0: พบกับโฉมใหม่รายการเรื่องดังหลังข่าวรายการที่คัดข่าวร้อนเคลียร์ข่าวลึกเล่าข่าวให้รอบด้านเพื่อให้คุณรู้ทันข่าวกับผู้ดำเนินรายการคู่ใหม่ตถาพรเกื้อสกุลและจิรวิทย์ชัยเกษมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.ทางช่อง NBT2HD เริ่ม1ตุลาคมนี
1: ้ Everybody's trying to see what role they were anchored in there for
2: We don't know what they are It is your ability to read
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: ช่วงนี้กลับมารับชมข่าวต่างประเทศกันนะครับวันนี้เริ่มกันที่ธนาคารโลกครับได้ประกาศลดการคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของกัมพูชานะครับหลังจากที่กัมพูชาประสบปัญหาหลากหลายด้านที่ฉุดรั้งเศรษฐกิจครับธนาคารโลกนะครับได้มีการปรับลดการคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของกัมพูชาในปีนี้เหลือ 3.5% จากเดิมที่ประเมินไว้อยู่ที่ 5.3% เมื่อปีที่ผ่านมาหลังจากที่มีการรายงานว่าอุปสงค์ภายในประเทศของกัมพูชาอ่อนแรงลงมากอันเนื่องมาจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดฮวบอีกทั้งมีเงินส่งกลับประเทศลดลงและยังเผชิญปัญหาที่ราคาน้ำมันสูงขึ้นซึ่งบั่นทอนรายได้ของครัวเรือนนอกจากนี้ภาคอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในช่วงปรับฐานและภาวะสินเชื่อตึงตัวก็ได้ส่งผลกระทบต่อการลงทุนอย่างหนักแต่ยังดีที่การส่งออกสินค้าของกัมพูชาที่เพิ่มขึ้นช่วยพยุงการขยายตัวของเศรษฐกิจไว้ได้บางส่วนข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ของกัมพูชานะครับระบุว่าราคาน้ำมันเบนซินในประเทศปรับเพิ่มขึ้น 33.7% จากระดับก่อนเกิดความขัดแย้งในตะวันออกกลางมาอยู่ที่ลิตรละ41บาทขณะที่ราคาน้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้น 46.7% อยู่ที่ลิตรละประมาณ45บาทอย่างไรก็ตามธนาคารโลกยังคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจกัมพูชาจะฟื้นตัวได้โดยในปีหน้าน่าจะมีการขยายตัวอยู่ที่ 4% และเพิ่มเป็น 5% ในปี 2571 หากราคาพลังงานมีเสถียรภาพและกัมพูชาสามารถฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวได้แต่เรื่องนี้ก็มีคำเตือนจากนักเศรษฐศาสตร์นะครับว่ายังมีปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจเป็นปัจจัยฉุดรั้งการฟื้นตัวภาคการเกษตรของกัมพูชาในปีหน้าอยู่ต่อไปและการท่องเที่ยวของกัมพูชาก็ไม่แน่ชัดว่าจะสามารถฟื้นฟูได้จริงจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ยังคงมีความกังวลต่อปัญหาแก๊งสแกมเมอร์ที่ยังมีอยู่ในประเทศนี้
5: โฆษกคณะกรรมการยุโรปได้แถลงถึงความกังวลของสหภาพยุโรปหรือ EU ต่อกรณีการเสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาของเจ้าหน้าที่ในห้องวิจัยรัสเซียซึ่งเป็นหญิงวัย28ปีหลังจากที่มีกระแสข่าวว่าเธอทำหลอดทดลองเชื้อกาฬโรคตกแตกและเชื้อโรคอาจแพร่กระจายโดยเธอเสียชีวิตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพียงไม่กี่วันหลังเกิดเหตุนอกจากนี้โฆษกคณะกรรมการยุโรปยังได้เรียกร้องให้รัสเซียเร่งแบ่งปันรายงานที่โปร่งใสและทันท่วงทีเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเนื่องจากเห็นว่ากาฬโรคเป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สามารถแพร่กระจายสู่ผ่านการระบบทางเดินหายใจได้นะคะโดยแถลงการดังกล่าวมีออกมาในขณะที่สื่อท้องถิ่นของรัสเซียรายงานว่าพบเจ้าหน้าที่ในห้องวิจัยแห่งเดียวกันเสียชีวิตเป็นรายที่2แต่ว่าไม่มีหน่วยงานใดยืนยันข่าวนี้ขณะที่หน่วยงานสาธารณสุขรัสเซียยืนยันว่ายังไม่พบผู้ติดเชื้อกาฬโรคในกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ห้องวิจัยที่เสียชีวิตจึงต้องการให้ผู้คนและประชาคมโลกคลายความกังวลอีกทั้งยังได้ระบุสาเหตุการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวว่าเกิดจากโรคปอดอักเสบแต่ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดโดยยืนยันเพียงว่าไม่พบจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับห้องวิจัยในร่างกายของเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตส่วนผู้สัมผัสใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตคนดังกล่าวถูกกักตัวประมาณ200คนโดยมี 60% ที่ได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วค่ะ
4: ราชวิทยาลัยวิทยาศาสตร์แห่งสวีเดนนะครับได้ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีประจำปีนี้ได้แก่ศาสตราจารย์องรีคากองนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสและอีกท่านหนึ่งคือศาสตราจารย์เคนโซโซอะนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นนะครับจากผลงานการไขปริศนาการสร้างภาพสะท้อนโมเลกุลแบบเดี่ยวซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมการผลิตยาผลงานของนักวิจัยทั้งสองก็ได้แสดงให้เห็นนะครับว่าสามารถควบคุมปฏิกิริยาเคมีให้เอื้อต่อการสร้างโมเลกุลที่มีภาพสะท้อนในกระจกเพียงรูปแบบเดียวซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการออกแบบปฏิกิริยาสำหรับการผลิตยาโดยโมเลกุลของยาหลายชนิดมีอยู่2รูปแบบนะครับที่เป็นภาพสะท้อนของกันและกันรูปแบบหนึ่งเนี่ยอาจจะให้ผลในการรักษาส่วนในอีกรูปแบบหนึ่งก็อาจจะก่อให้เกิดผลข้างเคียงที่ไม่จำเป็นและบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายสำหรับผู้คว้ารางวัลโนเบลทั้ง2ท่านนี้นะครับก็จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณเหรียญรางวัลและก็เงินรางวัล12ล้านโครนาสวีเดนนะครับโดยจะแบ่งเป็น2ส่วนซึ่งทั้ง2ท่านก็จะเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟที่กรุงสต็อกโฮล์มในวันที่10ธันวาคมนี้ซึ่งก็ตรงกับวันคล้ายวันเสียชีวิตของนายอัลเฟรดโนเบลผู้ก่อตั้งรางวัลนี้ครับ
5: ยังมีข่าวต่างประเทศอื่นๆให้ติดตามกันอีกนะคะเริ่มกันที่เหตุเพลิงไหม้เรือบรรทุกน้ำมันนอกชายฝั่งรัสเซียซึ่งเกิดขึ้นจากการโจมตีของยูเครนค่ะ
6: ยูเครนส่งโดรนโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในทะเลดำนอกชายฝั่งเมืองโซทิของรัสเซียโดยเรือลำดังกล่าวเป็นเรือที่ถูกยูเครนคว่ำบาตรไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาฐานลักลอบขนส่งน้ำมันของรัสเซียไปยังอินเดียและเอเชียตะวันออกการโจมตีทำให้เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรงส่วนลูกเรือ23คนซึ่งทั้งหมดเป็นชาวอินเดียสละเรือได้ทันเวลาและได้รับการช่วยเหลือขึ้นฝั่งอย่างปลอดภัยกระทรวงกลาโหมของอิสราเอลสั่งกองทัพยกระดับการเตรียมการรับมือการโจมตีที่อาจเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดโดยชี้ว่ามีความเป็นไปได้ที่ศัตรูอาจก่อเหตุร้ายบางอย่างภายในวันหรือ2วันนี้ซึ่งเป็นวันครบรอบ3ปีเหตุการณ์โจมตีชายแดนอิสราเอลที่นำไปสู่การเปิดฉากทำสงครามกวาดล้างกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาพร้อมเตือนว่าหากมีเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นจริงผู้ก่อการก็จะต้องรับผลของการกระทำส่วนเหตุการณ์ต่อต้านอิสราเอลที่เกิดขึ้นในรัฐสภายุโรปที่เมืองสตาร์บรูคของฝรั่งเศสนางโรเบอร์ตาเมสโซล่าประธานรัฐสภายุโรปได้แถลงตำหนิพฤติกรรมของบริมาฮัสซันสมาชิกสภายุโรปฝ่ายซ้ายจัดชาวฝรั่งเศสเชื้อสายปาเลสไตน์กรณีที่เธอดึงธงชาติอิสราเอลระหว่างมีการจัดงานนิทรรศการรำลึก3ปีสงครามฉนวนกาซาโดยประธานรัฐสภายุโรปบอกว่าได้เรียกฮัสซันมากล่าวตักเตือนถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแล้วรัฐบาลฝรั่งเศสเผยภาพประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงขณะอยู่บนเรือฟริเกตของกองทัพระหว่างไปชมการทดสอบยิงขีปนาวุธนำวิถีข้ามทวีปโดยรายงานข่าวระบุว่าเป็นอาวุธที่สามารถติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์รุ่นใหม่รุ่น M51.3 การทดสอบเป็นการยิงขีปนาวุธขึ้นจากเรือดำน้ำพลังนิวเคลียร์ที่บริเวณน่านน้ำนอกชายฝั่งแคว้นบริตานีแต่ก็ไม่มีการบรรจุหัวรบจริงขณะยิงแต่อย่างใดนายกรัฐมนตรีเซบาสเตียนเลกอนูแห่งฝรั่งเศสแถลงต่อสภายืนยันจะไม่อ่อนโอนให้แก่ผู้ประท้วงกลุ่มนักเรียนมัธยมปลายที่ก่อความวุ่นวายไปทั่วประเทศขณะนี้โดยการแถลงมีขึ้นในขณะที่การประท้วงเรียกร้องให้ภาครัฐสร้างบรรยากาศการเรียนที่ดีได้ดำเนินมาถึงจุดที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษแล้วโดยมีโรงเรียนถูกวางเพลิงและถูกรื้อค้นเสียหายไปแล้วอย่างน้อย24แห่งส่วนความเห็นของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐต่อการประท้วงในฝรั่งเศสนั้นเขาได้โพสต์ข้อความว่าต้นเหตุของความวุ่นวายมาจากปัญหาการอพยพย้ายถิ่นของประชากรจำนวนมากซึ่งได้ทำให้มีสัดส่วนของชนบางศาสนาเข้ามาปะปนอยู่มากเกินไปจนเหนือการควบคุมนอกจากนี้ทรัมป์ยังได้เตือนให้ระวังชนบางศาสนาซึ่งเขาได้ระบุว่ามีความต้องการที่จะเข้ามาครอบครองฝรั่งเศสจากฝรั่งเศสกลุ่มนักเรียนมัธยมปลายในเมืองลียาสของเบลเยียมได้พากันออกมาชุมนุมเรียกร้องเรื่องเดียวกันนี้ด้วยโดยบรรยากาศสอเขารุนแรงขึ้นเรื่อยๆจากที่เวลานี้มีการจุดไฟเผาทำลายทรัพย์สินคว้างพลุและก้อนหินใส่เจ้าหน้าที่อีกทั้งมีการบุกเข้าไปทุบทำลายกระจกอาคารเรียนด้วย นังสือพิมพ์เอ็กซ์เพรสโซที่มียอดจำหน่ายสูงสุดในเอกวาดอร์และมีจุดยืนวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลจะยุติการตีพิมพ์ตั้งแต่วันที่10ตุลาคมนี้โดยทางสำนักพิมพ์เผยว่ากำลังเผชิญแรงกดดันอย่างหนักจากรัฐบาลของประธานาธิบดีแดเนียลโนโบอาที่ได้เข้ามาบังคับให้หนังสือเปลี่ยนทิศทางการนำเสนอข่าวและยุติการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลนักท่องเที่ยวบนชายหาดโคปาคาบานาในนครริโอเดจาเนโรของบราซิลต่างประหลาดใจที่จู่ๆก็มีแมวน้ำช้างใต้ตัวใหญ่ยักษ์ขึ้นมานอนอาบแดดบนฝั่งปะปนกับผู้คนกลายเป็นจุดดึงดูดความสนใจขณะที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นก็ให้การดูแลมันอย่างดีโดยทำการปิดกั้นพื้นที่ไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปรบกวนมันในระยะใกล้นับเป็นเหตุการณ์ที่พบได้ยากยิ่งและภาพที่ปรากฏก็กลายเป็นไวรัลในโซเชียลมีเดียไปแล้ว
4: ข่าวนี้จะพาคุณผู้ชมไป

0: ดูหมู่บ้านร้างแห่งหนึ่งนะครับในเมืองโรโบโตในประเทศกรีซซึ่งก็มีสถานที่แห่งหนึ่งที่ยังคงดึงดูดให้ผู้คนเนี่ยไปเยี่ยมชมอยู่อย่างไม่ขาดสายจนถึงทุกวันนี้แต่ว่าจะเป็นที่ไหนนั้นไปติดตามจากรายงานกันครับ
1: ที่หมู่บ้านร้างในเมืองโรโบโตในเขตภูเขาทริคาล่าในภูมิภาคเทสซาลีของกรีซมีโบสถ์หลังหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากผู้คนและดึงดูดให้ไปท่องเที่ยวกันอย่างมากก็คือโบสถ์พระแม่มารีที่อยู่ในสภาพตัวอาคารเอียงทำมุม7องศาซึ่งถือเป็นโบสถ์ที่มีความลาดเอียงมากที่สุดในโลกโดยนักท่องเที่ยวที่ไปที่นั่นต่างก็มุ่งหวังจะไปสัมผัสกับประสบการณ์แปลกใหม่ในการเข้าไปอยู่ในอาคารที่ลาดเอียงซึ่งก็ต้องใช้ความชำนาญในการทรงตัวและรักษาความสมดุลเพื่อไม่ให้เกิดอาการล้มคว่ำหัวขมำดังนั้นโบสถ์พระแม่มารีแห่งนี้ไม่ได้ตั้งอยู่ตรงบริเวณดังกล่าวในระดับที่เห็นแต่อยู่สูงขึ้นไปมากกว่านั้นซึ่งต่อมาได้ทรุดตัวต่ำลงจากการพังทลายของดินที่ได้ทำให้อาคารบ้านเรือนในแถบนั้นค่อยๆเคลื่อนตัวลาดลงไปตามพื้นด้วยด้วยการทรุดตัวของดินเกิดขึ้นนาน15วันเมื่อ14ปีก่อนจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็คงอยู่ในระดับนี้อย่างไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งก็รวมทั้งอาคารของโบสถ์ทั้งหลังที่เอียงในระดับ17องศามานับตั้งแต่นั้นโดยที่ไม่ก่อรอยแตกร้าวใดๆที่ตัวอาคารด้วยหมู่บ้านที่เป็นที่ตั้งโบสถ์พระแม่มารีแห่งนี้เคยได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่ที่สุดของเมืองโรโบโตซึ่งนอกจากโบสถ์ยังมีโรงเรียนร้านค้าร้านกาแฟมากมายและที่กลางหมู่บ้านก็มีจัตุรัสที่ใช้จัดกิจกรรมต่างๆซึ่งเป็นสถานที่ที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์อันงดงามของหุบเขาที่อยู่รายรอบได้อย่างชัดเจนก่อนที่หมู่บ้านแห่งนี้จะทรุดตัวลงเคยมีคำเตือนทางธรณีเมื่อช่วงทศวรรษที่1960หลังพบรอยแตกของพื้นดินและเกิดเหตุดินถล่มในบางจุดโดยนับแต่นั้นนักธรณีวิทยาก็ได้ขอให้ชาวบ้านอพยพออกจากพื้นที่เป็นระยะกระทั่งเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วการอพยพก็เกิดขึ้นอย่างจริงจังทำให้หมู่บ้านแห่งนี้กลายเป็นหมู่บ้านร้างในที่สุดนักท่องเที่ยวที่ได้มาสัมผัสกับประสบการณ์การได้อยู่ในอาคารที่ลาดเอียงของโบสถ์แห่งนี้ต่างบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นและการที่จะเข้ามาอยู่ในนี้ได้ก็จะต้องมีพลังขาที่แข็งแรงดังนั้นหลายคนจึงต้องการมาเยือนให้ได้สักครั้งหนึ่งก่อนที่พวกเขาจะไม่มีเรี่ยวแรงที่จะสามารถทรงตัวอยู่กับพื้นได้ซึ่งก็เท่ากับหมดโอกาสที่จะได้เข้าไปเยือนสำหรับกรีซยังมีหมู่บ้านอีกมากมายหลายแห่งที่กลายเป็นสถานที่รกร้างและประชาชนจะสามารถเข้าไปจับจองบ้านพักอาศัยได้ในราคาที่ถูกแสนถูกมีผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจที่มองว่าในอนาคตราคาอสังหาริมทรัพย์ในกรีซเพิ่มสูงขึ้นหมู่บ้านร้างเหล่านี้อาจกลายเป็นที่หมายตาของคนที่มีทุนทรัพย์น้อยแม้ว่าการซื้อบ้านร้างอาจต้องซ่อมแซมมากสักหน่อยแต่ผู้เชี่ยวชาญก็ชี้ว่าสิ่งหนึ่งที่คุ้มค่าที่จะได้กลับคืนมาก็คือเจ้าของบ้านก็จะได้บ้านพักอาศัยที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงามและมีความกลมกลืนกับธรรมชาติโดยรอบได้อย่างลงตัวซึ่งหมู่บ้านบางแห่งเรียกได้ว่ามีทิวทัศน์เหมือนกับที่ปรากฏในภาพวาดของศิลปินชื่อดังเลยทีเดียว
0: ช่วงนี้ได้เวลาไปพบกับข่าวกีฬากันแล้วนะครับวันนี้พบกับพี่ท็อปแล้วก็ผู้ประกาศใหม่ของเราครับพี่พิมพ์ครับ
2: สวัสดี
0: ท
2: ั้
0: งสองสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: ย
3: ิน
4: ด
3: ี
4: ต้อนรับนะคะ
3: ขอบคุณ
5: ผมดีใจมากนะเพราะเขาเป็นแฟนบอลเอเวอร์ตันปกติเจอแต่ลิเวอร์พูล
0: ปกติเราเจอแต่ขั้วตรงข้ามตลอดเลย
3: ยอกอก
5: โดนล้อตลอด
3: นะครับผมไปเดียวกันแล้วว
0: ันนี้เช้าวันนี้มีอะไรมาฝากกันคร
5: ับมีภาพบรรยากาศของลีโอเมสซี่นะครับเล่นกับทีมชาติอาร์เจนตินาเป็นนัดสุดท้ายแหละบรรยากาศนี่ก็อบอุ่นเลยนะครับ
0: เชิญเลยครับ
3: เชิญค่ะ
5: สวัสดีครับข่าวกีฬาวันนี้นะครับเดี๋ยวเริ่มมาที่ผลการแข่งขันแบดมินตันที่ฟินแลนด์นะครับซึ่งรายการนี้วิวกุลวุฒิลงสนามในฐานะมืออันดับหนึ่งของโลกด้วย
3: ค่ะ
5: นะครับก็เป็นการแข่งขันรายการ World Tour Super 500นะครับรายการ Arctic Open ชิงเงินรางวัลรวมประมาณ16ล้านบาทครับแข่งที่ฟินแลนด์วิวกุลวุฒิเมื่อวานนี้เจอกับนักกีฬาจากจีนนะครับซูซวนเฉินมืออันดับ44ของโลก
3: เกมแรกในทั้ง2ตบกันอย่างสนุกเลยนะคะก็วิวเพิ่งจะได้เหรียญทองมาจากเอเชียนเกมด้วยนะคะกุลวุฒิก็อาศัยจังหวะในช่วงปลายเกมเด็ดขาดกว่าอยู่แล้วเบียดเอาชนะไปได้ก่อน21-19ค่ะ
5: ครับ
3: จากนั้นในเกมที่2เนี่ยนะคะวิวก็คุมขอดได้ดีกว่าชัดเจนเลยแล้วก็ทำแต้มต่อเนื่องคือมือเหนือกว่าอยู่แล้วนะคะแล้วก็ปิดแมตช์เอาชนะไปได้อีกครั้งนึงด้วยสกอร์21-9ค่ะก็เลยชนะไป2เกมรวดผ่านเข้ารอบที่2ไปรอพบผู้ชนะระหว่างรูนักโชฮานมือ60ของโลกจากอินเดียอันนี้ข่าวคนนี้น่าจับตานะคะเพราะว่าอินเดียเนี่ยเล่นข่าวเขาเยอะพอสมควรทีเดียวแต่ว่ารุ่นหนักโชฮานต้องไปเจอกับ เวงฮงหยางก่อนมือ26ของโลกจากฮ่องกงต้องไปดูว่า

0: ใครจะผ่านมาเจอกับวิวกลวุฒินะ
1: ครับก็ผ่านไปได้นะครับสำหรับวิวกลวุฒิส่วนชายคู่รอบแรกนะครับพีรัชชัยสุขพันธ์กับภคพลธีรรัตน์สกุลมืออันดับ34ของโลกนะครับเจอคู่มือ3ของรายการจากเดนมาร์กก็คือดาเนียลลุนการ์ดกับแมตต์เวสเตอร์การ์ดนะครับก็เกมนี้เราก็หักปากกาเซียนนะ
0: ใช่ค่ะก็โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมนะคะเอาชนะคู่แข่งจากเดนมาร์กไปไม่ใช่ธรรมดานะ2ต่อ1เกมเลยนะคะสกอร์21-17 18-21แล้วก็21-17ค่ะผ่านเข้ารอบที่2ไปรอพบผู้ชนะระหว่างจูฮาฮองคาเนนกับเจสเปอร์พอลนะคะมือ838ของโลกจากฟินแลนด์หรือว่าคู่มือ33ของโลกจากสกอตแลนด์อย่างคริสโตเฟอร์กริมลีย์แล้วก็แมทธิวกริมลีย์ค่ะ
1: ครับขณะที่การแข่งขันเทเบิลเทนนิสนะครับมีการแข่งขันรายการใหญ่ที่จีนซึ่งทิปอรวรรณสามารถล้มมือหนึ่งของโลกได้นะครับผ่านเข้ารอบต่อไปได้นี่เป็นรายการเทเบิลเทนนิสเมเจอร์ WTT Grand Smash China Smash นะครับชิงเงินรางวัลรวม67ล้านบาทแข่งกันที่กรุงปักกิ่งที่จีนนะครับนี่เป็นหญิงเดี่ยวรอบ32คนสุดท้ายทิปอรวรรณพรนังนะครับมือ101ของโลกเล่นต้องเล่นรอบคัดเลือกมานะครับพบกับซุนอิงชาซึ่งเป็นนักเทเบิลเทนนิสเจ้าถิ่นมือหนึ่งของโลกเลย
0: ใช่ค่ะก็เกมนี้สู้กันสนุกนะคะต้องบอกว่าน้องทิพย์เนี่ยทำผลงานได้ดีด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะสู้กันเสมอกันอยู่ที่6-6ในเกมแรกเนี่ยนะคะแต่ว่าซุนอิงฉาก็เอาจังหวะเด็ดขาดเบียดเอาชนะไปได้ก่อน11-8ค่ะขึ้นนำไปก่อนเกมแรกตามอยู่เกมนึงแต่ว่าทิพย์อรวรรณเนี่ยก็ไม่ย่อท้อนะแก้เกมกลับมาได้ยอดเยี่ยมนะคะเร่งเครื่องตบแล้วก็เอาชนะไปได้ในเกมที่2ขาดลอยเลย11-4จากนั้นเกมที่3เนี่ยก็เล่นด้วยความมั่นใจนะคะแล้วก็เบียดเอาชนะไปได้อีกก็เป็นการพลิกกลับมานำ2-1เกมแล้วด้วยสกอร์12-10ค่ะ
1: ครับแล้วก็ในเกมที่4นะครับอรวรรณตกเป็นฝ่ายตามหลัง8-10แต่ยังสวมหัวใจแข็งแกร่งนะครับทำทีเดียว4แต้มรวดพลิกกลับมาชนะอย่างเหลือเชื่อ12-10ทำให้จบเกมอรวรรณก็ชนะไป
0: ใช่ค่ะถือว่ามีโค้ชดีนะคะนี่ต้องชื่นชมเลยนะคะเพราะว่าได้แป๋วนันทนาคำวงถ้าจำกันได้อดีตมือหนึ่งเป็นเฮดโค้ชของเธอเองนะคะก็ถือว่าเป็นการเอาชนะแล้วก็เข้ารอบ16คนไปเจอกับมือ14ของโลกจากญี่ปุ่นนะคะโฮโนกะฮาชิโมโตะค่ะก็จะแข่งขันวันนี้ยังไงเป็นกำลังใจให้ทิพย์ด้วยนะคะ18:10ค่ะ
1: ครับขณะที่หญิงเดี่ยวรอบเดียวกันครับเฉินชิงตงมือ7ของรายการจากจีนโชว์ฟอร์มเยี่ยมตลอดเกมนะครับเสียไปแค่14คะแนนเอาชนะเซอร์ลินเซียนจากสิงคโปร์ไป3-0เกมเลย
0: ก็จะเข้ารอบ16คนสุดท้ายนะคะก็ไปเจอกับผู้ชนะระหว่างคิมนายองจากเกาหลีใต้หรือว่าซัตสึโกะโอโดะมือ11จากญี่ปุ่นต่อไปนะคะ
1: ครับแล้วก็มีการแข่งขันชายเดี่ยวรอบ32คนสุดท้ายด้วย
0: รอบนี้นี่ต้องบอกว่านักตบลูกเด้งมือ2จากญี่ปุ่นนะคะอย่างโซระมัตสึชิมะเนี่ยนะคะต้องเจอกับฟินลูนักกีฬาที่ได้สิทธิ์วายการ์ดมาจากออสเตรเลียแมตช์นี้เนี่ยนักปิงปองจากญี่ปุ่นเล่นได้ดีกว่านะคะเอาชนะไปถึงแม้ว่าเกมแรกต้องลุ้นกันเหนื่อยหน่อยแต่ว่าก็คุมเกมเอาชนะไปได้3เกมรวดนะคะ12-10 11-1แล้วก็11-8แม้เกมที่2ดูเหมือนจะแค้นนะคะเอาชนะไป11-1
1: แล้วนะ
0: ก็เข้ารอบ16คนค่ะไปเจอกวนหงจากไชนีสไทเปนะคะ
1: ครับขณะที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับมีการจัดพิธีมอบเงินรางวัลให้กับนักกีฬาของสถาบันจำนวน10คนนะครับที่ไปแข่งเอเชียนเกมได้มา7เหรียญทอง4เหรียญเงินและก็2เหรียญทองแดงครับ
0: ก็งานนี้จัดที่หอประชุม BTU Hall มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะคะก็เป็นตัวแทนทีมชาติไทยสำหรับนักกีฬาที่มารับรางวัลในวันนี้นะคะแล้วก็ได้เหรียญรางวัลจากการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20มาจากญี่ปุ่นด้วยนะคะก็มอบเงินรางวัลให้ 100,000 บาทค่ะเหรียญเงินถ้าได้เหรียญทองนะสำหรับเหรียญเงินเนี่ยให้ไป 50,000 เหรียญทองแดง 30,000 บาทแล้วก็จะมีทางด้านของศาสตราจารย์ดร.บังออนเบญจาธิกุลค่ะอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีแล้วก็ศาสตราจารย์พิเศษดวงฤทธิ์เบญจาธิกุลชัยรุ่งเรืองนะคะรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเป็นประธานมอบรางวัลครั้งนี้นะคะ
1: นักกีฬาที่รับมอบรางวัลนี่บิวพุทธพลบุญสอนครับ2เหรียญทองจากวิ่ง100เมตรแล้วก็200เมตรแล้วก็อีก1เหรียญเงินจากผสม 4x100 เมตรได้เงินไป 250,000 บาทส่วนวิวกลวุฒิตอนนี้ไปแข่งอยู่ที่ฟินแลนด
0: ์
1: น้องสาวมารับนะครับก็คือส้มสรันรักนะครับก็จะรับแทนแล้วก็มีทางจีรติจันเลียงนะครับเหรียญทองเทคบอลคู่ชาย
0: ม
1: ีอติการคงแก้วเหรียญทองเสปักตะกร้อทีมชุดหญิงมีภูตวันโสภาเหรียญทองเสปักตะกร้อทีมเดี่ยวชายแล้วก็เหรียญเงินทีมชุดชายด้วย
0: ใช่ก็มีทั้งเหรียญทองศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน Mixed Martial Arts MMA นะคะ จากแอมกันจุธาพัทรบุญซ่อนมีน้องหมูปิ้งนาวินปินทสูตรนะคะก็ได้เหรียญเงินมาจากเทควันโดท่ารำพุ่มเซ่น้องโฟมณีวันบุตรสุวรรณค่ะได้เหรียญเงินคาราเต้ต่อสู้รุ่นมากกว่า68กิโลกรัมหญิงตามมาด้วยเหรียญทองแดงกีฬายูยิตสูนะคะน้องนุชนุชนาถสิงห์ฉลาดค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีเฉลิมพลเจริญกิจอมรด้วยนะคะก็ได้เหรียญทองแดงมาจากเอเชียนเกมในการแข่งขันแบดมินตันทีมชาย
1: ครับมีเสียงสัมภาษณ์ด้วยครับ
2: วันนี้นักศึกษาของเราเนี่ยได้ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติในเรื่องการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่นาโกย่านะคะซึ่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพธุรีนะคะได้นักกีฬาของเราเนี่ยได้เหรียญทองมาถึง7เหรียญทองใน18เหรียญทองที่ประเทศไทยได้เนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงมาแสดงความยินดีมาชื่นชมมาให้กำลังใจกับนักกีฬาของเราที่ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธุรีนะคะ
3: ครับผมก็สำหรับเอเชียนเกมครั้งนี้ผมก็เป็นครั้งที่2ผมครับแล้วก็รู้สึกว่าชื่อนี้แล้วก็มีความตื่นเต้นปกติแล้วก็เราก็หวังเหรียญที่ตัวเองหวังได้มาก็รู้สึกว่าดีใจมากครับได้เหรียญทอง100 200แล้วก็ทำลายสถิติสองรายการครับผมแล้วก็ได้เหรียญเงินวิ่งผลัด400เมตรชายหญิงครับผม
0: สำหรับพิธีมอบรางวัลให้นักกีฬาทีมชาติไทยของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะคะรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 960,000 บาทค่ะจากผลงานของนักกีฬาจำนวน10คนนะคะก็คว้าไปทั้งหมด7เหรียญทอง4เหรียญเงินแล้วก็2เหรียญทองแดง
1: ครับก็หลังจากนักกีฬาเหนื่อยมานานนะครับเตรียมตัวฝึกซ้อมแล้วก็ไปแข่งช่วงนี้ก็เดินสายรับรางวัลกัน
0: ค่ะ
1: นะครับส่วนเรื่องของฟุตบอล Kings Cup นะครับเดี๋ยวจะแข่งกันช่วงเดือนหน้าเดือนพฤศจิกายนนะครับซึ่งศรีสะเกษจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทางเจ้าภาพตอนนี้ก็เร่งเตรียมความพร้อมแล้วนะครับทั้งเรื่องของสนามแข่งขันแล้วก็เรื่องต่างๆนี่เป็นบรรยากาศที่สนามฟุตบอลการกีฬาแห่งประเทศไทยที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับหรือว่าเกาะกลางน้ําอําเภอเมืองศรีสะเกษทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษครับคุณสุริยาบุตรจินดาก็มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทําความสะอาดเตรียมไว้สําหรับ Kings Cup ครั้งที่52
0: ค่ะก็ศรีสะเกษเองเขาได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพด้วยนะคะ
1: ครับ
0: โดยที่ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษเนี่ยก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษอย่างนายอนุรัตธรรมประจำจิตนะคะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน Kings Cup ครั้งที่2ประจำปี2569ด้วยนะคะเพื่อที่จะกำหนดแนวทางแล้วก็ติดตามการเตรียมงานในทุกด้านเลยโดยการแข่งขันเนี่ยมีกำหนดจัดขึ้นในช่วง FIFA Day นะคะ 9-17 พฤศจิกายนนี้ในรูปแบบทัวร์นาเมนต์จะมี4ทีมแต่ละทีมเนี่ยจะลงสนาม2นัดก็แบ่งเป็นรอบรองชนะเลิศแล้วก็รอบชิงชนะเลิศซึ่งทุกเกมเนี่ยจะได้รับการรับรองในระดับInternational Match A เลยนะคะแล้วก็นำผลการแข่งขันเนี่ยไปคำนวณเป็นคะแนน FIFA ได้ด้วย
1: ครับก็4ทีมที่เข้าร่วมแข่งขันก็จะมีทีมชาติไทยมีทีมชาติโอมานมีบาเรนแล้วก็ทาจิกิสถานนะครับก็เชียร์กันช่วงเดือนพฤศจิกายน
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: ไปดูเรื่องของฟุตบอลที่เพิ่งจะแข่งขันกันไปเมื่อวานบ้างนะคะเป็นรายการสโมสรอาเซียนช้อปปี้คัพมี2สโมสรจากไทยลีกร่วมลงแข่งขันในรายการนี้ด้วยนะคะ
1: นี่เป็นรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกกลุ่ม A นะครับราชบุรี FC ต้อนรับกงอันโฮจิมินห์ซิตี้จากเวียดนาม
0: ค่ะก็ครึ่งแรกเนี่ยสนุกนะคะต้องพยายามหาจังหวะเจาะแต่ว่ายังทำประตูกันไม่ได
1: ้
0: ก็เลยเสมอกันอยู่ที่0ประตูต่อ0เกมมาสนุกครึ่งหลังค่ะเพราะว่านาที48เนี่ยทางฝั่งของทีมเยือนเขามาได้ประตูขึ้นนำไปก่อน
1: โอ้โหเป็นลูกยิงไกลของไมเคิลโอลาฮานะครับโ
0: อ
1: ้ยิงไกลเข้าไปโอ้โหนี่เจอทีมจากเวียดนามนะครับบุกมานำไปก่อนปั่นด้วยซ้ายแล้วก็โค้งเข้าไปอย่างสวยงามมาถึงนาที66ราชบุรีเกือบตามตีเสมอได้นะครับบูโน่เมนเดสมงบอลเข้าประตูได้สำเร็จแต่ว่าไปเช็ค VAR ปรากฏว่าล้ำหน้าไปก่อนโดนริบคืนเลยแล้วก็ช่วงทดเจ็บนาทีที่90บวก2นะครับนี่เป็นจังหวะเช็คแล้วก็ไม่ได้ประตูนะ
0: ไปเลย
1: โอ้ไม่ได้ประตูยังตามอยู่ลูกหนึ่งแต่ว่าช่วงทดเวลาราชบุรีไปเสมอได้
0: ใช่ก็ได้สกอตอาร์ไดส์เนี่ยแหละค่ะขึ้นหม่งนะคะจังหวะนี้แล้วก็ได้ประตูนาทีบาปเลยนะคะราชบุรีก็ไล่ตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1จบเกมก็แบ่งกันไปทีมละแต้มนะคะตอนนี้ราชบุรีอยู่อันดับที่3ของกลุ่ม A ค่ะส่วนกงอันโฮจิมินห์ซิตี้เนี่ยอยู่ที่2นะคะ
1: ครับไปดูอีกคู่นึงนะครับแชมป์เก่า2สมัยบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์ไทยลีก1นะครับเปิดบ้านต้อนรับบอร์เนียว FC รองแชมป์ลีกอินโดนีเซียเกมนี้บุรีรัมย์ก็จัดทัพนำโดยกิเยเม่บิโซลี่เปาโลเอนริเก้ธนกฤตชดเมืองปักนะครับครึ่งแรกบุรีรัมย์ครองเกมมากกว่าแต่ว่าในรับของบอร์เนียวเนี่ยเหนียวเหลือเกิน45นาทีแรกยัง 0-0 อยู่
0: ใช่มาที่ครึ่งเวลาหลังเนี่ยนะคะทุกคนก็มาสร้างโอกาสอยากจะทำประตูแหละเพราะว่าทุกคนก็อยากได้3แต้มนะคะก็มีจังหวะขึ้นทำบ้างแต่ว่าก็ ยังไม่คมพอเพราะฉะนั้นก็ยังไม่เป็นประตูนะคะส่วนเกมนี้เนี่ยดำเนินมาถึงนาทีสุดท้ายเลยได้กัปตันทีมนะบุรีรัมย์นะคะ

0: นฤบดินทร์วีรวัฒน์โนดมที่โดนใบเหลืองที่2ค่ะจากการทำฟาวผู้เล่นบอลเหนียวนะคะก็เสียเปรียบตัวผู้เล่นเลยสำหรับบุรีรัมย
1: ์แต่มาโดนในช่วงท้ายเกมแล้วนะครับในช่วงนาทีสุดท้ายก็จบเกมนี้เป็นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเสมอกับบอร์เนียวไปแบ่งไปทีมละ1คะแนนนะครับก็บุรีรัมย์อยู่อันดับ6ของกลุ่มส่วนบอร์เนียวอยู่อันดับที่5ของกลุ่มครับ
0: ต้นก็ยังงงนะคะว่าเอ๊ะฟาวอะไร
1: นะครับโดน2เหลืองไป
0: ค่ะ
1: ไปดูบรรยากาศของลีโอเมสซี่นะครับเมื่อวานนี้เล่นนัดสุดท้ายกับทีมชาติอาร์เจนตินาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เล่นให้กับทีมชาติไปทั้งหมด21ปีบรรยากาศนี่ก็เรียกว่าคึกคักแล้วก็อบอุ่นตั้งแต่ก่อนเริ่มแล้วคือแค่เมสซี่ลงไปวอร์มเนี่ยโค้ชก็ร้องไห้แล้วนะร้องก่อนแล้ว
0: ร้องนำมาแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นเกมที่สร้างความทรงจำให้ทั้งนะไม่ใช่แค่โค้ชหรอกแฟนบอลเองนะคะก็คือดูแล้วก็ประทับใจสมเขาเรียกสมดีกรีนักตำราทีมชาติของเมสซี่นะคะก็ได้2ทับ2แอสซิสต์ด้วยให้นิโก้ปาสแล้วก็โอตาเมนดี
1: ้นะโอตาเมนดี้นี่ก็จะเลิกเล่นทีมชาติพร้อมกับเมสซี่เลยนะครับโอตาเมนดี้นี่อายุ38แล
0: ้
1: วเมสซี่อายุ39นะครับแล้วก็เมสซี่นอกจากแอสซิสต์2ลูกแล้วยิงปิดท้ายด้วยยิงจุดโทษ
0: เมสซี่ก็พอหลังจากจบแมตช์ตัวเองก็กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เหมือนกันนะคะสำหรับลีโอเนลเมสซี่ก็ออกมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดเลยที่ในชีวิตของคนคนนึงเนี่ยจะได้ทำแบบนี้นะคะสำหรับเมสซี่ก็รูดม่านปิดฉากการรับใช้ทีมชาติ21ปีนะคะ
1: นะครับก็เรียกว่าเป็นนักเตะระดับตำนานอย่างแท้จริงนะครับเมื่อวานนี้เจอกับทีมชาติเบนินนักเตะหลายคนพยายามจะจองเสื้อเมสซี
0: ่
1: ขอแลกเสื้อหน่อย
0: มีตัวเดียวครับ
1: นะเออนะก็ถือว่าโอ้โหบรรยากาศเนี่ยคือตอนช่วงจะลงสนามการช่วงนาทีที่10เนี่ยเขาหยุดนะครับมีการจุดพงจุดพุกันด้วยนะ
0: คือในยุคนี้จะบอกว่าเป็นนักกีฬาคนหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้นะคะสำหรับลีโอเนลเมสซี่นั้นในวงการฟุตบอลนะก
1: ็
0: มีทั้งเมสซี่แล้วก็อีกคนนึงคือโรนัลโด
1: นะครับก็เดี๋ยวเมสซี่เนี่ยระดับสโมสรยังเล่นอยู
0: ่ครับ
1: ยังมีสัญญาอยู่แต่ว่าก็ใกล้ที่จะประกาศเลิกเล่นเต็มทีแล้วแหละ
0: ใช่ก็สำหรับทีมชาติเนี่ยทำไป208นัดนะคะทำประตู126ประตูแล้วก็คว้าแชมป์โลกในปี2022แล้วก็แชมป์โคปาถึง2สมัยนะคะ
1: คือกว่าจะได้แชมป์กับอาร์เจนตินาเนี่ยรอนานเหมือนกันนะครับเพราะว่าผิดหวังแล้วผิดหวังอีกผิดหวังจนตัวเองเคยเลิกเล่นทีมชาติไปช่วงนึงทางโค้ชสมาคมต้องไปตามกลับมานะครับแล้วก็มาได้แชมป์โคปาอเมริกาต่อด้วยฟุตบอลโลก
0: เห็นแล้วก็ประทับใจนะคะสำหรับชีวิตคนคนนึงเนาะ
1: นะ
0: จริงๆเขาคงอยากเล่นต่อแหละ
1: ใช่นะครับแต่ด้วยร่างกายอะไรก็ค่อนข้างที่จะล้าเนา
0: ะ
1: นะครับขนาดล่าสุดเล่นฟุตบอลโลกเนี่ยเหมือนเดินเล่นเลยนะนะครับแต่ยิงได้เยอะยังเล่นดีเลย
0: ทำผลงานได้ดีนะในฟุตบอลโลกที่ผ่านมาค่ะ
1: ครับส่วนทางคริสเตียโนโรนัลโดนะครับสถานการณ์น่าจะสวนทางกับเมสซี่พอสมควรเพราะว่าล่าสุดมีการโพสต์โจมตีกุนซือทีมชาติโปรตุเกสนะครับแล้วก็อาจจะประกาศเลิกเล่นทีมชาติเดี๋ยวนี้คือตามข่าวเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าโรนัลโดให้สัมภาษณ์ล่าสุดเนี่ยเขาเหมือนกับบอกว่าก็พร้อมจะกลับมาเล่นนะนะครับแต่ว่าตอนนี้กลับไปเล่นให้กับอัลนาเซอร์ก่อนเพราะว่าเหมือนกับกุนซือทีมชาติโปรตุเกสเนี่ยพูดด้วยคำพูดอ่ะ
0: คร ับ
1: มีสัญญากับเขา2ครั้ง
0: คือโหออกเหมือนถึงว่าตัวเองออกแถลงการมาหลังจากที่กลับไปที่อัลนาเซอร์แล้วเนี่ยออกแถลงการออกมาเนี่ย8ประเด็นนะคะ
1: คือ
0: เขาบอกว่าสื่อหลายๆสื่อบอกว่าโหนี่มันไม่ใช่เรื่องที่เมคขึ้นมาเองหรอกเพราะว่าการคุยกันที่มีถึง8ประเด็นว่าสัญญาจะออกมาพูดแบบนั้นแบบนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้ยิ่งทวีความรุนแรงไปอีกนะคะ
1: ดูที่เราตัดภาพเดียโก้มาราโดน่ามาเนี่ยเขาบอกว่าที่8ข้อที่ออกมาเนี่ยมีข้อที่6เขาบอกว่ากุนซือต้องยอมรับผิดในเรื่องการไม่เปลี่ยนตัวเขาลงสนามแล้วก็ต้องเหมือนกับตัวเขาเนี่ยเป็นนักเตะระดับตำนานเทียบเท่ากับเปเล่แล้วก็มาราโดน่าเหมือนกับเอานักเตะระดับนี้มาวอร์มแล้วไม่ให้ลงเนี่ยคุณต้องขอโทษประมาณน
0: ั้
1: น
0: ใช่คือเหมือนกับว่าไปคุยกันแล้วว่าคุณต้องพูดแบบนี้นะในงานแถลงข่าวแต่ว่าจอร์จเชซูสก็พูดคนละประเด็นเลยนะคะไม่ได้พูดสิ่งเหล่านี้ออกมาเลยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจค่ะก็โพสต์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดแค่ไม่กี่ชั่วโมงก่อนแมตช์อำลาทีมชาติของเมสซี่เท่านั้นเองนะคะโรนัลโดก็เขียนทิ้งท้ายเอาไว้ในโพสต์ที่ยาวมากเนี่ยนะคะบอกว่าเขาก็รู้สึกดีว่าอาจจะต้องเผชิญหน้ากับบทลงโทษแบนจากสมาคมแต่ว่าขอสัญญากับแฟนๆว่าจะมีการจัดแมตช์อย่างที่พี่ท็อปบอก
1: ครับ
0: อำลาสนามอย่างเป็นทางการแน่นอน
1: เจ้าตัวบอกว่าจริงๆตอนจบฟุตบอลโลกใหม่ๆเนี่ยเขาคิดถึงการประกาศเลิกเล่นทีมชาติ
0: ค่ะ
1: เหมือนกับเตรียมจะเขียนจะโพสต์แหละแล้วพอคุยกับทางสมาคมฟุตบอลของโปรตุเกสนะครับเขาบอกว่าโรนัลโดยังเป็นส่วนหนึ่งของทีมชาติคุณยังเป็นที่ต้องการอยู่นะครับเพราะว่าความสามารถยังมีอยู
0: ่
1: ก็เลยตัดสินใจที่จะเล่นก่อนน
0: ั
1: ดแรกของยูฟ่าเนชั่นลีกเนี่ยลงสนามมีโอกาสเยอะยิงไม่ได
0: ้
1: นัด2เลยโดนดรอปเป็นตัวสำรองนะครับแต่ว่าตอนโดนดรอปเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนกับตอนแรกคุยกันว่าโรนัลโดจะเล่นเฉพาะเกมที่โปรตุเกสเล่นในบ้านเกม2ตอนไปเยือนเนี่ย

0: โค้ชมาขอให้ไปกับทีมด้วยแล้วก็ส่งมาวอร์มเสร็จแล้วพอไม่ลง ก็เลยมีปัญหานี่แหละ
1: โกรธนะคะนี่ออกสไตล์งอนนิดนึงนะคะแต่ว่าสื่อในโปรตุเกสก็มีส่วนนึงที่เห็นด้วยกับจอร์จเฮซูสอันนี้ต้องไปดูนะคะว่าถ้ากระแสความนิยมของโรนัลโดในประเทศเนี่ยมันลดลงอ
0: ่
1: ะจะมีการออกมามูฟไหนต่อไปสำหรับโรนัลโดด้วย
0: คือโค้ชเนี่ยพอมีข้อจำกัดเรื่องของนักเตะเยอะเนี่ยเขาก็จะทำงานยากเนาะ
1: ใช่
0: นะครับบางอย่างก็ต้องดูหน้างานตอนนั้นที่เจอกับนอร์เวย์เนี่ยสถานการณ์นำอยู่ 2-1
1: คือทีมเล่นดีอยู
0: ่
1: ทางด้านเฮซุสก็บอกว่าคือมันก็ไม่ต้องถ้าหน้างานมันเป็นอย่างนั้นก็ไม่ต้องเปลี่ยนหรอก
0: ใช่คือนี่คือโค้ชที่ทำทีมชนะ4นัดติดนะ
1: ใช่
0: แต่มีปัญหาอยู
1: ่แล้วก็โรนัลโดเองก็เป็นคนไปบอกว่ายอมรับว่าไอ้คนนี้แหละดีที่สุดแล้วสำหรับการมาคุมทีมชาติโปรตุเกสในตอนนั้นนะคะต
0: ้
1: องมาดูว่าโค้ชที่เขาเลือกมาเองเนี่ยมันเป็นยังไง
0: ใช่เดี๋ยวพฤศจิกายนเดี๋ยวรอดูนะครับ
1: ค่ะ
0: ชื่อว่าโปรตุเกสเนี่ยก็พร้อมต้อนรับโรนัลโดกลับมาอยู่ในตัวของพี่โดแล้ว
1: ค่ะจะมาหรือเปล่าน
0: ะครับไปที่ข่าวของมิเกลอาร์เตต้ากันบ้างนะครับหลังจากพาอาร์เซนอลได้แชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาลนี้ก็ถือว่าเป็นเต็งหนึ่งผลงานยอดเยี่ยมนะครับตอนนี้มีการต่อสัญญาไปจนถึงปี2030เลย
1: ก็จะอยู่ที่นานๆเลยนะคะแล้วก็เห็นตามข่าวเนี่ยระบุด้วยว่าได้รับค่าตอบแทนสูงขึ้นจากฉบับก่อนที่ได้ปีละ10ล้านปอนด์หรือประมาณ440ล้านบาทเนี่ยนะคะแล้วก็มีโบนัสตามผลงานอีก5ล้านปอนด์นะคะหรือประมาณ220ล้านบาทแต่ก็ต้องให้เขานะเพราะเขาทำผลงานได้ดีทีเดียวนะคะโดยสัญญาฉบับใหม่จะให้อาร์เตต้าเนี่ยเป็นหนึ่งในกุนซือที่ได้ค่าตอบแทนสูงที่สุดในโลกนะเงินตรงนี้เนี่ยเทียบเท่ากับซิเมโอเน่เลยนะคะที่ได้จากแอตมาดริดรวมไปถึงเป๊ปด้วยที่ได้จากแมนซิตี้ปีละ20ล้านปอนด์คิดเป็นเงินไทยก็880ล้านบาทนะคะ
0: คือสัญญาของอาร์เตต้าเนี่ยฉบับเดิมจะหมดสัญญาในช่วงจบฤดูกาลนี้นะครับเริ่มเป็นผู้จัดการทีมอาร์เซนอลเมื่อปี2019นะครับแล้วก็ต่อสัญญาไปก็เป็นตามคาดที่หลายคนคาดหมายไว้แล้วแหละ ก็ถ้าอยู่จนถึงปี2030เนี่ยโอ้โหก็จะอยู่คุมทีมระดับทศวรรษเลย
1: ใช่เกิน10ปีนะคะก็ถือว่าเป็น อีกหนึ่งกุนซือที่ทำผลงานได้ดีนะคะพาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกคนแรกในรอบ22ปีด้วยแล้วก็ได้เข้าชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเพียงแต่ว่าไปแพ้ PSG เท่านั้นเองนะคะ
0: ก็ตอนนี้ถือว่าเป็นผู้จัดการในพรีเมียร์ลีกที่คุมทีมนานที่สุดนะครับหลังจากที่เป๊ปบอกลาแมนซิตี้ไป
1: ค่ะ
0: อาร์เซนอลได้เปรียบเน
1: า
0: ะ
1: ใช่แต่ว่าก็ต้องชื่นชมแฟนๆอาร์เซนอลด้วยนะคะเพราะว่าปกติในยุคพรีเมียร์ลีกปัจจุบันเนี่ยมาปุ๊บทำผลงานไม่น่าพอใจก็ไล่ออกแหละแต่วันนี้ก็คือยังให้เครดิตให้อยู่ไปยันยาน
0: ใช่คือมาทำอาร์เซนอลตอนแรกนี่มีช่วงนึงผลงานไม่ดีเลยนะต้องชมบอร์ดบริหารด้วยนะครับที่ถือว่าตัดสินใจให้ทำต่อจนสุดท้ายก็ประสบความสำเร็จนะครับตอนนี้ก็น่าจะลุ้นแชมเปี้ยนส์ลีกก็แหละนะครับพรีเมียร์ลีกได้มาแล้วนะครับแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลที่แล้วเข้าชิงแต่พลาดโดนจุดโทษไปนะครับ
1: อย่าให้สมฉายานะคะต้องทำลายสัญญานี้ให้ได้
0: ไปที่ข่าวของกุนซือเซาท์แฮมป์ตันกันบ้างนะครับทอนด้าเอ็กเคิร์ตรอดพ้นจากการโดนโทษแบนแบบทันทีและก็สามารถลงทำหน้าที่คุมทีมข้างสนามต่อไปได้ด้วย
1: ค่ะก็อันนี้เป็นข่าวใหญ่พอสมควรทีเดียวนะคะในวงการฟุตบอลของอังกฤษเพราะว่าสมาคมฟุตบอลอังกฤษเองเนี่ยก็ตัดสินลงโทษเอ็กเคิร์ตผู้จัดการทีมเซาท์แฮมป์ตันบอกว่าอย่ามายุ่งกับวงการฟุตบอลเป็นเวลา6วีคนะคะหรือว่า6สัปดาห์แต่ว่ารอลงอาญาไว้ก่อนเพราะว่ามีกรณีเกี่ยวกับเรื่องของการไปสอดแนมคู่แข่งนะคะหรือว่าที่เขาใช้ชื่อว่าสปายเกตนี่แหละนอกจากโทษแบนที่ถูกคาดไว้แล้วเนี่ยนะคะกุนซือรายนี้เนี่ยก็โดนสั่งปรับเงินไปด้วยนะ 28,000 ปอนด์นะคะก็ทำให้เอ็กเคิร์ตเนี่ยไม่ต้องถ้าข่าวมาแบบนี้ก็คือไม่ต้องเจอโทษแบนแล้วแล้วก็คดีดังกล่าวก็ต้องย้อนกลับไปเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคม
0: นะครับตอนนั้นเนี่ยซาวด์แฮมป์ตันโดนลงโทษอย่างหนักถึงขั้นถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันเพลย์ออฟเลื่อนชั้นในฤดูกาลที่แล้วนะครับแล้วก็ถูกตัด4คะแนนสำหรับฤดูกาลใหม่นะครับหลังจากว่าทางสโมสรก็ยอมรับความผิดว่าได้ส่งทีมงานไปแอบส่องการฝึกซ้อมของ3ทีมคู่แข่งออกซ์ฟอร์ดยูไนเต็ดอิปสวิชแล้วก็บิดเดิลสโบรนะครับส่งทีมงานไปแล้วโดนจับได้ไงนะครับเขามาเช็คย้อนหลังว่าเอ๊คนนี้ที่มาแอบดูข้างสนามเนี่ยอยู่ในทีมงานสตาฟโค้ชของเซาท์แฮมป์ตันก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวเลย
1: ใช่ค่ะก็ได้รับตำแหน่งผู้จัดการทีมเซาท์แฮมป์ตันถาวรไปตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วนะคะก่อนที่จะเร่งเครื่องจบอันดับที่4อย่างเหลือเชื่อนะเขาบอกไว้ในฤดูกาลที่ผ่านมานะ
0: นะครับก็ถือว่าสำหรับทอนด้าเอ็กเคิร์ตเนี่ยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการทีมเซาท์แฮมป์ตันแบบถาวรช่วงธันวาคมปี2015นะครับก็เท่ากับว่าโดนโทษแบนแบบนี้ก็น่าจะไม่โดนปลดนะนะครับได้คุมต่อขณะที่ศาลกีฬาโลกนะครับเตรียมพิจารณาคำอุทธรณ์ของทีมชาติเซเนกัลเรื่องของการริบแชมป์แอฟริกันคัพออฟเนชั่นนะครับ

0: แชมป์ให้โมร็อกโกชนะไป 3-0 นะคะก็เป็นการคว้าแชมป์มาครองแบบส้มหล่นจากที่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นไปแล้วนะคะก็สร้างความไม่พอใจให้กับเซเนกัลเลยนักเตะตัวหลักอย่างเอ็ดวาร์เมนดี้นะคะแล้วก็ทางจาคอบเนี่ยก็ออกมายืนยันบอกว่าเขาคือแชมป์จริงๆคือถ้าไปดูเกมการแข่งขันนะพวกเขาชนะนะไม่ใช่เรื่องของอะไรที่อยู่นอกสนาม
1: ครับคือตอนที่วอล์กเอาท์ออกไป17นาทีเนี่ยเป็นซาดิโอมาเน่นะที่ไปเรียกเพื่อนบอกว่าให้กลับมา กลับมาแล้วปรากฏว่าจุดโทษไม่เสียด้วย นะครับสามารถป้องกันไว้ได้แล้วก็ไม่ได้ประตูชัยนะครับชนะไป 1-0 แต่ว่าการวอล์กเอาท์17นาทีอันนี้ต้องไปดูเรื่องของกฎกติกานะครับก็มีกฎกติกาถ้าวอล์กเอาท์นานไปเนี่ยจะโดนปรับแพ้ไป 3-0 แต่ว่าคือกลับมาแข่งแล้วอะถ้าจะปรับก็น่าจะปรับหน้างานตรงนั้นเลย
0: ใช่คือเขาบอกว่ามันเป็นคำตัดสินที่ช้าเกินไปนะคะหลังจากที่เกิดขึ้นทางฝั่งกุนซือของโมร็อกโกที่ได้แชมป์เนี่ยก็มองว่าคำตัดสินเนี่ยมันดีกับสำหรับทีมชาตินะเพราะว่าได้แชมป์แต่ว่ามันเป็นเรื่องของกฎหมายอ่ะถ้ามาถามเขาความคิดเขาก็ไม่มีคอมเมนต์ในตอนนี้นะคะทางศาลกีฬาโลกก็ยืนยันว่าการไต่สวนในวันพฤหัสนี้เนี่ยจะยังมีการประกาศบทสรุปออกมาทันทีคือจะไม่ต้องรอแบบคราวที่แล้วละคราวนี้ก็ตัดสินทันทีเลยนะคะก็ไม่ต้องรอให้นานเหมือนคราวที่แล้ว
1: ครับกลับมาที่บ้านเรานะครับเรื่องของสมาคมกีฬาบิลเลียดเมื่อวานนี้มีการประชุมใหญ่นะครับวาระสำคัญคือการเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่
0: ใช่ค่ะก็จัดกันที่ภัตตาคารโฮคิทเช่นพระราม3นะคะก็มีทั้งหมดสโมสรสมาชิกเนี่ย26สโมสรเข้ามาร่วมประชุมกันวาระสำคัญอย่างที่ท็อปบอกก็คือการเลือกตั้งนายกสมาคมแต่เป็นเอกฉันท์นะคะสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะเป็นการเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่แทนที่นายสุนทรจารุมนที่หมดวาระการบริหารก่อนที่นายทศพรศักดิ์สงวนมนูนค่ะประธานคณะกรรมการแผนกบิลเลียดของสมาคมราชกฤษฎาสโมสรโปโลคลับเนี่ยจะเสนอชื่อนายสุนทรเป็นแคนดิเดตนายกสมาคม
1: ก็สโมสรสมาชิกทั้ง26สโมสรนะครับยกมือให้คุณสุนทรจารุมนดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยอย่างเป็นเอกฉันท์นี่เป็นสมัยที่3ติดต่อกันแล้วนะครับวาระ4ปีก็จะไปจบปี2572
0: บิ๊กฮงก็ออกมาเปิดเผยนะคะบอกว่าแผนการพัฒนาวงการบิลเลียดแล้วก็สนุกเกอร์ในปีหน้าเนี่ยจะจัดการแข่งขันต่อเนื่องทั้งปีเลยนะคะตั้งแต่มกราคมถึงตุลาคมก็เตรียมจัดแข่งขันทุกอย่างไว้แล้วนะคะก็มีหลายประเภทเลย6แดงสนุกเกอร์ชายสนุกเกอร์หญิงนะคะแล้วก็รวมไปถึงยังมีเรื่องของมาตรฐานที่บอกว่าหลายๆคนเนี่ยก็จะทำให้สูงที่สุดด้วยแต่ว่าเรื่องงบประมาณก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องดูนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นต้องไปจัดสรรมาแต่ก็ยืนยันว่าตลอด4ปีที่จะถึงนี้เนี่ยได้แน่นอน
1: ครับขณะที่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับหลังจากจบภารกิจก็มีไปออกงานนะครับไปร่วมกิจกรรมชวนคนไทยเข้าร่วมมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31นะครับนี่เป็นบรรยากาศที่ศูนย์เศรษฐกิจก็งานมีช่วงถึงปลายเดือนตุลาคมนี้
0: ใช่ค่ะก็มีทั้งนายณัฐกรวุฒิชัยพรกุลนะคะนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยเนี่ยเป็นประธานในงานแล้วก็อย่างที่บอกนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่มาก็คือโบกัญญรัตน์ขุนเมืองค่ะเป็นแขกรับเชิญพิเศษในฐานะตัวแทนนักกีฬารุ่นใหม่นะคะที่มาแสดงถึงการให้ความสำคัญกับการดูแลจิตใจแล้วก็ควบคู่กับร่างกายสมาธิพร้อมเชิญชวนทุกคนเนี่ยให้มาเลือกหนังสือตามความรู้สึกของตัวเองไปอ่าน
1: ครับก็สำหรับมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31แบ่งพื้นที่เป็น6โซนนะครับรวมทั้งมีนิทรรศการแล้วก็โซนกิจกรรมมากมายจัดขึ้นวันที่23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้นะครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับก็เริ่ม23ตุลาคม
0: ใครรักการอ่านก็ไปซื้อกันได้นะคะสำหรับหนังสือนะคะ
1: ครับ
0: ไปดูเรื่องของศึกโมโต GP กันบ้างดีกว่านะคะก็เตรียมที่จะมาจัดในประเทศไทยแล้วนะคะสำหรับโมโต GP ของปีนี้นะคะก็ได้รับเลือกให้เป็นสนามเปิดฤดูกาลไทย GP แล้วก็จัด Pre-Season Test ต่อเนื่องเป็นปีที่3แล้วนะคะแล้วก็เป็นสนามแรกของโลกที่จะเปิดฉากการแข่งขันใต้กฎเทคนิคใหม่ของโมโต GP ที่ใช้ในฤดูกาล2027ด้วยนะคะ
1: ก็จะเริ่มฤดูกาลหน้า2027มาแข่งบ้านเราสนามแรกเลย
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะจัดที่บ้านเราเนี่ยกระแสค่อนข้างดี
0: คนก็ชื่นชอบมากๆเลยนะคะแล้วก็งานแถลงข่าวเนี่ยจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะที่หัวหมากส่วน MotoGP Precision Test เนี่ยเขาใช้ชื่อว่าบุรีรัมย์เทสจะจัด 6-7 กุมภาพันธ์ที่ใช้ International Circuit นะคะก่อนที่จะเปิดสนามแรกไทย GP 5-7 มีนาคม
1: ครับเดี๋ยวจะมีแถลงข่าวใหญ่อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับวันที่3พฤศจิกายนที่การกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับ ก็เรียกว่าเป็นมหกรรมเป็นกิจกรรมกีฬาที่ใหญ่มากนะ MotoGP นะครับเดี๋ยวฤดูกาลใหม่ก็เริ่มสนามแรกต้อนรับ
2: ใครที่เป็นแฟนก็เตรียมจองตั๋วจอง

0: งแรมที่บุรีรัมย์ได้เลยขอบคุณทั้งสองท่านนะครับ
1: ค่ะ
0: ส่งท้ายข่าวเช้าของเราในวันนี้นะครับด้วยภาพของตาข่ายดักโดรนนะครับที่ทางการยูเครนเนี่ยได้นำมาติดตั้งบนสะพานต่างๆในกรุงเคียฟครับเพื่อใช้ในการป้องกันโดรนโจมตีจากรัสเซียโดยโครงการนี้เนี่ยมีขึ้นภายหลังจากที่ไม่กี่วันที่ผ่านมาสะพานแห่งหนึ่งในกรุงเคียฟถูกโดรนโจมตีเสียหายไปครับ
1: ค่ะหมดเวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วนะคะเราทั้ง4คนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: สสเตือนระวังโรคมือเท้าปากในช่วงฤดูฝนโดยเฉพาะเด็กเล็กอายุต่ำกว่า5ปีเตือนผู้ปกครองสังเกตสัญญาณหากมีไข้สูงเกิน39องศาเซลเซียสนานเกิน48ชั่วโมงให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีหมั่นล้างมือด้วยสบู่ทำความสะอาดของเล่นแยกเด็กป่วยพักที่บ้าน 7-10 วันและฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อกระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนช่วงน้ำท่วมไม่ควรซื้อยาป้องกันโรคฉี่หนูกินเองเนื่องจากยาป้องกันไม่ได้ผล 100% และต้องให้แพทย์ประเมินความเสี่ยงสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงให้เข้าปรึกษาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสังเกตอาการหลังสัมผัสน้ำ 2-30 วันหากพบว่ามีไข้สูงหนาวสั่นปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้ออย่างรุนแรงให้รีบไปพบแพทย์ทันทีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแนะ5ข้อควรปฏิบัติหลังน้ำลดตรวจสอบโครงสร้างของตัวบ้านอย่างละเอียดสวมอุปกรณ์ป้องกันขณะทำความสะอาดดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อซ่อมแซมบ้านแจ้งและขอความช่วยเหลือทางไลน์ปผ.รับแจ้งเหตุ1784หรือสายด่วนนิรภัยโทร1784ตลอด24ชั่วโมงตำรวจไซเบอร์เตือนผู้ประสบภัยน้ำท่วมระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์หลอกลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชัน LINE หรือเปิดรับบริจาคโดยใช้บัญชีส่วนตัวย้ำเตือนห้ามกดลิงก์แปลกหน้าห้ามส่ง QR Code หรือกรอกเลขบัตรประชาชนข้อมูลบัญชีรหัสผ่านหรือ OTP เด็ดขาดหากพบเห็นให้ตรวจสอบข้อมูลกับช่องทางหน่วยงานโดยตรงทุกครั้ง
1: ทุกปัญหาของท่านมีทางออกพบกับผมถนอมอ่อนเกตพล
2: ดิฉันลภรดากันเกต
3: และดิฉันนิสาการกีตะเมคินค่ะ
2: เพราะเราคือสื่อกลางที่พร้อมยืนเคียงข้างคุณข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงทันสถานการณ์พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
3: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 น.ถึง 15:00 น.เต็มอิ่ม90นาทีกับ3ช่วงสำคัญ
1: สรุปข่าวเด่นประจำวันที่ทุกท่านต้องรู
2: ้ถามมาตอบไปตัวแทนรัฐตอบชัดทุกประเด็นจากทางบ้าน
3: และช่วงที่สำคัญเปิดสายสดรับเรื่องตรงจากทางบ้าน
1: มีปัญหาปรึกษาเราเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนเพื่อผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในรายการ
4: NPT ร่วมใจช่วยชาวบ้าน
5: ทุกวันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
6: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการอีสานเสาร์นี้ค่ะพอๆกันในวันพฤหัสที่8ตุลาคม2569สวัสดีกับบาทภัชระดวงสูงเนินและดิฉันวารีสนวาทีค่ะ
0: ครับสวัสดีทักทายคุณผู้ชมครับติดตามรับชมรายการอีสานเสาร์นี้วันจันทร์ฮอดวันอาทิตย์ครับ8โมงหลังเคารพธงชาติไปจนฮอด9โมงครับส่วนช่องทางการติดตามรับชมทีวีดิจิทัลกดไปที่หมายเลข11 NBT ภาคอีสานหรือสิรับชมผ่านช่องทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook NBTUBON หรือว่าไผบ่สะดวกรับชมสดๆก็ติดตามข่าวสารย้อนหลังได้ที่ YouTube NBT 11 UBON ก็ได้เช่นเดียวกันครับ
1: ทักทายคุณผู้ชมนะคะผ่านวันมื้อนี้วันที่8กันแล้วนะคะมาเว้ามาจาเกี่ยวกับเรื่องของไทยช่วยไทยพลัส60 40กันแน่ค่ะว่าตอนนี้ใส่ไปนี่เป็นจังได๋กันแน่เหลือเท่าใดกันแน่เพราะว่าตอนนี้โตเจ้าของเองก็เหลือประมาณ600 500
0: แล้วแม่นครับเพราะว่ารอบนี้หลายๆคนยังมีความเข้าใจผิดว่าเพิ่มให้เดือนละ 1,000 เดือนนี้ 1,000 เดือนหน้าอีก 1,000 แต่จริงๆแล้วนี่เขาเพิ่มมา 1,000 บาทในกรอบการใส่ก็คือเดือนตุลาคมกับเดือนพฤศจิกายนไผสิเก็บไว้ใส่เดือนพฤศจิกายนก็ได้เช่นเดียวกันหรือว่าไผเบิดตั้งแต่หามื้อแรกของเดือนตุลาคม
1: ก
0: ็อีกเรื่องนึงไปนะครับ
1: ค่ะรวมถึงนะคะอีก1ข่าวนะคะเพิ่นบอกว่าเป็นมิจฉาชีพมาในรูปแบบของลูกค้าเพิ่นบอกว่าตั๋วพ่อค้าแม่ค้าเอาใบรับรองแพทย์บอกว่าก
0: ิน
1: ข้าวห่านนี่แล้วท้องเสียเอาใบรับรองแพทย์จากคุณหมอนี่เอาไปเพิ่นว่าเอ้ยนี่ไปตรวจมาแล้วเด้นี
0: ่
1: ป่วยอีหลีเพราะว่ากินข้าวเจ้านะคะเอาก็ถือว่ามาในรูปแบบของมิจฉาชีพออกมาเตือนภัยผู้ประกอบการห้างอาหารนะคะเดี๋ยวพาชมไปบึงบรรยากาศกันที่จังหวัดขอนแก่นนั่นเอง
0: นอกจากนี้ครับก็ยังมีในเรื่องของงานบุญประเพณีร่วมไปถึงลมหนาวมาแล้วก็พาผู้ชมไปสัมผัสสถานที่สวยๆงามๆที่ภาคอีสานบ้านเฮาครับเริ่มต้นข่าวสารมื้อนี้ครับพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดนครพนมครับชาวจังหวัดนครพนมได้มีการรวมพลังประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ดอกกันเกลา1นางพระนิดาอุรศิลป์พัฒนาการจังหวัดนครพนมพร้อมการรวมพลังของทุกภาคส่วนที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยตลอดมาโดยเฉพาะพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมอาชีพการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะโครงการส่งเสริมงานศิลปาชีพครับซึ่งกระซอยสร้างอาชีพสร้างรายได้และกระสร้างความมั่นคงให้แก่ราษฎรในหลายพื้นที่ทั่วประเทศสำหรับชาวจังหวัดนครพนมเองก็ร่วมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์นั่นก็คือดอกกันเกลาในเถื่อนี้จึงนับเป็นอีกหนึ่งพลังแห่งความสำคัญของความสามัคคีที่ทุกภาคส่วนร่วมการแสดงออกถึงความจงรักภักดีความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่าง

0: พร้อมเพียงกัน
1: จากบรรยากาศของการเหตุดอกไม้จันทร์ที่จังหวัดนครพนมไปเบิ่งเรื่องของสถานที่กันแน่ค่ะที่จังหวัดกาฬสินธุ์เพิ่นมีการเร่งเตรียมประชุมนะคะในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการวางแผนดูแลทั้งด้านสถานที่จิตอาสารวมถึงการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนค่ะที่ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์นายสันติจตุพันธ์ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายสถานที่จิตอาสาและฝ่ายอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนการดำเนินงานพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งกำหนดนะคะจัดขึ้นในวันที่16ธันวาคม2569นี
0: ้ในส่วนของฝ่ายสถานที่นะครับก็ได้มีการกำหนดภารกิจจัดสร้างสุ่มถวายดอกไม้จันทร์พร้อมกับตกแต่งสถานที่อย่างสวยงามณบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์รวมถึงการวางแผนผังจุดเผาดอกไม้จันทร์บริเวณเม่นวัดประชานิยมและสถานที่ลอยเถาดอกไม้จันทร์ณลำน้ำเปล่าอำเภอกำมะละไสนอกจากนี้ครับยังมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปรับปรุงภูมิทัศน์ตกแต่งต้นไม้จัดเตรียมเต็นท์โต๊ะเก้าอี้พัดลมรวมไปถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อรองรับประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมพิธีจำนวนมากครับ
1: คณะที่ฝ่ายจิตอาสานะคะเพิ่นก็มีการเตรียมกำลังจิตอาสาในพื้นที่ของอำเภอเมืองกาฬสินธุ์จำนวนตำบลละ50คนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เบิ่งเรื่องของความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกตามจุดต่างๆด้านฝ่ายอำนวยความสะดวกเองก็ได้มีการวางระบบจัดระเบียบการเดินทางและการเข้าพื้นที่โดยตั้งเป้าหมายรองรับประชาชนในพื้นที่ของอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ตำบลละ 1,000 คนพร้อมดูแลเรื่องของความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเช่นเดียวกันค่ะ
0: เช่นเดียวกันกับที่จังหวัดเลยนะครับในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเปิดโอกาสให้จิตอาสาและประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณครับนายชัยพจรุณพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานเปิดกิจกรรมการเหตุดอกไม้จันทร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองเลยโดยมีคณะแม่บ้านมหาดไทยเหล่ากาชาดจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสาและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียง
1: โดยทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะคะเพิ่นบอกว่าพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดเลยทุกหมู่เหล่าต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้การจัดกิจกรรมในเทือนี้นอกจากจะเป็นการฝึกทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานด้วยความประณีตบรรจงเพื่อถวายความอาลัยอย่างสมพระเกียรติแล้วยังเป็นโอกาสอันดีในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีความสามัคคีและทรงต่อองค์ความหู่ไปในระดับตำบลและชุมชนต่อไปค่ะ
0: ด้านนายประชาแสนกลางครับนายอำเภอเมืองเลยก็ระบุว่าทางอำเภอได้ร่วมมือกับภาครัฐท้องถิ่นรวมไปถึงเครือข่ายประชาชนจัดเหตุดอกไม้จันทร์สำหรับใส่ในพิธีวางดอกไม้จันทร์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์จากเทศบาลเมืองเลยพร้อมคณะวิทยากรครูขอไข่จากวิทยาลัยอาชีวศึกษามาถ่ายทอดความรู้ให้แก่จิตอาสาและประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการในเทือนี้ครับ
1: ไปเบิ่งกันต่อค่ะทางท่านรัฐมนตรีซอยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการรวมพิธีประดิษฐานและเบิกเนตรภาษีอริยเมตไตรพุทธภัทรบรมสุขในการในพื้นที่ของการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกที่จังหวัดอุดรธานีพร้อมกับการติดตามความก้าวหน้าเตรียมความพร้อมกับการเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่1พฤศจิกายนนี้ค่ะนายวัชรพลขาวคำนะคะ

0: ท่านรัฐมนตรีซอยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ประดิษฐานและเบิกเนตรพระศรีอริยเมตไตรพุทธภัทรบรมสุขนะคะณอาคารเฉลิมพระเกียรติพื้นที่จัดงานมากรรมพืชสวนโลกที่จังหวัดอุดรธานีในพื้นที่ของตำบลกุดซะอำเภอเมืองโดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมกับพระเทพวัชรธรรมโสพลหรือว่าหลวงปู่ศิลาสิริจันโทและคณะสงฆ์รวมเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาโดยมีนายระพีพัฒน์จันทรศรีวงศ์นะคะปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมกับนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีผู้บริหารภาครัฐเอกชนและพี่น้องประชาชนเขาร่วมในพิธีค่ะ
1: ซึ่งโอกาสนี้นะครับท่านรัฐมนตรีซอยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กะไดนำหลวงปู่ศิลาสิริจันโทลงพื้นที่เยี่ยมชมบริเวณโดยรอบงานและกะเมตตาให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานพร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าและการเตรียมงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างสมบูรณ์แบบตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2569จนไปฮอด14มีนาคม2570ครับกระทั่งถึงเวลาอุดมฤกษ์ 13:19 นประธานฝ่ายสงฆ์และประธานฝ่ายคารวาสได้ร่วมการประกอบพิธีประดิษฐานเบิกเนตรและกระเจิมพระศรีอริยเมตไตรพุทธภัทรบรมสุขโดยมีพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาเจ้าหน้าที่ย่ำคล้องกรองระฆังเพิ่มความเป็นสิริมงคลสำหรับพระศรีอริยเมตไตรเป็นพระโพธิสัตว์ที่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ที่5ในภัทรกัปส่วนนามพุทธภัทรบรมสุขสื่อถึงความเจริญรุ่งเรืองและความร่มเย็นเป็นสุขครับ
0: จากนั้นหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะคะก็เดินทางไปประกอบพิธีเบิกเนตรและเจิมพระพุทธรูปบริเวณด่านขางสวนใหม่ภายในงานโดยมีพระพรหมวัชระคุณาภรณ์เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานีพร้อมกับคณะสงฆ์ร่วมเจริญชัยมงคลคาถาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พื้นที่จัดงานโดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางนะคะมาเยี่ยมชมงานมากกรรมพืชสวนโลกต่อไปนั่นเองค่ะ
1: พาคุณผู้ชมไปร่วมกันสร้างสุขภาพที่ดีพร้อมๆกันนะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีได้มีการประชุมเตรียมจัดกิจกรรมเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเทือที่12เฉลิมพระเกียรติรณรงค์คนไทยใส่ใจสุขภาพห่างไกลโรคหลอดเลือดสมองครับที่ห้องประชุมพรมวรราชชั้น4ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานการประชุมคณะเหตุงานจัดกิจกรรมเดินวิ่งปันป้องกันอัมพาตเทือที12เฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับและบูรณาการการดำเนินงานให้การจัดกิจกรรมเป็นไปโดยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์
0: สำหรับปีนี้นะคะปี2569จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นเทือที่12ภายใต้หัวข้อสโตก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้นะคะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งทรงเป็นแบบอย่างในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนตลอดจนการสร้างความหูความเข้าใจเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองและรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนหันมาออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงและห่างไกลโรคค่ะ
1: ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีนะครับได้กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่26ตุลาคมจนฮอด1พฤศจิกายน2569โดยเปิดให้ประชาชนเข้าชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติและนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองตลอดช่วงการจัดงานและกำหนดจัดกิจกรรมเดินวิ่งนะครับในวันที่1พฤศจิกายน2569ณสวนสัตว์อุบลราชธานีก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับร่วมกิจกรรมเดินวิ่งปันป้องกันอัมพาตเทือที่12เฉลิมพระเกียรติเพื่อร่วมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองส่งเสริมการออกกำลังกายและการร่วมกันสร้างสุขภาพที่ดีนั่นเองครับ
0: เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงต่อไปจะพาไปเบิ่งทั้งการโจรกรรมและก็มิจฉาชีพกันแน่ซึ่งเพิ่นสิมีกระบวนการจังใดนะคะไปติดตามช่วงหน้าค่ะ

0: กลับมาติดตามอีสานเสาร์นี้กันต่อค่ะผู้ชมค่ะเดี๋ยวพาไปเบิ่งเกี่ยวกับเรื่องของการจับกลุ่มกันแน่ค่ะเพราะว่ามีผู้ก่อเหตุนะคะโดยทางตำรวจสภ.เมืองอุบลราชธานีมีการจับกลุ่มชายอายุ38ปีเป็นผู้ต้องหาในการก่อเหตุวิ่งราวแหวนทอง50สตางค์จากห้างทองในห้างสรรพสินค้าเมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาเบื้องต้นนะคะเจ้าตัวเพิ่นสารภาพว่าเฮ็ดไปเพราะว่ามีอารมณ์ชั่ววูบต้องการสิเอาเงินนี้ไปให้ลูกนะคะเพื่อไปโรงเรียนนั่นเองค่ะตำรวจชุดสืบสวนนะคะสภ.เมืองอุบลราชธานีได้มีการนำกำลังเข้าจับกลุ่มนายรัฐพลถ้ำสัตว์นะคะอายุ38ปีได้ที่กระท่อมหน้าในพื้นที่ของบ้านว่างยางอำเภอวรินทร์ชำราบหลังลบนี้นะคะมาหลีโตนี่มาซ่อนโตนะคะในทันทีที่เจ้าหน้าที่เพิ่นได้เอาภาพกล้องวงจรปิดให้เบิ่งผู้ต้องหาก็ต้องยอมรับสารภาพว่าในภาพนั่นนะคะเป็นตัวเจ้าของอีหลีคันย้อนกลับไปในมือเกิดเหตุนายรัฐพลค่ะเหตุท่าที่คือจะเขามาขอสื่อแหวนมาเบิงมาเลือกแหวนนะคะทองคำนักหาสิบสตังค์มูลค่าคิดเป็นเงินก็คือ 36,315 บาทโดยอ้างว่าเพิ่นสิซื้อไปให้ผู้สาวเลยขอลองสวมเบิงจักหน่อยนึงค่ะพอได้จังหวะพนักงานเพิ่นเผลอเพิ่นก็ฝ่าวแล่นหนีนะคะแล้วก็ไปขึ้นมอเตอร์ไซค์ที่จอดไว้หน้าห้างแล้วก็ฝ่าวหนีไปค่ะหลังจับกลุ่มนะคะเจ้าหน้าที่เพิ่นก็ได้เอาตัวผู้ต้องหานี่ไปเฮ็ดแผนประกอบคำรับสารภาพที่ห้างทองจุดเกิดเหตุท่ามกลางการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดโดยหลังเฮ็ดแผนแล้วนะคะนายรัฐพลก็ได้ยกมือไหว้ขอโทษพนักงานห้างทองพร้อมบอกว่าบ่ได้ตั้งใจแต่ว่าก็เกิดความย่านนะคะแล้วก็ซบจังหวะพอดีก็เลยก่อเหตุค่ะ
1: นอกจากนี้นะครับนายรัฐพลเพิ่นแกยังได้มีการอ้างต่อนะครับว่าตนเองนี่มีอาชีพขับรถให้ผู้บริหารแต่ครอบครัวกะกำลังคัดสนในเรื่องของเงินอย่างหนักครับและกะหลักลูกแห้งบ่อยากให้ลูกนี่อดจึงต้องการหาเงินส่งให้ลูกใส่ไปโรงเรียนเฮ็ดไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบบ่ได้วางแผนล่วงหน้าโดยมีการนำแหวนทองไปขายให้กับคนที่รู้จักในราคาประมาณ 33,000 บาทและก็โอนให้ลูก 1,000 บาทยืนยันว่าบ่ได้มีการนำเงินไปเล่นการพนันหรือว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแต่อย่างใดและก็ถือว่าเป็นบทเรียนราคาแพงที่สุดในชีวิตครับ
0: เบื้องต้นนะคะเจ้าหน้าที่เพิ่นก็แจ้งข้อหาว่าลักทรัพย์ด้วยการฉกฉวยนะคะเอาซึ่งหน้าโดยใช้ยานพาหนะเพื่อความสะดวกแก่การกระทำผิดส่งพนักงานนะคะสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมฝากเตือนห้างทองให้เพิ่มความระมัดระวังเพิ่มขึ้นนะคะคอยสังเกตพฤติกรรมคันลูกค้านะคะยังบ่ออกจากห้างก็ต้องเบิ่งให้ดีก่อนอย่าฝ่าวที่สิหันหน้านี้ไปมองอื่นนะคะเพื่อป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะแต่ว่าฟังคำบอกของผู้เอาไปว่าลิโตนลูกนะคะก็อยากให้ลูกนี่ขาดสนเรื่องเงินนะคะแต่ว่ามีแนวอื่นให้เฮ็ดดีกว่านี้นะคะอย่าไปลักอย่าไปเอาของเพิ่นเลยดีกว่าค่ะ
1: นี่แหละครับคุณผู้ชมครับมิจฉาชีพก็มาในหลากหลายรูปแบบอย่างที่คุณวลีได้เว้าไปเมื่อตนรายการในการอ้าง

0: เรื่องของใบรับรองแพทย์ครับพาคุณผู้ชมไปเตือนภัยร้านค้าและก็ผู้ประกอบการร้านอาหารเจ้าของร้านซีฟู้ดชื่อดังที่จังหวัดขอนแก่นถือลูกค้าครับนำใบรับรองแพทย์ปลอมมาเค็มขาอาหารและก็ขารักษาพยาบาลอ้างว่าท้องเสียรุนแรงรังสั่งไปท่านแต่ร้านก็เอ๊ะใจนี่แหละครับไปเช็คกับโรงพยาบาลพบว่าโปะแตกบ่มีประวัติการรักษาจริงครับนางสาวพิชญาแสนสีครับเจ้าของร้านแคปบ็อกซี่ฟู้ดตลาด62บล็อกเขตเทศบาลนครขอนแก่นนำเอกสารลงบันทึกประจำวันและก็หลักฐานการแชทพูดคุยกับลูกค้ามาร้องกับสื่อมวลชนหลังถือลูกค้ารายหนึ่งติดต่อผ่านเพจร้านเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลอ้างว่าสั่งชุดปูแกะกุ้งและก็หอยเผาหวานไปรับประทานเมื่อวันที่3ตุลาคมแล้วก็เกิดอาการท้องเสียปวดบิดอย่างรุนแรงครับ
1: โดยทางลูกค้าเองค่ะเพิ่นก็ได้ส่งใบรับรองแพทย์จากทางโรงพยาบาลเอกชนหม่องนึงในขอนแก่นไปเรียกร้องเอิ้นเอาความเสียหายนะคะในการรักษาพยาบาลเป็นจำนวน 2,380 บาททั้งหานเพิ่นก็เลยขอเลขบัญชีไว้เตรียมที่สิโอนให้แต่ได้ความนะคะเพิ่นเอ๊ะใจแล้วก็รอบคอบนะคะจึงได้มีการโทรศัพท์ไปตรวจสอบกับทางโรงพยาบาลก่อนผลปรากฏว่าใบรับรองแพทย์ที่ทางลูกค้าเพิ่นส่งมาให้นี่เป็นแบบปลอมแปลงขึ้นนะคะทั้งโลโก้โรงพยาบาลที่บ่ตรงชื่อแพทย์ก็บ่มีในระบบแถมก็บ่มีประวัติการเข้ารักษาของผู้ป่วยรายนี้ทางโรงพยาบาลเพิ่นก็เลยแนะนำมาว่าให้เขาไปแจ้งความเพื่อดำเนินคดีต่อไปค่ะ
0: เมื่อทางร้านติดต่อนำข้อมูลไปขาดคันนะครับลูกค้ารายนี้จึงมีการยอมรับสารภาพว่าเป็นคนเฮ็ดเอกสารปลอมขึ้นมาเองเพียงเพราะว่าอยากได้เงินค่าอาหารคืนและก็จากการตรวจสอบเพิ่มเติมยังพบว่าบุคคลนี่แหละครับได้มีการนำเอกสารปลอมไปยื่นเค็มกับแอปพลิเคชันจัดส่งอาหารนำแต่ก็ถูกปฏิเสธกลับมานะนอกจากนี้ความจริงยังพบว่าคนที่ทานอาหารอีหลีนี่ก็คือลูกสาวคือสาวคนสนิทของลูกค้าซึ่งบ่ได้มีอาการท้องเสียแต่อย่างใดแต่ตัวลูกค้านี่ซึ่งก็บ่ได้รับประทานกลับนำสื่อตนเองไปปลอมใบรับรองแพทย์เพื่อมาเรียกร้องเงินทางค่าอาหารและก็ค่ารักษาพยาบาลทางเจ้าของร้านจึงได้มีการนำเรื่องราวมาเตือนให้ผู้ประกอบการร้านอาหารทุกๆคนให้ตรวจสอบเอกสารให้รอบคอบก่อนโอนเงินชดเชยเพื่อบ่ให้ตกเป็นเหยื่อกลุ่มมิจฉาชีพในลักษณะนี้ครับ
1: พอฟังไปฟังมาฟิลประมาณว่าข่อยบ่ได้กินดิ
0: เสือไปผู้สาว
1: เ
0: สือไปผู้สาวกินครับ
1: ข่อยก็เลยอยากได้เงินคืนนะคะเพราะว่าข่อยบ่ได้กินนะแต่ว่าเอามีพิธีการหลากหลายนะคะที่จะเอาเงินคืนหรือว่าบอกว่าคันบ่อยากซื้อบ่ได้กินก็บอกเขาตรงๆนะคะอย่าไปหลอกกันจังซี่เพราะว่าเทคโนโลยีมันก้าวไกลไปกว่านั้นกว่าสิหลอกได้แล้วนะคะอ่ะอย่าเฮ็ดจังซี่นะคะไปเบิ่งกันต่อที่จังหวัดนครพนมค่ะไปเบิ่งเรื่องของการทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเพิ่นเอาทีมค่ะไปลุยโขงตรวจเข็ม 4.10 แปลงค้ำขออนุญาตดูดทรายย้ำสัตว์ค่ะว่าต้องอยู่ในโซนหนิงห้ามกระทบตะลิงพังค่ะว่าที่พันตรีอริศักดิ์หน่อยสุวรรณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมพร้อมกับว่าที่ร้อยตรีรวยรุ่งไคร่บุตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมและคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูทรายประจำจังหวัดนครพนมเพื่อได้มีการลงพื้นที่นะคะไปตรวจสอบสภาพพื้นที่จริงตามคำขออนุญาตดูทรายและขอต่ออายุใบอนุญาตดูทรายตามลำแม่น้ำโขง4จุดครอบคลุม10ไร่10แปลงในพื้นที่ของอำเภอบ้านแพงมีตำบลไผ่ล้อมนะคะแล้วก็ในพื้นที่ของทาอุเทนก็คือตำบลทาจำปาตำบลทาอุเทนและตำบลวนพบาทนะคะซึ่งมีทั้งคำขออนุญาตไร่ใหม่และก็คำขอในการต่ออายุใบอนุญาตอีกนำค่ะ
0: ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนะครับเพิ่นก็เน้นย้ำว่าจังหวัดนี่ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบสภาพพื้นที่จริงอย่างรอบด้านโดยพิจารณาจากปัจจัยสำคัญได้แก่สภาพภูมิประเทศและการปริมาณการทับถมของตะกอนทรายการใส่ประโยชน์ร่วมไปถึงพื้นที่โดยรอบผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อตะลิงร่องน้ำระบบนิเวศการเดินเรือและความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ครับ
1: สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตนะคะกำหนดไว้ชัดเจนว่าต้องอยู่ในพื้นที่โซนนิ่งเป็นบริเวณที่จังหวัดเพิ่นกำหนดให้สามารถอนุญาตดูทรายใดเท่านั้นและต้องบ่อยู่ในเขตอนุรักษ์หรือว่าแรงโบราณนะ

0: านขุ่งหนามหรือว่าแหล่งเก็บกักหนามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญรวมถึงพื้นที่เสี่ยงด่านสิ่งแวดล้อมอีกทั้งค่ะสามารถตรวจสอบอย่างละเอียดว่าพื้นที่โดยรอบนี้มีการพังทลายบ่อนะคะเพื่อป้องกันบ่ให้การดูดซ่านี่ซ้ำเติมปัญหาตะลิงโดยทั้งเบิดโดยทั้งเบิดนี่ที่เว้ามานะคะยึดหลักการใส่ประโยชน์ทรัพยากรอย่างสมดุลและก็ควบคู่กับการรักษาสภาพแวดล้อมและประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญค่ะ
1: คุณผู้ชมครับหลากหลายมือที่ผ่านมาเฮาคงได้ยินข่าวเรื่องของสลดใจเกี่ยวกับที่พักของผู้สูงอายุนะครับว่ามีความแบบบ่เป็นตาอยู่ปานใดนะครับในเรื่องนี้เองก็ส่งผลให้หลากหลายหน่วยงานครับในพื้นที่ต้องลงไปตรวจสอบครับอย่างเช่นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาก็นำทีมพัฒนาสังคมและสาธารณสุขลงพื้นที่จังหวัดนะครับไปตรวจเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุราชสีมาติดตามความเป็นอยู่และก็สร้างความมั่นใจในการดูแลผู้สูงวัยหลังเกิดกระแสข่าวกรณีการถอดทิ้งผู้สูงอายุในพื้นที่ภาคตะวันตกครับนายมนัสสุวรรณรินรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยนางกันตาดีเติมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมาและนายอนันต์โกนสันเทียรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุราชสีมาเพื่อพบปะพูดคุยให้กำลังใจและการติดตามการจัดบริการด้านสุขภาพรวมถึงสวัสดิการอย่างใกล้ชิดหลังสังคมเกิดความห่วงใยจากกระแสข่าวการนำผู้สูงอายุไปถอดทิ้มครับ
0: ด้านท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะเพิ่นบอกว่าท่านจังหวัดเองให้ความสำคัญกับการเบิ่งแย่งผู้สูงอายุอย่างมากโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์หรือว่าบ้านพักผู้สูงอายุได้มีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามทั้งด้านสุขภาพความเป็นอยู่และก็สวัสดิการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้สูงอายุทุกๆคนค่ะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีนะคะสำหรับพื้นที่ของอำเภอเมืองนครราชสีมาปัจจุบันมีสถานที่ให้บริการดูแลผู้สูงอายุรวม16หม่องใน6ตำบลโดยเฉพาะเขตตำบลในเมืองมี4หม่องนะคะก็คือบ้านผู้สูงอายุบ้านราชสีมานะคะแล้วก็มีณัฐพลnursing home นะคะมีสุรเวชเฮลท์แคร์และก็บ้านละลิสา nursing home สาขานครราชสีมาค่ะ
1: โดยจังหวัดนครราชสีมานะครับกะยืนยันว่าภาครัฐมีระบบติดตามและกะบูรณาการความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานสังคมและสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องเพื่อกลุ่มข้องผู้สูงอายุและกับกลุ่มเปราะบางอย่างทั่วถึงหากพบผู้สูงอายุประสบปัญหาหรือถูกถอดทิ้มนะครับหรือว่าต้องการความซอยเหลือยืนยันว่าพร้อมทรงเจ้าหน้าที่เขาดูแลโดยเร็วที่สุดครับ
0: ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้นะคะโซเชียลถือว่ามาแรงนะคะเหตุหายเวลาเฮาสิเฮ็ดอีหยังนะคะก็ต้องระวังให้ดีนะคะอีกข่าวนี้เช่นเดียวกันค่ะเพราะว่ามีการเผยแพร่ทางโซเชียลทางจังหวัดสุรินทร์เพิ่นเห็นข่าวนี้นะคะเพิ่นได้มีการบูรณาการหลายหน่วยงานลงพื้นที่เยี่ยมนะคะและให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ในพื้นที่ของตำบลทาสว่างหลังมีการเอาข้อมูลนี้ไปเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียพร้อมเร่งประสานงบประมาณสมแซมบ้านเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนำค่ะนายประภาสีจันเวียงทันรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เพิ่นได้มีการนำทีมหัวหน้าส่วนราชการทั้งนายอำเภอเหล่ากาชาดจังหวัดสาธารณสุขจังหวัดและพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่บ้านระเผ่านะคะหมู่ที่12ตำบลทาสว่างอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์เพื่อไปเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของแนวกินแนวใส่นะคะพร้อมกับเงินซอยเหลือให้กับนายวงศาลางามอายุ63ปีโดยการลงพื้นที่เทือนี่สืบเนื่องจากกรณีมีการเอาข้อมูลไปเผยแพร่บนสังคมออนไลน์นะคะว่าคุณตาวงนี่อาศัยอยู่ผู้เดียวโดยจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าคุณตานี่ป่วยเป็นโรคมะเร็งลำไส้และก็ยังมีโรคอื่นก็คือเบาหวานความดันสูงนะคะแต่ยังคงซอยเหลือตัวเจ้าของได้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาหมอได้ตามนัดนะคะแล้วก็มีญาติพี่น้องอยู่ในหมู่บ้านคอยดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด ก็นานี่คุณตาเพิ่นก็ได้แยกย้ายนะคะเพิ่นก็ได้แยกตัวเจ้าของนี่ไปอยู่ที่กระท่อมปลายนาเนื่องจากเป็นคนแบบค่อนข้างที่จะขี้เกรงใจบ่อยากให้เป็นภาระของลูกหลานแต่ปัจจุบันก็ย้ายกับเขามาในบ้านนะคะให้หลานชายนะคะในหมู่บ้านนี่ซอยดูแลนะคะในส่วนของสวัสดิการภาครัฐคุณตาเพิ่นก็ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามสิทธิ์ยังครบถ้วนสำหรับนะคะความซอยเหลือเพิ่มเติมทางอบต.ท่าสว่างรวมกับผู้นำชุมชนและกับพ่อมจสุรินทร์เพื่อเด็กเขามาสอบถามความต้องการกับคุณตาซึ่งเพื่อนก็มีความประสงค์อยากให้ซอยปรับปรุงบ้านนะคะที่อยู่ตอนนี้ให้มีความปลอดภัยและก็เหมาะสมกับการใส่ชีวิตมากยิ่งขึ้นซึ่งทาง อบต.ท่าสว่างนะคะก็อยู่ในระหว่างของการประสานงานเพื่อจัดหางบเขามาดำเนินการซอยเหลือคุณตาอย่างเร็วที่สุดนั่นเองค่ะ
1: อีกหนึ่งของการฝื้นฟูในเรื่องของอุทกภัยใหญ่ในเทือนีนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกะเดินหน้าฝื้นฟูหลังนำรถเคหะร่ม9เร่งจัดการขยะสินใหญ่เสื้ออาซ่อมเครื่องใส้ให้กับพี่น้องประชาชนก่อนลงพื้นที่สุวินทวงศ์วางแผนระบบระบายน้ำหนองจอกครับเมื่อวานนี้ครับช่วงเวลา 18:30 น.พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายไทยบุตรขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครพลโทชยพนัทวิริยรัตน์นะครับเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารกองบัญชาการกองทัพไทยและคณะได้ร่วมกันลงพื้นที่เคหะชุมชนร่ม9เพื่อวางแผนและการติดตามการฟื้นฟูพื้นที่หลังระดับน้ำเริ่มลดลงจากการประเมินรวมกันนะครับกับพบปัญหาสำคัญก็คือมีขยะสะสมและก็สิ่งของสิ่นใหญ่จากบ้านเรือนประชาชนจำนวนหลายครับจึงจำเป็นต้องใส่เครื่องมือหนักทั้งรถตักและก็รถหนีบขยะในการเล่งขนย้ายออกโดยเร็วที่สุดทางกระทรวงกลาโหมเองก็พร้อมสนับสนุนทั้งกำลังพลและก็ยุทโธปกรณ์อย่างเต็มที่ซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครก็คาดการว่าหากดำเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่องจะสามารถจัดการพื้นที่และทยอยคืนสภาพชุมชนให้ประชาชนกลับมาใส่ชีวิตได้ตามปกติภายใน 4-5 มื้อครับ
0: ต่อมานะคะในเวลา1 ทุ่มนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เพิ่นก็เดินทางมาที่เคหะชุมชนร่มเก่านะคะเพื่อติดตามสถานการณ์และก็มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนพร้อมลงพื้นที่ไปฟังปัญหาโดยตรงโดยได้เร่งประสานความซอยเหลือกลุ่มเปราะบางทันทีว่าสิเป็นการจัดหาทั้งออกซิเจนสำหรับผู้ป่วยและกับประสานกทม.นะคะในการดูแลสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนอกจากนี้นะคะท่านสุภจีนะคะเพิ่นก็ยังเน้นย้ำถึงมาตรการในการลดภาระค่าครองชีพทั้งการควบคุมราคาสินค้าและการจัดหาสินค้าราคาประหยัดจนถึงสิ้นปีพร้อมขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมกันอย่างเข้มแข็งค่ะ
2: รู้สึกเห็นใจอยู่แล้วล่ะค่ะตั้งแต่เห็นข่าวตอนต้นแล้วเนี่ยจริงๆแล้วยังมีพี่น้องที่มีความเดือดร้อนอยู่มากมายอย่างที่เรามายืนอยู่ตรงนี้คือโซน9นะคะก็แห้งแล้วล่ะค่ะเราก็มาแจกของเท่าที่เราทำได้แต่ยังมีเมื่อสักครู่นี้มีโซน12เนี่ยที่ยังมีความต้องการอยู่มากแล้วก็อาจจะมีบางพื้นที่อีกนะคะในลาดกระบังที่เราคงจะต้องลงไปดูแลซึ่งวันนี้เนี่ยก็ได้รับความช่วยเหลือประสานมาจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะที่ช่วยชี้จุดว่าให้เราช่วยตรงไหนเพราะว่าตอนนี้คณะรัฐบาลทุกคนก็พยายามจะลงไปในพื้นที่ให้ทั่วถึงที่สุดอย่างวันนี้เนี่ยเราเลือกมาตรงนี้เพราะว่ายังเห็นว่าเป็นจุดที่ยังมีความต้องการความช่วยเหลือแล้วก็ดีมากเลยที่มีท่านปลัดกรุงเทพมหานครมาด้วยกันนะคะเราจะได้เห็นเลยว่าจุดไหนมีความต้องการบ้างบางกลุ่มก็จะมีความต้องการในเรื่องของผ้าแพมเพอร์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีน้องที่เขาร่างกายไม่ปกติก็อาจจะอยากได้อุปกรณ์ที่ช่วยเหลือเรื่องการหายใจเราก็มารับเรื่องค่ะแล้วก็พยายามที่จะช่วยเหลือให้เต็มที่ที่สุดแล้วช่วงนี้เนี่ยโซนนี้เป็นโซนที่แห้งแล้วเราก็ต้องโฟกัสในเรื่องของการทำความสะอาดนะคะท่านรัฐมนตรีเราก็คงจะมาช่วยดูในเรื่องของการทำความสะอาดเก็บขยะออกไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวทางกระทรวงพาณิชย์ก็ท่านปลัดก็จะมาอย่างต่อเนื่องนะคะก็จะนำเอา เครื่องมือเครื่องไม้ในการทำความสะอาดแล้วก็ซ่อมแซมช่วงนี้ก็จะเป็นการช่วยดูแลในเรื่องนี้ส่วนในพื้นที่ที่น้ำยังไม่ลดเนี่ยก็คงต้องช่วยต่อไปในเรื่องของสิ่งของยังชีพที่จำเป็น
1: หลังจากนั้นครับท่านรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะก็ได้เดินทางต่อไปยังโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังเพื่อติดตามการฟื้นฟูหลังหนำลดโดยมีนักเรียนจากโรงเรียนช่างฝีมือทหารกองบัญชาการกองทัพไทยเขามาเปิดจุดบริการตรวจสอบและกะส่อมแซมเครื่องใส่ไฟฟ้ารวมถึงรถจักรยานยนต์ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมฟรีเพื่อซอยลดภาระขาใส่ใจให้แก่พี่น้องประชาชนและในจุดสุดท้ายครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและปลัดกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ถนนสุวินทวงศ์เขตหนองจอกบริเวณหมู่บ้านฟอราวิลนะครับซึ่งกะยังมีน้ำท่วมขังสูงเพื่อวางแผนบริหารจัดการน้ำและกะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุดทางพลโทอดุลบุญธรรมเจริญกะย่ำทิ้งทายว่าในพื้นที่ที่น้ำลดลงแล้วจะเร่งเก็บขยะซ่อมแซมและกะฟื้นฟูทันทีส่วนพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังกะสิมีการเร่งระบายน้ำควบคู่กันไปโดยมีกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานหลักและกระทรวงกลาโหมพร้อมสนับสนุนกำลังพลและอุปกรณ์ทุกชนิดอย่างเต็มขีดความสามารถเพื่อซอยเหลือประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติครับ
0: นับถอยหลังอีก3มื้อนะคะกับการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนะคะผู้ที่จะเข้าร่วมงานใหญ่ในเทือนี้พาคุณผู้ชมนะคะไปย้อนรอยกันแน่ค่ะโดย35ปีที่แล้วประเทศไทยได้รับเกียรติในการเป็นเจ้าภาพ Annual Meeting นะคะครั้งแรกนะคะกับการประชุมเทือนั้นเป็นทั้งเวทีในการหารือด้านเศรษฐกิจการเงินระดับโลกและการจัดประชุมนะคะก็ยังมีความท้าทายนะคะเพิ่นบอกว่ามีความท้าทายจังใดและประเทศไทยได้เอียงกลับมาจากการเป็นเจ้าภาพชวนทุกคนนะคะไปรับฟังเรื่องราวจากหาบุคคลผู้พักดันให้การประชุมระดับโลกเทือนี้เกิดขึ้นจริงซึ่งสิเป็นจะได้ติดตามได้จากรายงานค่ะ
3: ปี2534ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพการประชุม World Bank Group IMF Annual Meetings เป็นครั้งแรกการเปิดบ้านต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางนักวิชาการและผู้บริหารสถาบันการเงินจากทั่วโลกในครั้งนั้นมีคนกลุ่มหนึ่งที่ผลักดันให้ทุกอย่างเกิดขึ้นจริง
4: มีการปฏิวัติแล้วเขาก็มาตั้งพลเรือนคนหนึ่งคือนายอนันต์ให้เป็นรัฐบาลคืออีก 6-7 เดือนก็จะต้องมีการจัดประชุม World Bank กับ IMFต่างประเทศซึ่งไม่ค่อยรู้จักประเทศไทยดีก็มีความเป็นห่วงแบบนี้เมืองไทยจะมีเสถียรภาพดีพอที่จะจัดประชุมได้หรือไม่พอผมมาเป็นนายกก็มีการคุยกันผมก็ให้คำมั่นสัญญาเขาว่าเขาจัดได้
5: The meetings of the boards of governors of the World Bank Group and the International Monetary Fund
6: อยู่ดีๆมีคำสั่งลงมาไปสร้างศูนย์ประชุมแห่งชาติเพื่อเตรียมรับในเรื่องของ World Bank อะไรเหลือเวลาอีก2ปีกว่าทันเหรอคุณประมวลก็เสร็จเอาตรงโรงงานยาสูบเนี่ยที่เขาถมใบยาทิ้งแต่สถานที่ก็เหมาะสมเพราะว่าท่านจะเห็นว่ามีบ่อน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ตรงกลางตรงนี้มันน่าจะสร้างได้ดีนะตั้งแต่ยังไม่มีอะไรเลยนะทำฐานรากถมดินสร้างเทปูนทำอะไรต่ออะไรเนี่ยเป็นการก่อสร้างที่ค่อนข้างจะละเอียดถี่ถ้วนและยากแต่ว่าทำเสร็จสำเร็จเปิดขึ้นมาประชุมได
7: ้ทำงาน10วันเราต้องสัมภาษณ์คนเป็นพันๆคนดังนั้นต้องมีการตรวจสอบประวัติความน่าเชื่อถือบุคลิกดีประมาณ300คนที่เราต้องหาส่วนนี้ส่วนใหญ่ก็มาจากกระทรวงกลางแห่งชาติธนาคารพาณิชย์แล้วก็รัฐวิสาหกิจเพื่อจะหวังว่าจะเป็นประตูหน้าหรือประตูที่ใกล้ที่สุด
8: บรรลุตรงการประชุมเขาก็ให้เกียรติเราว่าเราก็สามารถที่จะจัดแสดงอะไรให้เขาดูจัดเอนเตอร์เทนเมนต์จัดเลี้ยงยังไงเราก็บอกว่าเราต้องเอาศิลปะของพลรำของไทย ใน4ภาคมาแสดงในงานเขาก็ไปซ้อมแล้วครึ่งทางผมก็ต้องไปบินไปดูว่าใช้ได้ไหมงานฟ้อนรำที่ผมรับผิดชอบผมกลัวมากนะกลัวว่าฝนมันจะตกเพราะมันมีทั้งในร่มแล้วก็กลางแจ้งด้วยคิดถึงว่าขอให้มันฝนจะตกไม่ตกเลยนะฝนไม่ตกวันนี้ดูงานก็เป็นไปด้วยดี
9: ตอนนั้นในปี1991ยุคที่ยังใช้สไลด์กับฟิล์มสีช่างภาพก็ต้องถูกฝึกเยอะต้องจำให้ได้ว่าใครชื่ออะไรเราจะมีไฟการบินของคนนั้นครับพอมาปั๊บเราก็จดชื่อไปที่หน้าซองถ่ายรูปข้อหนึ่งรูปใส่ไว้ในซองนั้นหลังจากนั้นจะไม่ผิดพลาดคราวนี้ถ่ายรูปมันก็จะมีรายละเอียดว่าถ่ายในห้องประชุมใหญ่ตอนพิธีเปิดถ่ายห้องประชุมย่อยต้องวิ่งไปให้ทันที่จะก่อนจะเริ่มประชุมย่อยอะไรเงี้ยค่ะต้องอ่านรูปให้เขาด้วยเขาก็เห็นชื่อเขาที่ตรงสอบเขาก็ดีใจกันฮะ
4: ผมจำได้ว่าตอนนั้นเมืองไทยเนี่ยพยายามปรับปรุงเศรษฐกิจโดยคำนึงถึงปัญหาของประชาชนเป็นส่วนใหญ่เงินยืมที่ได้มาจากธนาคารโลกเนี่ยก็จะหนักไปในทางการสร้างสาธารณูปโภคการสร้างเขื่อนการสร้างสะพานการสร้างถนนซึ่งจะทำให้มันเป็นประโยชน์โดยตรงกับการค้าขายซึ่งผมว่ามันมีผลทั้งระยะสั้นระยะยาวกับประเทศไทยเป็นอย่างมาก
6: จุดใหญ่แต่ผมว่าคือเป็นการเปิดระบบการท่องเที่ยวให้เข้าสู่ไม้ตัวสำคัญที่พัฒนาขึ้นมาจากการประชุมสภาผู้ว่าการข้างหน้าครับข้อที่สองก็คือว่าเป็นการทำให้ทางฝ่ายเอกชนในด้านการท่องเที่ยวจะเป็นทั้งด้านโรงแรมในด้านบริการต่างๆนานาเนี่ยพัฒนาขึ้นมาสู่ระดับสากลมากขึ้น
3: 35ปีก่อนพวกเขาได้สร้างประวัติศาสตร์วันนี้ถึงเวลาสานต่อความประทับใจและจารึกหน้าประวัติศาสตร์ไทยไปด้วยกัน

0: นี่แหละครับคุณผู้ชมครับจากมื้อนั้นจนฮอดปีนี้ในปี2569นับถอยหลังสู่การประชุมประจำปีสภาพผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกในปี2569ซึ่งการสิจัดขึ้นในระหว่างวันที่12จนฮอด18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเพราะคนไทยทุกคนคือเจ้าภาพในเทื่อนี้ครับ
1: เคยได้ยินเข้ามาบ้างครับผม
2: เคยได้ยินนะจนอข่าวต่างๆแต่บอกเข้าใจว่าจริงๆแล้วมันคืออย่างมีจุดประสงค์จะได้เจ้า
3: ก็มีการจัดประชุมในประเทศไทย
1: เกี่ยวกับเศรษฐกิจเรื่องเบี้ยเรื่องการเงินระหว่างประเทศพวกนี้แหละครับผม
4: ไปดูในข่าวธุรกิจผู้นําโลกใช่มั้ยครับถ้าเป็นภาษาชาวบ้านที่ผมเห็นนะครับก็คือมารวมกันมาประชุมกันจําได้ว่านานมากเลยนะครับที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพครั้งนั้นนะครับตอนนี้ก็ดีใจที่จะมีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพตื่นเต้นครับและอยากจะต้อนรับทุกท่านให้มาประเทศไทยของเราครับ
5: ยินดีเลยครับพัฒนคนต่างจังหวัดนี่คนลําปางยินดีต้อนรับเสม
2: อมาแอบประเทศไทยเอาหนักๆนะเจ้าหนอโดยเฉพาะภาคเหนือที่เอามีปลาเลอร์เชิญชวนมาแอบกันนะเจ้าหนออ
6: าหารอร่อยคนไทยใจดี
7: ขอให้คนไทยทุกคนนะคะร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดี
8: ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่มาประชุมแล้วก็ที่จะมาท่องเที่ยวหลังจากประชุมก็ขอให้พวกเราทุกคนต้อนรับแขกด้วยนำจิตนำใจที่ดีนะครับผมในส่วนของที่เราเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าบ้าน
9: ในวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจแล้วพบกันนะคะ
0: นี่แหละครับเพราะคนไทยทุกคนคือเจ้าภาพและก็เสื่อมันวาสิเป็นเจ้าภาพที่ดีในการประชุมในเทื่อนี้ครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับพาคุณผู้ชมพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกับรายการอีสานเสาร์นี้กันต่อครับ

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: เที่ยวอีสานคุณจะได้สัมผัสมากกว่าการเดินทางริมรสอาหารอีสานที่เป็นเอกลักษณ์สัมผัสเสน่ห์ผ้าและแฟชั่นที่ร่วมสมัยสนุกกับเสียงดนตรีและประเพณีสุดเพลินใจเรียนรู้วัฒนธรรมไทยจากรากเหง้าภูมิปัญญาออกเดินทางไปพบกับเรื่องราวของผู้คนค้นพบกับความคิดสร้างสรรค์จากหัวใจของพี่น้องชาวอีสานใกล้ชิดกับวิถีชีวิตที่อบอุ่นด้วยรอยยิ้มและน้ำใจของผู้คนเที่ยวอีสานสุขทุกก้าวประทับใจทุกเรื่องราว

0: กลับมาติดตามอีสานเซาหนีกันต่อค่ะพาผู้ชมไปเบิ่งอีกงานประเพณีสำคัญของทางจังหวัดสุรินทร์ไปเบิ่งบรรยากาศนะคะของการจัดงานประเพณีแซนดนตาบูชาบรรพบุรุษอำเภอสังขะประจำปี2569พร้อมร่วมรำลึกถึงบรรพบุรุษและพญาสังขะบุรีศรีนครอัจจะเจ้าเมืองสังขะหรือว่าสังขะคนแรกนั่นเองค่ะที่บริเวณนาอนุสาวรีย์พญาสังขบุรีศรีนครอัจจะอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นายประภาสศรีจันเวียงท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานเปิดงานประเพณีแซนโดนตาบูชาบรรพบุรุษอำเภอสังขะประจำปี2569โดยมีนายบุญเลี่ยงเลี่ยมทองนะคะท่านนายอำเภอสังขะพร้อมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์หัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องประชาชนชาวอำเภอสังขะและก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านในการเข้าร่วมในงานเป็นจำนวนหลาย
1: ประเพณีแซนดนตาบูชาบรรพบุรุษนะครับก็ถือเป็นประเพณีสำคัญของชาวจังหวัดสุรินทร์ที่จัดขึ้นเพื่อแสดงความเคารพและรำลึกถึงบรรพบุรุษที่ล่วงลับตลอดจนแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีของลูกหลานผ่านพิธีกรรมและ การเซ็นไหว้ตามขนบธรรมเนียมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะการรำลึกถึงพระยาสังขบุรีศรีนครอัจจะหรือว่าพญาเชียงคะเจ้าเมืองสังขะหรือว่าสังขะคนแรกซึ่งก็เป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและก็เป็นศูนย์รวมความศรัทธาของชาวอำเภอสังขะครับ
0: ค่ะในการจัดงานเทอนี้นะคะจึงเป็นโอกาสสำคัญให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมกันร่ำลึกถึงคุณงามความดีของบรรพบุรุษและบุคคลสำคัญของท้องถิ่นพร้อมแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีและรวมกันสืบสานประเพณีที่ทรงคุณค่านอกจากนี้นะคะประเพณีแซนดนตายังสะท้อนถึงวิถีชีวิตความเชื่อและก็ความผูกพันของคนในชุมชนอีกทั้งยังเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความหักความสามัคคีและความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ท้องถิ่นอีกนำค่ะ
1: อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวครับในช่วงของฤดูฝนไกลๆสิเข้าหน้าหนาวแบบนี้ครับหลายๆคนก็นึกถึงในเรื่องของจังหวัดเลยหลังที่มีฝนตกลงมาในช่วงของกลางคืนพอลุงเสาขึ้นอากาศก็เย็นลงปรากฏการหมอกฟ้าหลังฝนสุดอลังการก็บังเกิดขึ้นทันทีครับจุดที่เฮากำลังเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็คือผู้อีเลิศแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติชื่อดังตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านปากหมันตำบลปากหมันอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง620เมตรเสาร์วันนี้ครับอากาศ

0: ข้าไว้ด้วยกันยังลงโตทางด้านท่านประธานกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชลังฝนนะคะหลังฝนตกก็จะมีความชื้นสูงเฮ็ดให้อากาศประสานกับอุณหภูมิที่ลดลงเกิดเป็นทะเลหมอกที่สวยงามนะคะเป็นการท่องเที่ยวเชิงประจนภัยและก็ธรรมชาตินอกจากความงามของธรรมชาติแล้วการเดินทางขึ้นสู่ผู้อีเลิศนะคะยังแฝงไปด้วยความสนุกสนานสไตล์การท่องเที่ยวเชิงประจนภัยพอนักท่องเที่ยวก็จะนั่งรถอีแท็กนะคะรถอีแท็กวิถีชุมชนค่ะไต่ระดับขึ้นยอดผู้ไปสัมผัสกับวิถีชีวิตและก็ความอบอุ่นของโฮมสเตย์ชาวบ้านและก็ได้ลิ้มรสกับอาหารพื้นถิ่นอีกนําค่ะ
1: นอกจากนี้นะครับอีก1จุดไฮไลท์สำคัญที่บ่ควรพลาดนั่นก็คือแกรนด์แคนยอนเมืองไทยจุดชมวิวผาหินธรรมชาติที่ซ่อนทับกันเป็นชั้นๆโค้งเว้าแปลกตานะครับยืนออกไปหาท้องฟ้าซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งพิกัดถ่ายรูปยอดฮิตที่ไผมาก็ต้องแวะเก็บภาพความประทับใจสำหรับไผนะครับที่อยากเดินทางมาสัมผัสกับอากาศหนาวและกะทะเลหมอกงามๆแบบนี้ก็สามารถติดต่อจองที่พักและกะรถนำเที่ยวชุมชนของชุมชนบ้านปากหมันได้ที่เบอร์โทรศัพท์0610531561ครับอีกเทื่อนึงนะครับ0610531561ครับ
0: ปักหมุดกันไปได้นะคะที่จังหวัดเลยที่นี่ภูอีเลิศนะคะเลิศอีหลีนะคะเอาไปเบิ่งกันต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพกันแน่ที่จังหวัดบึงกาฬนะคะเป็นมีการจัดกิจกรรมปั่นบึงกาฬบริคำไซนะคะสารสายใยสองฝั่งโขงเทือที่หนึ่งเป็นการเอานักปั่นจักรยานกว่า400คนจาก34จังหวัดทั่วประเทศปั่นขามสะพานมิตรภาพไทยลาวนะคะแห่งที่หามุ่งหน้าไปที่ปากสั้นสปป.ลาวเพื่อส่งเสริมสุขภาพการท่องเที่ยวชายแดนและกระชับความสัมพันธ์ของสองฝั่งโขงค่ะบรรยากาศช่วงเช้านะคะที่ลานจอดรถบรรทุกนาด้านพรมแดนฝั่งไทยสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5ที่จังหวัดบึงกาฬนายสุรพลเจริญภูมิท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการปันบึงกาฬบริคำไส้สารสายใหญ่สองฝั่งโขงเทือที่1โดยมีคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุดรธานีตลอดจนชมรมจักรยานและนักปั่นจาก34จังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกว่า431คนโดยขบวนนักปั่นนะคะเพิ่นได้ออกสตาร์ทปั่นขามสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5มุ่งหน้าไปที่ปากสั้นแขวงบริคำไส้สปป.ลาวแล้วก็ขี่ลัดเลาะไปนะคะผ่านสถานีสำคัญและก็แหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิตของเมืองปากสั้นบ่ว่าสิเป็นบ้านวัดบ้านเวิ้นถาดตลาดสดปากสั้นวัดศิลาวัดหน้ารามแล้วก็อนุสาวรีย์นายศรีสมพรก่อนจะปั่นกลับนะคะมาสิ้นสุดกิจกรรมที่ฝั่งไทยรวมระยะทางไปกลับกับ60กิโลเมตรนำกันโดยนายสมควรนะคะพุ่มพันธ์ประธานชมรมจักรยานจังหวัดบึงกาฬเพิ่นบอกกับผู้สื่อข่าวว่ากิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการค้าชายแดนของบึงกาฬและบริคำไส้สร้างความสัมพันธ์ดีๆระหว่าง2ฝั่งโขงร่วมกันประชาสัมพันธ์สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5ให้เป็นแลนด์มาร์คของการท่องเที่ยวระดับสากลด้านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬนะคะเพิ่นก็ย้ำว่าการจัดกิจกรรมเทือนี่ถือว่าเป็นมิติที่สำคัญในการใส่กีฬาและการท่องเที่ยวนี้มาเป็นสื่อกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะหลังการเปิดใส่สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่หานี่ซึ่งจะซอยขยายโอกาสทั้งด้านการเดินทางการท่องเที่ยวตลอดจนการค้าและการลงทุนระวังบึงกาฬกับแขวงบริคำไส้ให้เติบโตรวมกันอย่างยืนในอนาคตเองค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้ครับพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องของสภาพอากาศในพื้นที่ภาคอีสานนะครับสถานีอากาศมื้อนี้อยู่กับคุณธีรพัฒน์เรืองชาติครับ

สวัสดีครับคุณพัชระแล้วก็คุณวาลีนะครับรวมถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่กำลังรับชมแล้วก็รับฟังทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับการพยากรณ์อากาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในช่วงเช้านะครับเริ่มจากเราไปดูปัจจัยที่มีผลต่อสภาพอากาศในวันนี้กันนะครับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มีลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุม

อ่าวไทยแล้วก็ภาคใต้นะครับต่อมาก็เป็นพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับสำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราอันนี้ก็จะมีฝนไม่เยอะนะครับก็คือคาดว่าน่าจะมีฝนอยู่ที่ประมาณ10%ของพื้นที่นะครับส่วนมากก็จะอยู่ที่บริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาแล้วก็อุบลราชธานีนะครับสำหรับอุณหภูมิต่ำสุดก็คาดว่าจะอยู่ที่20-24องศาเซลเซียสนะครับส่วนอุณหภูมิสูงสุดก็คาดว่าจะอยู่ที่31-34องศาเซลเซียสส่วนลมเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง

0: ครับขอบคุณสถานีอากาศนะครับกับคุณธีรพัฒน์เรื่องชาติมาอัปเดตในเรื่องของสภาพอากาศพอช่วงนี้ลมหนาวเริ่มแตะมาแล้วครับบอกว่าหนาวฝนหรือว่าหนาวลมหนาวแหละครับตอนนี
1: ้ค่ะก็ถือว่านะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะไปติดตามเรื่องของกฎหมายนะคะเกี่ยวกับหาขอควรปฏิบัติในการซอยเหลือเด็กเกี่ยวกับซื้อลามกนะคะซึ่งจะเป็นจะได้ติดตามในช่วง3 นาทีกับบรรยากาศแผ่นดินค่ะ

วัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ3นาทีกับรายการแผ่นดินท่านผู้ชมอาจจะเคยพบเห็นเด็กซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็กไม่ว่าจะเป็นเด็กที่ถูกหลอกลวงให้ถ่ายภาพโป๊หรือคลิปลับโดยคนร้ายได้หลอกลวงเด็กหรือข่มขู่เด็กให้ส่งภาพนั้นต่อเพื่อคนร้ายจะนำภาพโป๊หรือคลิปลับเด็กนั้นไปเผยแพร่เพื่อหารายได้ทั้งนี้นะครับหากท่านได้พบเห็นเด็กซึ่งตกเป็นผู้เสียหายจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็กผมมี5ข้อควรปฏิบัติที่จะให้ท่านสามารถนำไปใช้เพื่อให้การช่วยเหลือเด็กข้อที่1ให้ท่านสอบถามข้อที่จริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการกระทำความผิดวันและเวลาเกี่ยวกับกระทำความผิดเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนและเพียงพอข้อที่2ห้ามมิให้เด็กนั้นโต้ตอบกับคนร้ายแต่ก็ห้ามมิให้เด็กบล็อกการติดต่อกับคนร้ายเช่นเดียวกันเพราะว่าหากเด็กนั้นได้บล็อกการติดต่อกับคนร้ายแล้วจะทำให้คนร้ายไหวตัวทันและลบหลักฐานต่างๆที่สำคัญออกไปประการที่3ขอให้ท่านช่วยเหลือเด็กในการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆของมนุษย์ประจำจังหวัดของท่านศูนย์พึ่งได้หรือ OSCC ประจำโรงพยาบาลในเขตท้องที่ของท่านรวมไปถึงมูลนิธิต่างๆเช่นโครงการฮักโปรเจกต์ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ที่ให้ความช่วยเหลือเด็กซึ่งตกเป็นผู้เสียหายจากการกระทำความผิดสื่อลามกอนาจารเด็กขอขอบคุณคณะทำงานซีจิตกระบวนการยุติธรรมที่เป็นมิตรสำหรับเด็กสำนักงานอัยการสูงสุดและโครงการฮักโปรเจกต์สำหรับข้อมูลในวันนี้สำหรับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้จบลงแล้วในวันนี้ผมขอขอบพระคุณครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการอีสานสตอรี่นะคะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปปักหมุดเช็คอินเรียนรู้เรื่องราวที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคอีสานและวันนี้พาคุณผู้ชมมาเช็คอินที่บ้านท่าสว่างตำบลโนนสำราญอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษค่ะที่ชุมชนแห่งนี้นะคะมีความเข้มแข็งในเรื่องของการรวมกลุ่มทอผ้าและเรื่องของการส่งเสริมเศรษฐกิจในท้องถิ่นเรื่องราวน่าสนใจมากๆแต่รายละเอียดจะเป็นอย่างไรวันนี้เราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญของเรา3ท่านนะคะท่านแรกมีบทบาทมากๆในเรื่องของการเข้ามาส่งเสริมพัฒนาในท้องถิ่นนั่นก็คือท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญค่ะท่านปลัดพัชรีพรบุญมาค่ะและอีกหนึ่งท่านนะคะที่ถือว่าเป็นพี่เลี้ยงในการประคับประครองให้กลุ่มนั้นได้รวมกลุ่มกันแล้วก็เป็นกลุ่มที่ยั่งยืนมาจนถึงทุกวันนี้นั่นก็คือคุณกัญญาสอนเกตแก้วค่ะนักพัฒนาชุมชนชำนาญการและที่ขาดไม่ได้วันนี้นะคะก็คือประธานกลุ่มนะคะกลุ่มทอผ้าบ้านท่าสว่างนั่นก็คือพี่อรสาเสนาภักดิ์ค่ะตอนนี้ทั้ง3ท่านอยู่กับมีแล้วสวัสดีค่ะโอ้โหก่อนที่จะไปลงรายละเอียดอยากถามก่อนค่ะการแสดงที่ผ่านไปเมื่อสักครู่นี้พี่อรสาคะเกิดจากการรวมกลุ่มยังไงเพราะว่าตอนแรกเรามาที่นี่เราปักหมุดมาที่ทุกคนค่ะคุณผู้ชมค่ะคือมากลุ่มทอผ้าแต่สิ่งที่เราเหมือนเราเป็นนักท่องเที่ยวมาเช็คอินเป็นการรำต้อนรับอะไรแบบนี้ไหมคะ
1: ค่ะเป็นการแสดงที่ในชุมชนเราเป็นการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองด้วยนะคะและอีกสำคัญที่สุดในการรำคือเราอยากโชว์ผ้านะคะตั้งแต่ผ้าสบายผ้าสบายจะเป็นลายลูกแก้วเป็นของประจำจังหวัดศรีสะเกษเลยนะคะแล้วก็เสื้อที่เราใส่จะเป็นลายดอกทุเรียนเป็นลายอัตลักษณ์ของอำเภอกันทรลักษณ์ค่ะผ้าถุงนะคะเป็นลายลูกเป็นลายหอมแดงนะคะ
0: ว้าว
1: จะเป็นลายประจำกลุ่มของเราเป็นลายใหม่เลยค่ะเป็นลายประจำกลุ่มแล้วก็เป็นลายประจำของจังหวัดศรีสะเกษด้วยค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะแค่เกริ่นแค่นี้ก็น่าสนใจคุณผู้ชมคะคือการแต่งกายอย่างที่พี่ประธานอรสาใส่มาก็คือเป็นชุดที่นางรำของเรารำต้อนรับนักท่องเที่ยวมีเอกลักษณ์มีความประหลาดแล้วก็ทอเองถูกต้อง
1: เองค่ะทำเองทั้งหมดเลยค่ะ
0: ก่อนจะไปลงรายละเอียดเดี๋ยวอยากให้มาที่ท่านปลัดก่อนอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะก่อนที่จะประสบความสำเร็จคือเรื่องของกลุ่มอาชีพเรื่องของชุมชนพื้นฐานแล้วคืออย่างในพื้นที่ของอำเภอกันทรลักษณ์ของเราเป็นอำเภอติดชายแดนอยากให้เล่าหน่อยค่ะว่าในชุมชนบ้านท่าสว่างนี้ความเข้มแข็งของคนในชุมชนหรือวิถีชีวิตเขาเดิมเขาทำอาชีพอะไรจนกว่าจะมาทอผ้ารวมกลุ่มกันแบบนี
2: ้ค่ะก็ในส่วนของตำบลโนนสำราญในภาพรวมเลยนะคะก็คืออาชีพหลักก็คือการทำนาเหมือนพื้นที่อีสานทั่วไปนะคะแต่ของเราจะไม่เพียงแค่ทำนานะคะก็จะมีอาชีพหลักถือว่าเป็นอาชีพหลักอีกอาชีพนึงก็คือการทำสวนยางพาราซึ่งจะเยอะมากนะคะสวนยางพาราแล้วก็สวนปาล์มนะคะพอหลังฤดูเก็บเกี่ยวอะไรต่างๆนี่ก็คือตำบลโนนสำราญเราจะไม่ได้ปล่อยพื้นที่ให้ว่างเปล่ายังต้องหาอาชีพเสริมอีกที่นี่ในส่วนของทางกลุ่มเนี่ยก็เป็นอาชีพเสริมในส่วนของภาคส่วนการรวมตัวของกลุ่มสตรีค่ะที่มีคุณป้าอรสานี่เป็นถือว่าการรวมกลุ่มของกลุ่มนี้เป็นการรวมกลุ่มกันเองนะคะที่เกิดจากความเข้มแข็งน
0: ะคะ
2: ความเข้มแข็งของกลุ่มเองที่รวมกันเพื่อที่อยากให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เห็นพอรวมกลุ่มกันได้แล้วก็ภายหลังก็จะมีหน่วยงานต่างๆเข้ามาเห็นว่ารวมกลุ่มกันได้ก็ให้งบประมาณมาถึงกลุ่มถึงเข้มแข็งค่ะแล้วก็จะเห็นได้ว่ากลุ่มเข้มแข็งได้ยังไงก็คือเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเราก็ได้รับรางวัลระดับจังหวัดใช่ไหมครับภาษาได้รับรางวัลระดับจังหวัดที่ไปรับในส่วนของลายที่เป็นอัตลักษณ์อัตลักษณ์คือถ้าเจอผ้าแบบนี้ก็คือเป็นผ้าของนุ่นสำราญเลยค่ะค่ะตัวนี
0: ้แสดงว่าคือการที่กลุ่มรวมตัวกันได้นอกจากเรื่องของความสำเร็จแล้วอย่างที่ท่านปลัดบอกก็คือการที่เข้ามาสนับสนุนการผลักดันทั้งภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองแล้วก็หน่วยงานต่างๆนะคะก่อนที่จะไปพูดถึงภาพรวมอย่างอื่นอย่างแรกที่อยากจะให้พี่อรสาเล่าให้คุณผู้ชมฟังแล้วก็มีได้ฟังหน่อยก็คืออย่างที่ท่านปลัดบอกแล้วว่าการรวมกลุ่มของกลุ่มนี้เข้มแข็งมากๆแล้วใช้คำว่ารวมกลุ่มกันเองพี่อรสาคะเล่าที่ไปที่มาของกลุ่มให้ฟังหน่อยว่ากว่าจะมีวันนี้ได้จุดเริ่มต้นคืออะไร
1: ค่ะก็จะเริ่มตั้งแต่เริ่มที่เราตั้งกลุ่มนะคะเราตั้งกลุ่มวันที่13พฤศจิกายนพ.ศ. 2560ค่ะโดยมีศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดศรีสะเกษเป็นคนสนับสนุน
0: ค่ะ
1: เอางบมาให้ตั้งแต่เริ่มต้นงบเริ่มต้นที่เราได้คือ90,000 บาท
0: 90,000 บาทคือก่อนที่จะได้งบอะไรมาอย่างนี้คือต่างคนต่างทอไหมคะ
1: ต่างคนต่างทอต่างคนต่างทำที่บ้านตัวเอง
0: ค่ะ
1: แล้วก็ให้เรารวมกลุ่มกันว่าจะทำอะไร
0: ค่ะวันนั้นที่เป็นสิ่งที่จุดประกายให้พี่อรสาได้แบบเดินหน้าขับเคลื่อนหรือว่าได้ไปชักชวนเพื่อนในกลุ่มมารวมกลุ่มกันวันนั้นเกิดความคิดหรือแนวคิดอะไรยังไง
1: ก็อยากจะให้มีอาชีพเสริมในบ้านเราคือบ้านเราทำไรทำนาแล้วว่างไม่ได้ทำอะไรแล้วเราคิดว่าเราจะทำอย่างไรให้ชุมชนเราสมาชิกเรามีอาชีพเสริมที่ได้มาจากภูมิปัญญาที่จะรักษาตัวนี้ไว
0: ้
1: ให้ลูกหลานเราได้ดูด้วย
0: แต่เราก็ต่างคนต่างทอในมุมนึงก็พอขายได้พอเลี้ยงจุนเจือในครอบครัวได้แต่สิ่งที่ให้แต่ละคนตัดสินใจมารวมกลุ่มคือนอกจากพี่อรสาที่เป็นตั้งต้นแล้วคือการที่จะไปชักชวนแต่ละคนให้เขาตัดสินใจมารวมกลุ่มเรามันยากอยู่นะพี่อรส
1: า
0: ทำยังไงคะคุยยังไง
1: ใจวัดใจเลยค่ะใจแรกใจเลยค่ะเขาต้องช่วยเหลือเราเป็นหัวหน้าลูกน้องเราม
0: ี
1: ปัญหาอะไรทุกอย่างเราต้องไปช่วยเขาทุกเรื่องเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกันเรายึดสถาบันครอบครัวเป็นหลักอยู่ที่กลุ่มเราไม่ต้องไปไหนถ้าครอบครัวเห็นพร้อมพ่อแม่สามีลูกเห็นพร้
0: อม
1: ว่าอยู่ในกลุ่มเราแล้วมีความสุขแล้วมีรายได้จริงๆเขาก็ต้องมา
0: ค่ะ
1: เราเอาตัวนี้เป็นตัวยึดเลยค่ะเป็นตัววัดเลยค่ะ
0: พอคุยกันแล้วรวมกลุ่มกันแล้วเรื่องของงบประมาณอย่างที่พี่อรสาบอก
1: งบประมาณเราชัดเจนเรื่องบัญชีบัญชีเราชัดเจนเรามีการประชุมอบรมแล้วก็มีการปันผลทุกปีชี้แจงทุกเรื่องค่ะเรื่องการเงินเป็นเรื่องสำคัญค่ะในเรื่องของกลุ่ม
0: บริหารจัดการกันค่ะ
1: เรามีคณะกรรมการทุกอย่างพร้อ
0: ม
1: สมาชิกทุกคนต้องร่วมประชุม
0: ค่ะ
1: พูดคุยกันบ่อยๆค่ะเรื่องการทำกลุ่มพูดคุยกันมีปัญหาอะไรคุยกันในกลุ่มไม่ต้องไปพูดที่อื่น
0: โอ้โหอันนี้คือเป็นจุดเริ่มต้นนะวันนั้นที่เป็นการรวมกลุ่มกันช่วงแรกๆที่รวมกลุ่มกันมีสมาชิกประมาณกี่คน
1: สมาชิกเราเริ่มต้นที่30คนค่ะ
0: 30คน
1: ค่ะก็บางคนเขาก็มีปัญหาโน่นนั่นนี่เขาก็ไม่ได้มาแต่ที่ยืนได้ตรงนี้ที่เหนียวแน่นที่มาได้10ปีเนี่ย
0: ค่ะ
1: คือ20คนนี่ไม่เปลี่ยนคนเดิมเลยตั้ง

0: แต่เริ่มต้นเรารู้จักว่าเราได้มาอย่างไรเราสู้กันมาแค่ไหนถึงได้มาจุดนี้นะคะ20คนนี้คือไม่ไปไหนค่ะ
1: คือเราก็เริ่มตั้งแต่กระบวนการเรื่องของการทอจน10ปีที่ผ่านมาหลายคนก็จะมองว่านอกจากสมาชิกแล้วสิ่งหนึ่งที่มองเห็นถึงความเสียสละก็คือตัวประธานเองพี่อรสาวันนั้นที่เราได้รวมกลุ่มกันสิ่งที่พี่อรสาตั้งเป้าไว้จะมี5ปี10ปีหรือในอนาคตณตอนนี้อาจจะยังไม่ได้ให้พี่อรสาเกินแต่สิ่งนึงที่อยากให้เล่าคุณผู้ชมฟังคือสิ่งที่ทำให้พี่อรสาโยงได้จนถึง10ปีณตอนนี้ที่เราทำอยู่คือนอกจากการคุยกันแล้วคืออะไร
0: เราจะมีแผนพัฒนา
1: แผนพัฒนา
0: ใช่ค่ะมีแผนพัฒนาระยะสั้นระยะยาว
1: ค่ะ
0: ปีแรก1ถึง2 3ปีนี่เราต้องได้มาตรฐานก่อน
1: อันนี้ตั้งเป้าไว้เลย
0: ใช่ค่ะเป็นแผนพัฒนาของเราเลย
1: ค่ะ
0: เราจะมีเราถ้าเราได้มาตรฐานเสร็จเราจะได้โรงเรือนแบบไหนที่จะมารวมกลุ่มแล้วมาทำด้วยกันแล้วการขายเราจะทำยังไง
1: กระบวนการแบบไหน
0: เราจะมีแผนพัฒนาของเราเรื่อยๆและต่อไปเราว่ามีแผนพัฒนา 5-10 ปีคือทำตรงนี
1: ้
0: เนี่ยทำตรงนี้ทำอย่างไรถึงจะไม่ได้ซื้อ
1: ค่ะโอ้โห
0: เราต้องทำให้ได้ค่ะตรงนี
1: ้อยากรู้แล้วค่ะว่าผลิตภัณฑ์ในกลุ่มตอนนี้เรามีอะไรบ้างเกิดให้คุณผู้ชมได
0: ้ตอนนี้ผลิตภัณฑ์ที่เราแปรรูปนะคะมีหน่วยงานต่างๆที่มาช่วยเหลือ ทุกอย่าง
1: ค่ะ
0: อาจจะมีแปรรูปเป็นกระเป๋าบ้างแปรรูปเป็น
1: ผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้า
0: ใช่เป็นผ้าที่คือผ้าเราเนี่ยถ้าเป็นผืนมันจะขายยาก
1: คือเราทอผ้าเนี่ยเป็นผืนนี่เป็นผ้าฝ้ายซะส่วนใหญ่เลยใช่ไหมคะ
0: เป็นผ้าฝ้ายและแต่ออเดอร์ค่ะตอนนี้เรารับออเดอร์เป็นได้เป็นไหมประดิษฐ์ค่ะ
1: โอ้
0: แล้วแต่คนจะสั่งค่ะเราพร้อมจะทอเพราะว่าอุปกรณ์เราพร้อมค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้อาจจะต้องให้พี่อรสาได้หยุดแค่ตรงนี้ก่อนเพราะอะไรเพราะพี่อรสาบอกแล้วว่าการรวมกลุ่มของเรามีหน่วยงานที่เข้ามากับเพื่อนแล้วอย่างที่พี่อรสายกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการแปรรูปมาที่ท่านนักพัฒนาการบ้างนะคะพัฒนาการชุมชนชำนาญการนักพัฒนาการชุมชนชำนาญการพี่กัญญาสอนค่ะคืออย่างที่ท่านปลัดบอกแล้วอย่างที่พี่อรสาบอกแล้วในส่วนพัฒนาชุมชนที่เข้ามาขับเคลื่อนมองเห็นอะไรจากกลุ่มนี้ถึงได้เข้ามาสนับสนุน
2: ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะคือการพัฒนาเนาะเราจะเน้นว่าคือการที่เราจะพัฒนาอะไรขึ้นสักอย่างหนึ่งนะคะเราจะไม่หยิบยื่นว่าคุณแม่ทำนี้ทำนี้เราจะไม่เสนอนะคะทางพัฒนาชุมชนจะไม่เสนอก็จะลงพื้นที่นะคะสอบถามความต้องการว่าคุณแม่คุณภาษาเรียกคุณว่าคุณภาษาเนาะคุณภาษาว่าคุณภาษาอยากทำอะไรหนูก็จะมาว่าคุณภาษาอยากทำอะไรคะอยากต่อยอดอะไรทีเนี้ยคุณภาษาก็จะว่าอยากทำเส้นฝ้ายหนูก็เลยบอกว่าถ้าเราจะทำเส้นฝ้ายอย่างเงี้ยก็เลยถามว่าภาษาซื้อใช่ไหมคะเขาก็บอกว่าเราซื้อตอนนี้เราผลิตไม่เป็นนะคะในส่วนของกลุ่มก็คือว่าเราผลิตไม่เป็นเราต้องสั่งซื้อจากที่อื่นมาผลิตซึ่งมันทำให้ต้นทุนของการผลิตผ้าฝ้ายเนี่ยมีราคาต้นทุนที่สูงขึ้นทีนี้ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลนนสำราญนะคะก็คือว่าเราก็จะทำแผน3ปีนะคะในการต่อยอดต่างๆนะคะไม่ใช่เฉพาะแค่กลุ่มของกลุ่มผ้าฝ้ายนะคะก็จะเป็นลักษณะว่าก็จะโยงไปเกี่ยวกับทางด้านการเกษตรว่าพื้นที่ของตำบลเราเนี่ยสามารถปลูกฝ้ายชนิดไหนได้บ้างนะคะแล้วก็คือคุยกันกับหลายๆส่วนเวลาประชุมนะคะจะมีการประชุมจัดทันแผนของอบต.คือว่าแผนของอบต.คือว่าถ้าสมมติว่าถ้าสว่างทำเส้นฝ้ายแล้วก็พื้นที่อื่นเนี่ยปลูกดีไหมใช่ไหมคะพี่ประหลัดก็เลยคุยกับพี่ประหลัดว่าเราจะทำยังไงว่าให้มันกระจายรายได้ทั้งตำบลของเราได้นะคะก็คือว่าเราก็ให้เกษตรนะคะให้น้องเกษตรลงพื้นที่ว่าหมู่นี้แหล่งน้ำนะคะของภาคอีสานเราก็จะมีข้อจำกัดเรื่องแหล่งน้ำนะคะว่าหมู่บ้านไหนที่มีแหล่งน้ำจำนวนที่สามารถที่จะปลูกนะคะแล้วก็ต้นฝ้ายพันธุ์ไหนที่ว่าเราสามารถปลูกในพื้นที่ของบ้านเราได้ดีนะคะ
3: สภาพดิน
2: เราต้องดูสภาพดินแล้วก็เราทางอบต.ก็ติดต่อหลายหน่วยงานนะคะเพื่อที่เราจะนำเรียกว่าอะไรนะต้นฝ้ายที่ว่าพันธุ์ดีที่สุดให้เหมาะสมกับพื้นบริบทของหมู่บ้านเราอะ
1: ค่ะ
2: มาทำการปลูกฝ้ายนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าในการขับเคลื่อนนะคะก็คุยจะคุยกับป้าสาว่าถ้าใจนะถ้าใจคุณบอกว่าเอ้าหนูบอกว่าป้าหนูจะให้ป้าทำอย่างเงี้ยกลุ่มเขาต้องการไหม หนูแต่ยึดหลักเลยว่ากลุ่มหนูจะถามว่าคุณป้าประชุมกลุ่มหรือยังคะว่ากลุ่มเขาอยากทำอะไรก็จะถามแกหนูจะไม่บอกว่าเออคุณป้าคะวันนี้เทอมนี้ปีนี้งบประมาณนี้หนูจะให้คุณป้าทอผ้าถุงหนูจะไม่อย่างนั้นหนูจะให้คุณป้าบอกว่าคุณป้าประชุมที่ว่าคุณป้าอยากทำอะไร
1: ค
2: ือถ้าหนูไปบังคับว่าคุณต้องทำอย่างนั้นอย่างเงี้ยมันไม่ได้ออกจากใจอ่ะหนูว่ามันจะไม่ได้ดีหนูก็เลยว่าให้ทางกลุ่มเขาเป็นคนตัดสินใจว่าเขาอยากทำอะไรแล้วก็หนูก็จะทำโครงการเขียนโครงการส่งเสริมให้ถูกให้ตอบโจทย์ให้ถูกใจเขาอะไรว่าเขาต้องการทำอะไรอ่ะเขาจะประมาณนี้
1: ก็คือเรื่องของคำว่าพัฒนาชุมชนแน่นอนว่าเรามองเห็นในบริบทของชุมชนด้วยแล้วก็เรื่องของการที่ระวังกรอบว่าจะเป็นอย่างนี้แล้วก็เหมือนว่าให้เขาเลือกเองว่าเขาอยากทำอะไรก็คือเอาใจมาแลกใจกันนะคะนอกจากโครงการต่างๆที่วางแผนไว้สิ่งหนึ่งที่มองเห็นได้ชัดอย่างที่พี่อรสาบอกคือเราเข้ามาสนับสนุนเรื่องของการให้องค์ความรู้เรื่องของการหาตลาดตอนนี้เราขับเคลื่อนเรื่องนี้อยู่แล้ว
2: ใช่ค่ะก็คือว่าตอนนี้ก็คือขับเคลื่อนเรื่องว่าก็เลยคุยคือตอนนี้เนาะคือสมาชิกของกลุ่มจะมีเด็กนะคะจะมีรุ่นลูกใช่ไหมเราพยายามให้เขาเรียกว่ารุ่น
3: รุ่นต่อรุ่นค่ะ
2: รุ่นต่อรุ่นให้
1: ต่อใช่ไหมคะ
2: วัยรุ่นเขาเรียกว่าเจนแซดเจนวายเจนอัลฟาของเขาทั้งหลายแหล่ะก็คือว่ามาเขาจะสนับเรื่องโซเชียลนะคะก็จะมาทำเรื่องทำโครงการนะคะของกรณีเรื่องการตลาดนี่ก็ขอขอบคุณทางราชภัฏศรีสะเกษนะคะก็คือว่าเข้ามาส่งเสริมเรื่องการทำโปรดักต์ต่างๆนะคะการนำเสนอการตัดต่อวิดีโอเพื่อที่จะลงในโซเชียลนะคะว่าถามว่ารุ่นคุณป้าสาก็จะไม่สะดวกเน
3: า
2: ะก็จะเป็นรุ่นที
3: ่ให้เราทอดีกว่า
2: ให้เราทอนะคะในส่วนของโปรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโปรดักต์นะคะโปรดักต์สินค้าก็คือว่าทางของทางราชภัฏเขาก็จะมาอบรมให้ว่าคุณจะทำวางสินค้าในลักษณะไหนที่จะไม่ดูโดดเด่นนะคะคุณจะเอานางแบบไหนคนไหนที่ใส่แล้วทำให้ชุดของคุณมันสวยขึ้นนะคะเกี่ยวกับการโฆษณาตามสื่ออะไรต่างๆเราก็สนับสนุนก็หลายทางอยู่ค่ะทั้ง Facebook ทั้ง YouTube นะคะที่ลงไปนะคะก็คือ IG นะคะ
1: ค่ะ
2: เกือบจะทุกทางอ่ะค่ะก็พยายามที่ว่าจะให้คนรู้จักทีนี้ในการส่งเสริมนะคะคือจะคุยกับภาษาบอกว่าภาษาคะก็ว่าถ้ามีกิจกรรมอะไรก็ในชุมชนของเรานะคะคุณจะบอกภาษาตลอดว่าพยายามให้ใช้ผ้าของตัวเองนะคะใส่ให้คนเห็นก่อนนะคะเช่นเวลาของพี่ไปประชุมนะคะไปประชุมระดับอำเภอระดับจังหวัดพี่ก็จะพยายามใส่ชุดที่เป็นของผ้าของตัวเองไปให้คนอื่นเขาเห็นเขาก็จะถามเขาจะถามเลยถ้าเขาก็เห็นปุ๊บให้เขารู้เลยว่าผ้าตรงนี้มาจากกลุ่มมันท่าสว่าง
1: เหมือนเป็นลายเส้นของบ้านเรา
2: ใช่เลยให้รู้เลยว่าผ้าผืนนี้ลายนี้ต้องมีที่นี่ที่เดียวนะคะต้องไม่ต้องผ่านที่อื่นถ้าผ่านที่อื่นมันจะมีเขาจะคิดบวกอะไรอย่างนี้นะคือเรามาหาเขาเรียกว่าต้นทางการผลิตได้เลยคุณจะได้ราคาที่ถูกอะไรอย่างนี้ด้วยไม่ต้องผ่านในหน้าหลายตอน
1: เหมือนเป็นแอมบาสเดอร์ให้เป็นการตลาดให้ในตัวคือการตลาดแบบธรรมชาติคือเราใส่ให้เขาเห็นนะคะอย่างที่คุณพี่บอกมาเมื่อสักครู่นี้คือมองเห็นเรื่องของการเชื่อมโยงมาที่ท่านปลัดภาคภูมิใจรู้สึกยังไงบ้าง
4: คือภูมิใจอ่ะภูมิใจมากค่ะแล้วก็ทำให้เรามาย้อนคิดว่าแล้วเราอ่ะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน้าที่หลักในการส่งเสริมอาชีพอยู่แล้วนะคะก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะเบื้องต้นอย่างที่น้องพัฒนาชุมชนพูดนะคะอยู่ในแผนพัฒนาเราปกติงานเนี่ยเราจะใส่แผนพัฒนาไว้ถ้าสำเร็จแล้วก็จะไม่มีแต่อย่างกรณีของโครงการดังกล่าวนี่คือต้องต่อเนื่องก็คือต้องมีทุกปีว่าเราจะส่งเสริมในรูปแบบไหนอย่างมาส่งเสริมให้งบประมาณมาแล้วมีอาคารมีแพ็กเกจจิ้งที่แบบว่าให้คือเราจะดันให้เป็นโอท็อปซึ่งก็เป็นอยู่แล้วใช่ไหมคะภาษาเพราะว่าถ้าเป็นผ้าคือผ้าทอในรูปแบบอย่างนี้ที่เห็นนี่คือไม่ทั้งกันทะลักก็คือมีแค่ที่นนสำราญทั้งศรีสะเกษก็คือมีแค่นนสำราญเพราะนั้นตอนนี้ก็คือการตลาดที่เป็นการตลาดธรรมชาติก็คือมีร้านตัดผ้าในเขตอำเภอกันทะลมในเขตกันทะลักเนี่ยก็คือตอนนั้นภาษาก็แล้วก็ทีมเราก็คือแนะนำไปวางไปวางเป็นเครือข่ายเป็นแบบไม่จำเป็นจะต้องแบบว่าคือไปเป็นลักษณะธรรมชาติคือประหลัดไปตัดร้านนี
1: ้
4: ก็แนะนำก็ไปวางไว้ในส่วนของส่งเสริมในรูปแบบของที่เป็นทางการอันนี้เราจะมีราชภัฏศรีสะเกษเข้ามาผลักดันช่วยเหลือตลอดใน1ปีงบประมาณนี้มาหลายรอบหลายครั้งกับการที่จะมาช่วยพัฒนาตัวนี้นะคะทั้งในด้านของทุกกระบวนการนะคะตัวนี้ ก็คือเห็นแล้วก็ภูมิใจนะคะแล้วก็มีความพยายามว่าอยากจะให้ทางกลุ่มเนี่ยมีความยั่งยืนใช้คำว่ายั่งยืนค่ะเพราะว่าก็มองว่าน่าจะยั่งยืนได้ตรงที่ว่าถ้าท้องถิ่นไม่ละทิ้งนะคะภาษาเองก็กำลังจะถ่ายทอดให้รุ่นต่อรุ่นเพราะฉะนั้นกลุ่มน่าจะโตไปได้มากนะคะไปได้มากแล้วก็อีกอย่างก็คือในส่วนของวันสำคัญอะไรต่างๆนะคะที่มีกิจกรรมในระดับอำเภอหรือระดับจังหวัดเนี่ยก็คือทางกลุ่มจะได้รับการประสานทางร้านเราคือจะได้ไปออกบูธตลอดอันนี้คือได้พยายามทำให้กลุ่มมีกำลังใจการที่ทำให้กลุ่มมีกำลังใจก็คือไม่ละทิ้งนะคะจะส่งเสริมสนับสนุนในทุกรูปแบบนะคะให้ได้เกิดความยั่งยืนจนถึงรุ่นถัดๆไปอาคารที่ทางมาได้รับอย่างเงี้ยวันนี้นะคะวันนี้ออกรายการไปอาจจะวันหน้าที่มีความยั่งยืนไปอีกภาษาอาจจะพัฒนาไปอีกกว่านี้นะคะทางท้องถิ่นคือยินดีดีใจแล้วก็ไม่ละทิ้งนะคะเพราะว่าละทิ้งไม่ได้นะคะเพราะว่าจากที่สัมผัสมาก็คือทางกลุ่มนี่คือถ้าพูดในแนวทางของการพัฒนาเขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรระเบิดออกจากภายในก็คือไม่มีใครมาบอกให้ทำ
1: ค
4: ืออยากทำกันเองแต่สิ่งไหนที่อยากทำกันเองเหมือนน้องพชพูดก็คือไม่มีการละทิ้งค่ะ
1: ก็ต้อง
4: เพราะเขาทำในสิ่งที่เขารัก
1: ค
4: ่
1: ะ
4: ใช่ค่ะ
1: ค่ะอันนี้คือในมุมของท้องถิ่นเองก็จะยังอยู่เคียงคู่กับกลุ่มของพระอรสาต่อไปรวมถึงในตำบลด้วยนะที
4: ่
1: จะม
4: ี
1: การพัฒนาต่อยอดเพราะว่าอย่างหนึ่งที่คุณผู้ชมคะเราเห็นไปด้วยกันก็คืออย่างทางกลุ่มเชี่ยวชาญเรื่องของการทอแต่เราก็ยังมองเห็นอุปสรรคปัญหาอยู่ว่าเรายังขาดเรื่องของฝ้ายนะเรื่องของการปลูกเราก็ยังสนับสนุนเดินหน้าต่อนะคะมาที่ป้ารสาบ้างคือถ้าพูดถึงเรื่องของผ้าเรามองเห็นเรื่องของเอกลักษณ์อย่างจังหวัดศรีสะเกษก็จะมีลายเอกลักษณ์ก็คือลายลูกแก้ว
0: ลูกแก้วค่ะ
1: วันนี้อยากให้พี่รสาเล่าให้ฟังหน่อยอย่างกลุ่มของเรามีการทอผ้าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่มเราแล้วก็รวมถึงในท้องถิ่นในอำเภอเราที่อยากจะบอกคุณผู้ชมที่เราดำเนินการอยู่อย่างที่พี่อรสาสวมใส
0: ่เป็นผ้าที่เราทำใช่ไหม
1: คะ
0: เราจะทำเป็นผ้าสบายคือเป็นผ้าลายลูกแก้ว
1: ค่ะ
0: เป็นผ้าแปรรูปก็ได้ถ้ามีออเดอร์มาเราทำให้ได้
1: ค่ะ
0: ออเดอร์ได้ทุกอย่างที่เราใส่ที่เรามีที่เห็นเราใส่เราสามารถทำได
1: ้
0: ทุกลายค่ะ
1: มันยากไหมคะอย่างลายดอกทุเรียนคุณผู้ชมคะสวยมาก คือการออกแบบหรือความคิดสร้างสรรค์ที่เอามาคือหนึ่งคือเรารู้จักว่าศรีสะเกษมีเรื่องของทุเรียนภูเขาไฟ
0: กันทรารักษ์ด้วย
1: แล้วก็ในพื้นที่อำเภอกันทรารักษ์ด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้จุดเด่นที่เราทำให้มีความคิดสร้างสรรค์เรื่องอย่างนี้ได้นะคะมีพัฒนาชุมชนเองก็จะมองเห็นว่ามีการคิดสร้างสรรค์แล้วก็ออกแบบดีไซน์พี่รสาจุดประกายตรงนี้มันได้จากอะไร
0: ตัวนี้จะเป็นของกองทุนพัฒนาสตรีของอำเภอกันทรารักษ์
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพื่อนจะเห็นความสำคัญว่าเรามีอุปกรณ์คือมีกี
1: ่
0: พร้อมที่จะทำให้ได้สามารถผลิตได้สามารถความเร็วความไวของกี่กระตุกมันจะเร็วกว่ากี่โบราณเขาเห็นความสำคัญว่าสามารถทำได้เขาก็มอบหมายให้เราทำเลยว่าให้คุณทำลายนี้ลายนี้น
1: ะ
0: ก็จะเป็นลายอัตลักษณ์ของอำเภอกันทรักเราซึ่งเราก็ได้ออเดอร์มาเยอะเหมือนกันเมื่อปี67
1: ค่ะก็คือก็สร้างรายได้ให้กับกลุ่มด้วย
0: ใช่ค่ะยอดขายเราก็ได้พอสมควรค่ะ
1: แล้วอีกลายนึงคุณผู้ชมที่ถือว่าเป็นลายที่โดดเด่นแล้วได้ข่าวแว่วๆมาว่าเป็นลายเฉพาะของกลุ่มแล้วก็เป็นของดีศรีสะเกษก็คือลายหอมแดง
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้แนวคิดจุดเริ่มต้นมาจากที่ไหน
0: ตัวนี้ลายหอมแดงเนี่ยต้องขอบคุณนะคะอาจารย์จากราชภัฏค่ะศรีสะเกษนะคะดร.สุภศรทวีจันทร์นะคะเป็นผู้ริเริ่มโครงการท่านเห็นความสำคัญเห็นความว่าเราจะทำอะไรให้เป็นจุดของเราเป็นจุดที่ว่าจุดเด่นของกลุ่มว่า
1: อันนี้เป็นลายของกลุ่มเองใช่
0: ค่ะไม่มีที่ไหนทำม
1: ี
0: แต่ที่ของเราท่านอาจารย์ก็เล็งเห็นเลยให้สนับสนุนมาเลยค่ะให้เราทำเลยค่ะตัวนี
1: ้ก็แสดงว่าปกติแล้วก็จะมีออเดอร์มาตลอดก็คือไม่ได้มีว่างเลย
0: ก็มีเรื่อยๆค่ะ
1: มีเรื่อยๆ
0: มีว่างงานค่ะ
1: ตอนนี้อาจจะเปลี่ยนจากกี่เงินแสนเป็นกี่เงินล้านพูดอย่างนี้ได้นะ นะคะก็คือเราเห็นถึงความตั้งใจแล้วก็เรื่องของการทอเรื่องของความต่อเนื่องอันนี้ก็คือเป็นบทบาทที่หลากหลายภาคส่วนเข้ามาสนับสนุนพี่อรสาท่านปลัดคะและพัฒนาชุมชนเองช่วงท้ายเบรกนี้อยากให้พูดถึงเรื่องของการส่งต่ออย่างท่านปลัดเรื่องของการดูแลใน

0: ภาพรวมในอนาคตก่อนที่จะไปเรื่องของเชื่อมโยงการท่องเที่ยวตอนนี้เรามีการวางแผนเรื่องของการเข้ามาสนับสนุนงบประมาณในปีแต่ละปีหรือว่าโครงการต่างๆตอนนี้วางแผนยังไง
1: ก็คือการสนับสนุนงบประมาณนี่คืออย่างกลุ่มเนี่ยที่เราจะสามารถให้งบประมาณได้นี่คือกลุ่มมีความมั่นคงแล้วนี่คือก็คือเราลงมานี่คือโดยมีน้องพชเป็นผู้ประสานนี่คือทำงบประมาณไปขอนี่คือเราสามารถให้การสนับสนุนได
0: ้
1: ค่ะได้เลยแบบเป็นตามระเบียบให้ได้ค่ะ
0: ก็คือเชื่อมโยงกัน
1: เชื่อมโยงได้ค่ะยินดีที่จะสนับสนุนอยู่แล้ว
0: ค่ะที่ทางพัฒนาชุมชนบ้างค่ะเรื่องของการออกแบบดีไซน์หรือว่าในอนาคตในการสนับสนุนเพราะทุกวันนี้ผ้าไทยนะคะใส่สนุกไม่พอใส่แล้วสวยด้วยแฟชั่นดีไซน์ก็มีส่วน
2: ใช่ค่ะเหมือนตัวอย่างที่ทางคุณป้าสามบอกอาหารจริงๆเนี้ยลายดอกเขาเรียกว่าลายหงแดงนะคะก็คือว่าจริงๆคุยกับดร.สุภักษรนะคะว่าพี่เราจะทำยังไงนะคะก็คือว่าแต่ก่อนเนี่ยลายประจำจังหวัดศรีสะเกษก็คือลายแก้วใช่ไหม
0: คะ
2: เราจะพยายามผลักดันให้ลายหอมแดงให้มันมายืนคู่อยู่กับลายแก้วให้ได้นะให้คนแบบว่าให้ทุกคนให้ศรีสะเกษรู้ว่าคือว่าเราใส่ผ้าตัวเนี้ย
0: ค
2: ือเราเป็นคนศรีสะเกษนะ
0: คะเพราะว่าเป็นสินค้าของดีของศรีสะเกษ
2: ก็คือว่าจะพยายามผลักดันนะคะก็เลยคุยเรื่องการตลาดกับท่านทางราชภัฏอยู่นะคะว่าเราจะขยับยังไงนะคะก็คือว่าตอนนี้มันอยู่ในช่วงที่ว่าเรากำลังพัฒนาลายให้มันชัดขึ้นนะคะตอนนี้ก็คือว่าเพิ่งทอกี่แรกใช่ไหมคะคุณป้า
3: ใช
2: ่ตอนนี้กี่แรกก็คือคุยอยู่ว่าทำยังไงลายจะชัดทีเนี้ยในส่วนของการผลักดันส่งต่อไปให้ลูกหลานเนาะ
0: คะ
2: ก็คือว่าก็คือก็จะดึงแหละดึงว่าเราพยายามดึงสมาชิกในกลุ่มก่อนนะคะก็คือว่าเหมือนเอาน้องๆนี่แหละเพราะว่าของพี่ก็จะทำงานเกี่ยวกับการทำงานเกี่ยวกับสภาเด็กและเยาวชนนะคะก็คือว่าจะดึงเรื่องการใส่เหมือนที่ว่าตอนนี้เขารณรงค์นะคะว่าใส่ผ้าไทยยังไงให้สนุกนะคะก็คือว่าพี่ก็จะพยายามทำโครงการแล้วก็ให้น้องๆเนี่ยแสดงความคิดว่าถ้าสมมติว่าเราใส่ผ้าไทยคุณจะใส่แบบไหนให้ดูสวยดูเก๋ให้ดูร่วมสมัยพยายามให้น้องๆเด็กๆมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมคือสอดแทรกเป็นทีละนิดนะคะก็คือว่าบางคนเราจะไปแบบยัดปึ้มเขาก็ว่าไม่เอาอ่ะเชยอะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามดีไซน์ออกมาซิว่าถ้าเราจะใส่ยังไงล่ะให้มันดูดีอะไรก็คือให้โจทย์ก็เป็นการบ้านให้เป็นเล่นเกมอะไรในโครงการกิจกรรมของเราไปด้วยนะคะก็คือว่าคือมองว่าพยายามยังไงก็ได้เพราะว่าเหมือนรุ่นคุณป้าเลยเราก็พยายามดึงเด็กรุ่นใหม่ตอนนี้เราก็มีในกลุ่มของเรามันก็จะมีน้องๆที่อายุน้อยเข้ามานะคะที่เห็นอยู่ในกลุ่มอยู่ประมาณ 4-5 คนเริ่มจากปีที่แล้วมีแค่คนนึงนะคะปีนี้คือเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆก็คือคุยกับภาษาเป้าหมายของปีนี้ของเราน่าจะพยายามดึงลูกหลานในกลุ่มของเรานี่แหละมาก่อนหรือว่าใครที่สนใจนะคะในกลุ่มว่าให้เข้ามาร่วมกิจกรรมในกลุ่มอาจจะยังไม่ทอก็ได้ให้เขามา
3: ลอง
2: มาร่วมบ่อยๆมาออกแบบช่วยซิว่าช่วงนี้เขาฮิตอะไรกันเขาฮิตลายอะไรกันน้องเขาก็บอกว่าเขาฮิตลาบูบูช่วงหนึ่งใช่ไหม
0: คะ
2: ทีเนี้ยทางพชก็บอกว่าเอาลองเอาผ้าของเราไปตัดชุดให้ลาบูบูใส่ดูมันจะดูเก๋ไหมมันจะเหมือนพี่ลิซ่าเหมือนพี่อะไรที่เขาใส่ชุดไทยกันไหมอะไรแล้วเราก็จะเสริมไปชนิดคือปลูกฝังให้ทีละนิดให้เขารักผ้าของกลุ่มเราค่ะ
0: โอ้โหฟังแบบนี้แล้วภาคภูมิใจนะพี่อรสานะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวต้องกลับมาถามพี่อรสาถึงความพร้อมเพราะว่านอกจากเรื่องของการทอเรื่องของการสร้างอาชีพแล้วเรื่องของการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเรื่องของชุมชนให้สอดคล้องกับพลังเศรษฐกิจที่เราจะขับเคลื่อนไปอนาคตเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ก็มาแล้วเรื่องของดีไซน์และก็ที่สำคัญความยั่งยืนเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันอีกค่ะ

ค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้

0: แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
1: ชุมชนบ้านปังมะเยาเลิกเผาขยะกันแล้วครับเขาเปลี่ยนมาแยกขยะเปลี่ยนมาหมักเพื่อทำปุ๋ย
2: ทำไมเราไม่เผาพ่อ
3: ที่ไม่เผาก็เพื่อเองนั่นแหละ
1: ไม่เผาก็ช่วยลดฝุ่น PM 2.5 และช่วยดูแลปอดของเด็กๆทั้งประเทศรวมพลังเพื่อคนไทยหายใจได้เต็มปอด
4: ในรายการอีสานสตอรี่นะคะคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าถ้ามาที่กันทลักแล้วค่ะต้องมาชิมทุเรียนภูเขาไฟแต่อย่างนึงที่อยากให้ภาพรวมหรือว่าในท้องถิ่นเองได้ขับเคลื่อนตอนนี้ถ้าสมมติว่าจะต้องมาชิมทุเรียนภูเขาไฟมันก็จะมีช่วงฤดูกาลแต่เรื่องของการผลักดันเรื่องของเส้นทางการท่องเที่ยวในอนาคตทางท้องถิ่นเองขับเคลื่อนเรื่องนี้ยังไงคะ
5: คือในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าอบต.นะคะที่เป็นหน่วยงานราชการที่ใกล้ชิดพี่น้องประชาชนมากที่สุดเนี่ยคือแน่นอนแหละส่งเสริมอาชีพในทุกด้านโดยเฉพาะกลุ่มนี้ที่เป็นกลุ่มที่มั่นคงถือว่ายั่งยืนแล้วอย่างที่เราทราบกันนะคะคราวนี้นอกจากที่จะส่งเสริมตัวนี้ในส่วนที่ว่าเป็นวิถีชีวิตของคนกันทลักอย่างหนึ่งเลยนะคะก็คืออย่างที่ใครๆก็ทราบนะคะว่าทุเรียนภูเขาไฟที่กันทลักแต่การที่จะมาทานทุเรียนภูเขาไฟมันก็เป็นเพียงช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะทีนี้อย่างโดยพ่อเมืองนะคะท่านนายอำเภอกันทลักนะคะท่านจ่าเอกสมควรสิงคำเนี่ยท่านก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากประชุมครั้งไหนท่านจะดำริตลอดนะคะว่าเขาจะไม่มาดูมาแค่มาทานทุเรียนนะคะเราเป็นเมืองเขาเรียกอะไรเมืองชายแดนเมืองชายแดนแต่เราจะทำยังไงให้เขาอยากจะมานะคะถ้าอยากจะมาท่านก็กำหนดเส้นทางในการที่จะเดินปั่นวิ่งอะไรต่างๆถ้าเกิดว่าในอนาคตนะคะมีกิจกรรมเดินปั่นวิ่งนะคะอาจจะมีการเดินหรือปั่นหรือวิ่งมาให้ถึงนนสำราญนะคะแล้วไปทะลุที่ภูผาหมอกโค้งขึ้นไปทางที่เสาธงชัยนะคะเพื่อที่จะขึ้นไปในเส้นทางจะไปพระวิหารอะไรก็ว่าไปแต่ในระหว่างเส้นทางที่ผ่านมาทางนี้นะคะก็มีบ้านท่าสว่างนะคะที่เป็นกลุ่มทอผ้าบ้านท่าสว่างที่ทอลายหอมแดงลายดอกทุเรียนนะคะเมื่อมีทุเรียนภูเขาไฟก็ต้องมีผ้าดอกทุเรียนภูเขาไฟนะคะหอมแดงก็เป็นของดีศรีสะเกษก็มีที่อื่นอาจจะหอมแดงเป็นโอท็อปนะคะตำบลอื่นอำเภออื่นแต่ตำบลนนสำราญอำเภอกันทลักมีผ้าลายหอมแดงนะคะที่ทำขึ้นทอขึ้นด้วยใจของกลุ่มนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะใช้คำว่าอะไรคะคือเชิญชวนนะคะหรือว่าแสดงจุดยืนหรือบอกจุดเด่นแล้วก็มีวิถีชีวิตของเราที่ไม่ได้เคยว่างจากงานนะคะในแต่ละฤดูกาลนะคะก็ถ้าเกิดว่าได้มาทางนนสำราญนะคะผ่านมาแวะโบสถ์ดินเผานะคะที่บ้านท่าสว่างมีโบสถ์ดินเผาสวยงามสีแดงนะคะแล้วก็แวะมาชมผ้าที่นี่แวะไปไหว้พระใหญ่ที่บ้านนนสำเริงนะคะที่เป็นพระเขาเรียกว่าพระบวชหายที่ว่ามาไหว้แล้วก็ขอพรได้แล้วค่อยผ่านนนสำราญไปก็แวะชมแล้วก็มาช็อปมาให้กำลังใจกลุ่มนะคะนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่จะเสริมขึ้นอีกให้ไปสู่สายตาทั้งชาวไทยทั้งประเทศแล้วก็ชาวลูกนะคะมีแค่ที่นี่ที่เดียวค่ะ
4: ค่ะโอ้โหพูดนี้เห็นภาพแล้วก็อยากไปสัมผัสแล้วเพราะว่าอย่างที่ท่านปลัดบอกนะคะว่าในแต่ละพื้นที่ถ้ามีจุดแข็งเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวเรื่องของแหล่งเช็คอินแล้วเรื่องของความพร้อมก็สำคัญคือท่านปลัดเกริ่นให้ขนาดนี้แล้วมาที่ท่านพัฒนาชุมชนบ้างนะทางพัฒนาชุมชนคืออย่างที่บอกว่าเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ตอนนี้ก็มาแรงเรื่องของการผลักดันอย่างที่บอกนี่ค่ะเห็นว่าหมวกใบนี้ก็เป็นหมวกลิซ่าตั้งชื่อแบบนี้ใช่ไหมคะ อันนี้ก็คือเป็นการเข้ามาสนับสนุนผลักดันให้สินค้าต่างๆเป็นที่น่าสนใจเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ตอนนี้ถ้าเกิดว่าในอนาคตแผนไม่ว่าจะเป็นท่านพ่อเมืองเองแล้วก็ทางชุมชนได้วางแผนไว้ทางพัฒนาชุมชนนี่ก็พร้อมเข้ามาสนับสนุนต่อ
6: พร้อมค่ะตอนนี้ก็คือแบบว่าคือคุยกับภาษานะคะว่าภาษาคือมีหลายคนที่เขาทักมาทาง Facebook นะคะก็คือว่าเขาสนใจเวลาที่เป็น Facebook ก็จะโพสต์กิจกรรมต่างๆของกลุ่มนะคะบอกว่าในกลุ่มเพื่อนนักพัฒนาชุมชนด้วยกันนะคะคือต่างจังหวัดก็บอกว่าพี่ขอเข้ามาศึกษาดูงานได้ไหม
4: คือมาศึกษาดูงาน
6: ใช
4: ่
6: ไหมคะทีนี้พี่ก็เลยคุยกับภาษาว่ากลุ่มเรามันพร้อมนะคะพร้อมที่จะส่งต่อให้ความรู้นะคะสำหรับกลุ่มเพื่อนบ้านกลุ่มที่สนใจที่อยากจะทอผ้านะคะว่าสามารถเป็นกลุ่มเป็นศูนย์เรียนรู้นะคะสำหรับผู้ที่สนใจนะในการที่อยากจะทอผ้าได้ก็เลยว่าอย่างนี้นะคะก็คือว่าก็คือคุยกับใครทักมาก็ช่างนะก็บอกว่าเข้ามาดูได้เข้ามามาชมจะซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้แต่อยากให้แวะคือผ่านมาทุกครั้งก็บอกว่าให้แวะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือว่าของกลุ่มเราจะมีการทอผ้าทุกวันอะไรนี้เข้าไปดูซิว่าเขาทอยังไงว่าแต่ละผืนกว่าจะได้มาเป็นผ้าเนี่ยมันมีขบวนการผลิตยังไงบ้างนะคะก็คือหลายกลุ่มค่ะสนใจแล้วก็เร็วๆนี้ก็จะมีกลุ่มที่ว่าขอเข้ามาดูงานนะคะก็คือเตรียมสมาชิกในกลุ่มนะคะว่าพร้อมนะคะพร้อมหรือยังพร้อมที่เป็นเทรนเนอร์ให้แต่ละกลุ่มเข้ามามาดูมาเรียนรู้มาสอบมาถามว่าแต่กระบวนการแต่ละอย่างมันทำยังไงกว่าจะได้ไปเป็นผ้าหนึ่งชิ้นกันหรือยังก็คุยกับทางกลุ่มก็ตอบรับว่าได้สบายมากค่ะ
4: คือระยะเวลาที่ผ่านมาก็คือติดไป10ปีนะคะก็คือถือว่าภาคภูมิใจทางพัฒนาชุมชนเองอย่างที่บอกมามีบทบาทต่อเนื่องมาตลอดแล้วสิ่งนึงที่หลายคนมองเห็นก็คือเรื่องของการรักษาเรื่องของเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของผ้าแต่สิ่งนึงที่ยังต้องเดินหน้าต่อเรื่องของการผลักดันให้สินค้านั้นเข้าสู่ตลาดหัวใจสำคัญอย่างของชุมชนนี้ของกลุ่มนี้คือเรื่องเอกลักษณ์อัตลักษณ์มีแล้วทางพช.ในอนาคตที่จะวางแผนเรื่องของการดึงคนซื้อมาซื้อต้องเรียกอย่างนี้เลยนะคะทุกวันนี้เราจะทั้งไปหาเรื่องของโลกออนไลน์แต่การที่จะดึงให้เขามาซื้อแล้วก็ซื้อต่อแล้วก็สินค้านี้มันจะยั่งยืนได้อันนี้ถือเป็นโจทย์สำคัญยากไหมคะ
6: ก็ถือว่ายากค่ะแต่ก็ไม่ได้ง่ายพูดผิดค่ะคือถือว่าก็ยากแต่ก็ไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ได้ง่ายคิดแต่คิดว่าทางกลุ่มทำได้แหละก็คือว่านะคะก็คือว่าเราก็ให้มันทันยุคทันสมัยนะคะก็คือว่าคุยกับป้าสายังไงก็คุยกับป้าสาตลอดว่าผ้าน่ะอย่าให้มันเป็นของโบราณทำยังไงก็ได้ให้มันดูร่วมสมัยนะคะคือว่าไม่ใช่ใส่ผ้าไทยแล้วมันดูแก่อะไรอย่างเงี้ยก็จะคุยกับว่าเรื่องดีไซน์นะคะเป็นหลักก็คือว่าเราให้ความสำคัญว่าเราจะทำยังไงก็ได้ใส่ผ้าแล้วร่วมสมัยใส่ผ้ายังไงจะได้ดูไม่เชยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือว่าโจทย์นะคะส่วนมากเราจะโยนกลุ่มของดีไซน์ไปทางราชภัฏนะคะคือนักศึกษาทางราชภัฏเดี๋ยวนี้เขาเก่งนะคะก็คือว่าเหมือนว่าคือโยนโจทย์ไปอย่างเงี้ยทำยังไงก็ได้ให้ผ้ากลุ่มผ้าของผ้าสว่างไม่เชยออกแบบมาให้เสียคือกลุ่มเขาก็จะออกแบบมาให้หรือคือเหมือนที่ผู้พี่พูดนะคะว่าสภาเด็กนะคะคือให้เด็กลองวาดรูปมาซิว่าคุณอยากผ้าไทยคุณอยากให้เป็นอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราก็มามองดูแล้วเราก็มาประยุกต์นะคะประยุกต์ว่าสามารถเหมือนตัวอย่างเช่นหมวกตัวนี้ใช่ไหมคะว่าน
4: ี่ค
6: ่
4: ะ
6: เป็นหมวกกันแดดอะไรเงี้ย
4: ได้ค่ะใส่ได้สองด้านด้วยนะคะคือนอกจากการออกแบบดีไซน์คือมีความเป็นลายผ้าขาวม้าแล้วก็เป็นผ้าฝ้ายที่มีคุณภาพแล้วเรื่องของการดีไซน์ที่สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่าอันนี้น้องๆเองก็ต้องคิดโจทย์ยากเหมือนกันนะคะถ้าสมมติว่าการที่จะออกแบบสินค้าผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีความลงตัวแล้วก็อย่างที่บอกไม่เชยนะผ้าไทยนะคะ
6: เราก็มองถึงความคุ้มค่าด้วยซื้อไปหนึ่งเหมือนได้สองใบอะไรอย่างเงี้ย
4: ค่ะอันนี้คือเป็นสิ่งที่ยืนยันพี่รสาฟังทั้งสองท่านพูดแบบนี้แล้วใจชื้นไหมคะ10ปีที่ผ่านมาที่เราได้รวมกลุ่มกันแล้วอยากถามคำนึงพร้อมไหมพี่พร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าคือหลายภาคส่วนเข้ามาสนับสนุนถ้าวันนึงมีนักท่องเที่ยวลงมาถ้าวันนึงมีตารางเต็มทุกสัปดาห์ว่าต้องรับแขกนะต้องรับแขกพร้อมไหมคะ
7: ก็คงจะต้องพร้อมแล้วค่ะพร้อมแน่นอนค่ะ
4: พร้อมใจพร้อม
7: ใช่ค่ะ
4: ค่ะ
7: ทีมงานเราก็คงจะพร้อมเหมือนกันนะคะในการทำเพราะว่าเราทำเนี่ยเราเดินด้วยตัวเองมาตลอดแต่เราก็โชคดีที่มีหน่วยงานส นับสนุนทั้งอบต.โนนสำราญทั้งปช.ของอำเภอกันทะลักของราชภัฏศรีสะเกษแล้วก็ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและอีกที่ขาดไม่ได้คือนพก.53นะคะเป็นหน่วยทหารพัฒนาของจังหวัด

0: ศรีสะเกษนะคะท
1: ่
0: านเห็นเล็งเห็นความสำคัญของเราสร้างอาคารให้มอบกี่ให้แล้วก็อุปกรณ์ทั้งหมดที่ทำเราก็เลยพัฒนามาเรื่อย
1: ๆค่ะ
0: นะคะมีหน่วยงานสนับสนุน
1: ค่ะคือคำหนึ่งถึงเรื่องของความเป็นอยู่เรื่องของพื้นฐานเรื่องของต้นทุนที่เรามีก็เลยทำให้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเข้มแข็งวันนี้จากวันนั้นจนถึงวันนี้สิ่งที่พี่อรสาเห็นการเปลี่ยนแปลงมาตลอดถ้าสมมติจะสะท้อนให้คุณผู้ชมหรือเล่าให้คุณผู้ชมฟังจากความรู้สึกอยากบอกอะไร
0: ตั้งแต่เริ่มต้นเราไม่มีอะไรกลุ่มเราไม่มีอะไรเลยจะมีกี่โบราณที่เราทอปัญหาคือไม่ทันต่อการผลิตไม่ทันต่อลูกค้า
1: ไม่ทันต่อออเดอร
0: ์ไม่ทันออเดอร์เลยค่ะแล้วก็เพราะว่ามันพื้นหนึ่งมันใช้เวลาประมาณ3วัน4วันถึงจะได้แต่พอเราได้อุปกรณ
1: ์
0: ที ่นพค53ให้เราเราสามารถผลิตได้วันละ3ผืนค่ะ
1: โอ้โห
0: เป็นผ้าคลุมไหลแต่ถ้าเป็นผ้าที่เป็นแปรรูปหน้าเม็ดหน้ากว้างเราสามารถทอได้วันละ 3-4 เม็ดเลยแต่ถ้าเป็นกี่โบราณวันหนึ่งไม่ถึง50เซนค่ะไม่ถึงเม็ดเลยค่ะตัวนี้จะเป็นตัวเพิ่มจะเป็นเพิ่มการทอให้เราได้เยอะมากเลย
1: คือเรื่องหนึ่งที่เห็นก็คือว่าเรื่องพออุปกรณ์เปลี่ยนไปเรื่องของความทันสมัยเข้ามามากขึ้นการเรียนรู้ของกลุ่มแรกสมาชิกเองมีการแบบอดโอยหรือว่ามีการรู้สึกว่าพี่อรสาทำไมมันดูยากจังการเรียนรู้ใหม่หรือเริ่มต้นใหม่ในมุมมองที่สมาชิกสะท้อนมาพี่อรสาบริหารจัดการยังไง
0: น่าจะไม่มีถ้าหัวหน้าพาทำอะไรทำค่ะ
1: ลุยใช่ไหมคะ
0: ลูกน้องไปได้หมดถ้าลูกพี่พาทำ
1: โอ้โห
0: หัวหน้าทำอะไรทำได้หมดค่ะ
1: ค่ะฟังแบบนี้แล้วก็คือแสดงว่าวันหนึ่งเราเป็นคนทอเป็นคนที่ผลิตเองถ้าวันหนึ่งเราต้องมาเป็นวิทยากรอย่างที่บอกมาเป็นเทรนเนอร์หรือว่าใครมาศึกษาดูงานในการวางแผนอนาคตพี่อรสานี่ก็ต้องมีการวางแผนมากขึ้น
0: วางแผนแล้วค่ะว่าแต่ละคนต้องมีหน้าที่คุณต้องทำหน้าที่ตรงนี้ตรงนี้นะถ้ามีงานถ้ามีเขามาศึกษาดูงาน
1: คุ
0: ณต้องทำหน้าที่ตรงนี้นะ
1: น
0: างกรนางขอคุณทำหน้าที่ของคุณนะ
1: ค่ะ
0: คุณต้องทำหน้าที่คุณให้ดีที่สุดเราจะมอบหมายงานให้ที่เขาถนัด
1: ค่ะ
0: ถูกการถูกคนถูกงาน
1: อย่างหนึ่งที่พี่อรสาได้คุยกับเราช่วงแรกก็คือตั้งแต่การฟ้อนรำกันแล้วคือเราเห็นการรวมกลุ่มสิ่งหนึ่งที่พี่อรสาจะพูดตลอดคือเรื่องของจิตอาสาอันนี้ในกลุ่มเรานอกจากใจแล้วจิตอาสาก็มาอันนี้เล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยค่ะ
0: จิตอาสาไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานบุญอะไรก็ช่างที่จะมีรำมีอะไรที่เราสามารถช่วยชุมชนได
1: ้
0: เราก็จะนำนางรำของเราไปช่วยไปแห่งานกฐินงานเข้าพรรษางานบวชงานอะไรเนี่ยเราก็สามารถเอากลุ่มของเราเนี่ยไปสามารถไปแสดงไปอะไรให้แขกบ้านแขกเมืองอะไรดูได
1: ้โอ้โห
0: คือไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ
1: คือไปด้วยใจ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วที่สำคัญเราไปแบบเราเป็นแอมบาสเดอร์สินค้า
0: แต่เราต้องโชว์
1: ของเราต้องโชว์ของเรา
0: ต้องโชว์ผ้าของเราด้วย
1: แสดงว่าต้องบอกเจ้างานว่าฉันไปงานนี้ฉันต้องแต่งตัวด้วยสไตล์เสื้อผ้าของฉันนะเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
0: เขาไม่ได
1: ้ต้องฟิกมาใช่ไหมคะ
0: เราต้องเอาผ้าของเราที่เรามีค่ะต้องโชว์ค่ะทุกงานเราต้องโชว์ผ้า
1: แอบถามพี่อรสาไปอย่างนี้ออเดอร์ตามมาเยอะไหม
0: ก็มีค่ะ
1: มี
0: เนี่ยล่าสุดของเราไปรำช่วยวัดคิดอ่ะที่เนี่ยเขาก็บอกว่าชุดรำสวยเช่ามาจากไหน
1: ถามอย่างแรกคือเช่ามาจากไหนก่อน
0: เช่ามาจากไหนเราก็พูดได้เต็มปากของเราทั้งหมด
1: ไป
0: ชมค่ะไปชมที่ร้านไปชมที่กลุ่มก็บอกเขาแบบนี้กับทุกงานที่เราไปเขาจะชมว่าชุดเราสวยไปเช่ามาจากไหน
1: นี่ท่านปลัดบอกว่าจริงจริงนะก็คือท่านปลัดเวลามีงานใหญ่ๆก็คือเป็นส่วนหนึ่งในงานอยู่แล้วอย่างท่านพัฒนาชุมชนเองในกลุ่มพัฒนาชุมชนเครือข่ายเวลาไปเวลาคนพูดถึงเราเอาอยากให้ทุกท่านได้พูดหน่อยภูมิใจหรือว่ารู้สึกไงคือขนลุกไหมคะเวลาพูดถึงอุ้ยมาจากกลุ่มนี้นะอบต.นี้นะ
2: ใช่ภูมิใจค่ะ
1: ขับเคลื่อนนะ
2: ใช่ค่ะภูมิใจดีใจแล้วก็คือที่ภาษาพูดมาทั้งหมดนี่คือจริงจริงนะคะเพราะว่าจะสังเกตคือทีมพนักงานอบต.เราทั้งหมดเวลามีงานก็คือหน่วยแพทย์เคลื่อนที่หน่วยอำเภอเคลื่อนที่จังหวัดเคลื่อนที่หรือต้องไปอำเภอถ้าไม่ได้ฟิกว่าเป็นงานพิธีการเราก็จะแต่งด้วยลายเสื้อผ้าตัวนี้เราจะอุดหนุนเราจะอุดหนุนกลุ่มภาษาก็คือมันก็จะมีเซตสีนี้สีอะไรอีกตามที่ป้าทอไว
1: ้
2: พอเราออกไปแล้วเขาก็จะถามว่าเอ้าพนักงานผ้ามาจากไหนเราก็พูดอย่างภูมิใจค่ะมีที่เดียวที่นนสำราญค่ะติดต่อได้ค่ะ
1: อย่างทางพัฒนาชุมชนเองอย่างที่บอกย้ำเรื่องเครือข่ายเครือข่ายก็ยังถาม

0: มาอยากมาเรียนรู้
1: ใช
0: ่นะคะฟังแบบนี้ก็ภูมิใจไปด้วยกัน
1: ภูมิใจค่ะ
0: ค่ะพี่อรสาทุกท่านคะคุณผู้ชมที่เราเห็นนี่คือความภูมิใจเห็นจากสีหน้ารวมถึงการที่เราสะท้อนให้คุณผู้ชมได้เห็นคือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงอย่างนึงเรื่องของคำว่ายั่งยืนบ้างหลายคนจะมองว่าการรวมกลุ่มไปทางก็จะชุมชนมากค่ะคือตัวเลขในสถิติหรือข้อมูลแน่นอนว่าแต่ละกลุ่มกว่าที่จะประสบความสำเร็จได้การที่เขาเริ่มต้นคือมีแน่นอนว่าบางกลุ่มก็ไปไม่ได้บางกลุ่มก็อาจจะต้องเริ่มต้นใหม่หรือเบนเข็มไปอย่างอื่นหัวใจสำคัญที่เราเข้าไปคุยหรือว่าเราไปเห็นกลุ่มอื่นรวมถึงสะท้อนถึงกลุ่มพี่อรสาที่เราขับเคลื่อนอยู่ตอนนี้เราใช้เข็มทิศนั้นยังไง
2: เข็มทิศหลักเลยใช่ไหมคะก
0: ็
2: คือว่าคือมันพี่พูดตั้งแต่ตอนแรกเลยนะคะถามก่อนว่า
0: ถามก่อนเนาะ
2: คุณต้องการอะไร
0: ค่ะ
2: ต้องเราต้องถามความต้องการของเขาก่อนว่าเขาต้องการอะไรไม่ใช่ว่าเราจะไปยัดเยียดความต้องการของเราให้เขาเขาไม่อยากได้เขาก็ไม่ทำด้วยใจเขาก็ไม่มันทำออกมามันก็ไม่ได้ดี
0: อันนี้ก็จะถือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับกลุ่มอื่นด้วยนะท่านปลัดคะถ้าในอนาคตเราพร้อมแล้วงบประมาณเราพร้อมแล้วทุกๆอย่างพร้อมแล้วเรื่องของการขับเคลื่อนวันนึงถ้าเกิดว่าพี่อรสาแบบออเดอร์ไม่ทันหรือว่าต้องการขยายอะไรเพิ่มเติมทางท้องถิ่นเราก็พร้อมซัพพอร์ตหรือว่าเป็นสะพานเชื่อมแน่นอน
3: ยินดีค่ะแล้วก็แน่นอนค่ะและสิ่งนึงที่อยากจะเห็นเลยก็คือเราไม่คิดว่าอยากจะเห็นนะคะคิดว่าภาษาน่าจะทำให้เกิดขึ้นได้โดยมีเราเป็นพี่เลี้ยงให้ก็คือเราอันนี้ต้องขอย้อนก่อนว่าประหลาดเวลาไปที่อื่นไปเห็นผ้าเขาอย่างไปวังหินไปที่อื่นนี่คือเขามีคนตัดแล้วเราลองไปสวมมันพอดีเราอย่างเงี้ยเราก็ซื้ออยากเห็นเนี่ยแล้วมีต่อไปมีอะไรมีจัก
0: มีจักว่านอกจากว่าน่าจะ
3: ใช่น่าจะตัดได
4: ้แล้ว
3: น
4: ่
3: าจะต
4: ั
3: ดน่าจะตัดแล้วก็แบบแล้วสวมใส่หุ่นไว
0: ้
3: เนี่ยยินดีที่จะเป็นพี่เลี้ยง
4: โยนแขนเหมือนเดิม
0: อันนี้โน้ตเป็นดาวไว้เลยนะคะพี่อรสาค่ะเพราะว่าอย่างทางท้องถิ่นเองก็พร้อมสนับสนุนถ้ามีโครงการหรือว่ามีโปรเจกต์มารวมถึงคุณผู้ชมที่ดูอยู่หรือว่าพื้นที่ไหนที่อยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุ
3: น
0: สมมติว่าเอาอยากให้ป้าอรสาพี่อรสาทอให้แต่เอาเป็นแบบติดแบรนด์เราหรืออะไรอันนี้ก็ได้เลยใช่ไหม
4: ได้ค่ะได้เลยค่ะเราหน้าที่หลักของเราคือท
0: อ
4: ออเดอร์เท่าไหร่ก็ได
0: ้ค่ะ
4: คุณจะไปแปรรูปแบบไหนก็ได้ค่ะเพราะว่าของเราไม่เกี่ยวเรื่องการแปรรูป
0: ค่ะแต่เราใจเรามาแน่นอนเราพร้อมผลิตแน่นอน
4: พร้อมผลิตค่ะ
0: อย่างนึงสินค้าแต่ละชุมชนเวลาเขาพูดถึงเขาจะพูดเรื่องของดาวอันนี้อาจจะต้องมาถามที่ทางพัฒนาชุมชนนะคะว่าเรื่องของการพัฒนาคือวันนี้ทางชุมชนเราเข้มแข็งแล้วแต่คำว่าการที่มีดาวการันตี3ดาว4ดาว5ดาวในทิศทางที่เราจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าอันนี้เราก็มีวางแผนไว้ยังไง
2: มีค่ะมีตามแผนพัฒนาของตามข้อบัญญัติของวต.ก็มีค่ะว่าเราจะขับเคลื่อนไปทางไหนเหมือนคุณป้าสารบอกว่าเราไม่เก่งป้าสาวว่าเราไม่เก่งเรื่องการเป็นรูปคำนี้ป้าสาวจะไม่ได้พูดนะคะ
0: จะไม่ได้พูดแล้ว
2: ใช่จะไม่ได้พูดแล้วนะคะ
0: เพราะว่ามีพี่เลี้ยงดีนั่นเอง
2: ก็คือว่าก็ตามพี่นะเราก็ต้องปั้นเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาคือใครถนัดเรื่องไหนก็คือให้ไปเรื่องนั้นก็คือเราจะเน้นเรื่องการแปรรูปนะคะแปรรูปด้วยแล้วก็ตั้งแต่การผลิตที่พี่บอกตั้งแต่ก่อนหน้านี้ว่าตั้งแต่เริ่มต้นกระจายทั่วตำบลแล้วก็เราก็จะหาทีนี้ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลเราไม่ได้มองว่ากลุ่มเฉพาะกลุ่มนี้อย่างเดียวนะคะที่จะมากระจุกอยู่กลุ่มนี้เราอาจจะปั้นกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งขึ้นมาสำหรับในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ก็คือว่าคือผ้าไทยนะมันก็จะเป็นต้องตัดเป็นชุดไทยมันถึงจะสวยนะคะก็คือว่าคือกลุ่มมากของส่วนมากของกลุ่มของท่าสว่างก็คือจะเป็นผู้ค่อนข้างที่จะสูงอายุแล้วก็รุ่น2ก็คือว่าเด็กก็คือเด็กเกินนะคะคือทีนี้มองแล้วทางพัฒนาชนมองแล้วพี่มองแล้วว่าอีกกลุ่มหนึ่งนะมันจะเป็นกลุ่มที่ว่าสามารถตัดเย็บนะคะเราก็จะดันกลุ่มนี้สมมติว่าผลิตผ้าจากกลุ่มนี้ส่งไปให้อีกหมู่บ้านหนึ่งเพ
0: ื
2: ่อที่จะเป็นการแปรรูปเป็นชุดไทยนะคะไทยร่วมสมัยอะไรต่างๆตามเขาเรียกว่าสมัยสากลที่เป็นทันสมัยมากขึ
0: ้
2: น
0: ค่ะ
2: เป็นแฟชั่นมากขึ้น
0: ค่ะ
2: ก็คือว่าจะไม่มีป้าสาจะไม่บอกว่าเราไม่ถนัดเราป้าสาเราก็จะบอกว่าเราจะส่งมอบไปให้อีกทีมงานของเราอีกกลุ่มนึงนะคะ
4: เพื่อ
2: ให้เป็นเครือข่ายในตำบลของเราให้มีงานทำ

0: คาดการเป้าหมายอย่างไรหรือกลัวไหมคะว่าสมาชิกจะลดน้อยลงไป
1: 50ก็จะมีเวลาให้อะไรเขาเรียกว่าให้เด็กมาเรียนรู้มาต่อทายาทมาสืบทายาทสืบทอดเราน่าจะคิดว่าอยู่นะว่าต้องเอาเด็กๆมาเรียนเพราะว่าทางอาจารย์ที่โรงเรียนท่าสว่างเขาก็ติดต่อมาว่าอยากให้เด็กมาเรียนด้วยเราก็เลยว่าน่าจะมีเอา100คนเอาสัก10คนนี่น่าจะมีทายาทสืบทอดอยู
0: ่ค่ะ
1: นะคะตอนนี้อนาคตวางแผนไว้ว่าถ้าเขาทอไม่ได้อ่ะจริงๆนะก็ต้องให้เขาทำอย่างอื่นที่ไม่ใช่การทอผ้าให้มาเข็นฝ้ายอย่างเงี้ยเพราะว่าตัวนี้เราจะเป็นตัวที่พัฒนาต่อไป
0: อันนี้ฝ้ายเดี๋ยวให้พี่รสาลงรายละเอียดนิดนึงฝ้ายของเรานี่คือย้อมสีธรรมชาติ
1: ใช่ค่ะ
0: ทั้งหมดเลย
1: ใช่ค่ะการย้อมการทำเส้นได้เส้นฝ้ายเนี่ยเราได้รับมาตรฐานทั้งหมดแล้วว
0: ่
1: ารับมาตรฐานของการย้อมดิน
0: ค่ะ
1: ดินลาวาเราได้มาตรฐานจากพัฒนาฝีมือแรง
0: อันนี้เป็นดินลาวาคือดินภูเขาไฟ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ก็เป็นเอกลักษณ์
1: เราได้มาตรฐานของพัฒนาฝีมือ
0: หลายคนมองว่าการย้อมดินเอ๊ะมันจะแตกต่างจากการหมักโคลนไหมหรือว่ารายละเอียดมันจะแข็งไหมมันจะอันนี้คือพิเศษ
1: มันจะนุ่มนะคะ
0: มันจะนุ่มใช่ไหมคะโอ้
1: ตัวที่เนี่ยเราก็ย้อมดินภูเขาไฟนะคะ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้เราได้รับมาตรฐานการย้อมการทอการอะไรเราสามารถให้เข้ามาศึกษาดูงานได้ทั้งกระบวนการเลยค่ะตั้งแต่การเขียนฝ้ายอะไรทุกอย่างเก็บฝ้ายปลูกฝ้ายทุกอย่าง อยู่ในตรงนี้หมดคือยังไม่เป็นแปลงใหญ
0: ่
1: แต่ว่าเราเริ่มทดลองแล้วเริ่มทดลองว่าเราจะปลูกฝ้ายแล้วเราจะมาเป็นทำอย่างนี้แล้วเราจะมาเขียนมาเป็นเส้นแล้วเป็นย้อมแล้วเราทำได้แล้วก็สามารถมาศึกษาดูงานได้
0: ก็คือให้เป็นหนึ่งในสตอรี่ที่นึกถึงกลุ่มทอผ้าบ้านท่าสว่างก็ทั้งกระบวนการตั้งแต่ขั้นตอนผลิตรวมถึงกว่าจะส่งไปแปรรูปรวมถึงความภาคภูมิใจด้วยที่เด็กจะได้มา
1: เกี่ยวกับมาตรฐานพัฒนาฝีมือเกี่ยวกับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์เรานะ
0: คะ
1: เราแต่ก่อนเราได้4ดาวของภาคภูมิใจนะคะแล้วผ้าแปรรูปตอนนี้เราก็ผ่านมาตรฐานของมปช.แล้วแต่ไปขอดาวอีกเพราะว่ามันหมดอายุค่ะเตรียมแล้วค่ะเตรียม
0: แล้วนะคะ
1: เตรียมจะไปแล้วค่ะ
0: โอ้โหช่วงท้ายนี้อยากให้ทั้ง3ท่านนะคะได้เล่าหรือว่าฝากทิ้งท้ายถึงคุณผู้ชมหน่อยว่าถ้านึกถึงผ้าทอแล้วก็ความเข้มแข็งวิถีชีวิตความอบอุ่นในชุมชนบ้านท่าสว่างต้องนึกถึงเราเชิญที่ท่านปลัดก่อนเลยค่ะ
2: มาอำเภอกันทะลักมาให้ถึงนนสำราญมาให้ถึงท่าสว่างนะคะเพื่อมาให้กำลังใจคนชายแดนถ้ามีภาคส่วนไหนเห็นความสำคัญแล้วมาสนับสนุนเพิ่มเสริมต่อยอดจากท้องถิ่นไปในระดับที่ขึ้นไปกว่านี้อีกในทุกๆเรื่องนะคะแต่เราพร้อมที่จะเป็นพี่เลี้ยงให้นะคะให้ชาวโลกนะคะไม่ใช่ชาวไทยนะ
0: คะ
2: ได้รู้จักผ้าลายทุเรียนผ้าลายดอกทุเรียนผ้าลายหอมหมวกสองด้านนะคะหมวกลิซ่านะคะแล้วก็ผ้าป้ายที่ย้อมสีธรรมชาตินะคะก็ฝากเพียงไว้เท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
0: มาที่ท่านทางพัฒนาชุมชนบ้างก็เป็นอีกหนึ่งพี่เลี้ยงที่เข้มแข็งและเคียงคู่มาฝากทิ้งท้ายช่วงนี้ค่ะ
3: ช่วงนี้นะคะก็จะฝากถ้าไม่มากันทะลักนะ
0: คะ
3: ก็จะฝากเพจนะคะผลิตภัณฑ์ชุมชนของตำบลนนสำราญนะคะก็คือว่าก็จะมีของผ้าลายต่างๆนะคะถ้าไม่สะดวกมานะ
0: คะ
3: เราเข้าไปดูที่เพจได้นะคะเราก็สามารถสั่งนะคะสั่งว่าคุณต้องการสีอะไรได้ตามที่หน้าเพจได้เลยค่ะแล้วพี่แค่นี้ค่ะ
0: โอ้โหนอกจากช่องทางแล้วนะคะใครที่สนใจก็ยังสามารถสั่งออเดอร์ได้นะคะเข้าไปที่เพจได้คอร์สเพจอีกรอบนึงค่ะชื่อเพจอะไรนะคะ
3: ผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลนนสำราญค่ะ
0: โอเคค่ะมาปิดท้ายที่พี่อรสาบ้างคือความภาคภูมิใจที่เราได้นั่งคุยกันถือว่าเป็นสตอรี่ที่น่าสนใจที่บ้านท่าสว่างแห่งนี้พี่อรสาฝากทิ้งท้ายถึงคุณผู้ชมเชิญค่ะ
1: ค่ะในนามของกลุ่มทอผ้านะคะบ้านท่าสว่างนะคะขอบคุณนะคะหน่วยงานที่สนับสนุนทุกหน่วยงานนะคะเฉพาะองค์การบริหารส่วนตำบลนนสำราญนะคะเป็นหลักเลยนะคะในการสนับสนุนทุกเรื่องพัฒนาการอำเภอนะคะแล้วก็ราชภัฏศรีสะเกษนะคะศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดศรีสะเกษแล้วก็ขายไม่ได้คือนปค53นะคะหน่วยทหารพัฒนาค่ะจังหวัดศรีสะเกษนะคะที่สนับสนุนให้กลุ่มเราเรียกว่าอะไรล่ะสามารถดำเนินงานทุกเรื่องให้มาได้เห็นที่ว่าเกือบสมบูรณ์แบบทุกอย่างเลยนะคะ
0: วันนี้อีสานสตอรี่ของเราพาคุณผู้ชมมาปักหมุดเช็คอินที่บ้าน

าสว่างได้มาเห็นความตั้งใจความภาคภูมิใจที่ขับเคลื่อนโดยภาคส่วนต่างๆที่ถือว่าเป็นพลังสำคัญวันนี้ต้องขอบพระคุณแขกรับเชิญของเราทั้ง3ท่านค่ะท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญนะท่านปลัดพัชรีพรบุญมาค่ะนักพัฒนาชุมชนชำนาญการนะคะคุณกัญญาสอนเกตแก้วและก็ประธานกลุ่มทอผ้าบ้านท่าสว่างค่ะพี่อรสาเสนาภักดิ์ขอบพระคุณทั้ง3ท่านนะคะค่ะคุณผู้ชมคะและหมดนี้ก็คือรายการอีสานสตอรี่วันนี้ค่ะอย่าลืมนะคะเชิญชวนผู้ชมมาปักหมุดเช็คอินที่บ้านท่าสว่างตำบลโนนสำราญอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษนอกจากจะได้มาเห็นความตั้งใจความภาคภูมิใจในการร่วมอนุรักษ์ผ้าทอของชุมชนแล้วยังได้มาเห็นความสุขความอบอุ่นในพื้นที่อำเภอชายแดนแห่งนี้วันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: คชันทางลัดแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
1: Everybody's trying to see what role they would anchor in there for.
2: We don't know what they are. It's just your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: Amazing Thailand
5: Soft Power Thailand พลังจากรากวัฒนธรรมที่งอกงามสู่อนาคตพลังที่ไม่ต้องตะโกนแต่คนทั้งโลกได้ยินอาหารไทยที่คนทั้งโลกรู้จักเสียงดนตรีไทยที่ดังไปไกลทั่วโลก

แฟชั่นผ้าไหมไทยที่ขึ้นรันเวย์ระดับโลกสถานที่ท่องเที่ยวจากแหล่งธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และงดงามไม่แพ้ชาติใดในโลกซอฟต์พาวเวอร์ไทยแลนด์พลังความเป็นไทยที่ทั่วโลกไม่มีวันลืม

แสงไฟแห่งศรัทธาจากภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขงจากแรงกายสู่แรงศรัทธาจากภูมิปัญญาสู่ศิลปกรรมแห่งสายน้ำและจากชุมชนสู่เรือไฟที่ส่องประกายเหนือแม่น้ำโขงขอเชิญร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569ระหว่างวันที่16ถึง27ตุลาคมนี้ตลอด12วัน12คืนพบกับร้านมัจฉากาชาดเรือไฟโบราณศิลปะวัฒนธรรมพร้อมชมชิมช็อปสินค้าชุมชนและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายพิเศษ26ตุลาคมวันออกพรรษาตราการตากับเรือไฟ12ลำจาก12อำเภอให้แสงแห่งศรัทธาส่องประกายจากลุ่มน้ำโขงสู่สายตาชาวไทยและนานาชาติแล้วพบกันที่นครพนม

0: เรียนประชาชนพี่น้องสื่อมวลชนครับการแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยประจำวันที่8ตุลาคม2569นะครับในวันนี้เนี่ยก็สภาพอากาศนะครับจากที่มีการคาดการณ์ฝนในช่วงวันที่5 6 7ที่ผ่านมาก็เป็นไปตามที่มีการพยากรณ์อากาศและคาดการณ์ไว้แล้วก็ปริมาณน้ำฝนไม่ได้มากเกินการคาดการณ์นะครับก็อยู่ในการบริหารจัดการตามที่ได้เตรียมการไว้แล้วในส่วนของการพยากรณ์อากาศในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับก็จะมีฝนระลอกใหม่มาตั้งแต่วันที่9ถึง13ตุลาคมนะครับโดยเฉพาะในช่วงวันที่10ถึง12ตุลาคมเนี่ยก็จะมีปริมาณน้ำฝนสะสมเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะทางฝั่งภาคตะวันตกของประเทศไทยนะครับแล้วก็หลังวันที่13ตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยพื้นที่ทางภาคใต้ทั้งหมดนะครับก็จะมีฝนมากขึ้นนะครับในส่วนของสภาพอากาศที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ได้มีการแจ้งเตือนเฝ้าระวังในหลายพื้นที่แล้วนะครับเรื่องของระดับน้ำนะครับในระดับน้ำโดยเฉพาะแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็มีการลดลงแล้วก็บริหารจัดการได้เป็นระดับนะครับในส่วนของพื้นที่ยังมีปัญหาเนี่ยก็จะเน้นเฉพาะภาคตะวันออกนะครับจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกฉะเชิงเทราซึ่งมีปัญหาอยู่ในวงกว้างนะครับแล้วก็เพิ่มเติมนะครับว่าฝนที่จะมาในอาทิตย์ที่จะถึงนี้เนี่ยก็จะมีการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนในภาคใต้ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับในปัจจุบันนี้กรุงเทพมหานครนะครับพื้นที่โดยส่วนใหญ่ก็กลับมาเป็นปกติแล้วนะครับถนนในการโยกย้ายสัญจรก็สามารถทำได้ตามปกติแล้วเกือบจะ 100% แล้วนะครับในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็กำลังมีการเร่งระบายน้ำออกเช่นเดียวกันเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตแล้วก็ฟื้นฟูบ้านเรือนได้ภายในเร็ววันนะครับส่วนสุดท้ายครับที่วันนี้จะมีการแถลงคือเรื่องของการจ่ายเงินชดเชยเยียวยานะครับซึ่งก็จะมีรายละเอียดนะครับว่าเงินเนี่ยมี3ก้อนด้วยกันคือเงินทดรองราชการเงินงบกลางนะครับตามมติครม.แล้วก็เงินประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็จะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเช่นเดียวกันครับในช่วงเริ่มต้นนี้นะครับก็อยากให้กรมอุตุนิยมวิทยานะครับให้ข้อมูลสภาพอากาศกับพี่น้องประชาชนครับ
1: ขอบคุณค่ะสำหรับรายงานพยากรณ์อากาศประจำวันที่8ตุลาคม2569นะคะประเทศไทยตอนบนเนี่ยค่ะจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเป็นบางแห่งค่ะแล้วส่วนภาคใต้ก็จะมีฝนตกหนักบางพื้นค่ะสำหรับในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนะคะคาดว่าจะมีฝนระลอกใหม่ค่ะเนื่องมาจากในช่วงปลายฤดูฝนนะคะมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนค่ะประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยนะคะซึ่งจะส่งผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังต่อไปนี้นะคะวันที่9ตุลาคมนะคะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้โดยจะเน้นบริเวณจังหวัดสงขลาสุราษฎร์ธานีพังงา นครศรีธรรมราชระนองแล้วก็ยะลาค่ะในวันที่10ตุลา2569นะคะจะเป็นบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้โดยจะเน้นไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็พังงาค่ะส่วนในวันที่11ตุลาคมนะคะจะเน้นในภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะภาคตะวันออกและภาคใต้โดยจะเน้นไปที่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพัทลุงสงขลาแล้วก็สตูลค่ะส่วนวันที่12ตุลาเนี่ยนะคะเราจะเน้นฝนมากไปที่บริเวณจังหวัดภาคใต้ค่ะโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชแล้วก็ตรังค่ะส่วนวันที่13ตุลาคมนะคะก็ยังให้ฝนเพิ่มขึ้นในบริเวณภาคใต้ค่ะโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองยะลาค่ะแล้วก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวนะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนสะสมค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะขอให้ประชาชนวางแผนดำเนินการใช้ชีวิตและการเดินทางด้วยความระมัดระวังค่ะพร้อมทั้งติดตามประกาศแล้วก็ข้อมูลพยากรณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องผ่านหน้าเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะหรือสายด่วน1182ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับในส่วนของการบริหารจัดการน้ำนะครับจากเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนตกลงมาในพื้นที่ตามการคาดการณ์ไว้นะครับปริมาณน้ำที่มาเติมเหนือเขื่อนเจ้าพระยาก็ไม่ได้เติม เกินการคาดการณ์นะครับการบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาในปัจจุบันมีการระบายน้ำอยู่ที่ 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับระดับน้ำที่เขื่อนลดลงแล้วนะครับเหลืออยู่เพียงแค่ 16.03 เมตรนะครับซึ่งก็จะมีการดำเนินการ บริหารจัดการน้ำเพื่อให้สามารถรองรับฝนที่อาจจะตกขึ้นมาในสัปดาห์ต่อไปรวมถึงบริหารจัดการน้ำเพื่อลดระดับน้ำในพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะครับให้สามารถดำเนินการช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนะครับในส่วนของเขื่อนป่าสักครับก็มีการพยายามลดปริมาณน้ำจากที่น้ำเกินระดับกักเก็บนะครับให้อยู่ในระดับกักเก็บเพื่อรองรับน้ำใหม่ให้ได้นะครับซึ่งก็มีการบริหารจัดการน้ำร่วมกับทางน้ำหลายๆทางนะครับรวมถึงการบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนพระราม6นะครับในตรงนี้นี่เองเนี่ยทำให้บริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็จะเริ่มมีระดับน้ำลดลงนะครับประมาณสัก 10-20 ซมได้ในอนาคตอันใกล้นี้นะครับส่วนจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครนะครับเนื่องจากน้ำเจ้าพระยาไม่ได้มีปริมาณที่เพิ่มขึ้นและลดการปล่อยน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาแล้วปริมาณน้ำก็จะเริ่มลดลงแล้วก็ไม่ล้นคันกันน้ำครับในส่วนของภาคตะวันตกครับวันที่ 10-11 ตามการคาดการณ์จะมีฝนตกลงมาเติมที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับเขื่อน2เขื่อนนี้ที่ตอนนี้มีการบริหารจัดการคือเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวิชัยลงกรณ์นะครับก็มีน้ำลดลงแล้วนะครับก็มีพื้นที่ที่จะรับน้ำได้เพิ่มเติมแล้วก็รวมถึงที่ท้ายเขื่อนนะครับแม่กรองเนี่ยน้ำก็ดูจะไม่ล้นตลิ่งออกมาแล้วนะครับก็ยังมีพื้นที่ที่รับน้ำได้แต่อย่างไรก็ตามครับเนื่องจากฝนในสัปดาห์หน้าเนี่ยเรายังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามนะครับก็ให้มีการเฝ้าระวังประกาศแจ้งเตือนจากพื้นที่แล้วก็สำหรับบ้านเรือนที่ได้มีการยกของไว้เหนือน้ำเนี่ยก็อย่าเพิ่งยกของกลับมาไว้ที่เดิมนะครับให้เตรียมการไว้อย่างใกล้ชิดอีกครั้งหนึ่งในส่วนของสมุทรสงครามครับที่บางคนทีลำพวาเนี่ยก็ได้มีการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มขึ้นนะครับเป็น12เครื่องเพื่อผลักดันน้ำให้ออกไปสู่ทะเลมากขึ้นนะครับในส่วนของจังหวัดเพชรบุรีครับสำหรับการคาดการณ์ฝนที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับก็ได้มีการบริหารจัดการเขื่อนแก่งกระจานนะครับที่พยายามทำให้น้ำเนี่ยไม่เกินระดับกักเก็บน้ำมากเกินไปนะครับแล้วก็ทางจังหวัดรวมถึงชลประทานก็ได้เตรียมการนะครับพร้อมรับมือสำหรับฝนที่จะเข้ามาแล้วก็ระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มขึ้นท้ายเขื่อนได้นะครับในส่วนของพื้นที่ยังมีปัญหาแล้วก็มีความกังวลอยู่ครับคือพื้นที่ฝั่งภาคตะวันออกนะครับที่อำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วนะครับน้ำที่ลงมาสู่จังหวัดอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีก็เริ่มลดลงแต่ว่าลดลงอย่างช้าๆนะครับก็ยังมีพื้นที่ที่ยังน้ำท่วมขังอยู่พอสมควรนะครับตอนนี้ในส่วนของฝั่งนครนายกนะครับได้มีการพยายามรักษาสมดุลน้ำจากเขื่อนขุนด่านแล้วนะครับน้ำที่ลงมาผนวกกันปราจีนบุรีกับนครนายกก็มาที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนะครับน้ำทั้งหมดเนี่ยก็จะลงไปที่แม่น้ำบางปะกงนะครับตรงนี้นี่เองเนี่ยพี่น้องที่อยู่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับริมแม่น้ำเนี่ยก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่แล้วก็เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเรื่องของการที่น้ำจะผ่านพ้นแนวคันกั้นน้ำด้วยนะครับในส่วนนี้เองนะครับในรายละเอียดของการบริหารจัดการน้ำและสถานการณ์น้ำนะครับขอให้ทางรองเลขาธิการสทช.นะครับเป็นผู้ให้ข้อมูลครับ
2: ครับก็ขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับซึ่งมีแนวโน้มที่ดีนะครับถึงแม้ว่าแม่น้ำปิงเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับผมแต่ด้วยสถานการณ์ของน้ำที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยมีระดับลดต่ำลงประมาณชั่วโมงละ 1-2 เซนติเมตรนะครับซึ่งเราคาดว่าถ้าเราประเมินสถานการณ์แล้วกับฝนที่ตกลงมาเนี่ยก็อาจจะมีการปรับลดการระบายน้ำนะครับจากที่ปัจจุบันระบายที่ 2,350 ลงได้นะครับแต่ค่อยๆลดเป็นขั้นบันไดนะครับผมและต้องขออนุญาตเรียนนะครับว่าปริมาณน้ำที่บางไทรนะครับผมก็ยังมีประมาณ 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับผมซึ่งจากการตรวจสอบคันของกทม.เนี่ยยังต่ำกว่าบางจุดต่ำกว่า95เซนบางจุดต่ำกว่าเมตร20เพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็จะคลี่คลายลงและมีแนวโน้มที่ลดลงนะครับแล้วก็ในส่วนของลุ่มน้ำแม่กลองนะครับกับเพชรบุรีตามที่ท่านโฆษกได้กรุณาบอกนะครับในเรื่องของความจุของเขื่อนวชิรลงกรณ์เนี่ยประมาณ 98.5% ซึ่งก็จะมีการบริหารจัดการตามสถานการณ์ฝนที่ทางกรมอุตุคาดการมาก็ยังมีการระบายอย่างต่อเนื่องโดยที่บริหารจัดการทั้งเขื่อนแม่กลองตอนล่างด้วยโดยกรมชลประทานปัจจุบันเนี่ยระบายน้ำอยู่ที่ 1,127 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งแม่น้ำแม่กลองด้านท้ายเนี่ยนะครับรับได้ประมาณ 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเนื่องจากบริเวณตลิ่งขวาของแม่น้ำแม่กลองเนี่ยค่อนข้างต่ำกว่าตลิ่งฝั่งซ้ายนะครับผมในส่วนของเพชรบุรีก็ตามที่ท่านโฆษกได้บอกนะครับซึ่งสถานการณ์ฝนเนี่ยครับจากที่กรมอุตุกับทางสสน.ได้ให้ข้อมูลมาเนี่ยก็อาจจะมีฝนตกหนัก นะครับในพื้นที่ทางผู้ว่าการจังหวัดนะครับก็ได้เตรียมพร้อมในการรับในปริมาณฝนที่คาดว่าจะตกหนักในวันที่10 11 12นะครับที่เกิดขึ้นในวันที่นะครับขออนุญาตเรียนนะครับว่าในส่วนของลุ่มน้ําภาคตะวันออกนะครับผมซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดปราจีนบุรีนะครับจังหวัดนครนายกและจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับเนื่องจากปริมาณน้ําเนี่ยตามคาดการณ์นะครับที่ลงมาเนี่ยก็ประมาณ 2,100 ล้านก็เกือบ10เท่าของเขื่อนป่าเขื่อนขุนด่านปราการชนนะครับผมซึ่งน้ำส่วนใหญ่ก็จะมาทางภาคตะวันออกหรือในโซนตะวันออกนะครับผมหรือในเขาเรียกว่าในฝั่งซ้ายของแม่น้ำบางประกงสัดส่วนของลุ่มน้ำนะครับของลุ่มน้ำบางประกงเนี่ยจะมา4เท่าก็คือจากลุ่มน้ำปราจีนบุรีนครนายกประมาณ1เท่าแล้วของส่วนของลุ่มน้ำที่เป็นฉะเชิงเทราเองแถวคลองท่าราชเนี่ยก็อาจจะประมาณ 2-3 เท่าแต่เนื่องจากว่าการเคลื่อนตัวของมวลน้ำนะครับในฝั่งตะวันออกของฉะเชิงเทราเนี่ยมีภูเขาสูงทำให้การเคลื่อนตัวเร็วทำให้มวลน้ำเนี่ยถูกผลักข้ามคันของโครงการพงษ์เชียวชิดจะเข้าไปในรอยต่อระหว่างกทมกับจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับน้ำก้อนเนี่ยนะครับจากการตรวจสอบดาวเทียมล่าสุดนะครับของยุโรปนะครับผมเมื่อวันที่2ตุลาคมน้ำถูกผลักเข้าไปอยู่ในโซนของระหว่างจังหวัดฉะเชิงเทรากับกรุงเทพนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ให้คำแนะนำนะครับในเรื่องของการที่ระบายน้ำไหลลอยต่อนะครับตั้งแต่จังหวัดนครนายกตั้งแต่องครักษ์จะเข้ามาที่บางน้ำเปรี้ยวบางส่วนก็จะเข้ามาในโซนที่ผมเรียนนะครับว่าระหว่างคลองพงษ์เชียวชิดนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็ได้มีการประสานกับกทมกับทางจังหวัดสมุทรปราการนะครับและโดยกระทรวงกลาโหมเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่บริหารจัดการร่วมกับทางกรมชลประทานในการที่จะผลักนะครับน้ำที่จะไปที่คลองชายทะเลเร็วที่สุดซึ่งในคลองชายทะเลเองเนี่ยกรมชลประทานเองได้สูบน้ำในระดับต่ำสุดในส่วนของคลองสำโรงนะครับทางเทศบาลทางอบจ.สมุทรปราการก็ได้มีการเร่งระบายน้ำเพื่อให้น้ำเนี่ยระดับต่ำน้ำจากตรงนี้นะครับทางกทม.หลังจากที่กทม.เนี่ยได้บริหารจัดการน้ำในพื้นที่ได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเปิดรับน้ำส่วนหนึ่งตัวนี้เข้าไปช่วยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของน้ำในโซนของแม่น้ำบางประกงนะครับในจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ว่าจะเป็นบางคล้าบางน้ำเปรี้ยวบ้านโพนะครับหรือในส่วนของราชสารพวกนี้นะครับก็จะต้องเร่งนะครับติดเครื่องผลักดันน้ำนะครับที่ประมาณไว้ประมาณสัก4จุดนะครับแล้วก็เร่งในเรื่องของการสูบนะครับหรือปิดล้อมในพื้นที่สำคัญนะครับเพื่อที่จะให้เกิดปัญหาแต่ต้องขออนุญาตเรียนนะครับว่าถึงแม้ว่าปีนี้ปริมาณน้ำจะมากกว่าปี56แต่ด้วยมวลน้ำเนี่ยถูกผลักเข้าไปส่วนหนึ่งระหว่างที่จังหวัดกรุงเทพกับจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับที่บริเวณที่เรียนนะครับบริเวณฝั่งตะวันตกของจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับผมน้ำตรงมวลเนี้ยทำให้ระดับยอดสูงสุดเนี่ยต่ำกว่าปี56แต่ก็ตรงนี้อาจจะต้องใช้เวลาในการระบายน้ำพอสมควรนะครับซึ่งสภาพกำลังทั้งหมดนะครับทางรัฐบาลได้เร่งลงในพื้นที่เพื่อที่จะช่วยพี่น้องประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดนครนายกและจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นจุดที่น้ำท่วมขังครับผม
0: ครับในส่วนของการบริหารจัดการน้ำสถานการณ์น้ำเนี่ยก็ได้มีการบริหารจัดการอย่างไร้รอยต่อนะครับมีการประสานงานระหว่างหน่วยงานโดยที่สทนช.เป็นเจ้าภาพในการดำเนินการร่วมกับกรมชลประทานนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของกรุงเทพมหานครนะครับที่เป็นหัวใจในการช่วยในการระบายน้ำร่วมกับพื้นที่รอบข้างด้วยนะครับตรงนี้นี่เองในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับมีรายละเอียดในการดำเนินการอย่างไรเนี่ยรองโฆษกรัฐดานะครับจะให้ข้อมูลร่วมกับกรุงเทพมหานครครับ
3: สำหรับวันนี้นะคะพื้นที่กรุงเทพมหานครที่เคยน้ำท่วมขังสูงเมื่อวานนี้มี3เส้นทางด้วยกันนะคะวันนี้ไม่มีเหลือแล้วนะคะจะเหลือที่บริเวณที่มีน้ำท่วมขังปานกลางซึ่งสามารถสัญจรไปมาได้แต่ต้องใช้ความระมัดระวังนะคะอยู่2จุดด้วยกันค่ะได้แก่ถนนหลวงแพ่งและถนนฉลองกรุงค่ะโดยชุมชนที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะมีทั้งสิ้น80ชุมชนค่ะในกรุงเทพมหานครโดยที่ราชกระบังนะคะมีจุดที่น้ำแห้งแล้วอยู่ในการบิ๊กคลีนนิ่งนะคะเก็บทำความสะอาดขยะค่ะและยังมีโซนที่อยู่ในภาวะปริ่มน้ำค่ะโดยโซนนี้นะคะจะเป็นโซนที่มีน้ำมาเติม

0: เติมอยู่ที่จากฉะเชิงเทราด้วยค่ะโดยภาวะปริ่มน้ำโซนนิ่งตรงนี้ค่ะจะหมายรวมถึงทั้งหนองจอกบางกะปิและลาดพร้าวบางส่วนด้วยนะคะในรายละเอียดเป้าของการระบายน้ำของกทม.จะเป็นเช่นไรเนี่ยจะให้ทางกทม.เป็นผู้ชี้แจงรวมถึงวันนี้มีข่าวดีเรื่องเอกสารเยียวยาจากกทม.ด้วยค่ะและยังจะให้กทม.ตอบในเรื่องของประเด็นที่เป็นที่สนใจในโลกโซเชียลเมื่อวานนี้ในเรื่องของการเยียวยาในชุมชนเคหะคลองจันทน์ว่าจะเข้าเกณฑ์หรือไม่นะคะทางนี้จะให้ทางกทม.ที่เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงเป็นผู้ชี้แจงและให้รายละเอียดค่ะเชิญค่ะ
1: ครับขอบคุณครับขออนุญาตนะครับนำเรียนข้อมูลสรุปสถานการณ์น้ำและก็การช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับครับสถานการณ์น้ำในถนนสายหลักนะครับอย่างที่ท่านได้นำเรียนไปแล้วนะครับเราไม่มีน้ำท่วมสูงแล้วนะครับที่เหลืออยู่ตอนนี้ก็เป็นน้ำท่วมปานกลางนะครับซึ่งจะอยู่บริเวณถนนลุงแพ่งแล้วก็ถนนฉลองกรุงนะครับแล้วก็กรุงเทพมหานครเองเนี่ยครับได้มีการสำรวจนะครับชุมชนที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะครับก็จะมีทั้งหมด9เขต80ชุมชนนะครับโดย9เขตเนี่ยก็จะมีประกอบด้วยนะครับเขตสายไหมเขตหนองจอกคลองสามวาคันนายาวเมืองกลุ่มมีนบุรีสะพานสูงลาดกระบังนะครับแล้วก็เขตประเวศนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยทางกรุงเทพมหานครเองเนี่ยก็มีแผนนะครับในการที่จะระบายน้ำจากชุมชนฝั่งตะวันออกเนี่ยให้เร็วที่สุดนะครับโดยเราจะระบายน้ำเนี่ยจากพื้นที่ในชุมชนเนี่ยที่ท่วมขังอยู่เนี่ยเร่งระบายผ่านท่อระบายน้ำนะครับเพื่อที่จะให้น้ำเนี่ยลงสู่คลองสาขาคลองย่อยนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็จะมีการสูบส่งต่อไปครับในไปสู่คลองที่เป็นคลองหลักนะครับซึ่งจะลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาในลำดับถัดไปนะครับแต่ถ้ากรุงเทพมหานครเองเนี่ยปัจจุบันเราได้มีการเฝ้าระวังนะครับแล้วก็เร่งในการลดระดับน้ำในคลองสายหลักเนี่ยให้ต่ำที่สุดนะครับเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการรองรับน้ำจากชุมชนนะครับแล้วก็ในกรณีที่จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นนะครับในส่วนของชุมชนที่มีลักษณะแตกต่างออกไปเช่นชุมชนที่มีลักษณะพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับเราก็จะมีการจัดทำพื้นที่ปิดล้อมทำคันแนวคันกั้นน้ำนะครับแล้วก็สูบน้ำเนี่ยออกสู่ลงคลองโดยตรงอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งในประเด็นนี้เนี่ยเรามีความคาดหวังครับว่าเราจะสามารถบริหารจัดการน้ำเนี่ยในพื้นที่ฝั่งตะวันออกเนี่ยให้คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นภายในสัปดาห์หน้านะครับในส่วนของสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับการคาดการณ์ของวันที่8ตุลาคมนะครับเราคาดว่าน้ำเนี่ยจะขึ้นเต็มที่ช่วงบ่ายเวลา 17.44 นนะครับซึ่งจากการคาดการณ์ของกรมอุทกเนี่ยระดับน้ำจะอยู่ที่ 1.97 เมตรต่อกรนะครับซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยระดับคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครเนี่ยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่+3เมตรต่อกรนะครับดังนั้นเนี่ยระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็ยังไม่ต้องกังวลนะครับในส่วนของการกู้คืนพื้นที่เคหะร่ม9นะครับสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยกรุงเทพมหานครเองเนี่ยเราได้มีการประสานกับทางกลาโหมนะครับในการฟื้นฟูแล้วก็ทำความสะอาดพื้นที่ทั้งหมดนะครับหลังจากที่น้ำลดแล้วเนี่ยซึ่งก็คาดการว่านะครับจะสามารถฟื้นฟูได้ภายใน 4-5 วันนะครับเรามีการจัดจุดพักขยะนะครับขนาดใหญ่2จุดซึ่งจะแบ่งตามโซนซึ่งทางกรุงเทพมหานครเองเนี่ยก็ได้ระดมนะครับเจ้าหน้าที่แล้วก็เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆจากพื้นที่โดยรอบเนี่ยเข้าไปสนับสนุนนะครับภารกิจในการขนย้ายขยะเนื่องจากว่าขยะที่เกิดขึ้นเนี่ยมีเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็อีกทั้งทางกรุงเทพมหานครเองเนี่ยก็ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนช่างฝีมือทหารนะครับในการที่มาตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านเรือนรวมถึงยานพาหนะต่างๆด้วยในการบริการประชาชนนะครับในเรื่องของปริมาณขยะนะครับขออนุญาตรายงานในเรื่องของปริมาณขยะที่เราเก็บได้ปัจจุบันเนี่ยวันที่6ตุลาเรามีขยะเนี่ยที่เราเก็บได้อยู่720 ตันนะครับยอดสะสมเนี่ยอยู่ที่ 3,118 ตันนะครับเฉลี่ยอยู่ที่วันละ346ตันต่อวันนะครับสำหรับเรื่องของการลงทะเบียนออนไลน์นะครับปัจจุบันนี้เนี่ยเราได้มีผู้มาลงทะเบียนนะครับผ่านออนไลน์แล้วเนี่ยจำนวนทั้งสิ้น 62,483 รายนะครับโดยสามารถที่จะแบ่งเป็นผู้ที่มาใช้สิทธิ์โดยแบ่งตามค่าดำรงชีพนะครับจะเป็นอันดับ1ค่าซ่อมแซมบ้านนะครับเป็นอันดับ2แล้วก็ค่าเครื่องมือหรือทุนประกอบอาชีพเป็นลำดับ3นะครับถ้าแบ่งเป็นรายเขตนะครับอันดับ1จะเป็นเขตลาดกระบังนะครับอันดับ2เป็นเขตบางกะปิอันดับ3เป็นเขตสายไหมนะครับสำหรับประเด็นนะครับประเด็นการดำเนินการช่วยเหลือของกรุงเทพมหานครในเรื่องเงินเยียวยานะครับก็ขอเรียนว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยในกรณีที่น้ำท่วมขังบ้านนะครับไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหายนะครับเราจะพิจารณาให้ได้รับเงินช่วยเหลือเนี่ย 9,000 บาทนะครับแต่ถ้ากรณีที่น้ำท่วมบ้านเกิน7วันนะครับทรัพย์สินอาจจะไม่เสียหายนะครับแต่ถ้าเกิน7วันได้รับเงินช่วยเหลือ 9,000 บาทนะครับในกรณีที่เป็นบ้านหรือว่าอาคารที่โดนน้ำปิดล้อมเนี่ยทำให้การใช้ชีวิตตามปกติไม่ได้เนี่ยไม่ปกติเนี่ยไม่เกิน7วันนะครับจะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทนะครับแล้วก็ในประเด็นของเอกสารต่างๆที่เราจะต้องที่ประชาชนนะครับจะต้องนำมายื่นทางกรุงเทพมหานครก็ขอเรียนว่าปัจจุบันนี้เนี่ยกรุงเทพมหานครไม่ได้บังคับนะครับในเรื่องของการแนบสำเนาบัตรแล้วก็ทะเบียนบ้านนะครับเราได้มีการปรับปรุงระบบในเว็บไซต์นะครับไม่ได้บังคับให้แนบเอกสารสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านแล้วก็โฉนดกรณีที่อยู่จริงเนี่ยที่ท่านอยู่จริงเนี่ยตรงกับทะเบียนบ้านนะครับแต่ถ้าไปลงทะเบียนที่สำนักงานเขตเนี่ยขอความร่วมมือนะครับในการที่จะต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงไปด้วยแต่ถ้าไม่มีสูญหายเนี่ยก็สามารถที่จะไปดำเนินการแจ้งกับทางเจ้าที่เขตได้นะครับทางสำนักงานเขตเจ้าที่เขตเองเนี่ยก็จะอำนวยความสะดวกในเรื่องนี้นะครับก็ขอบคุณครับ
2: ครับในทุกพื้นที่นะครับที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็มีความพยายามแล้วก็มีการร่วมมือกันของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในการพยายามทำให้น้ำระดับน้ำในพื้นที่ต่างๆลดลงได้อย่างรวดเร็วนะครับเราไม่รอครับให้น้ำลดลงเองตามธรรมชาติแต่จะมีการบริหารจัดการร่วมกันเพื่อให้น้ำลดลงเร็วแล้วพี่น้องประชาชนได้เข้ามาใช้ชีวิตได้ตามปกติอย่างเร็วที่สุดนะครับในส่วนของพื้นที่ที่น้ำเริ่มลดลงแล้วนะครับก็จะเริ่มมีกระบวนการของการฟื้นฟูและเยียวยานะครับในส่วนของขั้นตอนการเยียวยาแล้วก็การได้รับเงินช่วยเหลือนะครับตรงนี้นี่เองผู้แทนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับก็จะมาให้ข้อมูลในจุดนี้ครับเชิญครับ
3: การช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนนะคะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ให้ทางกรุงเทพมหานครและจังหวัดได้สื่อสารให้พี่น้องประชาชนเข้าใจซึ่งมีการช่วยเหลือทั้งหมด3ส่วนด้วยกันดังที่เคยแถลงไปก่อนหน้านี้แล้วส่วนที่1จะเป็นการพิจารณาจ่ายเงินทดลองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ. 2568นะคะซึ่งก็จะเป็นท่าในส่วนของจังหวัดเนี่ยจะเป็นหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดส่วนของกรุงเทพมหานครก็จะเป็นกรุงเทพมหานครและอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่วนนี้จะเป็นการให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์การเยียวยาของการจ่ายเงินเช่นค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำหลังละไม่เกิน 88,600 บาทค่าเช่าบ้านพักไม่เกิน 2,500 บาทสูงสุดไม่เกิน2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพหลักครอบครัวละไม่เกิน 13,500 บาทค่าบาดเจ็บสาหัสกรณีนอนโรงพยาบาล 3,000 3วันขึ้นไปช่วยเหลือ 5,000 บาทหากบาดเจ็บถึงขั้นพิการได้รับการช่วยเหลือ 16,600 บาทค่าจัดการศพรายละไม่เกิน 35,700 บาทแต่ถ้าหากผู้เสียชีวิตเป็นหัวหน้าครอบครัวในการหาเลี้ยงชีพก็จะได้รับเพิ่มอีก 35,700 บาทอันนี้เป็นอยู่ในส่วนของก้อนที่1ที่ผู้ประสบภัยจะต้องเข้าไปยื่นคำร้องนะคะแจ้งการขอรับการเยียวยาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือกรุงเทพมหานครที่สำนักงานเขตค่ะ ในส่วนของเงินก้อนนี้จังหวัดก็เริ่มมีการทยอยจ่ายในส่วนของพื้นที่เองค่ะส่วนของเงินที่2เป็นงานเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรี

ซึ่งมีเพิ่มเติมมาอีกหนึ่งจังหวัดคือจังหวัดสมุทรสงครามรวมทั้งสิ้นตามมติครม.ตอนนี้จะเยียวยาเงินตามมติครม.ทั้งหมด66จังหวัดหรือที่เรียกว่าเงิน 9,000 และเงิน 5,000 บาทในกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหายช่วยเหลือ 9,000 บาทน้ำท่วมติดต่อกัน7วันขึ้นไปช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทบ้านถูกน้ำล้อมจนทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทอาคารตึกสูงแม้ตัวตึกไม่ได้รับผลกระทบแต่ได้รับผลกระทบจากน้ำล้อมทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ช่วยเหลือ 5,000 บาทซึ่งก็ต้องเป็นในกรณีติดต่อกันเกิน7วันนะคะตามหลักเกณฑ์อันนี้คือเงินส่วนที่2ที่ทางรัฐบาลได้กำลังเดินหน้าให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องสำหรับข้อมูลการรายงานในวันนี้นะคะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับรายงานจากจังหวัดซึ่งมีการส่งข้อมูลมาให้ทางปภ.และปภ.มีการจัดส่งให้ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วไปเมื่อของช่วงเย็นที่ผ่านมาจำนวนทั้งสิ้น 8,219 ครัวเรือนนะคะก็จะเป็นพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดแก้วจังหวัดตากจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดแม่ฮ่องสอนรวมเป็นเงินเยียวยาในรอบแรกนี้ที่จะทำการโอนจากธนาคารออมสินเข้ากับบัญชีพร้อมเพรย์ของผู้ประสบภัยนะคะอยู่ที่68,300,000บาทก็จะเป็นการโอนเงินภายในวันนี้กระชับเวลาจากที่จะใช้เวลาในการตรวจสอบธนาคารออมสินจะโอนให้ผู้ประสบภัยภายในวันนี้ค่ะตรงนี้อยากให้พี่น้องประชาชนเห็นในโปรเซสของกระบวนการทำงานนะคะว่าเรามีโปรเซสกระบวนการทำงานของการเยียวยาในขั้นตอนเงินตามมติครม.อย่างไรค่ะในส่วนของเริ่มต้นนะคะผู้ประสบภัยที่แจ้งความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติค่ะเราจะมีการแจ้งกันเข้ามาผ่านระบบ2ช่องทางตามภาพที่ปรากฏที่หน้าจอขึ้นทันไหมคะค่ะก็จะเป็นการขึ้นการช่วยเหลือใน2ช่องทางค่ะอย่างแรกผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและก็การ walk in เข้าไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกรุงเทพมหานครเมื่อท่านยื่นเยียวยาผ่าน2ช่องทางนี้แล้วนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับคำร้องในระบบและทำการตรวจสอบข้อมูลของประชาชนทั้งที่อยู่ทั้งเอกสารหลักฐานว่ามีความครบถ้วนหรือไม่ก่อนที่จะส่งข้อมูลนี้ไปให้อำเภอและจังหวัดทำการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งผ่านคณะกรรมการช่วยเหลือระดับอำเภอและระดับจังหวัดหรือกชพอ.กชพจ.เมื่อจังหวัดและอำเภอรับรองความถูกต้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรุงเทพมหานครส่งมาให้แล้วเนี่ยจังหวัดจะทำการตรวจสอบและส่งมาให้ที่ปภ.ตรวจสอบเป็นขั้นตอนสุดท้ายขอย้ำว่าทางปภ.จะตรวจเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะซึ่งจะดูชุดคำร้องว่ามีกรณีของข้อมูลส่วนใดตกหล่นหรือว่าไม่เข้าตามหลักเกณฑ์หรือไม่ซึ่งตรงนี้ปภ.จะใช้เวลาในการตรวจสอบ1วันทำการตามที่นายกรัฐมนตรีให้กระชับเวลามาและปภ.ก็จะส่งต่อให้ธนาคารออมสินจากเดิมใช้เวลาการตรวจสอบความถูกต้องทางระเบียบทางการเงินเนี่ยแล้วก็ความเคลื่อนไหวทางบัญชี3วันเราก็ปรับระยะเวลาเป็น1วันทำการทางออมสินจะตรวจสอบในขั้นตอนสุดท้ายและโอนเงินให้ผู้ประสบภัยภายในวันนี้เป็นล็อตแรกที่จะแจ้งไปเมื่อสักครู่นึงค่ะเมื่อเงินโอนเข้าบัญชีแล้วก็พี่น้องประชาชนก็สามารถตรวจสอบเงินเข้าบัญชีได้ทางข้อมูลบัญชีของพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประจำตัวประชาชนไว้ค่ะอันนี้ก็ให้พี่น้องประชาชนเห็นนะคะว่าทำลายการจ่ายเงินนั้นเราเร่งตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วที่สุดตามความเป็นจริงตามสถานการณ์แล้วก็สอดคล้องกับหลักเกณฑ์นะคะก็ได้ทำการประสานแจ้งไปยังกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่เข้าเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์คณะรัฐมนตรีที่จะช่วยเหลือเยียวยาในวงเงิน 9,000 และ 5,000 บาทเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ก็ขอให้ถ้าจังหวัดอำเภอสามารถตรวจสอบข้อมูลยืนยันเข้ามาได้รวดเร็วเพียงใดทางปภ.ก็จะสามารถจัดส่งให้กับทางธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินเยียวยาให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็วในทันทีค่ะสำหรับในยอดของการยื่นลงทะเบียนเข้ามาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะวันนี้มียอดลงทะเบียนเพิ่มเติมขึ้นมาอยู่ที่ 1,422,267 ครัวเรือน
นะคะแบ่งเป็นในพื้นที่ของกรุงเทพ

0: านครมากที่สุดอยู่ที่ 582,855 ครัวเรือนสมุทรปราการ 25,152 ครัวเรือนปทุมธานี177,655 ครัวเรือนฉะเชิงเทรา 58,052 ครัวเรือนและลำดับที่5เป็นนนทบุรี 49,628 ครัวเรือนค่ะซึ่งส่วนนี้เป็นเงินที่เราเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดค่ะส่วนในพาร์ทที่3นะคะพี่น้องประชาชนที่จะได้รับการเยียวยาตามโครงการจัดซื้อประกันภัยพิบัติภาครัฐให้กับประชาชนที่ได้มีการเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ระยะเวลาประกันไปจนถึงวันที่1ตุลาคม2570นะคะซึ่งให้การคุ้มครองด้านการที่อยู่อาศัยและด้านการคุ้มครองชีวิตและร่างกายข้อมูลปัจจุบันณวันนี้มีการอนุมัติจ่ายสินใหม่ทดแทนประเภทกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มให้กับผู้ที่เสียชีวิตจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แล้ว1รายโดยจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีของทายาทผู้ประสบภัยในวันนี้ตามหลักเกณฑ์2ล้านบาทซึ่งก็เป็นรายแรกที่จะได้รับการโอนเงินค่ะส่วนในกรณีของผู้เสียชีวิตอีก1รายมียื่นเข้ามาในระบบอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสิงห์บุรีขณะนี้อยู่ระหว่างของบริษัทประกันตรวจสอบเงื่อนไขแล้วก็หลักเกณฑ์การเสียชีวิตว่าเข้าตามเงื่อนไขหรือไม่ก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบข้อมูลของทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและทางภาครัฐที่ได้ประสานให้ทางพื้นที่เร่งดำเนินการและทางปลายทางก็จะได้โอนเงินเยียวยาให้อย่างรวดเร็วแล้วก็วันนี้ขอให้พี่น้องประชาชนที่จะได้รับการโอนเงินเยียวยาในรอบแรกนะคะเตรียมรับเงินเยียวยาจากรัฐบาลตามที่ธนาคารออมสินจะโอนให้ต่อไปค่ะ
1: ครับทั้งหมดนี้

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนรับเข้าสู่รายการ NVT ร่วมใจซอยชาวบ้านครับทาง NVT 11ภาคอีสานครับวันนี้พบกับผมปิยพงษ์ไกรวาทและทนายประพันธ์โพธวีครับสวัสดีครับทนายครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ฟังช่วงวันนี้ก็เบาถึงเรื่องการซอยเหลือ
1: ครับ
0: นะของทางรัฐบาลจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารรวมสถานการณ์อุทกภัยนะครับก็เพิ่นก็จะมาแถลงช่วงนี้ไปสักระยะนึงก่อนนะครับกะ 4:00 น. ฮอด 4:00 น.กับประมาณนี้มาร์คเวลาไว
1: ้เวลาเฮาก็เลยหน่อยลง
0: ย่อยลงเรียกหน่อยลงเดี๋ยว20กว่านาทีเอาไปอัปเดตเพิ่มเติมกันแน่นะครับจากการที่ประกาศเมื่อสักครู่นี้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของอุทกภัยช่วงนี้จะได้กะให้กำลังใจกันรวมไปถึงพี่น้องประชาชนเบิ่งรายการกันอยู่ยังฝากคำถามนั้นเข้ามาได้เพราะมื้อนี้รายการสดครับ0452813 930452813 93มีขอคำถามประเด็นใดจะแช่จะบอกกล่าวกันโทรเขามาได้เลยนะครับคัดจังหวะเขาได้เลย
1: บ
0: อกต้องทางเขาบอกจบนะครับไปอัปเดตเพิ่มเติมจากปฏิครม.กันแน่ในการเพิ่มพื้นที่ประสบภัยจังหวัดสมุทรสงครามนะครับอาจจะบริยุนิอีสานบ้านเฮาแต่ไปฟังเรื่องของการซอยเหลือกันแน่เพราะท่านนายกรัฐมนตรีเองก็มีการกำชับทุกจังหวัดในการเร่งไล่สื่อให้ทางปปพ.เพื่อให้ทางออมสินโอนเงินซอยเหลือเยียวยาให้พี่น้องประชาชนนะครับช่วงแรกเนี่ยมีการเว้าถึงก็คือ25สิงหาคมครม.มติเห็นชอบในเรื่องของหลักเกณฑ์ในการซอยเหลือผู้ประสบภัยนะครับก็มีการออกเกณฑ์ออกมาว่าผู้ได้น้ำท่วมจากฝนตกนี่ก็คือท่วม7มือได้ 9,000 บาทต่อครัวเรือนบ้านอ้อมน้ำท่วมบ้านอ้อมบ้านนี่ได้หลักเกณฑ์คือ 5,000 บาทจำนวน41จังหวัดมีการอนุมัติกรอบวงเงินอยู่558กว่าล้านบาทนะครับใส่ในงบปี2569คืองบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น22กันยายนครม.กับมีมติจ่ายเงินนะครับในช่วงที่เกิดเหตุก็คือ15พฤษภาคมถึง30กันยายนที่ผ่านมาเท่านั้นจากนั้น29กันยายน

0: ครม.ก็เห็นชอบเพิ่มเติมอีก24จังหวัดก็คือมีกรุงเทพร่วมเป็น65จังหวัดนะครับและก็อนุมัติวงเงินอีก 4,731 กว่าล้านบาทและก็30กันยายนครับเมื่อช่วงปิดท้ายของงบประมาณพอดีนะครับจังหวัดสมุทรสงครามเองก็ได้ประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเนื่องจากเกิดอุทกภัยจากฝนตกหนักมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบอยู่ 22,357 ครัวเรือน6ตุลาคมครม.ก็เลยบอกว่ามีการประกาศนะครับมีมติเห็นชอบให้จังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดประสบภัยเพิ่มเติมนะครับที่จะได้รับเงินเยียวยา 9,000 บาทต่อครัวเรือนตามหลักเกณฑ์จากวงเงินที่เคยอนุมัติไปก่อนหน้านี้แล้วซึ่งกรณีดังกล่าวเองก็ยังบ่เข้าข่ายความคุ้มครองในโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพราะว่าโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้มีผลก็คือบังคับใส่คือ1ตุลาคม
1: ครับมันท่วมก่อน
0: น้ําท่วม สมุทรสงครามก่อนก็คือ30ท่านกันยายนแต่พรบประกันภัยนี่ไปครอบคลุมก็คือ1ตุลาคม
1: ครับ
0: ก็คือดังนั้นก็ยังบ่ครอบคลุมแต่ว่าเหตุเกิดเหตุแบบนี้แล้วจะเฮ็ดจังได๋ท่านนายกเองในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์นะครับในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็สั่งการในเรื่องของการเยียวยาให้ถึงมือผู้ประสบภัยนะครับจากตอนนี้มีผู้ประสบภัยที่ลงทะเบียนจากทั้งหมด60จังหวัดกว่า 1.2 ล้านคนทางปภ.และกับประสานทางออมสินครับในการเร่งโอนเงินให้พี่น้องประชาชนตามลำดับความหมายก็คือว่าต้องเปิดออมสินบ่อาจจะบ่จำเป็นครับใส่วิธีการคือผูกพร้อมเพย์พร้อมเพย์แบบใดพร้อมเพย์บัตรประจำตัวประชาชน
1: ครับ
0: เดี๋ยวเพิ่นสิโอนเงินเข้าทางตามเลขบัตรประชาชนเข้าบัญชีไปเลยอันนี้ก็สะดวกดังนั้นเองอัปเดตบัญชีธนาคารอัปเดตพร้อมเพย์ว่าเป็นจะไหนกันแน่ที่สำคัญตอนนี้ก็มีการกำชับแล้วก็อปท.นะครับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเองก็เร่งสำรวจทรงไร่ซื้อให้มาฮอดปภ.ตอนนี้มี2จังหวัดยื่นเข้ามาแล้วนะครับก็คือสระแก้วและกระบี่และทางธนาคารออมสินกสิโอนเงินให้มินิละมือแรกก็คือ8ตุลาคมนั่นเองนะครับ
1: เอาใจซอยเนาะ
0: ครับผม
1: เกือบเบิดประเทศ
0: เกือบเบิดประเทศ
1: รวมแล้ว66จังหวัด
0: อีสานบ้านเฮาก็อาจจะมีอยู่ก็คือริมน้ำและอุบลเองก็มา4หาครัวเรือนเพิ่นอยู่เป็นแบบพักอาศัยอยู่ริมน้ำเนาะน้ำก็สูงไงครับมันก็กระทบเป็นปกติหรือว่าน้ำท่วมซ้ำซากแต่ที่สำคัญคือปีนี้ก็มีการบริหารจัดการฟังคำเตือนจากหน่วยงานราชการการทุกคนก็ปลอดภัยอยู่ดีมีสุขกันช่วงนี้นั่นเองนะครับ อีกเรื่องนึงเมื่อวานนี่เหตุการณ์เกิดขึ้นมีข่าวแชร์ในออนไลน
1: ์บาดเจ็บนิดหน่อย
0: คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นหลังจากที่มีคนแชร์ภาพการติดตามเรื่องของสายการบิน
1: บ
0: ว่าเอ๊ะสองสายการบินนี้เป็นอย่างคือวกกลับ
1: ลงบ่ได
0: ้ลงบ่ได
1: ้กลับไปที่กรุงเทพอีก
0: ทั้งที่สภาพอากาศปกติฟ้าเปิดแดดเปรี้ยงล่มกับบ่ได้แห้งเป็น
1: เกิดยังขึ้น
0: เกิดเหตุการณ์เมื่อวานเกิดขึ้นก็คือเครื่องบินรบ F5 ของกองบิน21ประสบปัญหาคัดของเพิ่นจอดเกเดอยู่กลางลั่นเวความหมายคนถามว่าเอ้าเป็นจอดแล้วเครื่องบินพาณิชย์ขึ้นลงบ่ได
1: ้
0: เพิ่นใส่ลั่นเวเดียวกันความหมายคืออาคันแนมไปเอาแบบง่ายๆคือฟังซ้ายเป็นของผู้โดยสารก็คือพาณิชย์อาคารผู้โดยสารฟังขวาก็เป็นของกองบินใส่ลั่นเว่มองแลนเดียวกันแต่ย่ามวกเขาวกออกนี่ใส่คนละฟังดังนั้นแล้วนี่ก็คือเหตุให้บ่สามารถที่จะลงจอดได้ช่วงเวลา 5:00 น.ของเมื่อวานนี้นะครับก็คือเกิดเหตุเครื่องบินขับไล่ F5 TH ฝูงบิน211กองบิน21อุบลราชธานีประสบปัญหาขัดของทางเทคนิคจอดเกเรอยู่กลางลั่นเว่เจ้าหน้าที่กู้ภัยกระเร่งดำเนินการตรวจสอบและให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนครณีดังกล่าวส่งผลให้เที่ยวบินที่เดินทางมาจากกรุงเทพก็คือเที่ยวบินของ FD3374 ดอนเมืองอุบลนะครับและก็เที่ยวบินของ VZ นะครับ220สุวรรณภูมิอุบลบ่สามารถลงจอดได้ก็ต้องวนกลับไปที่สนามบินต้นทาง
1: ผู้โดยสารได้กำไร
0: ก็นั่งโดนแนนหน่อยนึงจาก50นาทีก็เลยเป็นชั่วโมง
1: นั่งรถ
0: เป็น2ชั่วโมงแล้วคนก็แต่มีไผมีภารกิจก็อาจจะ
1: ลำบากอยู่ตัวนี
0: ้คัดของกันแน่
1: ต้นว่าจะมาก็ดีอยู่โรงอยู่ศาลเนาะมีลำบากแน่ๆ
0: แม่นครับก็คือขาดเวลาขาดโอกาสกันไปทางกองบินเองก็มีการออกแถลงการจากเหตุการณ์เรื่องต้นก็บอกว่าเรื่องของการดําเนินการนี่ก็คือต้องมีการระมัดระวังในการเคลื่อนย้ายเครื่องบินเพราะว่าต้องระมัดระวังเพื่อบ่ให้กระทบกับโครงสร้างและกับระบบของเครื่องบิน
1: บ่คือรถย่นแน่เนาะ
0: บ่แม่นรถย่น
1: เห็นออกไปซุกออกไปก็แล้ว
0: ซุก ลากปล่อยเกียร์ว่างสุกเลยอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: เครื่องบินต้องใส่ความระมัดระวังกันแน่นะครับดังนั้นจำเป็นต้องปิดพื้นที่และก็การใส่สนามบินชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยทางกองทัพอากาศเองก็ขออภัยในความบ่สะดวกต่อพี่น้องประชาชนในการใส่งานสนามบินในช่วงเวลานั้นนะครับและก็ขอความร่วมมือติดตามข่าวสารจากทางราชการเป็นหลักเพราะบางทีเนี่ยคนก็แชร์กันไปเกิดเหตุยังบ่ยังสินาดังนั้นก็คือมีการแถลงออกมาแล้วสร้างความเข้าใจตอนนี้ก็ขึ้นบินได้ตามปกติ
1: ทุกคนปลอดภัยบ่มีปัญหาครับ
0: ครับมื้อนี้ขอกฎหมายเตรียมกันไว้เรียบร้อยช่วงนั้นมื้อวานสัปดาห์ที่แล้วนี่คุยกันเรื่องของการเปลี่ยนนามสกุลที่คุยกันว่าช่วงท้ายว่าจดทะเบียนสมรสกันอยู่ดีๆก็จดทะเบียนยากันในสถานะเพราะว่าเรื่องของอาจจะเป็นการฟ้องล้มละลายหรือจะเป็นขอกฎหมายการฟ้องร้องกันแล้วแต่ดังนั้นแล้วบางคนก็ใช้วิธีการคือชุบร่างเปลี่ยนตัวเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนไปหลายรอบบางคนก็ใช้วิธีการคือเปลี่ยนไปแล้วก็ยังอยู่สถานะคงเก่าอย
1: ู
0: ่แต่ก็ยังอยากให้เห็นว่าเหมือนสมรสกันแต่บ่ได้สมรสใช้วิธีการคือภรรยาอาจจะใช้วิธีการคือเปลี่ยนนามสกุลใหม่ชื่อใหม่และกระทั่งผู้ชายหรือสร้างสามีเองก็ใช้วิธีการขอมาใช้นามสกุลร่วม
1: กับเมีย
0: กับเมีย
1: ถ้าเมียยินยอมกับว่าเป็นยังจะ
0: ของ
1: นามสกุลเขาอนุญาตยินยอมกับไม่มีปัญหา
0: แต่สถานะทางครอบครัวทางสังคม
1: ไม่มีแล้ว
0: ไม่มีแล้ว
1: ครับ
0: ถือว่าเป็นบุคคลหนึ่งใช้นามสกุลเหมือนกัน
1: คือแต่ก่อนการใส่นามสกุลมันยากอยู่เด้สมัยก่อนเนาะจะต้องตรวจสอบข้ออย่างเดียวนี้ง่ายง่ายว่ามันมีเครื่องใหม่เครื่องมือในการที่จะตรวจสอบว่ามันไปซ้ำคนอื่นแล้วก็เข้าสิขอตั้งใหม่เลยก็ได้หรือไปใส่น้ำคนอื่นก็ได้แต่เขายินยอมเรื่องอนุญาตเป็นหนังสือมาก็ใส่ได้ครับ
0: ว่
1: ามีไฟห้องห้ามแล้วมันง่ายขึ้นกว่าแต่เก่านี่โอ้โมเมนต์เรื่องธรรมดาจะไปใส่นามสกุลคนอื่นนี่ยากเด้เพราะมันก็เห็นเจ้าที่ตำรวจอยู่เป็นโมกันนี่ละ
0: ครับ
1: ครับใส่นามสกุลทั้งเมียเพราะนามสกุลเมียนามสกุลใหญ่ทีละพ่อเขาเป็นผู้การแล้วก็เป็นตำรวจหน่อยเนาะเขาก็เกรงใจด้วยไปใส่นามสกุลผู้การสมัยนั้นนะคร
0: ับ
1: แต่เดี๋ยวนี้เขาอาจจะมองว่าเป็นเรื่องปกติแล้วบางทีเราใส่ทั้งนามสกุลเจ้าของแล้วก็ไปใส่นามสกุลของอีกฝ่ายหนึ่งก็มีเป็นสองนามสกุลเลยกฎหมายก็บ่ห้าม
0: เป็นแบบเว้นกลางเนาะเป็นชื่อนามสก
1: ุ
0: ล
1: ก็แล้วแต่จะเอาผัวขึ้นก่อนเอาเมียขึ้นก่อนก็แล้วแต่ความพอใจของเราสมมติผมซื้อบ่พันเนาะเมียผมนามสกุลแจ้งขาวจริงๆผมก
0: ับ
1: ประพันธ์แจ้งขาวพัวทวีก็ได
0: ้
1: หรือเสียวประพันธ์พัวทวีแล้วจังแจ้งขาวก็ได
0: ้แบบนี้ก็ได
1: ้ได้ซับหน้าซับหลังแล้วแต
0: ่
1: หรือผมสิเปลี่ยนชื่อผมเป็นแจ้งขาวก็ได้นายแจ้งขาวแล้วนามสกุลประพันธ์ก็ได้แล้วจังพัวทวีก็ได
0: ้
1: ถามมันบ่ขัดต่อระเบียบหรือข้อบังคับม
0: ัน
1: เป็นคำลามกของอาจารย์หรือคำที่ไปพ้องกับนั่นเพิ่นก็จังบ่ได
0: ้ขอ
1: เฮ็ดได้เบิดทุกอย่างครับบ่มีปัญหาอย่างเดียวนี่ครับง่ายมากเลยนามสกุลเปลี่ยนมือนึงถามเธอก็ได้ถ้าบ่ขี้ข้านนะครับ
0: ยากขันบ่ข้านเอาเอกสารยามไปเฮ็ดธุรกรรมเน
1: า
0: ะ
1: ครับบางคนที่บ่ค่อยสุจริตหลายเนาะเขามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคดีความมีลงอยู่ศาลหรือเคยจำคุกยังออกมาเขาก็เปลี่ยนชื
0: ่อ
1: ออกมาเขาก็เปลี่ยนนามสกุล
0: ชุบร่างสร้างตัว
1: แมนหรือสิไปตัวเขาจังซี่เขาเริ่มจำได้แล้วก็เปลี่ยนชื่อก็ไว้หนวดแน
0: ่
1: ตัดผมใหม่แน่เฮ็ดทรงใหม่แล้วก็ไปตัวต่อ
0: ผิดสิเปลี่ยนบ่ได้คือเลขบัตรประชาชนนี่แหละ13หลัก
1: นักคนก็บ่ค่อยเบิ่งเด้
0: บ่ค่อยหัวซ่า
1: บ่ค่อยหัวซ่า
0: บัดหูแต่ว่าเปลี่ยนชื่อใหม่เรียบร้อยแล้วก็เป็นคนใหม่เพิ่นว่าซี
1: ่
0: นะฮะเอาอีกประเด็นนึงที่เกิดในสังคมเฮาก็เบิ่งทั้งโลกโซเชียลเนี่ยแล้วก็มีทั้งบางรายการก็เอามาคุยกัน
1: ฮอดฮู้เน
0: า
1: ะ
0: โอ้เป็นประเด็นที่แบบว่าหลายประเด็นผมก็เลยหยิบเรื่องนึงจากเหตุการณ์นั้นมาในนึงเพราะว่าหลายคนอาจจะอยู่ในห่วงของการที่จะก่อร่างสร้างตัวบ่มาชุบตัวก่อร่างสร้างตัวหลายพื้นที่อย่างเช่นเมืองเก่าอุบลเองเนี่ย
1: ปิดเปลี่ยนไปหลายเน
0: า
1: ะ
0: เปลี่ยนไปปิดเช่าขาย
1: เซ็ง
0: เซ็งบางคนก็บอกว่าโอ้พ่ออยากจะกลับมาบ้านมาเฮ็ดธุรกิจอยู่บ้าน
1: ครับ
0: การจะเช่าการจะเซ็งเฮ็ดจังไหนแน่มันจะบ่เสียผลประโยชน
1: ์ครับ
0: เข้าใจหูเท่าท่านขนาดไหน
1: ครับปกติแล้วคําว่าเซ็งนี่มันบ่เป็นภาษาไทยเด้แล้วในกฎหมายไปเปิดเบิ่งบ่มีคําว่าเซ็งมันเป็นภาษาจีนแต่จิ๋ว
0: ครับ
1: แปลว่าสืบทอดหรือยกให้เจ้าเฮ็ดต
0: ่อ
1: ครับจะเซ็งหรือจะเจ๋งท่านก็คิดเอาเองบางเทื่อเข้าไปบ่ไหวเนาะ
0: ครับ
1: ไปเซาเข้ามาแล้วเฮ็ดกิจการเซาเข้ามาระยะยาวแน่10ปีจังซี่จดทะเบียนกันเรียบร้อยปรากฏว่าเฮ็ดบ่ไหวไปบ่ได้ทุนบ่มีขึ้นป้ายเลยเซ็งบัดนี้ข้าวของก็ซื้อมาบ่แหกแต่กระโปงในการประกอบอาหารเนาะมีเตาแก๊สมีนั่นมีนี่บ่ทุกอย่างโต๊ะเก้าอี้พร้อมหมดเลยติดป้ายไปจะเซ็งมาครับถ้าตกลงกันได้ก็เซ็งกันไปแต่ท่านอย่าลืมเด้เซ็งนี่มันแปลว่าหยังท่านต้องไปเบิ่งดีๆถึงแม้ว่ามันบ่มีในกฎหมายไทยก็ตามแต่ว่ามันเป็นสัญญาชนิดหนึ่งประเภทหนึ่ง
0: ครับ
1: ครับที่ มันจะต้องคุยกับเจ้าของเก่าที่เขาเป็นเจ้าของที่ดินหรือผู้ที่เขาเป็นเจ้าของอาคารที่ให้เช่าโดยดีซะก่อนครับคือเซียงนี่มันบ่ได้เช่าโดยตรงสมมุติว่าคุณปิยพงษ์อยากเช่าบ้านหรือเช่าอาคารเพื่อเฮ็ดกิจการ
0: อาหารกาแฟ
1: ก็ไปเช่ากับเขาโดยตรงมันบ่แม่นเซียงแน่ๆนี่มันบ่แม่นเซียงเพราะไปเช่ากับเขาโดยตรงบ่แม่นเซียงเซียงมันต้องไปถ้าเว้าตามภาษากฎหมายคือไปเช่าช่วงจากบุคคลที่เขาเช่าเดิมมาอยู่แล้วคุณปิยพงษ์ไปเช่าบ้านกับนายประพันธ์
0: ครับ
1: แม่นบ่ครับเช่ากับผมนี่ป่านนี้ปรากฏว่าคุณปิยพงษ์ไปบ่รอดครับก็เลยจะหาคนมาเซียงนี่มันยังจะเป็นเรื่องเซ็ง
0: เปลี่ยนม
1: ือแม่นแต่ว่าผมนี่เจ้าของที่หรือเจ้าของอาคารนี่ผมก็ลอยตัว
0: ครับ
1: แต่ต้องมาบอกผมเด้แล้วในสัญญาระหว่างผมผู้ให้เช่าเจ้าของที่หรือเจ้าของอาคารนี่ที่เฮ็ดกับคุณปิยพงษ์นี่มันต้องมีขอตกลงกันว่าสามารถให้เช่าช่วงได้หรือให้เซ็งได
0: ้
1: แต่ว่าถ้าในสัญญามันปิดบอกว่าห้ามนะคุณปิยพงษ์เอาไปเช่าช่วงหรือไปเซ็งบ่ได้นะผมเป็นเจ้าของที่ถ้าผมบ่ยินยอมเป็นรายลักษณ์อักษรนี่บ่ได้
0: ดังนั้นคือการ
1: ที่จะ
0: ไปเซาไปเซาไปเซ็งกันตอนนี้จะนี่มันต้องอยู่ในสัญญาว่าให้เฮ็ดไปก่อนนึง
1: คือบอกง่ายๆว่าม
0: ีบ่มันมี
1: บ่จําเป็นครับคือบอกง่ายๆว่าท่านจะเซ็งกันคุณพี่พวกจะไปหาไผมาเซ็งกันแล้วแต
0: ่ครับ
1: ครับผมนายประพันธ์ต้องยินยอมถ้าในสัญญามันระบุว่าต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือก็ต้องให้ผมยินยอมเด้ถ้าคุณไปเซ็งกัน2คนเจ้าของเดิมคือผมนี่บ่ฮู้เรื่องนํา
0: ครับ
1: การเซ็งมันมีปัญหาทันทีเลย
0: เอาแต่ว่าบ่ได้ฮู้เรื่องแต่ว่าจ่ายเงินคู่เดือนอยู
1: ่ก็ต้องมีสัญญาแม่นบ่ล่ะครับท่านสิฮู้ว่าเซ็งจักปีท่านเซ็งกันจังได๋แล้วผมเป็นเจ้าของที่ผมก็ใจบ่ดีเด
0: ้
1: ที่ผมให้คุณปิยพงษ์เซานี่ผมก็ไว้ใจ
0: ครับ
1: ว่า1รูปรอ
0: ครับ
1: 2ฐานะดี3มีงานการโอ้โหมันคงผมเลยให้เซาว่าที่ผมมาเซ็งผมก็ฮู้เพิ่นออกจากคุกมันจะไหวบ่มันจะเผาบ้านผมบ่นี่มันจะลักของผมบ่นี่ของที่มันอยู่ในอาคารผมนะบางทีเวลาเฮาไปเซาเนาะก็จะมีแอร์มีเตียงมีหยังให้แม่นบ่ล่ะถ้าว่าเซาเพื่ออยู่อาศัยแต่ว่าเพื่อประกอบการก็จะมีห้องครัวมีเตาแก๊สมีโต๊ะเก้าอี้ถ้าเขาจะประกอบอาหารบางคนเขาเฮ็ดขึ้นมาเพื่อให้คนเซาประกอบอาหารก็จะมีของครบเบิดเลยแล้วมาเซามาอันนี้บ่เอิ้นเซ็งนะครับเซ็งมันต้องมีอย่างน้อย3ฝ่ายมันยังจะเป็นเซ็งได
0: ้
1: คือมีผู้ที่เป็นเจ้าของเดิมแล้วมีผู้เซาคือคุณปิยพงษ์แล้วก็มีนายกนายขอไผก็แล้วแต่มาเซ็งจากคุณปิยพงษ์มันต้องเป็น3ฝ่ายเด
0: ้
1: สามารถเซาก็ผมโดยตรงมันบ่เป็นเซ็งมันก็เป็นเซาสับกันธรรมดาเซาสถานที่เพื่อประกอบการค้าเซาอยู่อาศัยเซาเพื่อจะเฮ็ดโกดังเก็บของจังซี
0: ่
1: มันก็จะเป็นเรื่องนั้นครับมันก็จะบ่เกี่ยวกันแต
0: ่
1: ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ
0: เป็นธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจบ่ฮะ
1: มันก็เซ็งแล้วบ่ได้ธุรกิจก็เซ็งเพื่อนอนซื่อๆนี่ก็คือสิบ่มีผู้เซ็งเพราะว่าเซ็งมันใส่เงินก่อนใหญ่เด
0: ้
1: มันจะเอาของเขานําล่ะของในกิจการเขาแบบผมเฮ็ดแล้วมันไปบ่รอดหันแก่เห็นบ
0: ่
1: เกิดขึ้นเต็มเลยส่งไปส่งมาบ่มีคนกินบ่ไหวแล้วเว้ยเครื่องก็แพงลูกน้องก็นี้เบิดเงินเดือนของยิ่งใจเขาเซ็งดีกว่าไผจะเอาล่ะมาเขินป้ายไปเงินก็ผมก็ต้องการเป็นก่อนเนี่ยจะมาจ่ายเป็นเดือนก็ปิดก็ปล่อยคือผมจ่ายเจ้าของที่แท้จริงเจ้าของเก่าเขานั่นมันก็บ่ไหวผมติล่ะผมก็ต้องการเงินก่อนเซ็งนี่มันจะต่างกับเซาอยู่ 2-3 อย่างแต่เรื่องเนื้อหาในการที่เฮ็ดสัญญาท่านต้องไปเบิ่งดีๆคือการเซ็งนี่มันคือโอนสิทธิการเซาจากบุคคลที่เขาเซาเดิมนั่นให้คนอื่น
0: ครับ
1: แค่นั้นล่ะแล้วก็เจ้าของที่เขาเป็นเจ้าของที่คือผมนี่ต้องฮู้นําว่ามันเฮ็ดหยังกัน2คนนี
0: ่
1: แต่ถ้าเขาฮู้แล้วเขายินยอมบ่เกิดเรื่องครับเพราะว่าเขาได้ค่าเซาอยู่แล้วบางเทื่อตกลงกันในสัญญาว่าปกติแล้วคุณพี่พ่อต้องจ่ายผมเนาะเดือนละหมื่นเนาะในสัญญาก็เขียนมามาจ่ายผมเลย
0: ครับ
1: เพราะคนเสี่ยงมาจ่ายผมเลยคนเบียพ่องก็บ่ต้องเฮ็ดหยังก็ออกไปที่ละจากบ้านเพราะเบิดสิทธิ์ล่ะคนที่เขาเข้ามาใหม่เขาก็ได้รับสิทธิ์การเซาคนเบียพ่องมีจังไหนเขามีจังซั่นเขารับช่วงสิทธิ์เขารับโอนสิทธิการเซาแล้วมาจ่ายเงินกับผมแต่ว่าคนเบียพ่องเนี่ยวางหยังจังเสี่ยงแบบได้หยังก็คือได้ก่อนนึง
0: เงินก่อนนึง
1: แม่นอาจจะแสนนึง 200,000 เพราะว่าคนเบียพ่องก็ลงไปหลายเด้มีเก้าอี้มีโต๊ะมีห้องครัวมีแอร์มีหยังเตรียมให้เบิดเมนูอาหารเตรียมให้เบิดล่ะเครื่องส่งกาแฟมีครบล่ะก็อยากเอาตัวนี้คืนแต่ว่าเซามาจ่ายกับผมหรือจะให้คนเซ็งจ่ายกับคุณปิยพงษ์ก็ได้แต่ปิยพงษ์ก็มาจ่ายผมคือเก่าส่วนมาปิยพงษ์ก็ถอยหลังไปแล้วบ่บ่ายเงินเขาแล้วแต่บางคนก็มีนะรับเงินเขาแล้วบ่มาจ่ายเจ้าของที่แท้จริงคือผมนี
0: ่
1: ผมก็เริ่มอารมณ์บ่ดีแล้วเล่นงานท่าน

0: หมดนะต้องไปจดทะเบียนนะครับการเซาคือการเซาบ้านเขาเซาครับดังนั้นแล้วระยะเวลาในการเซาธรรมดาจักปีก็ได้เซาปีนึงเซา2ปีเซา3ปีถ้าเกิน3ปีไปจดทะเบียนหรือเซา35ปีก็ลดลงมาเหลือ30ปีค่าเซาก็จ่ายกันไปแต่ว่าถ้าเซ็งนี่ระยะเวลามันจะยาวกว่าเซาคนเบียร์พวกไปเซาบ้านคนมีบ่เซาเพื่อมาเฮ็ดไปเฮ็ดหนังสืออยู่กรุงเทพจังซี่เซาเพื่อภาคอาศัยเซา30ปีเลยบ่มีดอกถ้าค่าขายนั่นทำเลดีเนาะอาจจะยาวกว่านั้นแต่ว่าเซาอยู่กับเซาปีนึง2ปีเฮ็ดจบแล้วก็หนีไปอยู่หม่องใหม่ไปหาทำงานบ่ไปเซายาวยาวยาวปานนั้นแต่ว่าสิ่งนี้มันจะยาวลักษณะมันจะยาวแต่เซาธรรมดาก็ปี2ปีบาดนี้เรื่องค่าเซาคือกันค่าเซาถ้าเซาธรรมดาก็เดือนนึงใจสิ้นเดือนใจต้นเดือนใจหรือหายใจก่อน2เดือนมีหลวงหน้ามียังบาไป
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าเสี่ยงนี่เหรียญเป็นก่อนเด้เป็นก่อนซะก่อนแล้วอาจจะมีขอตกลงว่าจ่ายค่าไฟค่าน้ําค่าเสื่อมราคาหยังหรือค่าเซาต่างหากอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงฝันตกลงกันได้ไว้ดีๆนะครับไปตรวจสอบซะก่อนว่าเจ้าของที่คือผมนี่ยินยอมบ
1: ่ครับ
0: เขายอมรับเรื่องการที่ท่านเสี่ยงกันบ่แต่เขาบ่ยอมจริงเด้มีปัญหาเลยมันมีปัญหาเขาอาจจะบอกเลิกสัญญาก็ได้
1: เพราะว่าเจ้าของเก่าอาจจะบอกไม่เศร้าแล้ว
0: แมนก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาทันท
1: ีอาจจะเสี่ยงอยู่แต่ว่าต้องถามอีกว่าคนที่มาเศร้าต่อนี่เฮ็ดธุรกิจยัง
0: แมน
1: เพิ่นเถื่ออาจจะบอก
0: เห็นบ่คือกรณีที่เว้าถึงนี
1: ่
0: คุณยายยังที่ลูกเอาไปฝากไว
1: ้อยู่ญี่ปุ่น
0: ครับปรากฏว่าเอาเราไปขังไว้ยังบ่ล่ะแล้วเรื่องแดงขึ้นมาจังซี่ระบัดนี้มันก็มีปัญหาเรื่องธุรกิจของเราที่มาเซาเฮ็ดโกดังเห็นบ
1: ่ครับ
0: ที่ไปเซาเขานั่นเจ้าของก็ว่าเขาจะบอกเลิกได้นั่นเพราะว่าเขาบ่พอใจแล้วครับแล้วเฮ็ดกับแม่แบบนี้แล้วมีเรื่องบ่ชอบมาพากลเขาจะบอกเลิกสัญญาน
1: ั่นน่ะก็เป็นสิทธิ์ของเจ้าของที
0: ่แม่นก็อาจจะผิดสัญญาหรือผิดข้อตกลงที่เขาเห็นไปเฮาก็บ่เห็นสัญญาระหว่างเจ้าของที่นะเพราะว่ากิจการนี่สร้างอยู่ตั้งทีที่เซาแม่นบ่ล่ะไปเซามาเด้มานี่ปรากฏว่าเซาแล้วปุ๊บก็จะคุบเอาบัดนี้อยากเปลี่ยนสัญญาทีละบัดอยากใส่ซื้อเจ้าของลงไปผู้เป็นลูกก็ดีอันนี้ผมก็บ่ว่าดอกธุรกิจบางเทื่อมันก็ต้องเฮ็ดแบบนี้บ่เห็นแก่ได้เกินไปบ่แล้วก็ครอบครัวของเขาเนาะบัดนี้แต่ว่าอันไปเฮ็ดกับแม่เนี่ยผมก็อนาจใจเอาผู้เฒ่าไปไว้แบบนั้นแล้วก็2ปีเคิงบ่เคยไปเยี่ยมเลย
1: ครับ
0: แล้วมันก็คุกดีๆเนาะคนไปขังมันบ่ก็น่าเห็นใจอยู่ครับแต่ว่าขออ้างแล้วว่าแม่ป่วยแม่เว้าบ่รู้เรื่องแม่นั่นแม่นี่ผมว่ามันก็เป็นขออ้างของคนเนาะแต่ว่าสังคมก็ต้องตรวจสอบเพราะว่าดีอยู่เด้ที่เรามาแชร์แบบนี้แล้วคนที่ถูกขังแบบนี้คนที่ลูกเอาพ่อแม่ไปทิ้งแนวนี้หรือสถานที่ที่ให้บริการเกี่ยวกับการดูแลคนสูงอายุนี่เขาจะได้ปรับปรุงตัวเขาว่าเหตุแบบนี้บ่ได้มันเป็นละเมิดสิทธิ์เด
1: ้
0: มันถึงขั้นว่าไปกักขังนวงเหนียวเขาเด้เขาห้องกากๆเห็นบ่อยู่นนทบุรีซอยนี้ถูกขังจามโซรามหยังนั่นย้อนผ่าย้อนหยังลงมาต้องบอกเขาไปบ่ได้เพราะประตูมันสูงเจ้าของเขาจักเป็นไผแต่ว่าเขามาไขเอาตู้แดงไปแล้วตำรวจก็ไว้เด
1: ้
0: ตู้แดง191ติดอยู่หน้าวงนี้มั้ยบ
1: ่ครับ
0: จ้างคนมาไขเอาหนีเลยแฮงเป็นพิรุธตำรวจก็จักหยังล่ะแม่นบ่ล่ะ
1: คร
0: ับ แล้วออกเฮ็ดหยังล่ะตู้แดงมันเคยอยู่นั่นก็เว้ามาตรวจก็บ่เกิดเหตุการณ์หยังก็แล้วเอาออกเพื่อขอเฮ็งผิดสังเกตเลยว่าตำรวจฮู้เห็นบ่ว่าหม่องนี้มันขังคนน่ะเจ้ามีนอกมีในบ่นี่ยากเด้ตำรวจกองเมืองพร้อมแม่นบ่ล่ะของนนทบุรีนี่ก็ปัญหาตามมาอีกผมอยากให้ตรวจสอบทั่วประเทศเลยบ่ได้มี2หม่องนี่หรอกผมว่ายังหลายอยู่บนบ่เผอมีแม่นบ่ล่ะแล้วผู้เฒ่ามันจะสิตนเนาะ
1: ครับ
0: เคย
1: เห็นของบ้านก็เรียกว่าบ้านพักคนชราเนาะแต่กี่ครับ
0: มันก็เข้าใจว่าคือสิอยู่ดีมีความสุข
1: แม่น
0: แต่ว่าเบื้องหลังมันบ่แม่น
1: ภาพที่ออกปุ๊บมันก็จะเป็นแบบผิดพรบคอมพิวเตอร์บ่ที่ว่าเอาข้อมูลบ่ตรงเข้าไปในให้คนเข้าใจผิด
0: บัดนี้ล่าสุดเขาก็สร้างปิดล่ะแม่นบ่ล่ะป้าแมวเราอาจจะต้องถูกดำเนินคดีเด้เขากำลังตรวจสอบหาเรื่องเอาเราตีคุกอยู่เพราะว่ามันเป็นปัญหาหลายอย่างเลยดังนั้นแล้วก็จะไปเฮ็ดบาปผู้เฒ่าเด้อครับไผเบิ่งพ่อเบิ่งแม่ก็เบิ่งให้ดีๆครับโอกาสสุดท้ายของท่านละที่ท่านจะตอบแทนบุญคุณของบุปการีถ้าเลื่อยเวลานี่ไปทั้งเถื่อเพิ่นบ่อยู่เพิ่นไปแล้วท่านแก้ไขยังบ่ได้เด้ท่านไปใส่บาตรท่านไปสังฆทานท่านไปเพ่นจักเพิ่นสิได้รับบ
1: ่
0: ก็บ่ฮู้ตัวนั้นแต่ว่าตอนนี้ท่านอยู่พ่อแม่ท่านอยู่นะครับอยากกินหยังก็หาให้ท่านกินท่านอย่าไปใส่ผ้าท่านไปอย่าไปบังคับอย่าไปขู่เข็นอย่าไปนั่นเสียใจภายหลังแก่บ่ได้เลยแนวอื่นยังแก่ได้เด้ครับสร้างบ้านผิดหรือออกทางใหม่เสียเงินยามันแต่เรื่องความผิดในใจเฮาเนี่ยเฮาเฮ็ดกับพ่อแม่บ่ดีพ่อเพิ่นบ่อยู่แล้วไปขอโทษไปเคารพศพยังมันบ่ประโยชน์เลยไปแล้วเพิ่นบ่ได้ยินแล้ว
1: ครับ
0: แม่นบ่ครับเฮาต้องเว้าตอนเพิ่นอยู่ไปขอขมาไปกราบตีนเพิ่นไปทุกอย่างที่เฮ็ดให้เพิ่นบ่สบายใจหรือเสียใจให้เพิ่นให้อภัยเฮาให้ได้นะครับเฮาจึงจะเป็นคน

0: ขึ้นมาสั่นลำบากประชาชนนี่ยากเลยเห็นยังกับบ่ขึ้นครับทางซื
1: ่อไอ้บุพการีทางคุณแม่สามารถที่จะดำเนินคดีได้มั้ยว่า
0: ถ้ามันเขาความผิดทางอาญาไปตีเราทำลายเรามันก็โอเคอยู่แล้วทำลายร่างกายก็โทษแห่งนักเด
1: ้
0: ขาพ่อขาแม่เป็นเหตุจักกันเนี่ยผ่านชีวิตอย่างเดียว
1: อาจจะยังไม่ได้ทำลาย
0: เบาเบาถึง
1: ยังไม่ได้แบบ
0: ขาเบาถึงว่ากฎหมายเขาว่างนักอยู่แต่ว่าถ้ายังบ่ทันได้เฮ็ดหยังมันบ่ครับอาจจะเป็นเรื่อง
1: มีทำลายร่างกายทำลายจิตใจ
0: แมนมินประมาทกับเขาคายให้กันเนี่ยท่านไปไหว้พ่อแม่ท่านบ่ดีนั่นนี่นู่นละเหตุหนึ่งที่ผู้เฒ่าจะเอาของขึ้นได้คือหมายความว่าบางเทือยกทรัพย์สินให้ลูกไปเนาะ
1: ครับ
0: ที่เราเคยคุยกันดินนี
1: ่ครับ
0: มันมีข้อนึงเกี่ยวกับเรื่องประพฤติเนรคุณครับฟังที่ซื้อกันนาอายแล้วผู้เป็นลูกนั่นท่านประพฤติเนรคุณพ่อแม่ไปฟ้องเอาที่ดินขึ้นอยู่ศาลนะพ่อแม่ไปฟ้องศาลนะว่าลูกมันประพฤติบ่ดีมันทำลายร่างกายมันบ่ทรงเสียมันบ่ให้เขาให้น้ำกินยามเวลาผู้เฒ่าอยากไล่บ่พาไปหาหมอให้กินเขาก็เกลือจนจะเป็นโรคไตแล้วมันก็กิจการยังมันหุบเอาเบิดนี่ศาลเขาเบิ่งแล้วเขาก็โอ้ลูกผู้นี้มันไหวบ
1: ่
0: ถ้าบ่เป็นเรื่องจริงผู้เฒ่าบ่มาเด
1: ้
0: แต่ว่าหลังๆนี่ผู้เฒ่าบ่เป็นเรื่องจริงก็ไปเด้เพราะว่ามันมีใหญ่น้องอยู
1: ่
0: ผู้บ่ได้ก็อยู่พ่ออยู่แม่ไปฟ้องเลยเดี๋ยวผมบอกค่าใช้จ่ายเดี๋ยวแล้วปุ๊บได้ที่มาผมพาไปเที่ยวญี่ปุ่นก็อยู่พ่อก็เชื่อมั่นพ่ออยู่กับมั่นหมอนั่นมันได้ของไปโมเคยมาเบิ่งเลยก็คือสร้างมันอยู่แต่ว่ามันยังบ่เข้าเหตุนี่ล่ะคุณ
1: ครับ
0: ลูกผู้บ่ดีนั่นก็ปั่นเรื่องที่ละบัดให้ไปฟ้องพ่อแม่เอาทีขึ้นเพื่อเจ้าของจะได้มีส่วนผู้ที่ได้ไปแล้วก็ต้องมาอธิบายศาลเพราะมันมีเหตุบ่บางเทื่อศาลก็ถอนขึ้นกันให้บ่เหตุนี่ล่ะคุณแต่มันเขาเหตุอีหลีถ้ามันบ่เขาเหตุศาลก็บ่เพิกถอนครับก็ตกเป็นของลูกคนที่เขาจะว่าเป็นคนนี่ล่ะคุณ
1: ครับ
0: ดังนั้นแล้วท่านจะเซ็งหรือท่านจะเซาต้องเฮ็ดสัญญานะครับ
1: อ่านดี
0: ๆอ่านดีๆเฮ็ดสัญญาแล้วก็การเซาตึกกันหยังนี่ครับพักหลังมาทั้งสคบเขามาควบคุม
1: คร
0: ับ เป็นสัญญาควบคุมจะต้องมีการตรวจสอบเพราะว่าถ้าเอาเปรียบเขาหลายมันก็จะเป็นขอสัญญาที่บ่เป็นธรรม
1: ครับ
0: ก็ บางเทื่อมากบ่ได้ครับเพราะบางอย่างที่ท่านเฮ็ดในลักษณะที่มันติดท่านเพราะว่าคุณใส่ประโยชน์แล้วเด
1: ้
0: คุณคุ้มค่าแล้วเด้คุณเสี่ยงไปแล้วมันบ่ล่ะเมื่อเวลาคุณก็ต้องออกไป
1: ขอบคุณผู้ชมครับพอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เริ่มต้นทริปวันนี้นะครับผมพาทุกคนมาอยู่ที่วัดประชาคมวนารามครับหรือว่าคนในพื้นที่ที่เรียกกันว่าวัดป่ากุงครับซึ่งเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวร้อยเอ็ดเลยซึ่งวัดแห่งนี้เนี่ยครับสร้างขึ้นโดยหลวงปู่ศรีมหาวีโรครับซึ่งท่านเองเนี่ยได้มาปฏิบัติธรรมที่นี่ต้องเล่าอย่างนี้ครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยวัดแห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุมายาวนานมากแล้วก็มีการปล่อยรกร้างทิ้งไว้แล้วก็มีตำนานเล่าว่าครับว่าที่เนี่ยอาถรรพ์มากๆชาวบ้านเนี่ยเล่าให้ฟังว่าไม่มีการอนุญาตนะครับให้มีการนำของที่อยู่ในวัดเนี่ยออกไปด้านนอกเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องต้นไม้ป่าไม้อะไรต้นไม้อะไรต่างๆนะครับคือบางคนเนี่ยมีการเอาไม้ที่เนี่ยไปสร้างบ้านบางคนถึงขั้นเสียชีวิตหรือว่ามีอันเป็นไปปวดหัวตลอดไม่สบายเขาเลยไม่มีการอนุญาตนะครับให้มีการนำของในวัดเนี่ยออกไปด้านนอกจนหลวงปู่ศรีเนี่ยแหละครับท่านได้เดินทางเข้ามาปฏิบัติธรรมมาให้หลักธรรมคำสอนกับชาวบ้านกับคนในพื้นที่จนชาวบ้านเนี่ยได้มีการตัดสินใจคุยกันว่าอยากจะให้ท่านเองเนี่ยได้จำพรรษาที่นี่เลยนั่นเองนะครับชาวบ้านก็เลยมีการตกลงกันว่าอยากให้หลวงปู่ศรีเนี่ยได้มีการจำพรรษาที่นี่ก็เลยได้มีการปรับปรุงวัดเนี่ยขึ้นมาก็จะเป็นผลดีต่อชาวบ้านด้วยให้มีที่เคารพยึดเหนี่ยวจิตใจก็เลยได้มีการสร้างวัดนี้ขึ้นมาครับก็เมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกว่ามีเพียง150กว่าไร่แต่ด้วยแรงศรัทธาต่างๆครับตอนนี้พื้นที่วัดนี่คือใหญ่มากนะครับเกือบ300กว่าไร่เลยทีเดียวแล้วก็จุดเด่นที่นี่ครับคุณผู้ชมของวัดป่ากุงนี่ก็คือมีมหาเจดีย์หินทรายที่จำลองมาจากบูโรพุทโธประเทศอินโดนีเซีย

นะครับจุดเด่นของวัดป่ากุ้งก็คือเจดีย์หินทรายนะครับซึ่งตัวเจดีย์สร้างจากหินทรายธรรมชาติทั้งหลังถือว่าเป็นแห่งแรกของประเทศไทยแล้วก็เป็นการใช้หินจำนวนมากเลยครับในการสร้างเจดีย์ในครั้งนี้ซึ่งแรงบันดาลใจอย่างที่ผมเล่าไปตอนแรกเลยครับก็คือจากบูโรพุทโธที่ประเทศอินโดนีเซียเริ่มจากที่หลวงปู่ศรีมหาวีโรนะครับท่านเองเนี่ยเคยเดินทางไปศึกษาธรรมที่ประเทศอินโดนีเซียแล้วก็ได้เห็นในเรื่องของบูโรพุทโธก็เลยตั้งใจว่าเกิดแรงศรัทธาครับอยากจะสร้างศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงของพระพุทธศาสนาไทยนั่นเองครับต้องบอกว่าด้านในนี่คืองานละเอียดมากๆประกอบไปด้วย3ชั้นหลักๆด้วยกันครับแต่ละชั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของลวดลายการแกะสลักที่เป็นพุทธประวัตินั่นเองนะครับแต่ละชั้นส่วนด้านในเนี่ยก็จะเป็นสถานที่ไว้เป็นปฏิบัติธรรมนั่นเองครับแล้วก็ด้านบนขององค์เจดีย์นะครับยังเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุส่วนยอดเจดีย์เนี่ยก็จะมีทองคำอยู่บนยอดเจดีย์อีกด้วยนะครับต้องบอกว่าสวยงามมากๆเดี๋ยวเราเข้าไปเดินดูด้านในกันครับ

0: ครับหลังจากที่เราเที่ยววัดมาแล้วนะครับอย่างที่ผมเล่าไปเมื่อต้นรายการว่าจะพาคุณผู้ชมมาดูโลกใต้น้ำของร้อยเอ็ดกันบ้างครับนั่นก็คือสถานแสดงพันสัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดครับวันนี้ร่วมพูดคุยกับท่านนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดร่วมให้เกียรติเข้าร่วมรายการกับเราวันนี้ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้โห
1: ดีมากเลย
0: ยินดีมากเจอพบเจอกันอีกแล้วต้องบอกว่าร้อยเอ็ดมาทีไรก็ประทับใจรวมไปถึงว่าสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากๆเช่นเดียวกันเหมือนที่ตอนนี้นะครับอยากให้ท่านเล่าว่าแนวคิดเป็นยังไงบ้างครับท่านคร
1: ับ ก็เรียนว่าเป็นความโชคดีของเรานะฮะตรงนี้สถานแสดงประจักษ์น้ำจืดของร้อยเอ็ดเนี่ยเกิดขึ้นได้จากการดำริของท่านส.ส. อนุรักษ์จุลีมาศเมื่อสมัยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งท่านดูแลรับผิดชอบกรมประมงก็เลยมีนโยบายในการที่จะสร้างสถานแสดงประจักษ์น้ำน้ำจืดเนี่ยเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้แล้วเป็นการอนุรักษ์เพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดของอีสานเราด้วยนะจึงได้ดำเนินการทำโครงการแล้วก็มาก่อสร้างที่ร้อยเอ็ดซึ่งได้ดำเนินการวางศิลาฤกษ์ในการดำเนินการครั้งแรกก็เมื่อเดือนพฤศจิกายน2543ในวงเงินงบประมาณอยู่ที่53ล้านใช้เวลาการก่อสร้างอยู่ประมาณ3ปีครับแล้วก็เปิดให้พี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวนักเรียนได้เยี่ยมชมได้มาชมเนี่ยครั้งแรกเลยก็คือเมื่อปีพ.ศ. 2546เดือนมิถุนายนซึ่งอีกเดือนหน้านี้ก็จะครบ26ปีแล้วในการเปิดให้บริการพี่น้องประชาชนครับ
0: เป็นไงบ้างครับเมื่อกี้เล่าถึงว่าเกือบ20ปีความแตกต่างระหว่างตอนนั้นจนถึงตอนนี้จุดเด่นของเราตอนนี้มีอะไรบ้างครับท่านนายกครับ
1: ก็เรียนว่าสถานแสดงประจักษ์น้ำร้อยเอ็ดครั้งนี้มันเป็นแบบครั้งแรกเลยที่มีลักษณะเป็นอุโมงค์น้ำเพื่อให้เป็นการลอดเข้าไปใต้น้ำแล้วก็ดูพันปลาเหมือนกับอยู่ใต้น้ำเลยนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นแบบครั้งแรกเลยแล้วก็หลังจากที่มีที่ละเอียดแล้วก็ไปที่สุพรรณบุรีที่บึงฉวาดนะครับหลังจากที่มีแล้วเนี่ยก็เห็นว่าเป็นประโยชน์แล้วก็มีทำให้นักเรียนนักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเยี่ยมชมให้ความรู้ในเรื่องของพันปลาต่างๆผมคิดว่าสิ่งที่มันสำคัญก็คือว่าเป็นสถานที่รองรับนักท่องเที่ยวและเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนด้วยแล้วก็ไม่เก็บค่าเข้าชมใดๆเลยนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เปิดโอกาสให้กับนักท่องเที่ยวพี่น้องประชาชนที่สนใจแล้วก็สามารถเข้ามาใกล้ชิดพันปลาน้ำจืดของอีสานบ้านเราได้ครับ
0: เอาอย่างนี้ครับฟังอย่างนี้แล้วอยากจะรู้แล้วการที่นักท่องเที่ยวต่างคนต่างที่เข้ามารวมถึงผมด้วยวันนี้การเข้ามาเราจะได้พบเจอกับอะไรบ้างครับในนี
1: ้ก็แน่นอนว่าในส่วนของสถานแสดงประจักษ์น้ำเนี่ยเราก็จะมีโถงต้อนรับมีทัศการนะครับและที่สำคัญคือนอกจากจะเห็นพันปลา

0: น้ำจืดของอีสานบ้านเราอย่างใกล้ชิดแล้วก็จะได้มีความรู้ต่างๆนะครับซึ่งเราก็จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ความรู้กับเด็กนักเรียนหรือนักท่องเที่ยวในไปส่วนของแรกแล้วนอกจากนั้นก็ยังสอดแทรกในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาของคนละเอียดด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพิพิธภัณฑ์เรื่องของเทียนพรรษาของเมืองเหลียซึ่งเกิดจากการคิดค้นแล้วก็การดำเนินการหัตถกรรมศิลปกรรมเนี่ยโดยอาจารย์คุดภูมิแสนโคตรซึ่งเป็นคนละเอียดซึ่งลายเทียนตรงนี้ก็จะบ่งบอกถึงความเป็นศิลปินความเป็นภูมิปัญญาแล้วก็เทียนพรรษาของเหรียญเนี่ยก็จะมีความพิเศษก็คือจะมีลักษณะที่เป็นลายเล็กคมแล้วก็ลึกนี่คือความแตกต่างจากที่อื่นนะครับซึ่งเราก็ต้องอนุรักษ์ไว้เพื่อให้ลูกหลานคนได้สามารถมาเยี่ยมชมแล้วก็ได้เรียนรู้สืบทรัพย์นอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของการจัดแสดงนิทรรศการผลงานของท่านอาจารย์ทรงศักดิ์ปทุมศิลป์ซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาเรื่องศิลปะพื้นเมืองนะครับพื้นบ้านท่านเป็นคนคิดค้นแล้วก็พัฒนาเครื่องเล่นดนตรีของอีสานเราคือโบสถ์จากภูมิปัญญาของท่านซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเลียดเพื่อให้เป็นนักเรียนหรือใครที่มาเรียนรู้สามารถรู้จักแล้วก็ซึมซับพัฒนาการลิขิตปัญญาของเขาเรียนซึ่งมีความหลากหลายมากนะครับ
1: ครับ
0: นี่คือส่วนแรกในการที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวครับ
2: โอเคครับพูดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันเลยไหมครับ
0: ไฮไลท์ของเราก็จะมีตู้ปลาขนาดใหญ่เชิญเลยครับ
2: ครับไปครับ
0: ก็การเยี่ยมชมนี่ก็วันหยุดวันต่างๆนี่ผู้คนมาอันนี้ก็เป็นพิพิธภัณฑ์เทียนพรรษาของเราเองนะครับที่มีความสวยงามลักษณะเทียนก็จะมีการเล็กคมลึกนะครับส่วนมุมนี้ก็จะเป็นเรื่องของอาจารย์ทรงศักดิ์ปทุมศิลป
2: ์
0: ผู้เป็นคนคิดค้นเรื่องโบสถ์เครื่องมาของละเอียดเป็นภูมิปัญญาละเอียดนะครับวันนี้ท่านเป็นศิลปินแห่งชาติเมื่อปี2562นะครับแล้วก็ผ่านก็มาตรงโถงนี้นะครับนี่เป็นไฮไลท์ของพวกเราก็คือพื้นที่อาคารแสดงพันสัตว์น้ำของอีสานพันน้ำจืดต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นโครงการในพระราชดำริของท่านที่พระองค์ท่านได้ส่งเสริมอนุรักษ์พันปลาของเราต่างๆนะครับจุดเด่นของเราก็คือในนี้ก็เป็นห้องอากาศโถงเย็นสบาย
2: ครับ
0: เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเราจะมีตู้ปลาขนาดเล็กเนี่ยทั้งหมดอยู่24ตู้ด้วยกัน
2: 24ตู้
0: เพื่อจะแสดงพันปลาต่างๆให้เกิดความใกล้ชิดสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายเลยนะครับ
2: หมายถึงว่า24ตู้นี้คือ24ชนิดเหรอครับหรือว่า
0: ตัวใช่ก็กลางพันต่างๆจัดแสดงอยู่ที่ประมาณ40พันด้วยกันนะเป็นพันปลาน้ำจืดของอีสานบ้านเรา
2: อ๋อก็แสดงว่าตู้นึงก็อาจจะมีหลายพันได้ใช่มั้ยครับ
0: ก็ผสมผสานที่มันสามารถอยู่ด้วยกันได
2: ้ครับครับ
0: ก็จะมีทั้งหมดอยู่24ตู้ด้วยกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือไฮไลท์ของเราเลยก็คือว่าจะมีตู้ปลาขนาดใหญ่ซึ่งเป็นแบบแรกของประเทศเลยเมื่อปี2143นะครับโดยดำริของท่านอนุรักษ์ชุลีมาศเนี่ยเราไปดูงานที่ต่างประเทศไปดูที่ญี่ปุ่นมาแล้วนะครับก็เห็นลักษณะที่มีอะควาเรียมขนาดใหญ่แล้วก็มีตู้ปลาเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเหมือนสัมผัสปลาอย่างใกล้ชิดแล้วก็ลอดใต้อุโมงค์น้ำเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวหรือใครมาชมเนี่ยจะไม่พลาดที่นี่เลยโดยเฉพาะเด็กๆนักเรียนหรือนักท่องเที่ยวมาเนี่ยก็จะสนุกสนานกับอุโมงค์น้ำเนี่ยขนาดใหญ่เพราะว่ามองขึ้นไปเห็นปลาต่างๆลอยอยู่บนเหนือน้ำตัวเองเลยนะครับ
2: โอ้
0: มีครับ
2: สวยมาก
0: ก็จะมีปลาตัวขนาดใหญ่ก็มีปลาเทพานะครับซึ่งมีลักษณะเหมือนฉลามน้ำจืด
2: เมื่อกี้ที่ผมเห็นเป็นตัวใหญ่ๆเมื่อกี้ใช่ไหมครับ
0: มีปลาหมึกด้วย1ตัวนะครับแล้วก็มีปลาเทโกขนาดใหญ่นะฮะนะครับเขาเรียกว่าฉลามน้ำจืด
2: ฉลามน้ำจืด
0: ซึ่งกินทั้งพืชแล้วก็สัตว์ได้ด้วยนะครับนี่ก็คือเป็นสีสันจะเห็นว่าอุโมงค์เนี่ยมีความสวยงามสามารถดูได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวนักเรียนที่มาต้องเช็คอินหรือถ่ายภาพที่นี
2: ่ครับ
0: ครับนอกจากนั้นเราก็ยังมีพันปลาต่างๆที่น่าสนใจเดี๋ยวพามาดูพันปลาที่มีความสำคัญในปัจจุบันนี้ซึ่งก็รู้ว่าปลาเนี้ยมันสูญพันธุ์ไปแล้วนะครับก็คือปลาเสือตอลายใหญ่
2: ปลาเสือตอลายใหญ่
0: เสือตอลาย
2: คือปัจจุบันนี้คือเหมือนจะใกล้จะสูญพันธุ์ไปแล้ว
0: เราเอาปลาต่างถิ่นเข้ามาดำเนินการที่นี่นะครับเดี๋ยวจะพามาดูนี่ครับตู้นี้ตู้แสดงที่1ใน24ตู้ที่ผมเรียนว่าแต่ละตู้ก็จะมีลักษณะปลาต่างๆกันออกไปนะครับนี่ครับตู้นี้ก็จะเป็นไฮไลท์อีกส่วนหนึ่งที่เป็นปลาหายากและปลาสูญพันธุ์ก็คือปลาเสือตอ
2: ปลาเสือตอ
0: นี่ครับนี่ก็เห็นได้ลายเสือต่อนะ
2: มี
0: 3ตัวส่วนตัวลายนี่คือลายปลาตองลายนะครับซึ่งก็จะมีการอยู่ในบริบทด้วยกันพวกพันปลาเนี้ยจะมีลวดลายออกมาเข้มให้เห็นชัดเจน นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่พันปลาหายากนะครับ
2: คือเราเห็นว่าปลาเยอะแบบนี้เราได้มีวิธีการคัดเลือกหมายถึงว่าพันปลาต่างๆเข้ามาอย่างเงี้ยเรามีวิธีการคัดเลือกไงไหมคร
0: ับ ใช่ก็จะมีเรื่องของการคัดเลือกพันปลาที่เป็นปลาพื้นถิ่นปลาอีสานเราแต่เราก็เลือกเอาปลาที่นอกถิ่นมาด้วยเพื่อให้เกิดความหลากหลายให้เป็นแหล่งเรียนรู้ไปด้วยนะครับอย่างเงี้ยเราก็เอาปลาอัพพีเคเตอร์มานะครับเพื่อให้เหมือนปลาจระเข้เขาเรียกว่าปลาจระเข้อย่างเงี้ยก็เราเพื่อให้เขาได้รู้จักครับ
2: คือคุณผู้ชม
0: นึงครับก็สวยงามก็ไปดูปลากระเบนโมโตโร่นะปลากระเบนโมโตโร่มีความสวยงามผิวเขาก็ชอบกันนะฮะมาดูสวยงามนี่ฮะนี่ลายจุดขาวดำเห็นไหมการลายผิวสวยมากเลยฮะนี่ฮะวันนักท่องเที่ยวมาที่นี่ทั้งนักเรียนหรือนักท่องเที่ยวต่างๆมาหรือวันครอบครัวเนี่ยจะมีความสุขมากก็สามารถมีความหลากหลายหลายมิติถ้าร้อนอย่างที่ว่าก็เข้ามาที่นี่ได้แอร์เย็นฉ่ำถ้าเพียงพอแล้วจะพาลูกหลานไปเล่นที่สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาก็ได้อยู่ในกรุงพาราณชัยซึ่งมีบริบทพื้นที่สำหรับเป็นพื้นที่แห่งความสุขของครอบครัวนะครับอยากเชิญชวนว่าสถานแสดงบรรจัดน้ำที่เขาอยากได้รับมอบหมายจากกรมประมงมาเนี่ยก็เป็นเวลาอยู่20กว่าปีแล้วนะครับอย่างที่ผมกล่าวเรียนแล้วก็มีแผนการพัฒนาโดยกรมประมงเองก็มาเพิ่มเพราะเห็นถึงศักยภาพของที่นี่ว่าสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้และเป็นที่สนใจดูแลได้อย่างดีจึงทำโครงการที่จะขยายพื้นที่และก็ทำเป็นอะควาเรียมน้ำเค็มหรือสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเค็มนั่นเองจะเกิดขึ้นที่นี่ยื่นได้รับงบประมาณในปี2569เนี่ยนะครับในวงเงิน160กว่าล้านบาทซึ่งก็สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน3ปีถ้าเสร็จแล้วต่อไปเนี้ยใครที่มาละเอียดนอกจากจะได้ดูฉลามน้ำจืดแล้วต่อไปก็จะมีฉลามน้ำเค็มที่ละเอียดด้วยนะครับเพราะก็จะเป็นสถานแสดงน้ำเค็มที่จะเกิดขึ้นในอีก3ปีข้างหน้าก็เรียนเชิญนะครับเชิญชวนว่าถ้าว่างหรือมีโอกาสที่จะพาครอบครัวหรือพาลูกหลานหรือเด็กนักเรียนใครที่มาท่องเที่ยวละเอียดรับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเพราะว่าเมืองละเอียดเราตั้งใจที่ให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั่นหมายว่าผู้คนที่มาก็จะมีความสุขแล้วก็ได้รับความรู้ประกอบไปด้วยครับ
2: โอ้โหวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านนายกมากๆนะครับที่มาให้ความรู้กับเราในสถานที่แห่งนี้นะครับขอบคุณมากครับ
0: คร
2: ับ เนี่ยครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวผมกับท่านนายกต้องไปเดินดูรายละเอียดอย่างใกล้ชิดกันหน่อยดีกว่าว่ามีปลาอะไรเพิ่มเติมกันบ้างครับ

0: ครับอีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือต้องบอกว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยจะมีปลาประจำ
1: จังหวัดครับ
0: ที่ร้อยเอ็ดคือปลาอะไรครับท่านนายกครับ
1: ปลาหลดครับปลาหลดซึ่งเป็นปลาพื้นถิ่นที่เป็นปลาประจำจังหวัดมีมากในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้อยู่ที่อำเภอสุวรรณภูมิเพราะบินแดนข้าวหอมมะลินะครับเพราะฉะนั้นปลาหลดเนี่ยก็จะนิยมอยู่กับที่ท้องนาตามไร่ตามนาต่างๆซึ่งเป็นที่นิยมมากนะครับก็จะเป็นลักษณะที่มีสามารถอร่อยอร่อย
0: อร่อยกินได้อร่อยด้วย
1: ต้มมีอะไรได้ก็เป็นที่รู้จักคนอีสานรู้จักดีเลยปลาหลดเนี่ยครับ
0: ครับ
1: ตอนนี้ก็หายากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของการเกษตรเรื่องของการที่มีปุ๋ยเคมีอะไรต่างการแพร่พันธุ์ต่างๆก็เริ่มลดน้อยถอยลงอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องเฝ้าระวังและรักษาแล้วก็มีตู้โชว
0: ์
1: เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เห็นว่าสภาพวิถีชีวิตเขาอยู่เขาชอบอยู่ตามพุ่มตามซอกตามหลืบนะครับไม่นิยมอยู่ลอยๆอย่างนี้นะครับก็จะมีเราก็ทำขอนจำลองเข้าไปเพื่อให้เขาได้เข้าไปอยู่เข้าไปหลบและอาหารก็จะมีไส้เดือนที่เราให้อาหาร
0: อันนี้คือตัวเล็กใช่ไหมครับ
1: ใช่ปลามันไซส์ประมาณนี้ตัวใหญ่ก็ใช่ไหมก็จะมีปลาลูกแหลมอย่างนี้เป็นต้น
0: ปิ้งกินกรอบๆนะ
1: อันนี้ก็เขาแซ่บเลยแซ่บเลยกรอบๆไม่สิกับส้มตำนี่
0: หลังจากที่เราได้ไปดูในเรื่องของโลกใต้น้ำกันแล้วนะครับผมพาคุณชมมาเปิดโลกแห่งการเรียนรู้กันต่อครับที่ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ดนั่นเองครับนี่ครับตอนนี้นะครับเราก็ได้ตั๋วนะครับแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นแผ่นพับในการที่เราก็อ่านเบื้องต้นก่อนว่าการที่เรามาที่นี่เราได้เจอกับอะไรบ้างนะครับแล้วก็ด้านในจะมีพี่เจ้าหน้าที่รอเราพาชมด้านในกันนะครับซึ่งจะเป็นไงเราไปดูกันเลยครับ

0: และตอนนี้นะครับผมก็เดินเข้ามาด้านในที่เรียกไปก็คือมีพี่เจ้าที่รอเราอยู่นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับอย่างแรกเลยนะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวณัฐพรชูศรียิ่งนะคะตำแหน่งนักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษาค่ะหรือว่าชื่อเล่นพี่ปางนะคะ
0: พี่ปาง
1: ก็ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ในส่วนของอาคารนิทรรศการหลักนะคะซึ่งจะมีชั้นที่2ชั้นที่3แล้วก็ชั้นที่4เราจะได้ไปชมให้ครบทุกนิทรรศการเลยค่ะ
0: มีหลายโซนมากๆเมื่อกี้ผมได้แผ่นพับมาผมเปิดดูคร่าวๆแล้วแหละว่าหลายโซนมากวันนี้คือผมได้ดูครบเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะจะได้ครบนะคะในวันนี้เพราะว่าแต่ละชั้นแล้วก็จะมีแต่ละนิทรรศการนะคะแต่ละเรื่องให้เราได้เรียนรู้กันค่ะ
0: โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูทีละจุดกันเลยครับ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
0: แล้วจุดแรกที่เรากำลังจะไปก็คือชั้นที่2ใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ค่ะซึ่งชั้นที่2ของเรานะคะก็จะมีในส่วนของนิทรรศการพลังงานไฟฟ้าค่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่ามีแผนที่ค่ะที่จะคอยแนะนำน้องๆค่ะว่าแต่ละโซนนั้นเกี่ยวกับเรื่องอะไรค่ะก็จะอยู่ในส่วนของชั้นที่2ของเราเลย
0: ก็คือจะเป็นฟิลเหมือนเป็นสารบัญก่อน
1: ไ
0: ปดูก่อนว่าตรงไหนคืออะไรแล้วก็จะได้ไปถูกใช่ไหมครับ
1: อย่างตรงนี้นะคะเดี๋ยวขอแนะนำเลยน้องๆจะสนใจค่ะก็คือจะเป็นในเรื่องของการเพิ่มพลังงานไฟฟ้าค่ะอย่างที่เราเห็นอาจจะสังเกตว่าทำไมถึงมีตัวหนังสืออยู่ที่แผ่นสีเหลืองกับแผ่นสีดำใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นในเรื่องของประเภทของพลังงานค่ะตัวนี้เลยเรามีชื่อว่าบอลสายฟ้านะคะ
0: บอลสายฟ้า
1: ค่ะวิธีการเล่นก็คือเราจะเดินเหยียบเพื่อเพิ่มพลังงานไฟฟ้า
0: คือมาถึงผมได้เล่นเลยเหรอครับเนี่ย
1: ใช่ค่ะสีเหลืองค่ะจะเป็นพลังงานทดแทนค่ะสีดำจะเป็นเชื้อเพลิงพลังงานหลักและทำไมเราต้องเดินเหยียบเพื่อเพิ่มพลังงานดูที่บอลสายฟ้าค่ะ
0: ครับ
1: จะเห็นเหมือนรูปพลังงานนะคะก็คือถ้ามีพลังงานไฟฟ้าเพียงพอก็จะขึ้นขีดสีเขียวเต็มช่องเดี๋ยวเราลองช่วยกันเพิ่มพลังงานได้เลยค่ะ
0: ครับผมสีเขียวอยู่ตรงไหนอันนี้เราเชิญทีมงานมาเล่นกับเราได้นะครับทุกคนนะครับ
1: นี่ค่ะอันนี้คือมีพลังงานไฟฟ้าเพียงพอนะคะ
0: คือถ้าสีเขียวเต็มปุ๊บก็แสดงว่ามิชชั่นเราสำเร็จละ
1: นะครับก็เหมือนเป็นเกมอีกเกมนึงแล้วก็มีเรื่องของความรู้ประกอบด้วยค่ะ
0: ครับผม
1: โดยแต่ละเครื่องเล่นชิ้นงานนะคะก็จะมีป้ายบอกวิธีการเล่น
0: กูปวดสีเขียวด้านหลัง
1: ได้ค่ะ

0: อย่างเครื่องเล่นตรงนี้นะคะก็จะมีป้ายบอกวิธีการเล่นเหมือนกันค่ะก็คือเรากดปุ่มสีแดงค่ะ1ครั้งทีนี้เราจะรอนิดนึงนะคะเพื่อจะสังเกตดูกระแสลมที่หมุนวนขึ้นมาค่ะอันนี้จะจำลองเหมือนพายุทอร์นาโดหรือว่าลมหมอกุดนั่นเองเพื่อให้เด็กๆได้เห็นทิศทางการหมุนของลมค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่านะคะลมเกิดขึ้นในแนวราบและในแนวดิ่งอันนี้ก็คือนิทรรศการชั้นที่2ค่ะทีนี้เราพร้อมที่จะขึ้นไปนิทรรศการชั้นถัดไปหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วครับต่อไปคืออ
0: ันนี้เป็นอุโมงค์ไฟฟ้าค่ะซึ่งเป็น1โซนนะคะของพลังงานไฟฟ้าเช่นกันค่ะก็คืออันนี้ให้เราได้เห็นนะคะในส่วนของไฟของแสงไฟ LED นะคะซึ่งจะเป็นอุโมงค์ไฟฟ้าให้เด็กๆได้เดินผ่านขึ้นไปค่ะก็จะเป็นทางเดินขึ้นนะคะเพื่อให้เด็กเกิดความตื่นเต้นนะคะแล้วก็เห็นแสงสีของไฟตรงนี้ค่ะข้างบนเห็นไหมคะ อันนั้นเป็นหน้ากากอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ค่ะอันนี้ก็ยังเป็นในเรื่องของวิทยาศาสตร์พื้นฐานนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆเดินแล้วสังเกตดูที่ดวงตาและใบหน้าของเขาค่ะจะมองตามเราตลอดในระหว่างที่เราเปลี่ยนตำแหน่ง
1: จริงด้วยครับคือจริงๆภาพมันอยู่เฉยๆใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: แต่ด้วยความที่เหมือนอันนี้เขาใช้เป็นกลไกในการแบบเลื่อนมุม
0: ใช่ค่ะ
1: คือตอนนี้เขากำลังมองตามเราอยู่นะครับไม่ว่าเราจะเดินไปไหนเนี่ยเขามองตามเรานะครับตอนนี
0: ้ก็คือจะดูการเรียนรู้ของน้องๆค่ะว่าที่เรามาศึกษาตรงนี้ก็จะได้ทั้งความรู้ความบันเทิงด้วยค่ะ
1: พอมาตรงนี้เราถึงรู้ว่าเขาใช้เทคนิคการที่เป็น
0: ใช่ค่ะเป็นเลน
1: เป็น
0: เรื่องของเลนค่ะหรือว่าถ้าเราได้มีโอกาสดูในเรื่องของภาพสามมิติอะค่ะเราก็จะเห็นถึงความสนุกไปด้วยค่ะ

ทีนี้เรามาสู่นิทรรศการชั้นที่4กันนะคะซึ่งจะเริ่มจากนิทรรศการพลังงานนิวเคลียร์เพื่ออนาคตค่ะก็จะเป็นโซนสีเหลืองๆตรงนี้นะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของ

0: เดี๋ยวถัดจากพลังงานนิวเคลียร์เพื่ออนาคตนะคะโซนถัดมาด้านนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของจากหน่วยงานสสส.ค่ะก็มาจัดตั้งนิทรรศการให้เราได้เรียนรู้นะคะซึ่งเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของเราเลยนะคะก็จะมีทั้งในเรื่องของการกินอาหารการออกกำลังกายรวมไปถึงในเรื่องของให้รู้จักโทษของบุหรี่นะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของรู้ทันสื่อออนไลน์นะคะก็จะอยู่ในโซนของสสส.ตรงนี้เลยค่ะ
1: ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมด้วยอัน
0: นี้จริงแล้วจะมีในเรื่องคำว่านิทานเนาะก็จะเป็นเรื่องเล่าใช่ไหมคะแต่เราก็ไม่รู้หรอกค่ะว่านรกสวรรค์มีอยู่จริงหรือเปล่าแต่ก็จะมีคำสอนมีคำกล่าวบอกเล่าว่านรกก็จะเอาไว้สำหรับคนที่ใจร้ายไม่ทำความดีนะคะดุด่าพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะตกนรกส่วนในส่วนของสวรรค์ก็จะเอาไว้สำหรับคนที่สร้างบุญสร้างกุศลนะคะก็จะเป็นโซนด้านนี้

0: เรามาอีกหนึ่งจุดไฮไลท์อีกจุดหนึ่งของที่นี่แล้ว
1: ตรงนี้ก็คือในส่วนของเทศกาลโลกล้านปีค่ะซึ่งตรงนี้นั้นนะคะจะเป็นในเรื่องของกำเนิดเอกภพกำเนิดโลกรวมไปถึงเราไปดูกันว่าแต่ละยุคนั้นเกิดสิ่งมีชีวิตอะไรขึ้นมาบ้างนะคะเดี๋ยวจะเดินตามรอยเท้าไดโนเสาร์เข้าไปเลยนะคะ
0: นี่ด้านในนะครับจะมีรอยเท้าไดโนเสาร์นะครับเราก็สามารถเดินตามรอยเท้าได้เลยนะครับ

0: ี้ค่ะเราเดินตามรอยเท้าไดโนเสาร์มาเจอตัวนี้ค่ะ
1: เรามาเจอไดโนเสาร์แล้ว
0: ตัวนี้นะคะตัวนี้มีชื่อว่าสยามโมไทรนัทอีสานเอ็นซิสค่ะลักษณะทั่วไปของเขาก็คือหัวกะโหลกใหญ่คอสั้นค่ะขาหน้าสั้นเล็กใช้ขาหลังในการเดินส่วนปลายฟันนั้นก็จะแหลมโค้งงอตัวนี้เป็นไดโนเสาร์กินเนื้อค่ะ
1: โอ้กินเนื้อใช่ไหมว่าสามารถกินเราได้นะครับ
0: แต่ดิฉันบอกว่าทีเล็ก
1: ทีเล็กอันนี้ก็จะเป็นทีเล็กเมืองไทย ใช่ไหมครับโอ้โหใหญ่มากนะครับแล้วข้างในโลกล้านปี
0: อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของศูนย์เรียนรู้ข้าวของมะลิโลกค่ะตรงนี้ก็จะมีทั้งในเรื่องของนวัตกรรมภูมิปัญญาด้วยนะคะเป็นเรื่องของเกลือสินเทาค่ะซึ่งเป็นของในพื้นที่อำเภอธวัชบุรีเราเลยค่ะ
1: เยี่ยงน้ำจิ้มเท่านั้นนะครับนอกจากนี้เราอยากจะดูครบทุกโซนเนี่ยต้องเผื่อเวลา
0: ทุกนิทรรศการค่ะ
1: ครับและคราวนี้ในช่วงของวันเวลาเปิดปิดอะไรยังไงบ้างครับการเข้ามาต้องมีการซื้อตั๋วหรือว่าจองเที่ยวชมก่อนไหมครับ
0: อ๋อสำหรับในช่วงนี้นะคะเราอาจจะถ้าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาในเรื่องของการเดินทางเราก็สามารถสอบถามนะคะที่เบอร์ด้านหน้าประชาสัมพันธ์ก็คือ043-569-340ได้นะคะสำหรับการเปิดทำการค่ะก็คือจะเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเราจะหยุดช่วงนี้ก็คือเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์ค่ะสำหรับเวลานะคะเราจะเปิดทำการก็คือ 08.30 หรือว่า 8.30 ถึง 16.30 ค่ะ
1: นะครับสุดท้ายนี้อยากให้พี่ปางฝากเชิญชวนหน่อยรวมไปถึงคนที่มาที่นี่จะได้สัมผัสกับอะไรบ้างครับเชิญชวนเลยครับ
0: โอเคค่ะสำหรับศูนย์วิทยา

0: าสของเรานะคะก็อยากให้เป็นแหล่งเรียนรู้อีกที่หนึ่งนะคะที่มีในเรื่องของวิทยาศาสตร์แล้วก็ในเรื่องของวัฒนธรรมนะคะให้เป็นความรู้คู่ความบันเทิงสำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมผู้รับบริการทุกท่านค่ะ
1: โอ้โหวันนี้ต้องขอบคุณพี่ปางมากๆนะครับในการที่พาผมเยี่ยมชมเทศกาลต่างๆนะครับต้องบอกว่าสนุกแล้วก็ครบรสมากๆนะครับคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างครับกับรายการ108.9นี้ต้องบอกว่าพาคุณผู้ชมเที่ยวแบบครบรสเลยตั้งแต่พาคุณผู้ชมไหว้พระดูโลกใต้น้ำแล้วก็มาเรียนรู้ในเรื่องของโลกวิทยาศาสตร์ต้องบอกว่าสนุกแล้วก็ครบรสมากๆนะครับแล้วก็วันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเราพร้อมทีมงานทุกๆคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

แสงไฟแห่งศรัทธาจากภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขงจากแรงกายสู่แรงศรัทธาจากภูมิปัญญาสู่ศิลปกรรมแห่งสายน้ำและจากชุมชนสู่เรือไฟที่ส่องประกายเหนือแม่น้ำโขงขอเชิญร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569ระหว่างวันที่16ถึง27ตุลาคมนี้ตลอด12วัน12คืนพบกับร้านมัจฉากาชาติเรือไฟโบราณศิลปะวัฒนธรรมพร้อมชมชิมช็อปสินค้าชุมชนและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายพิเศษ26ตุลาคมวันออกพรรษาตราการตากับเรือไฟ12ลำจาก12อำเภอให้แสงแห่งศรัทธาส่องประกายจากลุ่มน้ำโขงสู่สายตาชาวไทยและนานาชาติแล้วพบกันที่นครพนม

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการตลาดไม่วายบายทีวีอีสานนะคะวันนี้เราพาทุกคนมาเปิดตลาดบรรยากาศดีๆที่ริมโขงกันหน่อยนะคะที่อำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีค่ะบรรยากาศที่นี่ก็คือเป็นถนนคนเดินในวันที่ยังไม่มีตลาดถนนคนเดินนั่นเองนะคะพาคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศแบบนี้กันหน่อยแล้ววันนี้เราก็มีนัดกับพี่คนนึงนะคะนั่นก็คือพี่วัชรินนั่นเองค่ะเขาเป็นคนในพื้นที่แล้วก็จะพาเราไปดูบรรยากาศของร้านกาแฟแล้วก็ไปดูบรรยากาศสินค้าชุมชนที่มาวางจำหน่ายในที่นี่ด้วยจะเป็นยังไงติดตามกันได้ในรายการตลาดไม่วายบายทีวีอีสานวันนี้ค่ะ

0: ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: พี่วัชรินทร์ค่ะทุกคน
1: ครับผมครับสวัสดีคร
0: ับ แนะนำตัวกับคุณผู้ชมหน่อยค่ะ
1: ครับผมวัชรินทร์ผุดผ่องนะครับกลุ่มห้างนาเขมราชนะครับ
0: ค่ะอันนี้ก็คือเป็นกลุ่มห้างนาเขมราชแล้วก็เป็นแอดมินตอบหลังบ้านเยอะไหมคะช่วงนี้
1: ไม่ค่อยได้ตอบครับบางทีอาจจะไลฟ์วันหน่อยครับ
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนในเขมราชมาอยู่ในกลุ่มนี้ก็จะพูดคุยกันในเรื่องอะไรบ้างคะ
1: ก็นำเสนอเรื่องดีๆของเขมราชมีแหล่งท่องเที่ยวมีข้อมูลมีกิจกรรมประชาสัมพันธ
0: ์
1: ผลิตภัณฑ์อะไรดีๆมีเรื่องราวดีๆเราก็แชร์แหล่งต่างๆของเขมราชครับ
0: ก็แสดงว่าเพจนี้ต้องติดตามกันไว้เลยนะคะสำหรับใครที่อยากจะมาเที่ยวที่เขมราชเดี๋ยววันนี้ให้พี่วัชรินทร
1: ์
0: เป็นไกด์พามาเที่ยวเลยนะคะวันนี้ตลาดไม่ไวของเราเดี๋ยวจะพาทุกคนมาลุยตลาดกันเลยที่เขมราชนะคะแต่ว่าร้านแรกที่เราพาคุณผู้ชมมาวันนี้เป็นร้านกาแฟที่ดูอาจจะธรรมดาแต่พอดูข้างในแล้วไม่ธรรมดาจริงๆนะคะทำไมถึงเลือกพามาร้านนี้คะ
1: ร้านผองกาแฟนะครับก็เป็นร้านหนึ่งนะครับในถนนคนเดินแล้วก็เป็นเครือข่ายของห้างนาเขมราชอีกร้านหนึ่งนะครับก็ถ้ามีมุมมีงานที่เป็นส่วนหนึ่งของห้างนาเขมราชมาแจมนะครับก็จะมีมุมของฝากผลิตภัณฑ์ชุมชนของฝากดีๆเขมราชแล้วก็จะพยายามรวมมาไว้ที่นี่นะครับเพื่อให้นักท่องเที่ยวมาหรือคนที่มาเยือนเขมราชจะมีข้อมูลสอบถามข้อมูลได้นะครับแหล่งท่องเที่ยวต่างๆสามารถคุยกับน้องๆได้นะครับลองชิมกาแฟเครื่องดื่มได
0: ้สวัสดีค่ะเดี๋ยวบาริสต้าของเราวันนี้มีเมนูอะไรแนะนำคะวันนี้
2: ที่ร้านจริงๆจะมีหลายเมนู
0: หลายเมนูมาก
2: ใช่ค่ะแต่เมนูที่ส่วนใหญ่นะคะลูกค้านะคะมักจะซ้ำมักจะกลับมารีพีทหรือแบบซื้อซ้ำๆก็จะมีเมนูกาแฟโฟมค่ะซึ่งเมนูกาแฟโฟมก็คือตรงนี้จะเป็นกาแฟโฟมมะพร้าวนะคะด้านบนของเราก็คือจะใช้เป็นตัวโฟมนะคะเป็นโฟมนมนะคะด้านล่างจะเป็นน้ำมะพร้าวสดค่ะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็จะมีตอนนี้เขาจะมีอีกเมนูนึงค่ะจะเป็นตัวเมนูลาเต้กล้วยตากค่ะจะเป็นเมนูปัดนะคะซึ่งตัวกล้วยตากนี้นะคะเราก็ใช้กล้วยตากนะคะจากชาวบ้านค่ะที่ปลูกริมฝั่งโขงด้วยค่ะ
1: เดี๋ยวเราลองสั่งแล้วจะมีมุมอีกข้างบนเราเปิดเป็นแกลเลอรี
0: ่
1: ครับเป็นแกลเลอรี่งานแสดงงานศิลปะนะครับตอนนี้เราเตรียมงานศิลปะไว้แสดงอยู่ก็จะเป็นศิลปะในพื้นที่ศิลปะศิลปินต่างๆที่มีโอกาสแวะเวียนมาแสดงเราก็เพิ่งจะเปิดนะครับเดี๋ยวแวะพาไปชมเดี๋ยวสั่งเครื่องดื่มไว
0: ้โอ้โหเป็นร้านกาแฟที่เป็นมากกว่าร้านกาแฟอีกว้าว
1: เป็นบ้านไม้เก่า
0: คือจะเป็นบ้านไม้ที่เคยอยู่มาก่อนแล้วก็เอามารีโนเวทใช่ไหม
1: ครับ
0: คือไอเดียนี้นี่คือเขาเรียกว่ามีแรงบันดาลใจอะไรคะในการรีโนเวทบ้านแล้วก็ทำเป็นแกลเลอรี่เข้ามาเดี๋ยวเรา
1: ก็คิดว่าจะทำเป็นแหล่งข้อมูลแหล่งที่ให้คนสามารถมาเรียนรู้ได้นะครับก็จะมีของเก่ามีของสะสมต่างๆของแล้วแต่ว่าจะเป็นช่วงไหนว่าเราจะนำเสนออะไรก็ว่าจะเชิญศิลปินในพื้นที่หรือในอุบลหรือในส่วนไหนที่เขามีอยากแสดงงานศิลปะหรืออาจจะรวมทั้งของอะไรต่างๆที่จะมาแสดงแล้วก็ตอนนี้เราดีลกับศิลปินอุบลทีมกลุ่มช้างหมอบซึ่งเราชวนกันไปลงพื้นที่แก่งช้างหมอบที่ห้วยยางแล้วเขาก็ไปสร้างสรรค์งานมาก็ประมาณ10กว่าท่านนะครับก็จะนำมาแสดงที่นี่ตั้งแต่วันที่4เมษาเปิดวันที่4เมษาแล้วก็แสดงยาวประมาณ1เดือนจนถึงเดือนพฤษภาครับก็มาชมได้ชุดนั้นเป็นชุดในเพจเราลงไว้อยู่เพจทางนาเขมราช .com นะครับก็จะเป็นชุดจินตภาพแม่น้ำโขงประมาณนี้ก็ศิลปินชื่อดังหลายท่านนะครับทั้งอาจารย์
0: เพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วที่เราไปตามร้านกาแฟทั่วไปแล้วมันก็จะมีเมนูเป็นกาแฟอะไรอย่างนี้เราไปรวมบุคคลกลุ่มนั้นได้ยังไงโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่บางทีคนรุ่นใหม่เขาอาจจะไม่ได้ทำงานอยู่ที่นี
1: ่
0: แล้วเขามีแรงบันดาลใจในการกลับบ้านแล้วอยากจะมาทำให้บ้านตัวเองแบบเป็นเมืองท่องเที่ยวแบบนี้รวมกันได้ยังไงคะ
1: ก็
0: ขึ้นมาได้ยังไง
1: ด้วยสื่อเฟซบุ๊กสื่ออะไรด้วยเราเห็นเราก็จะมีโอกาสได้คุยกันเราคุยพูดคุยกันก็จะเริ่มรู้ว่าใครชอบอะไรสนใจอะไรนะครับ
0: ก็คือเริ่มจากใครชอบอะไรก่อนแล้วก็จะมาแชร์
1: เห็นเขาทำแล้วก็ชวนกันเอ้ยถ้าจะทำร้านตรงนี้แล้วเราจะทำงานแบบที่มันเชื่อมโยงกับชุมชนหรือทำเพื่อชุมชนบางส่วนบ้างแล้วก็ทำในสิ่งที่เราชอบบ้างทำให้มันสามารถมีรายได้เลี้ยงตัวเองได้แต่ก็มีส่วนหนึ่งที่จะเป็นเพื่อชุมชนด้วยนะครับเป็นจุดพบปะพูดคุยกันนะครับมันก็จะแลกเปลี่ยนกันนอกจากเราคุยกันในเฟซแล้วเราก็สามารถมานั่งคุยกันมันก็จะมีเหมือนคนที่เคมีตรงกันมานั่งคุยโอ้ชอบงานศิลปะก็เลย คุยกับน้องเอางั้นข้างบนจัดเป็นแกลเลอรี
0: ่
1: ครับข้างน้องข้างล่างน้องก็ขายกาแฟขายอะไรน้องเขาก็คิดงานเห็นไหมเขาเอากล้วยตากเอาอะไรมาผสมมาเป็นซิกเนเจอร์ร้านอะไรเงี้ย
0: ค่ะก็เป็นร้านกาแฟที่เป็นบ้านไม้สองชั้นด้านบนก็จะเป็นแกลเลอร
1: ี่ภาพแกลเลอรี่เล็ก
0: ๆแต่ว่าก็จะเป็นภาพที่คล้ายๆกับเป็นภาพจำให้กับใครที่มาแล้วก็มาดื่มด่ำเรื่องของงานศิลปะแบบนี้ด้วยแล้วก็ไปทานกาแฟด้านล่างแต่ว่ากาแฟด้านล่างเนี่ยก็จะเห็นมีสินค้าในชุมชนแล้วก็มีงานของกลุ่มชาวบ้าน

0: กลุ่มต่างๆเอามาวางขายด้วยตรงนี
1: ้ครับก็เราเปิดเป็นมุมของฝากเขมราชเพราะว่าเรามองว่าเขมราชเริ่มเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วสินค้าชาวบ้านทำเขาก็กระจายกันอยู่เราก็เลยบอกงั้นเราเปิดมุมเอามุมเล็กๆเป็นของฝากก่อนถ้ามันพัฒนาได้เราอาจจะเปิดเป็นอีกร้านเฉพาะอะไรประมาณนี้นะครับตอนนี้เราก็เหมือนมาฝาก
0: แล้วก็แสดงว่ากระแสตอบรับดีไหมคะ
1: ก็ดีครับเขาแวะมานั่งทานกาแฟแวะมาเที่ยวสามารถมาเอาของฝากตัวนี้กลับได้

0: ออเดอร์ที่เราสั่งได้หรือยังคะอันนี้เมนูอะไรคะ
1: อเมริกาโน่ค่ะอเมริ
0: กาโน่เย็น
1: ขอบคุณครับ
0: ว้าวว้าวว้าว
2: ชาไทยนมมะพร้าวนะคะ
0: ชาไทยนมมะพร้าวแล้วก็มีกล้วยตากทำไมถึงมีกล้วยตากอยากให้พี่วัชรินได้แชร์ตรงนี้หน่อยค่ะเพราะว่าก
1: ล้วยตากเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนหนึ่งของเขมราชที่เป็นเหมือนเป็นมาเขมราชต้องกล้วยตากเขมราชครับกล้วยตากเขมราชพิเศษเป็นกล้วยตากแม่น้ำโขงแล้วก็ตากแบบธรรมชาตินี่มีกรรมวิธีของเฉพาะของที่นี่นะครับกล้วยตากออกมาจะเป็นรสชาติหอมหวานแล้วก็นุ่มหนึบพอดีครับลองเขาก็เลยพัฒนาเอามา
0: ได้ชิมแล้วค่ะ
1: เครื่องดื่ม
0: กล้วยมีความหนึบหนับมากมีความหนึบหนับแล้วก็ทานกับชาไทยกลิ่นหอมของชาไทยพร้อมกับความหนึบของกล้วยแล้วก็ความหวานน้อยที่เราสั่งไว้นะคะแบบลงตัวมากๆอยากให้ทุกคนที่แบบเป็นสาวกชาไทยนะลองสั่งเมนูนี้ดูนะคะจริงๆแล้วก็มีหลากหลายเมนูแหละนะคะทีนี้พูดถึงเรื่องของผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยเฉพาะกล้วยตากซึ่งก็อยู่ในเมนูชาไทยที่เราได้ชิมวันนี้ก็เลยอยากจะรู้ว่านอกจากจะมีกล้วยตากมีผลิตภัณฑ์อื่นๆจากชุมชนมาวางจำหน่ายที่นี่ด้วยเดี๋ยวอยากให้พี่วัชรินได้แนะนำแล้วก็เห็นว่ามีเขาเรียกว่าเป็นน้องคนรุ่นใหม่ที่ได้มีส่วนร่วมขับเคลื่อนตรงนี้ด้วย
1: ครับ
0: อยากให้มาแชร์กัน
1: ตรงนี้เราขอพื้นที่หนึ่งของร้านเป็นมุมของฝากเขมราชเป็นมุมของฝากข้างหน้าเขมราชเราก็จะประสานชุมชนหาสินค้าในชุมชนมาเข้าที่ร้านอันไหนเป็นของฝากของที่ระลึกเราก็จะประสานนะครับโดยมีน้องฟางนะครับเดี๋ยวจะให้น้องฟางเป็นคนแนะนำว่าม
0: ี
1: การเลือกผลิตภัณฑ์ยังไงมีอะไรเป็นโดดเด่นของเขมราช
0: ครับเดี๋ยวจะไปคุยกับน้องฟางหน่อย
1: ครับครับ

0: ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็อยู่กันกับน้องฟางแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คือจริงๆแล้วฟางนี่คือเป็นคนที่นี
1: ่เป็นคนที่นี่ค่ะ
0: จริงๆแล้วก็ไม่ได้อยู่ที่นี่นะแต่ว่าเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่กลับมาอยู่บ้าน
1: กลับมาอยู่
0: ตอนนั้นคิดอะไรอยู่ทำไมถึงอยากกลับมาบ้าน
1: ตอนนั้นที่ตัดสินใจกลับบ้านใช่ไหมคะก็คือเราไปทำงานที่กรุงเทพค่ะแล้วก็เหมือนมันเดือนชนเดือนนะคะพี่กุ้งแล้วเราก็เลยมองว่าตัวเราเองสิ่งที่เราเรียนศักยภาพที่เรามีถ้าเรากลับบ้านจริงๆแล้วเราจะไปทำอะไรตอนนั้นก็ยังคิดอยู่เหมือนกันตกตะกอนอยู่ประมาณปีนึงแล้วก็เลยตัดสินใจว่าโอเคมันน่าจะมีแหละ ก็เลยกลับบ้านค่ะ
0: พอกลับมาตอนนั้นทำอะไรเริ่มทำอะไรก่อน
1: สอนพิเศษแล้วก็ทำร้านกาแฟแต่ตอนนั้นยังทำที่อุบลอยู่นะคะทำกับพี่ที่อุบล
0: ค
1: ่ะแล้วก็เอาร้านกาแฟมาเปิดที่เขมราชด้วยแต่ตอนนี้ไม่ได้ทำร้านกาแฟที่เขมราชแล้ว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะ
0: แล้วทีนี้พอกลับมาอยู่เขมราชนี่เห็นขับเคลื่อนเรื่องงานทางสังคมด้วยแล้วก็เรื่องของชุมชนเรามีการเชื่อมกับชุมชนแล้วก็ทำงานในภาคของการที่เป็นสาธารณะมากขึ้น
1: ค่ะก็เอาจริงๆแล้วตัวที่ทำงานภาคประชาสังคมอะค่ะก็มาต่อกับกลุ่มภาคนาเขมราชของพี่วัชรินทร์ค่ะด้วยพี่วัชรินทร์ตอนนั้นกำลังทำกลุ่มแล้วก็เริ่มทำถนนคนเดิน
0: ค
1: ่ะช่วงปีนั้นแล้วเหมือนฟางเองมาเป็นเจนต่อจากพี่วัดด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยได้ทำงานในส่วนนี้ค่ะก็ทำมาต่อเนื่องค่ะ
0: ค่ะแล้วพอได้มาคุกคีแล้วก็มาทำงานกับชุมชนเห็นอะไรในชุมชนบ้างจนได้มีผลิตภัณฑ์เป็นชิ้นเป็นอันแบบนี้แล้วก็มาวางขายที่นี
1: ่เราเห็นตัวทุนพื้นที่ค่ะแล้วก็เห็นศักยภาพของพ่อพ่อแม่แม่รวมถึงตัวผลิตภัณฑ์ที่เหมือนเราขายในพื้นที่อยู่แล้วเรากินกันอยู่แล้วในตัวอำเภอแต่ทีเนี้ยเราก็เลยมองว่าเฮ้ยแล้วเราจะทำยังไงให้คนข้างนอกได้กินด้วยคือตัวชุมชนเองเขาก็มีหน่วยงานของรัฐที่เข้ามาซัพพอร์ตเพื่อไปขายข้างนอกเนาะแต่ทีนี้เราก็อยากเป็นอีกแรงหนึ่งในการที่อยากจะเป็นพื้นที่ในการที่กระจายสินค้าให้กับชุมชนบางคนเขาทำแล้วมันอร่อยมากแต่เขาก็ขายแค่นั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็บอกว่าถ้ามาตรงนี้กำลังการผลิตมันเพิ่มขึ้นรายได้เขาจะเพิ่มขึ้นแต่เราต้องหาตลาดให้เขาค
0: ่
1: ะ
0: คล้ายๆกับว่าชุมชนอาจจะเก่งเรื่องของการผลิตเร
1: ื่อง
0: ของการทำอะไรต่างๆแต่ว่าเรื่องของการตลาดหรือว่าช่องทางการขายนี่อาจจะยังไม่ถนัดเท
1: ่
0: าไหร่
1: ใช่ค่ะ
0: และตอนนี้มีผลิตภัณฑ์จากที่ไหนบ้างที่เรามาช่วยเขาในการโปรโมทอะไรอย่างเงี้ย
1: ตอนนี้ก็มีของเฮือนชูฮักของเฮือนชูฮักเขาจะมีตัว2ผลิตภัณฑ์ที่ออกมาเนาะก็จะมีข้าวเม่าคาราเมลมีข้าวเม่าคาราเมลจะมีอยู่2ไซส์2ขนาด
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะข้าวเม่าคาราเมลแล้วก็ตัวล่าสุดที่กำลังพัฒนากันอยู่ก็คือคุกกี้ข้าวเม่าตัวนี้จะเป็นตัวคุกกี้ข้าวเม่าใช่ค่ะ
0: อันนี้จะไปเรื่อย
1: ต่อยอดแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้ามาเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูโรงงานผลิตเขากำลังจะทำเป็นเวิร์กช็อปแล้วเราก็จะโคกันในเรื่องของการเอาแม่เข้าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วย
0: ค่ะนอกจากจะมีของโชฮาร์ที่เป็นข้าวเม่าคาราเมลแล้วก็เป็นคุกกี้แบบนี้แล้วนะคะยังมีที่อื่นด้วย
1: มีที่อื่นด้วยค่ะแล้วก
0: ็
1: วันนี้อาจจะไม่ครบเนาะก็จะมีตัวผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเราเองของกลุ่มทางนักเขมราชนะคะสามารถซัพพอร์ตเราได้ก็จะมีข้าวก็จะเป็นข้าวที่เป็นของออร์แกนิกของชุมชนแต่เราเอามาติดแบรนด์ของเราของกลุ่มทางนักเขมราชเนี่ยตัวส่วนหนึ่งเราจะหักรายได้เอาไว้ทำกิจกรรมในพื้นที
0: ่ค่ะแสดงว่าคนที่มาซื้อข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรของชุมชนแล้วเนี่ยก็ยังได้สนับสนุนกิจกรรมที่มันเป็นสาธารณะกิจกรรมที่ช่วยขับเคลื่อนให้กับคนรุ่นใหม่ให้กับกิจกรรมทางสังคมได้ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: เพียงแค่ข้าวเพียงแค่1กิโลเนี่ยที่เราซื้อไป
1: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นเสื้อเดี๋ยวเราจะออกคอลเลกชันใหม่มาเรื่อยๆ
0: เหมือนกันว่าเสื้อเนี่ยลายที่เราเอามาลงบนเสื้อเนี่ยเราเป็นภาพอะไรเพราะอะไรอ
1: ่
0: ะ
1: ตัวที่เราเอามาค่ะตัวนี้จะเป็นรูปน้อนหรือเฮลาของวัดกลางค่ะซึ่งตอนนี้เราใช้น้องเป็นตัว เดินกิจกรรมในพื้นที่เป็นคาแรคเตอร์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้น้องได้ไปอยู่จุดต่างๆของเมืองเพื่อที่จะบอกว่านี่คือตัวเป็นแบบเฮลาของเราอะไรอย่างเงี้ยค่
0: ะ
1: ก็เดี๋ยวมีคอลเลกชันใหม่ออกมา
0: อันนี้ยังเป็นเดิมอยู่เราก็จะช่วยกันออกแบบใช่ไหม
1: ใช่ค่ะก็จะมีทั้งเด็กที่เราเคยทำกิจกรรมกับเด็ก ออกแบบตัวเฮลาในคอลเลคชันต่างๆในมุมมองของเขาอะไรเงี้ยค่ะ
0: ค่ะโอ้โหก็ถือว่าช่วยกันขับเคลื่อนไปเรื่อยๆอยู่นะคะนอกจากขับเคลื่อนเรื่องของชุมชนแล้วก็ยังทำตัวผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ๆแบบนี้มาด้วยนะคะทีนี้ร้านกาแฟตรงนี้ นอกจากจะมีผลิตภัณฑ์จากชุมชนนะคะแล้วก็มีแกลเลอรี่ในอนาคตเนี่ยแกลเลอรี่ที่ทำไว้เนี่ยจะมีเขาเรียกว่าเป็นผลงานของคนรุ่นใหม่หรือว่าจะมีภาพในลักษณะแบบไหนบ้างที่จะมาเขาเรียกว่าให้กับนักท่องเที่ยวได้เข้าสัมผัสบ้าง
1: ค่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวในเดือนหน้าเราจะมีเป็นอาร์ตเอ็กซิบิชันของกลุ่มศิลปินที่อุบลค่ะที่มาทำประเด็นเรื่องแม่น้ำโขงตอนนี้ก็จะมีเรื่องลำแซงแม่น้ำโขงอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นนิทรรศการหมุนเวียนละกันแล้วก็หลังสงกรานต์หลังจากที่เราทำกิจกรรมกับเด็กๆเราอาจจะมีงานศิลปะของเด็กๆเพราะว่าเราทำงานศิลปะกับเด็กมาแล้วงานอาร์ตเด็กเยอะมากอาจจะเห็นมุมมองใหม่ในพวกแบบเป็นพิกเซลอาร์ตอาจจะไม่ใช่งานเพ้นท์แล้วอาจจะเป็นงานอินสตาเลชั่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นเวิร์กช็อปด้วยหลายอย่าง
0: แสดงว่า ก็ต้องรอติดตาม
1: ใช่ค่ะเราก็จะเป็นนิทรรศการหมุนเวียนข้างบน
0: ค่ะก็จะมีกิจกรรมอยู่เรื่อยๆก็ต้องติดตามผ่านเพจใช่ไหม
1: ผ่านเพจด้วยผ่านร้านผ่องได้ด้วยอะไรเงี้ย
0: ค่ะพูดถึงร้านผ่องแล้วนะคะร้านผ่องนอกจากมีแกลเลอรี่มีสินค้าจากชุมชนกาแฟเขาก็อร่อยเหมือนกันซึ่งเราก็ได้ชิมแล้วแต่ว่าอยากจะไปดูกันหน่อยว่านอกจากเมนูที่เราชิมแล้วเนี่ยยังจะมีเมนูอะไรอื่นๆให้เลือกอีกมากมายแล้วเขาก็ยังหยิบเขาเรียกว่าหยิบเอาสิ่งที่มันเป็นความเป็นรากเหง้าความเป็นตัวตนความเป็นเขมราชเนี่ยมาอยู่ในแก้วกาแฟด้วยกลิ่นอายของความเป็นเขมราชเดี๋ยวจะไปคุยกับน้องกันหน่อย

0: ผลิตภัณฑ์จากชุมชนที่มาวางขายที่ร้านกาแฟแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนมาคุยกับเจ้าของร้านกันหน่อยนั่นก็คือน้องเบลนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะต้องถามน้องเบลก่อนเลยเริ่มต้นจากร้านเลยก่อนที่จะไปชื่อร้านถามก่อนนะคะว่าคือจริงๆแล้วร้านนี้ดูลักษณะแล้วคือโทนแบบเป็นสีเขียวอะไรอย่างนี้อันนี้คือมีเขาเรียกว่ามีความเชื่อหรือว่าเพราะอะไรถึงใช้โทนนี้คะ
1: จริงๆแล้วหนูต้องบอกก่อนว่าร้านนี้ค่ะเราทำกัน2คนค่ะก็คือหนูทำ2คนกับแฟนก็คือง่ายๆเลยก็คือเอาวันเกิดค่ะ
0: วันเกิด
1: ใช่ค่ะคิดว่าน่าจะเป็นสิริมงคลมากที่สุดก็เลยเลือกใช้สีตามวันเกิดก็คือวันพุธวันสีเขียวว
0: ันพุธสีเขียวนั่นเองนะทุกคนหลายคนแบบว่าเอออินบ็อกซ์มาถามแล้วก็เลยว่าเดี๋ยวตลาดไม่วายเดี๋ยวมาถามให้เลยสรุปแล้วก็คือเป็นสีวันเกิดของเจ้าของร้านนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้ชื่อร้านผ่องเป็นมายังไงเล่าให้ฟังหน่อย
1: ก่อนหน้าที่จะทำร้านเนี่ยหนูก็ค่อนข้างที่จะคิดเยอะเหมือนกันว่าเราจะตั้งชื่อร้านไปในแนวไหนภาษาอังกฤษดีไหมหรือเป็นคำทับศัพท์ดีไหมอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็พอตกผลึกแล้วว่าคือจริงๆแล้วอะค่ะเอาชื่อที่แบบฟังง่ายเข้าใจง่ายแล้วก็ไทยๆน่าจะดีกว่าก
0: ็
1: เ
0: ลยอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะคิดก่อนว่าจะเอาแบบชื่อไหนดีแต่ก็คือคุณป้าค่ะคุณป้าคือก่อนหน้านี้คุณป้าจะเลี้ยงแฟนมาตลอดแล้วก็คราวเนี้ยเขาเคยเปิดร้านขายของชำค่ะแล้วคุณป้าได้เสียไปแล้วก็คืออาจจะด้วยความผูกพันเนี้ยค่ะแล้วก็เป็นที่รู้จักก็เลยใช้คำว่าผ่องค่ะลองดูว่าเอ๊ะคำว่าผ่องเนี้ยมันโอเคไหมก็หากันอยู่หลายคำเหมือนกันค่ะก็เลยมาตัดสินใจใช้คำนี้ก็คือฟังง่ายแล้วก็เข้าใจง่ายด้วยแล้วก็ติดหูด้วยค
0: ่ะง่ายๆนะคะคำเดียวผ่องนะคะก็มาที่ร้านได้เลยทีนี้พอเปิดร้านแล้วนะคะไอเดียเขาเรียกว่าอะไรเดียแรงบันดาลใจที่เราเปิดร้านขึ้นมาแล้วก็สร้างพื้นที่แล้วก็ให้คนอื่นเขาได้มีส่วนร่วมกับเราในการที่จะแสดงผลงานทั้งพื้นที่ในการขายของให้กับชุมชนแล้วก็แกลเลอรี่ให้กับคนที่ชอบเหมือนกันมาอยู่ด้วยกันคนที่คิดเหมือนกันมาอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยมันไอเดียของเรามันเริ่มแตกออกมาแล้วก็รวมคนแบบนี้มาได้ยังไง
1: ค่ะคือก่อนหน้านี้คือหนูเคยขายเครื่องกาแฟมาก่อนแล้วก็เลยมีความชอบในเรื่องของกาแฟอยู่แล้วบวกกันกับแฟนก็คือชอบในเรื่องของกาแฟค่ะก็เลยว่าโอเคคือหลังจากที่เราออกมาเนี่ยเราก็เลยตั้งเป้าแล้วว่าเราอยากเปิดร้านกาแฟสักร้านหนึ่งแต่พอถ้าร้านกาแฟมีแค่กาแฟอย่างเดียวมันก็จะดูรู้สึกว่าเข้ามาเธอต้องกินแต่กาแฟหรอลูกค้าต้องกินใช่ค่ะต้องกินแต่เครื่องดื่มอย่างเดียวใช่ไหมเราก็เลยมองหาว่าอะไรที่สามารถนำมาจัดกับเครื่องดื่มได้บ้างก็จะมีภายในร้านก็จะมีเป็นขนมบางวันก็จะมีแบบอาหารด้วยค่ะแล้วก็สองเนี่ยเรารู้สึกว่านอกเหนือจากคำว่ากาแฟกับขนมเนี่ยร้านเรามันสามารถที่จะเพิ่มอะไรมาได้บ้างค่ะก็เลยได้มีโอกาสมารู้จักกับกลุ่มฮักนาเขมราชค่ะแล้วก็เลยรู้สึกว่ากลุ่มฮักนาเขมราชเนี่ยก็คือเขาจะรวบรวมเอาผลิตภัณฑ์นะคะของชุมชนนะคะเข้ามาจัดจำหน่ายแล้วก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วเขมราชของเราค่ะยังไม่มีจุดที่วางของฝากค่ะสักเท่าไหร่ก็เลยลองคุยกับทางพี่วัชรินทร์แล้วก็

0: มณ์เดียวกันกับกลุ่มทางกลุ่มฮักนาคิมาล่าอีกใช่ค่ะก็เลยอ่ะโอเค
1: จริง
0: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้พูดถึงตัวร้านกาแฟหน่อยนะคะทีนี้เมนูที่เราคิดขึ้นมาแต่ละเมนูก็ถือว่าเอ๊ะอาจจะไม่มีที่ร้านอื่นด้วย
0: ค่ะ
1: มีเมนูอะไรอยากจะให้แนะนำหน่อยโดยเฉพาะเมนูที่เราเชื่อมกับชุมชนเอามาไว้ในร้านด้วย
0: ค่ะตอนนี้เมนูที่ขายดีของเราก็จะเป็นเมนูกาแฟปั่นค่ะจะเป็นลาเต้ปั่นแล้วก็ท็อปด้วยตัวกล้วยกล้วยตากค่ะกล้วยตากก็จะเป็นของชาวบ้านในเขมราชนี่นะคะก็อุดหนุนชาวบ้านมาเพื่อทำเมนูใหม่ๆให้กับลูกค้าได้ลองชิม
1: ค่ะและนอกจากนั้นก็ยังเป็นเมนูที่เป็นแบบประเภทสมูทตี้อะไรนี้ด้วย
0: ใช่ค่ะก็จะมีเมนูแบบสมูทตี้ต่างๆอย่างเช่นตอนนี้ก็จะมีเป็นบางครั้งก็จะมีสับปะรดค่ะสับปะรดโซดาหรืออะไรที่เราจะใส่แบบตัวเนื้อของสับปะรดลงไปด้วยก็จะใช้ของชาวบ้านเหมือนกัน
1: ค่ะก็ถือว่าเขาเรียกว่ารวมเอาคนที่ชอบอะไรที่เหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็เป็นร้านที่เปิดโอกาสให้กับชุมชนได้เป็นพื้นที่ในการขายของขายสิ่งดีๆให้กับคนเขมราชอย่างนี้ด้วยทีนี้ร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะ
0: ร้านของเราจะเปิด8โมงค่ะ8โมงนี่คือพร้อมขายเลยนะคะจนถึงประมาณ4โมงเย็นค่ะถ้าเป็นวันธรรมดาถ้าจันทร์ถึงศุกร์แต่วันเสาร์เนี่ยเราจะปิดประมาณบ่าย2โมง
1: อ๋อเปิดร้านช้าปิดร้านเร็วหรือเปล่าคะเนี่ย
0: ค่ะเปิดเร็วปิดช้าค่ะ
1: เปิดเร็วแต่ปิดช้านะคะทุกคนก็ฝากแวะมาหน่อยนะคะร้านผ่องนอกจากจะมีกาแฟแล้วก็ยังมีอื่นๆนะคะให้ได้แบบสัมผัสได้เสพงานศิลปะแบบนี้ด้วยว
0: ัน
1: นี้ขอบคุณน้องเวลมากๆนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: เดี๋ยวจะพาทุกคนไปอีกร้านหน่อยนะคะเป็นร้านกาแฟที่อยู่ริมโขงบรรยากาศดีเช่นกันแล้วก็เป็นมุมสงบเดี๋ยวจะให้พี่วัชรินทร์พาไป
2: เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมวันนี้โอ้โหพามาร้านผ่องนะคะแล้วก็เป็นถนนเส้นที่เป็นใจกลางเมือง
3: ถนนวิสิตศรีที่เป็นถนนคนเดิน
2: ค่ะ
3: เป็นถ้าวันเสาร์ถนนคนเดินก็จะเริ่มจากจุดนี้ไป
2: ก็คือเริ่มจากจุดนี้เลยนะคะจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็คือจะเป็นถนนคนเดินนี่คือสองข้างทางนี่ก็จะมีร้านรวงต่างๆมาขายแล้วก็จะมีเป็นเล่นดนตรีด้วยนะคะก็คือสำหรับใครที่อาจจะเคยมาเมื่อประมาณ10ปีที่แล้ว
3: 13ปีแล้ว
2: ประมาณสัก13ปี
3: ครับ
2: อันนี้คือเปลี่ยนไปเยอะมาก
3: เปลี่ยนไปเยอะมากมีร้านค้ามีอะไรเพิ่มเติม
2: เขมราชไม่เหมือนเดิมอ่ะทุกคนนะคะก็อยากจะให้ทุกคนได้มาสัมผัสเหมือนที่เรามาสัมผัสในวันนี้ด้วยนะคะก็คือนอกจากจะมีร้านกาแฟที่อยู่ภายในถนนคนเดินเขมราชแล้วเนี่ยถ้ามาเขมราชแล้วอยากจะมีแบบร้านกาแฟที่อยู่แบบริมโขงติดโขงแบบนี้มีไหมคะ
3: ก็ถ้าไปริมโขงเราก็จะมีบ้านเต้ยที่เป็นร้านกาแฟเล็กๆมินิมอลเดี๋ยวจะพาไปครับ
2: ค่ะอ๋อเดี๋ยวสำหรับใครที่อยากจะได้แบบเขาเรียกว่าไปหลบมุมนิดนึงแบบสโลไลท์นิดนึงนะคะแล้วก็มองเห็นวิวแม่น้ำโขงแสดงว่าเราจะไปที่ร้านกาแฟบ้านเต้ยใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวไปบ้านเต้ยร้านกาแฟกันค่ะ
1: มาอีกร้านนึง
3: ร้านกาแฟเล็กๆน่ารักร้านนึงนะครับกับร้านบ้านเต้ยนะครับบ้านเต้ยคาเฟ่อยู่ริมโขง
2: ครับ
3: มุมข้างๆเราจะเห็นแม่น้ำโขงกับข้างในก็จะร้านมินิมาร์ทนะครับก็มีน้องๆเพื่อนมาเปิดร้านนะครับเพื่อเหมือนกับอยู่กับบ้าน
2: ครับ
3: ข้างๆก็จะมีร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยแล้วก็มีห้องพักเป็นกิจกรรมในครอบครัวเป็นการเสริมการท่องเที่ยวเขมราชอีกส่วนหนึ่งนะครับ
1: ค่ะแล้วที่เขมราชนี่คือเราจะเห็นเขาเรียกว่าเป็นพัฒนาการในการต่อยอดดึงคนมาเที่ยวเนี่ยแต่ละปีนี่คือจะมีพัฒนาการที่มีแลนด์มาร์คใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายอย่างนี้ค่ะโดยเฉพาะร้านกาแฟนะคะนอกจากร้านที่เป็นมุมในลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยยังจะมีเขาเรียกว่าในริมโขงยังมีร้านอื่นๆอีกไหมคะอยากจะให้แนะนำกับนักท่องเที่ยวหรือว่าใครที่มาเที่ยวที่เขมราชแล้วก็อยากจะหามุมแบบเหมือนร้านบ้านเต้ยอย่างเงี้ยยังมีอีกไหมคะ
3: ก็ยังมีอีกหลายร้านในมุมแต่ละร้านก็จะมีสไตล์ของตัวเองนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเสริมการท่องเที่ยวเขมราชเป็นตัวเลือกให้คนมาเที่ยวคนชอบร้านหรูชอบร้านที่แบบมินิมอลกับเป็นกันเองอะไรเงี้ยก็จะมีแฟนคลับแต่ละร้านอยู่นะครับแล้วก็มีมุมที่สามารถมานั่งทำงานนั่งคิดอะไรเพลินๆได้ครับ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกร้านนึงที่เป็นร้านเล็กๆที่ตอบโจทย์ให้กับใครหลายคนที่อยากจะหามุมที่แบบว่ามาอาจจะนั่งทำงานหรือว่ามาชมวิวแม่น้ำโขงนะคะแล้วก็มองเห็นประเทศเพื่อนบ้านของเราด้วยตรงนี้ก็จะเป็นมุมที่น่ารักอีกแบบนึงนะคะแล้วก็ที่ร้านก็จะมีหลากหลายเมนูตอบโจทย์ด้วย

0: คะเมนูอะไรคะที่เป็นเมนูที่แบบคนสั่งเยอะมากซิกเนเจอร์ของร้านนี้ค่ะ
1: อเมริกาโน่ค
0: ่
1: ะ
0: อเมริกาโน่วันนี้เราสักแก้วหน่อยไหมคะสักแก้วหนึ่งนะคะอเมริกาโน่ก็แล้วกันนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวก่อนจากการวันนี้อยากจะให้พี่วัชรินในฐานะที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นคนที่นี่ด้วยแล้วก็เป็นคนที่รวมกลุ่มผู้คนแล้วก็จนก่อตั้งเป็นกลุ่มฮังนาเขมราชจนทำให้เขมราชเป็นที่รู้จักแล้วก็จดจำอยู่ในภาพจำของใครหลายคนอยากให้เชิญชวนเข้ามาเที่ยวที่นี่หน่อยมาสัมผัสในแบบที่เราได้มาวันนี้หน่อย
2: ก็มีโอกาสแวะมาเที่ยวเขมราชนะครับเขมราชมีมุมมองมีจุดเที่ยวหลากหลายนะครับทุกฤดูนะครับแต่ละฤดูก็จะมีบรรยากาศที่แตกต่างกันไปวันเสาร์ก็มีถนนคนเดินนะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับมีร้านกาแฟมีอะไรต่างๆที่เป็นวิถีสัมผัสวิถีเขมราชได้นะครับมาเที่ยวได้ทุกวันนะครับชอบแบบก็มาวันธรรมดาถ้าวันเสาร์ก็จะมีกิจกรรมถนนคนเดินที่คึกคักหน่อยครับ
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอำเภอชายแดนที่น่ามาสัมผัสจริงๆค่ะทุกคนค่ะและตอนนี้กาแฟของเราที่สั่งไว้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปชิมกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมคะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการตลาดไม่วายบายทีวีอีสานวันนี้ต้องขอบคุณพี่วัชรินทร์นะคะในการที่เป็นไกด์พาแนะนำดูเขาเรียกว่าเป็นร้านอาหารแล้วก็เป็นร้านกาแฟอร่อยๆกับเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
2: ครับ
0: ค่ะวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่130ไร่พื้นที่ชุ่มน้ำน้องแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาวโลกได้เห็นเข้าได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร่วมเป็น

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่างประสานมือนะคะวันนี้พบกับคุณชนันชิดาชีพเสรีค่ะ
0: ต้องบอกก่อนว่าวันนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยฝนตก 30% ของพื้นที่นะครับก็พอจะได้หายใจหายคอกันสักก่อนน
1: ะ
0: เดี๋ยววันพรุ่งนี้9ถึง13อันนี้มีคำเตือนของกรมอุตุมา
1: ค่ะทางกทม.เองก็เตือนอยู่เหมือนกันในส่วนของพื้นที่เขตบางกะปิที่อาจจะติดกับลำคลองเรื่องของทั้งคลองแสนแสบแล้วก็คลองลาดพร้าวเนี่ยนะคะอย่าเพิ่งยกของ
0: อย่
1: าเพิ่งเอาลงค่ะ เพราะว่าระดับน้ำเนี่ยมันอาจจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าปริมาณฝนที่ตกหนักในพื้นที่กรุงเทพนั่นเองแต่เขาบอกว่ารอบนี้อาจจะไม่หนักเหมือนในช่วงที่ผ่านมานะคะ
0: ครับมาฟังคำเตือนและการประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยากันนะครับมีการออกประกาศฉบับที่3ครับเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ส่วนภาคใต้ครับฝนจะตกยาวต่อเนื่องรอบนี้ไปจนถึงวันที่13ตุลาคมโดยจุดที่ฝนตกหนักมากจะขยับลงมาที่จังหวัดเพชรบุรีไปจนถึงจังหวัดชุมพรวันพรุ่งนี้นะครับจะเริ่มมีฝนตกหนักกับในภาคอีสานที่อำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีขณะที่ภาคตะวันออกครับที่จันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาส่วนในวันที่12ถึง13ตุลาคมครับจะมีฝนตกหนักทางภาคใต้โดย12ตุลาคมครับที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูล13ตุลาคมครับที่เพชรบุรีประจวบคีรี

0: ริขันธ์ชุมพรสงขลายะลานราธิวาสระนองสตูลใครที่มีแผนในการที่จะเดินทางในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้นะครับต้องตรวจสอบในเรื่องของพื้นที่แล้วก็เผื่อเวลาเดินทางกันไว้ก่อนนะครับจะได้มีการปรับแผนกันได้ทันครับ
1: ขณะที่หลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักทั้งการบริหารจัดการน้ำแล้วก็แผนรับมือสถานการณ์อุทกภัยรวมถึงการจัดตั้งศูนย์พักพิงค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดยะลานะคะก็เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากส่งผลให้ระบบระบายน้ำในเขตเทศบาลนครยะลาไม่สามารถที่จะรองรับปริมาณน้ำฝนได้ทันก็ทำให้เกิดน้ำท่วมขังรอการระบายหลายจุดทีเดียวค่ะซึ่งจากการลงพื้นที่ไปสำรวจนะคะจุดที่ได้รับผลกระทบในเขตเทศบาลนครยะลาก็พบว่าหลายสายได้แก่ถนนผังเมือง4มีน้ำท่วมขังสูงบนพื้นผิวการจราจรส่งผลให้รถเล็กสัญจรด้วยความยากลำบากถนนเทศบาลอีก1เส้นทางเข้าเมืองยะลาก็มีน้ำขังรอการระบายเป็นบริเวณกว้างการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะส่วนถนนพิพิธภักดีเกิดน้ำท่วมขังในบางช่วงรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต้องใช้ความระมัดระวังและชะลอความเร็วพื้นที่ชุมชนจุดเสี่ยงอื่นๆได้แก่สวนขวัญเมืองชุมชนเบอร์เซงสเต็งนอกตือเบาะแล้วก็ที่บริเวณถนนเทศบาล5ด้วยค่ะ
0: ทางด้านของจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับนายสงบสโตนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีระบุว่าตอนนี้ได้เตรียมความพร้อมแผนรับมือสถานการณ์อุทกภัยในทุกมิติก็ประกอบไปด้วยแผนติดตามสถานการณ์แบ่งเป็น4ส่วนได้แก่ส่วนที่1ในพื้นที่ของอำเภอท่าชนะชัยยาท่าฉางวิภาวดีและอำเภอคีรีรัตนิคมส่วนที่2พื้นที่เกาะสมุยเกาะพังงานและเกาะเต่าติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งพร่องน้ำระบายออกสู่ทะเลเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินส่วนที่3ที่อำเภอพนมและอำเภอบ้านตาขุนโซนติดกับจังหวัดพังงาทางฝั่งทะเลอันดามันส่วนที่4อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีกาญจนดิษฐ์และอำเภอดอนสักสำหรับแผนบริหารจัดการนั้นแบ่งพื้นที่ปฏิบัติการออกเป็น4โซนด้วยกันโซนที่1ครอบคลุมในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเกาะพังงานดอนสักและกาญจนดิษฐ์เน้นการเฝ้าระวังคลื่นลมแรงวาตภัยและปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายในพื้นที่เศรษฐกิจท่องเที่ยวโซนที่2นั้นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำสายหลักและพื้นที่ท้ายเขื่อนเช่นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีพุนพินท่าฉางและอำเภอชัยยาซึ่งมักได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งและน้ำทะเลหนุนโซนที่3ในพื้นที่อำเภอทางตอนใต้และอำเภอฝั่งขวาของแม่น้ำตาปีเช่นอำเภอพระแสงชัยบุรีเวียงสะและเคียนซาซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำหลากจากจังหวัดใกล้เคียงและส่วนที่4ครับที่อำเภอพนมบ้านตาขุนคีรีรัตนิคมวิภาวดีและก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับแนวของเทือกเขาด้วยครับ
2: วันทองเนี่ยทุกหน่วยก็ขยับนะครับไปพร้อมกันนะครับเพราะเราประชุมติดตามมากับทางส่วนกลางเนี่ยสักอาทิตย์นึงแล้วนะครับในเรื่องของการติดตามสถานการณ์จนว่าวันนี้เนี่ยมีการวิเคราะห์จากกรมอุตุเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความแม่นยำมากขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเราเตรียมความพร้อมแล้วเนี่ยสถานการณ์ไม่ได้รุนแรงอย่างที่คิดเนี่ยก็ถือว่าเป็นความโชคดีของพวกเรานะครับที่สถานการณ์ไม่เกิดขึ้นรุนแรงนะครับแต่ถ้าสถานการณ์เกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะได้มีความพร้อมในเรื่องของการจัดการก็ต้องฝากว่ากับพี่น้องประชาชนเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะครับ
1: ส่วนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดก็ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมแล้วก็ติดตามความพร้อมของศูนย์พักพิงร่วมใจบ้านอุ่นไอรักหมู่ที่2ตำบลปากนครอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชและพื้นที่ศูนย์พักพิงหมู่ที่6ตำบลหูล่องอำเภอปากพนังซึ่งทั้ง2แห่งนั้นเป็นพื้นที่ที่เตรียมไว้สำหรับรองรับประชาชนเป็นการชั่วคราวหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่
3: เท่าที่ดูนะครับวันนี้ก็มีความพร้อมนะครับที่จะสามารถที่จะรองรับผู้ประสบภัยนะครับ300คนนะครับที่นี่แล้วก็เราก็คงจะมีบริหารจัดการนะครับในเรื่องของการดูแลนะครับเรื่องของระบบนะครับทั้งสุขภาพนะครับที่อาจจะไม่สามารถที่จะอยู
0: ่ของน้ำท่วมขังทั่วประเทศมีรวม45จังหวัดจุดที่หนักที่สุดครับหนีไม่พ้นในพื้นที่ภาคกลางมีนาข้าวเสียหายรวมแล้ว 620,000 ไร่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนว่าจิสตาได้เปิดเผยข้อมูลวิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียมระหว่างที่28กันยายนถึง4ตุลาคมที่ผ่านมาพบพื้นที่น้ำท่วมขังทั่วประเทศรวมแล้ว

0: ถึง45จังหวัดส่งผลให้พื้นที่ได้รับความเสียหายรวมกว่า5,120,000ไร่และกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนมากกว่า1,580,000คนหรือกว่า 21,800 ครัวเรือนโดยจุดที่หนักที่สุดหนีไม่พ้นพื้นที่ภาคกลางมีน้ำท่วมในพื้นที่ขังถึง22จังหวัดรวมพื้นที่กว่า 4,900,000 ไร่โดยเฉพาะพื้นที่เกษตรกรรมและนาข้าวใน21จังหวัดที่ได้รับผลกระทบรุนแรงมีพื้นที่ปลูกข้าวเสียหายรวมถึง 621,590 ไร่ซึ่งกำลังเผชิญความเสี่ยงกับความเสียหายในทุกช่วงวัยตั้งแต่ระยะต้นกล้าระยะแตกกอระยะออกรวงและที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือระยะรอการเก็บเกี่ยวที่จมน้ำเสียหายไปกว่า 199,790 ไร่สำหรับจังหวัดในภาคกลางที่รับผลกระทบด้านนาข้าวมากที่สุด4อันดับแรกก็คือที่นครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีและพิจิตรตามลำดับ
1: ไปตรวจสอบสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะซึ่งล่าสุดในหลายจังหวัดก็เริ่มที่จะคลี่คลายแล้วก็เข้าสู่ช่วงของการฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบภัยส่วนที่จังหวัดปราจีนบุรียังคงต้องมีการเฝ้าระวังมวลน้ำกัดที่ไหลมารวมกันในพื้นที่ของอำเภอบ้านสร้างกันอย่างใกล้ชิดทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.เองก็ระบุนะคะว่าปริมาณน้ำในลุ่มน้ำภาคตะวันออกปีนี้เนี่ยมีมากกว่าปี2556แต่ว่าระดับน้ำเนี่ยสูงสุดยังต่ำกว่าพร้อมกับบูรณาการทุกหน่วยงานค่ะเร่งระบายน้ำแบบไร้รอยต่อเพื่อบรรเทาผลกระทบในพื้นที่ทั้งรอยต่อกรุงเทพมหานครและพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะได้ให้ข้อมูลสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำภาคตะวันออกครอบคลุมพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนครนายกฉะเชิงเทราว่าณขณะนี้ค่ะมีปริมาณน้ำสะสมไหลลงมาสูงถึง 2,100 ล้านลูกบาศก์เมตรเทียบเท่ากับความจุของเขื่อนขุนด่านปราการชนเกือบ10เท่ามวลน้ำส่วนใหญ่ก็มาจากลุ่มน้ำในจังหวัดฉะเชิงเทราประกอบกับพื้นที่ฝั่งตะวันออกก็เป็นภูเขาสูงส่งผลให้น้ำเนี่ยเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วแล้วก็ล้นข้ามคันคลองพระองค์เจ้าชัยยานุชิตเข้าสู่พื้นที่รอยต่อระหว่างกรุงเทพและจังหวัดฉะเชิงเทราสำหรับการแผนจัดการแก้ไขปัญหานะคะนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ดำเนินการระบายน้ำแบบไร้รอยต่อตั้งแต่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกต่อเนื่องไปยังอำเภอบางน้ำเปรี้ยวและพื้นที่คลองพระองค์เจ้าชัยยานุชิตโดยมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหมกรมชลประทานในการเร่งผลักดันน้ำออกสู่คลองชายทะเลโดยเร็วที่สุดควบคู่กับการพร่องน้ำในคลองชายทะเลให้อยู่ในระดับต่ำสุดค่ะขณะเดียวกันเององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สมุทรปราการก็เร่งระบายน้ำในคลองสำโรงนอกจากนี้ทางกรุงเทพมหานครก็เตรียมเปิดประตูระบายน้ำบางส่วนเพื่อช่วยระบายเมื่อการผ่านจัดการน้ำภายในพื้นที่ของเมืองหลวงเสร็จสิ้นแล้วส่วนการเร่งระบายน้ำในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะก็มีการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำและเครื่องสูบน้ำในพื้นที่อำเภอบางคร้าบางน้ำเปรี้ยวบ้านโพและราชสารพร้อมจัดทำแนวคันดินปิดล้อมพื้นที่สำคัญแต่ว่าอย่างไรก็ตามการระบายน้ำออกจากพื้นที่นั้นยังคงต้องใช้ระยะเวลาซึ่งทางรัฐบาลก็ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างเต็มกำลัง
2: น้ำในโซนของแม่น้ำบางปะกงนะครับในจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ว่าจะเป็นบางคล้าบางน้ำเปรี้ยวบ้านโพนะครับหรือในส่วนของราชสารพวกนี้นะครับก็จะต้องเร่งนะครับติดเครื่องผลักดันน้ำนะครับที่ประมาณไว้ประมาณสัก4จุดนะครับแล้วก็เร่งในเรื่องของการสูบนะครับหรือปิดล้อมคัดในพื้นที่สำคัญนะครับเพื่อที่จะให้เกิดปัญหาแต่ต้องขออนุญาตเรียนนะครับว่าถึงแม้ว่าปีนี้ปริมาณน้ำจะมากกว่าปี56แต่ด้วยมวลน้ำเนี่ยถูกผลักเข้าไปส่วนหนึ่งระหว่างที่จังหวัดกรุงเทพกับจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับที่บริเวณที่เรียนนะครับบริเวณฝั่งตะวันตกของจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับผมน้ำตรงมวลเนี่ยทำให้ระดับยอดสูงสุดเนี่ยต่ำกว่าปี56แต่ก็ตรงนี้อาจจะต้องใช้เวลาในการระบายน้ำพอสมควรนะครับซึ่งสภาพกำลังทั้งหมดนะครับทางรัฐบาลได้เร่งลงในพื้นที่เพื่อที่จะช่วยพี่น้องประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดนครนายกและจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นจุดที่น้ำท่วมขังครับผม
1: ด้านนายชนาธิปโคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีนะคะก็ลงพื้นที่ไปที่อำเภอบ้านสร้างค่ะไปติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็อำนวยความการช่วยเหลือประชาชนสถานการณ์น้ำในอำเภอเมืองปราจีนบุรีก็มีแนวโน้มที่ลดลงเฉลี่ย 5-6 เซนติเมตรต่อวันแต่ว่ามวลน้ำเนี่ยไหลลงสู่อำเภอบ้านสร้างส่งผลให้เป็นพื้นที่ที่มีระดับน้ำสูงสุดในจังหวัดโดยเฉพาะนะคะที่ตำบลบ้านแตนที่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ทางนี้ได้มีการย้ายผู้

0: พิงไปยังพื้นที่ปลอดภัยในอำเภอเมืองปราจีนบุรีพร้อมจัดส่งเวชภัณฑ์แล้วก็ถุงยังชีพพระราชทานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่เร่งสำรวจความต้องการและเตรียมเครื่องจักรกลให้พร้อมค่ะเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีโดยยึดความปลอดภัยของประชาชนเป็นหัวใจสำคัญค่ะ
1: ขณะที่ที่จังหวัดลพบุรีนะครับแม้หลายจุดระดับน้ำจะเริ่มทรงตัวหลังจากฝนตกน้อยลงแต่พื้นที่ลุ่มต่ำรับน้ำโดยเฉพาะที่ตำบลสีคลองอำเภอเมืองนั้นชาวบ้านยังต้องแบกรับมวลน้ำหลากที่ไหลลงมาสะสมจากพื้นที่ตอนบนอย่างต่อเนื่องทีมข่าว NBT ได้ไปสำรวจสถานการณ์น้ำท่วมที่ชุมชนหมู่2และหมู่6ตำบล4คลองอำเภอเมืองลพบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำประกอบกับเป็นพื้นที่รับน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนส่งผลให้ระดับน้ำปีนี้สูงขึ้นอย่างรวดเร็วและก็มาไวกว่าทุกปีทำให้ถนนหลายสายนั้นถูกน้ำท่วมจนตัดขาดชาวบ้านต้องอาศัยเรือพายในการเดินทางเข้าออกหมู่บ้านแทน
2: ถ้าฝนฟ้าไม่ตกหรือเข้าไม่นั้นมันก็สถานการณ์มันก็อาจจะแค่นี้หรือขึ้นวันละนิดนิดนิดอะไรเงี้ยไม่ถึงกับแบบถึงพื้นถึงอะไรเงี้ยแต่ภาวนาเพราะว่ามันใช้ชีวิตลำบาก เวลาน้ำท่วมมันก็ลำบากไปหมดแหละถามว่าท่วมมากกว่านี้ก็ยิ่งลำบากใหญ่เพราะเราดูทั่วไปแล้วเหมือนมันก็ลำบากไปหมดเลยค่ะมันก็เหมือนแต่ยังดีว่าตรงนี้เขาแค่นี้อย่างว่าเขาใช้ชีวิตพายเรือเข้าเรือออกอะไรเงี้ยมันไม่เกินกำลังแต่ก็ลำบากตรงที่นี้แหละถ้ามันท่วมมากกว่านี้
1: ขณะที่บางบ้านที่มีเด็กเล็กก็ต้องคอยดูแลแล้วก็ระมัดระวังเป็นพิเศษครับโดยเฉพาะสัตว์ที่มีพิษกับปลิงที่มากับน้ําและถึงแม้ว่าต้องเผชิญกับน้ําท่วมขังซ้ําซากเป็นประจําทุกปีก็ต้องมีการปรับตัวอดทนเพื่ออาศัยอยู่ร่วมกับน้ําให้ได
3: ้ก็ลําบากกันนะอยู่ได้ก็ไม่อยู่จะอยู่ไงอ่ะก็ต้องอยู่ได้นะก็ต้องอยู่กันทําไงได้อ่ะมันก็ต้องอยู่ให้ได้นะ
4: เป็นอย่างน
3: ี้ทุกปีใช่จ้ะเพราะฉะนั้นมันเป็นพื้นเดียวกันหนาค่ะที่บ้านพื้นเดียวกันหนามันเป็นทุ่งนานั่นแหละมันก็ติดกันมันก็ต้องอยู่ให้ได้ทำไงได้จะหนีไปไหนอ่ะ
1: นายประจนศักดิ์เงินพูลนายกอบต.บ้านข่อยก็ได้เปิดเผยว่าพื้นที่ส่วนใหญ่นั้นเป็นทุ่งรับน้ำซึ่งระดับน้ำขณะนี้สูงกว่า1เมตรไปจนถึง2เมตรและมีบ้านเรือนถูกน้ำท่วมขัง28หลังคาเรือนเบื้องต้นมีการประสานกับปภ.จังหวัดและทางอำเภอเข้าสำรวจพื้นที่นำถุงยังชีพยาและน้ำดื่มไปแจกจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยแล้วทั้งนี้คาดการณ์กันว่าสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายและระดับน้ำจะค่อยๆลดลงจนเข้าสู่ภาวะปกติในช่วงหลังเทศกาลปีใหม่
0: ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมนะคะในพื้นที่ของอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกก็ยังถือว่าหนักทีเดียวค่ะชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่บริเวณโดยรอบโรงพยาบาลองครักษ์นะคะต้องใช้ชีวิตกันอยู่กับน้ำท่วมสูงมานานกว่า13วันแล้วนะคะแม้ว่าน้ำประปาไฟฟ้ายังใช้งานได้แต่ว่าห้องน้ำเนี่ยไม่สามารถใช้ได้ก็ต้องออกมาใช้ห้องน้ำที่โรงพยาบาลค่ะซึ่งก็จะต้องพายเรือออกจากหมู่บ้านเนี่ยไกลถึง1กิโลเมตรบางคนเนี่ยต้องนั่งเรือสัญจรเที่ยวละ20บาทออกมาซื้อของที่ตลาดสำหรับตุนอาหารไว้อย่างชีพได้หลายหลายวันค่ะ
5: ห้องน้ำห้องเริ่มเข้าไม่ได้ค่ะตอนนี้ลำบากมากเลยน้ำก็เน่าเหม็นด้วย
6: ใช้ไฟได้ไหมคะ
5: ใช้ไฟได้อยู่น้ำประปาได้อยู่ค่ะ
6: แต่ห้องน้ำเข้าไม่ได้เนาะ
5: ใช่ค่ะ
6: แล้วตอนนี้เราต้องออกมาข้างนอกค่ะเราต้องใช้เรือสัญจรเท่านั้นเหรอคะ
5: ใช่ค่ะเดินไม่ได้เรืออย่างเดียวเลย
6: เรือไม่ได้เลย
5: ใช่รถมอเตอร์ไซค์เข้าไม่ได้เลยค่
6: ะ
5: มันท่วมเยอะมากเลย
0: ขณะที่แม่ค้าขายไก่ก็ต้องปรับตัวไปตามสถานการณ์นะคะก็ใช้วิธีการลากกะละมังเนี่ยแหละค่ะนำสินค้าออกไปขายนอกหมู่บ้านเพราะว่าหากไม่ทำก็จะขาดรายได้นั่นเองค่ะ
7: ลำบากมากๆไก่ก็ต้องลากเข้าลากออกเลยค่ะแล้วก็เนี่ยตอนนี้น้ำมันไม่ลงมันขังแล้วมันก็เหม็นมากไหนจะปิงโอ้โหทุกอย่างเลยสภาพจิตใจสภาพแวดล้อมตอนนี้ไม่ได้อะไรเลย
8: แล้วอยู่อย่างนี้มากี่วันแล้วอะพี
7: ่ก็ตั้งแต่วันที่26เลยค่ะ26กันยา26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 13วันค่ะ
1: กรมชลประทานก็อัปเดตเรื่องของสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับโดยเขื่อนเจ้าพระยานั้นมีการระบายน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องอยู่ที่ 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์สถานการณ์ค่อนข้างทรง

0: มีการระบายน้ำอยู่ที่500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนายเพทุนเก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติวสทนช.เปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาตรงบริเวณเขื่อนเจ้าพระยานั้นมีระดับลดลงซึ่งคาดว่าเมื่อประเมินจากสถานการณ์ฝนที่ตกลงมาอาจมีการปรับลดการระบายน้ำซึ่งกรมชลประทานมีความพยายามจะปรับลดการระบายน้ำจากปัจจุบันอยู่ที่ 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
1: สถานการณ์ของน้ำที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยมีระดับลดต่ำลงประมาณชั่วโมงละ 1-2 เซนติเมตรนะครับซึ่งเราคาดว่าถ้าเราประเมินสถานการณ์แล้วกับฝนที่ตกลงมาเนี่ยก็อาจจะมีการปรับลดการระบายน้ำนะครับจากที่ปัจจุบันระบายที่ 2,350 ลงได้นะครับแต่ค่อยๆลดเป็นขั้นบันไดนะครับผมและต้องขออนุญาตเรียนนะครับว่าปริมาณน้ำที่บางไทรนะครับผมก็ยังมีประมาณ 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับผมซึ่งจากการตรวจสอบคันของกทม.เนี่ยยังต่ำกว่าบางจุดต่ำกว่า95เซนบางจุดต่ำกว่าเมตร20เพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็จะคลี่คลายลงและมีแนวโน้มที่ลดลงนะครับ
0: ทั้งนี้กรมชลประทานได้อัปเดตสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาเมื่อช่วงเช้าในเวลา 6:00 น.ว่ามีปริมาณน้ำไหลผ่านที่สถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์อยู่ที่ 2,009 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่สถานี C13 เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทมีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยระดับน้ำเหนือเขื่อนอยู่ที่ 16.05 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องพร้อมกับปรับลดการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งเหลือรวมเพียง387ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีนั้นมีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่908ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่าคิดเป็นร้อยละ104โดยมีการระบายน้ำ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและปริมาณน้ำส่งตัวส่งผลให้เขื่อนพระราม6จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีปริมาณน้ำไหลผ่าน735ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและมีแนวโน้มลดลงเช่นกันโดยพื้นที่ริมแม่น้ำป่าสักอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนพระราม6ที่จะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 1-1 เมตร20เซนติเมตรโดยเฉพาะที่บริเวณตำบลท่าเรือท่าหลวงจำปาท่าเจ้าสนุกสลาลอยวังแดงโพเอนและตำบลปากท่าสำหรับมวลน้ำจากแม่น้ำป่าสักที่ไหลมารวมกับแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนจะไหลลงสู่สถานี C29B อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีวัดปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 2,145 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งยังอยู่ในการควบคุมที่ไม่เกิน 3,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ก็ยืนยันว่าไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพมหานคร
2: ส่วนภาพรวมนะคะระดับน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำน้อยในพื้นที่ของจังหวัดอ่างทองเนี่ยถือว่าลดลงไป 5-10 เซนติเมตรนะคะหลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยาปรับลดการระบายน้ำเหลือ 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่เมื่อวานนี้ไปแล้วแล้วก็เร่งจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมค่ะที่แม่น้ำเจ้าพระยานะคะบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทองเนี่ยลดลงไป15เซนติเมตรถือว่ายังต่ำกว่าตลิ่ง1เมตร19เซนติเมตรค่ะส่วนแม่น้ำน้อยที่บริเวณหมู่ที่9ตำบลบางจักและหลังวัดตูมตำบลม่วงเตี้ยอำเภอวิเศษชัยชาญลดลง 3-7 มิลลิเมตรต่ำกว่าตลิ่ง 6-94 มิลลิเมตรส่วนที่คลองผงเพงลดลงไป10มิลลิเมตรนะคะยังสูงกว่าตลิ่งประมาณ2เมตร20เซนติเมตรสำหรับจังหวัดอ่างทองค่ะมีพื้นที่ประสบอุทกภัยทั้งหมดก็คือ6ตำบล นะคะจำนวน6อำเภอค่ะ356ตำบลค่ะ 3,347 ครัวเรือนมีประชาชนได้รับผลกระทบ 13,276 คนศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดอ่างทองนะคะก็มีการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเบื้องต้นเนี่ย6อำเภอประกอบไปด้วยอำเภอชัยโยเมืองปากโมกสามโก้สแสวงหาและอำเภอโพทองรวม690ครัวเรือนวงเงินกว่า5,900,000บาทและก็จะมีการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอีกในวันนี้นะคะในช่วงเวลาประมาณ 14:30 นาทีส่วนอำเภอวิเศษชัยชาญจะประชุมในวันที่12และ14ตุลาคมอีกกว่า500ครัวเรือนทางนี้ค่ะถ้าพูดถึงหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือมี4กรณีด้วยกันนะคะก็คือ1ที่อยู่อาศัยประจำน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายที่อยู่อาศัยประจำน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันค่ะก็จะได้รับเงินช่วยเหลือ 9,000 บาทต่อครัวเรือนที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมจนส่งผลกระทบให้ ให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7 วันขึ้นไปช่วยเหลือ 5,000 บาทต่อครัวเรือนที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่พักอาศัยแต่ว่าส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7 วันขึ้นไปจะช่วยเหลือ 5,000 บาทต่อครัวเรือน
0: ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับยังคงอยู่ในภาวะที่น่าเป็นห่วงโดยในพื้นที่วัดบันไดช้างตำบลหัวเวียงนั้นซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านถูกน้ำท่วมขังต่อเนื่องยาวนานกว่า2 เดือนแล้วตั้งแต่เดือนกันยายนจนถึงปัจจุบันคุณพรทิวากันที่ยาใจครับจะรายงานสดมาจากที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคุณพรทิวาเชิญครับ
3: ค่ะทีมข่าว NBT ของเรานะคะตอนนี้อยู่ที่ตำบลหัวเวียงนะคะอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะโดยน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำน้อยที่เป็นแม่น้ำสาขาเนี่ยก็ได้ล้นเข้ามาท่วมนะคะที่บริเวณนี้เนี่ยส่งผลกระทบเป็นวงกว้างซึ่งเป็นเวลานานกว่า2 เดือนแล้วนะคะที่ชาวบ้านต้องอยู่กับน้ำท่วมคือด้านหลังเนี่ยค่ะจะเห็นได้ว่าบริเวณวัดบันไดช้างนะคะแล้วก็รวมไปถึงสถานที่ที่อยู่ข้างวัดก็คือโรงเรียนวัดบันไดช้างนะคะระดับน้ำโดยรอบวัดเนี่ยก็ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะโดยน้ำก็ได้เข้าท่วมบริเวณรอบอุโบสถกุฏินะคะแล้วก็เจดีย์เก็บอัฐโดยพื้นที่รอบเมนขณะภายในนะคะพื้นที่ภายในก็มีน้ำท่วมสูงกว่า50 เมตรค่ะทำให้การใช้พื้นที่ภายในวัดนะคะก็เป็นไปด้วยความยากลำบากค่ะขณะที่บริเวณด้านหน้าอุโบสถนะคะซึ่งเป็นสถานที่นะคะที่ประดิษฐานหลวงพ่อใหญ่ก็เป็นพระพุทธรูปสำคัญที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองของพื้นที่น้ำก็ได้ท่วมถึงบริเวณฐานองค์พระแล้วค่ะรอยของระดับน้ำนะคะชาวบ้านก็บอกว่าเพิ่งลดลงมาจากเมื่อวานนะคะแต่ว่าฝนที่ตกลงมาเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกวันก็ไม่มั่นใจว่าจะมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นมาอีกหรือไม่นะคะส่วนโรงเรียนวัดบันไดช้างหรือว่าโรงเรียนเทียบประดิษฐ์วิทยาคารนะคะขณะนี้ก็ได้รับผลกระทบเช่นกันค่ะโดยระดับน้ำเนี่ยยังมีพื้นที่ก็ระดับน้ำในพื้นที่ก็ยังมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะอย่างไรก็ตามขณะนี้นะคะอยู่ในช่วงปิดภาคเรียนจึงช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับนักเรียนแล้วก็ครูจากสถานการณ์น้ำในช่วงนี้ได้นะคะซึ่งสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยก็ยังคงส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของพระสงฆ์ภายในวัดด้วยค่ะพระสงฆ์ก็ไม่สามารถออกบิณฑบาตได้ตามปกติเนื่องจากเส้นทางโดยรอบวัดเนี่ยถูกน้ำท่วมหมดแล้วนะคะการสัญจรก็เป็นไปด้วยความยากลำบากค่ะคือตอนนี้เนี่ยน้ำเนี่ยท่วมรอบอำเภอเสนาไปจนถึงอำเภอผักไห่นะคะก็ได้เข้าท่วมแล้วก็ส่งผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบแล้วนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ทีมข่าว NBT เนี่ยอยู่กลางน้ำแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจุดที่เรายืนอยู่เนี่ยระดับน้ำก็คือสูงประมาณระดับอกของวิบเลยนะคะคุณผู้ชมคนที่พาเราพายเรือออกมาสำรวจบริเวณรอบหมู่บ้านรอบวัดตรงนี้นะคะก็คือพ่อผู้ใหญ่บ้านค่ะพ่อผู้ใหญ่สมนึกนะคะสุวรรณหงส์เรามาพูดคุยกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่กับพ่อผู้ใหญ่กันก่อนนะคะพ่อผู้ใหญ่ตอนนี้ระดับน้ำในพื้นที่ของเราเนี่ยมันลดหรือว่าเพิ่มจากเดือนที่แล้วค
4: ่
3: ะ
4: ก็ตอนนี้ระดับน้ำเพิ่งจะเริ่มลดลงเนื่องจากการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยามีการปรับลดลงก็น้ำลดลงนิดนึงครับ
3: กับการช่วยเหลือดูแลชาวบ้านในพื้นที่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะพ่อเราเข้าถึงชาวบ้านหรือว่ามีการนำความช่วยเหลือหรือว่ามีการประสานงานกับหน่วยงานข้างนอกอะค่ะพ่อเป็นยังไงบ้างอะค่ะ
4: ครับก็ตอนนี้ก็มีการช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของทางเทศบาลและอำเภอให้ติดตามสถานการณ์น้ำอยู่ตลอดเวลาแล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ก็ต้องช่วยประสานงานกับชาวบ้านช่วยประชาสัมพันธ์และให้ความช่วยเหลือรวมถึงมีหน่วยงานของทหารม.พัน 27เข้ามาลงพื้นที่ช่วยเหลือด้วยครับ
3: ตอนนี้ถุงยางชีพหรือว่าอาหารการกินที่แจกให้กับชาวบ้านหรือว่ากลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงนี่มีเพียงพอไหมครับพ่อ
4: ก็ยังพอมีอยู่แต่ก็ยังไม่มากเท่าไหร่เพราะว่าเนื่องจากทางในกรุงเทพเนาะก็ประสบปัญหาเกี่ยวกับอุทกภัยเหมือนกันครับ
3: ค่ะในเรื่องของนอกจากการประสานงานติดตามแล้วความช่วยเหลือตอนนี้ค่ะเรามองว่ามันมีเพียงพอไหมในหมู่บ้านของเราหรือว่าในตำบลของเวียงเราอยากได้ความช่วยเหลืออะไรที่ต้องประสานเข้ามาเพิ่มเติมไหมคะ
4: ก็ตอนนี้ชาวบ้านเกี่ยวกับเรื่องถุงยังชีพต่างๆก็ยังไม่ค่อยได้รับผลกระทบเท่าไหร่แต่ชาวบ้านอยากให้ปริมาณน้ำเนี่ยลดลงโดยเร็วเพื่อการดำรงชีวิตจะได้สู่ภาพปกติเพราะตอนนี้ถ้าน้ำมันขึ้นเยอะครับน้ำปริมาณน้ำมันเยอะครับ
3: ขอบคุณพ่อผู้ใหญ่ค่ะวันนี้ก็พาทีมข่าว MVT ของเราลงเรือมาสำรวจลอยลำอยู่กลางน้ำเลยนะคะตอนนี้คุณผู้ชมนอกจากพื้นที่วัดแล้วก็สถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบแล้วนะคะทีมข่าว MVT ของเราก็ลงพื้นที่นะคะไปพูดคุยกับชาวบ้านนะคะซึ่งชาวบ้านเนี่ยอยู่ในชุมชนหมู่6ตำบลหัวเวียงนะคะก็บอกว่าก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักเช่นกันนะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยท่วมเข้าถึงบริเวณชั้นล่างของบ้านทำให้สมาชิกในครอบครัวใช้ชีวิตได้เพียงบริเวณชั้น2ของบ้านนะคะแล้วก็ต้องติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเพราะว่าหากน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ที่อยู่อาศัยทำให้ไม่สามารถพักอาศัยอยู่ภายในบ้านได้ตามปกติหนึ่งในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบค่ะก็มีทั้งผู้สูงอายุผู้พิการและยังมีคุณยายอายุ89ปีต้องใช้ชีวิตท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมทำให้การดำเนินชีวิตประจำวันเป็นไปด้วยความยากลำบากโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากพบสัตว์มีพิษเข้ามาอยู่ในบริเวณบ้านบ่อยครั้งนะคะขณะเดียวกันการเดินทางแล้วก็การดูแลทรัพย์สินก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ชาวบ้านต้องเผชิญรถยนต์และยานพาหนะของชาวบ้านบางส่วนเนี่ยจำเป็นต้องนำไปจอดไว้บนถนนหรือพื้นที่ที่น้ำยังไม่ท่วมเพื่อป้องกันความเสียหายจากน้ำแต่ต้องแลกกับความกังวลเรื่องความปลอดภัยและความเสี่ยงต่อการถูกโจรกรรมค่ะส่วนเด็กและเยาวชนในครอบครัวขณะนี้ก็ยังอยู่ในช่วงปิดภาคเรียนจึงยังไม่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางไปโรงเรียนแต่หากเปิดภาคเรียนแล้วสถานการณ์น้ำยังไม่คลี่คลายครอบครัวก็อาจต้องใช้เรือในการรับส่งซึ่งเพิ่มภาระและความยากลำบากในการใช้ชีวิตประจำวันค่ะปีกับปีที่แล้วมันต่างกันไหมคะระดับน้ำ
5: ต่างกันแต่ปีนี้น้ำมาเร็วน้ำมาเร็วก็คือว่าเหมือนบางบ้านก็เก็บอะไรไม่ทันแต่ที่บ้านพอดีก็ใต้ถุนบ้านไม่มีอะไรก็ไม่เท่าไหร่อ
3: ันนี้เราใช้ชีวิตอยู่แค่ชั้นบนของบ้านได
5: ้ใช่ค่ะแต่ดีว่าน้ำไม่ท่วมพื้นถ้าน้ำท่วมพื้นก็จะลำบากตรงที่ว่าเข้าห้องน้ำห้องน้ำไม่ได้
6: แล้วมันท่วม
5: มันจะลำบากเพราะว่าพอดีจากลูกเขยก็มาพิการอะไรเงี้ยมันก็เลยลำบากนิดนึง
3: หลังที่ไม่ได้ดีดบ้าน
5: เนี่ยท่วมจากไม่ใช่หนูลองไปดูหน้าบ้านได้เลยเขาจะท่วมครึ่งหลังต้องหนุนบ้านนอนกันน่ะก็คืออันตรายที่สัตว์มีพิษตะขาบแมงป่องนี่คือเจอทุกวันเสียสามสี่ตัวในห้องหลานสาวโดนกัด
3: อาหารการกินน้ำดื่มอะไรเงี้ย
5: มีก็ไม่ยากหรอกค่ะคือว่าก็ยังพอไปซื้อได้แล้วก็คือว่ามีหน่วยงานเขาเข้ามาให้อะไรเงี้ย
3: ขณะที่อีกจุดนึงค่ะทีมข่าว NBT ของเราก็ได้พายเรือเข้าไปสำรวจบ้านเรือนประชาชนที่ถูกน้ำท่วมพบคุณยายรายหนึ่งนะคะก็พักอาศัยอยู่เพียงลำพังค่ะโดยสภาพบ้านก็ได้รับผลกระทบจากน้ำที่ไหลเข้าถึงตัวบ้านทำให้ต้องปรับพื้นที่ภายในบ้านเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ต่อไปได้นะคะคุณยายต้องนำไม้และวัสดุที่มีอยู่มาประกอบเป็นเตียงนอนยกสูงขึ้นจากพื้นเนื่องจากว่าตัวบ้านเนี่ยระดับน้ำก็เข้าถึงพื้นแล้วนะคะเข้าท่วมพื้นที่ภายในบ้านหากว่าไม่ยกพื้นขึ้นนอนเนี่ยก็ไม่สามารถนอนได้ตามปกติค่ะเจ้าของบ้านนะคะบอกว่ายังมีทุนไม่เพียงพอสำหรับการยกหรือดีดบ้านให้สูงขึ้นเพื่อป้องกันน้ำท่วมในระยะยาวค่ะนอกจากนี้บ้านหลังดังกล่าวก็มีโครงสร้างแล้วก็หลังคาเป็นสังกะสีทำให้ภายในบ้านมีอุณหภูมิสูงมากค่ะโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางวันที่สภาพอากาศร้อนยิ่งเพิ่มความลำบากในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุที่ต้องพักอาศัยอยู่ในบ้านท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมนะคะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบจากอุทกภัยที่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ความเสียหายต่อบ้านเรือนแล้วก็พื้นที่สาธารณะเท่านั้นนะคะแต่ว่าก็ยังส่งผลโดยตรงต่อการใช้ชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านชั้นเดียวหรือว่าบ้านที่ไม่ได้ยกพื้นสูงนะคะซึ่งมีข้อจำกัดในการปรับตัวเมื่อระดับน้ำสูงขึ้นนะคะจากการพูดคุยกับชาวบ้านนะคะชาวบ้านก็ยังคงเฝ้ารอนะคะว่าระดับน้ำเนี่ยจะลดเป็นไปตามที่คาดการไว้หรือไม่นะคะเพราะว่าจากปีที่แล้วเนี่ยถ้าหากว่าเทียบกันเนี่ยระดับน้ำเนี่ยก็จะลดภายในช่วงประมาณสิ้นปีค่ะซึ่งท่วมอยู่นานนะคะ 3-4 เดือนเลยค่ะชาวบ้านก็บอกว่าระหว่างนี้ก็จะต้องติดตามในเรื่องของการระบายน้ำแล้วก็น้ำฝนนะคะถ้าหากว่าทั้งเหนือเนี่ยมีฝนที่ตกลงมาก็ส่งผลให้ทางอยุธยาเนี่ยก็มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นด้วยค่ะทีมข่าว NBT ของเราก็จะคอยเกาะติดสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยารายงานให้คุณผู้ชมได้ติดตามต่อไปค่ะ
0: ครับก็คุณครับคุณพรทิวากันที่ยาใจก็รายงานสดมาจากที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับส
2: ่
0: งกำลังใจให้กับพี่น้องที่ประสบภัยกันทุกคนครับ
2: แต่ก็ต้องยอมรับนะในช่วงนี้เนี่ยสภาพอากาศบ้านเราค่อนข้างที่จะแปรปรวนมากทีเดียวนะเพราะฉะนั้นทางรัฐบาลก็เลยสั่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเนี่ยนะคะเตรียมพร้อมรับมือกับเรื่องฝนตกหนักระลอกใหม่ที่จะเกิดขึ้นภายในสัปดาห์นี้พักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะ

สังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: นายกรัฐมนตรีนะคะก็สั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือกับฝนตกหนักระลอกใหม่ระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้นะคะมีการเน้นย้ำให้บูรณาการข้อมูลพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาร่วมกับระบบ Now Class นะคะเพื่อความแม่นยำในการเตือนภัยล่วงหน้าค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากประเทศสิงคโปร์นายกรัฐมนตรีระบุนะคะว่าแม้สถานการณ์ฝนในพื้นที่ตอนบนของประเทศจะมีแนวโน้มลดลงแต่ว่ากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนว่าช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากระลอกใหม่ในพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางซึ่งก็รวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลรวมถึงภาคใต้ช่วงนี้จึงต้องเร่งระบายน้ำเพื่อเตรียมพื้นที่รับน้ำมวลใหม่สำหรับการแจ้งเตือนประชาชนค่ะนายกรัฐมนตรีสั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปรับรูปแบบการสื่อสารให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจได้ง่ายขึ้นให้นำข้อมูลการพยากรณ์ระยะสั้นคือ6ถึง12ชั่วโมงหรือว่า Now Class นะคะของศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตมาบูรณาการร่วมกับข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อให้ศูนย์บัญชาการสามารถประเมินสถานการณ์ได้อย่างแม่นยำค่ะ
1: ปรับรูปแบบของการทำความเข้าใจให้กับประชาชนในวงกว้างเพราะว่าNow Classที่มันเปรียบเป็นเหมือนส่วนขยายของการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเพื่อกระชับช่วงเวลาเข้ามาถึงแม้ว่าจะได้6ชั่วโมงหรือ12ชั่วโมงก็แล้วแต่ก็จะแต่ความแม่นยำความใกล้เคียงมันจะมีมากขึ้นดังนั้นก็ขอให้ทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านได้นำทั้ง2การพยากรณ์2การประเมินนะครับทั้งของกรมอุตุและของ Now Class มาพิจารณาร่วมประกอบกันด้วยซึ่งก็น่าจะทำให้การประเมินของเราได้มีความแม่นยำเพิ่มมากขึ้นนะครับ
0: นอกจากนี้มีการเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดที่มีความเสี่ยงน้ำท่วมสูงค่ะเตรียมแผนอพยพประชาชนเอาไว้ล่วงหน้าโดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางต้องได้รับการดูแลเป็นลำดับแรกส่วนสถานการณ์ในลุ่มน้ำบางปะกงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราสั่งการให้เร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อระบายน้ำลงสู่ทะเลโดยเร็วที่สุด
2: แม้ว่าในขณะนี้สถานการณ์ฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะคลี่คลายลงบ้างนะครับแต่ว่ายังคงต้องจับตาสถานการณ์อย่างต่อเนื่องก็ทำให้คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนำโดยศูนย์กันก่อนท่วมและภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำเน้นย้ำถึงการจัดการน้ำอย่างเป็นระบบโดยนำองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมแหล่งน้ำเข้าช่วยท่ามกลางความร่วมมือของทุกคนรองศาสตราจารย์ดร.วิทยาวรรณสุโภประสิทธิ์คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะประธานศูนย์กันก่อนท่วมคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระบุถึงสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดทั่วประเทศว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกที่ทวีความรุนแรงขึ้นทำให้การจัดการน้ำในปัจจุบันไม่ใช่แค่ภารกิจของภาครัฐเท่านั้นแต่กลายเป็นวาระสำคัญของทุกภาคส่วนทั้งการนำองค์ความรู้ทางวิชาการเข้าช่วยในการรับมือพร้อมๆกับการทำงานร่วมกันในระดับชุมชนไปจนถึงระดับปัจเจกบุคคลด้วย
3: ศูนย์นี้ตั้งขึ้นมาเพื่อต้องการให้รัฐบาลมองน้ำเป็นวาระแห่งชาติและอยากประกาศทุกท่านทราบว่าน้ำไม่ได้เป็นแค่วาระแห่งชาตินะครับน้ำเป็นวาระของชุมชนและน้ำเป็นวาระของทุกคน
2: นอกจากนี้ยังย้ำว่าน้ำคือทรัพยากรที่ส่งผลทั้งในเชิงบวกและเชิงลบหากการบริหารจัดการน้ำได้อย่างเป็นระบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งภาคการเกษตรอุตสาหกรรมไปจนถึงภาคการท่องเที่ยวก็จะได้รับผลดีตามไปด้วยอีกข้อสังเกตหนึ่งที่เวทีมีการพูดคุยของศูนย์กันก่อนท่วมคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวถึงในครั้งนี้ก็คือการทำงานของสื่อมวลชนว่าจะต้องสื่อสารและทำความเข้าใจอย่างถูกต้องทันท่วงทีเพื่อสร้างความตื่นตัวแต่ไม่ตื่นตระหนกให้ประชาชนและสังคมขณะที่ศูนย์กันก่อนท่วมก็จะร่วมทำงานกับนานาชาติที่มีองค์ความรู้ด้านอุทกภัยเช่นสหรัฐอเมริกาเนเธอร์แลนด์ฮังการีรวมถึงญี่ปุ่นพร้อมกับเป็นศูนย์รวมในการทำงานร่วมกับภาครัฐ เช่นสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.และก็ภาคเอกชนสามารถจัดการน้ำซึ่งเป็นวาระแห่งชาติร่วมกันได้เป็นองคาพยพเดียวไม่ซ้ำซ้อนและมีเป้าหมายที่ชัดเจน
0: ส่วนกรณีข้อสงสัยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเงื่อนไขการจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือน้ำท่วมในพื้นที่เคหะคลองจันประเด็นน้ำล้อมเกิน7วันค่ะทางรัฐบาลเองก็ยืนยันนะคะว่าผู้ประสบภัยแฟลตคลองจันจะได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์พร้อมกับเร่งรัดให้เงินเนี่ยถึงมือประชาชนอย่างเร็วที่สุดค่ะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำหลักเกณฑ์ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี2569สำหรับกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมรอบจนไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันจะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทต่อครัวเรือนซึ่งแยกจากกรณีน้ำท่วมขังถึงตัวบ้านกรณีอยู่ในอาคารสูงค่ะอย่างเช่นคอนโดอพาร์ตเมนต์น้ำไม่ถึงชั้นที่พักแต่ก็ได้รับผลกระทบจากการเดินทางหรือการใช้ชีวิตเกิน7วันจะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทต่อครัวเรือนเช่นเดียวกันสำหรับผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ยังสามารถขอรับการช่วยเหลือจากทางกรุงเทพมหานครได้เพิ่มเติมอีกไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลค่าดำรงชีพในเบื้องต้นและเงินปลอบขวัญโดยยื่นด้วยตนเองที่สำนักงานเขตในพื้นที่ที่บ้านเรือนได้รับผลกระทบหรือว่ายื่นผ่านประธานชุมชนเจ้าหน้าที่เขตที่ลงพื้นที่ในชุมชนนั้นๆทางนี้รัฐบาลยืนยันบอกว่าจะเร่งรัดแก้ไขปัญหาให้เงินเยียวยาถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะขณะที่นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ชี้แจงประเด็นดราม่าเรื่องเงื่อนไขการเยียวยาพื้นที่น้ำท่วมแฟลตคลองจันทน์ยืนยันบอกว่าทุกพื้นที่ประสบอุทกภัยที่เข้าหลักเกณฑ์น้ำท่วมน้ำล้อมจะได้รับเงินเยียวยาหมดนะคะซึ่งเจ้าของพื้นที่ก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอรวมถึงผู้ว่ากทม.ก็จะเป็นผู้พิจารณาค่ะ
4: ทุกพื้นที่นะครับผมใช้คำว่าทุกพื้นที่ทุกจังหวัดที่ประสบอุทกภัยกทม.ก็ผู้ว่ากทม.ผู้อำนวยการเขตก็ไปดูด้วยหลักฐานการท่วมนะจากจังหวัดท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านในอำเภอท่านก็ไปดูร่วมกับท้องถิ่นในพื้นที่ถ้ามันเป็นพื้นที่ท่วมจริงก็ลงมาเลยทางลัดหรือในแอปอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็เข้าหลักเกณฑ์ปุ๊บเงินก็ออกภายในไม่กี่วันตั้งแต่น้ำยังไม่ลดด้วยซ้ำนี่เราพยายามเร่งเวลาเร็วที่สุดนะครับ
2: สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกองจิตอาสาภาครัฐร่วมกับสำนักงานเขตดอนเมืองครับลงพื้นที่ทำความสะอาดหมู่บ้านภายในซอยวิภาวดีรังสิต82เก็บกวาดทำความสะอาดหลังน้ำท่วมคลี่คลายนายคมสันวิสาวัฒโธผู้อำนวยการเขตดอนเมืองพร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกองจิตอาสาภาครัฐลงพื้นที่หมู่บ้านสุภลักษณ์ซอยวิภาวดีรังสิต82เพื่อเก็บกวาดทำความสะอาดและก็จัดการขยะหลังน้ำท่วมคลี่คลายโดยที่หมู่บ้านสุภลักษณ์นั้นประสบภัยน้ำท่วมประมาณ1สัปดาห์สำนักงานเขตดอนเมืองได้นำทั้งอาหารและถุงยางชีพมาช่วยเหลือประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเมื่อน้ำลดจึงได้ร่วมกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกองจิตอาสาลงพื้นที่มาฟื้นฟูเพื่อให้ประชาชนนั้นกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว
5: ทางสำนักงานเขตก็ได้เข้ามาดูแลนะครับโดยการนำอาหารมานำส่งนะครับทางนี้ก็ได้นำถุงยางชีพมาช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะวันนี้ครับได้รับความกรุณาจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับกองจิตอาสาภาครัฐนะครับได้มานำกำลังนะครับพี่ๆจิตอาสาครับมาช่วยกันขนขยะขนาดใหญ่นะครับที่ชุมชนได้รับความเสียหายนะครับออกนอกพื้นที่เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับ
2: สำหรับในพื้นที่เขตดอนเมืองครับยังมีอีกกว่า90ชุมชนที่ประสบปัญหาขยะจากน้ำท่วมทางสำนักงานเขตก็ร่วมกับกองทัพบกกรมราชทัณฑ์ภาครัฐและภาคเอกชนมาช่วยกันเก็บกวาดขยะเฉลี่ย30ตันต่อวันเป้าหมายคือเข้าถึงทุกชุมชนและก็ต้องดำเนินการให้เสร็จ1วันต่อ1ชุมชนด้วย
0: พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามชมข่าวเศรษฐกิจกันค่ะ

0: านมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่1,030ไร่พื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาวโลกได้เห็นได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
1: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดสำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาลูกแล้วแกงแม่ลูก
3: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
1: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
4: ช่วงนี้รับชมข่าวเศรษฐกิจนะคะทางกระทรวงการคลังได้จัดทำเหรียญกระสาบที่ระลึกในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศค่ะรวมถึงกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยนายเอกนิติธิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงข่าวเปิดตัวเหรียญกระสาบที่ระลึกการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ทั้งเพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมและเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเหรียญกระสาบที่ระลึกด้านหน้านะคะกลางเหรียญจะมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระรูปสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพิณพระพักทางเบื้องซ้ายพร้อมข้อความระบุพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่างส่วนด้านหลังกลางเหรียญจะมีรูปตราสัญลักษณ์การประชุมพร้อมข้อความบอกราคาและข้อความระบุโอกาสการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมรวมถึงชื่อประเทศไทยค่ะเหรียญกระสาบเนี่ยจะมี2ประเภทนะคะประกอบไปด้วยเหรียญกระสาบโลหะสีขาวเป็นทองแดงผสมกับนิกเกิลประเภทขัดเงาชนิดราคา100บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง38มิลลิเมตรน้ำหนัก25กรัมจำนวนผลิตไม่เกิน 30,000 เหรียญราคาจำหน่ายเหรียญละ700บาทส่วนเหรียญกระสาบโลหะสีขาวค่ะเป็นทองแดงผสมกับนิกเกิลประเทศธรรมดาชนิดราคา100บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง38มิลลิเมตรน้ำหนัก25กรัมจำนวนผลิตไม่เกิน 200,000 เหรียญราคาจ่ายแลกเหรียญละ100บาท
5: เหรียญกระสาบไม่ใช่แค่เหรียญธรรมดาแต่เป็นเหรียญที่สะท้อนคุณค่าคุณค่าอันนี้สะท้อนอะไรบ้างว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ได้จัดงานระดับโลกโอลิมปิกทางการเงินถึง2ครั้งเป็นการสะท้อนคุณค่าถึงศักยภาพว่าคนไทยก็ทำเหรียญกระสาบในระดับสากลเป็นการสะท้อนคุณค่าของคนกรมธนารักษ์แล้วก็โรงกระสาบที่เราผลิตเหรียญในระดับสากลนี้นะครับ
4: ประเทศไทยนะคะจะมอบเหรียญที่ระลึกให้กับทางผู้นำจากประเทศต่างๆที่เดินทางมาร่วมประชุมและกระทรวงการคลังยังเปิดให้ประชาชนทั่วไปติดต่อขอแลกเหรียญได้ตั้งแต่วันที่9ตุลาคมนี้ผ่านช่องทางของกรมธนารักษ์ค่ะ
6: ประเทศไทยก็นับถอยหลังเข้าสู่การเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุม2026 IMF

0: WWF World Bank Group Annual Meeting ครับซึ่งจะเปิดฉากขึ้นในอีก3วันข้างหน้าโดยถือเป็นเวทีการประชุมระดับสากลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งขณะนี้ทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนได้บูรณาการความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมสูงสุดในทุกมิติสำหรับรองรับผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วทุกมุมโลกและโอกาสนี้ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันแสดงศักยภาพและสร้างความประทับใจผ่านแนวคิดยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพเพื่อร่วมกันส่งมอบไมตรีจิตและเอกลักษณ์อันโดดเด่นของชาติซึ่งนอกจากจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสายตานานาประเทศแล้วยังเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและแสดงความพร้อมของประเทศไทยบนเวทีโลกอีกด้วย
1: ส่วนสภาพอากาศบ้านเรานะคะวันนี้จะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ตรวจสอบมาได้ในสถานีอากาศ NBT ค่ะ
2: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT วันนี้ตอนบนฝนลดลงค่ะแต่บางพื้นที่เย็นๆค่ำๆอาจเจอฝนได้จะไปเยอะจะไปหนักในโซนของภาคใต้เป็นหลักค่ะวันนี้พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมีชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลานราธิวาสระนองและพังงาพื้นที่ลุ่มใกล้ทางน้ำและเชิงเขาต้องระวังเรื่องของฝนตกต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ส่วนทะเลทั้งอ่าวไทยและอันดามันจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงเกิน2เมตรเจอกลุ่มฝนพี่น้องชาวเรือต้องหลีกเลี่ยงนะคะฝนน้อยจังหวะดีเตรียมรับมือฝนรอบใหม่ที่จะเข้ามาเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่13ตุลาคมพรุ่งนี้9ตุลาคมวันศุกร์ฝนจะเริ่มเพิ่มขึ้นที่อีสานตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ก่อนหลังจากนั้นในช่วงเสาร์อาทิตย์ฝนจะขยายกว้างหลายภาครวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและมีฝนหนักมากที่ระยองจันทบุรีและที่ตราดวันที่11ฝนยังต่อเนื่องจุดฝนหนักมากขยับอยู่ที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์จากนั้นวันที่12-13ตุลาคมฝนจะไปเน้นภาคใต้มากขึ้นค่ะจำง่ายๆค่ะวันนี้ตอนบนฝนลดใต้ยังหนักพรุ่งนี้ฝนรอบใหม่เริ่ม10-11ตุลาคมฝนกระจายกว้างมีจุดฝนหนักมาก12-13โฟกัสภาคใต้ต่อพื้นที่น้ำท่วมเดิมมีน้ำต้องเร่งระบายมีของต้องเก็บจัดการไว้ก่อนผลกระทบจะได้น้อยลงค่ะวันนี้ภาคเหนือฝนน้อยมีตกได้บางพื้นที่ของแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนน้อยที่สุดในบรรดาทุกภาคมีฝนได้เพียงบางจุดในพื้นที่จังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีภาคกลางยังมีฝนแวะมาทักทายได้ที่อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามมหานครและปริมณฑลวันนี้ยังมีฝนแวะมาได้บางพื้นที่แต่ไม่ใช่ฝนทั้งวันค่ะภาคตะวันออกมีฝนมาเป็นช่วงๆโดยเฉพาะที่ชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดใครเที่ยวทะเลจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงเกิน2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้ฝนเยอะและมีฝนหนักแถวชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสออกเรือได้แต่ต้องระวังในจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงเกิน2เมตรได้ภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนยังเยอะและมีฝนหนักที่ระนองและพังงาทะเลจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงเกิน2เมตรค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
0: แล้วช่วงนี้ไปติดตามการสรุปข่าวในภาคภาษาอังกฤษกันนะครับกับ NBT World Brief
3: สวัสดีค่ะ and welcome to the midday edition of NBT World Brief on NBT and NBT World. You're with me, Thra Thirakalsan.A new wave of heavy rain is expected between October 9th and 13th, prompting the Prime Minister to order authorities to step up preparations. The government is also turning to nowcast technology to make early warnings faster and more accurate.Prime Minister and Interior Minister Anuttin Chanwirakul chaired a flood situation meeting by video

0: อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
1: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่130ไร่พื้นที่ชุมน้ำหนองแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาวโลกได้เห็นเข้าได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
2: แสงไฟแห่งศรัทธาจากภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขงจากแรงกายสู่แรงศรัทธาจากภูมิปัญญาสู่ศิลปกรรมแห่งสายน้ำและจากชุมชนสู่เรือไฟที่ส่องประกายเหนือแม่น้ำโขงขอเชิญร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569ระหว่างวันที่16ถึง27ตุลาคมนี้ตลอด12วัน12คืนพบกับร้านมัจฉากาชาติเรือไฟโบราณศิลปะวัฒนธรรมพร้อมชมชิมช็อปสินค้าชุมชนและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายพิเศษ26ตุลาคมวันออกพรรษาตราการตากับเรือไฟ12ลำจาก12อำเภอให้แสงแห่งศรัทธาส่องประกายจากลุ่มน้ำโขงสู่สายตาชาวไทยและนานาชาติแล้วพบกันที่นครพนม

ต่างประเทศนะคะเริ่มกันที่ทางการรัสเซียยืนยันการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยการโรคนะคะไม่เสี่ยงเกิดการแพร่ระบาดแล้วก็ไม่พบผู้ติดเชื้อการโรคในกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดค่ะแถลงการของสำนักงานกำกับดูแลโรคติดเชื้อแห่งชาติรัสเซียหรือว่ารอสโปเทรตนาซอระบุนะคะว่าไม่พบผู้ติดเชื้อการโรคในกลุ่มผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดเจ้าหน้าที่หญิงวัย28ปีของสถาบันวิจัยการโรคซึ่งเสียชีวิตจากภาวะปอดอักเสบรุนแรงเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาขณะเดียวกันงานมีการยกเลิกมาตรการเฝ้าระวังบางส่วนหลังผลตรวจทางห้องปฏิบัติการเกือบ 5,000 รายการไม่พบเชื้อก่อโรคที่ร้ายแรงและ 90% ของผู้กักตัวเพื่อเฝ้าระวังโรคราว200คนก็ได้รับ

0: ญาตให้กลับบ้านแล้วอย่างไรก็ตามนะลอสโปเตรปนาซอไม่ได้เปิดเผยว่าเชื้อโรคชนิดใดเป็นสาเหตุของภาวะปอดบวมที่ทำให้เจ้าหน้าที่หญิงรายดังกล่าวเสียชีวิตโดยระบุเพียงว่าเธอได้รับวัคซีนและมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้ออันตรายที่ทำงานด้านองค์การอนามัยโลกชี้ว่าจำเป็นจะต้องได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากรัสเซียเพื่อประเมินสถานการณ์อย่างรอบด้านพร้อมขอให้รัสเซียตรวจสอบรายงานเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตรายที่2ในไซบีเรียซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการแห่งเดียวกับผู้เสียชีวิตรายแรกและเสียชีวิตจากภาวะปอดอักเสบเฉียบพลันท่ามกลางความกังวลว่าอาจจะมีผู้ป่วยรายอื่นเพิ่มขึ้นอีก
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวถึงการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่สถาบันเชื้อกาฬโรคในรัสเซียว่ารัสเซียยืนยันสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วแต่ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลมากนักโดยทรัมป์ได้เปรียบเทียบกับกรณีของจีนในช่วงเริ่มต้นของการระบาดโควิด-19ที่ไม่ได้ให้ข้อมูลใดๆเช่นกันอย่างไรก็ตามเขาไม่เชื่อว่าการเสียชีวิตดังกล่าวนั้นเกี่ยวข้องกับอาวุธชีวภาพพร้อมกับเปิดเผยว่าจะมีแผนหารือเรื่องนี้กับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียในเร็วๆนี้และก็แสดงความเชื่อมั่นว่าจะรับทราบข้อเท็จจริงในไม่ช้าท่ามกลางความไม่แน่นอนของสถานการณ์ทำให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขทั่วโลกเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันนั้นโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียแถลงว่ายังไม่มีกำหนดเวลาในการหารือทางโทรศัพท์อย่างเป็นทางการระหว่างผู้นำสองประเทศและว่ารัสเซียได้แจ้งเรื่องของการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่รายนี้ไปยังองค์การอนามัยโลกตามขั้นตอนแล้วอีกทั้งก็กล่าวหาสื่อว่ามีการรายงานเท็จถึงความเป็นไปได้ที่กาฬโรคจะรั่วไหล
0: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐยังคงยืนกรานนะคะว่าเขามีความเหมาะสมค่ะที่จะได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปีนี้จากการที่เข้าไปมีบทบาทในความขัดแย้งระหว่างประเทศถึง8แห่งนับตั้งแต่ที่เข้ารับตำแหน่งพร้อมอ้างคำกล่าวของผู้นำกัมพูชาอิสราเอลแล้วก็ปากีสถานที่ระบุว่ามีการเสนอชื่อทรัมป์เข้ารับการพิจารณารางวัลทั้งนี้คณะกรรมการโนเบลนอร์เวย์มีกำหนดประกาศผลรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในวันพรุ่งนี้อย่างไรก็ตามนะคะทรัมป์เนี่ยยอมรับบอกว่าคณะกรรมการโนเบลอาจไม่มอบรางวัลให้กับบุคคลอย่างเขาค่ะในขณะที่สงครามกับอิหร่านยังคงยืดเยื้อและสงครามรัสเซียยูเครนก็ยังไร้ข้อยุติ
1: ทางการรัฐยะโฮของมาเลเซียสั่งปิดโรงเรียนทุกแห่งเป็นเวลา2วันเริ่มตั้งแต่วันนี้และจะมีการเรียนผ่านระบบออนไลน์แทนโดยเป็นมาตรการป้องกันเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพของนักเรียนภายหลังหมอกควันพิษปกคลุมรุนแรงขึ้นและคุณภาพอากาศแย่ลงในหลายพื้นที่ซึ่งทำให้ค่าดัชนีมลพิษทางอากาศพุ่งแตะระดับไม่ดีต่อสุขภาพอย่างมากเจ้าหน้าที่ระบุว่ารัฐบาลเข้าใจว่าการปิดโรงเรียนอาจส่งผลกระทบต่อผู้ปกครองที่ยังคงต้องเดินทางไปทำงานจึงขอความร่วมมือจากนายจ้างให้พิจารณาความยืดหยุ่นในการทำงานและจัดรูปแบบการทำงานที่เหมาะสมเพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบทั้งนี้นั้นรัฐยะโฮถือเป็นรัฐแรกในคาบสมุทรมาเลเซียที่ประกาศปิดโรงเรียนชั่วคราวในช่วงฤดูหมอกควันปีนี้ด้านมุขมนตรีรัฐยะโฮก็เรียกร้องหรือว่าอาเซียนให้มีบทบาทมากขึ้นในการแก้ไขวิกฤตหมอกควันในภูมิภาคพร้อมเสนอให้จัดการประชุมฉุกเฉินเพื่อหารือแนวทางในการรับมือ
0: ส่วนกรณีการประท้วงของนักเรียนที่ลุกลามไปทั่วประเทศล่าสุดนายโลลองนูเนสรัฐมนตรีมหาดไทยฝรั่งเศสมีคำสั่งให้ตำรวจปราบจราจรระงับใช้ระเบิดแสงในการควบคุมฝูงชนเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เมืองลองส์หลังมีความเป็นไปได้สูงว่าอุปกรณ์ดังกล่าวอาจจะเป็นสาเหตุให้เด็กชายวัย15ปีได้รับบาดเจ็บรุนแรงจนมือเนี่ยขาดนะคะขณะที่กลุ่มสิทธิมนุษยชนสหภาพแรงงานนักเรียนแล้วก็นักการเมืองฝ่ายค้านกล่าวหาตำรวจใช้กำลังเกินสัดส่วนส่วนการประท้วงส่วนใหญ่เมื่อวานนี้ก็เป็นไปอย่างสงบค่ะแต่ว่ายังมีการใช้แก๊สน้ำตาแล้วก็รถฉีดน้ำแรงดันสูงในบางพื้นที่ของกรุงปารีสนายกรัฐมนตรีเซบาสเตียนเลอคูนูของฝรั่งเศสรับปากบอกว่าจะรับฟังแล้วก็ทบทวนข้อเรียกร้องของนักเรียนในการยกระดับสวัสดิภาพการศึกษาและเตรียมนำเสนอมาตรการภายในสิ้นเดือนนี้เพื่อแก้ปัญหาตั้งแต่การปรับปรุงอาคารเรียนไปจนถึงการเพิ่มจำนวนครู
1: ยานอวกาศ Dragon ของ SpaceX พร้อมกับลูกเรือในภารกิจ Crew 12ขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐหรือว่า NASA ออกเดินทางกลับโลกแล้วนะครับโดยได้แยกตัวออกจากสถานีอวกาศนานาชาติหรือว่า ISS เมื่อเวลา 8:05 นของวันพุธตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐหรือประมาณ 19:05 ตามเวลาบ้านเราวันนี้มีกำหนดลงจอดในมหาสมุทรแปซิฟิกนอกชายฝั่งรัฐแคลิฟอร์เนียภายในเวลาประมาณ 22:34 ตามเวลาในไทยซึ่งใช้เวลาราวถึง27

0: 7ชั่วโมง NASA ระบุว่าลูกเรือของครูเทวลนั้นได้ปฏิบัติภารกิจบนสถานีอวกาศนานถึง237วันรวมถึงการมีส่วนร่วมในการทดลองทางวิทยาศาสตร์จำนวนมากซึ่งก็ครอบคลุมตั้งแต่การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ในสภาวะไร้น้ำหนักไปจนถึงการทดลองด้านวัสดุศาสตร์สุขภาพมนุษย์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจอวกาศในอนาคต
1: ทางการมองโกเลียค่ะเตือนให้ประชาชนระมัดระวังตนเองหลังมีรายงานพบหมีป่าเนี่ยเดินเพ่นพ่านรอบพื้นที่อยู่อาศัยหลายครั้งคลิปวิดีโอเนี่ยก็เปิดเผยให้เห็นนะคะว่าหมีป่าบุกรุกทำความเสียหายแก่บ้านเรือนแล้วก็กระโจมทรงกลมแบบดั้งเดิมของชาวมองโกเลียหรือว่าเกอร์นอกจากนี้หมีป่ายังทำร้ายปศุสัตว์ซึ่งเกิดขึ้นในหลายจังหวัดด้วยคลิปวิดีโอเหล่านี้กลายเป็นกระแสบนโลกออนไลน์แล้วก็ตอกย้ำถึงผลกระทบที่เพิ่มขึ้นจากการเผชิญหน้าระหว่างคนกับหมีในชุมชนท้องถิ่นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยชี้นะคะว่าก็มีการพบเจอหมีตามพื้นที่อยู่อาศัยของคนเพิ่มขึ้นตลอดหลายปีที่ผ่านมาซึ่งก็มีปัจจัยเสริมหลายอย่างรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการขาดแคลนอาหารในถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติและการใช้ประโยชน์จากแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่เกินควรค่ะได้เวลาของข่าวกีฬากันแล้วนะคะติดตามได้จากคุณกุ้งคุณแบงค์ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: ครับวันนี้แล้วสนใจครับ
2: วันนี้มีผลงานของนักกีฬาไทยนะครับอย่างทิพย์อรวรรณพระนางนะครับพลิกล็อกเอาชนะมือหนึ่งของโลกได้ครับ
0: ครับเชิญครับ
3: ขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะมาดูข่าวกีฬาเที่ยงวันนี้นะคะก็ไปเริ่มกันที่ผลงานของน้องทิพย์อรวรรณพระนางค่ะเป็นนักกีฬาเทเบิลเทนนิสของไทยเราหลังจากที่สร้างประวัติศาสตร์ได้เหรียญเงินในการแข่งขันเอเชียนเกมประเภทหญิงคู่แล้วก็ถือว่าวันนี้สร้างอีกหนึ่งมาสเตอร์พีซสำคัญค่ะเอาชนะมือหนึ่งของโลกจากจีนผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปการแข่งขันเทเบิลเทนนิสไชน่าสแมชค่ะการแข่งขันเทเบิลเทนนิสเมเจอร์ WTT Grand Smash รายการ China Smash นะคะชิงเงินรางวัลรวม67ล้านบาทแข่งขันกันที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะพาไปดูหญิงเดี่ยวรอบ32คนสุดท้ายน้องทิพย์อรวรรณพาระนางสาวไทยเรามืออันดับ101ของโลกนะคะลงเล่นในรอบคัดเลือกเจอกับซุนหยิงชาความหวังเจ้าถิ่นดีกรีมือ1ของโลกค่ะเปิดฉากเกมแรกเป็นสาวจีนนะคะเอาชนะไป11-8ขึ้นนำไปก่อน1-0เกมค่ะแต่ว่าจากนั้นอรวรรณค่ะแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างยอดเยี่ยมมาเร่งเครื่องตบทำคะแนนปาดหน้าชนะ3เกมรวดเลยค่ะด้วยสกอร์11-4 12-10แล้วก็12-10คะแนนค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานในเกมที่4อรวรรณนี่ตามหลังอยู่8-10นะคะแต่ว่าเรามาเก็บ4แต้มรวดแล้วก็พลิกแซงชนะอย่างเหลือเชื่อเลยทีเดียวจบเกมนี้อรวรรณพาระนังซึ่งมีพี่แป๋วนันทนาคำวงอดีตมือหนึ่งของไทยเราเป็นเฮดโค้ชสร้างผลงานมาสเตอร์พีซพลิกชนะซุนอิงชา3-1เกมเข้ารอบ16คนไปเจอกับโฮโนกะฮาชิโมโตะมือ14ของโลกจากญี่ปุ่นจะแข่งขันช่วงเย็นวันนี้ค่ะเวลา 18:10 น
2: ขณะที่หญิงเดี่ยวรอบเดียวกันนะครับเฉินซิงตงมือวางอันดับ7ของรายการจากจีนโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมตลอดเกมครับเสียไปเพียงแค่14คะแนนเท่านั้นก่อนจะหวดเอาชนะทางเซอร์ลินเชียนจากสิงคโปร์ไปขาดลอยครับ3-0เกมสกอร์11-4 11-6และ11-4นะครับเฉินซิงตงเนี่ยจะทะลุเข้าไปสู่รอบ16คนสุดท้ายโดยจะไปรอพบผู้ชนะระหว่างคิมนายองจากเกาหลีใต้หรือซัซึกิโอโดะนะครับมือวางอันดับ11จากญี่ปุ่นต่อไปครับ
3: ปรับเปลี่ยนบรรยากาศไปดูประเภทชายเดี่ยวกันบ้างค่ะในรอบ32คนสุดท้ายโซรามัสชิมะมือ2ของรายการจากญี่ปุ่นเจอกับฟินลูเป็นนักกีฬาที่ได้สิทธิพิเศษไวการ์ดจากออสเตรเลียค่ะแมชนี้เป็นมัสชิมะเล่นได้เหนือกว่าอย่างชัดเจนนะคะแม้ว่าเกมแรกอาจจะมีลุ้นเหนื่อยหน่อยค่ะแต่ว่าสุดท้ายคุมจังหวะเอาชนะไปแบบสบายมือ3-0เกม12-10 11-1แล้วก็11-8คะแนนเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปดวลกับกัวกวนหงจากไชนีสไทเป
2: ยังอยู่ที่ความยอดเยี่ยมของนักกีฬาไทยนะครับวิวกุลวุฒิวิทิสารมือหนึ่งของโลกประเดิมรอบแรกชนะซูซวนเฉินจากจีน2-0เกมเข้ารอบ2ในแบดมินตันอาร์กติกโอเพ่นที่ฟินแลนด์การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500ครับรายการอาร์กติกโอเพ่น2026ชิงเงินรางวัลรวม16ล้านกว่าบาทนะครับที่เมืองวันต้าประเทศฟินแลนด์ประเภทชายเดี่ยวรอบแรกวิวกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ1ของโลกครับประเดิมสนามพบกับซูซวนเฉินมือวางอันดับ44ของโลกจากประเทศจีนเกมแรกทั้งสองฝั่งเนี่ยตบกันอย่างสนุกเลยครับก่อนที่วิวจะอาศัยจังหวะเข้าทำในช่วงปลายเกมที่เด็ดขาดกว่าเบียดเอาชนะไปได้ก่อน21-19จากนั้นในเกมที่2ครับวิวเครื่องร้อนนะครับคุมขอดได้เหนือกว่าชัดเจนแล้วก็ทำแต้มได้อย่างต่อเนื่องปิดแมตช์เอาชนะไปแบบขาดลอย21-9 ส่งผลให้วิวกุลวุฒิเอาชนะไป2-0เกมผ่านเข้าสู่รอบที่2ไปรอพบผู้ชนะระหว่างซูนักโซฮานมืออันดับ60ของโลกจากอินเดียหรือเวงฮงหยางมืออันดับ26ของโลกจากฮ่องกง
3: ต่อกันที่ประเภทชายคู่รอบแรกค่ะน้องพีพีรชัยสุพันธ์จับคู่กับน้องโอโมภัคพลธีรรัศกุลนะคะคู่มือ34ของโลกความหวังไทยเราเจอคู่ของแดเนียลลุนการ์ดกับแมดเวสเตอร์การ์ดคู่มือ3ของรายการเป็นมือ13ของโลกจากเดนมาร์กค่ะเกมนี้คู่หูของไทยเราโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะและที่สำคัญใช้คำว่าหักปากกาเซียนก็ว่าได้ค่ะเบียดชนะคู่แข่งจากเดนมาร์กไปสุดมัน2-1เกม21-17 18-21และ21-17คะแนนเข้ารอบ2ไปยืนรอเจอผู้ชนะระหว่างจูฮาฮองคาเนนที่จับคู่กับเจสเปอร์พอลมืออันดับ838ของโลกจากฟินแลนด์หรือว่าจะเป็นคู่ของคริสโตเฟอร์กริมลี่กับแมทธิวกริมลี่คู่มือ33ของโลกจากสกอตแลนด์ค่ะสุดสัปดาห์นี้บ้านเรามีการแข่งขันมวยรายการใหญ่ RWS นะคะผลงานของเพชรศิลาวอุรชาก็เตรียมตัวมาอย่างดีค่ะมั่นใจว่าจะป้องกันแชมป์มวยไทยราชดำเนินในรุ่นซูเปอร์แบนตัมเวท122ปอนด์เอาไว้ได้ค่ะเวทีราชดำเนินบ้านของมวยไทยสร้างสรรค์ความมันกับอีเวนต์สุดยิ่งใหญ่เอาใจแฟนมวยที่ชื่นชอบความมันเร้าใจนะคะกับรายการ RWS Knock Turbo Fest Power Up by Leo Soda Water นำเอาสุดยอดคู่มวยระดับหัวแถวความสนุกจัดหนักจัดเต็มมาให้กับแฟนมวยทั่วโลกได้รับชมค่ะนำทัพโดย3ซูเปอร์ไฟท์หยุดโลกแล้วก็อีก1คู่ชิงแชมป์จะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี
2: ้คู่เอกก็อยู่ที่ศึกซูเปอร์ไฟท์ชิงเงินล้านนะครับเดิมพันแชมป์ราชดำเนินรุ่นซูเปอร์แบนตัมเวท122ปอนด์ระหว่างเพชรศิลาวอุรชาครับป้องกันแชมป์กับดาวดังจากญี่ปุ่นนะครับโคกิโอซากิคู่นี้เนี่ยพลาดกันมาตั้งแต่ศึก RWS 200แล้วนะครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยต่างสาดฝีปากใส่กันผ่านโลกออนไลน์กันมาหนักหน่วงพอสมควรทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีเป้าหมายชัดเจนครับเพชรศิลามุ่งมั่นจะล้างแค้นแทนเพื่อนร่วมค่ายอย่างชายโทนวอุรชาที่ถูกน็อกโดยดาวดังของญี่ปุ่นเมื่อไฟท์ที่ผ่านมาส่วนโคกิเองเนี่ยมุ่งมั่นสารฝันครับให้ต้นสังกัดเนี่ยมีแชมป์ในกติกามวยไทยโดยโคกิโอซากิกล่าวว่าตัวเองเนี่ยเพิ่งจะอายุครบ27ปีซึ่งก็อยากจะได้ของขวัญชิ้นใหญ่คือการเอาชนะเพชรศิลาและสิ่งที่ต้องการมากที่สุดก็คือเข็มขัดแชมป์ที่จะมาเป็นของขวัญวันเกิดนะครับไฟนี้สิ่งเดียวที่คิดก็คืออยากจะเอาชนะและน็อกให้ได้ขณะที่ทางเพชรศิลาเนี่ยกล่าวว่าตัวเองเนี่ยพูดไม่เก่งนะครับเอาว่าโชว์กันบนเวทีดีกว่าว่าทำอะไรได้บ้างเขาอยากจะบอกว่าของขวัญวันเกิดที่เขาจะให้กับทางโคกิเนี่ยก็น่าจะเป็นหมัดเท้าเข่าศอกนี่แหละนะครับ
3: ก็ถือว่าเป็นการสาดฝีปากกันอีกหนึ่งช็อตนะคะก่อนที่จะดวลกันในสุดสัปดาห์นี้ค่ะสำหรับศึก RWS Knock Turbo Fest คืออีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของวงการมวยไทยค่ะที่รวบรวมเอาสุดยอดนักสู้ที่แสดงความดุเดือดเร้าใจเรียมประชันฝีมือสร้างสีสันให้กับแฟนมวยทั่วโลกรับชมพร้อมกันนะคะวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้ที่เวทีราชดำเนินกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะก็จะมีการถ่ายทอดสดทางออนไลน์ด้วยนะคะตั้งแต่19นาฬิกา10นาทีทางหน้าเพจ Facebook YouTube ของ RWS ราชดำเนิน World Series ค่ะ
2: จังหวัดศรีสะเกษเร่งเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน Kings Cup มี4ชาติเข้าร่วมเดือนพฤศจิกายนนี้ครับที่สนามฟุตบอลการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษเกาะกลางน้ำอำเภอเมืองศรีสะเกษนายสุริยาบุตรจินดารองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษพร้อมด้วยนายสะอาดวงรักปลัดจังหวัดศรีสะเกษนายพนัชจันทร์คำหัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษและนายชนินคุ้มใหญ่โตผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาครับพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดเตรียมรองรับการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน Kings Cup ครั้งที่52ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษเนี่ยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพขณะเดียวกันที่ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษนายอนุรัตธรรมประจำจิตนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน Kings Cup ประจำปี2569ครั้งที่2ทับ2569เพื่อกำหนดแนวทางและติดตามการเตรียมงานในทุกๆด้าน
3: สำหรับการแข่งขันฟุตบอลถ้วย Kings Cup นะคะจะจัดขึ้นในช่วงปฏิทินฟีฟ่าเดย์ระหว่างวันที่9ถึง17พฤศจิกายนนี้ค่ะในรูปแบบทัวร์นาเมนต์4ทีมแต่ละทีมจะลงสนาม2นัดด้วยกันนะคะนั่นก็คือในรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศทุกเกมได้รับการรับรองเป็นระดับ International A Match ค่ะก็จะมีการสามารถนำเอาเรื่องของผลการแข่งขันไปคำนวณฟีฟ่าแรงกิ้งอันดับโลกด้วยนะคะสำหรับ4ชาติที่เข้าร่วมการแข่งขันปีนี้ก็จะมีทีมชาติไทยโอมานบาเรนและทาจิกิสถานค่ะ ยังอยู่ที่วงการฟุตบอลค่ะราชบุรี FC ตามตีเสมอกงอันโฮจิมินห์ซิตี้ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บค่ะก็เป็นการแข่งขันนัดแรกของกลุ่มนะคะสำหรับฟุตบอลถ้วยสโมสรอาเซียนช้อปปี้คัพค่ะการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนช้อปปี้คัพในฤดูกาล2026ถึง2027เป็นรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกกลุ่ม A ค่ะไปดูข่าวคราวของราชันมังกรราชบุรี FC กันบ้างต้อนรับกงอันโฮจิมินห์ซิตี้จากเวียดนามเครื่องแรกทั้ง2ทีมก็เปิดเกมแรกกันอย่างสนุกเลยนะคะพยายามหาจังหวะเจาะแนวรับสร้างโอกาสทำประตูแต่ก็ยังทำอะไรกันไม่ได้ค่ะส่วนครึ่งหลังนาที48เป็นทีมเยือนค่ะได้ประตูขึ้นนำไปก่อนเดี๋ยวดูจังหวะที่ยิงไกลเลยค่ะของไมเคิลโอลาฮ่าค่ะ
2: จังหวะนี้ผู้รักษาประตูเซฟไม่ได้จริงๆนะครับ
3: ใช่ค่ะแล้วก็จากนั้นนาที66ค่ะราชบุรีเกือบตามตีเสมอนะคะบรูโน่เมนเดสหม่งบอลเข้าประตูไปได้สำเร็จค่ะแต่ว่าผู้ตัดสินได้รับสัญญาณจากห้อง VR ริบประตูคืนค่ะบอกว่าเป็นจังหวะล้ำหน้าค่ะก็ไม่ให้เป็นสกอร์สำหรับตัวแทนจากไทยดาวค่ะก่อนที่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาที 90+2 ราชบุรีได้ประตูตามตีเสมอมาแล้วค่ะจังหวะลูกเตะมุมเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็เป็นสกอตอันเดอร์ไรส์ค่ะขึ้นหม่งเข้าไปราชบุรีไล่ตามตีเสมอ 1-1 ค่ะจบเกมนี้ราชบุรีเสมอกงอันโฮจิมินห์ซิตี้ 1-1 แบ่งกันไปทีมละแต้มตอนนี้ราชบุรีอยู่ที่3กลุ่ม A กงอันอยู่อันดับ2ของกลุ่มค่ะ
2: อีกคู่ที่ช้างอารีนาแชมป์เก่า2สมัยอย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์ไทยลีก1จากประเทศไทยเปิดบ้านต้อนรับบอร์เนียว FC ครับรองแชมป์จากลีกอินโดนีเซียเกมนี้เนี่ยบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจัดทัพนำมาโดยกิโยเม่บิสโซลี่นะครับเปาโลเอนริเก้ธนกฤตโชติเมืองปักโดยเกมครึ่งแรกเนี่ยบุรีรัมย์ครองบอลแล้วก็คุมจังหวะเกมได้เหนือกว่าแต่ว่าแนวรับของบอร์เนียวเนี่ยเล่นได้อย่างรัดกุมนะครับทำให้จบ45นาทีแรกเนี่ยยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0ครึ่งหลังทั้ง2ทีมต่างสร้างโอกาสลุ้นทำประตูเพื่อคว้า3แต้มแรกเยอะมากนะครับโดยจังหวะเข้าทำเนี่ยเกิดขึ้นทั้ง2ฝั่งแต่ยังขาดความเฉียบคมในนาทีสุดท้ายครับนฤบดินทร์วีรวัฒน์โนดมกัปตันทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไปโดนใบเหลืองที่2ครับจากการทำฟาวล์ก็โดนไล่ออกไปนะครับจบเกมเนี่ยบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทำได้แค่เสมอกับบอร์เนียว FC แบบไร้สกอร์แบ่งกันไป1คะแนนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอยู่อันดับ6ของกลุ่มครับส่วนบอร์เนียว FC อยู่อันดับ5ของกลุ่มมิเคลอาร์เตต้าต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางอาร์เซนอลแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษอย่างเป็นทางการครับต้องต่อยอดความสำเร็จนะสำหรับมิเคลอาร์เตต้านะครับต่อสัญญาฉบับใหม่กับอาร์เซนอลเป็นที่เรียบร้อยครับโดยจะอยู่กับทีมต่อไปจนถึงปี2030เนื่องจากว่ามองแล้วเนี่ยคู่แข่งของเขาในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยยังค่อนข้างห่างนะครับก็เลยลดต่อสัญญาเลยดีกว่านะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือได้รับค่าเหนื่อยสูงนะครับจากฉบับก่อนเนี่ยปีฉบับก่อนได้10ล้านปอนด์หรือว่าประมาณ440ล้านบาทนะครับกับโบนัสผลงานอีก5ล้านปอนด์หรือว่าประมาณ220ล้านบาทโดยสัญญาฉบับใหม่จะทำให้อาร์เตต้าเนี่ยเป็นหนึ่งในกุนซือที่ได้ค่าตอบแทนสูงที่สุดในโลกเทียบเท่ากับเดียโก้ซิโมเน่นะครับที่ได้รับจากแอตเลติโกมาดริดรวมถึงเป๊ปกวาร์ดิโอล่าด้วยครับที่ได้จากแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็คือปีละ20ล้านปอนด์หรือว่าประมาณ880ล้านบาทอาร์เตต้ากล่าวว่าสโมสรแห่งนี้ไม่เหมือนใครครับทั้งคาแรคเตอร์และความรู้สึกที่พวกเขามอบให้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากครับที่ได้ร่วมเดินทางไปกับทีมต่อไปที่ผ่านมาเนี่ยเราได้สร้างสายสัมพันธ์ที่พิเศษขึ้นมาและมีความทรงจำซึ่งจะคงอยู่แบบนี้ตลอดไป
3: ค่ะผลจากความสำเร็จก็ถือว่าเพิ่มขึ้นถึง2เท่าเลยนะคะสำหรับยอดในการต่อสัญญาค่ะโดยซีซั่นที่แล้วกุนซือวัย44ปีอาร์เซนอลพาอาร์เซนอลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกครั้งแรกในรอบ22ปีมาได้ค่ะแล้วก็นอกจากนั้นค่ะเข้าชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก่อนไปแพ้ให้กับปารีสแซงต์แชร์กแมงนะคะคือสัญญาเดิมของเขาเข้าสู่ปีสุดท้ายแล้วแต่ว่าอาร์เตต้าก็ยืนยันว่าพร้อมที่จะต่อสัญญาใหม่ในจังหวะที่เหมาะสมเพราะว่าไม่คิดว่าจะจากทีมไปไหนในเวลานี้และในที่สุดก็ปิดดีลเรียบร้อยค่ะสัญญายาวจนถึงปี2030ค่ะขณะที่กุนซืออีกหนึ่งคนค่ะทันดาเอ็กเคิร์ดนะคะเป็นกุนซือของเซาแธมป์ตันรอดพ้นจากการโดนลงโทษแบนแบบทันทีแล้วก็สามารถลงทำหน้าที่คุมทีมข้างสนามได้ค่ะหลังจากที่สมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือว่า FA ตัดสินลงโทษทันดาเอ็กเคิร์ดนะคะเป็นผู้จัดการทีมเซาแธมป์ตันบอกว่าห้ามไปยุ่งเกี่ยวกับวงการฟุตบอลเป็นเวลา6สัปดาห์แต่ว่าให้รอลงอาญาเอาไว้จนจบฤดูกาลหน้าคือเกิดขึ้นเพราะว่ากรณีคดีสาวสปายเกตหรือว่ามีการสอดแนมคู่แข่งนั่นเองค่ะนอกจากโทษแบนที่ถูกคาดเอาไว้นะคะเฮดโค้ชชาวเยอรมันวัย33ปีคนนี้ก็ถือว่าอายุยังน้อยเลยยังโดนสั่งปรับเงินอีก 28,000 ปอนด์หรือว่าประมาณ 1,200,000 บาททำให้เอ็กเคิร์ดไม่ต้องเจอโทษแบนยาวที่อาจจะรุนแรงถึงขั้นโดนปลดออกจากตำแหน่งค่ะ
2: โดยคดีดังกล่าวเนี่ยต้องย้อนกลับไปเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับเซาแธมป์ตันโดนลงโทษหนักถึงขั้นถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันเพลย์ออฟเลื่อนชั้นในฤดูกาลที่แล้ว และถูกตัดอีก4คะแนนสำหรับฤดูกาล 2026-2027หลังจากยอมรับความผิดครับว่าได้ส่งทีมงานไปแอบส่องการฝึกซ้อมของ3ทีมคู่แข่งทั้ง Oxford United นะครับ Ipswich Town และ Middlesbrough ต่อมาเนี่ย FA ได้สั่งฟ้องเอ็กเกิร์ตครับด้วยข้อหาการกระทำผิดวินัยก่อนจะมีการไต่สวนอย่างเป็นทางการเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาโดยเจ้าตัวยอมรับผิดครับกรณีละเมิดกฎ E3.1 จำนวน3กระทงซึ่งเกี่ยวข้องกับการประพฤติตนไม่เหมาะสมและมีบทลงโทษห้ามยุ่งเกี่ยวกับวงการฟุตบอลเป็นเวลา6สัปดาห์แต่โทษดังกล่าวเนี่ยถูกให้รอลงอาญานะครับไว้จนจบฤดูกาลหน้าซึ่งหากเขาเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งคนไปแอบซุ่มดูคู่แข่งอีกครั้งเดียวเนี่ยโทษนี้จะกลับมาบังคับใช้ทันทีเลยซึ่งก็ไม่น่าจะกล้าส่งแล้วนะ
3: แล้วใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อื้อฉาวแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่สมควรอย่างยิ่งเลยค่ะสำหรับเอ็กเคิร์ตนะคะได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการทีมเซาท์แฮมป์ตันแบบถาวรเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วนี่เองค่ะปี2025จากนั้นพาทีมมาเร่งเครื่องจบอันดับที่4ได้อย่างเหลือเชื่อในฤดูกาลที่แล้วค่ะ
2: จากฟุตบอลเรามาดูกอล์ฟกันบ้างนะครับจอห์นฟรามครับเตรียมอำลาลิฟกอล์ฟเนื่องจากไม่พอใจเงื่อนไขในสัญญาจอห์นรามครับอดีตนักกอล์ฟเจ้าของแชมป์เมเจอร์2สมัยเตรียมอำลาลิฟกอล์ฟครับหลังจากพิจารณาเงื่อนไขของโครงการลิฟ 2.0 คือต้องย้อนกลับไปว่าลิฟเนี่ยคือแจ้งว่าตัวเองเนี่ยล้มละลายนะครับเพื่อที่จะปรับโครงสร้างใหม่นะครับแล้วก็ออกมาเป็นลิฟ 2.0 และได้เห็นว่าไม่สามารถยอมรับได้ครับโดยการเปิดเผยของจอห์นเบคทนายความของนักกอล์ฟชาวสเปนวัย31ปีระบุว่าลูกความได้พิจารณารายละเอียดของลิฟ 2.0 ด้วยตัวเองก่อนตัดสินใจว่าเงื่อนไขไม่เหมาะสมกับเจ้าตัวขณะนี้เนี่ยตัวแทนของรามและลิฟกอล์ฟกำลังเจรจาบรรลุข้อตกลงแยกทางกันโดยสมัครใจและหวังว่าจะได้ข้อสรุปก่อนการพิจารณาคดีในวันที่5พฤศจิกายนนี้ครับ
3: ค่ะคือต้องย้อนไปว่าสามารถที่จะแจ้งว่าล้มละลายได้นะคะเพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานนั่นเองค่ะดังนั้นทางลิฟกอล์ฟเขาเลยยื่นขอความคุ้มครองจากการล้มละลายภายใต้กฎหมายหมวดที่11หลังจากที่ซาอุดิอาระเบียถอนเงินทุนสนับสนุนคือลิฟกอล์ฟเนี่ยเป็นลีกที่ได้เงินมากๆเลยใช้คำว่าลีกที่ได้เงินสูงสุดของโลกก็ว่าได้ค่ะ
2: คือณตอนที่มันสร้างขึ้นมาเนี่ยตอนนั้นก็มีข้อพิพาทกับทาง PGA ทัวร์น
3: ะคร ับ
2: คือการดึงนักกอล์ฟฝีมือดีมีชื่อเสียงเนี่ยไปอยู่กับทางทัวร
3: ์ของลิฟ
2: ใช่มันก็เลยเกิดปัญหานี้ขึ้นมา
3: ในเมื่อที่จ่ายเยอะแล้วพอซาอุเขาถอนเงินการสนับสนุนออกไปด้วยนะคะก็เกิดปัญหามาค่ะฝากฝั่ง BC Partner Credit ก็เตรียมจัดหาเงินทุนสูงสุด300ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ 10,000 กับอีก85ล้านบาทเพื่อช่วยให้ทัวร์เนี่ยเดินหน้าต่อในฤดูกาล2027ได้นะคะขณะที่จอห์นรามเขาเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุดในกลุ่มนักกอล์ฟที่ได้รับผลกระทบค่ะมียอดเงินที่ทางลิฟกอล์ฟเนี่ยค้างชำระกับเขาอยู่ที่ 7.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ252ล้านบาทและนักกอล์ฟของลิฟกอล์ฟทั้งหมดนะคะมียอดค้างชำระรวมไม่น้อยกว่า45ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ 1,512 ล้านบาทค่ะ
2: นี่คือปัญหาของการใช้จ่ายเกินตัวของทัวร์
3: ได้แชมป์1รายการได้ไปโอ้โห200กว่าล้านบาทนี่ถือว่าเยอะมากๆค่ะ
2: สำหรับรามนะครับย้ายจาก PGA ทัวร์มาร่วมแข่งขันในลิฟกอล์ฟเมื่อเดือนธันวาคมปี2023ด้วยสัญญามูลค่ารวม300ล้านดอลลาร์สหรัฐครับและเพิ่งคว้าแชมป์คะแนนสะสมฤดูกาลลิฟกอล์ฟเป็นสมัยที่3ติดต่อกันเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาทั้งนี้ครับ BC Partner Credit เนี่ยยังเชื่อมั่นว่าลิฟกอล์ฟจะสามารถดึงนักกอล์ฟได้เพียงพอสำหรับลิฟ 2.0 ภายในเส้นตายใหม่วันที่25ตุลาคมพร้อมยืนยันครับว่าบริษัทมองการลงทุนในลิฟกอล์ฟเป็นระยะยาวครับ
3: บิ๊กฮงนายสุนทรจารุมนได้รับความไว้วางใจดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย3สมัยติดต่อกันค่ะซึ่งเจ้าตัวก็ประกาศนะคะว่าพร้อมที่จะทุ่มเทเสียสละมากกว่าเดิมเพื่อพัฒนาวงการค่ะนายสุนทรจารุมนเป็นประธานการประชุมวิสามัญคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยที่ภัตตาคารโฮคิดเช่นพระราม3นะคะมีคณะกรรมการสโมสรสมาชิก26สโมสรเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงค่ะวาระสำคัญคือการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาบิลเลียดคนใหม่แทนที่นายสุนทรจารุมนที่หมดวาระการบริหารงานก่อนที่นายทศพรศักดิ์สงวนมนูนประธานคณะกรรมการแผนกบิลเลียดสมาคมราชกรีฑาสโมสรโปโลคลับจะเสนอชื่อนายสุนทรเป็นแคนดิเดตนายกสมาคมเพียงแค่คนเดียวด้วยนะคะจากนั้นบรรดาสโมสรสมาชิกทั้ง26สโมสรต่างยกมือให้การรับรองนายสุนทรขึ้นดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยอย่างเป็นเอกฉันท์ค่ะก็ถือว่าเป็นการดำรงตำแหน่งสมัยที่3ติดต่อกันวาระอีก4ปีข้างหน้านะคะนับตั้งแต่ปี นี้เลยค่ะ 2,569 จนถึงปี 2,572 ค่ะ
2: โดยนายสุนทรเปิดเผยว่าแผนการพัฒนาวงการบิลเลียดและสนุกเกอร์ในปีหน้าเราจะจัดการแข่งขันต่อเนื่องทั้งปีครับเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงตุลาคมตอนนี้เนี่ยเราดำเนินการเตรียมจัดการแข่งขันทุกอย่างแล้วทั้งรายการสนุกเกอร์เก็บคะแนนสะสมประเทศไทยทั้ง6แดน

0: แดงสนุกเกอร์ชายสนุกเกอร์หญิงสนุกเกอร์เยาวชนพูลชิงแชมป์ประเทศไทยบิลเลียดชิงแชมป์ประเทศไทยซึ่งเรามีแผนการจัดทั้งหมดแล้วนะครับรวมถึงยังคำนึงถึงมาตรฐานการจัดด้วยซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีผู้ติดตามสนใจสูงขึ้นมาเป็นประวัติการเลยทีเดียวครับ
1: ค่ะ
0: และนี่คือทั้งหมดของข่าวเกม

สวัสดีครับรอบคุณภาควันนี้นะครับพาคุณผู้ชมนั้นมาที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนภูก้าฟู้ดนะครับอำเภอนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูครับมารับชมเรื่องราวของการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อมูลค่าสร้างรายได้ให้กับตนเองครอบครัวรวมถึงชุมชนครับเรื่องราวในการวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมได้พร้อมๆกันเลยครับ

0: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็ยืนอยู่กับทางด้านของพี่จิรวัฒน์ชนะบุญนะครับประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภูกราฟูดครับสวัสดีครับพี่จิรวัฒน์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: บริเวณที่เรายืนอยู่นี่คืออะไรครับพี
1: ่ตัวนี้จะเป็นบริเวณพื้นที่ท้ายเขื่อนอุบลรัตน์นะครับของอำเภอโนนสังนะครับจะเป็นพื้นที่รับซื้อปลา
0: ครับ
1: ที่เป็นต้นน้ำของวัตถุดิบที่จะออกไปเป็นวัตถุดิบในการแปรรูปในชุมชนของเรานะครับซึ่งในชุมชนของเราก็จะมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมากหลายกลุ่มนะครับที่แปรรูปจากผลิตภัณฑ์ต้นน้ำที่นี่นะครับ
0: ก็คือพูดง่ายๆก็คือจุดนี้ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นเป็นต้นทาง
1: ต้นทาง
0: ของการกระจายวัตถุดิบทางด้านของประมง
1: ถูกต้องครับผมคือคนที่หาปลาในลุ่มน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะเอาปลาขึ้นมาตรงท่าน้ำท้ายหมู่บ้านของเราแล้วก็เอาขึ้นมาส่งขายที่นี่ก่อนจะคัดแยกเป็นปลาหลายๆแบบหลายๆขนาดนะครับผมเพื่อที่จะเอาไปแปรรูปต่อหรือไปจำหน่ายแบบสดๆเลยนะครับ
0: ครับผมท้าความนิดนึงครับก่อนที่พี่จะมาทำเรื่องของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนก่อนหน้านี้เราทำอะไรมาก่อนครับ
1: ก่อนหน้านี้ก็คือเราเป็นเกษตรกรของจังหวัดหนองบัวลำพูก็เข้าร่วมอบรมของโครงการยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์เพื่อที่จะพัฒนาตัวเองให้เป็นเกษตรกรยุคใหม
0: ่
1: โดยการส่งเสริมของสำนักงานเกษตรจังหวัดนะครับจากนั้นเราก็ได้เริ่มพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ต้นแบบภายใต้โครงการของการอบรมของเกษตรและสหกรณ
0: ์
1: นะเราก็จึงได้เกิดไอเดียหรือวิธีคิดในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้เกิดมูลค่าสูงขึ้นภายใต้โครงการของเกษตรและสหกรณ์จังหวัดดังนั้นเราก็เลยได้มีองค์ความรู้ในการเริ่มเรียนรู้กระบวนการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐานเพื่อส่งออกขายให้ทุกคนได้รู้จักชุมชนของเราก็มีหลายภาคส่วนเข้ามาพัฒนาผู้ประกอบการ
0: อันนี้ก็คือเหมือนกับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของเราด้วยหรือเปล่าคร
1: ับ ใช่ครับเป็นจุดเริ่มต้นจากการได้เข้ามามองเห็นการพัฒนาชุมชนของตัวเองจริงๆตรงนี้ก็คือชุมชนบ้านเกิดของผมเอง
0: ครับผม
1: เมื่อก่อนเราก็มองเห็นแค่ว่าเป็นเรื่องของการทำธุรกิจปลาค้าไปธรรมดาเหมือนการค้าธรรมดาแต่เราก็ยังไม่เห็นว่าเราจะทำตัวนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับชุมชนของเราได้ยังไงจากการ
0: มันแตกต่างจากอดีตยังไง
1: ใช่ครับผมใช่ครับเราก็เลยได้ไปเห็นโอกาสในการยกระดับ ผลิตภัณฑ์ให้สะอาดปลอดภัยแล้วก็มีคุณภาพสามารถตรวจสอบย้อนกลับได
0: ้
1: ดังนั้นก็เลยเกิดเป็นความคิดที่อยากจะเข้ามาส่งเสริมสินค้าชุมชนให้เป็นที่รู้จักในระดับประเทศจริงๆครับ
0: ครับผมแล้วที่มาของชื่อคำว่าภูกราฟูดเกิดขึ้นได้ไงครับมีที่มาจากไหนครับ
1: ภูเก้าฟู้ดใช่ไหมครับ
0: ครับผม
1: ภูเก้าฟู้ดก็คือเป็นภูเขาที่เราเป็นถิ่นเกิดของผมเองนะที่นี่ก็คือเป็นพื้นที่ของพื้นที่

0: ูเก้านะฮะก็เลยเป็นที่มาของชื่อชื่อแบรนด
1: ์
0: เราก็เลยเอามาใช้เป็นเรื่องเล่
1: า
0: ที่เป็นเรื่องเล่าของที่มาของแบรนด์นะครับก็เลยตั้งเป็นชื่อภูเก้าฟู้ดครับ
1: ก็เป็นที่มาของชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของเราด้วย
0: ใช่ครับผม
1: แล้วปัจจุบันเนี่ยในกลุ่มเรามีสมาชิกทั้งหมดกี่คนครับ
0: มีทั้งหมด7คนครับผม
1: ครับผม
0: ครับผม
1: แล้วเรานอกจากปลาที่เราไปแปรรูปแล้วมีวัตถุดิบตัวอื่นที่เรานำไปแปรรูปไหมครับพี
0: ่นอกจากปลานะครับเราก็ใช้ทั้งเนื้อสัตว์นะครับก็จะมีพวกเนื้อหมูนะครับซึ่งเราก็จะทำผลิตภัณฑ์เป็นแหนมหมูนะครับผมโดยเรามีความเชี่ยวชาญซึ่งเป็นความรู้จากบรรพบุรุษของเราที่เกิดจากการทำปลาส้มนี่แหละครับในการกระบวนการการหมักจนตกเป็นความรู้ที่ภูเก้าฟู้ดมีนะสืบทอดจากชุมชนนะฮะต่อยอดแล้วก็มีการนำข้าวที่เป็นข้าวข้าวหางนะครับมาเป็นการต่อยอดนอกจากการหมักธรรมดาก็จะเป็นสูตรพิเศษสูตรลับของนายพรานและเป็นตำนานของภูเก้าอีกเรื่องราวหนึ่งที่ให้อยากให้ทุกคนได้สัมผัสกับวิถีของคนภูเก้านะครับผม
1: ก็คือเรานำภูมิปัญญาตั้งเดิมเนี่ยมาปรับใช้แล้วก็มาผสมผสานกับปัจจุบัน
0: ใช่ครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูเนื้อปลาหรือเป็นเนื้อสัตว์ต่างๆเราก็สามารถที่จะแปรรูปในเรื่องนวัตกรรมการหมักได
1: ้พูดถึงองค์ความรู้หรือว่าแนวคิดที่เรามีครับเกี่ยวกับการแปรรูปเราได้รับมาจากทางด้านของหน่วยงานจากภาครัฐที่เขาก็มาสนับสนุนหรือส่งเสริมเนี่ยครับ
0: ใช่ครับผมเรามีหน่วยงานที่เข้ามาส่งเสริมอย่างสาธารณสุขนะครับผมก็จะได้มายกระดับสินค้าให้ได้มาตรฐานอย.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมทั้งภาค4ภาค5เขาก็เข้ามาส่งเสริมในเรื่องอาหารดังแดนอีสานก็เข้ามายกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับผม
1: แล้วกระบวนการในการทำในการแปรรูปเนี่ยเรามีวิธีไงบ้างครับอย่างให้เล่าคร่าวๆหน่อยครับ
0: วิธีก็คือเราคัดเลือกวัตถุดิบจากพื้นถิ่นเราเนี่ยแหละครับที่ใหม่สดสะอาดแล้วก็เข้าสู่ในส่วนลายผลิตซึ่งเราสามารถที่จะควบคุมตั้งแต่ทำความสะอาดเสร็จแล้วก็เข้าสู่ในลายผลิตนะครับผมกระบวนการต่างๆเรามีการควบคุมนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสะอาดนะครับหรือการแช่เย็นก่อนที่จะเข้าไปสู่กระบวนการหมักซึ่งตรงนี้เราได้ยกระดับให้ปลาส้มที่เราทำอยู่ให้มันปลอดภัยขึ้นโดยโครงการของปลาส้มปลอดพยาธิของมหาลัยขอนแก่นเข้ามาช่วยส่งเสริมในกระบวนการการผลิตให้ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้นมากอีกให้ผู้บริโภคได้มั่นใจในผลิตภัณฑ์ชุมชนของเรา
1: โอเคครับในช่วงหน้าเราจะไปกันที่กลุ่มวิสาหกิจภูเก้าฟู้ดไปรับชมนะครับเรื่องราวของการแปรรูปผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าทางการเกษตรที่เรามีเพื่อเพิ่มมูลค่าใช่ไหมครับพี่
0: ใช่ครับผมใช่
1: โอเคครับเดี๋ยวเราไปตามรับชมกันครับ

0: ุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้เนื้อปลามาแล้วนะครับเราก็จะมาเข้าสู่กระบวนการในการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าครับเรามีขั้นตอนในการแปรรูปยังไงบ้างครับกระบวนการวิธีต่าง
1: ๆครับผมหลังจากที่เราได้เนื้อปลาจากชุมชนของเรามานะครับเราก็จะมีการทำความสะอาดแล้วก็มีการแช่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการทำปลาส้มนะครับซึ่งเราก็จะเตรียมในส่วนวัตถุดิบและก็ตัวเครื่องปรุงนะครับซ
0: ึ่
1: งมีการชั่งตวงวัดตามมาตรฐานสูตรของเรานะครับผมตอนนี้เราจะมีส่วนผสมหลักก็คือจะมีน้ำตาลนะครับผมนะฮะแล้วก็จะมีเกลือนะครับผมนะแล้วก็ชูรสที่เป็นผงปรุงรสของเรานะครับตอนนี้เราคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนนะครับผม
0: นี่ก็คือเป็นวัตถุดิบ
1: วัตถุดิบ
0: ที่เอามาคลุกเคล้าให้เข้ากัน
1: ครับผ
0: ม
1: จะเป็นเครื่องปรุงที่ทำให้รสชาติของปลาส้มที่นี่มีรสชาติที่อร่อยนะครับ
0: ก็อย่างที่พี่จิรัตพูดก่อนหน้านี้ก็คือเขาเรียกว่าภูมิปัญญา
1: ใช่ครับผม
0: ดั้งเดิม
1: ใช่ครับ
0: ผนวกกับภูมิปัญญาในปัจจุบัน
1: ใช่ครับผ
0: ม
1: ก็จะมีสูตรในส่วนวิทยาศาสตร์ที่เป็นนวัตกรร
0: ม
1: ในเรื่องการควบคุมอุณหภูมิน
0: ะ
1: แล้วก็ควบคุมสูตรที่ได้ให้มา

0: แล้วก็ต่อยอดด้วยในเรื่องของการนำภูมิปัญญาอีกตัวหนึ่งของคนหนองบัวลำพูก็คือการทำข้าวหางซึ่งเป็นความพิเศษของกระบวนการทำข้าว
1: ข้าวหางนี่คืออะไรครับ
0: ข้าวหางคือกระบวนการการทำให้ข้าวงอกให้มันเกิดการลดน้ำตาลในข้าวลงเพื่อให้ลดความเปรี้ยวของปลาส้มที่มันมีความเปรี้ยวโดดในรสชาติของอาหารหมักอยู่แล้วแต่ของเราเองเราก็เลยได้นำสองภูมิปัญญาเนี่ยมาใส่ด้วยกันเกิดเป็นตัวสูตรพิเศษที่ภูเก้าฟู้ดได้พัฒนาในเรื่องสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าสูงเพิ่มขึ้นมา
1: ข้าวหางนี่ก็คือเราก็รับซื้อจากคนในชุมชน
0: ใช่ครับผมเราก็จะมีกลุ่มแม่ๆที่ทำข้าวหางโดยเฉพาะในชุมชนของเราเนี่ยนะครับผม
1: ก็คือเป็นการกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชนให้กับกลุ่มต่างๆด้วย
0: ใช่ครับ
1: โอเคครับต่อเลยครับ
0: ครับแล้วก็นี้ในวิธีทำก็จะมีในขั้นตอนคลุกกับตัวกระเทียมครับผม
1: ครับ
0: เพื่อให้เกิดความหอมแล้วก็เกิดการหมักของตัวกระเทียมและข้าวที่จะเอาไปใช้ในการหมักของปลาส้มนะครับก่อนที่เราจะคลุกเขาเข้าหากันครับ
1: ย้อนกลับไปที่ข้าวหางครับเรามีกรรมวิธีในการทำยังไงดีกว่าจะออกมาเป็นแบบนี
0: ้ขั้นตอนของข้าวหางในการทำนะครับภูมิปัญญาของแม่ๆก็คือจะเอาข้าวเปลือกที่ได้นะครับเอามาแช่น้ำก่อนสัก2คืนนะครับเพื่อให้เกิดการงอกแล้วจากนั้นก็เอามาตากมาล้างมาตากแล้วก็ค่อยเอามานึ่งทีนึงนึ่งข้าวเปลือกนะครับผม
1: ครับผม
0: หลังจากนั้นก็เอามาผึ่งลมผึ่งแดดให้แห้งแล้วก็ค่อยสีคัดเลือกเฉพาะเมล็ดที่สมบูรณ
1: ์
0: ออกมาเป็นข้าวหางพร้อมจำหน่ายนะครับผมส่วนนั้นเราก็ได้เอาข้าวหางมานึ่งเหมือนกันนึ่งเหมือนข้าวสวยนี่แหละครับผมค่อยเอามาทำการหมักกับตัวปลาส้มหรือจะเป็นแหนมหมูด้วยนะครับผมก็จะเกิดรสชาติการหมักที่ให้รสชาติที่กลมกล่อมมีความอร่อยเป็นพิเศษสำหรับการคนที่ชอบทานแหนมทานปลาส้มอยู่แล้วนะครับผม
1: รสชาติก็จะไม่เปรี้ยวแบบโดดกันไปใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ครับผมไม่เปรี้ยวมากนะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวเอาตัวนี้ใส่ในเครื่องเลยเนาะ
1: โอเคครับ
0: ครับผม
1: ไอ้ตัวเครื่องนี้เราลงทุนเองหรือว่าเราได้รับการสนับสนุนมาครับพ
0: ี่ตัวนี้เราได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมนะครับภาค4นะครับที่เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องกระบวนการการพัฒนากระบวนการในการทำปลาส้มนะครับ
1: ครับผมอันนี้ก็คือเรานำ
0: ปลาครับเข้าเครื่องบดตัวนี้จะถูกออกแบบมาเป็นพิเศษนะครับเพื่อให้เนื้อของสัมผัสของแหนมปลานะครับหรือปลาส้มของเราไม่เหนียวจนเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ยุ่ยจนเกินไปนะครับเป็นการใช้นวัตกรรมในเรื่องเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการผลิต
1: มันจะปั่นคุกเคาเข้ากัน
0: ใช่ครับผมก็จะปั่นคุกเคาเข้ากันใช้เวลาไม่นานก็จะช่วยลดแรงในการใช้แรงงานคนด้วยนะครับย่นระยะเวลาในการผลิตนะครับผม
1: แล้วแต่ละขั้นตอนนี่เรามีการควบคุมคุณภาพแล้วก็ความสะอาดไงบ้างครับ
0: ในขั้นตอนการก็คุณภาพนะครับหลังจากที่เราผลิตเสร็จนะครับเราก็จะมีการขึ้นรูปนะครับผมแล้วก็ใช้การบรรจุเป็นซีนสุญญากาศเพื่อควบคุมความปลอดภัยให้กับผู้ก่อนที่จะถึงผู้บริโภคนะครับ หลังจากซีนเสร็จเราก็จะมีการเข้าตู้แช่เพื่อควบคุมอุณหภูมิติดลบ20องศานะครับเพื่อที่ให้ปลาส้มปลอดพยาธิใบไม้ตัดนะครับเพื่อยกระดับสินค้าชุมชนให้ได้มาตรฐานแก่ผู้บริโภคมากขึ้นนะครับในขั้นตอนนี้เราก็ได้รับการสนับสนุนในการถ่ายทอดความรู้จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับผมในการที่จะทำเป็นปลาส้มปลอดพยาธิใบไม้ตัดนะครับ
1: นี่ก็คือเรื่องราวเพียงแค่ส่วนหนึ่งครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะไปดูกันว่าหลังจากที่ทำเสร็จแล้วจะออกมาเป็นรูปร่างหน้าตายังไงครับ

0: พี่จิรวัตรครับหลังจากที่เราแปรรูปแล้วการเพิ่มมูลค่าก็ต้องมาต่อยอดในเรื่องของการสร้างบรรจุภัณฑ์หรือว่าสร้างแบรนด์ใช่ไหมพี
1: ่ครับผมใช่ครับ
0: เป็นโปรดักต์ต่างๆเนาะ
1: ใช่
0: อย่างที่เราเห็นอันนี้เรามีแพ็กเกจจิ้งมากี่แบบครับพี
1: ่ตัวนี้เราจะมีแพ็กเกจจิ้งอยู่2ขนาดนะครับก
0: ็
1: คือขนาดไซส์ขนาดเล็กนะครับก็จะเป็นขนาด100 กรัมนะครับผมแล้วก็อีกขนาดนึงก็จะ

0: เป็นขนาด250กรัมคร
1: ับ กรัม
0: ครับผมก็จะเป็นขนาดที่ง่ายสะดวกพกพาสะดวกครับผม
1: ทำไมเราถึงต้องแยกเป็น2ขนาดครับพี
0: ่ตัวนี้เหมาะเพื่อให้กลุ่มลูกค้าที่อยู่คอนโดหรืออยู่ห้องพักไม่ต้องการที่อยากจะทานแบบเจ็บสต็อกสินค้าไว้นานๆเยอะๆนะครับก็สะดวกพกพา
1: ออกมาแล้วเข้าไปโอเวฟก็กินได้เลยที
0: ่
1: เดียวหมด
0: ใช่ครับเราก็เลยออกแบบเพื่อที่จะให้ทุกคนได้ลองอาหารอีสานแบบง่ายๆสะดวกในการเอาออกมาใช้ทาน
1: ทำไว้2ขนาดแต่ถ้าอยากกินกับข้าวเป็นมื้อหลักก็คือกินแ
0: บบ
1: พอใหญ่ขึ้นมา
0: สมมุติว่าอยากจะทานเป็นมื้อหลักมื้อครอบครัวก็เอาเป็นห่อใหญ
1: ่
0: เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวของเรามีอาหารอร่อยอร่อย
1: ก็คืออย่างที่เราเห็นก็จะมีทั้งแหนมหมูแล้วก็ปลาส้ม
0: ใช่ครับถูกต้องครับ
1: ทั้งหมดทั้งมวลก็คือมาจากนี่แหละโรงผลิตของเราเอง
0: ถูกต้องครับ
1: สถานที่ผลิตของเราเอง
0: ครับผม
1: ครับผมแล้วนี่เหรอครับคืออะไรครับ
0: ตอนนี้เราเป็นการต่อยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนก็คือเราใช้ข้าวที่เป็นข้าวที่เป็นข้าวหางซึ่งเป็นการกระบวนการทำข้าวของแม่ของเราที่เป็นชุมชนที่ทำข้าวหางอยู่แล้วเราเอามาหมักกับตัวปลาส้มซึ่งมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ของการหมักอยู่แล้วนะฮะก็เลยได้เป็นสูตรใหม่ล่าสุดก็คือเป็นสูตรในพานซึ่งเป็นสูตรลับที่เราได้พัฒนารสชาติเรื่องปลาส้มและแหนมหมูขึ้นมานะครับผม
1: มาพูดถึงไอเดียในการสร้างแบรนด์ต่างๆก่อนเราได้รับไอเดียมาจากไหนพี่ในการสร้างแบรนด์ในการทำแพ็กเกจจิ้งต่าง
0: ๆคือเราตั้งใจที่อยากจะยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นผลิตภัณฑ์ของหนองบัวลำพูนะก็เรื่องราวของภูเก้าซึ่งเป็นถิ่นกำเนิดของตัวชื่อของแบรนด์นะฮะเราก็เลยใช้ตัวแบรนด์ภูเก้าเนี่ยนะครับมาเป็นตัวทำเรื่องราวของตัวผลิตภัณฑ
1: ์
0: เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงกับถิ่นที่เราอยู่จริงๆชุมชนที่เราเกิดขึ้นจริง อยู่ตรงนี้นะครับผม
1: นอกจากในเรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่มเราก็ยังทำเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับเราอยากยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ทุกคนได้เข้ามาเรียนรู้แล้วก็มาดูเรื่องวิถีที่เราอยู่ในเรื่องการทำผลิตภัณฑ์ชุมชนตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำว่าเรามีวิถียังไงอยู่ยังไงนะครับเราก็เลยอยากจะเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวซึ่งเราก็ทำอยู่แล้วอยู่ในชุมชนของเรานะครับ
1: ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาหรือว่าผู้ชมที่สนใจที่จะมาเยี่ยมชมภูเก้าฟู้ดนอกจากจะได้ริมรสในเรื่องของปลาส้มแล้วก็แหนมหมูที่อร่อยแล้วเราก็ยังได้สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนก็คือก็จะดูตั้งแต่ต้นน้ำก็คือ
0: วิถีประมง
1: แชร์ปลาวิถีประมงมาก่อนเลยรวมถึงเรื่องของการแปรรูป
0: ครับผม
1: ได้ทดลองทำด้วย
0: ใช่ครับผม
1: นอกจากนี้เราก็ยังมีที่พักไว้คอยบริการ
0: ถูกต้องครับผมเราก็จะมีที่พักไว้บริการนักท่องเที่ยวแล้วก็มีเมนูสร้างสรรค์ที่เราทำจากผลิตภัณฑ์ปลาส้มของเรามีหลายเมนูอย่างถ้าทุกท่านมาก็จะมีเมนูที่เป็นเมนูหลักของเราก็จะเป็นเมี่ยงปลาส้มใบกระสังนะครับตอนนี้เราจะใช้ตัวใบกระสังที่เป็นไม้ประจำถิ่นของอำเภอนนสังมาเป็นเครื่องเคียงที่กินกับตัวปลาส้มซึ่งเป็นอาหารภูมิปัญญาในวิถีประมงของเราแล้วก็มีข้าวผัดปลาส้มซึ่งเราใช้ข้าวหางที่ได้จากกลุ่มๆแม่ๆที่เราทำนี่แหละครับมาเป็นตัวทำข้าวผัดให้มีรสชาติพิเศษมีความหอมกรุบกริบนะครับเป็นเอกลักษณ
1: ์
0: ของตัวผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็จะมีทั้งเมนูอีกมากมายอย่างเช่นอีกเมนูหนึ่งก็คือเมนูต้มยำปลาส้มนะครับอันตัวนี้อร่อยมากครับอยากให้ทุกคนได้มาลองสัมผัสดูนะครับ
1: แค่พูดนี่ก็หิวแล้วครับ
0: ครับผม
1: โอเคครับผมแล้วเราได้มีการขยายองค์ความรู้ที่เรามีตรงนี้สู่ชุมชนหรือว่าตอบแทนชุมชนยังไงบ้างครับ
0: อย่างเราได้ในนอกจากที่เราทำผลิตภัณฑ์แล้วเราก็มีการจัดอบรมนะครับเพื่อถ่ายทอดวิธีการทำผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานยกระดับการทำผลิตภัณฑ์ให้สะอาดปลอดภัยดีต่อผู้บริโภคนะครับรวมทั้งการเพิ่มวิธีการในการเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรต่อยอดให้กับชุมชนที่เราอยู่นะครับผมแล้วก็มีการสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนครับผม
1: เป้าหมายต่อไปในอนาคตเราวางไว้ครับพี
0: ่เป้าหมายในอนาคตเราอยากจะเป็นตัวแทนของคนหนองบัวลำพูหรือแบรนด์ชุมชนที่จะพาสินค้าของเราเนี่ยนะครับออกไปสู่ตลาดที่กว้างขึ้นเพื่อให้คนในทั่วประเทศของเราได้รู้จักส ินค้าชุมชนอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในจังหวัดหนองบัวลำภู

0: ของเรานะครับผม
1: ในฐานะที่เราเป็นหนึ่งในเกษตรกรที่เราได้มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการเพิ่มมูลค่าจากสินค้าเกษตรในจุดนี้อยากให้พี่พูดถึงประโยชน์ที่เราได้รับหน่อยครับเพื่อฝากถึงพี่น้องเกษตรกรท่านอื่นครับในเรื่องของการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าครับ
0: จริงๆประโยชน์ที่เราได้รับจริงๆประโยชน์ที่อยู่ใกล้ตัวเราจริงๆก็คือชุมชนของเราเนี่ยมีภูมิปัญญาแล้วก็มีองค์ความรู้ที่ปู่ย่าตายายของเราเนี่ยมีอยู่แล้วแค่เรามองถึงการที่จะยกระดับสินค้าชุมชนของเราที่มีอยู่ใส่ใจในเรื่องการให้ความในรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการควบคุมคุณภาพตั้งแต่วัตถุดิบต้นทางวัตถุดิบปลายจนมาถึงขั้นตอนการแปรรูปนะครับเกษตรกรยุคใหม่ต้องพิจารณาจุดนี้เป็นสำคัญเพื่อที่จะปรับภาพลักษณ์ของสินค้าที่มีอยู่ในชุมชนให้ผู้คนทั่วไปได้เห็นถึงมาตรฐานคุณภาพสินค้าที่เราพัฒนาขึ้นมาเราก็จะสามารถเจอตลาดที่กลุ่มลูกค้าที่ต้องการผลิตภัณฑ์ชุมชนของเราได้มั่นใจแล้วก็จะเกิดการซื้อซ้ำเกิดการขยายฐานตลาดนะและสามารถที่จะทำช่องทางออนไลน์ได้มากขึ้นนะครับผม
1: ครับผมสุดท้ายนี้อยากให้ฝากถึงช่องทางการจัดจำหน่ายของเราหน่อยครับว่ามีช่องทางไหนบ้าง
0: ณปัจจุบันนี้นะครับลูกค้าที่สนใจผลิตภัณฑ์ของภูเก้าฟู้ดเรามีเพจของภูเก้าฟู้ดนะครับสามารถเข้ามากดติดตามหรือสั่งปักตะกร้าในช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook นะครับหรือ LINE OA สามารถที่จะเข้ามาติดตามในภูเก้าฟู้ดของเราได้นะครับผม
1: ครับวันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานรายการต้องขอบคุณพี่จิรวัตรมากนะครับที่มาเล่าเรื่องราวดีให้พวกเราฟังครับ
0: ครับผมขอบคุณครับ
1: คุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของรายการรอบภาคในวันนี้นะครับกับการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรเป็นเกษตรเพิ่มมูลค่าครับในวันนี้ผมแล้วก็พี่จิรวัตรรวมถึงทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: จากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็ก
1: บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่เป็นไอระเหยโดยไอระเหยประกอบไปด้วยสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดที่มีผลเสียต่อสุขภาพและยังมีโลหะหนักรวมถึงฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 และมีสารปรุงแต่งกลิ่นรสโทษของบุหรี่ไฟฟ้าระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองไอเหนื่อยง่ายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็งระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติความดันโลหิตเพิ่มขึ้นระบบประสาทและสมองเซลล์สมองถูกทำลายอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะนอนไม่หลับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดแผลในกระเพาะคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยกดไหลย้อนและอาจนำไปสู่โรคมะเร็งควรหมั่นสอดส่องดูแลเฝ้าระวังการเข้าถึงและการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวอย่างที่ดีโดยการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าควรเข้มงวดในบ้านและสถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่

พี่แค่ให้ทุกคำมือซาชิมิที่วาซาบิคำคำจะหวานเปรี้ยวหรือเผ็ดน้ำก็คิดถึงพี่ทุกจาน

0: มาเที่ยวเถอะนะอยากเจอยิ่งไปยิ่งให้แต่ละนะคะยิ่งสุขใจกว่าที่เคย
1: บ๊ายบายบ๊ายบาย
0: เมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม Amazing Thailand
2: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอนเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
3: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ติดพอดีอ่ะ
2: ช่วยผมหน่อยนะพี
3: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
4: ๆแท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
3: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
5: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
6: นุ่มนุ่มช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
3: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
7: ฮะ
3: ไปด้วยทางรัฐ
7: ทางรัฐ
3: ทางรัฐ
8: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
9: ง่าย
8: ครบ
9: จบทุกเรื่องรัฐ
8: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
10: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
3: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
8: โหลดเลย
11: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน

0: สวัสดีค่ะรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้พาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องราวของการศึกษาค่ะจากพระราชปณิธานครูคือผู้ให้ความรู้ผู้ให้โอกาสและผู้จุดประกายความฝันให้กับลูกศิษย์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาค่ะพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้สะท้อนให้เห็นถึงพระราชหฤทัยที่ทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรโดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้เด็กและก็เยาวชนนะคะได้เข้าถึงการเรียนรู้และมีโอกาสพัฒนาตนเองค่ะและเบื้องหลังโอกาสเหล่านั้นนะคะยังมีบุคคลสำคัญอีกกลุ่มหนึ่งนั่นก็คือครูค่ะผู้ที่ทำหน้าที่ส่งต่อทั้งความรู้ความรักความหวังและแรงบันดาลใจจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งค่ะวันนี้รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงจะพาไปพูดคุยถึงความหมายของคำว่าครูคือผู้ให้และบทบาทของครูเกี่ยวกับการสร้างโอกาสทางการศึกษาติดตามพร้อมกันได้ในรายการวันนี้ค่ะ
1: ผมว่าในส่วนของตอนนี้นะฮะถ้าในเรื่องของภูมิปัญญาเรื่องการแสดงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องโขนถ้าณวันนั้นพระพันปีหลวงท่านไม่หันมาแล้วก็ไม่สายพระเนตรของท่านไม่ได้มองแต่เฉพาะตัวโขนและศิลปินนะฮะท่านมองถึงองค์ประกอบกับอาชีพของคนไทยด้วยผมว่าพระเนตรพระกันของพระองค์ท่านเนี่ยลึกแบบหาตัวจับยากเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยภาคภูมิใจมากที่อยู่ในคนไทยแล้วก็เป็นพระสุนิกรที่อยู่ในร่มพระร่มพระบารมีของพระองค์ท่านนาน
2: ทราบซึ้งในพระราชินีพระพันปีหลวงที่ท่านได้เอาโขนขึ้นมาให้คนไทยได้รู้จักนะคะประทับใจส่วนนี้ค่ะ
1: ศาสตราจารย์ดร.ธีรวัฒน์ช่างสารเป็นข้าราชการบำนาญจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชผมเป็นครูสอนนาฏศิลป์มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2532แล้วก็ปฏิบัติการสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยจนเกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช2568นะฮะที่ผ่านมานี่เองแล้วก็หลังจากนี้ก็ด้วยความที่เป็นคนที่รักในอาชีพของการเป็นครูนาฏศิลป์นะฮะก็เลยมารวมกลุ่มผู้สูงอายุในจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นข้าราชการบำนาญอยู่เหมือนกันเนี่ยนะฮะให้มาฝึกปฏิบัติการแสดงการรำไทยเพื่ออยากจะต่อยอดให้ศิลปะวัฒนธรรมทางด้านการแสดงนาฏศิลป์ไทยของเรานี่คงอยู่และสืบสานอยู่ในตัวทั้งเยาวชนและก็ผู้สูงอายุซึ่งขณะนี้ก็มีเยอะมากในจังหวัดนครศรีธรรมราชครับประสบการณ์ถ้าถามว่าในเรื่องของการสอนผมมีความรู้สึกว่ามีความสุขมากในเรื่องของการสอนนาฏศิลป์อยู่ตั้งแต่ผมจำความได้นะครับผมมาเรียนนาฏศิลป์ตั้งแต่ไม่รู้เรื่องเลยว่านาฏศิลป์มันคืออะไรมาเรียนอยู่ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชแล้วเขาก็บอกว่าให้เป็นเรียนเรื่องโขนเป็นวิชาเอกโขนเพราะว่าตอนนั้นเขาแบ่งเป็นโขนเป็นดนตรีเป็นนาฏศิลป์ละครประมาณอย่างนี้นะครับผมก็เลือกเรียนโขนมาแล้วก็ได้เป็นโขนตัวพระก็ตอนแรกก็กังวลมากเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราถนัดแล้วก็พอเข้ามาเรียนปั๊บก็เลยมีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมซึ่งเราควรจะอนุรักษ์ไว้แล้วก็สืบสานทำให้ณปัจจุบันนี้เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เป็นนาฏศิลป์เนี่ยเป็นสิ่งที่สวยงามที่สร้างสรรค์สุนทรียภาพได้อย่างดียิ่งเลยในการดำรงชีวิตของตัวเรานะฮะเด็กๆและเยาวชนเนี่ยบางคนมุ่งมานะที่จะไปเรียนทางด้านวิชาการกันพ่อแม่ผู้ปกครองก็บุกที่จะให้ไปแต่ว่าจริงๆแล้วลึกๆผมเชื่อว่าเขายังมีความรักอยู่ในศิลปะและวัฒนธรรมเพราะว่าเมื่อเขาไปเรียนกันอยู่เนี่ยพอเขาจะไปเป็นแพทย์ไปเป็นอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะเครียดมากในชีวิตมีหลายคนทีเดียวที่เดินเข้ามาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชแล้วก็มาขอฝึกเพื่อที่จะเรียนนาฏศิลป์ที่จะไปเป็นทักษะพิเศษของตัวเองนะฮะผมก็เลยมีความรู้สึกว่าวิชานาฏศิลป์เนี่ยเป็นสิ่งที่ควรคู่กับความเป็นไทยของคนเราในประเทศไทยของเรามากที่สุดเลยครับความตั้งใจถ้าจะถามในเรื่องของการรำไทยเนี่ยนะครับผมก็มีความรู้สึกว่าทุกคนต้องหันมาให้ความดูแลแล้วก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเยาวชนเนี่ยนะฮะซึ่งช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ในสถานศึกษาเขาเริ่มตัด วิชานาฏศิลป์ซึ่งเป็นสันทรียภาพเนี่ยจริงๆแล้วเด็กนาฏศิลป์ที่เรียนนาฏศิลป์เนี่ยนะบุคลิกภาพก็ดีแล้วคนถ้าหากไม่มีความฉลาดคนที่ไม่มีความรักคนที่อยู่ในสังคมอย่างรุ่มร้อนเนี่ยเรียนนาฏศิลป์ไม่ได้หรอกครับเพราะมันเป็นทั้งทักษะปฏิบัติที่ดีที่ทำให้ตัวเองจิตใจงามและอ่อนโยนขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะเจอเด็กนาฏศิลป์ทุกคนเนี่ยพอเราเจอกันเนี่ยเราจะทักทายแล้วก็ไหว้กันอย่างสวยงามเพราะฉะนั้นอันนี้ผมมีความรู้สึกว่าควรที่จะเอานาฏศิลป์เนี่ยเก็บเอาไว้ให้เป็นคุณค่าของความเป็นไทยให้เยอะๆนะถ้าพูดถึงคำว่าเป็นครูเนี่ยนะฮะครูคือผู้ให้เนี่ยคือความยิ่งใหญ่มากจริงๆเลยนะฮะผมมีความรู้สึกว่าจริงๆหลักสูตรที่มันมีอยู่ทุกหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นประถมมัธยมหรือแม้แต่อุดมศึกษาที่ผมทำงานอยู่โดยตลอดเนี่ย36ปีที่ทำงานอยู่ผมมีความรู้สึกว่าหลักสูตรก็คือเป็นแค่จุดเล็กๆเป็นจุดเริ่มต้นที่จะให้เราเดินตามหลักสูตรในการสอนนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าสมมุตินะฮะนาฏศิลป์ไทยเนี่ยเขาให้สอน4เพลง4เพลงเราใช้เวลาแค่4เดือนมันก็จะหมดแล้วนะฮะมันก็รำได้กันอยู่แล้วแต่ทีนี้ในความเป็นครูเนี่ยพอไปถึงเรียนรำเราสอนรำเราจะไม่จบในวิชาใน4เพลงนั้นแล้วก็จะมีเพลงอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็เราก็จะมีในเรื่องของมารยาทไทยเพราะว่าเราจะมีการกราบมีการไหว้มีการเข้ามาเสริมแต่งเพราะฉะนั้นความจำเป็นไอ้อย่างเงี้ยมันต้องมีอยู่ในความเป็นไทยของเราเพราะในส่วนของความเป็นครูคือผู้ให้เนี่ยนะฮะเราจำเป็นต้องให้ในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างในสิ่งที่ยังไม่เห็นยังไม่มีปรากฏอยู่ณตรงนี้เราก็ต้องไขว่คว้าที่จะเอามาให้เราเห็นเด็กของเราเนี่ยนะฮะรู้สึกไม่สบายอกไม่สบายใจเราจำเป็นต้องเข้าไปปลอบประโยชน์ประโลมในเรื่องของทุกๆเรื่องเราเห็นเด็กของเราเนี่ยนะฮะมีความรู้สึกว่าแข็งกร้าวเราจำเป็นที่จะต้องสร้างความประณีตให้เกิดขึ้นกับอารมณ์ของเขาเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่พูดถึงเรื่องงบประมาณนะฮะในเรื่องงบประมาณเนี่ยทุกคนก็ติดขัดกันทั้งนั้นเลยแต่ในสิ่งอย่างอื่นเนี่ยความเป็นครูเนี่ยเราให้ได้ทุกอย่างเลยนะฮะเพราะฉะนั้นความเป็นผู้ให้โดยเฉพาะของพระพันปีหลวงเนี่ยพวกเราเลยประสบนิกรชาวไทยเลยซาบซึ้งใจเป็นที่สุดเลยครับถ้าถามผมว่าประสบความสำเร็จหรือไม่ผมว่ามากอาจจะเต็มร้อยเลยก็ได้เรื่องมากกว่าร้อยด้วยซ้ำเพราะณตอนนี้เนี่ยผมสร้างคนที่ออกไปอยู่ในสังคมเนี่ยเยอะมากตั้งแต่ปีพุทธศักราช2532มาเนี่ยนะครับเพราะเด็กนักศึกษาเราจบไปก็จะออกไปทำงานไม่ว่าจะเป็นข้าราชการไม่ว่าจะทำงานประกอบอาชีพส่วนตัวแต่ที่ผมเห็นอยู่ณตอนนี้ที่เราเห็นได้อย่างเด่นชัดเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไปประกอบอาชีพรับราชการนะฮะต่อยอดกันแล้วก็ขนาดนี้เป็นผู้บริหารกันเกือบเยอะมากเลยเป็นผู้อำนวยการเป็นนักวิชาการอะไรต่างๆเนี่ยที่เข้ามาแล้วก็มารายงานตัวผมจึงมีความรู้สึกว่าสิ่งที่ผมสร้างณวันนั้นจนมาถึงเวลานี้ประสบความสำเร็จมากแล้วก็น่าจะภาคภูมิใจเป็นทุกๆคนในพวกครองครอบครัวของเขานะฮะที่เขาได้เข้ามาเรียนและเราก็เลยให้โอกาสไปครับผมว่าพระองค์ท่านเนี่ยพระเนตรก้าวกว้างไกลมากเลยนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามองอย่างอื่นเนี่ยมองยากศิลปชีพเนี่ยเราก็ยังมองกันไม่ถึงเนื่องจากว่าผมก็ไม่ได้เก่งกาจในเรื่องของการทอผ้าก็ดีในเรื่องของการทำศิลปชีพต่างๆก็ดีแต่ผมเนี่ยจะมีความชำนาญการในเรื่องของการแสดงนาฏศิลป์พระองค์ท่านหยิบเอาโขนมาอนุรักษ์ได้นะฮะทำให้เมื่อก่อนเนี่ยโขนสมัยที่ผมเรียนใหม่ๆเนี่ยทุกคนไม่ดูโขนทุกคนไม่รู้จักคำว่าโขนแต่เมื่อพระพันปีหลวงท่านเอามาทำเป็นโขนสมเด็จแล้วก็ทำมาทุกปีนะฮะเพราะฉะนั้นพอเขาเปิดรอบปฐมฤกษ์ในเรื่องของการแสดงโขนบัตรจึงไม่เคยเพียงพอเลยแม้แต่ปีนี้เมื่อพระองค์ท่านสิ้นพระชนชีพแล้วเนี่ยนะแล้วก็มีการแสดงโขนกันอยู่พอเขาเปิดปั๊บไทยทิเก็ตเต็มไปหมดเลยพวกเราซึ่งไปดูทุกปีเราจะได้รอบเสริมรอบปีนี้รอบเสริมก็ยังไม่มีเลยนะก็อยากจะไปดูกันมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นผมมีความรู้สึกว่าเมื่อพระองค์ท่านสายพระเนตรกว้างไกลขนาดนี้แล้วก็หยิบเอาสิ่งที่โลกลืมไปแล้วนะโดยเฉพาะคนไทยเราเนี่ยอาจจะหลงลืมไปเพราะหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นวัฒนธรรมใดที่ดีเนี่ยอาจจะหลงลืมแผ่วเบาลงเนื่อง

จากว่าจากข้างนอกเข้ามาปิดกลบในส่วนของเป็นวัฒนธรรมของเราไปเยอะเมื่อพระองค์ท่านเอาโขนมาทำให้เสื้อผ้าข้างหนึ่งกลายโขนผมไปที่เนินทมังที่เขาทอผ้ากันอยู่นะฮะแล้วก็ไปเห็นเขาทอผ้ายกเมืองนครซึ่งเป็นศิลปาชีพที่งดงามมากแล้วก็อยากได้มากแต่ก็ราคาจับต้องไม่ได้เลยแล้วก็มีความรู้สึกว่าจากที่ไม่เคยมีปรากฏการณ์อย่างเงี้ยปัจจุบันนี้ปรากฏการณ์อย่างนี้เยอะมากแล้วคนไทยของเราก็หันมาใช้ผ้าไทยกันอยู่อย่างสบายอกสบายใจแล้วก็พร้อมที่จะส่งต่อแล้วก็เปิดตัวเองบอกว่าเนี่ยคือข้าเนี่ยเป็นคนไทยจากสายพระชนพระเนตรพระกันของพระองค์ท่านเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับของผมนี่ผมเป็นอาจารย์อยู่ในภูมิภาคเพราะฉะนั้นในภาคประเทศไทยของเราเนี่ยมันมีทั้งเหนือกลางอีสานใต้เพราะฉะนั้นภูมิปัญญาเนี่ยมันก็จะมีความโดดเด่นไปแต่ละภูมิปัญญาภาคเหนือก็จะมีภูมิปัญญาของการทอผ้าของการสล้อซอซึงอะไรของเขาอย่างงี้นะฮะภาคอีสานก็ทอพุ่งทอผ้าเขาก็เป็นกิจลักษณะในส่วนของภาคใต้ของเราเนี่ยพอเราเอามาถึงเสร็จสับปั๊บเราก็มีชุดโนราและผมก็เห็นว่าศิลปาชีพของพระองค์ท่านเนี่ยทำในเรื่องของย่านลิเผาก็ดีในเรื่องของการทอผ้าก็ดีผมก็เลยเอาเรื่องของเม็ดลูกปัดโนราเนี่ยนะฮะผมเชื่อว่าน่าจะเป็นรุ่นแรกๆที่ผมเอามาแล้วก็มาเผยแพร่ให้กับไปดูชาวบ้านเขาทำกันเป็นภูมิปัญญาอันนี้ก็เป็นครูแผ่นดินเหมือนกันนะฮะซึ่งเป็นชาวบ้านโนราเก่าๆแก่ๆกันแล้วก็ไปให้นักศึกษาเนี่ยไปศึกษามาจากนั้นเขาก็เอามาทำตอนนี้นะฮะเขาเอามาร้อยเป็นสร้อยลูกปัดโนราเขาเอามาร้อยเป็นต่างหูโนราอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะฮะแม้แต่กระเป๋าเขายังทำได้เลยผมว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราหยิบมาจากพระราชกรณียกิจในเรื่องของการสืบสานภูมิปัญญาของพระองค์ท่านของพระพันปีหลวงของเราเนี่ยเราก็มาต่อยอดกันแม้แต่การทำเสื้อที่ระลึกเล็กๆนะฮะผมเห็นพระองค์ท่านพาไปทำในเรื่องของที่ศิลปะที่บางไทรที่มีตัวโขนมีหุ่นอะไรประมาณอย่างเงี้ยเอามาทำผมก็เลยเอามาทำในเรื่องของเสื้อเล็กๆด้วยแล้วก็เอามาแล้วทุกคนก็ชอบมากเลยออกมากี่รอบก็จะหมดทุกรอบเลยนะฮะมีแต่การสั่งจองกันอันนี้เป็นความภาคภูมิใจซึ่งผมมีความรู้สึกว่าหยิบยกออกมาจากพระราชดำริของท่านได้อย่างสมบูรณ์แบบมากครับในเรื่องของศิลปาชีพเนี่ยเกือบจะทุกชุดเลยเพราะว่าชุดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเนี่ยผมก็พยายามที่จะไปเอาของการทอผ้าของเนินธรรมังก็ดีเมื่อก่อนนี้ในเมืองนครศรีธรรมราชของเราเนี่ยมีสถานที่ทอผ้านะฮะอยู่ที่มะม่วงปลายเขนเขาบอกว่าเป็นช่างซึ่งออกมาจากวังเจ้าพระยานครแล้วก็ไปอยู่ที่มะม่วงปลายเขนวิทยาลัยหน้าศิลป์เริ่มต้นเนี่ยเขาก็จะเอาผ้านี้นะฮะมานุ่งทำเป็นศิลปาชีพไม่ว่าจะเป็นศิลปาชีพที่ชุดการแสดงย่านลิเผาก็ดีเขาก็จะเอามาจากที่นั่นแหละฮะแต่ปัจจุบันนี้เนื่องจากว่าพอศิลปินล้มหายตายจากกันไปก็ทำให้แผ่วลงไปแล้วก็เกือบหายไปแล้วก็พอตอนหลังมาเราก็รู้ว่าไปปรากฏอยู่ที่เนินทำมังไปปรากฏอยู่ที่ศิลปาชีพซึ่งการทอผ้ายังอยู่ที่ทางเชียงใหญ่อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะฮะผมก็พยายามที่จะเอาผ้านี้นะฮะมาประกอบชุดการแสดงโดยตลอดนะก็ถ้าถามว่าให้ปลูกฝังสิ่งแรกก็คือต้องให้เข้าไปศึกษาเขาต้องเห็นด้วยตัวของเขาเองแล้วเขาต้องรักด้วยตัวของเขาเองด้วยเราจะมานั่งบอกเปล่าๆๆว่าอันนี้สิ่งนี้ดีอันนี้สิ่งนี้งามอันนี้สิ่งนี้ต้องทำไม่ได้เราทำไม่ได้นะฮะในเรื่องการสอนเด็กในปัจจุบันนักศึกษาต้องรู้ด้วยตัวเองผมจึงต้องพาเด็กไปบางคนบางรุ่นนะฮะณปัจจุบันนี้ที่เขาทำกันอยู่เหมือนทางทุ่งสงนะฮะที่น้องอามน้องอาน้องบิ๊กอะไรต่างๆที่เขาไปร้อยลูกปัดกันนั้นผมก็พาเขาไปเลยนะฮะให้ไปดูชาวบ้านซึ่งเขาทำร้อยลูกปัดกันแล้วก็เอามาแล้วเราก็มาใช้ความคิดสร้างสรรค์เพราะเด็กของเรามีความคิดสร้างสรรค์เด็กของเรามีความเก่งในเรื่องอย่างเงี้ยอยู่ในตัวเองเยอะมากแล้วเราก็ต้องหยิบตรงนั้นให้เข้ามาเพราะฉะนั้นแต่ว่าการที่จะให้เขารักเนี่ยเขาจะต้องเห็นแล้วก็ต้องเอามาสืบสานได้เพราะฉะนั้นในเนินทำมังก็ดีในการทอผ้าก็ดีในการทำลูกปัดก็ดีลูกศิษย์ของเราก็จะต้องไปฝังรากลึกอยู่ข้างในอยู่โดยตลอดครับ

คือถ้าให้ถ้าถามผมนะตอนนี้ในฐานะที่เป็นผู้สูงอายุคนหนึ่งนะซึ่งมีประสบการณ์ในเรื่องของการสอนรำมาผมอยากจะให้ครูทุกคนที่เป็นครูนาฏศิลป์เนี่ยต้องเก่งในตัวเองก่อนตัวเองต้องรู้ต้องรู้ลึกต้องรู้จริงปฏิบัติได้จริงอย่าท่องบ่นตามหลักวิชาการถ้าการเป็นครูของแผ่นดินแล้วสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของท่ารำได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการรู้ว่าถ้าสมมติว่านักศึกษาของเราเนี่ยณตรงเนี้ยที่เราจะถ่ายทอดให้เนี่ยเขาบกพร่องอะไรเราควรจะเสริมอะไรอย่างนั้นมันควรที่จะมีในตัวครูเพราะฉะนั้นครูต้องรู้เรื่องรู้จริงแล้วก็ต้องมีความรักในวิชาการและวิชาชีพอย่าเอาในเรื่องของงบประมาณอย่าเอาในเรื่องของกิจกรรมของสังคมอย่าเอาในเรื่องของโซเชียลที่เข้ามานะตอนนี้ถ่ายวิดีโอแล้วให้เด็กไปแกะจากวิดีโอมาประมาณอย่างเงี้ยผมว่ายังไงก็สืบต่อเนื่องต่อยอดยากครับความรักที่จากตัวเราสื่อถึงคนมันจะเป็นสิ่งที่ดีมากกว่านะมันจะเป็นสิ่งที่คู่กับแผ่นดินของเราได้ดีที่สุดผมว่าในส่วนของตอนนี้นะฮะถ้าในเรื่องของภูมิปัญญาเรื่องการแสดงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องโขนถ้าณวันนั้นพระบรมีหลวงท่านไม่หันมาแล้วก็ไม่สายพระเนตรของท่านท่านไม่ได้มองแต่เฉพาะตัวโขนและศิลปินนะฮะท่านมองถึงองค์ประกอบกับอาชีพของคนไทยด้วยอย่างเช่นเนี่ยพายกซึ่งตัวโขนเขานุ่งมาเมื่อก่อนเนี่ยเราได้มาจากอินเดียทั้งนั้นเลยในปัจจุบันนี้เราทอเองนะอันนี้เป็นสายพระเนตรที่ท่านพระองค์ท่านบอกว่าเรามีภูมิปัญญาอยู่แล้วช่างสิบหมู่ไม่ว่าจะเป็นทำหัวโขนก็ดีอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะถ้าหากว่าพระองค์ท่านไม่หันมาทำพลิกฟื้นอย่างนี้อาชีพนี้ก็ต่อยอดยากแล้วเพราะว่าโขนเมื่อสัก30ปีที่ผ่านมาเนี่ยคนรู้จักกันน้อยมากแม้แต่ตัวผมเองผมเรียนโขนผมยังไม่มีความรู้สึกเลยว่าดูไปทำอะไรดูโขนแล้วเหนื่อยมากสื่อสารกันยากมากการที่จะรำเนี่ยถ้าหากเราไม่อินจริงๆเราไม่รักจริงๆภาษาท่าที่สื่อสารออกมาในเรื่องของการรำแม้แต่การฝึกกว่าที่เราจะได้มาสักท่าหนึ่งเนี่ยนะฮะคนที่เป็นตัวลิงที่เขาเห็นก็ฉีกขาไปเยอะๆมากๆนะฮะทรมานมากในเรื่องของการฝึกแต่ด้วยความที่เขารักเขาก็เลยมาด้วยผมว่าพระเนตรพระกันของพระองค์ท่านเนี่ยลึกแบบหาตัวจับยากเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยมีน่าจะภาคภูมิใจมากที่อยู่ในคนไทยแล้วก็เป็นพระสุนิกรที่อยู่ในร่มพระบารมีของพระองค์ท่าน

0: จริงๆแล้วเนี่ยที่ของผู้สูงวัยเนี่ยเราจะเรียนกันเฉพาะวันเสาร์เราจะฝึกกันวันเสาร์ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนะฮะทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขาก็ให้สถานที่ในการที่จะให้เราไปฝึกเรียนกันแต่ทีนี้เมื่อผู้สูงวัยก็รู้อยู่แล้วต่อกันวันนี้ปฏิบัติท่ารำกันวันนี้พรุ่งนี้ก็ลืมมาลืนนี้ก็จะหายไปแล้วมาเรื่องนี้ก็จะเริ่มกันใหม่อีกประมาณอย่างนั้นนะฮะแต่นี้ด้วยความที่ทุกคนมีความตั้งใจแล้วทุกคนมีความรักกันมากเลยก็อยากจะสืบสานพอมีกิจกรรมนะตอนนี้แม้แต่งานเกษียณอายุราชการเมื่อก่อนเนี่ยเขาเอาวิเลยหน้าศิลป์ไปแสดงนะฮะตอนนี้ลำกันเองแล้วนะครับรุ่นพี่ก็ไปรับลำรุ่นน้องกันแล้วอะไรประมาณอย่างเงี้ยทีนี้ก็ต้องมาฝึกกันทุกวันเพื่อที่จะให้รำให้ได้แล้วก็ปฏิบัติการให้ได้เพราะฉะนั้นในส่วนของที่รำอยู่เนี่ยนะฮะเราก็จะไปตามเทศกาลเหมือนที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะพอวันเฉลิมพระชนเราก็จะรำถวายพระพรกันแล้วก็จะไปออกทีวีกันพอเป็นงานเดือน10ตอนนี้เราก็จะมารำงานเดือน10กันก็มาซ้อมในเรื่องของงานแห่หมับอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นกิจกรรมที่สูงวัยอย่างเราเนี่ยทำแล้วมีความสุขกันก็ปฏิบัติกันอยู่อย่างเงี้ย
1: จิตใจเราก็ชอบเกี่ยวกับไทยอยู่แล้วนะคะก็เลยเข้ามาสมัครเรียนอาจารย์ธีรวัฒน์ได้จัดอันนี้ขึ้นมาก็ภูมิใจแล้วก็มีน้องๆสนใจกันค่ะก็ภูมิใจมากแล้วก็ดีใจแล้วก็รู้สึกว่าไทยเราเนี่ยมีสิ่งดีๆเยอะมากเลยที่เราจะค้นฟ้านะคะหาความรู้เกี่ยวกับศิลปะของไทยนะคะไม่ว่าการรำการร้องศิลปะต่างๆนะคะแล้วก็ซาบซึ้งในพระราชินีพระพันกีหลวงที่ท่านได้เอาโขนขึ้นมาให้คนไทยได้รู้จักนะคะประทับใจส่วนนี้ค่ะ
2: ในความรู้สึกเรารักการอะไรที่เป็นไทยๆการแต่งกายไทยการรำไทยอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทยอะไรเงี้ยก็คือชอบแล้วก็สอนให้ลูกๆอะไรเงี้ยเด็กนักเรียนใน

ี่ยนะคะก็ปฏิบัติตามสืบทอดประเพณีนะคะทีนี้การที่ได้เข้ามาในชมรมรักรำไทยอันดับแรกที่จำคุณครูคุยนะคะท่านดร.ธีรวัฒน์ช่างสรรท่านบอกว่าการรำไทยป้องกันอัลไซเมอร์ทีนี้การรำนาฏศิลป์ที่ว่าป้องกันอัลไซเมอร์ได้ที่พบกับตัวเองนะคะก็คือเวลาเราจะต่อท่ารำมีเพลงแบบนี้เราก็ต้องคิดล่วงหน้าว่าต่อไปจะไปท่าไหนใช่ไหมสมองเราก็ได้คิดแล้วก็ได้เป็นท่าที่เป็นท่าอะไรนะที่คุณครูบอกเวลาเราไปท่านี้มันเชื่อมท่าเชื่อมเราในสมองเราก็จะคิดว่าจากเพลงนี้ท่านี้ต่อไปจะเชื่อมไปท่าไหนนะคะก็คอยเก็บประสบการณ์จากคุณครูครูพักรักจำบ้างคุณครูสอนโดยตรงบ้างตีบ้างอะไรบ้างก็สนุกกันไปในแต่ละครั้งที่ซ้อมค่ะ

สึกว่านะฮะนาฏศิลป์เจริญเติบโตถึงแม้จะถึงขีดสุดในความปัจจุบันนี้นะฮะเรามีศิลปินแห่งชาติเรามีเยอะแยะมากมายเลยแต่ถ้าขาดผู้ชมซึ่งให้การสนับสนุนศิลปินทุกแขนงก็ไปไหนไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นพวกเราซึ่งเป็นผู้ชมเนี่ยเราไม่สามารถจะปฏิบัติท่ารำได้เราไม่สามารถที่จะสืบต่อยอดในเรื่องของการทำให้ท่ารำนี้คงอยู่ทำให้เพลงนี้คงอยู่ทำให้กระบวนการแสดงนี้คงอยู่เราทำให้ไม่ได้แต่สิ่งที่จะทำให้พวกศิลปินทั้งหลายเนี่ยอยู่ได้อยู่ที่ท่านผู้ชมทั้งนั้นแหละฮะเพราะฉะนั้นผู้ชมให้ความสำคัญมีการแสดงตรงไหนเสียงตบมือเล็กๆของท่านจุดสนใจแค่สองตาสักตาไปดูแล้วดูให้เขาแสดงให้เสร็จแล้วเดินกลับมาอย่างชื่นชมยินดีไม่ต้องไปขอบคุณอะไรเขามากมายแค่นั้นความเป็นศิลปินความเป็นนาฏศิลป์ไทยก็จะจงยงอยู่ยงคงกระพันแล้วก็อยู่ได้กับประเทศไทยของเรานี้

จากเรื่องราวทั้งหมดที่เราได้นำเสนอในวันนี้คงทำให้เห็นแล้วนะคะว่าการศึกษาคือการสร้างโอกาสและครูคือผู้ที่ทำหน้าที่ส่งต่อโอกาสนั้นให้กับรุ่นต่อไปจากพระราชปณิธานครูคือผู้ให้ตอนหน้ารายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงจะพาไปติดตามเรื่องราวดีๆที่ไหนอย่าลืมติดตามกันให้ได้นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมงาน NVT นครศรีธรรมราชต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วสวัสดีค่ะ

ดอกไม้จันทร์ความเชื่อความหมายและบทบาทในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพดอกไม้จันทร์เป็นสัญลักษณ์สำคัญแห่งการไว้อาลัยในสังคมไทยมาช้านานคนไทยเชื่อว่าไม้จันทร์เป็นไม้มงคลมีกลิ่นหอมบริสุทธิ์ใช้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาตั้งแต่โบราณเมื่อถูกนำมาใช้ในงานศพจึงเสมือนเป็นการให้เกียรติครั้งสุดท้ายแก่ผู้วายชนให้ไปสู่สุคติโดยเชื่อว่ากลิ่นหอมของไม้จันทร์จะช่วยนำส่งดวงวิญญาณสู่สวงสวรรค์ในอดีตงานชาปนกิจมักจัดขึ้นกลางลานวัดและใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงสำหรับพิธีหลวงหรือพิธีของตระกูลสูงศักดิ์จะเลือกใช้ไม้จันทร์หอมเพื่อลดกลิ่นไม่พึงประสงค์พร้อมแฝงความหมายทางจิตใจเสมือนการบูชาเครื่องหอมถวายแด่เทพยดาความเชื่อนี้ค่อยๆผสานเข้ากับพิธีกรรมไทยพุทธจนกลายเป็นธรรมเนียมสำคัญเมื่อไม้จันทร์แท้เริ่มหายากขึ้นในสมัยรัชกาลที่5จึงมีการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เทียมจากไม้จันทร์ที่ขูดเป็นแผ่นบางแล้วขึ้นรูปเป็นดอกไม้เริ่มใช้ในพระราชพิธีก่อนจึงค่อยแพร่หลายสู่ประชาชนก่อนจะเปลี่ยนมาใช้วัสดุอื่นเช่นไม้ฉำฉาหรือไม้สายกบที่หาได้ง่ายแม้วัสดุจะเปลี่ยนแต่ความหมายยังคงเดิมดอกไม้จันทร์ยังคงเป็นสิ่งสุดท้ายที่ประชาชนวางแทนดวงใจแห่งความอาลัยและได้กลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในทุกวัดจนถึงปัจจุบันบทบาทในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพดอกไม้จันทร์มีสถานะสูงยิ่งเพราะเป็นของที่ใช้เฉพาะในพิธีสำคัญที่สุดของแผ่นดินทุกขั้นตอนตั้งแต่การคัดเลือกไม้การประดิษฐ์รูปทรงจนถึงการถวายล้วนแสดงถึงความพิถีพิถันและความเคารพอย่างสูงสุดแด่พระมหากษัตริย์กลิ่นหอมของไม้จันทร์เชื่อกันว่าเป็นสื่อแห่งการนำส่งดวงพระวิญญาณสู่สวงสวรรค์ดอกไม้จันทร์ที่ประชาชนวางณเชิงพระเมรุมาตรจึงไม่ใช่เพียงดอกไม้ธรรมดาหากเป็นสัญลักษณ์ของความจงรักภักดีความอาลัยและการส่งเสด็จครั้งสุดท้ายด้วยหัวใจของชาวไทยทั้งประเทศ

พี่แกให้ทุกคำมือซาชิมิจะวาซาบิคำคำจะหวานเปรี้ยวหรือเผ็ดน้ำก็คิดถึงพี่ทุกจาน

0: ยิ่งให้
1: แต่ละนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ยิ่งสุขใจกว่าที่เคย
3: บ๊ายบายบ๊ายบาย
0: เมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม Amazing Thailand

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอีสานผ่าน NPT ค่ะวันนี้นะคะอยู่กับดิฉันตุ๊กตาอุบลวรรณสุทธาธิวงศ์ค่ะ
1: และผมแม็กมนุษย์นพุณกรครับ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วก็ในวันนี้นะคะเรามีพระเอกของเราหนึ่งท่าน ก็คือท่านรองศาสตราจารย์ดร.นิยมวงศ์พงษ์คำค่ะท่านเป็นรองอธิการบดีฝ่ายศิลปะวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะคะจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
1: อาจารย์ครับ
2: สวัสดีทุกท่านครับ
0: ค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้เช่นเคยเป็นวันที่ทุกคนรอคอยทุกน้องแม็กแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านก็รอคอยเหมือนกันเพราะว่าวันนี้อาจารย์จะมีหนังมาฝากพวกเราด้วยใช่ไหม
2: ไม่ผิดหวัง
0: ไม่ผิดหวังและที่สำคัญวันนี้มีเซอร์ไพรส์จากอาจารย์ด้วยนี่เลยขอโชว์ก่อนอันนี้คือ
2: เ
0: สื้อสวยมาก
2: ครับ
0: เป็นเสื้อของอะไรคะอาจารย์
2: เป็นเสื้อของค่ายหนัง
0: ค่ายหนัง
2: ค่ายหนังมันหมายถึงค่ายหนังคือค่ายของคนรักหนังในระดับอุดมศึกษาไม่ใช่พื้นที่ประกวดแต่เป็นการประชัน
0: ค่ะ
2: 30มหาวิทยาลัยทั้งในประเทศไทยแล้วก็ทางสปป.ลาวแต่เหนือจดใต้มารวมกันที่ค่ายหนังนี่เป็นครั้งล่าสุดคือครั้งที่10เราจัดที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติซึ่งถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดชื่อเล่นก็คือดงโดก
0: อ
2: ะไรดงโดกเหมือนมขจบมขไหม
1: ไม่ใช่ครับ
2: ที่ไหน
1: ที่รามคำแหงครับ
2: กรุงเทพรามคำแหงที่มีชื่อเล่นเป็นลูกพ่อขุน
1: ลูกพ่อขุน
2: อะไรอย่างเงี้ยมขก็มดินแดงอะไรพวกนี้มขแห่งชาติเขาก็คือมหาวิทยาลัยดงโดก
1: มหาวิทยาลัย
2: ดงโดกเลยตั้งชื่อว่าค่ายหนังสั้นดงโดกก็คือมชมหาวิทยาลัยแห่งชาติดงใจคือรวม
0: ใจ
2: ระหว่างไทยและลาวดงโดกดงใจ
1: นี่ก็ถือว่าเป็นครั้งที่10แล้ว
2: ใช่ครับครั้งที่10แล้วเร็วมากจริงๆเขาอยากจะไปนะแต่เขาก็เบี้ยว
0: ใช่ติดภารกิจเสียดายมากเลยค่ะอาจารย
2: ์ไอ้ต๋อมด้วย
0: ค่ะครั้งนั้นไปที่สปป.ลาว
2: ใช่ใช่ใช่เราเตรียมแผนกันอย่างดีที่จะไปเอาไปคุยกันตรงดงโดกดงใจเลยก็ดูกิจกรรมของนักศึกษาแต่ละมหาลัยที่มาอยู่รวมกันเห็นอะไรภาพอะไรซึ่งก็เอามาออกอากาศไปแล้วทีนึง
0: แล้วบรรยากาศในครั้งนั้นที่ไปเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์
2: อยากจะบอกว่าอันนี้ในนามประธานค่ายคิดว่าเป็นงานค่ายหนังที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งตั้งแต่เราจัดมาครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3เราข้ามไปข้ามมาเคยไปจัดที่ลาว2ครั้ง
0: ค่ะ
2: ครั้งแรกก็ที่หลวงพ่อบางเรียกชื่อคือแต่ละครั้งที่เราจัดก็จะมีธีมที่เราสร้างขึ้นเพื่อให้เข้ากับบริบทของพื้นที่ที่เราไปจัดพอไปจัดที่หลวงพ่อบางแล้วก็เป็นอ้อมกอดหลวงพ่อบางก็เป็นเมืองคลาสสิกเมืองโรแมนติกมากคิสออฟเดทที่หลวงพ่อบางแล้วก็ตั้งชื่อเนี่ยพอมาที่มาเลยแห่งชาติแล้วก็ตั้งชื่อว่าดงโดกดงใจพอไปที่อัมพวาแล้วก็หนังกลางคลองแม่กองที่รักอะไรอย่างเงี้ยพอขอนแก่นก็ด่วนบขส.เราต้องการที่จะอันนี้เป็นวิธีคิดของเราแต่ว่าตอนนี้เมืองกำลังตื่นตัวเหมือนกันว่าเราทวินหาบกสเก่าเราไม่อยากให้มันล้างเราก็เลยยกทัพจากมหาลัยทั่วประเทศและลาว35มหาลัยมาอยู่ตรงนั้นแล้วเราก็ประกาศให้คนรู้ว่าบกสยังมีเสน่ห์อยู่เลยใช้คำว่าหนังสั้นด่วนบกส
1: ครับผมครับ
0: คราวนี้คุณผู้ชมอาจจะสงสัยแล้วล่ะว่าเราโชว์เสื้อกันทำไมวันนี้อาจารย์มีเสื้อมาแจกสำหรับคุณผู้ชมทางบ้าน
2: มันเหลือแค่นี้ด้วยนะไม่น่าจะเกินสิบ
0: มันสวยนะอาจารย์ทั้งสีเขียวสีดำก็สวยอาจารย์มีกติกาสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมไหมคะ
2: จริงๆถ้าเอาง่ายๆนะเอาง่ายๆเอาใจดูหนังเรื่องนี
0: ้ของวันนี้ใช่ไหม
2: สี่เรื่องใช่สี่เรื่องแล้วก็ทายว่าชอบหนังเรื่องไหนมากที่สุดก็แปลว่ามันก็ต้องมีปริมาณให้เห็นสมมติมีสามคนก็เดี๋ยวเราหาวิธีหรือบางคนอาจจะมีแค่ส่งมาคนเดียวแล้วตัดสิทธิ์เลยนะตัดสิทธิ์เลยไม่ตัดสิทธิ์อาจจะได้เลยอ
0: าจจะคนเดียวได้สองตัวก็ได
2: ้ก็
0: ต้องบอกว่าชอบหนังเรื่องอะไรแล้วก็เหตุผลด้วยว่าชอบเพราะอะไร
2: ชอบด้วยเพราะอะไรใครตอบโดนใจโดนใจพุ่มกับ
0: โดนใจท่านประธานคนนั้นก็
2: ไม่เกี่ยวกับหน้าตานะไม่ต้องส่งหน้ามา
0: ไม่มีคะแนนแบบว่าคนน
2: ี้จะไม่ใช่การวิพากษ์หนังทีเดียวเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยโดนว่ะอะไรเงี้ยคือบางทีการดูหนังเนี่ยมันมีทั้งรู้เรื่องแล้วก็ไม่รู้เรื่องการที่มันไม่รู้เรื่องมันไม่ได้แปลว่าหนังมันไม่ดีมันต้องหนังสนุกหนังโดนรู้แล้วคือหนังมันคืออารมณ์เราสัมผัสอารมณ์มันได้รู้สึกอย่างนี้กับมันแล้ว

0: โอเคอยากได้ภาษาเท่ๆชอบเพราะอะไร
1: ชอบเพราะพระเอกหล่อได้ไหมอาจารย์
0: ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้
1: ไม่ได้ผลไม่สมน้ำสมเนื้อใช่ไหม
0: แต่ถ้าบอกผู้กับนิยมหล่อพูดเล่นเอาว่ามันดูแล้วมันรู้สึกหนังเรื่องนี้อย่างไร
1: ก็คุณได้ดูจริงๆนะ
0: ใช่ครับดูแล้วรู้สึกกับหนังเรื่องนี้อย่างไรมันแปลว่าหนังสีเรื่องนี้บางเรื่องมันไม่รู้เรื่องแต่มันรู้สึก
1: ตอนนี้เริ่มอยากรู้แล้วว่าอาจารย์มีหนังเรื่องอะไรมาฝากเราบ้างเรื่องแรกเป็นอะไรคะอาจารย์สปอยได้ไหมคะ
0: มันไกลมาก
1: ไกลขนาด
0: ที่ผมบอกว่าค่ายหนังสั้นเนี่ยมันไม่ใช่อีสาน
1: ค่ะ
0: ครับมันคือทั่วประเทศมีมอปัตตานีสงขลามชมใดๆทั้งภาครัฐและเอกชนทางลาวก็ต้องหลวงพ่อบางปากเซจำปาสักทั้งหลายมารวมกันเพื่อที่จะทำเป็นค่ายหนังอันนี้หนังที่พี่เบนซ์เลือก
1: อ๋อพี่เบนซ์เลือกมาเองเลย
0: เป็นคือมอเนี่ยเขาหน้าตาดีคมเข้มนะพี่เบนซ์ก็ชอบไง
1: ค่ะ
2: ครับ
0: ทุเรศก็เป็นหนังที่ให้เห็นภาพสะท้อนในบริบทวิธีคิดของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในภาคใต้เขามุมมองไงแต่เมื่อเข้าไปอยู่ในที่ใดๆแล้วบริบทจะเป็นตัวที่สำคัญคอนเทนต์ต้องทำเกี่ยวกับราวที่มันก็คือนักแสดงต้องเป็นนักแสดงที่มาจากการเวิร์กช็
1: อ
0: ปก่อนหน้าไม่ใช่นักแสดงมืออาชีพ
2: คร
0: ับ ก็แปลว่ามาจากใต้กูไม่รู้จักไกลเลยไปอยู่พูดอีสานก็ไม่ได้พูดลาวก็ไม่ได้แต่ต้องกำกับคนลาวนี่คือท้าทายหนักเลยนี่ไม่รู้ดีไม่ดีเอาว่าคนใต้เนี่ยเขาก็เป็นคนใต้มาอีสานก็ยังว่ายากแล้วพอข้ามไปลาวต้องเอานักแสดงลาวที่ไม่รู้เป็นใครจับฉลากมาได้ต้องทำให้เขาแสดงหนังเรื่องนี้นี่คือความยากของค่ายหนัง
1: เพราะว่าแต่ละพื้นที่ก็จะหลากหลายวัฒนธรรมเนาะตอนนี้อยากรู้แล้วว่าหนังชื่ออะไรคะน้องแม็ก
2: เรื่องนี้
1: ชื่อแรก
2: เรื่องนี้นะครับเป็นชื่อว่าลองเชื่อครับผม
1: ลองเชื่อจากผลงานจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีค่ะแล้วคนนี้จะลองเชื่อแบบไหน
0: ลองดูก่อน
1: ลองยังไงไปดูกันค่ะ
0: ลองดูก่อน
2: ครับ

0: ยังมานอนดีกว่า
1: ใช่ค่ะ
2: ใช่ไหม
1: หนักมากค่ะ
2: เออนะฮะ
0: ยั
2: คุ
0: ง
2: ณ
0: ต
2: อ
0: ้
2: า
0: องเ
2: ช
0: รื่
2: า
0: องผีอยู่
1: ม
0: อ
1: ั
0: ่
1: น
0: ะ
1: หมายความว่าเ
0: แ
1: ร
0: ม
1: า
0: ่
1: ทําให้เขา
0: เ
1: ร
0: ต
1: ู้
0: ย
1: ว่าเราเห็นเขาแล
0: ย
1: ้
0: า
1: ว
0: ม
1: อ
0: ว
1: ่ะ
0: ะ
1: ใช่ค่ะที
0: แฮ
1: นี้
0: ่
1: พอหันไป
0: บนเล่น
1: หนูก็ไม่เ
0: บ
1: จ
0: น
1: อ
0: เล่
1: ผ
0: น
1: ู้
0: อ
1: ห
0: ี
1: ญ
0: ก
1: ิง
0: ที
1: คนนั้นแล้วค่ะเขาหายไปอีกแล้วก็เลยเดินเดินเดินเดินเดินไปกับแฟนเดินข้ามทางม้าลายแล้วก็ขึ้นรถมือนี
0: อ
1: ่คือสั่นไปหมด
0: ไ
1: เ
0: อ
1: ลย
0: ้
1: ค
0: ฝ
1: ่ะ
0: นเ
1: ก
0: ค
1: ็
0: ยเห็นผ
1: อย
0: ี
1: าก
0: ป
1: จ
0: ่
1: ะ
0: ะ
1: เล่าให้แฟนฟัง
0: หม
1: มาก
0: อ
1: ที่สุดแฟ
0: หม
1: นเ
0: อ
1: รา
0: เค
1: ไม่
0: ย
1: ได้กลัวด้วยใช่ค่ะก็เลยกลับว่าเดี๋ยวจะไปเล่าที่บ้
0: ม
1: าน
0: ัน ห
1: ใ
0: า
1: ห้
0: ย
1: คุณ
0: หา
1: พ่
0: ย
1: อ
0: ไป
1: ด้ว
0: น
1: ย
0: ี่สิเดี๋ยว
1: ทีนี้คุณพ่อก็โทรมาว่าอ่ะเดี๋ยวแวะซื้อลูกชิ้นเนื้อให้หน่อย
0: อย่าลืมพักผ่อนขออยู่ข้างโตเด้ออย่าลืมกิน
1: อืม
0: ต้องไปเฮ็ดไปก่อนเด้ออ
1: ืม

0: เลยฝ้าน
1: ี่มันอยู่นี่ดิ

0: อาจารย์น่ากลัวจังเลยอันนี้คือเรื่องของความท้าทายใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ก็คืออยากลอง
0: อยากลอง
1: อยากลองก็ต้องเจอเขาถึงบอกลองของไหมล่ะ
0: ซึ่งความเชื่อก็จะมีหลากหลายแบบเนาะที่เราเข้าใจกันก็คือ1เชื่อจากคนอื่นเขาบอกเล่ามา2คือเชื่อจากประสบการณ
1: ์
0: 3นี่แหละของจริงเลยต้องลอง
1: อันนี้ให้เห็นว่าการทำงาน
0: คือ
1: การทำงานจากมปัตตานีซึ่งภาษาอีสานก็ยากเนา
0: ะ
1: ข้ามไปที่ลาวเนี่ยทางใต้เขาเหมือนที่เราใต้แล้วอาจจะฟังได้ไม่กี่เปอร์เซ็นต์แต่เขาพอสื่อสารได้แล้วก็นักแสดงก็แสดงได้ค่อนข้างดีเรื่องนี้ไม่ใช่มืออาชีพแต่มาจากการประกาศรับสมัครกว่า200คนแล้วเสร็จแล้วเราก็มาเวิร์กช็อปแล้วก็คัดให้เหลือ60คนเพื่อจะให้ไปอยู่แต่ละกองละ2คนเพราะฉะนั้นนักแสดงคือนักแสดงที่ไม่เคยแสดงหนังมาก่อน
0: แสดงเก่งมาก
1: ใช
0: ่คือทำให้เราอินไปด้วยเลยเนาะแม็กเน
1: า
0: ะ
1: แล้วการทำงานครั้งนี้ตั้งแต่เลือกนักแสดงก่อนหน้าวันที่1วันที่2วันที่3ทำหนังทำงานแค่3วันทำพอดเรื่องทำบททำอะไรต่ออะไรแล้วก็ถ่ายแล้วก็ตัดแล้วก็ฉาย
2: ใช้เวลาแค่3วันเองสำหรับในการสร้าง
1: ใช่ครับเราดูวันนี้ยังไงก่อนหน้าในค่ายเราก็ดูแบบนี้ไม่มีการมาเติมแต่งเพื่อนี่
2: ค
1: ือสดๆจากค่าย3วัน
0: อันนี้คือจากปัตตานีใช่ไหมคะอาจารย์แต่ว่านักแสดงก็คือมาจากทางสปป.ลาว
1: สปป.ลาวเลยก็เปิดทั่วไปนักเรียนนักศึกษาประชาชนที่รักอยากจะเป็นนักแสดงโดยได้เรียนกับ acting coach มือหนึ่งของประเทศนะพี่สืบคุณส่งหน้าคู
0: ่
1: เป็นผู้กำกับด้วยเป็นนักแสดงด้วยก็เป็น acting coach ด้วย
0: แล้วอาจารย์คิดว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยกำลังบอกอะไรคุณผู้ชมทางบ้านบ้างคะ
1: ก็จริงๆมันหนังมันแล้วแต่ใครจะสัมผัสอะไรได้นะผมก็มองในความเป็นหนังก็ถือว่าเป็นหนังที่สื่อสารได
0: ้
1: สื่อสารดูคืองี้ถ้าดูหนังแล้วรู้เรื่องเนี่ยมันก็จะเป็นหนังแมสหนังที่สื่อสารได้ตรงไปตรงมาให้รู้แต่มันมีหนังบางเรื่องในนี้ก็
0: ม
1: ีแต่ยังไม่บอกเรื่องอะไร
0: ทำไมอ่ะวันนี้จะได้ดูไหมคะ
1: ได้ดู
0: เสร็จแล้วก็เป็นเรื่องต่อไป
1: ก็เหมือนมันเป็นงานศิลปะขั้นตอนของงานศิลปะมันเริ่มมาจากการเห็นอะไรก็เขียนอย่างนั้นก
2: ็
1: พวกเรียลลิสติกเห็นดอกไม้ก็เขียนดอกไม้ถือว่าเป็นเบสิกเป็นงานที่เบสิกภาษาเรางานกากๆใครก็เขียนได้ใครก็ทำได้แต่ที่มากกว่านั้นก็คืออินดี
2: ้
1: แอบสแต็ก
0: แต่ก็น่าเชื่อนะคะว่าหนังภายในแค่5นาทีเนี่ยแต่ว่าทำให้เราอินในขนาดนี้เนาะอาจารย์เนาะก็ถือว่าเป็นเสน่ห์ของ

0: หนังสั้นนะคะ
1: ท้าทายที่เด็กเขาไม่รู้จักกันแล้วมาอยู่ด้วยกัน
2: เขาไม่เหตุผลไหมครับว่าทำไมถึงต้องย้อมหนังให้เป็นสีที่มันไม่ใช่เป็นสีสดใสแบบที่เราเห็นแบบปกติหนังทั่วไป
0: เพราะเป็นหนังผีไหม
1: ความรู้สึกไม่รู้เวลา3วันเนี่ยทุกคนต้องดิ้นรนเพื่อหาตัวเพื่อเอาตัวให้รอดถ้าเมื่อไหร่ถึงเวลา16นาฬิกาทุกคนต้องส่งใครไม่ส่งก็ไม่ให้ฉายเพื่อจะฝึกเด็กๆเพราะนั้นทุกคนต้องเอาตัวให้รอดเทคเยอะก็ไม่ได้นะเดี๋ยวไม่ทันเพราะมีอีกหลายซีนรออยู่แข่งกับเวลาทุกสิ่งทุกอย่าง
0: 3วันเขียนบทตัดต่อ
1: ตั้งแต่หาข้อมูลเลย
0: หาข้อมูลเลย
1: มีคนมานั่งเล่าข้อมูลว่าถ้าจะมาที่ลาวควรจะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมีโลเคชั่นที่ไหนยังไงเพราะทั้งหมดน่ะมันประกอบภายใน3วันไม่ขอเวลาเพิ่มได้มั้ยไม่ทุกคนเท่าเทียมกันหมดเลย
0: เก่ง
1: นี่คือความท้าทายเพื่อฝึกให้วันนึงเนี่ยอุดมศึกษาก็คือรากที่สำคัญของอุตสาหกรรม
0: ค่ะ
1: พวกนี้ก็โตขึ้นเขาจะไปอยู่ในอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมไม่เล่นผมเคยทำหนังในอุตสาหกรรมมาแล้วโคตรโหดโหดคนนี้เยอะ
0: เป
1: ็
0: นไงคะ
1: ระบบถ้าเมื่อไหร่เราพลาดสมมติว่า16นาฬิกาปิดกอง18นาฬิกาเราปิดกองไม่ได้มันคือเงินแต่นาทีเพราะฉะนั้น5ล้าน10ล้านจะเป็น20ล้าน30ล้านขึ้นทันทีแล้วก็ฝึกเด็กตั้งแต่ว่า
2: บ้านปลาย
1: บ้านปลายทุกงานที่เธอ
0: เอาล่ะเรื่องแรกยังสนุกขนาดนี
1: ้
0: แล้วช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วก็ช่วงหน้ามาติดตามเรื่องที่2ต่อค่ะ

0: ากาศช่วงนี้ไม่ค่อยดีเลยนะลูก
1: ก็เพราะว่าตอนนี้ฝุ่น PM สูงมากเลยค่ะแม่เด็กแล้วก็ผู้สูงอายุต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะ
0: ขอบใจนะลูกอยู่บ้านพักผ่อนให้เยอะๆดื่มน้ำให้มากจะได้ดูแลสุขภาพด้วย
1: แล้วตอนนี้ค่ะลูกฝุ่น PM มีขนาดเล็กมากเลยนะคะอาจจะเข้าปอดหนูได้หนูต้องระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่ออกจากบ้านนะคะทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะคะก่อนออกจากบ้านก็ต้องเช็คค่าฝุ่นทุกครั้งด้วยนะคะ

การผสมดนตรีพื้นบ้านและดนตรีสากลนะครับก็สมัยก่อนอาจจะยังผสมได้ไม่ดีพอเพราะว่าดนตรีพื้นบ้านก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเช่นการตั้งเสียงหรือว่าเครื่องดนตรีที่จำกัดในคีย์นั้นๆแต่สมัยนี้ก็คือมีการพัฒนาทั้งเครื่องดนตรีทั้งทฤษฎีดนตรีเรียนดนตรีเพิ่มขึ้นมาก็จะมีเทคนิคหรือว่าทักษะในการปรับเครื่องดนตรีจูนเครื่องดนตรีให้เล่นร่วมกับดนตรีสากลได้แล้วก็เล่นกับดนตรีในทั่วโลกได้ครับ

0: กลับเข้าสู่รายการมองอีสานผ่าน NVT นะครับตอนนี้เราก็ยังอยู่กับอาจารย์นิยมนะครับผมกับตอนที่ชื่อว่าหนังสั้นไร้พรมแดนซึ่งเบรกที่แล้วเราก็ไปรับชมหนังที่ชื่อว่าลองเชื่อไปแล้ว
1: ใช่น่ากลัวมาก
0: เบรกนี้นะครับผมเราก็จะมาพูดกับหนังเรื่องนึงครับผม
2: ฟิลนึง
3: อีกฟิลนึงอีกช่องนึง
1: เรื่องอะไรคะน้องแม็ก
0: เรื่องชื่อเรื่องว่า The Space Between Us
2: จากสปป.ลาว
1: จากสปป.ลาว
0: ครับผมหรือชื่อก็คือพื้นที่ระหว่างเรามาจากค่ายหนัง Digital X Cinema จากสปป.ลาว
1: หนูขอเดาว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของความรักของคน2คนที่อยู่ห่างไกลกันหรือเปล่าอาจารย
2: ์เดี๋ยวก็รู้
1: เดี๋ยวก็รู้อยากรู้แล้วแหละงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าไปรับชมกันเลยค่ะ

0: าจารย์บอกตามตรงว่าเพิ่งเคยเห็นหนังรูปผีเพิ่งเคยเห็น
1: ครับพี่ตุ้ม
0: คือเป็นหนังที่ให้เราจินตนาการ
2: กลับไปตั้งคำถามว่าดูหนังเราดูเนี่ยบางทีอาจจะไม่รู้เรื่
0: อง
2: แต่สิ่งที่สำคัญเมื่อดูแล้วรู้สึกยังไงกับมันแล้วก็ไม่จำเป็นต้องรู้สึกให้ตรงกับคนทำเพราะคนทำเขาคงไม่อยากให้เรารู้สึกเหมือนที่เขารู้สึกถ้าเขาอยากให้เขาอยากให้คนดูรู้สึกเหมือนที่เขารู้สึกเขาก็จะทำหนังที่ให้รู้สึกตรงไปตรงมาและเข้าใจเหมือนหนังเรื่องแรกแปลว่าเขาคงมีนัยยะว่าดูแล้วรู้สึกยังไงกับมันรู้สึกยังไงรู้สึกไม่รู้เรื่อง
0: หนูรู้สึกเศร้าร
2: ู้สึกเศร้าร
0: ู้สึกว่าเขาอยู่ห่างกันหรือว่าไม่เข้าใจกัน
2: รู้สึก
0: งงด้วย
2: แต่พอเรากลับมาดู

0: ไม่จำเป็นต้องไปดูดเหมือนเขา
1: เขาถึงได้บอกว่าความรักมันต้องมีความ
2: เปิดตัวของตัวเอง
3: ให้เราให้เรามีพื้นที
0: ่ในการคิดว่าผมรู้สึกกับมันว่าหนังเนี่ยมันกำลังจะบอกสัญญาทุกอย่างมันเป็นสัญญาคำการซ้ำๆมันจะบอก
3: ครับ
0: เราจะดูว่าเบื้องต้นเขาเปิดด้วยอะไรเขาเปิดมีความโศกมีเศร้ามีแล้วสุดท้ายวันหนึ่งมึงต้องเลือก
1: ครับ
0: แล้วนั่นไม่ชอบดูบุหรี
1: ่หนังแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่ารูปแบบหนัง
0: หนังอาร์ต
1: หนังอาร์ต
0: อินดี้หนังที่ไม่ต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ใดๆ
3: ครับ
0: ให้ดูแล้วรู้สึกยังไงแล้วก็ตีความไปต่างๆเหมือนงานทัศนศิลป์ทัศนธาตุมีงานแบบนี
1: ้
0: ถ้าไม่เชื่อเราไปดูหอศิลป์ตอนนี้มีงานแสดงชื่อว่า abstract
3: ค
0: ือกูไม่บอกว่ากูจะทำอะไรดูเอา
3: เปิดให้ตีความไปเอง
0: ใช่ครับ
3: จริงๆตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับเป็นการที่ว่าไม่มีบทหนังพูดแม้แต่คำเดียวเลย
0: ยากนะ
3: แต่ต้องพยายามสื่อความหมายให้คนสามารถตีความเรื่องหนังออกมาได้
1: คือจะเน้นสื่ออารมณ์
3: ความท้าทายของพุ่มกับ
0: ตัวหนังเหมือนหนังพี่เจ้ย
3: ครับ
0: พี่เจ้ยไหม
3: รู้จักพี่เจ้ย
0: พี่เจ้ยได้รางวัลเมืองคานแต่ 99% ดูหนังพี่เจ้ยไม่รู้เรื่อง
3: ไม่รู้เรื่องผมก็มีโอกาสได้เคยดูหนังก่อนอ
0: ันนี้แค่3 นาที 5 นาทีเรายังไม่รู้เรื่อง1ชั่วโมงเราจะอึดอัดกดหยุดเดินที่อื่น
1: เปลี่ยนเรื่องใหม่
0: นี่คือถ้าเราดูเต็มๆนะถ้าใครดูหนังพี่เจ้ยเต็มๆโอ้โหมันเต็มไปด้วยสัญญาคือดูหนังมันต้องดูด้วยความเป็นการตีความก็ถ้าคนไม่ชอบตีความก็ไปดูหนังอย่างอื่นเขาก็มีช่องเขาเรียกช่องหนังช่องดราม่าคอมเมดี้ช่องเทรลเลอร์ใช่ไหมก็ไปเลือกช่องที่มันตรงกับเราก็จบไม่ต้องชอบหนังแบบนี้เขาก็ไม่ได้แคร์แต่ใครที่ไม่ชอบหนังตลกหนังผีก็มาดูแบบนี้มันก็เกิดประโยชน์มันก็ได้ปรัชญามันได้แนวคิดมันได้อะไรตัวโดยไม่ต้องบอกมึงตัดสินใจเองหลังจากที่มึงดูจบแล้วมันจะบอกอย่างนั้นถามว่าดีไหมดีใครดีมัน
1: ค่ะดีคนละแบบแล้ว
3: แต่คนชอบ
0: ชอบไหม
3: แล้วแต่คนชอบของผมชอบนะ
0: แต่ชอบไหม
1: ก็ชอบนะ
3: มันไม่ถูกจำกัดความคิดว่าต้องเป็นแบบนี้เท่านั้น
1: มันเป็นศิลปะไง
0: มันคือศิลปะ
1: ทิ้งท้ายนิดนึงค่ะอาจารย์ค่ะสั้นๆสำหรับน้องๆที่มีความสนใจในการชอบดูหนังแต่ว่าแล้วก็อยากที่จะทำหนังด้วยแต่ว่ายังไม่รู้ว่าต้องเริ่มต้นยังไง
0: ผมว่าเอาง่ายที่สุดก็คือถ้าเรามีมือถืออยู่แล้วอ่ะนี่มันมีพลังมากอยากถ่ายเลยก็ถ่ายถ่ายไปก่อนถ่ายแล้วรู้สึกกับมันสนุกฮาเหมือนที่เขาเป็นหนังตู้อะไรต่ออะไรเนี่ยคนที่จะทำหนังก็คือคนที่อยากทำเลย
3: แค่นั้นทำเลย
1: แค่มีใจ
3: ใช่มีใจมีไอเดีย
0: ใช่มีเลยใช่ทำเลยจริงๆ
3: เดี๋ยวนี้มือถือเครื่องเดียวก็สามารถถ่ายหนังได้แล้ว
1: ใช่ใช่
0: ถ่ายลงได้ด้วยนะ
3: ถ่ายลงได้ด้วย
1: อ๋อเหรอคะมือถือเครื่องเดียวเนี่ยนะอาจารย์
0: ตอนนี้คุณภาพมันไปถึงนู่นแล้ว
1: ไม่จำเป็นต้องมีกล้องตัวใหญ่
0: ไม่ต้องแบกนี่หนักเสียเวลาตอนนี้คุณภาพใช้ลงได้หมด
3: อุปกรณ์ราคาแพงๆนี้ไม่จำเป็น
0: ไม่จำเป็นแล้ว
3: ถ้ามีไอเดียที่ดีมีใจที่อยาก
1: แต่ว่ามือถือเครื่องนึงก็เกือบครึ่งแสนแล้วนะอาจารย์
0: ก็นั่นไงเขาถึงทำขึ้นมาเพื่อที่จะให้ทุกคนต่อไปในผู้กำกับเต็มหมดเลยนะพวกอินฟูทั้งหลาย
1: อ๋อใช่ใช่จริง
0: เขาคือผู้กำกับ
1: เอาวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะน้องแม็กค่ะ
3: เสียดายจังเลย
1: ค่ะ
3: ครับผมก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับผมที
0: ่มาดีครับยินดีครับ
3: ให้เราดูหนังอาร์ตวันนี้นะครับผมมี2เรื่องก็คือเรื่องของลองเชื่อแล้วก็ The Space Between Us อย่าลืมนะครับผมชอบหนังเรื่องไหนพิมพ์คอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับ
1: เสื้อสวยนะ
3: เสื้อ2ตัวนี้นะครับ
1: ถ้าใครไม่เม้นมาพวกเราจะยึดนะคะ
0: บอกเหตุผลที่ชอบด้วย
1: บอกเหตุผลที่ชอบด้วยนะคะว่าชอบหนังแต่ละเรื่องเพราะอะไรนะคะเนาะแล้วอาจารย์ก็จะเป็นคนตัดสินเองว่าคอมเมนต์ไหนที่โดนใจอาจารย์มากที่สุดค่ะ
3: โอเค
1: ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะต้องขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ูบาอาจารย์ท่านเอากำลังคือกำลังทั้ง5นะให้ใครก็ตามที่เดินทางก็มากราบพระพุทธเจ้า5องค์กลับไปให้มีกำลังจะป่วยอยู่ก็ตามให้กำลังได้ดีขึ้นจะสุขภาพไม่ดีก็ให้กำลังได้ดีขึ้นจึงได้เอาบารมีของคำว่า5เลข5หรือกำลังเนี่ยเป็นบารมีของพระพุทธเจ้า5พระองค์นี้เชิญทุกท่านได้มาสัมผัสได้มาชมและอธิษฐานบุญกัน

0: จากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็ก
1: บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่เป็นไอระเหยโดยไอระเหยประกอบไปด้วยสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดที่มีผลเสียต่อสุขภาพและยังมีโลหะหนักรวมถึงฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 และมีสารปรุงแต่งกลิ่นรสโทษของบุหรี่ไฟฟ้าระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองไอเหนื่อยง่ายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็ง

ังหวัดมุกดาหารเดินหน้าภารกิจแห่งความหวังลำเลียงหัวใจดวงที่194ของประเทศพร้อมอวัยวะมอบชีวิตใหม่แก่ผู้รอคอยจังหวัดขอนแก่นจัดพิธีทอดผ้าป่าต้นคูณตั้งเป้าปลูกเพิ่ม 99,999 ต้นเพื่อสร้างจังหวัดขอนแก่นให้เป็นดินแดนแห่งดอกคูณเสียงแคนและเข้าสู่ช่วงปลายฝนต้นหนาวบรรยากาศการท่องเที่ยวเริ่มคึกคักนักท่องเที่ยวแห่สัมผัสทะเลหมอกที่ภูอีเลอร์จังหวัดเลย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวอีสานวันนี้ประจำวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2569ค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันพริ้งค์ทิติมาด่านวิบูลย์นะคะพร้อมด้วยน้องซุปเปอร์ปรมัตถ์ดีพลงามค่ะ
0: แน่นอนครับคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรับชมข่าวสารกับพวกเราผ่าน3ช่องทางเช่นเคยนะครับผ่านระบบทีวีดิจิทัลครับกฎหมายเลข11 Facebook Fanpage NBT ภาคอีสานครับและผ่านช่องทาง YouTube Channel News NBT ขอนแก่นนะครับสามารถร่วมกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribeครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆจากทาง NBT ครับ
1: ช่วงนี้นะคะซุปเปอร์ขาแดดดีแดดดีมากๆเลย
0: ถูกต้อง
1: นะคะใครที่ไม่ได้ซักผ้าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาวันนี้แหละค่ะ
0: ช่วงนี้คือช่วงที่ตอบโจทย์ที่สุดนะครับต้องบอกว่าอย่างที่ขอนแก่นเองฝนก็เริ่มซาลงหลายวันแล้วนะครับแต่ว่าหลายพื้นที่ก็ยังท่วมอยู่ไม่ใช่แค่อีสานด้วยทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทยเลยก็ต้องมีการระบายน้ำแล้วก็เฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องเลยรวมถึงช่วงนี้สิ่งที่มักจะมาควบคู่กันอย่างหลายพื้นที่ฝนตกหลายพื้นที่ก็ไม่ตกแล้วร้อนด้วยนะฮะปัญหาเรื่องของอัคคีภัยหรือปัญหาที่เกี่ยวกับไฟเนี่ยก
1: ็
0: เริ่มมาเหมือนกันในช่วงนี้นะครับ
1: ยังไงก็ต้องระวังนะคะทั้ง2เรื่องราวเลยค่ะพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังอยู่นะคะก็ต้องดูแลรักษาบ้านเรือนนะคะแต่พื้นที่ที่ไม่ท่วมขังก็ยังคงต้องเฝ้าระวังปัญหาอัคคีภัยซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมาในช่วงของอากาศแห้งแบบนี
0: ้ถูกต้องครับ
1: นั่นเองนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเรามีหลากหลายกิจกรรมนะคะทั่วทั้งภาคอีสานเลยค่ะทั้งเป็นเรื่องราวของกิจกรรมในการทำความดีนะคะและก็ข่าวสารต่างๆที่จะให้คุณผู้ชมได้ติดตามเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกันเลยค่ะจังหวัดกาฬสินธุ์จัดเป็นประธานนะคะในการเปิดโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพให้กับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์หรือว่าฟิกอิดจิตอาสากับกิจกรรมการจัดทําดอกไม้จันทร์พระราชทานในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนางถัพพัทรดาธนินจิรานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานในการเปิดโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์หรือว่าฟิกอิดจิตอาสากับกิจกรรมการจัดทำดอกไม้จันทร์พระราชทานในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณห้องประชุม84พรรษาวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนนักศึกษาพร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมโครงการดังกล่าวค่ะ
0: ทางด้านของดร.ลำปางเพชรพันเพชรผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ได้กล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีนโยบายในการขับเคลื่อนกิจกรรมอาชีวจิตอาสาระดับประเทศเพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดนำองค์ความรู้ทางวิชาชีพออกมาให้บริการประชาชนผ่านโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนหรือฟิกอิดจิตอาสาโดยมีเป้าหมายสำคัญในการ
1: 1,000 ดอกพร้อมกันนี้นะคะจะได้มีการจัดเตรียมส่งมอบให้กับจังหวัดกาฬสินธุ์ต่อไปค่ะ
0: นี่ก็คือภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับจะเห็นว่าประชาชนจากทุกหน่วยงานเลยนะครับมาร่วมด้วยใช้กันในการจัดเตรียมดอกไม้จันทร์เพื่อใช้ในพระราชพิธีเช่นเดียวกันครับกับอีกหนึ่งพื้นที่ที่ใช้สัญลักษณ์ของจังหวัดก
1: ็
0: คือดอกกันเกลาดอกไม้ประจำจังหวัดนครพนมมาใช้ในการจัดเตรียมงานพระราชพิธีครับพระสงฆ์นิกรจังหวัดนครพนมครับร้อยดวงใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ใช้ดอกกันเกลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงครับนางพนิดาอุรศิลป์พัฒนาการจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และประสงค์นิกรชาวจังหวัดนครพนมร่วมหลอมรวงใจเป็นหนึ่งเดียวในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ซึ่งใช้ดอกกันเกลาครับเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดนครพนมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยตั้งเป้าหมายในการจัดทำดอกไม้จันทร์จำนวน 120,000 ดอกเพื่อรองรับประสงค์นิกรในพื้นที่ที่จะมาร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณครับ
1: ซึ่งการรวมพลังของทุกภาคส่วนในครั้งนี้ค่ะเกิดขึ้นจากความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยซึ่งพระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจในการส่งเสริมอาชีพการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยการส่งเสริมงานศิลปาชีพซึ่งเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้และความมั่นคงให้กับราษฎรประสบนิกรชาวไทยนั่นเองค่ะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะก็มีขึ้นในทุกจังหวัดทั่วทั้งประเทศไทยเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจอยากจะเป็นส่วนหนึ่งค่ะของการร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ในพระราชพิธีครั้งนี้ก็สามารถที่จะติดตามข่าวสารของแต่ละจังหวัดนะคะแล้วก็สามารถที่จะเข้าร่วมไปเป็นส่วนหนึ่งของจิตอาสาในการทำดอกไม้จันทร์ในครั้งนี้ได้ด้วยค่ะ
0: ต้องบอกว่านี่เป็นอีกหนึ่งงานที่ใช้งานฝีมือนะครับแล้วก็สามารถที่จะร่วมด้วยเช่นกันไม่ว่าคุณจะเป็นใครนะครับเราสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมกิจกรรมภายในจังหวัดได้ครับ
1: คุณผู้ชมคะอย่างที่เราบอกไปในช่วงต้นค่ะว่าหลายพื้นที่น้ำท่วมแต่ว่าในขณะเดียวกันค่ะหลายพื้นที่นะคะที่ไม่ได้มีภัยพิบัติจากน้ำท่วมแต่ก็ยังมีปัญหาในเรื่องราวของอัคคีภัยค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬค่ะเชิญสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือ5ครัวเรือนผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอโซ่พิสัยบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยและครอบครัวนายสุรพลเจริญภูมิผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานในการมอบสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดบึงกาฬให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่บ้านไสงามหมู่ที่5ตำบลโซ่อำเภอโซ่พิสัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ครอบครัวผู้ประสบภัย
0: โอกาสนี้ประธานในพิธีได้เปิดกรวยถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อนรับฟังคำกล่าวรายงานจากปลัดจังหวัดบึงกาฬจากนั้นได้มอบสิ่งของพระราชทานจำนวน5ชุดให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยเพื่อช่วยเหลือด้านเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีพเบื้องต้นพร้อมกับกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1: ซึ่งเหตุอัคคีภัยดังกล่าวค่ะเกิดขึ้นเมื่อวันที่12กันยายน2569ส่งผลให้บ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่บ้านไสงามหมู่ที่5อำเภอโซ่พิสัยได้รับความเสียหายจำนวน5หลังคาเรือนด้วยกันค่ะแบ่งเป็นบ้านที่ได้รับความเสียหายทั้งหลังจำนวน2หลังค่ะและบ้านที่ได้รับความเสียหายบางส่วนจำนวน3หลังรวมประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในครั้งนี้นะคะจำนวน16คนด้วยกันค่ะ
0: ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีความเสียหายเกิดขึ้นในด้านของอัคคีภัยเห็นได้ชัดเจนมากๆเลยนะครับซึ่งอย่างข่าวที่เรานำเสนอไปก็คือที่อำเภอโซ่พิสัยมีพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬเองนะครับอีกหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์คล้ายๆกันเลยก
1: ็
0: คือเรื่องของอัคคีภัยเราจะพาคุณผู้ชมไปดูที่อำเภอเมืองบึงกาฬกันบ้างครับ

0: ว่าราชการจังหวัดบึงการครับลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของบรรเทาความเดือดร้อนช่วยเหลือ2ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยครับณชุมชนบ้านท่าโพอำเภอเมืองบึงการนายสุรพลเจริญภูมิผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการพร้อมด้วยนางจิรภาเจริญภูมินายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงการครับได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนหมู่ที่6บ้านท่าโพตำบลบึงการอำเภอเมืองบึงการหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยเมื่อวันที่5ตุลาคม2569ที่ผ่านมาครับจากเหตุการณ์ดังกล่าวมีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายจำนวน2ครัวเรือนครับได้แก่นางรักษณาลีวิชัยสิงห์บ้านเลขที่169ได้รับความเสียหายทั้งหลังครับและนางอำนวยพรมอารักษ์บ้านเลขที่303ได้รับความเสียหายบางส่วนส่วนสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้และรายละเอียดการเสียหายเพิ่มเติมนะครับอยู่ในระหว่างการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับ
1: โอกาสนี้ค่ะนางจิรภาเจริญภูมินายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงการพร้อมคณะได้มอบสิ่งของช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพร้อมเยี่ยมให้กำลังใจและรับทราบความเดือดร้อนเพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างเหมาะสมและรวดเร็วตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยและครอบครัวในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะก็ถือว่าเป็นความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วจากหน่วยงานของทางภาครัฐนะคะเพื่อให้ประชาชนนะคะที่ได้รับความเดือดร้อนในครั้งนี้นะคะได้รับการช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดนั่นเองค่ะอัคคีภัยค่ะยังคงเป็นปัญหานะคะที่เกิดขึ้นได้ในทุกพื้นที่เดี๋ยวในช่วงนี้นะคะเราจะพาไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดอุดรธานีกันค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีลงพื้นที่ในการเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัยที่ตำบลจำปาโมงอำเภอบ้านผือมอบเงินและก็สิ่งของช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเป็นการเบื้องต้นค่ะพร้อมกันนี้มีการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนที่บ้านเลขที่24หมู่ที่3ตำบลจำปาโมงอำเภอบ้านผือโดยนายชัยวัฒน์ชื่นโกสมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีค่ะพร้อมด้วยนางกุลทรัพย์ชื่นโกสมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานีลงพื้นที่ในการเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยนั่นก็คือบ้านของนายวรันพิมพาดที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอัคคีภัยเมื่อวันที่30กันยายน2569ค่ะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานีได้สอบถามถึงเหตุการณ์สาเหตุและให้แนวทางในการป้องกันโดยขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ได้มีการจัดทำโครงการตรวจเช็คสายไฟในบ้านและสถานที่ราชการค่ะเพื่อเป็นการป้องกันเหตุอัคคีภัยพร้อมขอให้ประชาชนช่วยกันดูแลเฝ้าระวังอัคคีภัยในพื้นที่พร้อมร่วมให้การช่วยเหลือและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประสบอัคคีภัยไม่ว่าจะเป็นการทำบัตรประชาชนใบขับขี่และเอกสารของทางราชการเพื่อเป็นการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนค่ะ
0: สำหรับเหตุอัคคีภัยที่เกิดขึ้นนี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่30กันยายน2569ที่ผ่านมาครับส่งผลให้บ้านพักอาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลังประเมินความเสียหายเบื้องต้นครับคุณผู้ชมครับอยู่ที่ประมาณ 500,000 บาทหลังจากเกิดเหตุภัยในครั้งนี้นะครับทางกิ่งกาชาดอำเภอบ้านผือได้ร่วมกับที่ทำการปกครองอำเภอบ้านผือเร่งดำเนินการประสานความช่วยเหลือและได้นำถุงยางชีพรวมถึงสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นครับเข้ามอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นทางด้านของผู้ใหญ่บ้านนะครับได้พาผู้เสียหายไปทำบัตรประชาชนรวมถึงทางองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมงก็ได้นำเรื่องนะครับในการขอเสนออนุมัติเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการก่อสร้างหลังใหม่ทดแทนขณะที่พี่น้องประชาชนที่ทราบข่าวก็ได้เข้ามาให้การช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดครับ
1: ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนะคะยังได้กล่าวแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดูแลช่วยเหลือเรื่องที่อยู่อาศัยและการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดเพิ่มเติมด้วยนั่นเองค่ะอย่างที่ท่านผู้ว่าบอกเลยนะคะว่าในเรื่องของอัคคีภัยนะคะอยากที่จะให้หน่วยงานของภาครัฐค่ะได้จัดตั้งเป็นโครงการพิเศษเลยนะคะตรวจสอบเรื่องของสายไฟนะคะทั้งตามบ้านเรือนนะคะแล้วก็ตามหน่วยงานภาครัฐค่ะหลายๆบ้านอยู่กันมาเป็น 10-20 ปีลืมตรงนี้จริงๆนะคะซูเปอร
0: ์ต้องบอกว่าเรื่องของการตรวจสอบ ไฟฟ้าหรือว่าสิ่งที่เราใช้กันเป็นประจำบางทีเราคิดว่าเราใช้มาเป็นระยะเวลานาน

0: ยังใช้ได้อยู
1: ่ยังใช้ได้อยู
0: ่ถ้าเรามีการเปลี่ยนเช็คเรื่อยๆเรื่อยๆทุก5ปีทุก10ปีจะทำให้ความปลอดภัยขั้นพื้นฐานของเราเนี่ยมีเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยเพราะว่าเชื่อว่าไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็จากในเนื้อข่าวเนี่ยจะเห็นว่าอีกหนึ่งส่วนที่ภาครัฐให้ความสำคัญมากแล้วพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาแบบนี้ก็คงจะรู้สึกตระหนกแล้วก็หวั่นเหมือนกันก็คือเรื่องของเอกสารราชการที่สำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนหรือข้อมูลเอกสารที่จำเป็นสิ่งเหล่านี้ก็จะมีหน่วยงานจากภาครัฐเข้ามาให้การช่วยเหลือและดูแลอย่างใกล้ชิดครับพาคุณผู้ชมมาดูที่เมืองดอกคูนเสียงแคนกันบ้างจังหวัดขอนแก่นของเรามีอีกหนึ่งงานใหญ่ที่พร้อมจะสร้างเมืองขอนแก่นให้เป็นเมืองที่รายล้อมไปด้วยต้นดอกคูนนะครับผ่านผ้าป่านะครับต้นคูนเป็นยังไงไปติดตามกันครับจังหวัดขอนแก่นครับจัดพิธีทอดผ้าป่าต้นคูนส่งเสริมการปลูกต้นคูนให้ครอบคลุมในพื้นที่จังหวัดครับเพื่อให้จังหวัดขอนแก่นเป็นดินแดนแห่งเมืองดอกคูนเสียงแคนอย่างแท้จริงครับที่โรงแรมโคสะจังหวัดขอนแก่นนายยุทธพรพิรุณสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าต้นคูนอัตลักษณ์เมืองขอนแก่นครับเพื่อขับเคลื่อนระเบียบวาระของจังหวัดขอนแก่นในการปลูกต้นคูนเพิ่มจำนวน 99,999 ต้นเพื่อสร้างให้จังหวัดขอนแก่นเป็นดินแดนแห่งดอกคูนเสียงแคนสร้างแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกตามอัตลักษณ์และคำขวัญของเมืองขอนแก่นครับพร้อมทั้งยังเป็นการสร้างสมดุลทางธรรมชาติอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืนกิจกรรมภายในงานครับมีพิธีสงฆ์พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อปลูกต้นคูนทั่วจังหวัดขอนแก่นส่งเสริมวาระจังหวัดมีพระราชพัฒนวัชรบัณฑิตรองศาสตราจารย์ดร.เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวงมีรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นและรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ครับรวมถึงได้มีพิธีประกาศจำนวนต้นคูนที่มอบให้ทั้ง26อำเภอในจังหวัดขอนแก่นโดยมีการมอบต้นคูนขนาดไม้พุ่มสูงประมาณ 3.5 เมตรให้แก่ตัวแทนจาก26อำเภออำเภอละ20ต้นครับเพื่อนำไปปลูกตามเส้นทางการท่องเที่ยวและพื้นที่ต่างๆทั่วจังหวัดครับ
1: อย่างที่เห็นในภาพตอนนี้เลยนะคะก็กำลังลำเลียงไปยังอำเภอต่างๆนั่นเองค่ะทางด้านของนายชาติชายโคสะวิสุทธิ์ประธานคณะกรรมการบริษัทรู้รักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดได้เป็นผู้ริเริ่มนะคะก็ได้กล่าวว่าโครงการดังกล่าวค่ะที่ยั่งยืนในด้านของเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมสันติสุขและหุ้นส่วนการพัฒนาอย่างจังหวัดขอนแก่นเดี๋ยวเราไปฟังเสียงนะคะของทางคณะกรรมการบริษัทรู้รักสามัคคีกันค่ะ
2: ฮะของเมืองขอนแก่นนะครับเป็นวาระของจังหวัดขอนแก่นที่เราจะร่วมกันปลูกต้นคูณให้มากขึ้นมากขึ้นนะครับเราเป้าจะปลูกเพิ่มอีก 9,999 ต้นนะครับซึ่งเราก็ได้ปลูกมาแล้วประมาณ13ปีแล้วนะครับก็ได้ช่วยกันลดภาวะโลกร้อนนะครับแล้วก็สร้างขอนแก่นให้เป็นเมืองที่มีต้นคูณบานสะพรั่งนะครับแล้วก็เพื่อจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกนะครับเป็นมรดกให้ลูกหลานสืบไปนะครับต้นคูณก็เพราะว่าเป็นอัตลักษณ์เมืองขอนแก่นดอกคูนเชียงแคนและปัจจุบันก็เป็นต้นคูนเนี่ยเป็นต้นไม้ประจำชาติไทยด้วยนะครับและซึ่งเป็นไม้มงคลนะครับก็ขอเชิญ
1: ต้นคูนนะคะก็เป็นหนึ่งในคำขวัญติดปากของทุกๆคนเลยนะคะว่าจังหวัดขอนแก่นเมืองแห่งดอกคูนเสียงแคนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมาร่วมใจกันนะคะให้เมืองขอนแก่นของเราเหลืองอร่ามงามตาไปทั่วเมืองด้วยสีของดอกคูนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะพามาติดตามการเตรียมความพร้อมของการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม IMF อีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ

0: come to the top.
1: Everybody's trying to see what role they will anchor in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิด

0: บทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: แสงไฟแห่งศรัทธาจากภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขงจากแรงกายสู่แรงศรัทธาจากภูมิปัญญาสู่ศิลปกรรมแห่งสายน้ำและจากชุมชนสู่เรือไฟที่ส่องประกายเหนือแม่น้ำโขงขอเชิญร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569ระหว่างวันที่16ถึง27ตุลาคมนี้ตลอด12วัน12คืนพบกับร้านมัจฉากาชาติเรือไฟโบราณศิลปวัฒนธรรมพร้อมชมชิมช็อปสินค้าชุมชนและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายพิเศษ26ตุลาคมวันออกพรรษาตราการตากับเรือไฟ12ลำจาก12อำเภอให้แสงแห่งศรัทธาส่องประกายจากลุ่มน้ำโขงสู่สายตาชาวไทยและนานาชาติแล้วพบกันที่นครพนม

0: กลับมาติดตามรับชมข่าวสารกันต่อครับคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกไปก่อนที่จะเบรกนะฮะเรานับถอยหลัง3วันสุดท้ายในการเป็นเจ้าภาพการประชุมทางการเงินระดับโลกเลยครับ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ปีนี้เวียนไปอีก1ครั้งประเทศไทยของเราได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมในครั้งนี้ซึ่งจะมีผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกกว่า 15,000 คนเดินทางมาที่ประเทศไทย1ในไฮไลท์ที่หลายๆคนมักจะพูดถึงนอกจากประเด็นในเรื่องของการเงินสถานการณ์การเงินหรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลจากแต่ละประเทศก็คือเรื่องของของที่ระลึกนะฮ
1: ะ
0: ปีนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามว่าของที่ระลึกจากประเทศไทยนะครับจะเป็นอะไรและจะน่าติดตามแค่ไหนครับการจัดทำเหรียญกระสาบครับและสแตมป์ที่ระลึกถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติระดับสากลของทุกประเทศเมื่อได้รับโอกาสให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมใหญ่ระดับโลกครับและเป็นที่ของและขออภัยครับและเป็นของที่นิยมนะครับในการสะสมอย่างยิ่งในการประชุมประจำปีของสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระดับประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือการประชุม IMF World Bank Group Annual Meetings ครับและในปีนี้นะครับที่ไทยของเราเป็นเจ้าภาพประเทศไทยครับก็ได้จัดทำเหรียญกระสาบและสแตมป์ที่ระลึกไว้เช่นเดียวกันครับย้อนกลับไปครับเมื่อปี2534นะครับปีที่ประเทศไทยของเราได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพในครั้งแรกเนี่ยสำหรับเหรียญกระสาบที่ระลึกในการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2534เป็นโลหะสีขาวครับเป็นทองแดงผสมกับนิกเกิลนะฮะชนิดราคา100บาทด้านหน้าครับบริเวณกลางเหรียญมีพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งด้านหลังนะครับบริเวณกลางเหรียญเป็นรูปสัญลักษณ์การประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศครับ
1: ในปี2569นี้ค่ะที่ประเทศไทยได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพในการประชุมอีกครั้งสำหรับสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นค่ะในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ทางกระทรวงการคลังค่ะจึงได้มีการจัดทำเหรียญขึ้นมาอีกแบบหนึ่งค่ะนั่นก็คือมีขนาดนะคะเท่ากันมีราคาหน้าเหรียญเท่ากันแต่จะแตกต่างกันที่หน้าเหรียญค่ะจะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10กับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะ
0: อีกทั้งตราไปรษณียกรที่ระลึกนะครับการจัดการประชุมเมื่อปี2534ทั้งผู้เข้าร่วมและประชาชนคนไทยก็ได้ร่วมกันสะสมไปด้วยพร้อมกับประทับตาพิเศษครับลงวันที่แต่ละวันในช่วงของการจัดการประชุมโดยมีตราสัญลักษณ์ของงานนะครับมีรูปเหรียญโบราณในขณะที่สัญลักษณ์ของการเป็นเจ้าภาพการประชุมในปีนี้ครับคุณผู้ชมครับใช้แนวคิดร่วมสมัยจากลาย

0: ประจำยามนะครับและลายพระแสงจากบนเงินนะครับพดด้วงผสานกับลายเส้นพลิ้วไหวสื่อถึงกระแสการเงินและการถักทอเชื่อมโยงเศรษฐกิจโลกอย่างน่าเชื่อถือครับมุ่งสู่ความยั่งยืนในอนาคตนะครับซึ่งการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีของสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings นะครับจะเป็นโอกาสอีกครั้งครับที่คนไทยจะร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์บนเวทีโลกในการต้อนรับผู้แทนกว่า 15,000 คนพร้อมขับเคลื่อนเม็ดเงินหมุนเวียนสู่เศรษฐกิจในประเทศไทยครับ
1: เชื่ออย่างยิ่งเลยนะคะว่าการจัดงานในครั้งนี้ค่ะที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพนะคะการประชุมที่มีกว่า 15,000 คนค่ะจากทั่วประเทศทั่วโลกเลยนะคะเดินทางมาที่ประเทศไทยกระแสเงินที่หลั่งไหลเข้ามาทั้งในพาร์ทของการท่องเที่ยวการกินการอยู่การใช้นะคะก็จะกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างแน่นอนนั่นเองค่ะจากการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะข่าวนี้ค่ะคุณผู้ชมและก็น้องซูเปอร์คะจะพาให้ทุกคนได้ชุ่มชื่นหัวใจเต้นแรงไปพร้อมๆกันไปติดตามข่าวนี้กันค่ะจังหวัดมุกดาหารค่ะเดินหน้าภารกิจแห่งความหวังลำเลียงหัวใจดวงที่194ของประเทศพร้อมอวัยวะมอบให้แก่ชีวิตใหม่แก่ผู้ที่รอคอยค่ะที่โรงพยาบาลมุกดาหารค่ะร่วมกับทีมแพทย์จากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติและคณะแพทย์จากหลายสถาบันค่ะได้ร่วมกันปฏิบัติภารกิจรับบริจาคและผ่าตัดจัดสรรอวัยวะครั้งสำคัญของจังหวัดมุกดาหารซึ่งได้รับการสนับสนุนอวัยวะจากผู้บริจาคชายอายุ25ปีค่ะโดยครอบครัวของผู้เสียชีวิตได้ร่วมกันตัดสินใจบริจาคอวัยวะเพื่อส่งต่อโอกาสและต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยรายอื่นซึ่งนับเป็นผู้บริจาคอวัยวะรายที่6และเป็นผู้บริจาคดวงตารายที่15ของจังหวัดมุกดาหารค่ะ
0: สำหรับการดำเนินงานในครั้งนี้ครับสามารถจัดสรรอวัยวะเพื่อส่งต่อโอกาสในการรักษาชีวิตผู้ป่วยได้รวมแล้ว4รายการด้วยกันครับได้แก่หัวใจตับไต2ข้างและดวงตา2ข้างครับโดยนับเป็นการบริจาคและส่งต่อหัวใจดวงที่194ของประเทศไทยโดยทีมแพทย์จากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติครับดำเนินการในการผ่าตัดและรับหัวใจทีมแพทย์จากโรงพยาบาลศรีนครินทร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นดำเนินการในการผ่าตัดนำตับและไตออกโดยไตทั้ง2ข้างครับได้จัดสรรให้แก่สภากาชาดไทยและโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ส่วนดวงตาทั้ง2ข้างจัดสรรนำส่งให้แก่สภากาชาดไทยครับเนื่องจากการนำส่งหัวใจเพื่อการปลูกถ่ายมีข้อจำกัดด้านเวลาที่วิกฤตนะครับโดยจำเป็นต้องนำส่งให้ถึงผู้รับบริจาคภายในเวลาไม่เกิน4ชั่วโมงเท่านั้นนะครับทุกภาคส่วนจึงจำเป็นต้องได้เร่งความร่วมมือครับประสานงานกันอย่างใกล้ชิดโดยได้เริ่มทำการลำเลียงหัวใจจากโรงพยาบาลมุกดาหารไปยังจุดจอดเฮลิคอปเตอร์ณโรงเรียนนวมินทราชินูทิศมุกดาหารนะครับเพื่อที่จะขนส่งออกอากาศนะครับทางอากาศไปยังท่าอากาศยาน101ก่อนที่จะนำขึ้นเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวนะครับมุ่งตรงสู่กรุงเทพมหานครเพื่อส่งมอบให้แก่ทีมแพทย์ปลายทางในการผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจแก่ผู้ป่วยต่อไปครับ
1: ทางด้านของแพทย์หญิงณภาพรเกียรติดำรงผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหารได้เปิดเผยว่าภารกิจครั้งนี้ค่ะถือว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของทีมแพทย์และชาวจังหวัดมุกดาหารโดยความสำเร็จในครั้งนี้ค่ะอย่างยิ่งนะคะกับทางครอบครัวของผู้เสียช
0: ีวิตเรื่องบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าครับจังหวัดขอนแก่นครับดึงเยาวชนร่วมคลิกออฟร่วมประกาศนโยบายขอนฟ้าสร้างความตระหนักต่อพิษภัยของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้ารวมถึงความรู้ในเรื่องของสุขภาพจิตหวังลดจำนวนผู้สูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าครับกิจกรรมคลิกออฟประกาศนโยบายขอนแก่นมหานครปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้านะครับจัดขึ้นที่ศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นนะครับโดยมีทางด้านของนายประจวบรักแพทย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นครับได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมกับนำประกาศเจตนารมณ์เพื่อรวมพลังให้ชาวขอนแก่นโดยเฉพาะเยาวชนครับได้ร่วมกันเผยแพร่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโทษภัยของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าต่อต้านการโฆษณาส่งเสริมนะครับในเรื่องของการขายและการแทรกแซงของธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้าในทุกๆรูปแบบอีกทั้งยังร่วมกันในการผลักดันครับให้สถานศึกษาทุกแห่งเป็นพื้นที่ในการปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าอย่างแท้จริงเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับเยาวชนรู้เท่าทันกลยุทธ์ของธุรกิจยาธุรกิจบุหรี่และธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้า

0: พร้อมเดินหน้าเยี่ยมชมบูธนะครับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถานศึกษาที่ร่วมกันรณรงค์ต่อต้านบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าครับ
1: สำหรับกิจกรรมคิกออฟประกาศนโยบายขอนแก่นมหานครปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าได้จัดขึ้นโดยมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ร่วมกับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นได้ร่วมกันนะคะในการดำเนินโครงการจังหวัดนำร่องเพื่อเด็กไทยปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าจังหวัดขอนแก่นค่ะเป็นจังหวัดนำร่องนะคะพื้นที่หนึ่งในการดำเนินงานที่มีเป้าหมายนะคะในการสกัดกั้นการเกิดนักสูบหน้าใหม่จากบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเป็นรูปธรรมค่ะและยังมีการขยายผลไปยังจังหวัดอื่นๆที่เน้นนะคะในการวางแผนดำเนินงานและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกับร่วมสื่อสารและประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้เรื่องของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งกิจกรรมในวันนี้นะคะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่มุ่งเน้นในการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในเยาวชนซึ่งถือว่าเป็นปัญหานะคะที่ทุกภาคส่วนต้องเร่งมือในการป้องกันเด็กและเยาวชนให้ห่างไกลจากบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าค่ะ
0: ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มาร่วมกันแล้วกันนะฮะสำหรับคนที่ต้องบอกว่ามีพื้นฐานในเรื่องขององค์ความรู้เนาะแล้วก็สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องสำหรับเยาวชนด้วยเพราะว่าเยาวชนทุกวันนี้ก็ต้องบอกว่าเรื่องของความอยากรู้อยากลองหรือสภาพสังคมที่มีอยู
1: ่
0: ส่งเสริมแล้วก็ผลักดันมากๆที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้แต่ว่าทำอย่างไรให้เราสามารถรู้เท่าทันกับกลยุทธ์ของสิ่งที่จะเข้ามาในทุกๆรูปแบบของภัยยาเสพติดนะครับ
1: สิ่งยั่วยุในปัจจุบันมีเยอะนะคะนอกจากการดูแลเยาวชนนะคะในกลุ่มที่เราทราบกันดีแล้วนะคะยังมีอีกหนึ่งกลุ่มเยาวชนค่ะที่ต้องได้รับนะคะการดูแลเป็นพิเศษด้วยนั่นเองค่ะมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ร่วมกับจังหวัดอำนาจเจริญเปิดการอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองและอาสาสมัครในการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางสติปัญญาในชุมชนมุ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างเครือข่ายดูแลอย่างยั่งยืนค่ะที่ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญโดยนายไพฑูรย์พรหมสอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในการเปิดการอบรมทั้งนี้ในปัจจุบันนะคะได้พบว่าภาวะบกพร่องทางสติปัญญาเป็นปัญหาสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นจากปัจจัยแวดล้อมต่างๆซึ่งผู้พิการทางสติปัญญาค่ะมักมีความบกพร่องทางการเรียนรู้และการปรับตัวในชีวิตประจำวันเสี่ยงต่อการถูกชักจูงไปในทางที่ผิดทั้งปัญหาอาชญากรรมยาเสพติดและการถูกล่อลวงทางเพศ
0: จากข้อมูลครับพบว่าจังหวัดอำนาจเจริญมีผู้พิการทางสติปัญญาในอัตราค่อนข้างสูงครับโดยมีมากกว่า200รายมูลนิธินะครับจึงได้จัดสรรนะครับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.ครับจัดการอบรมขึ้นเพื่อให้คำแนะนำกับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะครับในการเลี้ยงดูผู้พิการทางสติปัญญาอย่างถูกต้องตลอดจนให้ผู้พิการทางสติปัญญานะครับได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพเบื้องต้นอย่างถูกวิธีรวมถึงการสร้างและพัฒนาทักษะของผู้ปกครองผู้ดูแลผู้พิการทางสติปัญญาครับทั้งให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกิดเครือข่ายในการดูแลผู้พิการทางสติปัญญาตลอดจนเกิดการสร้างเครือข่ายในการดูแลอย่างใกล้ชิดในระดับชุมชนด้วยครับซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน60คนนะครับประกอบไปด้วยคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองอาสาสมัครและบุคลากรที่เกี่ยวข้องครับ
1: จริงๆน้องๆในกลุ่มนี้นะคะเขาเป็นผู้ที่บกพร่องทางสติปัญญาบางส่วนเท่านั้นถ
0: ้
1: าได้รับการสนับสนุนนะคะแล้วก็การดูแลอย่างใกล้ชิดพาไปในทางที่ถูกต้องเขาเรียกได้ว่าเป็นอัจฉริยะในด้านนั้นๆเลยนะคะ
0: ถูกต้องครับ
1: อันนี้ก็น่าสนับสนุนนะคะให้ถูกทางมากที่สุดเลยค่ะ
0: ก็ต้องบอกว่าเป็นการส่งเสริมการดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ด้วยพื้นฐานของการใช้ศักยภาพของตนเองโดยไม่เป็นภาระของสังคมนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับเราจะพาไปดูเรื่องของความร่วมมือร่วมกันออกแบบร่วมกันขับเคลื่อนในด้านของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกันบ้างครับเทศบาลนครขอนแก่นครับสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเปิดพื้นที่และสนับสนุนพลังของเยาวชนในการร่วมกันออกแบบลงมือปฏิบัติและขับเคลื่อนแนวทางในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเมืองอย่างเป็นรูปธรรมครับ นายประสิทธิ์ทองแท่งไทยนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นได้เป็นประธานในการเปิดโครงการกองทุนเยาวชนเพื่อการดำเนินงานด้านสภาพภูมิอากาศครับโดยมีผู้แทนจากภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมสถาบันการศึกษาสื่อมวลชนแขกผู้มีเกียรติและน้องๆเยาวชนเข้าร่วมงานในครั้งนี้นะครับรวมถึงเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับเปิดพื้นที่สนับสนุนให้กับพลังของเยาวชนร่วมกันออกแบบลงมือปฏิบัติและขับเคลื่อนแนวทางในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเมืองอย่างเป็นรูปธรรมครับ
1: โดยนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นได้กล่าวว่าเทศบาลนครขอนแก่นมีเป้าหมายอย่างชัดเจนในการพัฒนาเมืองไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนและเป็นเมืองที่มีความพร้อมในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโดยที่ผ่านมาค่ะได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการเพิ่มขีดความสามารถของเมืองในการรับมือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความท้าทายนะคะในด้านของสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบนะคะต่อชีวิตของประชาชนโดยตรงดังนั้นค่ะการทำให้ขอนแก่นเป็นเมืองน่าอยู่ปลอดภัยและยั่งยืนนะคะก็ต้องเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนค่ะเทศบาลนครขอนแก่นค่ะมุ่งเน้นนะคะในการดำเนินการในหลายด้านควบคู่กันไปไม่ว่าจะเป็นการลดการใช้พลังงานและการเพิ่มประสิทธิภาพของพลังงานค่ะการส่งเสริมพลังงานสะอาดการจัดการขยะตามหลัก3 R's นะคะและก็การนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ค่ะรวมไปถึงการส่งเสริมการคัดแยกขยะและลดการใช้พลาสติกโฟมตลอดจนการเพิ่มนะคะพื้นที่สีเขียวค่ะการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่การพัฒนาระบบการจัดการน้ำนอกจากนี้ยังมีโครงการ Youth Climate Action Fund ซึ่งถือว่าเป็นการให้เยาวชนได้มีการเรียนรู้ปัญหาของเมืองจากสถานการณ์จริงพร้อมทั้งเสนอแนวคิดออกแบบโครงการและลงมือทำกับการสร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับโรงเรียนชุมชนพื้นที่สาธารณะเมื่อเยาวชนค่ะได้รับโอกาสในการสนับสนุนค่ะก็จะได้มีการร่วมมือกับภาคีเครือข่ายอย่างใกล้ชิดนำไปสู่การพัฒนาโครงการต้นแบบนวัตกรรมใหม่และคนรุ่นใหม่ที่เติบโตเป็นพลเมืองที่มีจิตสำนึกในด้านของสิ่งแวดล้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวได้นั่นเองค่ะ
0: ก็ต้องบอกว่าเป็นการเปิดพื้นที่ในการมีส่วนร่วมของผู้คนเลยนะครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นเรื่องที่ความจริงแล้วเราสามารถใช้ phenomenal based learning ได้ด้วยก็คือการเรียนรู้จากปรากฏการณ์เป็นฐานสิ่งที่เกิดขึ้นสามารถมีวิธีการในการแก้ไขปัญหานี้อย่างไรเริ่มต้นจากการรู้สาเหตุแล้วนำไปสู่กระบวนการในการออกแบบวิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกันซึ่งเรื่องนี้เด็กๆเยาวชนมีส่วนร่วมได้อย่างเป็นรูปธรรมเลยครับจากเรื่องของสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงแน่นอนว่าฝนตกลงมาทุกวันเลยนะครับพี่บิงครับโดยเฉพาะในหลายพื้นที่น้ำยังคงท่วมอยู่ทีนี้พอน้ำท่วมฝนตกหนักครับคุณผู้ชมครับส่งผลมากๆในเรื่องของภาคการเกษตรพื้นที่ปลูกผักสวนครัวทั้งหมดน้ำท่วมกลายเป็นว่าตอนนี้ราคาผักสูง
1: มากมากค่ะ
0: ราคาผักสูงมากแล้วยิ่งกับช่วงนี้ใกล้กับช่วงเทศกาลกินเจพี่พิงค์ครับ
1: บวกกันเข้าไปใหญ่เลยค่ะ
0: ก็เลยทำให้ผักเป็นที่ต้องการของตลาดมากแต่ร้านค้าในรูปแบบไหนจะมีวิธีการที่จะพยุงราคาช่วยเหลือผู้บริโภคอย่างพวกเราได้เราไปติดตามกันครับราคาผักหลายชนิดครับยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะผักใบครับหลังจากพื้นที่เพาะปลูกในภาคกลางได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในขณะที่ช่วงนี้ก็ใกล้เหลือเกินครับเข้าสู่เทศกาลกินเจยิ่งทำให้ความต้องการของผักเพิ่มมากขึ้นไปอีกส่งผลกระทบอย่างยิ่งเลยครับต่อทั้งผู้ค้าและร้านอาหารแต่โชคดีครับพี่น้องประชาชนในส่วนของร้านก๋วยเตี๋ยวยังคงมีผักไว้บริการประชาชนและลูกค้าตามปกติครับที่บริเวณตลาดสดสีเมืองทองเขตเทศบาลนครขอนแก่นครับตลาดค้าส่งผักขนาดใหญ่ของจังหวัดได้พบประชาชนและผู้ประกอบการเริ่มทยอยเลือกซื้อผักเพื่อที่จะนำไปประกอบอาหารและจำหน่ายอย่างต่อเนื่องนะครับโดยราคาผักหลายชนิดครับโดยเฉพาะผักใบยังคงอยู่ในระดับที่สูงนะครับหลังจากแหล่งเพาะปลูกในพื้นที่ภาคกลางได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทางด้านของนางบุญถมคำพิระครับแม่ค้าผักสดได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าราคาผักปีนี้ปรับขึ้นเกือบทุกชนิดเลยครับอย่างผักบุ้ง5กิโลกรัมจากเดิมเนี่ยอยู่ที่ประมาณแค่120บาทปัจจุบันนี้โอ้โหคูณ2เลย250บาทนะครับขณะที่ผักคะน้า5กิโลกรัมจากเดิม150บาทเพิ่มเป็น250บาทเช่นเดียวกันส่วนมะระ5กิโลกรัมจากเดิม150บาทก็เพิ่มเป็น240บาทครับและอีก1ผักก็คือโหระพา5กิโลกรัมราคานะครับอยู่ที่เดิมเนี่ย140บาทตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งก็คาดว่าส่วนหนึ่งจะเป็น ็นผลมาจากน้ำท่วมในพื้นที่เพาะปลูกขนาดใหญ่ในพื้นที่ภาคกลางนั่นเองครับ
1: มาฟังเสียงของทางด้านเจ้าของกิจการกันบ้างนะคะทางด้านของนายปิยพงษ์พาวังหินค่ะเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อเฮจ่อยนะคะก็บอกว่าราคาผักที่สูงขึ้นค่ะส่งผลกระทบต่อต้นทุน

0: ค่ะสูงขึ้นถึงกิโลกรัมละ150บาทจากเดิมซุปเปอร์คาร์อีกขึ้นนะคะแม้ต้นทุนจะเพิ่มขึ้นแต่ผู้ประกอบการยังพยายามรักษาคุณภาพ
1: ก็จะมีราคาปรับขึ้นแพงค่อนข้างแพงมากครับหัวลำพานี่เห็นผลกระทบมากที่สุดเลยเพราะว่าเป็นผักที่แพงที่สุดเลยตอนนี้แต่ว่าเราก็ยังซื้อให้ลูกค้ารับประทานเหมือนเดิมนะครับบริการฟรีเหมือนเดิมไม่อั้นเพื่อให้อรรถรสในการทานอาหารได้เหมือนเดิมนะครับ
2: ตอนนี้ราคาเป็นไงบ้างครับ
1: ราคาปกติจะอยู่ที่ประมาณโลละ40ถึง50ครับแต่ตอนนี้อยู่ที่150ถึง140บาทครับแล้วแต่วันนะครับ
2: เป็นผัก
0: อย่างตัวเองก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันค่ะซูเปอร์ค่ะ
3: ครับผมเป็น
0: ที
3: ่
0: ร
3: ้
0: านชัดที่สุดเลยนะคะเป็นผักกวางตุ้งนะคะผักกวางตุ้งปกติเนี่ยจะซื้อได้ตั้งแต่60 80สูงสุดไม่เกิน140แต่เมื่อวานเลยค่ะคุณผู้ชมไปตลาดเอง285
3: โอ้โห
0: ขึ้นแบบขึ้นโหดมากใช่ค่ะก็คือราคาขึ้นสูงมากจริงๆนะคะทั้งเหตุการณ์น้ำท่วมแล้วก็เทศกาลกินเจที่ใกล้จะมาถึงนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็ยังไงร้านค้าสู้สุดใจค่ะเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการทุกคนให้ลูกค้าของเรานะคะยังได้ทานอาหารที่อร่อยในราคาที่คุ้มค่าอย่างแน่นอนค่ะจากเรื่องราวของภาคประชาชนนะคะมาถึงเรื่องราวของทางพระพุทธศาสนากันบ้างหลายคนก็เป็นห่วงนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยมีข่าวเยอะแยะเหลือเกินแต่ครั้งนี้จำเป็นจริงๆค่ะเพราะว่าชาวบ้านทนไม่ไหวแล้วค่ะชาวบ้านสุดทนค่ะร้องสื่อประสานตำรวจนะคะในการตรวจสอบพระลูกวัดหลังพบพฤติกรรมแต่งกายชุดคฤหัสถ์ออกนอกวัดในยามวิกาลค่ะสงสัยนะคะว่าอาจเกี่ยวข้องกับยาเสพติดสุดท้ายค่ะตรวจปัสสาวะพบสารเสพติด3พระนะคะแล้วก็มีลูกศิษย์วัดอีก2คนค่ะในขณะที่เจ้าอาวาสเพียงรูปเดียวนะคะที่ผลตรวจเป็นลบค่ะก่อนนำพระทั้ง3รูปไปสึกนะคะแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะภาพเหตุการณ์ตอนนี้เลยนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่วัดป่าแห่งหนึ่งค่ะหรือว่าวัดป่าบ้านคำบอนหมู่7นะคะตำบลโนนท่อนอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะหลังตำรวจนะคะสภ.เวรุวันค่ะได้รับการประสานจากสื่อมวลชนในพื้นที่กรณีชาวบ้านร้องเรียนพฤติกรรมพระลูกวัดรูปหนึ่งซึ่งมักแต่งกายด้วยชุดคฤหัสถ์ออกนอกวัดในเวลากลางคืนค่ะโดยชาวบ้านค่ะมีคลิปภาพเป็นหลักฐานนะคะแล้วก็สงสัยนะคะว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดตำรวจค่ะจึงมีการนำกำลังเข้าตรวจสอบแล้วก็พบนะคะชายที่ชาวบ้านระบุว่าเป็นพระลูกวัดกำลังขับรถเข้ามาภายในวัดค่ะจึงเชิญตัวลงมาสอบถามค่ะ
3: เบื้องต้นครับเจ้าตัวปฏิเสธนะครับว่าไม่ได้แต่งกายเป็นคฤหัสถ์แต่เมื่อเจ้าหน้าที่นำคลิปมาให้ดูจึงยอมรับว่าเป็นบุคคลในภาพจริงครับโดยอ้างว่าแต่งกายดังกล่าวเพื่อความสะดวกในการเดินทางไปเยี่ยมพระผู้ใหญ่ที่รักษาตัวอยู่โรงพยาบาลขอนแก่นจากนั้นเจ้าหน้าที่ครับประสานฝ่ายปกครองและผู้นำชุมชนเข้าตรวจสอบกุฏินะครับพบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดโดยเจ้าตัวก็ยอมรับว่าเป็นของตนเองและเมื่อตรวจสอบปัสสาวะนะครับก็พบสารเสพติดนั่นเองครับตำรวจนะครับจึงขอตรวจปัสสาวะพระและลูกศิษย์วัดเพิ่มเติมรวม5คนผลสำหรับผลของการตรวจนะครับเป็นบวก4คนขณะที่เจ้าอาวาสคนเดียวเท่านั้นที่มีผลเป็นลบนะครับเจ้าหน้าที่จึงนำพระ3รูปไปดำเนินการในการสึกตามขั้นตอนก่อนที่จะควบคุมตัวอดีตพระทั้ง3คนพร้อมกับลูกศิษย์วัดอีก2คนรวม5คนส่งให้กับพนักงานสอบสวนสภ.เวรุวันครับ
0: เบื้องต้นค่ะทั้งหมดถูกแจ้งข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภท1เม็ดแอมเฟตามีนโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายส่วนกรณีที่มีการกล่าวถึงแหล่งที่มาของยาเสพติดเจ้าหน้าที่เตรียมประสานสภ.เขาสวนกวางในการตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อติดตามผู้เกี่ยวข้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะยาเสพติดอีกแล้วนะคะก็ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนนะคะยาเสพติดก็คือเป็นสิ่งต้องห้ามนะคะไม่ควรใกล้อย่างที่สุดเลยนั่นเองค่ะ
3: ทุกวงการต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวกันในพื้นที่ภาคอีสานครับ

0: ัน
1: มากินเหล้ากินเหล้า
2: จอปวดฟัน
0: แกล้งปวดฟัน
3: ชนแก้ว
0: พกน้ำเก๊กหวยไปด้วย

แกล้งดราม่าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้าเพื่อตับที่ดีขึ้นร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเข้าพรรษานี้เก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวันงดเหล้าเข้าพรรษา

การผสมดนตรีพื้นบ้านและดนตรีสากลนะครับก็สมัยก่อนอาจจะยังผสมได้ไม่ดีพอเพราะว่าดนตรีพื้นบ้านก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเช่นการตั้งเสียงหรือว่าเครื่องดนตรีที่จำกัดในคีย์นั้นๆแต่สมัยนี้ก็คือมีการพัฒนาทั้งเครื่องดนตรีทั้งทฤษฎีดนตรีเรียนดนตรีเพิ่มขึ้นมาก็จะมีเทคนิคหรือว่าทักษะในการปรับเครื่องดนตรีจูนเครื่องดนตรีให้เล่นร่วมกับดนตรีสากลได้แล้วก็เล่นกับดนตรีในทั่วโลกได้ครับ

0: ี๋ยวช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมค่ะไปรู้จักกับแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมรดกโลกแห่งใหม่ที่จังหวัดอุดรธานีกันค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีค่ะพร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานีลงพื้นที่ในการเยี่ยมอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่2ของจังหวัดพร้อมเชิญชวนประชาชนนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมธรรมชาติและแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมค่ะที่อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทโดยนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานีและคณะลงพื้นที่ในการเยี่ยมอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมแห่งที่2ของจังหวัดอุดรธานีซึ่งได้รับการประกาศจากองค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือองค์การยูเนสโกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกครั้งที่46ณกรุงนิวเดลีประเทศอินเดียค่ะให้เป็นมรดกนะคะเป็นแหล่งมรดกโลกภายใต้ชื่อภูพระบาทประจักษ์พยานแห่งวัฒนธรรมสีมาสมัยธารวดีซึ่งภายใต้คุณค่าอันโดดเด่นค่ะเป็นสากลได้แก่การรักษาความเป็นของแท้และดั้งเดิมของแหล่งวัฒนธรรมสีมาหินสมัยธารวดีและก็เป็นการสืบทอดนะคะของวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องมามากกว่า400ปีค่ะโดยการเชื่อมโยงนะคะเข้ากับประเพณีของวัดฝ่ายอรัญวาสี
1: จากการประกาศของยูเนสโกในครั้งนี้ครับทำให้อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทเป็นมรดกโลกลำดับที่8ของประเทศไทยและเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่5ของประเทศไทยต่อจากเมืองโบราณสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ได้มีการประกาศไปเมื่อปี2566และยังเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่2ของจังหวัดอุดรธานีต่อจากแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกเมื่อปี2535ครับทางด้านของนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวนะครับมาร่วมเที่ยวชมพื้นที่ตรงนี้ในช่วงเดียวกันกับการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีครับมาชมความงดงามของวัฒนธรรมและสัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติในพื้นที่ประวัติศาสตร์ของภูพระบาทครับ
0: ค่ะและนี่คือภูพระบาทค่ะประจักษ์พยานแห่งวัฒนธรรมสีมาสมัยทวารวดีนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่สวยงามตอบรับกับการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีนี้เลยค่ะ
1: ถูกต้องครับเราพาคุณผู้ชมไปชมทะเลหมอกกันบ้างนะครับไปที่จังหวัดเลยครับเข้าสู่ช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้ครับบรรยากาศการท่องเที่ยวเริ่มกลับมาคึกคักโดยเฉพาะที่ภูอีเลิศครับจังหวัดเลยขณะนี้นะครับเริ่มมีหมอกลงปกคลุมพื้นที่แล้วทำให้นักท่องเที่ยวได้มาเยี่ยมชมความงดงามของทะเลหมอกครับนายนรเศษแสนประสิทธิ์ประธานกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนของบ้านปากหมันนะครับท่านได้กล่าวว่าช่วงนี้หน้าฝนมักจะเกิดฝนตกในช่วงกลางคืนครับจากนั้นรุ่งเช้าอากาศเย็นจึงเกิดทะเลหมอกขาวโพลนทอดยาวเลยครับหรือเรียกว่าหมอกฟ้าหลังฝน
0: wow.
1: ธรรมชาติสวยงามมากๆนะครับเขียวขจีมองเห็นทัศนียภาพกว้างและไกลมากๆครับเช่นในพื้นที่ที่เรียกว่าภูอีเลิศครับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติตั้งอยู่ที่ป่าชุม

0: ชนบ้านปากหมัน78หมู่ที่4นะครับในตำบลปากหมันอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยบนความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง620เมตรเป็นจุดชมวิวแบบพาโนรามานะครับ180องศานะครับท่ามกลางบรรยากาศที่เย็นสบายวัดอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้ได้อยู่ที่17องศาเซลเซียสครับ
1: อย่างในภาพที่เห็นตอนนี้เลยนะคะหมอกหนาแน่นมากๆจริงๆค่ะเมื่อพูดถึงทะเลหมอกนะคะก็จะเห็นถึงความขาวปุยนะคะเป็นปุยนุ่นเลยล่องลอยยาวนะคะกว่า30กิโลเมตรทอดยาวนะคะจนไปถึงบริเวณทางสปป.ลาวเลยค่ะเป็นจุดชมดวงอาทิตย์ขึ้นเหนือขอบฟ้ายอดภูเขาทิวเขาหุบเขานะคะแล้วก็ล่องเขาที่มีความโดดเด่นค่ะโดยเฉพาะนะคะในช่วงหน้าฝนนะคะหลังฝนตกค่ะที่มีความชื้นสูงมากในอากาศผสานกับอุณหภูมิที่ลดลงค่ะเมื่อฝนหยุดตกนะคะก็มักจะเกิดทะเลหมอกที่สวยงามเป็นการท่องเที่ยวเชิงการผจญภัยและธรรมชาติค่ะเดินทางขึ้นภูนะคะด้วยบริการของชุมชนบ้านปากหมันค่ะด้วยการนั่งรถอีแต็กค่ะวิถีชุมชนนะคะที่ท้าทายนะคะการผจญภัยของนักท่องเที่ยวที่จะได้สัมผัสวัฒนธรรมพื้นบ้านอันงดงามชมทะเลหมอกไหลสุดอลังการกับธรรมชาติของชายแดนไทยลาวค่ะพร้อมกับชิมอาหารรสเลิศนะคะจากชุมชนไปกับที่พักโฮมสเตย์บรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเองนะคะนอกจากนี้ค่ะภูอีเลิศยังมีแกรนด์แคนยอนเมืองไทยค่ะเป็นจุดชมวิวนะคะผาหินซ้อนทับกันเป็นชั้นๆเว้าโค้งนะคะคล้ายกับแกรนด์แคนยอนที่ยื่นออกไปที่ท้องฟ้านะคะให้ได้ชมกันอีกด้วยนะคะ
0: สวยงามมากๆเลยพี่ปริงครับ
1: เห็นภาพแล้วอยากไปทันทีเลยนะคะคุณผู้ชมจากการท่องเที่ยวธรรมชาตินะคะเดี๋ยวจะพาไปการท่องเที่ยวแบบการเรียนรู้กับกฟผ.กันค่ะกฟผ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3ฝ่ายร่วมกันนะคะในการจัดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์กฟผ.ค่ะเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกฟผ.กับสื่อมวลชนพร้อมเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้เรียนรู้และสัมผัสภารกิจด้านหลังของพลังงานนั่นเองค่ะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ค่ะโดยฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับโรงไฟฟ้าน้ำพองและโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขื่อนอุบลรัตน์ค่ะร่วมกันจัดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์กฟผ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิและนครราชสีมาเพื่อเป็นการยกระดับความสัมพันธ์นะคะแล้วก็เปิดมุมมองการเรียนรู้ภารกิจด้านใหม่นะคะของพลังงานยุคใหม่ค่ะ
0: ทางด้านของนายคมกฤษศรีสุดาครับผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้กล่าวว่าโครงการนี้มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจในบทบาทของกฟผ.ต่อการรองรับความท้าทายในด้านพลังงานในอนาคตนะครับโดยนำสื่อมวลชนลงพื้นที่เลยครับในการศึกษาดูงานนวัตกรรมสำคัญในเรื่องของพลังงานไม่ว่าจะเป็นระบบกักเก็บพลังงานนะครับด้วยแบตเตอรี่

0: ครับทั้งนี้เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจากพื้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันครับ
1: สิ่งที่เราคาดหวังก็คือความร่วมมือจากสื่อมวลชนนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสื่อมวลชนจะนำเอาประสบการณ์ที่เราร่วมกันในโครงการครั้งนี้ไปเผยแพร่ภารกิจของกผ.ให้กับประชาชนได้รับรู้แล้วก็เข้าใจว่ากผ.มีภารกิจอะไรบ้างที่นอกเหนือจากการดูแลความมั่นคงของระบบไฟฟ้าประเทศไทยแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้สื่อมวลชนไปนำเสนอให้กับประชาชนได้รับรู้ก็คือการดูแลชุมชนที่สายส่งสถานีไฟฟ้าหรือว่าโรงไฟฟ้าของกผ.พาดผ่านไปเนี่ยเราไม่ได้นิ่งนอนใจเราดูแลสังคมเราดูแลชุมชนด้วยความใส่ใจและก็ด้วยความเข้าใจมาโดยตลอดอันนี้คือสิ่งที่อยากจะให้
2: ซึ่งในครั้งนี้นะคะท่านผู้อำนวยการประพินทิพย์โพโสพิษนะคะก็ได้นำทีมงาน NBT ขอนแก่นของเราไปร่วมกิจกรรมนะคะเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีนะคะของสื่อมวลชนและก็ทางกฟผ.นั่นเองค่ะ
0: ถูกต้องครับเราจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของการประกวดดนตรีกันบ้างเพิ่มความสุนทรีให้กับข่าวในวันนี้นะครับไม่ไกลเลยครับที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนี่เองครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับร่วมกับสมาคมดนตรีและมาร์ชิ่งอาร์ตสากลรวมถึงภาคีเครือข่ายครับจัดการประกวดดนตรีและมาร์ชิ่งอาร์ตสากล Thailand KQ Open 2026ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับยกระดับวงดนตรีไทยสู่มาตรฐานสากลครับที่โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นดร.ณรงค์ชัยอัครเสรณีนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญชัยพานทองวิริยกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นนายสุกิจสิรินรกุลประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่นและนายสมเมธยุวสุดครับนายกสมาคมดนตรีและมาร์ชิ่งอาร์ตสากลได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดการประกวดดนตรีและมาร์ชิ่งอาร์ตสากล Thailand KQ Open 2026ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระหว่างวันที่4ถึง7พฤศจิกายน2569นี้ครับณมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยมีผู้บริหารสถานศึกษาคณาจารย์นักเรียนนักศึกษาผู้สนับสนุนสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานในครั้งนี้ครับ
2: โดยนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กล่าวว่าการประกวดครั้งนี้ค่ะมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนผ่านดนตรีและมาร์ชิ่งอาร์ตซึ่งช่วยส่งเสริมการสร้างระเบียบวินัยความรับผิดชอบการทำงานเป็นทีมความคิดสร้างสรรค์และความกล้าแสดงออกขณะที่การชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถือเป็นเกียรติและกำลังใจแก่ผู้เข้าประกวดผู้ฝึกสอนและสถานศึกษารวมถึงเป็นพื้นที่ในการเชื่อมโยงมหาวิทยาลัยสถานศึกษาครอบครัวและชุมชนจึงขอเชิญชวนค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะร่วมชมและก็ให้กำลังใจกับผู้ร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ซึ่งการแข่งขันค่ะจะอยู่บนเวทีนะคะ2แห่งค่ะได้แก่ที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาภิเษกมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะและอีก1จุดนะคะที่โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นงานนี้นะคะไม่ได้มุ่งเพียงแค่ผลแพ้ชนะแต่ต้องการสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้และพัฒนาให้กับเยาวชนไทยได้สัมผัสมาตรฐานระดับโลกและก็นำประสบการณ์ไปใช้ต่อยอดศักยภาพเพื่อพัฒนาก้าวสู่เวทีนานาชาติในอนาคตต่อไปนั่นเองค่ะ
0: นี่คือการส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนรวมถึงผู้ที่มีใจรักและความสามารถในด้านดนตรีอย่างแท้จริงเลยนะครับซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นของเรานำโดยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและภาคีเครือข่ายก็ร่วมกันส่งเสริมการแสดงออกเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับเยาวชนทุกคนเลยครับช่วงนี้เราไปติดตามราคาทองคำและราคาน้ำมันประจำวันกันครับ

สุดท้ายนี้พาคุณผู้ชมค่ะไปติดตามพยากรณ์อากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้ากันค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยและชัยภูมิค่ะลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงบ้างแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มีลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่

0: เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยค่ะ
1: เราไปดูอุณหภูมิในแต่ละพื้นที่กันบ้างนะครับเริ่มต้นที่อีสานตอนบนครับอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสครับสูงสุดนะครับ 31-34 องศาเซลเซียสครับอุณหภูมิในอีสานตอนล่างนะครับอุณหภูมิต่ำสุด 23 องศาเซลเซียสครับและสูงสุด 32 องศาเซลเซียสครับคุณภาพอากาศวันนี้นะครับฝุ่น PM 2.5 เริ่มมีผลกระทบแล้วนะครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นที่นครพนมรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงนะครับคุณภาพอากาศปานกลางอาจจะมีการพบฝุ่นบ้างบางส่วนนะครับส่วนที่ขอนแก่นหนองคายอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงยังคงมีคุณภาพอากาศที่ดีอยู่ครับทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่าฝนทิ้งช่วงในหลายพื้นที่นะครับทำให้สภาพอากาศเริ่มกลับมาแปรปรวนอีกครั้งหนึ่งพี่น้องประชาชนต้องระมัดระวังในเรื่องของสภาพอากาศในช่วงนี้ไว้ด้วยนะครับ
0: ฝากเตือนภัยด้วยนะคะสำหรับพื้นที่นะคะหลากหลายพื้นที่เลยค่ะที่จะดูแลในเรื่องของการป้องกันอัคคีภัยนะคะดูแลรักษาสุขภาพดูแลฟ้าฝนนะคะภาคอีสานของเราค่ะ
1: ครับผมและนี่คือทั้งหมดของรายการอีสานวันนี้นะครับวันนี้ผมซุปเปอร์ประมัติพลงามและพี่พริ้งทิติมาด่านวิบูลพร้อมด้วยทีมงานจาก NBT ภาคอีสานต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะเมืองไทยที่ดีวันนี้แบมพาคุณผู้ชมมาที่อำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมดินแดนแห่งวัฒนธรรมงดงามริมฝั่งโขงซึ่งที่นี่เองค่ะเป็นสถานที่ตั้งของศูนย์ศิลปาชีพแห่งแรกของประเทศไทยอีกด้วยเป็นแหล่งเรียนรู้ที่หล่อเลี้ยงภูมิปัญญาพื้นบ้านถ่ายทอดทักษะการทอผ้าอันประณีตสวยงามจนเกิดเป็นอาชีพในการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนแต่ก่อนที่เราจะไปดูจุดนะคะศูนย์ศิลปาชีพแห่งแรกและกระบวนการการผลิตผืนผ้าแบมพาคุณผู้ชมมาที่หาดสบอดีค่ะและยังเป็นศูนย์รวมความศรัทธาของชาวนาว่านะคะวิถีชุมชนรวมถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่น่าค้นหาแต่ว่าตอนนี้นะคะน้องๆมังคุเทศน้อยจากโรงเรียนบ้านนาว่าค่ะพร้อมแล้วที่จะนำพวกเรานะคะไปรู้จักกับวัดธาตุประสิทธิ์ให้มากขึ้นเดี๋ยวตามแบมไปพบน้องๆกันค่ะโอ้โหน้องๆมายืนกันพร้อมแล้วน้องๆสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะไทยหนูเจ้าบ้านน้อยวัดธาตุประสิทธิ์ดีเจอคณะเลยที่ได้มาต้อนรับท่านผู้แสวงบุญเชิญท่านบูชาเครื่องสักการะท่านที่เกิดในวันพฤหัสบดีเธอใส่ทูป19ดอกเทียนคู่หนึ่งท่านที่เกิดในวันอื่นๆเธอใส่ทูป3ดอกเทียนคู่หนึ่งพร้อมกับดอกไม้มัด1ส่วนปัจจัยทำบุญท่านเธอหย่อนลงในตู้เย็นหรือว่าตู้น้อยก็ได้ค่ะแล้วก็เข้าไปนมัสการองค์พระธาตุได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ
0: โอ้โห

0: นี่นะคะคือน้องๆมัคุเทศจากโรงเรียนบ้านนาว่านะคะซึ่งน้องๆจะมาเป็นไกด์นะคะในการนําแบมนะคะไปดูจุดต่างๆของวัดธาตุประสิทธิ์ในวันนี้แต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปจุดต่างๆเดี๋ยวแบมขออนุญาตบูชาดอกไม้ธูปเทียนกันก่อนนะคะ
1: วัดธาตุประสิทธิ์หนึ่งในศรัทธาสถานสำคัญของอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมองค์พระธาตุสูงเด่นจำลองแบบจากพระธาตุพนมที่นี่เป็นพระธาตุประจำผู้เกิดวันพฤหัสบดีเชื่อกันว่าจะช่วยเสริมความสำเร็จสมหวังในหน้าที่การงานบรรยากาศวัดนะคะสงบร่มรื่นรายล้อมไปด้วยศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านและชุมชนก็ยังคงสืบสานงานหัตถกรรมผ้าไหมอย่างงดงามโดยวัดธาตุประสิทธิ์แห่งนี้นะคะเป็นสถานที่ที่มีความศรัทธาความงดงามและความเป็นอีสานล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียว
0: หลังจากที่เราได้บูชาดอกไม้ธูปเทียนกันแล้วค่ะเรามาที่จุดแรกนะคะก็คือจุดของพระธาตุประสิทธิ์นั่นเองค่ะซึ่งใครที่เกิดวันพฤหัสบดีต้องมีการมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งตอนนี้น้องๆมัคุเทศก์พร้อมแล้วเดี๋ยวไปหาน้องๆกันค่ะตรงนี้วัดธาตุประสิทธิ์ของเราเนี่ยคือมีความเป็นไปเป็นมายังไงแล้วทำไมนักท่องเที่ยวต้องมากราบไหว้ที่นี่คะเด็กๆเล่าให้ฟังหน่อย
2: ได้ค่ะวัดธาตุประสิทธิ์เดิมชื่อวัดธาตุตั้งขึ้นพร้อมกับไทย้อจากเมืองปุงลิงอพยพมาหาทำเลสร้างบ้านเมืองอยู่บ้านนาว่านี้และได้พบเจดีย์เก่าแก่ซึ่งในตำนานการสร้างวัดธาตุประสิทธิ์กล่าวไว้แต่เพียงว่าเมื่อปีพุทธศักราช2283พระเจ้าองค์หล่อพระเจ้าผู้ครองนครศรีโคตบูรณ์เป็นผู้บูรณะซ่อมแซมพระเจดีย์องค์นี้ให้สง่างามขึ้นพระเจดีย์องค์เดิมเป็นรูปสี่เหลี่ยมฐานกว้างด้านละ7เมตรสูง30เมตรสร้างด้วยอิฐก้อนใหญ่ต่อมาในปีพุทธศักราช2436ช่วงฤดูหนาวพระเจดีย์องค์นี้ได้หักพังลงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้สูงจากระดับพื้นดินประมาณ5เมตรนำความเศร้าสลดใจแก่ชาวบ้านเป็นอย่างยิ่งแต่ชาวบ้านก็ไม่มีกำลังทรัพย์ที่จะบูรณะหรือสร้างขึ้นใหม่คงปล่อยเป็นเจดีย์ร้างเรื่อยมาค่ะต่อมาในปีพุทธศักราช2499พระครูประสิทธิ์ศึกษากรซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดได้นำชาวบ้านขนย้ายอิฐและรื้อฐานเจดีย์องค์เก่าออกและได้รวบรวมพระพุทธรูปโบราณและของมีค่ามากมายจากฐานองค์เดิมออกมาเก็บรักษาไว้และได้ร่วมกันสร้างพระธาตุเจดีย์องค์ใหม่โดยจำลองแบบมาจากพระธาตุพนมในบางส่วนมีลักษณะรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสฐานกว้างละ7เมตร22เซนติเมตรเฉพาะชั้นสูง4เมตร82เซนติเมตรความสูงรวมชัดแล้ว28เมตร52เซนติเมตรและสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปีพุทธศักราช2506จึงได้นำของมีค่ามากมายมาบรรจุไว้ในองค์พระธาตุอีกทั้งอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้าพระอรหันตธาตุเจ้ารวม14พระองค์และดินจากสังเวชยนสถาน4แห่งและพระพุทธบาทจำลองที่อัญเชิญมาจากกรุงเทพมหานครมาบรรจุไว้ในองค์พระธาตุอีกทั้งตั้งชื่อองค์พระธาตุแม้ว่าพระธาตุประสิทธิ์ตามนามของพระครูประสิทธิ์ศึกษากรค่ะ
3: ต่อมาในปีพุทธศักราช2544ได้ประกอบพิธีการยกฉัตรทองคำหนักรวม89บาทโดยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุประสิทธิ์และมีคุณหญิงพันเครือยงใจยุทธเป็นประธานฝ่ายคารวะในพิธียกฉัตรขึ้นสู่ยอดพระธาตุนั้นได้เกิดเหตุการณ์ที่น่าอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งคือพระอาทิตย์ทรงกรดเป็นเวลานานถึงครึ่งชั่วโมงซึ่งเป็นนิมิตอันดีและเป็นมงคลยิ่งค่ะจังหวัดนครพนมโดยสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขต4ได้เชิญโขนชื่อดังคืออาจารย์คทาชินบัญชรได้สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับพระธาตุพนมและพระธาตุบริวารแต่ละองค์จนได้ข้อสรุปตามหลักการทางโหราศาสตร์ว่าพระธาตุประสิทธิ์นั้นเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีและใช้ธูปจุด9ดอกไปนมัสการองค์พระธาตุค่ะ
0: จุดที่2ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ศาลาโรงธรรมนะคะซึ่งมีน้องมกเทศนะคะก็คือน้องออโต้กับน้องมินตราที่จะมาบอกเล่าเกี่ยวกับเรื่องราวของศาลาแห่งนี้สวัสดีค่ะน้องๆสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
0: ที่นี่เป็นไปเป็นมายังไงเล่าให้พี่ฟังหน่อย
4: โอเคครับศาลาโรงธรรมหรือศาลาการเปลี่ยนหลังนี้เป็นศาลาที่มีรูปทรงสวยงามแปลกตาสร้างเสร็จเมื่อปีพ.ศ. 2493เดิมพื้นและเพดานจะเป็นแผ่นไม้ยาวๆอีกทั้งหลังคาก็จะเป็นแผ่นไม้ภายในศาลาจะมีรูปภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงพุทธประวัติเป็นตอนๆทั้งหมดมี12ตอนภาพทั้งหมดเขียนด้วยสีฝุ่นโดยหม่อมหลวงมรกตบรรจงราชเสนาส่วนเสาแต่ละต้นจะมีรูปภาพพระอรหันต์แสดงไว้ทุกด้านทุกต้นเสาต่อมาสภาพไม้ผุพังจึงได้ของงบประมาณมาปรับปรุงทั้งพื้นฝ้าเพดานและมุงหลังคาใหม่ภายในส่วนอื่นก็อนุรักษ์ไว้คงเดิม
5: และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สมเด็จพระบรมราชินีนาถพร้อมด้วยพระเจ้าลูกเธอทั้งสองพระองค์ในคราวเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานพระกฐินต้นส่วนพระ

0: วธาตุประสิทธิ์เมื่อวันที่13พฤศจิกายนพ.ศ. 2515ในครั้งนั้นพระองค์ท่านได้ถวายพระพุทธรูปที่มีตาสัญลักษณ์พ.ป.ร.ไว้ให้กราบไหว้อีกทั้งทางวัดได้จัดแสดงภาพอันทรงคุณค่าในครั้งเสด็จไว้ให้ชมบารมีและจดจำค่ะขอบคุณค่ะ
1: หลังจากจุดนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปจุดไหนกันต่อคะเด็ก
0: ๆเป็นโบสถ์ค
1: ่
0: ะ
1: ไปจุดโบสถ์นะคะซึ่งตอนนี้ก็มีน้องๆ นะที่รอกันอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่โบสถ์กันต่อค่ะคุณผู้ชมค่ะจุดที่3นะคะก็คืออุโบสถของวัดธาตุประสิทธิ์นะคะซึ่งตอนนี้น้องกิ่มนะคะรอเราอยู่ด้านบนแล้วเดี๋ยวไปหาน้องกันค่ะ
2: แรกก็จะเริ่มหน้าอุโบสถกันนะคะอุโบสถหลังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างเมื่อเสด็จพระราชทานพระกฐินต้นณวันที่13พฤศจิกายนพุทธศักราช2515รูปทรงลวดลายออกแบบและสร้างโดยช่างหลวงและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงอัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อพปร.พร้อมพระราชดำรัสไทยชาติยาสามัคคียังสติสันชานะเนนะพุทธิสิยังรักขันติแปลว่าคนไทยจะรักษาความเป็นไทยอยู่ได้ด้วยความมีสติสำนึกในความสามัคคีจารึกไว้หน้าอุโบสถค่ะขอบคุณค่ะ
1: โอ้อันนี้นะคะก็คือความเป็นมาของอุโบสถแห่งนี้นะคะของโบสถ์แห่งนี้ซึ่งหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบว่าที่วัดธาตุประสิทธิ์แห่งนี้นะคะมีอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ที่สำคัญมากๆซึ่งถือเป็นจุดกำเนิดของศูนย์ศิลปาชีพแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งอยู่ที่นี่ค่ะอำเภอนาว่าหรือหลายๆคนอาจจะคุ้นหูคำว่านาว่าโมเดลเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูที่จุดศูนย์ศิลปาชีพกันค่ะศิลปาชีพวัดธาตุประสิทธิ์ค่ะเป็นแหล่งอนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าไหมพื้นบ้านของชุมชนอำเภอนาว่าที่นี่คือบ้านนาว่าโมเดลการทอผ้าไหมคุณภาพสูงและย้อมสีธรรมชาติถ่ายทอดฝีมือจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งนักท่องเที่ยวนะคะที่มาวัดธาตุประสิทธิ์ค่ะสามารถชมขั้นตอนการทอผ้าเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หัตถกรรมและสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมอีสานแท้โดยศูนย์ศิลปาชีพวัดธาตุประสิทธิ์แห่งนี้มีความงดงามที่ถูกตักทอด้วยหัวใจของชุมชนอีกหนึ่งจุดสำคัญของวัดธาตุประสิทธิ์แห่งนี้ค่ะสำหรับใครที่มาที่นี่ต้องห้ามพลาดเลยก็คือกลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มแรกของอำเภอนาว่าแล้วก็ของประเทศไทยของเราด้วยซึ่งตอนนี้นะคะอยู่กับหัวหน้าพนักงานอำเภอนาว่านะคะซึ่งท่านจะไม่ให้ข้อมูลของเราในวันนี้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะชื่อรัชวรรณไวยากรณ์นะคะเป็นพนักงานอำเภอนาว่าค่
1: ะ
3: สำหรับศูนย์หัตถกรรมและจำหน่ายสินค้าพื้นบ้านวัดธาตุประสิทธิ์แห่งนี้ก็เป็นกลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มแรกของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะคะ13พฤศจิกายน2515ค่ะซึ่งในกลุ่มนี้ก็จะมีสมาชิกศิลปาชีพนะคะที่เข้ามาทอผ้านะคะซึ่งเราเปิดศูนย์ทุกวัน 8:00 น.จนถึง 17:00 น.ของทุกวันนะคะทางนักท่องเที่ยวหรือผู้สนใจสามารถเข้ามาชมในศูนย์ของเราได้เลยค่ะ
1: ค่ะก็คือเปิดให้บริการทุกวัน
3: ทุกวันค่ะ
1: ซึ่งสามารถมาได้เลย
3: มาได้เลยค่ะ
1: แล้วที่นี่มีการจำหน่ายการทออะไรยังไงบ้างคะกิจกรรมที่เกิดขึ้นในนี
3: ้สำหรับศูนย์นี้นะคะก็จะมีสมาชิกศิลปาชีพนะคะเข้ามาทอผ้านะคะก็จะมีผ้าลายยกมุกซึ่งเป็นผ้าประจำจังหวัดนครพนมค่
1: ะ
3: แล้วก็มีผ้าไหมพื้นเรียบผ้าไหมมัดหมี
1: ่
3: นะคะก็จะพากันเข้ามาทอสำหรับเมื่อทอเสร็จแล้วก็จะนำมาจำหน่ายในบริเวณที่เราเห็นนี้แหละค่ะซึ่งก็จะมีกฎกติกาของกลุ่มเขาเป็นเรื่องของการฝากขายนะคะถ้าสินค้าที่ขายได้เขาก็จะคิดราคาเป็นเปอร์เซ็นต
1: ์
3: ในเรื่องของการขายนะคะ1ชิ้นร้อยละ4บาท
1: ค่ะ
3: ร้อยละ4บาทนะคะเพื่อจะนําเงินส่วนนั้นไปเป็นในการบํารุงค่าน้ําค่าไฟในศูนย์ของแห่งนี้นะคะ
1: ค่ะแล้วนอกจากที่แบมเห็นตอนนี้คือนอกจากผ้าชนิดต่างๆแล้วยังเห็นเป็นสินค้าคือตรงนี้เรามีการพัฒนาแปรรูปขึ้นมายังไงบ้างคะคุณตา
3: ก็หลังจากที่เราได้รับโอกาสจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเป็น1ใน6กลุ่มนาว่าโมเดลนะคะเมื่อวันที่23มกราคม2565ซึ่ง1ในความสําคัญตามพระดําริของพระองค์ท่านเลยก็คือในเรื่องของการออกแบบแฟชั่นนะคะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็ให้มีความร่วมสมัยและเป็นสากลมากยิ่งขึ้นทางกลุ่มก็ได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญผ้าไทยนะคะดีไซเนอร์นะคะ

0: ที่อยู่ในโครงการผ้าไทยใสให้สนุกนะคะก็จะมาให้ความรู้นะคะพร้อมกับจังหวัดนครพนมนะคะก็อำเภอนาว่าเวลามีงบประมาณหรือโครงการต่างๆเราก็จะเพิ่มพูนทักษะในเรื่องของการออกแบบตัดเย็บให้กับทางกลุ่มซึ่งเราก็จะเห็นว่าจากผืนผ้านะคะนำมาแปรรูปให้เป็นเครื่องแต่งกายของใช้ของที่ระลึกต่างๆนะคะก็จะออกมาเพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้นแล้วก็มีมูลค่าสูงขึ้นด้วยนะคะ
1: ค่ะและในบทบาทของเราที่เป็นพัฒนาการอำเภอตรงนี้เรามีส่วนในการสนับสนุนชุมชนหรือกลุ่มยังไงบ้างคะ
0: ในส่วนของพัฒนาชุมชนนะคะเราทำงานเกี่ยวกับผ้าไทยในการส่งเสริมรักษาในเรื่องของภูมิปัญญาน
1: ะ
0: คะกลุ่มเมื่อเราได้รับภารกิจในเรื่องของโครงการนาว่าโมเดลมาปุ๊บเราก็มีคณะทำงานโครงการนาว่าโมเดลในระดับอำเภอซึ่งมีท่านนายอำเภอเป็นประธานแล้วก็มีพนักงานอำเภอเป็นเลขานุการนะคะซึ่งในการขับเคลื่อนงานเราก็จะมีแผนในแต่ละปีว่าเราจะขับเคลื่อนเพิ่มพูนทักษะองค์ความรู้ของแม่ช่างทอผ้าในพื้นที่ยังไงโดยเฉพาะ6กลุ่มเป้าหมายของโครงการนาว่าโมเดลแต่เราไม่ได้ละเลยกลุ่มทอผ้าอื่นๆหรืองานหัตถกรรมอื่นๆเราจะเติมเต็มองค์ความรู้ให้กับเขาเพื่อให้เขาได้รับโอกาสในเรื่องของการเรียนรู้งานตามพันธมิตรมากที่สุดภารกิจของนาว่าโมเดลจะมีอยู่ก็คือในเรื่องของการฟื้นฟูภูมิปัญญาลายผ้าและความเป็นมาของโครงการศิลปาชีพซึ่งโครงการนาว่าโมเดลเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ของ3ส่วนด้วยกันก็คือช่างทอผ้า
1: ค่ะ
0: ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยและดีไซเนอร
1: ์
0: 3ส่วนนี้จะมารังสรรค์ผืนผ้าผืนนึงให้มีความสวยงามร่วมสมัยและเป็นสากลรวมถึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

0: จุดแรกเราไปดูที่วัดธาตุประสิทธิ์กันมาแล้วเรามากันต่อที่จุดที่2ก็คือบ้านท่าเรือนะคะเป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญที่มีการผลิตในเรื่องของผ้าไหมแล้วก็จำหน่ายสินค้าด้วยตอนนี้นะคะเราอยู่กับแม่หนูนะคะรองประธานกลุ่มศิลปาชีพทอผ้าไหมบ้านท่าเรือนะคะซึ่งวันนี้ต้องบอกเลยว่ามาครั้งนี้เรามาดูเรื่องของกระบวนการผลิตขั้นตอนการทำกว่าจะมาเป็นผ้าสวยๆแบบนี้คุณแม่คะเหมือนแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนเป็นลักษณะลายเฉพาะของแต่ละที่เขาแต่ละกลุ่มเขาเหมือนของเราเนี่ยกลุ่มบ้านท่าเรือของเราเนี่ยเรามีลายอะไรเป็นลักษณะพิเศษไหมคะหรือว่าลายของประจำกลุ่มของเรา
1: ลายประจำกลุ่มของเราก็คือจะเป็นลายหมักจับลายหมักจับจ่องแล้วก็ลายดอกบัวที่สำคัญก็คือลายดอกบัวก็คือมีประวัติของกลุ่มเราก
0: ็
1: คือมีแม่ที่กลุ่มแม่ของพี่จิรภานี่แหละ
0: ค่ะ
1: ได้นุ่งผ้าไหมลายดอกบัวไปเข้าเฝ้าพระพันปีหลวงที่พระตำหนักภูพานราชินิเวศปี2536และพระพันปีหลวงทรงทอดพระเนตรเห็นแล้วบอกว่าลายนี้สวยนะขอได้ไหมจะเอาไปให้เป็นตัวอย่างการบ้านให้สมาชิกศิลปาชีพพระองค์ก็ได้ให้กองงานของพระองค์ท่านนะเอาผ้าสิ้นมาให้เปลี่ยนแล้วก็เอาผ้าไหมมัดหมี่ที่คุณแม่นุ่งน่ะไปทำเป็นลายตัวอย่างให้กลุ่มอื่นทอ
0: โอ้ณช่วงเวลานั้นเลยใช่ไหมคะก็คือถอดกันตรงนั้นเลย
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหแล้วปัจจุบันนี้เราก็ยังทำลายนั้นอยู่ใช่ไหมคะ
1: ทำนี่ก็คือเป็นลายหมักจับค่ะเป็นลายโบราณลายกระจับกระจับก็คือเป็นต้นพืชชนิดหนึ่งที่อยู่ในหนองน้ำจะมีดอกสีเหลืองสวยแล้วเขาจะลอยอยู่บนน้ำ
0: ค
1: ่ะในคลองน้ำในชุมชนเวลาไปตกปลาตกอะไรก็จะมีหมากของเขาตกลงไปในบ่อก็จะเป็นน้ำเขาก็จะเหยียบคล้ายๆเป็นแบบนี้แหละค่ะ
0: เป็น
1: ลูกกระจับแล้วดอกเขาสวยงามก็เลยนำมามัดเป็นลายกระจับคล้ายผลของกระจับค่ะอันนี้ก็คือกระจับที่มากระจายออกอันนี้เรียกหมักจับหวาน
0: หมักจับหวาน
1: ค่ะทางภาคกลางก็จะเรียกลายกะละเมค่ะ
0: ค่ะ
1: ส่วนอันนี้ก็คือเราก็จะมาเติมสีสันให้เป็นช่องๆก็คือลายกระจับแต่เราจะมามัดเพิ่มเติมปอน้อยเข้าไป
0: อ
1: ันนี้ก็คือหมักจับจ่องก็คือจะมีปอน้อยอีก
0: อันนี้คือเป็นดอกไม้พิเศษยังไงคะ
1: ก็คือมัดเป็นคล้ายดอกไม
0: ้
1: คมจิตคม5คม9ก็ว่าไปแล้วก็มีเกสรดอกไม้ออกมาก็กระจายเป็นดอกดาวกระจายค่ะ
0: นี่นะคะทุกคนค่ะนี่ก็เป็นผ้านะคะลายโบราณนะซึ่งแต่ละลายก็จะมี

0: ความหมายแตกต่างกันไปแล้วก็รูปแบบของการออกแบบแต่กว่าจะมาเป็นผ้าสวยๆแบบนี้มีกระบวนการทำตั้งแต่เรื่องของการย้อมสีไหมเลยใช่ไหมคะคุณแม
1: ่ค่ะ
0: ค่ะซึ่งเดี๋ยววันนี้คุณแม่นะคะจะพาเราไปดูเรื่องของกระบวนการทำกันด้วยซึ่งของการทำผ้านี่มีประมาณกระบวนการกี่ขั้นตอนคะคุณแม่คะ
1: หลายขั้นตอนมากเลยค่ะ
0: โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ
2: ชาวบ้านท่าเรือแห่งนี้ได้จัดตั้งกลุ่มทอผ้าไหมศิลปาชีพบ้านท่าเรือโดยเป็นศูนย์ศิลปาชีพแห่งแรกของประเทศไทยในโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในพระพันปีหลวงทำให้ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมการทอผ้าไหมมาอย่างต่อเนื่องโดยผ้าไหมบ้านท่าเรือค่ะจึงเป็นที่ต้องการของตลาดเนื่องจากมีความละเอียดลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นสวยงามไม่ว่าจะเป็นลายนาคน้อยลายตาหมักนัดหรือว่าลายสับปะรดซึ่งจะพาคุณผู้ชมไปดูกระบวนการการผลิตกันค่ะ
0: โอ้โหตอนนี้นะคะทุกคนกำลังช่วยกันนะคะในการย้อมสีจุดแรกตรงนี้คือจุดอะไรคะแม่
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็คือย้อมสีดำจากมะเกลือนะคะก็จะมีจากต้มเง่ากล้วยค่ะเง่ากล้วยแล้วก็มะเกลือแช่ด้วยน้ำสนิมแล้วก็ลงมาต้มแล้วพอเราเอาขึ้นเสร็จแล้วเราก็จะไปหมักโคนหมักโคนถ้าเราอยากให้เข้มขึ้นอีกเราก็ลงมาต้มอีก
0: แล้วถ้าสมมุติว่าถ้าอยากให้มันเข้มมากๆอย่างน้อยคือเราต้องใช้การต้มแล้วก็ทำสีในกี่รอบคะประมาณกี่รอบ
1: ก็ประมาณ5รอบค่ะ
0: 5รอบโอ้โห
1: เส้นไหม1ขีดก็ใช้มะเกลือก็ประมาณ3กิโลมาหมักแช่ด้วยน้ำสนิมค่ะ
0: นี่อันนี้เป็นผลมะเกลือนะคะทุกคนถ้าใครไม่เคยเห็นตัวนี้มีสรรพคุณอะไรคะแม
1: ่ก็คือเป็นสมุนไพรสามารถขับถ่ายพยาธิได้ด้วยก
0: ิน
1: ตอนท้องว่างตอนเช้าค่ะ
0: แล้วก็เป็นสีดำแบบนี้ด้วย
1: ย้อมสีธรรมชาติมะเกลือฟิกสีด้วยน้ำสนิมแล้วก็ไปหมักโคลนก็จะทำให้ดำสนิทเลยค่ะดำเข้มเลยค่ะ
0: อันนี้ก็คือเราก็จะทําไปเรื่อยๆใช่มั้ยคะ
1: ต้มไปเรื่อยๆพอเราเอาขึ้นมาแห้งแล้วเราก็ล้างดูว่าสีเข้มถูกใจหรือยังถ้ายังไม่ถูกใจแล้วก็ไปหมักโคลนแล้วก็มาต้มในน้ํามะเกลือนี่ต่อ
0: ก็คือเรื่องของสีนี่คือตามความพอใจของเราได้เลยถ้ายังไม่เข้มพออยากได้อีกต้มอี
1: ก
0: ต้มไปเรื่อยๆจนกว่าจะพอใจเลย
1: ใช่ค่ะ
0: นี่นะคะทุกคนมาดูนี่คือความเข้มของสีนะคะอันนี้ประมาณกี่รอบแล้วคะ
1: 5รอบแล้วค่ะ
0: อันนี้5รอบแล้วนะคะทุกคนนี่สีจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะเข้มประมาณนี้เลยสามารถที่จะเอาไปทําต่อได้เลยใช่มั้ยคะแม่
1: ใช่ค่ะสามารถนําไปทอได้เลย
0: นําไปทอได้เลยนะคะซึ่งหลังจากกระบวนการนี้กระบวนการย้อมสีไหมไปกระบวนการไหนต่อคะคุณแม่คะ
1: ก็คือเราย้อมเสร็จถ้าเป็นหัวหมีแล้วย้อมหัวหมีเสร็จแล้วก็จะไปแกะนะคะ
0: โอเคไปแกะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการแกะต่อใช่มั้ยคะแม่
1: คะ
0: โอเคเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยค่ะ
1: ถ้าเรามัดหมีแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็ไปย้อมสีดำแล้วก็คือเอาหัวหมีนี้ไปแช่น้ำแช่น้ำเสร็จแล้วก็มาปั่นหมาดด้วยเครื่องซักผ้า3นาทีแล้วเรามากระตุกกระตุกให้เส้นไหมพองเส้นไหมพองแล้วก็เอาไปต้มย้อมในน้ำสีดำที่เราต้องการเข้มอ่อนกี่รอบแล้วก็ย้อมตามที่เราต้องการนะคะ
0: ก็จะออกมาเป็นแบบนี้แล
1: ้วค่ะออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็แกะเชือกฟางออกตรงสีพื้นนี่ก็จะเป็นสีดำและทีนี้เรามาแกะเชือกฟางออกก็จะได้ประมาณนี้ค่ะ
0: ค่ะนี่ค่ะทุกคนน
1: ี่
0: ประมาณนี้นะคะก
1: ็
0: คือตัวนี้คือที่แกะเสร็จเรียบร้อยแล้วที่ลงสีเรียบร้อยแล้วก็จะออกมาเป็นประมาณนี้
1: ผ่านขั้นตอนการเรียงลําดับเส้นไห
0: ม
1: เร
0: ีย
1: งลําดับเส้นไหมแล้วก็มัดลายเสร็จแล้วก็ไปย้อมเสร็จแล้วก็มาแกะเชือกฟางออกอันนี้ก็คือพร้อมที่จะไปกวักนะคะแล
0: ้
1: วก็ไปกวักใส่กรงแล้วก็ใส่อักแบบนี้
0: อ๋ออันนี้คือการกวัก
1: อันนี้ก็คือกวักเสร็จแล้วพร้อมปั่นเข้าหลอดเร
0: ีย
1: งลําดับหลอดเพื่อที่จะไปโทค่ะเราก็ร้อยเรียงลําดับเพื่อที่จะให้ลวดลายของลายหมีไม่ขาดตอน
0: ค่ะ
1: ค่ะปั่นไปแล้วก็เรียงลําดับหลอดไปเรื่อยๆตาม1 2 3 4 5ไปจะทําให้ลวดลายสม่ําเสมอทั้งผืนค่ะ
0: เออนี
1: ่ค่ะ
0: อันนี้คือที่
1: ทอสีพื้นอันนี้
0: อันนี้ทอสีพื้นนะคะที่ใส่หลอดเรียบร้อยแล้ว
1: ใช่พร้อมที่จะไปทอ
0: นี่นะคะ
1: ค่ะ
0: ก็จะเป็นหลอดแบบนี้หลอดยาวๆเดี๋ยวยกให้ทุกคนดูนี่อันนี้คือ1ผืน
1: อันนี้ก็ได้ประมาณ6เมตรอะค่ะ
0: 6เมตรอันนี้คือ6เมตรนะคะทุกคนอันนี้เป็นสีพื้นโอ้โหอันนี้นะคะก็เป็นกระบวนการที่ต้องบอกว่าต้องใช้ความอดทนมาก
1: ๆเป็นงานละเอียดที่มีใจรักแล้วค่อยทําได
0: ้ค่ะ
1: คนที่มีใจรักในอาชีพนี้ถึงทําได้
0: เพราะว่ากว่าจะมามัดได้แล้วก็ทั้งกว่าจะย้อมสีขึ้น

0: ันร้อนโอ้โหหลายขั้นตอนมาก
1: ๆใช่ค่ะ
0: คือต้องมีใจรักมากจริงๆ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่หนูเชื่อว่าอีกหนึ่งกระบวนการที่ต้องใช้พลังงานเยอะมากแล้วก็ใจรักสุดๆในเรื่องของการที่จะทำเป็นผืนผ้าออกมาเดี๋ยวพาไปดูกระบวนการนั้นกันหน่อยค่ะ
1: ค่ะ
0: โอเค
1: ทอเลยค่ะตามไปดูการทอกันนะก็เข้าหลอดเสร็จแล้วเราก็ไปทอ
0: ค่ะ

0: ใจ
1: หลังจากที่ได้ดูกระบวนการต่างๆมาแล้วสุดท้ายอยากให้คุณแม่ฝากหน่อยค่ะถึงเยาวชนคนรุ่นหลังเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยกันอนุรักษ์เรื่องของผ้าไหมไทยรวมถึงผ้าไทยแล้วก็ให้คุณแม่ฝากกลุ่มของเราหน่อยค่ะ
2: ค่ะก็รู้สึกภูมิใจค่ะที่ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นแล้วก็ขอฝากน้องๆลูกๆที่อยากจะสืบทอดภูมิปัญญาเข้าทางกลุ่มแม่ๆก็ยินดีค่ะที่จะสอนฟรีด้วยนะคะแล้วก็มีลูกหลานในกลุ่มของเราในชุมชนของเรานี่ก็โทรที่เรียนมหาลัยก็มีมาโทรอยู่ประมาณเกือบ10คนและช่วงมัธยมนี่ก็ประมาณ20คนแล้วก็น้องๆ8ขวบทอผ้าเล็กได้ค่ะก็ขอฝากกลุ่มศิลปชีพทอผ้าไหมด้วยนะคะถ้าอยากได้ผ้าไหมสวยๆย้อมสีเคมีย้อมสีธรรมชาติค่ะช่วงนี้สีดำทางกลุ่มของเราก็ช่วงไว้อะไรขายผ้าไหมในราคาต้นทุนนะคะติดต่อได้ค่ะ0801882542นะคะชิรภาเมธนิเง่ารองประธานกลุ่มศิลปชีพทอผ้าไหมบ้านท่าเรือค่ะขอบคุณค่ะ
1: โอ้วันนี้ขอบคุณคุณแม่มากเลยนะคะที่พาไปทัวร์เรื่องของดูกระบวนการการผลิตผ้าไหมต่างๆวันนี้ก็ได้เห็นครบถ้วนสมบูรณ
3: ์รายการมีหุ่นได้ทุกวัย

สวัสดีครับรายการคิดดีวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมนั้นมาที่โรงเรียนกำมะระไสจังหวัดกาฬสินธุ์ครับต้องบอกว่าสถานศึกษาแห่งนี้นะครับมีจุดเด่นก็คือเรื่องของโรงเรียนต้นแบบนะครับที่มีศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์แล้วก็ปัญญาประดิษฐ์ครับและนอกจากนี้นะครับศูนย์แห่งนี้ก็ยังคว้ารางวัลระดับประเทศรวมถึงระดับนานาชาติมาแล้วมากมายเลยทีเดียวครับเรื่องราวรายการวันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับชมได้พร้อมๆกันเลยครับ

ในโลกยุคปัจจุบันนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีเทคโนโลยีเข้ามาอย่างมากมายเราจะต้องวางพื้นฐานให้กับลูกนักเรียนในการที่จะเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์ให้อยู่คู่กับชีวิตบุคลากรเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากค่ะเพราะการศึกษาในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยเราจะต้องก้าวให้ทันแล้วก็ต้องรู้ให้เท่าทันด้วยเพราะฉะนั้นบุคลากรเป็นปัจจัยหนึ่งที่เราจะต้องส่งเสริมอยู่ตลอดเวลาค่ะแล้วก็การออกไปเรียนรู้นอกเวทีของสถานศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะนโยบายแรกที่ดิฉันได้นำเข้ามาในการที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของศูนย์หุ่นยนต์ก็คือในเรื่องของการพัฒนาคน2ก็คือเรื่องของการสร้างทักษะแล้วก็เวทีที่เราจะต้องพาคุณครูและลูกๆนักเรียนนะคะสู่สากลค่ะการเรียนรู้ของในเรื่องของหุ่นยนต์กับชีวิตประจำวันต้องอยู่คู่

0: กันค่ะถ้าลูกๆนักเรียนสามารถที่จะนำความรู้ทักษะความชำนาญในเรื่องของหุ่นยนต์เข้ามาบูรณาการใช้กับชีวิตประจำวันของเขาได้และเกิดประโยชน์สูงสุดในการที่เขาจะศึกษาต่อในอนาคตนั่นคือสิ่งที่เราเรียกว่าความสำเร็จค่ะปัญญาประดิษฐ์ไม่ใช่สิ่งที่เราจับต้องไม่ได้แต่ปัญญาประดิษฐ์คือสิ่งที่เราจะต้องควบคุมให้ได้และเราจะต้องใช้ปัญญาประดิษฐ์อย่างชาญฉลาดบนพื้นฐานของคำว่าองค์ความรู้และความรับผิดชอบต่อสังคมค่ะ
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ยืนอยู่กับทางด้านของอาจารย์จตุรงค์นะครับซึ่งเป็นผอ.ดูแลศูนย์แห่งนี้นะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: อาจารย์ครับอยากสอบถามครับว่าศูนย์ของเราเนี่ยมีเรื่องของการเรียนการสอนอะไรบ้างครับ
3: ครับทางศูนย์การเรียนรู้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์โรงเรียนกำมะลาไสเรานะครับก็จะเน้นในเรื่องของการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับหุ่นยนต์นะครับระบบ embedded system ระบบสมองคนฝังตัวนะครับแล้วก็ในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ที่เป็นปัญญาประดิษฐ์ที่เป็นชนิดmachine learning deep learning นะครับรวมทั้ง generative AI นะครับ
1: แล้วอะไรถือว่าเป็นจุดเด่นของศูนย์ของเราครับ
3: จุดเด่นของศูนย์การเรียนรู้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ก็คือเราตั้งโดยการมีรถแมปครับเรามีพันธกิจมีเป้าหมายโดยเป้าหมายข้อที่1ก็คือเราสร้างแล้วก็พัฒนาหลักสูตรนะครับสร้างแล้วก็พัฒนาหลักสูตรสำหรับทางด้าน AI หุ่นยนต์แล้วก็ระบบสมองกลฝังตัวนะครับมีทั้งหลักสูตรที่เป็นระยะสั้นซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมแล้วก็หลักสูตรระยะยาวนะครับหลักสูตรระยะยาวคือเป็นหลักสูตรในหลายวิชาเรียนของนักเรียนแล้วก็ในบางรายวิชาสามารถอยู่ในระบบของเครดิตดังของมหาวิทยาลัยครับคือสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้นะครับแล้วก็เป้าหมายที่2ของศูนย์การรู้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์เราก็คือสร้างเวทีให้กับนักเรียนนะครับทั้งเวทีที่อยู่ในภายในโรงเรียนแล้วก็เวทีภายนอกนะครับการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์แล้วก็ปัญญาประดิษฐ์ในทัวร์นาเมนต์ต่างๆในระดับชาติแล้วก็เวทีนานาชาติครับแล้วก็อันที่3ในรายวิชาเรียนของเราเนี่ยเราปลูกฝังเจตคติที่ดีในการทำผลงานของนักเรียนครับในรายวิชาบางรายวิชาจะมีการทำมินิโปรเจกต์นะครับเป็นโปรเจกต์ขนาดเล็กแล้วก็ให้นักเรียนนำปัญหาของชุมชนนะครับมาพัฒนาเป็นตัวโครงงานนะครับบูรณาการทางด้าน STEM Education ครับผม
1: เด็กๆก็จะได้ฝึกการคิดแล้วก็วิเคราะห์ด้วยใช่ไหม
3: ครับ
1: ต้องว่าศูนย์ของเราก็มีการพัฒนาต่อเนื่องมาทุกปีเพราะว่าของเราเริ่มก่อตั้งตั้งแต่ช่วงโควิดใช่ไหมครับอาจารย์
3: ใช่ครับช่วงโควิด19ครับ
1: แล้วก็พัฒนาต่อยอดมาเรื่อยๆ
3: ใช่ครับ
1: พูดถึงบุคลากรภายในศูนย์นะครับเรามีการแบ่งหน้าที่กันยังไงบ้างคร
3: ับบุคลากรภายในศูนย์นะครับเนื่องจากว่าศูนย์แห่งนี้ไม่ได้ตั้งมาโดยความตั้งการของผมนะครับแต่เป็นความต้องการของผู้บริหารความต้องการของคุณครูความต้องการของชุมชนแล้วก็นักเรียนครับนะครับเรามีการประชุมแล้วก็เรามีทีมงานที่ปรึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นบอร์ดบริหารที่อยู่ภายในโรงเรียนท่านผู้อำนวยการท่านรองท่านผู้ช่วยแล้วก็ที่ปรึกษาจากภายนอกซึ่งเป็นที่ปรึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศนะครับสำหรับโครงสร้างศูนย์ภายในนะครับก็จะมีการแบ่งออกเป็นส่วนงานออกเป็น4ส่วนนะครับโดยมีผมนะครับคุณครูจตุรงค์กมลเลิศนะครับเป็นหัวหน้าศูนย์การเรียนรู้หุ่นยนต์แล้วก็ปัญญาประดิษฐ์แล้วก็จะมีท่านมีการแบ่งงานทั้งหมด4ฝ่ายนะครับก็จะมีฝ่ายแรกเรียกว่าฝ่าย RAF คือฝ่ายที่สร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับ R ย่อมาจากคำว่าโรบอท A ย่อมาจากคำว่า AI Artificial Intelligence หรือว่าปัญญาประดิษฐ์แล้วก็ F ย่อมาจากคำว่าสมาร์ทฟาร์มครับก็คือดูแลทางด้านนวัตกรรม3นวัตกรรมนี้นะครับส่วนฝ่ายที่2จะเป็นฝ่ายที่เรียกว่า e-sport นะครับซึ่งเป็นกีฬาสมัยใหม่นะครับที่เด็กๆค่อนข้างที่จะเล่นกันแล้วก็สามารถสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับเด็กๆนะครับเราต้องการนักกีฬา e-sport ที่ค่อนข้างมีวินัยคือเล่นแล้วก็เก่งด้วยนะครับเราทั้งเล่นแล้วก็ทั้งเรียนแบ่งเวลาให้ถูกต้อง
1: แบ่งเวลาให้ถูกต้องด้วย
3: ใช่ครับแล้วก็เรามีระบบหลังบ้านเด็กฝึกเป็นพิธีกรฝึกการทำระบบสตรีมมิ่งนะครับที่โรงเรียนก็มีอุปกรณ์ในการซัพพอร์ตนะครับอันนี้ก็คือฝ่ายที่2ก็คือฝ่าย e-sport ฝ่ายที่3จะเป็นฝ่าย ICT
1: ครับผม
3: ฝ่าย ICT ของทางด้านงานศูนย์หุ่นยนต์ก็คือจะเป็นฝ่ายที่ดูแลระบบหลังบ้านเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ตระบบการทำมีเดียการถ่ายทำ VTR รวมถึงระบบสตรีมมิ่งอุปกรณ์ซัพพอร์ตการทำข่าวพวกนี้ครับเป็นกลุ่ม ICT แล้วก็ฝ่ายที่4เป็นฝ่ายอำนวยการนะครับเนื่องจากว่าศูนย์แห่งนี้มีโครงการอยู่หลายโครงการไม่ว่าจะเป็นการโครงการที่นำนักเรียนไปแข่งขันแล้วก็โครงการที่จัดเวทีการแข่งขันในเวทีระดับชาตินะครับแล้วก็จะมีหนังสือตอบรับจากหน่วยงานต่างๆเข้ามาเช่นการจัดนิทรรศการให้กับหลายๆหน่วยงานแล้วก็ มีการเชิญไปเป็นวิทยากรนะครับทั้งคุณครูแล้วก็นักเรียนครับ
1: ถ้าพูดถึงจำนวนนักเรียนเนี่ยกับเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ของเราเพียงพอหรือเปล่าครับอาจารย
3: ์สำหรับเครื่องไม้เครื่องมือนะครับถือว่าถ้าเปรียบเทียบกับโรงเรียนที่มีขนาดเดียวกันเราถือว่าเรามีความพร้อมแล้วก็ค่อนข้างดีด้วยนะครับพอเราได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารมีงบในแผนงบประมาณประจำปีและอีกอย่างนึงนะครับกระทรวง DE โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือว่าดีป้านะครับท่านในการสนับสนุนนะครับในเรื่องของอุปกรณ์แล้วก็ในเรื่องของทรัพยากรต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับทางด้านโคดดิ้งให้กับศูนย์แห่งนี้อยู่ครับ
1: ถ้าพูดถึงนักเรียนภายในโรงเรียนที่เขาสนใจที่จะเข้าร่วมในการเรียนหลักสูตรเหล่านี้เนี่ยคือมันเป็นหลักสูตรประจำหรือว่ายังไงบ้างครับอาจารย
3: ์มันจะมีหลักสูตรอยู่2แบบครับอันดับแรกก็คือเป็นหลักสูตรที่ในรายวิชาหลักสูตรในรายวิชานี่โรงเรียนอื่นอาจจะเข้าในแพลตฟอร์มนี้ไม่ได้นะครับเพราะเรามีระบบธนาคารเครดิตหน่วยกิจพวกระบบเครดิตแบงก์กับมหาวิทยาลัยนะครับสำหรับบางรายวิชาแต่ถ้าโรงเรียนอื่นนะครับอยากที่จะเข้ามาเอาความรู้นะครับมันมีอยู่ประมาณ2รูปแบบนะครับที่เราจะถ่ายทอดให้ได้อันดับแรกก็คือในเชิงของการให้เราเป็นวิทยากรให้อาจจะเชิญไปที่โรงเรียนก็มีหลายๆโรงเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษหลายๆโรงเรียนที่เราไปทำค่ายให้ค่าย AI ค่ายหุ่นยนต์หรือไม่ก็มาศึกษาดูงานนะครับและอีกแพลตฟอร์มที่2ศูนย์การเรียนรู้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์มีเว็บไซต์แล้วก็มีสื่อออนไลน์ที่อยู่ในนั้นนะครับก็คือจะมีเป็นแลบให้นะครับเกี่ยวกับพวกระบบสมองกลฝังตัวแล้วก็ AI ครับ
1: แล้วถ้าหากมีน้องๆที่สนใจแต่ไม่มี
3: พื้นฐานสามารถเรียนได้ครับขอแต่ว่าใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้นเป็นนะไม่ว่าการเรียนนะครับจำเป็นไหมต้องใช้คอมพิวเตอร์
1: เรียนรู้ได
3: ้ครับ
1: บอกแบบนี้ก็ได้ใช่ไหม
3: ใช่ครับเปรียบในการทำงานหรือว่าการเรียนหนังสือนะครับแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่ครับแค่นี้ไม่พ
1: อ
3: มันจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหม่ก็คือกลุ่มที่ใช้งาน AI เป็นกับกลุ่มที่ใช้งาน AI ไม่เป็นเราจะสังเกตได้ว่านะครับคนที่ใช้งาน AI เป็นเนี่ยประสิทธิภาพอาจจะเทียบเท่า 2-3 คนก็ได้ในการทำงานนะครับทั้งในเรื่องของการเรียนด้วยนะครับในเรื่องความรู้ในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้เป็นอุปสรรคเลยถ้าเราใช้พร้อมหรือว่าใช้คำสั่งต่างๆในการสั่งงาน generative AI นะครับสามารถกันกรองข้อมูลให้เราได้แต่ความถูกต้องนั้นก็เราต้องใช้ดุลยพินิจเข้าช่วยครับ
1: อาจารย์ครับแล้วเด็กๆที่เข้ามาเรียนในศูนย์แห่งนี้เนี่ยเขาจะได้รับทักษะอะไรบ้างครับ
3: ทักษะที่ได้อย่างเห็นได้เด่นชัดนะครับที่มีความโดดเด่นนะครับนอกจากในเรื่องของความรู้ด้านหุ่นยนต์แล้วก็ปัญญาประดิษฐ์แล้วเราจะให้ทักษะในเรื่องของการวางแผนงานคือไม่ใช่ว่าคิดแล้วทำเลย อันนี้จะไม่เอาคิดแล้วก็กั่นกองก่อนนะครับโดยใช้รูปแบบกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของ STEM Education เอาความรู้ทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์มาประยุกต์แล้วค่อยไปหยิบเอาเทคโนโลยีบางทีเทคโนโลยีที่มันมีประสิทธิภาพสูงแต่ว่าไม่เกี่ยวข้องเราก็ไม่ต้องเอามาอาจจะใช้โลเทคโนโลยีก็ได้เราเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับปัญหาที่เราต้องการที่จะแก้จริงแล้วสุดท้ายเราจะใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมครับในการดีไซน์นะครับมันจะลดขั้นตอนจากที่เราจะต้องทำโครงงานทำโปรเจกต์ลองผิดลองถูกเป็น10ครั้งถ้าเราทำด้วยกระบวนการการวางแผนแล้วก็ลดขั้นตอนในการทำงาน1ก็คือเด็กประหยัดเวลา2ประหยัดค่าใช้จ่ายครับที่เห็นได้เด่นชัดคือเราพยายามวางแผนตัวนี้สำหรับในการจัดการเรียนการสอนเด็กๆในการทำพวกโครงงานเกี่ยวกับระบบ AI หรือว่าระบบสมองกลฝังตัวครับ
1: ก็เป็นการเรียนรู้แบบองค์รวมเลยก็ว่าได
3: ้
1: เด็กๆก็จะได้ฝึกการคิดวิเคราะห์แล้วก็การแก้ปัญหาด้วยใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับผม
1: ครับแล้วในภาคของผู้ปกครองเนี่ยเขาเข้ามาส่งเสริมหรือว่าสนับสนุนอะไรนักเรียนบ้างครับ
3: ผู้ปกครองนะครับที่ท่านสนับสนุนนะครับโดยส่วนหนึ่งก็คือจะส่งเสริมในการได้ด้านในการให้กำลังใจนะครับบางส่วนเห็นนักเรียนฝึกซ้อมอาจจะมีพวกของฝากอะไรไม่ให้คุณครูแล้วก็เพื่อนๆนะครับก็ให้การสนับสนุนแล้วก็ช่วยให้กำลังใจนะครับ
1: ครับคุณผู้ชมครับและนี่นะครับก็คือเรื่องราวเพียงแค่ส่วนหนึ่งเนาะอาจารย์เนาะเด
3: ี๋
1: ยวในช่วงหน้าเราไปรับชมนะครับการสาธิตของน้องที่ได้เรียนแล้วก็ปฏิบัติจริงกันครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะและนี่จะเป็นโครงงานระบบโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อเกษตรยุคใหม่นะคะโรงเรือนของเราค่ะจะเป็นโรงเรือนที่ปลูกในระบบปิดนะคะโดยการควบคุมผ่านตู้คอนโทรลเลอร์ค่ะในการเขียนโค้ดของเรานะคะเราจะเขียนโค้ดผ่าน Arduino ค่ะเพื่อใช้ในการควบคุมบอร์ด Lotus DevKit ค่ะและเกษตรกรค่ะสามารถควบคุมหรือว่าสามารถดูภายในฟาร์ม

0: ่ะโดยโปรแกรมโหลดเล่นนะคะในโทรศัพท์ก็จะเป็นโปรแกรมของ IoT MQTT Panel ค่ะโดยตัวของโหลดเล่นนะคะก็จะเป็นหน้าแดชบอร์ดค่ะโดยแสดงค่าความชื้นค่าความสว่างภายในฟาร์มค่าอุณหภูมิค่ะโดยการทำงานของระบบโรงเรือนของเรานะคะหากมีความมืดหรือว่ามืดแล้วค่ะตัวโรงเรือนของเราค่ะจะทำการเปิดไฟแสง LED แสงสีม่วงสเปกตรัมเต็มค่ะที่ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชและหากอากาศภายในโรงเรือนมีความชื้นหรือว่าอากาศร้อนค่ะตัวของพัดลมนะคะก็จะทำงานค่ะระบบโรงเรือนของเรานะคะใช้ระบบน้ำวนค่ะเพื่อช่วยประหยัดทรัพยากรค่ะและใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าค่ะโดยตัวโครงงานของเรานะคะได้นำไปเข้าร่วมการแข่งขันในโครงการนักประดิษฐ์หุ่นยนต์รุ่นเยาว์ครั้งที่10ค่ะและได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่1ค่ะและได้นำไปเข้าร่วมการแข่งขันในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดค่ะโดยได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่1ค่ะ
1: ใน2ตอนนี้ครับผมจะเป็นหุ่นยนต์กู้ภัยนะครับผมในส่วนหุ่นยนต์ตอนนี้ครับเป็นหุ่นยนต์ที่ลำเลียงถุงยางชีพนะครับไปยังจุดที่เข้าถึงยากหรือว่าจุดที่เกิดภัยนั่นเองนะครับผมด้วยตัวหุ่นยนต์นะครับสามารถค้นหาเส้นทางได้ด้วยตัวเองนะครับผมหุ่นยนต์นะครับสามารถผ่านอุปสรรคต่างๆได้นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นต่างระดับนะครับอย่างเช่นเนินขึ้นเนินลงหรือว่าพื้นที่เป็นตะเกียบนั่นเองนะครับผมตะเกียบก็เปรียบเสมือนกับพื้นที่ขรุขระนะครับหุ่นยนต์ก็สามารถเคลื่อนที่ผ่านอุปสรรคได้อย่างปลอดภัยนั่นเองนะครับในส่วนหุ่นยนต์นะครับสามารถวางถุงยางชีพนะครับไว้ยังจุดที่เรากำหนดได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นจำลองเป็นว่าสีต่างๆนะครับผมเปรียบเสมือนจุดที่เกิดภัยนะครับก็ในส่วนของตัวหุ่นยนต์นี้ก็จะทำการวางถุงยางชีพนะครับก็เหมือนเป็นการทำภารกิจนั่นเองนะครับผมในส่วนของตัวหุ่นยนต์นะครับจะทำงานโดยระบบอัตโนมัตินะผมก็คือเป็นออโต้ไพลอตโดยจะเป็นระบบอัตโนมัติที่ไม่มีคนควบคุมนั่นเองนะครับโดยเราทำการนะครับเขียนโค้ดโดยใช้โปรแกรม Arduino IDE ใช้เป็นภาษา C และ C++ นะครับผมร่วมกับบอร์ด Lotus Megabot ของอาจารย์จตุรงค์กมลเลิศนะครับผมที่ได้พัฒนาขึ้นมาซึ่งอาจารย์นั้นก็เป็นหัวหน้าศูนย์หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์โรงเรียนกำลาสายนั่นเองนะครับผมและหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับได้นำไปเข้าร่วมการแข่งขันกำลาสาย AI Robotics Thailand Championship ครั้งที่10นะครับผมเข้าร่วมการแข่งขันรายการหุ่นยนต์อัตโนมัติกู้ภัยระดับสูงนะครับได้คว้ารางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานมานั่นเองครับ
2: เพราะผมในส่วนของระบบนี้นะครับจะเป็นระบบโรบอทอาร์มนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนสาธิตไปในการนำเสนอเลยนะครับส่วนของทางโรบอทอาร์มนะครับจะเป็นในการที่เรามาใช้ร่วมกับคอนเวเยอร์นะครับโรบอทอาร์มนะครับได้รับมาจากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับหรือว่าทางของสจล.นะครับที่ได้มอบให้กับทางโรงเรียนกมลาสายเพื่อมาใช้ในการศึกษานะครับผมซึ่งพวกผมก็แนะนำองค์ความรู้จากห้องเรียนนะครับมาใช้ร่วมกับคอนเวเยอร์นะครับผมและจะมีระบบไฟในการแสดงสถานะและระบบทั้งหมดนะครับจะเป็นระบบคัดแยกระบบ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นนะครับผมและเราจะใช้เป็นแพลตฟอร์มซิลาคอร์ในการควบคุมของทางโรบอทอาร์มและของทางส่วนของคอนเวเยอร์นะครับและทางของทฤษฎีนะครับเราจะใช้เป็นทางของทฤษฎีโฮโมกราฟีในการคัดแยกของตัวออบเจกต์ทางของสายพันธุ์นั่นเองนะครับ
3: เอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะครับต้องบอกว่าโปรเจกต์ที่น้องๆทำเนี่ยไม่ได้มีแค่3โปรเจกต์แต่ยังมีโปรเจกต์อื่นๆอีกเยอะแยะเลยอยากให้อาจารย์เล่ารายละเอียดของแต่ละโปรเจกต์หน่อยครับ
4: ครับก็โปรเจกต์ส่วนที่เพิ่มเติมจาก3โปรเจกต์ที่ว่ามานะครับที่จริงมีอีกประมาณ20ถึงเกือบ30โปรเจกต์เลยแต่วันนี้เอามานำเสนอเป็นแค่10โปรเจกต์นะครับ
3: 10โปรเจกต์ก็คือคัดมาแล้วใช่ไหมครับ
4: คัดมาแล้วครับครับโปรเจกต์ที่4นะครับจะเป็นโปรเจกต์ในเรื่องของหุ่นยนต์ขนส่งเวชภัณฑ์ซึ่งโปรเจกต์ตัวนี้จะลำเลียงพวกเวชภัณฑ์ยาแล้วก็อาหารให้กับผู้ป่วยโควิดครับในช่วงที่ประเทศไทยประสบปัญหาในเรื่องของที่มีคนไข้แล้วก็ผู้เสียชีวิตนะในด้านการเจ็บป่วยทางโควิด19ตัวนี้แล้วก็เอาไปใช้กับผู้ป่วยโควิดจริงส่งอาหารส่งยาแล้วก็ใช้กับผู้ป่วยรายแรกของจังหวัดกาฬสินธุ์ที่โรงพยาบาลยางตลาด
3: อันนี้ไม่ใช่แค่การคิดค้นนะครับแต่เราสามารถที่จะทำจริงแล้วก็ใช้งานได้จริงด้วย
4: ใช้งานได้จริงครับแล้วก็นำเอาไปใช้มาแล้ว3โรงพยาบาลนะครับก็จะมีโรงพยาบาลยางตลาดนะครับโรงพยาบาลกำมะลาไสที่อยู่ในจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วก็โรงพยาบาลพนมไพรที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับอันนี้เป็นโปรเจกต์ที่4นะครับของนักเรียนนะครับสำหรับโปรเจกต์ถัดไปนะครับเป็นโปรเจกต์ที่5เป็นหุ่นยนต์นักสำรวจครับเป็นสำรวจเกี่ยวกับทรัพยากรสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งเราออกแบบโดยใช้ระบบใช้เทคโนโลยี Internet of Things นะครับหรือว่าระบบ IoT นะครับสามารถเอากล้องพวก IP Camera

0: ไปสำรวจที่ติดตั้งอยู่บนหุ่นยนต
1: ์
0: นะครับในระยะไกลได้แล้วก็บางโปรเจกต์นะครับบางทีนักเรียนอาจจะใช้สัญญาณบลูทูธในการเชื่อมต่อเพื่อให้มีความเสถียรถ้าควบคุมผ่านระยะไกลครับก็จะสามารถสำรวจทรัพยากรธรรมชาติได้ในพื้นที่ที่คู่ขะก็ยังสามารถไปได้ครับหุ่นยนต์ในการสำรวจตัวนี้นะครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็โปรเจกต์ที่6ของเรานะครับจะเป็นโปรเจกต์ถังขยะคัดแยกด้วย AI นะครับจะเป็นการคัดแยกขยะนะครับจากที่มันเปิดปิดอัตโนมัติอย่างเดียวมันสามารถที่จะคัดแยกได้ด้วยว่าขยะประเภทนี้เป็นประเภทไหนโดยเราให้นักเรียนนะครับนักเรียนเนี่ยจะทำการเทรน data set ของรูปนะครับขยะชนิดต่างๆนะครับกลายเป็นโมเดลหรือว่าสมองของ AI หลังจากนั้นนักเรียนก็จะเขียนโค้ดควบคุมให้ขยะให้ทางขยะแต่ละถังเนี่ยมันเปิดปิดอัตโนมัติตามชนิดของมัน
1: คร
0: ับ
1: อ๋อดีแล้วเราได้มีการทดลองใช้ในโรงเรียนไหมครับอาจารย
0: ์ตอนนี้อยู่ในขั้นที่เป็นถ้าเป็นถังขยะตัวนี้จะเป็นในขั้นที่เป็นโปรโตไทป์อยู่ครับ
1: อ๋อครับผม
0: ครับสำหรับโปรเจกต์ถัดไปนะครับเป็นโดรน AI ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับซึ่งโดรนตัวนี้โดยปกติเนี่ยเป็นโดรนที่ใช้ AI ไม่ได้นะครับเป็นโดรนที่เมนนวลบังคับมือเฉยนะ
1: ครับ
0: แต่เรานำเอาซอฟต์แวร์ที่มีชื่อว่าแพลตฟอร์มซีลาคอเนี่ยเอามาประยุกต์ใช้นะครับจากที่บินส่งภาพธรรมดานำเอาภาพเข้ามาที่โทรศัพท์แล้วก็คอมพิวเตอร์แล้วเราทำโมเดล AI นะครับถ้าไปเจอคนที่มุมไหนไปแจ้งเตือนใน LINE หรือว่า Telegram นะ
1: ครับ
0: จะได้ระบุสถานนะครับแต่ AI บางทีจุดเล็กๆนะครับแค่ครึ่งใบหน้าก็เห็นเป็นคนได้อย่างนี้ครับครับ
1: อันนี้ให้หน่วยงานรัฐเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือได้ทันท่วงทีด้วย
0: ใช่ครับ
1: อ๋อยอดเยี่ยมเลยครับโปรเจกต์น
0: ี้สำหรับโปรเจกต์ที่8นะครับเป็น AI ตรวจจับผู้สูงอายุนะครับที่หกล้มนะครับตัวนี้ก็คือได้รับรางวัลจากสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับ เป็นโครงการเด็กอวดทำดีนะครับซึ่งปกติมันก็จะมีระดับพลอยแล้วก็ระดับเพชรเราได้คว้ารางวัลระดับเพชรมาซึ่งเป็นระดับสูงสุดนะครับโดยใช้ AI เหมือนกันตรวจจับว่าผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านนะครับถ้ามีการอุบล้มหกล้มขึ้นมาก็จะมีการส่งสัญญาณภาพแล้วก็ส่งแจ้งเตือนไปที่ LINE Notify หรือไม่ก็ Telegram นะครับแล้วก็โครงงานถัดไปนะครับเป็นโครงงานที่9เป็นก็คือเป็น AI เช็คชื่อนักเรียนเข้าเรียนนะครับซึ่งโครงงานนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับในโครงงานระดับม.ต้นนะครับที่มหาวิทยาลัยอุบลนะครับของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยนะครับได้รับรางวัลเหรียญทองแล้วก็เป็นตัวแทนภาคอีสานไปแข่งในระดับชาติก็ได้รับรางวัลระดับชาตินะครับเป็นรางวัลเชิดชูเกียรตินะครับซึ่งแนวคิดของนักเรียนก็คือโดยปกตินะครับหลายๆโรงเรียนรวมทั้งโรงเรียนกำมะลาไสเนี่ยส่วนมากผู้ปกครองจะได้รับข้อมูลตอนท้ายเทอมครับเด็กเข้าเรียนบ้างไม่เข้าเรียนบ้างนะครับเข้าแถวบ้างไม่เข้าแถวบ้างรับข้อมูลท้ายเทอมซึ่งจะไปแก้ปัญหาตรงนั้นก็คือมันเป็นปลายทาง
1: แล้ว
0: ตอนนี้นักเรียนก็ได้คิดเป็น AI นะครับในการถ่ายภาพโดยเอากล้องที่ติดอยู่บนผนังของแต่ละห้องนี้
1: คร
0: ับแล้วก็ใช้คอมพิวเตอร์กดคลิกครั้งเดียวครับจะถ่ายรูปนักเรียนทั้งหมด 30-40 คนแล้วก็ AI ที่เป็น AI ชนิดโมเดลที่เรียกว่า Face Recognition เนี่ยถ่ายรูปใบหน้าทุกคนแล้วก็ไปเช็คชื่อในเว็บไซต์แล้วก็จะมีแดชบอร์ดเป็นกราฟว่าเข้าเรียนกี่เปอร์เซ็นต์นะครับขาดเรียนคาบไหนเราจะเช็คเป็นคาบต่อคาบครับใน AI ชนิดที่9ตัวนี้นะครับ
1: ครับผม
0: สำหรับโปรเจกต์สุดท้ายโปรเจกต์ที่10
1: ครับ
0: นะครับก็ได้รับรางวัลในระดับชาติเช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็น AI ตรวจจับรถมอเตอร์ไซค์ที่ขี่บนทางเท้าครับ
1: ครับผม
0: โดยปกติหน้าโรงเรียนของเราเนี่ยนะครับจะมีรถมอเตอร์ไซค์มาจอดอาจจะเป็นทางชุมชนหรืออาจจะเป็นนักเรียนบ้างอาจจะไปจอดที่หน้าโรงเรียนใช่มั้ยทีเนี้ยเวลานักเรียนจะเดินกลับบ้านกลับอะไรเนี่ยไม่มีช่องทางในการเดินนะครับ ทีนี้ก็เกิดเป็นปัญหาเราก็เลยทำ AI ตัวนี้ขึ้นมานะครับเพื่อให้กล้องพวก IP camera IP camera ตัวนี้ตรวจจับมอเตอร์ไซค์ที่ไปจอดนะครับอยู่บนทางเท้าแล้วก็ส่งสัญญาณภาพมานะครับว่ามีใครฝ่าฝืนนะครับอาจจะถ่ายป้ายทะเบียนไว้เพื่อแจ้งให้กับทางโรงเรียนนะครับได้แจ้งนักเรียนหรือว่าแจ้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไปนะครับเพื่อลดอุบัติเหตุครับจากที่คนเดินอยู่บนทางเท้าแต่รถไปจอดไว้เด็กต้องเดินอยู่บนถนนครับทีนี้

0: ก็จะอันตรายครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างทั้งหมด10ผลงานของศูนย์หุ่นยนต์ที่เอามาแสดงในวันนี้ครับ
1: ต้องบอกว่าไม่ได้มีเพียงแค่10โปรเจกต์ยังมีโปรเจกต์อื่นๆอีกเยอะแยะมากมายของทางศูนย์ซึ่งแต่ละโปรเจกต์เนี่ยน้องๆก็ได้มีการศึกษาในการลงมือทำลงมือปฏิบัติจริงด้วยใช่ไหมอาจารย
0: ์ครับ
1: ครับพูดถึงผลงานที่ผ่านมาเล็กหน่อยครับอาจารย์ว่าเราไปคว้ารางวัลอะไรมาแล้วบ้างครับ
0: ครับสำหรับรางวัลที่ได้คว้ามานะครับถ้าเป็นรางวัลระดับนานาชาตินะครับก็ในวันที่11พฤศจิกาปีนี้นะครับได้รับเชิญจากสปท.นะครับให้เป็นตัวแทนของทีมไทยไปนำเสนองานนานาชาติ Asia Pacific Computer Science Conference 2025นะครับซึ่งปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ
1: ครับผม
0: นะครับมีประเทศต่างๆนะครับที่อยู่ในแถบเอเชียแปซิฟิกประมาณ10กว่าประเทศนะครับแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญทางด้าน AI Coding ทางด้านการศึกษานะครับนักเรียนของเราก็ได้ไปนำเสนอนะครับผลงานอยู่ที่นั่นนะครับประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดอยู่ที่ทูดิจิทัลพาร์คกรุงเทพมหานครนะเมื่อเดือนเราก็เอาโปรเจกต์ที่ว่ามาเนี่ยบางโปรเจกต์ไปนำเสนอทางด้านโคดดิ้ง AI ของทางโรงเรียนครับแล้วก็เคยไปแข่งที่ประเทศเกาหลีใต
1: ้ครับผม
0: รายการ WRL World Robot League ณเมืองโกยางประเทศเกาหลีเราก็คว้ารางวัลชนะเลิศมานะครับ ประเภท Mabel Hit นะครับในรุ่นซีเนียรางวัลเหรียญทองแล้วก็มีรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมด้วยนะครับแล้วก็เคยนำนักเรียนไปแข่งขันรายการ WRG
1: ครับผม
0: World Robot Game ที่เมืองบันดุงประเทศอินโดนีเซียครับก็คว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่ประเภทอัตโนมัติแล้วก็ประเภทไฟไฟติ้งหุ่นยนต์ดับเพลิงครับครับอันนี้เป็นผลงานระดับนานาชาติส่วนผลงานระดับประเทศศูนย์การเรียนรู้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์โรงเรียนกำมะลาสายส่งนักเรียนเข้าแข่งขันในหลายรายการแล้วก็ได้รับผลงานระดับประเทศทุกปีครับแต่ผลงานที่น่าภูมิใจคือถ้วยพระราชทานนะครับในปีนี้ปีเดียวนะครับคว้าได้3ถ้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นผลงานทางด้าน AI นะครับผลงานทางด้าน AI การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ด้วยแพลตฟอร์มจิราคอในรุ่น19ปีแล้วก็รุ่น16ปีเราได้ทั้ง2รุ่นนะครับ แล้วก็การแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยนะครับหุ่นยนต์กู้ภัยก็ได้อีก1ถ้วยนะครับปีนี้ก็ถือว่าเป็นมีบุญเป็นอย่างสูงนะครับได้รับถ้วยพระราชทานจากองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้านะครับในปีนี้แล้วก็มีรางวัลชนะเลิศอีกหลายรายการแต่ว่าเป็นถ้วยของท่านรัฐมนตรีครับ
1: แต่ว่ารางวัลที่คว้ามาทั้งหมดเนี่ยก็เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจร่วมมือกันทั้งของบุคลากรคุณครูเองกับน้องๆนักเรียนด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับทั้งผู้บริหารด้วยครับ

0: ดิตหุ่นยนต์รุ่นเยาว์หรือชื่อภาษาอังกฤษที่เราตั้งขึ้นก็คือเป็นการแข่งขันในระดับนานาชาติด้วยนะครับในช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับปี2569แล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับอยากจะฝากถึงท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านก็คือเรามีโครงการห้องเรียนพิเศษนะห้องเรียนวิศวกรรมและปัญญาประดิษฐ
1: ์ครับผม
0: ซึ่งเพิ่งเปิดมาได้แค่2ปีนะครับแต่ก็อยากที่จะประชาสัมพันธ์เนื่องจากว่าเด็กในกลุ่มห้องเรียนนี้นะครับเป็นห้องเรียนที่มีคุณภาพศึกษาทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมแล้วก็มีแล็บทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ AI Embedded Systemให้ใช้งานนะครับและที่สำคัญเด็กกลุ่มนี้นะครับในโรงเรียนกำลาใสเกือบทุกคนนะครับมีแรงกิ้งแล้วคือมีการคว้ารางวัลในระดับทัวร์นาเมนต์แล้วก็ระดับชาติแล้วก็นานาชาติแล้วนะครับก็อยากจะฝากโครงการนี้เผื่อว่าบุตรหลานของท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านที่เรียนอยู่ในระดับม.3กำลังจะจบม.3ไปอยากจะมาศึกษานะครับก็จะมีห้องเรียน EAIP ห้องเรียนเทคโนโลยีวิศวกรรมและปัญญาประดิษฐ์ของเรียนกำมะลาใสครับอยากจะฝากไว้ในอ้อมแขนในการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายด้วยครับ
1: ช่องทางการติดต่อก็สามารถเสิร์ช Google ได้เลยใช่ไหมอาจารย
0: ์เสิร์ช Google ได้เลยครับเสิร์ชไปที่ศูนย์การเรียนรู้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ก็ได้หรือว่าโครงการ EAIP ก็ได้ครับ
1: ครับครับในวันนี้ต้องบอกว่าครบถ้วนนะครับกับศูนย์การเรียนรู้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ในวันนี้ผมแล้วก็ทีมงานรวมถึงทุกท่านต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะครับที ่มาเล่าเรื่องราวดีๆให้พวกเราฟังกันครับ
0: ครับ

ต้องบอกว่าศูนย์การเรียนรู้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ของโรงเรียนแห่งนี้นะครับไม่ได้สร้างเพียงแค่นักคิดและนักพัฒนาเท่านั้นนะครับแต่กำลังสร้างต้นกล้าที่กำลังจะเติบโตสู่อนาคตครับและนี่คือเรื่องราวของโรงเรียนกำมะราศัยแห่งนี้นะครับกับการศึกษาไทยที่จะพาเด็กๆนั้นก้าวทันสู่โลกอนาคตครับในวันนี้ผมแล้วก็ทีมงานรายการคิดดีต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะวันนี้จะเป็นการพูดคุยหัวข้อซื้อของออนไลน์ปัจจุบันนี้การซื้อของออนไลน์ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเนื่องจากความสะดวกในหลายๆด้านแต่ความสะดวกนั้นมาพร้อมกับภัยจากมิจฉาชีพด้วยเช่นโอนเงินสั่งซื้อแล้วไม่ได้สินค้าได้รับสินค้าไม่ตรงปกมีพัสดุเก็บเงินปลายทางโดยที่ไม่ได้สั่งซื้อหรือถูกขโมยข้อมูลจากบัตรเครดิตหากซื้อของออนไลน์แล้วไม่ได้สินค้าหรือได้รับสินค้าไม่ตรงปกอาจจะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาในความผิดฐานฉ้อโกงบางกรณีอาจจะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มีทั้งโทษจำคุกและโทษปรับหากท่านได้รับความเสียหายจากการซื้อของออนไลน์สามารถร้องทุกข์ได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือร้องทุกข์ออนไลน์ได้ที่ www.thaipoliceonline.go.th ส่วนหลักฐานสำคัญที่ต้องมีเพื่อใช้ในการดำเนินคดีเช่นหลักฐานการโอนเงินสลิปโอนเงินหรือรายการเดินบัญชีธนาคารบัญชีธนาคารของผู้โอนและผู้รับโอนเงินข้อความการสนทนาการซื้อขายโปรไฟล์ของผู้ขายในบางแพลตฟอร์มต้องดูด้วยว่าเป็นการตั้งค่าสาธารณะหรือตั้งค่าความเป็นส่วนตัวข้อแนะนำในการซื้อของออนไลน์เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อควรซื้อของจากร้านค้าหรือแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือไม่ควรซื้อของที่มีราคาถูกเกินจริงกว่าท้องตลาดควรตรวจสอบร้านค้าหรือชื่อผู้รับโอนเงินโดยตรวจสอบเบื้องต้นได้ที่เว็บไซต์ Google ถ้ามีพัสดุเก็บเงินปลายทางโดยที่ไม่ได้สั่งซื้อให้ปฏิเสธการจ่ายเงินและไม่รับพัสดุนั้นหากพบว่ามีการขโมยข้อมูลบัตรเครดิตให้รีบแจ้งธนาคารผู้ให้บริการบัตรเครดิตนั้นเพื่อทำการอายัดบัตรทันทีและขอออกบัตรใหม่เพื่อป้องกันการนำข้อมูลในบัตรเดิมมาใช้อีกทั้งการชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือไม่ควรชำระเงินขณะที่ยังเชื่อมต่อด้วยสัญญาณ Wi-Fi ควรปิดสัญญาณ Wi-Fi ก่อน

0: แล้วใช้สัญญาณจากเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยของท่านค่ะทั้งนี้ท่านสามารถขอรับคำปรึกษากฎหมายได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับสู่ NBT ทั่วไทยครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่กับผมสัตตคุณดำเกลี้ยงครับข่าวแรกวันนี้ครับเรื่องวันที่สถานการณ์น้ำที่จังหวัดนครสวรรค์ครับคุณผู้ชมแม้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มเริ่มลดลงนะครับแต่พื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนริมน้ำยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับเช่นพื้นที่ตำบลตะเคียนเลื่อนอำเภอเมืองนครสวรรค์ที่นั่นเป็นแหล่งปลูกกล้วยไข่แหล่งใหญ่ของจังหวัดครับสวนกล้วยไข่บางส่วนจมน้ำเสียหายครับขณะที่บางส่วนชาวสวนต้องเร่งตัดขายเพื่อลดความเสี่ยงไม่ให้ถูกน้ำท่วมนี่เป็นสภาพสวนกล้วยไข่ของชาวบ้านในตำบลตะเคียนเลื่อนอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ที่ถูกน้ำท่วมสูงกว่า2เมตรครับและน้ำท่วมขังมาหลายวันแล้วสวนกล้วยบางส่วนถูกน้ำท่วมจนต้นกล้วยใบเขียวลำต้นเน่ายืนต้นตายครับชาวสวนได้รับความเสียหายทั้งในส่วนของต้นกล้วยผลกล้วยและหน่อกล้วยสำหรับขยายพันธุ์ขณะที่สวนกล้วยที่น้ำยังไม่ท่วมชาวสวนตัดสินใจเร่งตัดกล้วยไข่ที่สามารถเก็บเกี่ยวได้เพื่อรักษารายได้ลดความเสี่ยงและลดความเสียหายหากปล่อยทิ้งไว้อาจมีความเสี่ยงที่สวนกล้วยไข่จะถูกน้ำท่วมและเสียหายเหมือนสวนบางแห่งในตำบลตะเคียนเลื่อนซึ่งถูกน้ำท่วมเสียหายไปแล้วก่อนหน้านี้ครับ
2: ตอนนี้น้ำมันขึ้นเนื่องจากผลกระทบฝนที่มันตกมาช่วงอาทิตย์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วครับตอนนี้ทำให้มวลน้ำจากเหนือมาเติมด้วยประตูที่ระบายน้ำมันระบายออกไม่ทันก็เลยทำให้เข้าท่วมพืชไร่คือพืชไร่กล้วยของเรานี่เสียหายไปประมาณเป็นร้อยไร่แม่นะครับรวมกันหลายเจ้าครับก็ได้รับผลกระทบด้วยแล้วมาบางเจ้าเพิ่งจะได้จัดไปไม่กี่เครือเองอะไรเงี้ยครับก็เลยทำให้เขาเกิดการเสียหายครับ
3: แล้วมีตัดหนีน้ำกันยังไงบ้าง
2: ก็อย่างกล้วยก็มีครับมีตัดกันเช่นมะม่วงอะไรมั่งอย่างเงี้ยครับไอ้ที่ได้ก็ได้ที่จมน้ำไปก็เสียไปอะไรประมาณนี้ครับไอ้ที่ยังอยู่ก็ที่พ้นน้ำก็ยังพอจะตัดได้อีกมีดสองมีดอะไรเงี้ยครับไอ้ที่จมน้ำก็ต้องปล่อยเสียไปครับก็ไม่มีอะไรที่จะได้มาครับ
3: ก็ขาดทุนก็มีหลายราย
2: ครับขาดทุนหลายรายครับเช่นหน่อเขาก็ใช้จะไปปลูกต่อในปีหน้าก็ปลูกไม่ได้ก็ต้องไปหาซื้อหน่อมาใหม่แล้วหน่อก็ราคาแพงไงครับต้นทุนมันก็สูงครับผลผลิตเลยปุ๋ยยาก็แพงอะไรประมาณนี้ครับ
1: คุณผู้ชมครับตำบลตะเคียนเลื่อนอำเภอเมืองนครสวรรค์เป็นแหล่งปลูกกล้วยไข่แหล่งใหญ่และมีชื่อเสียงของจังหวัดนครสวรรค์ครับทั้งตำบลเนี่ยมีพื้นที่ปลูกกล้วยไข่ประมาณ 2,000 ถึง 3,000 ไร่และมีการขึ้นทะเบียนแปลงใหญ่กล้วยไข่ในหมู่ที่12ช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมของทุกปีเป็นช่วงที่กล้วยไข่ทยอยให้ผลผลิตและชาวสวนทยอยตัดส่งขายครับราคากล้วยไข่ในช่วงนี้ขายส่งอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ 15-17 บาทครับขึ้นอยู่กับคุณภาพและความสวยของผลกล้วยก่อนหน้านี้ราคาอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ 13-14 บาททำให้ชาวสวนเร่งตัดกล้วยไข่ที่ได้คุณภาพออกขายเพื่อนำรายได้เข้ามาใช้จ่ายในครัวเรือนและบรรเทาความเดือดร้อนช่วงน้ำท่วมครับส่วนน้ำที่ท่วมสวนกล้วยไข่ในพื้นที่ตำบลตะเคียนเลื่อนเป็นน้ำที่ไหลไปจากอำเภอลาดยาวและน้ำจากคลองท่าขนมจีนคลองสาขาของแม่น้ำปิงในพื้นที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ครับซึ่งกำลังประสบปัญหาน้ำล้นตลิ่งท่วมหลายตำบลในอำเภอเมืองนครสวรรค์ครับชาวสวนส้มโอพันทับทิมสยามในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมความพร้อมจัดการร่องสวนและคลองส่งน้ำครับเพื่อให้ระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วหากฝนตกหนักและลดความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมส้มโอพันทับทิมสยามหรือว่าสวนส้มโอพันทับทิมสยามในอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชคุณผู้ชมครับถูกขุดลอกบริเวณคลองทางระบายน้ำและร่องสวนรวมทั้งกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำจนทั่วทั้งสวนอยู่ในสภาพโล่งเตียนและน้ำไหลได้สะดวกครับเป็นส่วนหนึ่งในวิธีเตรียมความพร้อมของชาวสวนส้มโอในการรับมือฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วป้องกันน้ำท่วมขังบริเวณโคนต้นครับนอกจากนี้ครับจะมีการดูแลต้นส้มโอด้วยการตัดแต่งกิ่งที่ไม่จำเป็นและตรวจสอบผลส้มโอรวมถึงเฝ้าระวังโรคและแมลงศัตรูพืชที่อาจเพิ่มขึ้นจากสภาพอากาศที่มีความชื้นสูง
4: ตอนนี้ป้าเล็กก็ให้คน

0: หน้าเนี่ยเก็บกวาดขยะวัชพืชตามร่องสวนนะไว้หมดแล้วเพื่อเตรียมความพร้อมว่าถ้าเวลาน้ำมาเราสามารถดึงน้ำออกได้โดยเครื่องจักรเครื่องมืออะไรเราก็เตรียมไว้พร้อมแล้วค่ะ 3-4 เครื่องแล้วด้วยทางส่งน้ำอะไรเราก็ทำความสะอาดเรียบร้อยป้องกันน้ำท่วมถ้ามาเราก็ไม่หวังจะพึ่งภาครัฐอ่ะเราต้องช่วยตัวเราเองก่อนเบื้องต้นเราก็เตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วค่ะเพื่อจะรับมือกับน้ำที่จะมาข้างหน้าค่ะ
1: นางอัมพรสวัสดิ์สุขชาวสวนส้มโอทับทิมสยามอำเภอปากพนังบอกว่าเรื่องดินฟ้าอากาศเป็นเรื่องจำเป็นและใกล้ตัวสำหรับเกษตรกรครับจึงต้องติดตามสถานการณ์สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดควบคู่กับการเตรียมความพร้อมของสวนอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันความเสียหายและรักษาคุณภาพผลผลิตส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามคุณผู้ชมครับเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนครศรีธรรมราชครับมีจุดเด่นคือเนื้อสีชมพูเข้มถึงแดงคล้ายทับทิมนะครับและเป็นผลไม้ที่สร้างมูลค่าให้กับเกษตรกรในท้องถิ่นมีแหล่งปลูกในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังครับเช่นตำบลคลองน้อยอำเภอปากพนังและตำบลบางจากอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชขณะที่ส้มโอทับทิมสยามปากพนังเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ของอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยครับหลายจังหวัดเตรียมจัดงานประเพณีท้องถิ่นในช่วงออกพรรษานะครับเช่นประเพณีทอฝ้ายเป็นสายบุญจุนกฐินจังหวัดอุบลราชธานีสะท้อนถึงความสามัคคีของชุมชนและความศรัทธาในพระพุทธศาสนาครับชาวบ้านชุมชนวัดชัยมงคลอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีสาธิตการปั่นฝ้ายและทอฝ้ายเป็นผ้าฝ้ายและจีวรสำหรับถวายพระในประเพณีทอฝ้ายเป็นสายบุญจุนกฐินถิ่นอุบลคนมีธรรมประจำปี2569ครับเป็นงานบุญและงานประเพณีสำคัญที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีของชาวอีสานครับคุณผู้ชมที่สืบทอดกันมาหลายยุคหลายสมัยแล้วนะครับและเป็นการร่วมกันทำบุญเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนากิจกรรมสำคัญของประเพณีทอฝ้ายเป็นสายบุญจุนกฐินก็คือกระบวนการทอฝ้ายที่จะทำเป็นจีวรครับทุกขั้นตอนเกิดจากความร่วมมือของชาวบ้านมีขบวนแห่ผ้าฝ้ายจีวรขบวนนางรำและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานครับ
2: เราได้ดำเนินการจัดงานมาเป็น17ปีแล้วปีนี้เป็นปีที่18ซึ่งกระบวนการวิธีการต่างๆได้จัดทำจากคำนิยามคำว่าอนุรักษ์สืบสานสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวอีสานเราเพื่อที่จะให้ลูกหลานรุ่นต่อๆไปเขาได้ซึมซับในศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่บรรพบุรุษของเราได้สรรสร้างเอาไว้อย่างมีคุณค่าอย่างมีประโยชน์แล้วก็ให้ลูกหลานของเรารุ่นต่อๆไปได้ซึมซับในกระบวนการวิธีการเหล่านั้นซึ่งอาตมาจะใช้คำว่าไม้ผลัดทางวัฒนธรรม
1: คุณผู้ชมครับประเพณีทอฝ้ายเป็นสายบุญจุนกฐินถิ่นอุบลคนมีธรรมจะจัดขึ้นวันที่22ถึง24พฤศจิกายนครับที่วัดชัยมงคลและโรงเรียนพุทธเมตตาวิทยาอำเภอเมืองอุบลราชธานีครับในงานมีกิจกรรมหลากหลายนะครับเช่นการแสดงศิลปะพื้นบ้านอีสานการแสดงหมอลำกว่าร้อยคณะเลยนะครับการเทศนาธรรมและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาครับส่วนทางภาคใต้ครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดหลายแห่งระดมช่างศิลป์ท้องถิ่นและชาวบ้านช่วยกันประดับตกแต่งเรือพนมพระทางบกครับเพื่อเตรียมพร้อมร่วมขบวนแห่ในประเพณีชักพระทอดพระป่าและแข่งเรือยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีขณะเดียวกันวัดหลายแห่งในพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจัดทำเรือพนมพระทางน้ำด้วยนะครับทั้งเตรียมอุปกรณ์กำลังพลและระดมช่างศิลป์ร่วมกันออกแบบโครงสร้างและลวดลายอย่างพิถีพิถันงานประเพณีชักพระทอดพระป่าและแข่งเรือยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดขึ้นในวันที่11ตุลาคมนะครับเป็นประเพณียิ่งใหญ่ครับสะท้อนถึงพลังความศรัทธาความสามัคคี และวิถีชีวิตของผู้คนที่ผูกพันกับพระพุทธศาสนาและสายน้ำของชาวสุราษฎร์ธานีมาอย่างยาวนานครับช่วงไทยช่วยไทยวันนี้ครับพาผู้ชมไปรู้จักร้านอาหารและเครื่องดื่มแบบเคลื่อนที่ร้านหนึ่งนะครับเขาเลือกทำเลขายอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างสนามกีฬาเทศบาลเมืองสระแก้วครับท่ามกลางธรรมชาติที่ดึงดูดลูกค้าและมียอดขายเพิ่มขึ้นจากการร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสติดตามจากรายงานของคุณสุนันทาบำรุงสวนครับ
3: คิดแล้วค่ะว่าระหว่างทางธรรมดาจะมีร้านกาแฟบรรยากาศดีแบบนี้ซ่อนอยู่นี่คือ BM Coffee ร้านเล็กๆที่พอได้แวะแล้วก็จะรู้สึกได้เลยค่ะว่าเป็นอีกหนึ่งจุดพักที่น่ารักมาก
4: ผมชอบสไตล์นี้นะครับสไตล์ธรรมชาติแล้วก็คือมันลูกค้าสามารถจับต้องได้ทุกกลุ่มไงมันเข้าถึงส่วนเมนูซิกเนเจอร์หลักๆก็จะเป็นกาแฟส้มครับที่ว่าลูกค้าจะสั่งบ่อย
3: ๆที่นี่นะคะก็มีทั้งเครื่องดื่มกาแฟและก็ของกินหลากหลายจุดเด่นของที่นี่คือความเรียบง่ายบรรยากาศสบายๆใต้ต้นไม้ใหญ่จะมานั่งพักคุยกับเพื่อนหรือแม้จะแวะซื้อกลับก็สะดวกค่ะ
5: ขอบคุณนะคะสำหรับร้านนี้นะคะสิ่งที่ทำให้น่าสนใจเข้าไปอีกนอกเหนือจากวิวธรรมชาติสบายๆแบบนี้แล้วนะคะนั่นก็คือเรื่องของราคาค่ะที่เขาเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยรัฐจ่ายให้60นะคะส่วนเราจ่ายแค่ค่ากาแฟแล้วก็ขนมโตเกียวอร่อยๆแบบนี้นะคะเพียงแค่ 40% เท่านั้นค่ะทำให้อาหารหลัก10เหล่านี้คุ้มค่าเข้าไปอีกค่ะทำให้ร้านนี้น่าสนใจขึ้นไปอีกนะคะนั่นก็คือช่วงนี้เขาเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย60-40พูดง่ายๆเลยค่ะเราจะจ่ายเพียงแค่ 40% เท่านั้นส่วนอีก 60% ก็จะได้รับการช่วยเหลือจากทางรัฐทำให้ของอร่อยราคาเพียงแค่หลัก10ยิ่งคุ้มเข้าไปอีกค่ะจากเดิมที่ราคาเข้าถึงง่ายอยู่แล้วพอได้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะทีเดียวใครชอบแวะกินของอร่อยแบบประหยัดนะคะบอกเลยว่าช่วงนี้เป็นโอกาสที่ดีมาก
4: ทั้งไทยช่วยไทยทั้งคนละครึ่งนะผมก็ร่วมมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับตอบโจทย์ได้เยอะแล้วก็เพิ่มกลุ่มลูกค้าได้ด้วยครับจากลูกค้าเคยซื้อบางทีซื้อ1แก้วที่เขาก็ซื้อไปฝากญาติฝากอะไรเงี้ยครับผมชอบมากครับอยากให้มีมาเรื่อยๆอีกครับยังไงก็ฝากร้าน BM Coffee ข้างสนามกีฬาสักแก้วได้ด้วยนะครับแวะผ่านไปผ่านมาก็แวะชิมกาแฟแวะมานั่งเล่นได้ครับ
3: ลองแวะมา BM Coffee กันนะคะอร่อยราคาโดนประหยัดขึ้นและยังได้ร่วมช่วยคนไทยไปพร้อมกันค่ะ

ไทยช่วยไทยพลัส60 40นะผู้ชมใช้จ่ายได้จนถึงเดือนพฤศจิกายนนะครับรัฐออกให้ร้อยละ60ประชาชนออกเองร้อยละ40นะครับพักสักครู่ครับช่วงหน้าพาไปดูบรรยากาศในเทศกาลบุญศาสตร์เดือน10ในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างครับเดี๋ยวกลับมาครับ

ดินมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงสถิตมั่นชนทั้งปวงนิรันดร์ไป24ตุลาคมก้มกราบฟ้า

ยน้ำตาอาบกมลหมองหม่นไหมน้อมส่งเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: คุณผู้ชมอยู่กับ NBT ทั่วไทยนะครับช่วงนี้อยู่ในช่วงเทศกาลศาสตร์ไทยนะครับหัวใจหลักก็คือการทำบุญให้ญาติพี่น้องที่ล่วงลับครับส่วนในพื้นที่ภาคใต้เรียกว่าเทศกาลบุญศาสตร์เดือน10ในหลายพื้นที่จะมีขนมพื้นบ้านหลากหลายนะครับที่ทำออกมาขายเฉพาะช่วงเทศกาลเดือน10ครับร้านขายขนมลาในจังหวัดสุราษฎร์ธานีร้านนี้คุณผู้ชมครับระดมสมาชิกในครอบครัวและพนักงานในร้านช่วยกันทำขนมลาขายในเทศกาลบุญศาสตร์เดือน10ครับเช่นร้านขนมลาแม่ชีพนะครับในชุมชนบ้านท่าเฟืองหมู่6ตำบลกรูดอำเภอกาญจนดิษฐ์เป็นร้านเก่าแก่ที่ขายดีและขายมายาวนานแล้วด้วยนะครับมีทั้งขนมลากรอบลาแผ่นนิ่มขนมลาอบน้ำผึ้งนอกจากนี้ทางร้านยังมีขนมสำหรับใช้จัดสำรับหรือว่าจัดหมรับสำหรับทำบุญในประเพณีศาสตร์เดือน10อย่างครบครันด้วยครับ
1: แต่เริ่มต้นนะคะย่าเป็นคนทำอะค่ะประมาณ 3-40 ปีที่แล้วอะค่ะแล้วก็น้องก็รับต่อมาน้องก็ทำมาประมาณ20ปีแล้วค่ะช่วงนี้ขายดีค่ะเพราะว่ามันใกล้จะเป็นเทศกาลเดือน10อะค่ะส่งตายายอะค่ะประมาณ2อาทิตย์ค่ะขายดีมากค่ะ
0: เช่นเดียวกับชาวบ้านในตำบลนาบิลาอำเภอเมืองจังหวัดตรังคุณผู้ชมครับครอบครัวนี้เขาชวนลูกหลานในช่วงปิดเทอมและสมาชิกในครอบครัวเนี่ยช่วยกันทำขนมบ้าและขนมเจาะหูครับสำหรับใช้ทำบุญในเทศกาลศาสตร์เดือน10ซึ่งวันนี้วันทำบุญซึ่งปีนี้นะครับวันทำบุญส่งตายายและบรรพบุรุษตรงกับวันที่11ตุลาคมครับขณะเดียวกันยังทำขนมเดือน10ขายเพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวด้วยนะครับมีรายได้เสริมวันละ1,000 บาทนางสมใจหนูวงเนี่ยบอกว่าครอบครัวมีอาชีพทำสวนยางครับหลังจากเสร็จจากการกรีดยางแล้วก็จะใช้เวลาว่างไปช่วยกันทำขนมขายแม้ช่วงนี้วัตถุดิบหลายอย่างราคาสูงขึ้นแต่ยังคงขายราคาเดิมครับขนมบ้านขาย100ลูกราคา120บาทและจัดเป็นชุดสำหรับนำไปทำบุญด้วยนะครับราคาเริ่มต้นชุดละ20ถึง45บาทเพื่อประชาชนซื้อขนมไปทำบุญได้โดยไม่เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายและยังทำขนมเดือน10เนี่ยคุณป้าสมใจเนี่ยบอกว่าการทำขนมเดือน10ยังเปิดโอกาสให้บุตรหลานได้เรียนรู้วิธีทำขนมพื้นถิ่นและซึมซับความสำคัญของประเพณีศาสตร์เดือน10จากรุ่นสู่รุ่นไปพร้อมกันด้วยครับขนมพื้นบ้านภาคใต้ที่ใช้ในประเพณีศาสตร์เดือน10คุณผู้ชมครับขนมแต่ละชนิดมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ตามความเชื่อที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนนะครับเช่นขนมพองใช้แทนแพหรือว่าเรือให้ญาติที่ล่วงลับได้เดินทางขนมลาใช้แทนเครื่องนุ่งผมขนมเจาะหูใช้แทนเงินตราและเบี้ยสำหรับใช้สอยตามความเชื่อครับส่วนที่จังหวัดยะลาครับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจัดแข่งขันห่อข้าวต้มด้วยใบพ้อหรือที่ชาวบ้านทางภาคใต้เรียกกันว่าแทงต้มในภาษาใต้นะครับเต็มไปด้วยความสนุกและความสนุกสนุกสนานเลยครับคุณผู้ชมเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์วัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นในประเพณีบุญศาสตร์เดือน10ของทางภาคใต้ครับแทงต้มเป็นภูมิปัญญาการห่อข้าวต้มด้วยใบพ้อของชาวบ้านในพื้นที่ภาคใต้ครับเขานำข้าวเหนียวที่ผัดกับกะทิไปห่อด้วยใบพ้อก่อนพับและถักใบให้แน่นเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมแล้วนำไปต้มให้สุกข้าวต้มที่ได้จะนำไปใช้จัดหมรับเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับญาติพี่น้องที่ล่วงลับในช่วงประเพณีศาสตร์เดือน10นั่นเองครับ

ส่วนทางอีสานผู้ชมครับโดยเฉพาะโซนอีสานใต้ยึดถือสืบทอดประเพณีศาสตร์เดือนสิบกันมาอย่างยาวนานเช่นกันนะครับหนึ่งในนั้นคือประเพณีแซนโดนตาที่จังหวัดสุรินทร์ครับมีการจัดพิธีบวงสรวงและเซนไหว้บรรพบุรุษที่ล่วงลับครับชาวอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบรรพบุรุษในประเพณีแซนโดนตาหรือว่าประเพณีศาสตร์เดือนสิบบริเวณอนุสาวรีย์พระยาสังขบุรีศรีนครอัจจะซึ่งเป็นประเพณีพื้นถิ่นชาวอีสานใต้ครับที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณแสดงความกตัญญูและความเคารพต่อวิญญาณบรรพบุรุษที่ล่วงลับตลอดจนส่งเสริมความสามัคคีและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยครับคุณผู้ชมครับนอกจากของเส้นไหว้อาหารคาวหวานผลไม้แล้วนะครับนี่แหละครับในพิธีเขานำจระเข้ย่างครับเป็นหนึ่งในเครื่องเส้นไหว้ด้วยนะครับปรากฏว่าจระเข้ย่างนะคุณผู้ชมได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานจำนวนมากเลยนะครับเนื่องจากเป็นการนำจระเข้ทั้งตัวไปย่างและกลายเป็นจุดเด่นของพิธีในวันนี้เลยนะครับในงานมีขบวนนางรำกว่า 1,000 คนด้วยครับพร้อมใจการแต่งกายอย่างสวยงามรำบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบรรพบุรุษสะท้อนถึงพลังของคนในชุมชนที่ร่วมการสืบสานประเพณีแซนโดนตาให้คงอยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาวอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ครับ

เทศกาลศาสตร์ไทยหรือว่าศาสตร์เดือน10แต่ละจังหวัดแต่ละภูมิภาคจะมีประเพณีตามอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นแตกต่างกันออกไปนะครับจุดหมายสำคัญหรือว่าจุดมุ่งหมายสำคัญคือการทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับญาติพี่น้องผู้ล่วงลับนั่นเองนะครับทั้งหมดนี้คือ NBT ทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้ผมสัตตคุณดำเกลี้ยงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาติดตามข่าวสารความบันเทิงเชิงสร้างสรรค์ไปกับข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะวันนี้ปลามาพร้อมกับชุดไทยจักรีความงดงามแห่งสบายเฉียงที่ครองใจคนทั่วโลกหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบตั้งชื่อตามพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทประดิษฐานอยู่ตรงกลางระหว่างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและหมู่พระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวังโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์การห่มสบายที่ทิ้งชายยาวไปด้านหลังอย่างอ่อนช้อยผสานกับการนุ่งผ้าจีบหน้านางที่สง่างามซึ่งทำให้ชุดนี้เป็นสัญลักษณ์ของความอ่อนหวานแต่ดูภูมิฐานในเวลาเดียวกันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะเริ่มด้วยคอนเสิร์ตการกุศลหารายได้สมทบทุนอาคารศูนย์นวัตกรรมด้านมะเร็งและรังสีรักษาหรืออาคาร90ปีมท.โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติอย่างบอยโกคริสต์มาสคอนเสิร์ต 10-12 ธันวาคมนี้ค่ะ
1: คุณผู้ชมครับนี่น่าจะเป็นคอนเสิร์ตการกุศลแห่งปีก็ว่าได้นะครับที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติร่วมกับนักร้องเสียงดีบอยกฤษยพงษ์ในบอยโกคริสต์มาสคอนเสิร์ตที่จะมีขึ้นในปลายปีนี้ครับจัดงานแถลงข่าวคอนเสิร์ตการกุศลครั้งใหญ่ที่เตรียมขนทัพศิลปินแบบยกค่ายให้แฟนเพลงได้เต็มอิ่มจุใจเกินคาดเดาตามสไตล์ของเจ้าพ่อเพลงรักเจ้าของค่ายเพลงขนมปังเบเกอรี่มิวสิกบอยกฤษยพงษ์ร่วมกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติและคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในชื่อบอยโกคริสต์มาสคอนเสิร์ตกับครั้งแรกของไลฟ์คริสต์มาสวาไรตี้คอนเสิร์ตส่งท้ายปีภายใต้แนวคิดเซอร์ไพรส์อัฟเตอร์เซอร์ไพรส์ที่จะเปลี่ยนฮอลล์คอนเสิร์ตให้กลายเป็นสตูดิโอรายการวาไรตี้เต็มรูปแบบพร้อมเปิดลิสต์ศิลปินคุณภาพมากกว่า20ชีวิตที่จะไปมอบความสุขในคอนเสิร์ตครั้งนี้จากหลากหลายรุ่นและแนวดนตรีครับทั้งศิลปินระดับตำนานและศิลปินรุ่นใหม่มาแรงไม่ว่าจะเป็นบอยป๊อตกูฟไลเดอร์บอยนบโมเดิร์นด็อกไทอัมคิงดอมโปโยคีเพย์บอยบอยไตรภูมิรัตน์เบนชราทิตคิววงฟัวลิปตาบิวกินพุทธิพงศ์อิงวรันธรต่อธนภพตู่ภพธรซันนี่เกวลินสิงโตนำโชคและคณะนักร้องประสานเสียงสุขใจคอรัสและแขกรับเชิญที่เป็นเซอร์ไพรส์อีกเพียบครับซึ่งบอยโกคริสต์มาสคอนเสิร์ตนี้นะครับจะมีขึ้น3รอบโดยรอบวันที่11ธันวาคมจะเป็นรอบการกุศลรายได้ทั้งหมดสมทบทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สร้างอาคารศูนย์นวัตกรรมด้านมะเร็งและรังสีรักษาหรืออาคาร90ปีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รองรับการรักษาพยาบาลการเรียนการสอนและการวิจัยทางการแพทย์รวมถึงเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานสากลครับเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการรักษาโรคมะเร็งอย่างครบวงจรเนื่องจากโรคเร่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นของประชากรไทยและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งบัตรมีราคาตั้งแต่ 2,500 บาทถึง 20,000 บาทครับเปิดจำหน่ายในวันศุกร์ที่25กันยายน2569นี้ตั้งแต่เวลา 10 นาฬิกาเป็นต้นไปจองบัตรได้ที่หน่วยรับบริจาคชั้น1อาคารหม่อมราชวงศ์สุวพันธ์สนิทวงศ์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติโทร02-926-9432หรือที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาก็ได้เช่นกันครับ
2: เป็นภารกิจของโรงพยาบาลนะครับในการที่จะดูแลรักษาคนไข้นั้นการพัฒนาของเราเนี่ยก็เกิดอย่างต่อเนื่องและโครงการที่อยู่อันใกล้อันนี้นะครับก็คือการพัฒนาศูนย์มะเร็งและรังสีรักษาซึ่งเราก็จะใช้งบประมาณในการก่อสร้างตึก15ชั้นแล้วก็ให้บริการกับผู้ป่วยมะเร็งนะครับรวมถึงโรคร้ายแรงอื่นๆอย่างโรคหัวใจหรือการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะนะครับก็เลยมีความคิดนะครับเมื่อพบกับทีมพี่บอยเนี่ยก็เลยคิดว่าเราอยากตอบแทนผู้บริจาคนะฮะที่จะช่วยโรงพยาบาลในการสมทบทุนในการทำให้ภารกิจนี้ลุล่วงนะครับเราอยากให้ผู้บริจาคทุกท่านเนี่ยได้มีความสุขกับการให้ครั้งนี้ด้วยเพราะนอกจากท่านจะให้ความหวังให้ชีวิตกับผู้ป่วยโดยเฉพาะคนที่ยากไร้แล้วนะครับท่านก็ยังจะได้รับความสุขจากคอนเสิร์ตของพี่บอยด้วยนะครับก็เป็นความคิดที่เริ่มต้นขึ้นมาจนเกิดโครงการนี้ขึ้นครับเชิญชวนนะครับตอนนี้ยังจองบัตรได้อยู่นะครับก็นอกจากท่านจะได้ชมความบันเทิงที่พี่บอยบอกนะครับผมคิดว่าโรงพยาบาลเนี่ยจะนำเงินบริจาคที่ทุกท่านได้ร่วมสละกันเนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับและท่านก็จะได้ความสุขนะฮะในส่วนนี้ที่ได้รู้ตัวว่าช่วยคนอื่นได้เยอะมากเลยนะครับก็ต้องเชิญชวนนะครับ
0: จากคอนเสิร์ตการกุศลปลายปีนี้นะคะเราไปต่อด้วยความสำเร็จต่อเนื่องของแชมป์ AGT 2026ร็อกเกอร์สาวน้อยชาวไทยวัย16ปีชื่อดังระดับโลกน้องแพรรัติการอำลอยหรือว่าน้องเนเน่รอยัลค่ะเพราะล่าสุดค่ะชื่อของเธอนะคะและความสามารถไม่ได้รันอยู่แค่วงการเพลงหรือว่าดนตรีเท่านั้นแต่ยังเข้าตาวงการจอเงินด้วยการให้เสียงภาษาไทยตัวละครบิลลี่ตัวละครหลักในภาพยนตร์แอนิเมชันฟอร์มยักษ์ส่งท้ายปีจาก Walt Disney Studio ค่ะ
3: สร้างเซอร์ไพรส์ไม่หยุดสำหรับร็อกเกอร์รุ่นเยาว์ชาวไทยขวัญใจคนทั่วโลกจากเวที America's Got Talent 2026เจ้าของฉายาลูกสาวแห่งชาติน้องเนเน่รัติการอำลอยหรือเนเน่รอยัลซึ่งล่าสุดกำลังจะพาทุกคนเข้าสู่โลกของเวทมนต์ผ่านพลังเสียงกังวานของเธอกับการประเดิมบทบาทใหม่ในฐานะผู้ให้เสียงภาคภาษาไทยเป็นบิลลี่สาวน้อยผู้ค้นพบพลังเวทมนต์ของตนเองในภาพยนตร์แอนิเมชันแฟนตาซีฟอร์มยักษ์เรื่องใหม่จาก Walt Disney Animation Studio ผู้สร้าง Frozen และ Zootopia อย่างดิสนีย์เฮกส์มหัศจรรย์เวทมนต์อลเวงโดยผู้กำกับหญิงไทยคนแรกของ Walt Disney Animation Studio ยังฝนวีระสุนทรและเจสันแฮนจากโมอนา2รวมกับโจซี่ทรินิแดดจาก Head of Story ของซูโทเปียภาคแรกซึ่งเตรียมเข้าฉายมอบความสุขส่งท้ายปี26พฤศจิกายนนี้โดยเนเน่เธอบอกว่าการได้รับเลือกให้มาพากย์เสียงภาษาไทยเป็นบิลลี่เธอรู้สึกทั้งดีใจและตื่นเต้นมากเพราะดิสนีย์เฮกส์เป็นแอนิเมชันฟอร์มยักษ์ของดิสนีย์ที่น่าตื่นตาตื่นใจการได้รับโอกาสให้พากย์เสียงหนึ่งในตัวละครหลักของเรื่องจึงถือเป็นประสบการณ์ใหม่ที่น่าตื่นเต้นซึ่งด้วยความที่ตัวบิลลี่ในเรื่องมีอายุเท่ากับเนเน่คือ16ปีเลยทำให้รู้สึกว่าเราสามารถเชื่อมโยงกับตัวละครนี้ได้เป็นอย่างดีและมีหลายมุมคล้ายกับตัวเองแต่การต้องถ่ายทอดอารมณ์ความคิดและบุคลิกทั้งหมดของตัวละครผ่านเสียงของตัวเองก็เป็นสิ่งใหม่ที่เนเน่ไม่เคยทำมาก่อนนับเป็นอีกหนึ่งก้าวใหม่ที่ท้าทายเธอเป็นอย่างมากและเธอตั้งใจจะทำให้ดีที่สุดเพื่อถ่ายทอดตัวตนของบิลลี่ให้ออกมามีชีวิตชีวามากที่สุดค่ะทั้งนี้ Disney Hex มหัศจรรย์เวทมนต์อลเวงก็เป็นเรื่องราวของบิลลี่เด็กสาววัยรุ่นผู้หุนหันพลันแล่นไม่ยึดติดกับกรอบเดิมๆเมื่อเธอค้นพบพลังเวทมนต์ลับที่ซ่อนอยู่ในตัวเองและเผลอปลดปล่อยมันออกมาชีวิตของบิลลี่ก็ถูกผลักเข้าสู่การผจญภัยสุดตระการตาจากโลกชั้นเมืองอันคุ้นเคยสู่ดินแดนแม่มดอันกว้างใหญ่ที่เรียกว่า Hex โดยเธอจำเป็นต้องร่วมมือกับอลิซผู้เป็นแม่ที่ทั้งรอบคอบและระมัดระวังก่อนที่ทั้งคู่จะพบความลับของครอบครัวซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงโลกของเหล่าแม่มดไปตลอดกาลแฟนๆก็ส่งกำลังใจให้กับน้องเนเน่ทำผลงานออกมาได้เต็มที่อย่างที่ตั้งใจไว้แล้วเตรียมเปิดประตูสู่โลกแห่งแม่มดและเวทมนต์สุดมหัศจรรย์กันได้26พฤศจิกายนนี้ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศค่ะ
4: Maybe I'm meant for something more
0: ส่วนเมื่อบ่ายวันนี้นะคะข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ของเราก็เปิดบ้านต้อนรับเหล่าศิลปินนักร้องดารานักแสดงชื่อดังหลายท่านเลยล่ะค่ะที่มาโปรโมทโครงการใหญ่พระราชกรณียกิจอันเป็นนิรันดร์โครงการศิลปะร่วมสมัยเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยนำเสนอพระราชกรณียกิจอันทรงคุณูปการผ่าน3กิจกรรมหลักด้วยกันค่ะ
3: ยกทัพดาราศิลปินมาพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งศิลปินรุ่นใหญ่หัวใจแจ๊สเกลดีล่าเอลวิสเมืองไทยจิ๊บวสุที่ควงคู่มาพร้อมภรรยาคนสวยจ้าจ๋าพริมรตานักแสดงรุ่นเก๋าจุ๊บแจงวิมลพันธ์นักร้องเสียงทรงพลังจากบ้าน AF ซีแนมนักร้องสาวสวยผู้โด่งดังจากการร้องเพลงยุค90และเพลงสไตล์ Y2K ซุปเปอร์เตยและอีกเพียบมาแจ้งข่าวฝากคอนเสิร์ตใหญ่กันถึงสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ให้แฟนคลับและแฟนข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ได้ร่วมสนุกและอิ่มบุญอิ่มใจไปพร้อมกันกับโครงการเทิดพระเกียรติพระราชกรณียกิจอันเป็นนิรันดร์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นโครงการที่ถ่ายทอดพระราชกรณียกิจผ่าน3กิจกรรมหลักได้แก่8บทเพลงใหม่อันทรงคุณค่าละครสั้นสะท้อนมุมมองคนรุ่นใหม่และคอนเสิร์ตใหญ่เทิดพระเกียรติโดยเน้นย้ำแนวคิดเรื่องการสร้างอาชีพพัฒนาทักษะภูมิปัญญาและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีสากลซึ่งรายได้จากการจำหน่ายบัตรทั้งหมดจะมอบให้แก่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีหรือโรงพยาบาลเด็กกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขโดยพี่เกลดีล่าหัวเรือใหญ่ของโครงการครั้งนี้ก็ได้เปิดเผยกับทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงของเราว่าจุดเริ่มต้นของโครงการเกิดจากความจงรักภักดีที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
5: ชื่อโครงการเราก็คือพระราชกรณียกิจอันเป็นนิรันดร์นะคะก็มี3พาร์ทอยู่ในโครงการนี้พาร์ทแรกก็คือเป็นเพลงที่แต่งใหม่ทั้งหมด8เพลงค่ะแล้วก็เลยมาถึงละครเทิดพระเกียรติอีก 4-5 ตอนแล้วก็มาจบที่คอนเสิร์ตเทิดพระเกียรติ ตอนปลายปีค่ะ
3: โดยคอนเสิร์ตนี้ได้รวบรวมศิลปินคุณภาพที่คร่ำวอดในวงการเพลงมาไว้บนเวทีเดียวกันกว่า20คนขับร้องและถ่ายทอดบทเพลงเพราะๆกว่า40บทเพลงเต็มอิ่มตลอด4ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นสุดาชื่นบานวินัยพันธุรักษ์สรัญญาส่งเสริมสวัสดิ์ไพบุญเกียรติเขียวแก้ววสุแสงสิงแก้วแอมสวรักษ์นนทยาจิวบางป่าระวิวรรณจินดาแหม่มพัชริดาเกลดีล่าแพนเค้กเขมมนิตสุนทรีจวบสมัยลูกปัดชลนันท์บีมจารุวรรณเก่งทัชยะสิริวดีซีแนมสุนทรและอีกมากมายซึ่งก็จะได้เห็นบทบาทใหม่ๆของบางคนที่มาร่วมมอบความบันเทิงแบบจัดเต็มด้วยค่ะ
6: เป็นโอกาสที่ดีมากๆนะคะที่ได้มีโอกาสร้องเพลงซึ่งปกติคุณจะเห็นจ้าจ๋าเป็นนักแสดง
5: น้องจ้าจ๋านี่รวบทั้ง3พาร์ทเลยค่ะ
7: จ้าจ๋าร
6: ้
7: องเพลง
6: เหรอร้องเพลงนะตกใจจ้าจ๋าตั้งใจซ้อมเป็นอย่างดีนะคะนอกจากจะได้ร้องเพลงในคอนเสิร์ตยังได้รับเกียรติค่ะร้องเพลงเป็น1ใน8อยู่ในอัลบั้มด้วยค่ะก็ขอบพระคุณพี่เกลนะคะคุณทีมงานทุกท่านค่ะแล้วก็จะตั้งใจทําให้ดีค่ะถือว่าเป็นเกียรติมากๆเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการจะสื่อค่ะคือเรื่องราวของแม่ของแผ่นดินเนาะนอกจากพระราชกรณียกิจแล้วเนี่ยยังมีสิ่งที่ท่านโปรดเพลงที่แม่ชอบเราก็จะเอามา
8: ส่วนผมเองเนี่ยก็จะขึ้นเวทีคอนเสิร์ตเนี่ยในส่วนของบทเพลงที่เคยถวายงานพระองค์ท่านนะฮะซึ่งก็หลายปีอยู่เราก็จะทราบพี่เกลก็จะทราบทรงอยู่ว่าท่านโปรดเพลงแนวนี้แนวนี้เดี๋ยวเราก็น่าจะจัดให้
3: คุณผู้ชมที่อยากแสดงความจงรักภักดีและฟังบทเพลงเพราะๆได้บุญได้กุศลก็สามารถหาซื้อบัตรได้แล้วนะคะที่ทิกเก็ตเมลอนบัตรราคาตั้งแต่ 1,500 ถึง 8,000 บาทแล้วไปพบกันในวันที่26พฤศจิกายน2569ที่สยามพิคฮอลล์ชั้น7สยามสแควร์วันค่ะ
5: คอนเสิร์ตจะเกิดขึ้นวันพฤหัสที่26พฤศจิกายนนะคะที่สยามพิคฮอลแล้วก็จองบัตรที่
6: ทิกเก็ตเมลอนนะคะก็สามารถจองบัตรได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะคะเริ่มแล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือรายได้ทั้งหมดนะคะไม่หักค่าใช้จ่ายนะคะก็มอบให้กับโรงพยาบาลเด็กทั้งหมดเลยนะคะก็อยากให้ทุกท่านได้มาร่วมสนุกกับพวกเรานะคะมาฟังเพลงเพราะๆแล้วก็ได้ทำบุญไปกับพวกเราไปด้วยนะคะ
0: ส่วนนี้ก็เป็นความสุขความบันเทิงเชิงสร้างสรรค์ที่เรานำมาอัปเดตกันในวันนี้นะคะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากรับชมรายการของเราแบบย้อนหลังสามารถติดตามได้ทางโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆตามที่ขึ้นให้หน้าจออยู่ขณะนี้ได้เลยค่ะส่วนตอนนี้ปลาพร้อมกับทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ลาไปก่อนนะคะสำหรับช่วงต่อไปรับชมข่าวกีฬาวันนี้สวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ในเวลาข่าวกีฬาครับวันนี้ค่ะอยู่กับกุ้งแล้วก็พี่กุ๊กนะคะไปเริ่มกันที่ควันหลงของมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะก็มีหลากหลายชนิดกีฬานะคะที่ทำการแข่งขันเรียบร้อยแล้วก็สร้างความสุขให้กับพี่น้องคนไทยซึ่งวันนี้ค่ะทางรัฐบาลไทยเขาก็มีการมอบเงินรางวัลอัดฉีดความสำเร็จหลายร้อยล้านบาทเลยทีเดียวนะคะนอกจากนั้นค่ะในส่วนของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยค่ะได้ขอบคุณนักกีฬาเจ้าหน้าที่และสมาคมกีฬาต่างๆนะคะที่ช่วยกันทำผลงานในการแข่งขันเอเชียนเกมคราวนี้จนประสบความสำเร็จค่ะ
1: ครับก็คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับจัดงานแถลงข่าวความสำเร็จกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับพร้อมกับขอบคุณนักกีฬาเจ้าหน้าที่และสมาคมกีฬาที่ช่วยกันทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับคว้ามาได้18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงรวมทั้งหมดเนี่ย52เหรียญทอง52เหรียญนะครับจบอันดับที่7ครับคุณชัยพักศิริวัตรรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยกล่าวชื่นชมนักกีฬาและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนที่ทุ่มเทจนพาทัพนักกีฬาคว้าเหรียญทองมากที่สุดในประวัติศาสตร์เอเชียนเกมที่ไม่ได้จัดในประเทศไทยพร้อมกับยกย่องบิลภูริพลบุญสอนนักกรีฑาทีมชาติไทยที่คว้า2เหรียญทองแล้วก็ทำลายสถิติวิ่ง100เมตรและ200เมตรจนทำให้คว้ารางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมชายประจำการแข่งขันครับ
0: ซึ่งวันนี้อย่างที่บอกไปนะคะว่ารัฐบาลไทยได้มอบเงินรางวัลให้กับทัพนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกม2026รวมกว่า236ล้านบาทค่ะส่วนคนที่ได้รับเงินรางวัลใช้คำว่ายอดสูงมากๆนั่นก็คือน้องบิวภูริพลบุญสอนค่ะนอกจากที่จะรับเงินรางวัลส่วนตัวแล้วยังมีการรับเงินโบนัสพิเศษเพิ่มอีก 800,000 บาทด้วยค่ะรัฐบาลไทยโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดพิธีมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อเป็นการร่วมแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติให้แก่ทัพนักกีฬาไทยนะคะหลังจากสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเราช่วยกันคว้ามาได้18เหรียญทอง13เหรียญเงินแล้วก็21เหรียญทองแดงรวมทั้งหมดได้กลับบ้านมา52เหรียญจบอันดับที่7ของเอเชียและเป็นอันดับ1ของอาเซียนบรรยากาศวันนี้ได้รับเกียรติจากนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะรองประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติตลอดจนคณะผู้บริหารจากการกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาและนักกีฬาผู้ฝึกสอนเข้าร่วมงานคับคั่งที่โรงแรมแกรนด์โฟวิงพระราม9ค่ะ
1: ตามหลักเกณฑ์ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเหรียญทองรับ2ล้านบาทนะครับเหรียญเงิน1ล้านบาทเหรียญทองแดง 500,000 บาทส่วนผู้ฝึกสอนในชนิดกีฬาที่นักกีฬาไม่เกิน6คนรับเงินรางวัลร้อยละ20นะครับผู้ฝึกสอนประเภททีมที่มีนักกีฬาตั้งแต่7คนขึ้นไปรับเงินรางวัลร้อยละ10ส่วนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยรับร้อยละ30ของเงินรางวัลทั้งหมดที่นักกีฬาได้รับครับดังนั้นความสำเร็จครั้งนี้ทางกองทุนจ่ายโดยโอนตรงนะครับรวมทั้งสิ้น236ล้าน6แสนบาทแบ่งเป็นนักกีฬา165ล้าน5แสนบาทผู้ฝึกสอน27ล้าน50,000บาทและสมาคมกีฬา44ล้าน50,000บาทครับสำหรับสมาคมกีฬาที่ได้เงินอัดฉีดมากที่สุดคือสมาคมกีฬาตะกร้อผลงาน2เหรียญทอง2เหรียญเงินรับเงินรางวัลรวม 68.8 ล้านบาทรองลงมาคือสมาคมกีฬา3เหรียญทอง2เหรียญเงินรับไป 27.75 ล้านบาทครับ
2: พี่น้องคนไทยทุกท่านนะครับชื่นชมแล้วก็ถือว่าเป็นมิติแห่งความปลาบปลื้มร่วมกันทั้งประเทศไทยนะครับที่เราต้องชื่นชมยินดีกับทั้งสมาคมและนักกีฬาทุกคนที่ตั้งชื่อเสียงนะครับอย่างที่อยู่ข้างๆผมเนี่ยน้องบิวนะฮะน้องบิวเป็นคนจุรินทร์นะต
3: ั้
2: งเดิมเป็นจุรินทร์เนี่ยอันนี้รับรางวัลพิเศษเลยนะฮะสองเหรียญทองนะฮะนะครับวงเงินก็โอ้โหนะครับเงินจากกองทุนพัฒนากีฬาไป5,800,000บาทนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจที่นักกีฬาทุกคนไปสร้างชื่อเสียงนะครับแล้วก็ทางรัฐบาลเองก็พยายามที่จะให้กำลังใจนะครับในนักกีฬาทุกกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะครับต่อไปนะครับ

0: อกจากนี้ทางรัฐบาลไทยยังได้มอบเงินรางวัลพิเศษให้แก่น้องบิวภูริพลบุญสอนนักกรีฑาทีมชาติไทยจำนวน 800,000 บาทนะคะจากผลงานอันยอดเยี่ยมคว้า2เหรียญทอง1เหรียญเงินโดยทำลายสถิติวิ่งระยะทาง100เมตรและ200เมตรชายด้วยค่ะทำให้บิวภูริพลรับเงินรางวัลอาชีพเอเชียนเกมครั้งนี้รวมยอดรับนะคะ 5,800,000 บาทค่ะ
1: หลังจากนี้ก็ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่พักผ่อนแล้วก็หลังจากปีนี้เป็นต้นไปก็อาจจะมีแข่งหลายรายการครับชิงแชมป์เอเชียชิงแชมป์โลกแล้วก็อาจจะปีหน้าจะเป็นคอลี่ฟายเพื่อโอลิมปิกแล้วครับสุดดีมากเลยผมว่าเหมือนเป็นกำลังใจให้กีฬาทุกคนเขาแบบมีแรงที่พร้อมไปต่อเพื่อไปคว้าเหรียญให้คนไทยได้
2: สำหรับรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาไทยอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเอเชียนเกมไอจินาโกย่านับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จครั้งสำคัญของวงการกีฬาไทยและสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของนักกีฬาไทยที่สามารถก้าวขึ้นไปแข่งขันและสร้างผลงานบนเวทีระดับนานาชาติได้อย่างภาคภูมิครับ
0: จบการแข่งขันเอเชียนเกมก็ต้องต่อด้วยเอเชียนพาราเกมนะคะพาไปดูความพร้อมของนักกีฬาแบดมินตันไทยเราค่ะโปเต้มือ2ของโลกเตรียมนำทีมลุยศึกใหญ่ค่ะทีมแบดมินตันพาราไทยพร้อมลุยศึกเอเชียนพาราเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นจะแข่งขันวันที่18-24ตุลาคมนี้นะคะส่งนักกีฬาเข้าร่วมทั้งหมด12คนทั้งคลาสยืนและวีลแชร์ตั้งเป้าทำผลงานให้ดีที่สุดและคว้าเหรียญรางวัลกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยให้ได้ค่ะสำหรับทีมชุดนี้นำโดยน้องโปเต้ณัฐพงษ์มีชัยนักกีฬาแบดมินตันพารามือ2ของโลกนะคะจะลงแข่งขันในประเภทชายเดี่ยวและคู่ผสมหลังเตรียมความพร้อมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีค่ะนอกจากนั้นยังมีอีก1ขุมกำลังสำคัญนะคะก็คือพี่แก่นอํานวยเวทวิถานเจ้าของเหรียญเงินเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนที่หางโจซึ่งพร้อมจะกลับมาลุ้นไล่ล่าความสำเร็จบนเวทีเอเชียอีกครั้งค่ะ
2: สำหรับนักกีฬาคลาสยืนได้แก่ณัฐพงษ์มีชัยชายแซ่ย่างศิริพงษ์เติมอารมณ์ชนิดาศรีนวกุลมงคลบุญสุนณัฐพลทวีทรัพย์ณัฐพลชำนาญเวทปรีชาสมศิริส่วนคลาสวีลแชร์ได้แก่เจ้อุเซงปละอนนงพรายแก้วและกิติชัยรักใจงามอํานวยเวทวิถานครับนักกีฬาแบดมินตันพาราไทยทั้ง12คนเตรียมลงสนามในศึกเอเชียนพาราเกม2026ระหว่างวันที่18-24ตุลาคมนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นครับต่อกันที่จักรยานครับ3นักปั่นไทยลุยศึกชิงแชมป์โลกประเภทลู่ที่เซี่ยงไฮ้ครับสมาคมกีฬาจักรยานประเทศไทยส่งทีมจักรยานประเภทลู่ระยะสั้นไทยประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยืนยงเพชรรัตน์โดยมีจุฑาทิพย์มณีพันธ์รับบทผู้จัดการทีมอย่างเต็มตัวครับเดินทางไปร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14-18ตุลาคมครับจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลกมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในเส้นทางการคัดเลือกนักปั่นประเภทลู่เข้าร่วมมหกรรมโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสในอีก2ปีข้างหน้าครับ
0: ค่ะสำหรับระบบการคัดเลือกโอลิมปิกเกมส์ในส่วนของอีเวนต์ประเภทลู่นะคะเขาจะใช้คะแนนสะสมการคัดโอลิมปิกเท่านั้นค่ะซึ่งจะแตกต่างจากประเภทถนนเสือภูเขาแล้วก็ BMX นะคะที่นักกีฬาเป็นแชมป์ทวีปจะได้โควต้าอัตโนมัติเพิ่มเติมขณะเดียวกันค่ะระบบคะแนนสะสมอันดับโลกปกติของทางสหพันธ์ UCI ซึ่งในปัจจุบันทีมสปรินต์ของไทยเราอยู่อันดับที่15ของโลกค่ะส่วนจายอังสุธาสาวิทนะคะในประเภทเดี่ยวก็คืออยู่อันดับที่43ของโลกในการจัดอันดับนักกีฬาลู่ระยะสั้นหรือว่า Sprint World Ranking ก็ยังมีความสำคัญในการได้สิทธิ์เข้าแข่งขันทั้งรายการ World Cup และชิงแชมป์โลกสมาคมยืนยันค่ะว่าจะให้การสนับสนุน3นักปั่นระยะสั้นทีมชาติไทยในการแข่งขันเพื่อเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าไปโอลิมปิกเกมส์ในปี2028แม้ว่าจะต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการสูงมากก็ตามค่ะเพราะว่านักปั่นทั้ง3คนสามารถทำสถิติพัฒนาขึ้นมาอย่างก้าวกระโดดเลยทีเดียวค่ะสุดสัปดาห์นี้นะคะในการแข่งขันมวย RWS ค่ะความพร้อมของเพชรศิลาวอุรชาเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีค่ะมั่นใจว่าจะป้องกันแชมป์มวยไทยราชดำเนินในรุ่นซูเปอร์แบนตัมเวท122ปอนด์เอาไว้ได้ค่ะเวทีราชดำเนินบ้านของมวยไทยสร้างสรรค์ความมันกับอีเวนต์สุดยิ่งใหญ่เอาใจแฟนมวยที่ชื่นชอบความมันเร้าใจกับรายการ RWS Knocktober Face PowerUp by Leo Soda Water นะคะนำเอาสุดยอดคู่มวยระดับหัวแถวความสนุกจัดหนักจัดเต็มมาให้กับแฟนมวยทั่วโลกได้รับชมค่ะนำโดย3ซุปเปอร์ไฟท์หยุดโลกแล้วก็อีก1คู่ชิงแชมป์จะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้
2: คู่เอกอยู่ที่สุขซุปเปอร์ไฟชิงแชมป์เงินล้านนะครับเดิมพันแชมป์ราชดำเนินรุ่นซูเปอร์แบนตัมเวท122ปอนด์ระหว่างเพชรศิลาวออุรชาป้องกันแชมป์กับดาวดังอย่างโคกิโอซากิคู่นี้คือคู่ที่คลาดกันมาจากศึก WS 200ครับซึ่งทั้งคู่ต่างฟาดฝีปากใส่กันผ่านโลกออนไลน์กันมาหนักพอสมควร2ฝ่ายมีเป้าหมายที่ชัดเจนครับเพชรศิลามุ่งมั่นจะล้างแค้นแทนเพื่อนร่วมค่ายชายโทนวออุรชาที่ถูกน็อกโดยดาวดังญี่ปุ่นเมื่อไฟที่ผ่านมาครับส่วนโคกิมุ่งมั่นสารฝันให้ต้นสกัดมีแชมป์ในกติกามวยไทยโคกิโอกาซากิกล่าวว่าตนเองเพิ่งอายุครบ27ปีซึ่งก็อยากจะได้ของขวัญชิ้นใหญ่คือการเอาชนะเพชรศิลาและสิ่งที่ต้องการมากที่สุดคือเข็มขัดแชมป์ที่จะเป็นของขวัญฉลองวันเกิดครับไฟนี้สิ่งเดียวที่อยากได้ก็คืออยากเอาชนะน็อกให้ได้นะครับขณะที่เพชรศิลาวออุรชากล่าวว่าตนเองไม่อยากพูดมากเหมือนเขานะฮะอยากแสดงให้เห็นมากกว่าก็อยากบอกเขาว่าอยากได้ของขวัญเป็นเข็มขัดแชมป์แต่คิดว่าน่าจะได้เป็นของขวัญเนี่ยเป็นหมัดเท้าเข่าศอกของตนมากกว่านะครับ
3: มานานครับเตรียมตัวมานานแล้วก็เตรียมตัวมาต่อยกับโปรกีโดยเฉพาะผมก็ยืนดูอยู่ข้างเวทีก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับผมมีทุกรูปอยู่แล้วครับมัดเท้าเข่าศอกได้แน่นอนครับก็ไม่นะไม่รู้สึกว่าท้าทายอะไรก็อันนี้ต่อยมวยไทยครับไม่ต่อยคิกบ็อกซิ่งก็ติดตามเชียร์ด้วยครับเต็มที่แน่นอนครับ
0: สำหรับศึก RWS Knocktober Face คืออีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของวงการมวยไทยค่ะที่รวบรวมเอาสุดยอดนักสู้ที่แสดงความดุเดือดเร้าใจเตรียมประชันฝีมือเพื่อสร้างสีสันให้กับแฟนหมัดมวยทั่วโลกรับชมไปพร้อมกันนะคะวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้ที่เวทีราชดำเนินกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 19:00 นเป็นต้นไปค่ะส่วนการถ่ายทอดสดค่ะสามารถรับชมได้ทางออนไลน์ตั้งแต่เวลา 19:10 นะคะทางหน้าแฟนเพจ Facebook YouTube ของ RWS ราชดำเนิน World Series
2: ครับจอนรามเตรียมอำลาลิฟกอล์ฟนะครับเนื่องจากไม่พอใจเงื่อนไขในสัญญาครับจอนรามอดีตนักกอล์ฟเจ้าของแชมป์เมเจอร์2สมัยเตรียมอำลาลิฟกอล์ฟครับหลังจากพิจารณาเงื่อนไขของโครงการลิฟ 2.0 แล้วเห็นว่าไม่สามารถยอมรับได้ครับโดยจากการเปิดเผยของจอนเบคทนายความของนักกอล์ฟชาวสเปนวัย31ปีระบุว่าลูกความได้พิจารณารายละเอียดของลิฟ 2.0 ด้วยตัวเองก่อนตัดสินใจว่าเงื่อนไขไม่เหมาะสมกับเจ้าตัวครับขณะนี้ตัวแทนของรามและลิฟกอล์ฟกำลังเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลงแยกทางกันโดยสมัครใจแล้วก็หวังว่าจะได้ข้อสรุปก่อนการพิจารณาคดีในวันที่5พฤศจิกายนนี้นะครับลิฟกอล์ฟยื่นขอความคุ้มครองจากการล้มละลายภายใต้กฎหมายหมดที่11หลังจากซาอุดิอาระเบียถอนเงินทุนสนับสนุนขณะที่ BC Partner Credit เตรียมจัดหาเงินทุนสูงสุด300ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือประมาณ 1,085 ล้านบาทเพื่อช่วยให้ทัวร์เดินหน้าต่อไปในฤดูกาล2027ได้ครับ
0: ค่ะสำหรับจอนรามถือว่าเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุดในกลุ่มนักกอล์ฟนะคะมียอดเงินที่ค้างชำระอยู่ 7.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ252ล้านบาทค่ะและนักกอล์ฟของทางลีฟกอล์ฟทั้งหมดมียอดค้างชำระรวมไม่น้อยกว่า45ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ 1,512 ล้านบาทนะคะสำหรับรามเขาย้ายจากกอล์ฟ PJ ทัวร์มาร่วมกันแข่งขันลีฟกอล์ฟเมื่อเดือนธันวาคมปี2023ค่ะตอนนั้นมีสัญญามูลค่าราว300ล้านเหรียญสหรัฐนะคะและเพิ่งจะคว้าแชมป์คะแนนสะสมฤดูกาลลีฟกอล์ฟได้เป็นสมัยที่3ติดต่อกันเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะทั้งนี้ BC Partner Credit เขายังคงเชื่อมั่นนะคะว่าในส่วนของลีฟกอล์ฟจะสามารถดึงเอาบรรดานักกอล์ฟได้เพียงพอสำหรับลีฟ 2.0 ภายในเส้นตายใหม่วันที่25ตุลาคมนี้ค่ะแล้วก็ยืนยันว่าทางบริษัทมองการลงทุนในลีฟกอล์ฟระยะยาวค่ะมาเปลี่ยนบรรยากาศไปดูวงการฟุตบอลกันบ้างค่ะมิเกลอาร์เตต้าล่าสุดต่อสัญญาฉบับใหม่กับอาร์เซนอลแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษอย่างเป็นทางการแล้วค่ะสัญญายาวจนถึงปี2030เลยค่ะมิเกลอาร์เตต้ากุนซือชาวสเปนิสของสโมสรอาร์เซนอลแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาลล่าสุดตกลงเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับต้นสังกัดเรียบร้อยแล้วค่ะจะอยู่กับทีมไปจนถึงปี2030และได้รับค่าตอบแทนสูงขึ้นจากสัญญาฉบับก่อนด้วยนะคะคือต้องบอกว่าฉบับก่อนเขาได้รับปีละ10ล้านปอนด์หรือว่าประมาณ440ล้านบาทบวกกับโบนัสตามผลงานอีก5ล้านปอนด์หรือว่าประมาณ220ล้านบาทนะคะส่วนสัญญาฉบับใหม่ค่ะจะทำให้อาร์เตต้าเป็นหนึ่งในกุนซือที่ได้รับค่าตอบแทนสูงที่สุดในโลกเทียบเท่ากับ เดียโก้ซิเมโอเน่ได้รับจากอาเลติโกมาดริดแล้วก็เท่ากับเป๊ปกวาร์ดิโอล่ารับจากแมนซิตี้ด้วยนะคะนั่นก็คือปีละ20ล้านปอนด์หรือว่าประมาณ880ล้านบาทก็ถือว่าเพิ่มขึ้น2เท่าเลยทีเดียวค่ะ
2: อาร์เตต้ากล่าวว่าสโมสรแห่งนี้ไม่เหมือนใครทั้งคาแรคเตอร์และความรู้สึกที่พวกเขามอบให้นะครับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่จะได้ร่วมเดินทางกับทีมต่อไปครับที่ผ่านมาได้สร้างสายสัมพันธ์ที่พิเศษขึ้นมาแล้วก็มีความทรงจำซึ่งจะคงอยู่ตลอดไปนะครับฤดูกาลที่แล้วกุนซือวัย44ปีพาร์ซอนคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกคนแรกในรอบ22ปีรวมถึงเข้าชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแม้จะแพ้กับปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับโดยสัญญาเดิมของเขาเข้าสู่ปีสุดท้ายครับแต่ว่าอาร์เตต้าก็ยืนยันว่าพร้อมต่อสัญญาใหม่ในจังหวะที่เหมาะสมเพราะไม่คิดจะจากทีมไปไหนในเวลานี้นะครับยังอยู่ที่เรื่องของผู้จัดการทีมครับทอนดาเอ็กเคิร์ตกุนซือซาวด์แฮมป์ตันรอดพ้นจากการโดนโทษแบนแบบทันทีแล้วก็สามารถลงทำหน้าที่คุมทีมข้างสนามต่อไปได้ครับหลังสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือว่า FA นะครับตัดสินลงโทษทอนดาเอ็กเคิร์ตผู้จัดการทีมซาวด์แฮมป์ตันห้ามยุ่งเกี่ยวกับวงการฟุตบอลเป็นเวลา6สัปดาห์แต่ให้รอลงอาญาไว้จนถึงจบฤดูกาลหน้าครับจากกรณีคดีฉาวสปายเกตนะครับหรือว่าไปสอดแนมคู่แข่งนอกจากโทษแบนที่ถูกคาดไว้แล้วเฮดโค้ชชาวเยอรมันวัย33ปียังโดนสั่งปรับเงินอีก 28,000 ปอนด์นะครับหรือประมาณ 1.2 ล้านบาททำให้เคิร์ตไม่ต้องเผชิญโทษแบนยาวที่อาจรุนแรงถึงขั้นโดนเด้งออกจากตำแหน่งคดีดังกล่าวต้องย้อนไปเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมเซาท์แฮมป์ตันโดนลงโทษหนักถึงขั้นถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันเพลย์ออฟเลื่อนชั้นในฤดูกาลที่แล้วแล้วก็ถูกตัด4คะแนนสำหรับฤดูกาลใหม่นะครับฤดูกาล 2026-2027 หลังจากยอมรับความผิดว่าได้ส่งทีมงานไปแอบส่องการฝึกซ้อมของ3ทีมคู่แข่งทั้งออกซ์ฟอร์ดยูไนเต็ดอิปสวิชทาวน์แล้วก็มิดเดิลสโบรครับ
0: ต่อมาทาง FA ได้สั่งฟ้องเอ็กเคิร์ตนะคะด้วยข้อหากระทำผิดวินัยก่อนจะมีการไต่สวนอย่างเป็นทางการเมื่อปลายเดือนที่แล้วค่ะเจ้าตัวก็ยอมรับผิดนะคะกรณีเมื่อละเมิดกฎ 3.1 จำนวน3กระทงด้วยกันซึ่งเกี่ยวข้องกับการประพฤติตนไม่เหมาะสมและมีบทลงโทษห้ามยุ่งเกี่ยวกับวงการฟุตบอลเป็นเวลา6สัปดาห์ค่ะแต่ว่าโทษดังกล่าวถูกให้รอลงอาญาไว้จนถึงจบฤดูกาลหน้าซึ่งถ้าเกิดว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งคนไปแอบส่องการฝึกซ้อมของทีมคู่แข่งอีกแม้แต่ครั้งเดียวนะคะนับตั้งแต่ตอนนี้จนถึงจบฤดูกาลหน้าโทษแบน6สัปดาห์จะถูกบังคับใช้ทันทีค่ะสำหรับทอนดาเอ็กเคิร์ตนะคะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการทีมเซาท์แฮมป์ตันแบบถาวรเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วค่ะจากนั้นพาทีมเร่งเครื่องจบอันดับที่4ได้อย่างเหลือเชื่อเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาไปดูผลงานของน้องทิพย์อรวรรณภารนังนักกีฬาเทเบิลเทนนิสของไทยเรากันบ้างค่ะพลิกชนะมือหนึ่งของโลกผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายในการแข่งขันเทเบิลเทนนิสรายการใหญ่ไชน่าสแมชการแข่งขันเทเบิลเทนนิสเมเจอร์ WTT Grand Smash รายการไชน่าสแมชชิงเงินรางวัลรวม67ล้านบาทดวลกันที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะหญิงเดี่ยวรอบ32คนสุดท้ายน้องทิพย์อรวรรณภารนังสาวไทยเรามืออันดับ101ของโลกนะคะที่เพิ่งจะสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญเงินในประเภทหญิงคู่ในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ที่เพิ่งจบลงไปลงเล่นในรอบคัดเลือกค่ะเจอกับซุนอิงชาความหวังเจ้าถิ่นดีกรีมือ1ของโลกค่ะเปิดฉากเกมแรกนะคะเป็นเจ้าถิ่นเอาชนะไปได้ก่อน11ต่อ8คะแนนค่ะขึ้นนำ1ต่อ0เกมแต่ว่าจากนั้นอรวรรณภารนังแก้เกมได้ดีแล้วก็กลับมาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะมาเร่งเครื่องตบปาดหน้าชนะไป3เกมรวดเลยค่ะด้วยสกอร์11ต่อ4 12ต่อ10โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเกมที่4นะคะอรวรรณนี่ตามหลังอยู่8ต่อ10คะแนนแต่ว่าสวมหัวใจแข็งแกร่งค่ะตบรัว4แต้มรวดเลยนะคะพลิกกลับมาชนะอย่างเหลือเชื่อ12ต่อ10คะแนนจบเกมอรวรรณภารนังซึ่งมีพี่แป๋วนันทนาคำวงอดีตมือหนึ่งของไทยเราเป็นเฮดโค้ชสร้างผลงานมาสเตอร์พีซค่ะพลิกชนะซุนอิงชามือหนึ่งของโลก3ต่อ1เกมเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปเจอกับโฮโนกะฮาชิโมโตะมือ14ของโลกจากญี่ปุ่นช่วงค่ำวันนี้ค่ะ
2: ขณะที่หญิงเดียวรอบเดียวกันครับเฉินซินตงมือวางอันดับ7ของรายการจากจีนโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมครับตลอดเกมเสียไปเพียง14คะแนนเท่านั้นครับก่อนหวดเอาชนะเซอร์ลินเชียนจากสิงคโปร์ไปขาดลอยครับ3ต่อ0เกมสกอร์11ต่อ4 11ต่อ6และ11ต่อ4เฉินซินตงทะลุเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายได้สำเร็จโดยจะไปรอพบผู้ชนะระหว่างคิมนายองจากเกาหลีใต้หรือชาสกิโอโดะมือวางอันดับ11จากญี่ปุ่นต่อไปครับในส่วนของประเภทชายเดี่ยวรอบ32คนสุดท้ายครับโซระมัตสึชิมะนักตบลูกเด้งมือวางอันดับ2จากญี่ปุ่นพบกับฟินลูนักกีฬาที่ได้สิทธิ์ไวการ์ดจาก ออสเตรเลียนะครับแมตช์นี้มัตสึชิมะเล่นได้อย่างเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับแม้เกมแรกก็ต้องลุ้นเหนื่อยเล็กน้อยแต่สุดท้ายคุมเกมเอาชนะไปได้แบบสบายมือครับ3-0เกม12-10 11-1และ11-8ผ่านเข้ารอบ16คนไปพบกับกัวกวนหง

เวททั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: านใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NBT
1: วิถีคน
2: ทุกปัญหาของท่านมีทางออกพบกับผมถนอมอ่อนเกตพล
3: ดิฉันลภรดากันเกต
4: และดิฉันนิสาการอีตะเมกินค่ะ
3: เพราะเราคือสื่อกลางที่พร้อมยืนเคียงข้างคุณข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงทันสถานการณ์พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
4: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 น.ถึง 15:00 น.เต็มอิ่ม90 นาทีกับ3ช่วงสำคัญ
2: สรุปข่าวเด่นประจำวันที่ทุกท่านต้องรู
3: ้ถามมาตอบไปตัวแทนรัฐตอบชัดทุกประเด็นจากทางบ้าน
4: และช่วงที่สำคัญเปิดสายสดรับเรื่องตรงจากทางบ้าน
2: มีปัญหาปรึกษาเราเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนเพื่อผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในรายการ
5: NBT ร่วมใจช่วยชาวบ้าน
6: หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมยังมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1 กา 25 นาทีทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

เนติบัณฑิตนั้นเป็นผู้ที่จะมีหน้าที่ในการใช้กฎหมายเพื่อดำรงความยุติธรรมในบ้านเมืองแต่ละคนจึงต้องมีความยุติธรรมในกายในใจเสียก่อนจึงจะ

0: ามารถนำกฎหมายมาใช้ให้บังเกิดความยุติธรรมอย่างแท้จริงได้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนติบัณฑิตทุกคนจะตั้งใจฝึกฝนอบรมตนในข้อนี้ด้วยการมีชีวิตของตนตลอดไป
1: ตุลาคมนี้ค่ะโดยจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่นะคะมีความเสี่ยงจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเป็นฉบับที่4นะคะเมื่อเวลา17นาฬิกาที่ผ่านมาเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยโดยระบุว่าช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมบริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลานะคะเริ่มจากวันที่9มาดูวันที่9ตุลาคมกันก่อนนะคะจะเป็นบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะไล่เรียงจังหวัดกันนิดนึงนะคะจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักก็จะมีบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาค่ะขยับมานะคะเป็นวันที่10ตุลาคมค่ะเรามีประกาศแจ้งให้อยู่หน้าจอด้วยนะคะวันที่10ตุลาคมนะคะจะมีจังเซาชลบุรีเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอันนี้คือวันที่10ตุลาคมนะคะ
2: ส่วนวันที่11ตุลาคมนะครับจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกที่หนักมากนะครับมันจะมีตกหนักมากกับตกหนักเฉยๆตกหนักมากจะมีราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ส่วนจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักเฉยๆได้แก่กำแพงเพชรตากอุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสาครกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีนราธิวาสระนองกระบี่ตรังและสตูลวันที่12ตุลาคมนะครับจะเหลือเฉพาะจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลและวันสุดท้าย13ตุลาคมจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลานราธิวาสพังงาและสตูลครับ
1: ค่ะจังหวัดที่ไม่ได้มีรายชื่อก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีฝนเลยนะคะบางพื้นที่ก็อาจจะมีฝนได้เพียงแต่ว่านี่เป็นรายชื่อจังหวัดที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าอาจจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากหรือว่าตกหนักนะคะเพราะฉะนั้นบางพื้นที่เนี่ยยังมีน้ำขังอยู่นะคะย
2: ัง
1: มีน้ำท่วมขังอยู่เพราะฉะนั้นยังต้องเตรียมรับมือกันต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นก็แจ้งเตือนให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้นะคะพื้นที่ไหนที่ได้รับผลกระทบอยู่นะคะก็อย่าเพิ่งประมาทนะคะยังไม่ต้องรีบยกของลงมานะคะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณฝนฟ้าคะนองก็จะมีเกลือบริเวณอ่าวไทยและอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะ
2: หลายพื้นที่สถานการณ์ดีขึ้นนะครับตอนนี้ที่ยังน่าเป็นห่วงที่สุดก็คือสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคตะวันออกถึงแม้ว่าในภาคตะวันออกเองเนี่ยหลายจังหวัดสัญญาณดีก็จริงแต่ว่ามันก็ยังมีพื้นที่บางจุดที่น้ำท่วมขังอย่างเช่นที่จังหวัดฉะเชิงเทราตอนนี้มีอยู่2อำเภอนะครับที่ได้รับผลกระทบหลังจากปริมาณน้ำในแม่น้ำบางปะกงเพิ่มสูงขึ้นจนล้นตลิ่งเข้าไปท่วมบ้านเรือนประชาชนแล้วก็พื้นที่การเกษตรด้วยเช่นเดียวกับที่จังหวัดปราจีนบุรีครับพื้นที่เขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรียังคงมีน้ำขังในถนนสายหลักครับพาคุณผู้ชมไปดูสถานการณ์น้ำที่หน้าห้างสรรพสินค้าเอกภาพในอำเภอเมืองปราจีนบุรีที่จังหวัดปราจีนบุรีครับน้ำก็ยังคงท่วมสูงอย่างที่เห็นคือรถเล็กสัญจรได้นะครับแต่ว่าลำบากแล้วดูสีของน้ำจะเห็นว่าสีขุ่นเพราะว่าประสบปัญหาน้ำท่วม

0: มาหลายวันแล้วประชาชนได้รับความเดือดร้อนแต่ขยับเข้าไปในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีเนี่ยระดับน้ำลดลงไปค่อนข้างมากจากเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาตอนนั้นเคยท่วมสูงถึงประมาณ40เซนติเมตรแต่ตอนนี้หลายจุดสัญจรได้แล้วนะครับบางครัวเรือนเริ่มทำความสะอาดแล้วเชิงเซาครับชาเชิงเซานี่ยังคงน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะอำเภอบางน้ำเปรี้ยวกับอำเภอคลองเขื่อนเพราะว่าน้ำในแม่น้ำบางปะกงเนี่ยสูงเอาจนล้นตลิ่งเข้าไปท่วมบ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรและเส้นทางคมนาคมหลายแห่งด้วยกันขณะที่แนวคันกั้นน้ำชลประทานตอนนี้กลายเป็นประเด็นที่ประชาชนที่นั่นให้ความสนใจกันเพราะว่าพื้นที่ด้านในกับพื้นที่ด้านนอกคันกั้นน้ำเนี่ยได้รับผลกระทบที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนครับจุดที่มีน้ำท่วมสูงอยู่ในพื้นที่ตำบลบางขนาดอำเภอบางน้ำเปรี้ยวส่วนตำบลบางโรงและตำบลคลองเขื่อนอำเภอคลองเขื่อนได้รับผลกระทบก็จริงแต่ว่าไม่มากเท่านะครับทางจังหวัดฉะเชิงเทราก็เลยออกมาชี้แจงถึงความจำเป็นในการจัดทำคันกั้นน้ำเพื่อควบคุมการขยายตัวของน้ำท่วมแล้วก็ป้องกันพื้นที่สำคัญของอำเภอคลองเขื่อนรวมถึงการรักษาเส้นทางคมนาคมไม่ให้ถูกน้ำท่วมจนตัดขาดเพราะนี่คือเส้นทางหลักที่ต้องใช้ในการเดินทางของประชาชนรวมไปถึงเวลาน้ำท่วมแบบนี้ต้องใช้ขนส่งอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคสิ่งของจำเป็นเข้าไปในพื้นที่ประสบภัยรวมถึงเป็นเส้นทางสำหรับเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปช่วยเหลือประชาชนไปเคลื่อนย้ายผู้ป่วยผู้สูงอายุผู้พิการกลุ่มเปราะบางออกมาจากพื้นที่เสี่ยงด้วยนอกจากนี้คันกั้นน้ำยังป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขยายเข้าไปสู่โรงพยาบาลสถานที่ราชการและพื้นที่สำคัญของอำเภอคลองเขื่อนด้วยครับ
1: ยังอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะอย่างที่เมื่อสักครู่รายงานไปว่าบางพื้นที่สถานการณ์ก็ยังน่าเป็นห่วงนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังต้องดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดนะคะตอนนี้ทางจังหวัดเนี่ยมีการเปิดพื้นที่ชั้น2ของโรงพยาบาลวัดสมานรัตนารามเป็นสถานที่ดูแลผู้ป่วยแล้วก็ศูนย์พักพิงชั่วคราวค่ะเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยโรคไตที่ต้องฟอกเลือดอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดอาหารและอำนวยความสะดวกให้ญาติสามารถอยู่ดูแลผู้ป่วยได้ขณะเดียวกันยังขาดแคลนเตียงผู้ป่วยและผ้าอ้อมผู้ใหญ่ซึ่งจำเป็นต่อการดูแลผู้ประสบภัยสำหรับผู้เข้าพักพิงนะคะส่วนหนึ่งเป็นผู้ป่วยโรคไตที่ต้องฟอกเลือดตามกำหนดซึ่งโรงพยาบาลมีศูนย์ไตเทียมให้บริการอยู่แล้วจึงสามารถรองรับผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั้งในจังหวัดฉะเชิงเทราและผู้ป่วยที่ส่งต่อมาจากจังหวัดใกล้เคียงเช่นปราจีนบุรีและสระแก้วนอกจากนี้ทางวัดยังสนับสนุนรถรับส่งผู้ป่วยเพื่อนำส่งเข้ารับการรักษาอย่างปลอดภัยพร้อมจัดอาหารให้ผู้ป่วยและญาติโดยแยกอาหารทั่วไปออกจากอาหารสำหรับผู้ป่วยที่ต้องควบคุมโภชนาการเป็นพิเศษค่ะ
0: ไปดูสถานการณ์น้ำที่จังหวัดลพบุรีนะครับแม้ว่าระดับน้ำในบางจุดจะเริ่มทรงตัวแต่ว่าชาวบ้านในพื้นที่ลุ่มต่ำหลายชุมชนก็ยังคงต้องใช้ชีวิตอยู่กับน้ำท่วมขังหลังจากมวลน้ำหลากจากเขื่อนเจ้าพระยาล้นคลองชัยนาทป่าสักเข้ามาท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรขณะที่ทางจังหวัดลพบุรีก็ได้ผนึกกำลังกับทุกภาคส่วนเร่งระบายน้ำควบคู่ไปกับการเตรียมพร้อมมาตรการเยียวยาให้ประชาชนหลังน้ำลดติดตามจากรายงานครับ
2: จุดนี้คือคลองชัยนาทป่าสักค่ะเป็นจุดยุทธศาสตร์นะคะสำคัญเลยในการบริหารจัดการน้ำของพื้นที่ภาคกลางและยังเป็นจุดที่รับมวลน้ำหลากมหาศาลมาจากเขื่อนเจ้าพระยาผ่านการระบายน้ำที่ประตูระบายน้ำมโนรมค่ะพอมวลน้ำก้อนนี้นะคะบวกเข้ากับฝนที่ตกหนักแล้วก็ตกสะสมในช่วงที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดลพบุรีค่ะจนกลายเป็นปัจจัยหลักนะคะที่ก่อให้เกิดอุทกภัยเป็นวงกว้างในพื้นที่ของ2อำเภอหลักด้วยกันค่ะก็คือที่อำเภอบ้านหมี่และอำเภอเมืองลพบุรีจนมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 2,500 ครัวเรือนภาพรวมสมส่งผลให้น้ำท่วมขังในเขตรับผลกระทบหนักที่สุดถึง8ตำบลส่วนอำเภอเมืองลพบุรีแม้จะกระทบหลักในพื้นที่ตำบลเขาพระงามแต่ก็ส่งผลต่อเนื่องถึงพื้นที่ลุ่มต่ำรับน้ำใกล้เคียงอย่างตำบล4คลองและตำบลบ้านคอยที่ต้องแบกรับมวลน้ำขังสะสมจนเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดตลอดช่วงวิกฤตที่ผ่านมาการบริหารจัดการน้ำและการช่วยเหลือเบื้องต้นได้ถูกขับเคลื่อนภายใต้การบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนทั้งจังหวัดปภ.ชลประทานทหารและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีการเดินเครื่องสูบน้ำตลอด24ชั่วโมงเร่งผลักดันน้ำผ่านประตูระบายน้ำริมคลองชัยนาทป่าสักทั้ง13สถานีควบคู่กับการตั้งโรงครัวจิตอาสาแจกจ่ายอาหารปรุงสุกและการลำเลียงถุงยังชีพมอบให้ผู้ประสบภัยถึงหน้าบ้าน
3: ทั้งในมิติของเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเนี่ยนะครับเราได้ระดมเอา

0: เครื่องมือนะครับมาช่วยในการที่จะสูบน้ำนะครับออกจากพื้นที่นะครับเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดนะครับในส่วนของเรื่องของการช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนนะครับก็ดำเนินการในเรื่องของการอพยพเคลื่อนย้ายนะครับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางนะครับหรือกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยให้ออกจากในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยเนี่ยมาอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการดูแลนะครับเรื่องอาหารเรามีการเปิดโรงครัวจิตอาสานะครับที่จะดูแลในเรื่องของอาหารให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยแล้วก็รวมถึงเรื่องของการแจกถุงยางชีพอันนี้คือเราได้มีการดำเนินการมาตลอดเพื่อทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถแม้ประสบภัยก็ได้รับการดูแลนะครับแล้วก็มีการดำเนินการเพื่อให้พื้นที่ของเราเนี่ยกลับมาสู่สภาวะปกติให้เร็วที่สุด
1: เมื่อสถานการณ์น้ำเริ่มส่งสัญญาณคลี่คลายการดำเนินงานของจังหวัดลพบุรีจึงเริ่มขยับเข้าสู่เฟสสำคัญนั่นคือมาตรการเยียวยาหลังน้ำลดเพื่อให้ประชาชนได้รับเงินชดเชยตามสิทธิต่างๆอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมโดยผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีได้เน้นย้ำให้ผู้นำท้องถิ่นกำนันและผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ให้คำแนะนำแก่ประชาชนในการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานความเสียหายอย่างถูกวิธี
0: สิ่งที่สำคัญคือก็ได้ให้คำแนะนำนะครับให้กับพี่น้องประชาชนว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือพยานหลักฐานก็คือในเรื่องของรูปถ่ายวันนี้เราใช้สื่อโซเชียลกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีกล้องมือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนเนี่ยก็ให้ถ่ายรูปเก็บนะครับสถานการณ์ว่าวันนี้มีน้ำเริ่มท่วมแล้วนะความสูงเท่าไหร่อะไรยังไงซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับมันก็คือเป็นข้อมูลสำคัญที่จะได้เป็นข้อมูลอีกหนึ่งนะครับที่จะประกอบในเรื่องของการยื่นขอรับนะครับในเรื่องของค่าชดเชยนะครับในเรื่องที่ในสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการดำเนินการซึ่งคาดว่าเมื่อสถานการณ์ในการที่เข้าสู่ในสภาวะปกตินะครับก็จะได้มีการที่จะให้คำแนะนำแล้วก็ไปดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเรื่องของการยื่นขอรับในเรื่องของค่าชดเชย
1: การเผชิญหน้ากับวิกฤตอุทกภัยของจังหวัดลพบุรีในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบตั้งแต่วันแรกที่มวลน้ำเริ่มหลากเข้าท่วมการบริหารจัดการการระบายน้ำในวันวิกฤตมาจนถึงการเตรียมพร้อมเยียวยาผู้ประสบภัยในวันที่น้ำเริ่มลดลงและเมื่อปริมาณน้ำระบายจากเขื่อนเจ้าพระยาทยอยปรับลดลงอย่างต่อเนื่องจะกลายเป็นสัญญาณสำคัญที่ช่วยให้พี่น้องชาวลพบุรีสามารถผ่านวิกฤตครั้งนี้และกลับคืนสู่สภาวะปกติได้ในเร็ววัน
2: ก็อย่าลืมนะครับอย่างที่ผู้ว่าย้ำเตือนไปคือตอนนี้สถานการณ์ในส่วนที่น้ำเริ่มลดแล้วอย่าเพิ่งเริ่มทำความสะอาดเลยต้องถ่ายรูปเก็บเป็นหลักฐานด้วยนะครับ
3: ค่ะไปดูสถานการณ์ที่จังหวัดนครนายกกันต่อนะคะหลายหมู่บ้านที่ตำบลคลองใหญ่อำเภอองครักษ์นะคะยังมีน้ำท่วมขังแล้วก็ท่วมขังมานานกว่า2สัปดาห์นะคะบางจุดเนี่ยต้นไม้ดอกไม้ประดับของชาวสวนก็เสียหายหนักหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าไปสำรวจความเสียหายเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูบ้านเรือนของประชาชนค่ะติดตามจากรายงานของคุณรัตนาวดีนวลสุขค่ะ
4: ค่ะขณะนี้ทีมข่าว NBT ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดนครนายกโดยจุดที่เห็นด้านหลังดิฉันณขณะนี้นะคะคือสวนของประชาชนที่ได้รับความเสียหายมากกว่า10ไร่มูลค่ากว่า3ล้านบาทซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ในพื้นที่ตำบลคลองใหญ่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกปลูกต้นไม้ประดับดอกไม้ประดับเป็นหลักค่ะนอกจากพื้นที่ตรงนี้นะคะยังมีพื้นที่อื่นๆที่ชาวบ้านไม่สามารถสัญจรออกมาได้ทำให้ขาดรายได้มานานกว่า2อาทิตย์ค่ะสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลคลองใหญ่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกขณะนี้หลายพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมสูงโดยมวลน้ำจากฝนตกหนักได้เอ่อเข้าท่วมชุมชนอย่างรวดเร็วตั้งแต่วันที่26กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่สูงกว่า1เมตรรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ต้องใช้เรือและแผ่นโฟมที่ทางอบต.แจกในการสัญจรออกนอกหมู่บ้านเท่านั้นและน้ำท่วมในครั้งนี้ทำให้บ้านเรือนพังเสียหายมากกว่า 2,000 หลังคาเรือนกระทบชาวบ้านกว่า 5,000 คนชาวบ้านได้เล่าให้ทีมข่าว NBT ฟังว่ากระแสน้ำมาอย่างรวดเร็วและมากกว่าที่คาดการไว้ทำให้ข้าวของในบ้านพังเสียหายแม้จะขนขึ้นที่สูงตามประกาศของเจ้าหน้าที่แล้วก็ตามชาวบ้านที่มีบ้านชั้นเดียวต้องอพยพมานอนที่ศูนย์พักพิงในอบต.เป็นการชั่วคราวแต่ยังคงมีชาวบ้านบางส่วนที่อาศัยอยู่ใน ในชุมชนโดยน้ำประปาและไฟฟ้ายังคงใช้การได้แต่ห้องน้ำรวมถึงห้องครัวใช้การไม่ได้มีความลำบากในการทำกับข้าวและการเข้าห้องน้ำประกอบกับสัตว์มีพิษเช่นงูปลิงเริ่มระบาดและน้ำเริ่มเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณนอกจากนี้ชาวบ้านบางส่วนมีอาชีพเป็นชาวสวนต้นไม้ดอกไม้ประดับน้ำท่วมครั้งนี้ทำให้สวนเสียหายมากกว่า12ไร่มูลค่ากว่า3ล้านบาทขณะนี้ทำได้เพียงกู้ต้นไม้ที่ยังเหลือรอดมาเท่านั้นซึ่งกู้มาได้เพียง 20% ชาวบ้านยอมรับว่าน้ำท่วมในครั้งนี้ทำให้เครียดมากเป็นห่วงทรัพย์สินเป็นห่วงบ้านและนอนไม่ค่อยหลับบางรายขาดรายได้มานานกว่า2สัปดาห์เด็กๆไม่สามารถไปโรงเรียนได้แม้ทางอบต.จะคอยช่วยเหลือและแจกข้าวน้ำดื่มและน้ำส้วมกระดาษมาให้ใช้แต่อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาเร่งแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน
5: อยากให้น้ำลดไปไวไหมคะ
6: อยากมากได้เข้าไปนอนในบ้านที
5: อบต.ก็ช่วยเรา
6: ใช่ลูกชายก็ทำงานไม่ได้นะมาซื้อบ้านน็อกดาวน์มาก็เรียบร้อยหมดแล้ว
5: กี่วันแล้วที่ลูกชายไปทำงานไม่ได้คะ
6: ก็นั่นแหละตั้งแต่วันที่ยี่ปีเรื่อยกันมาแล้วแหละสิบกว่าวันแล้วขาดรายได
7: ้ส่วนประมาณด้านหลังบ้านสิบแล้วก็ข้างบนบ้านอีกประมาณ8ไร่อะค่ะ
5: เป็น18ไร่เลย
7: ค่ะ
5: ค่าเท่าไหร่
7: ประมาณ 3-4 ล้านนะคะที่ว่าเริ่มเลยกับจากต้นไม้ที่เรามีอะค่ะ
5: เราเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนไหมคะ
7: ไม่มีนะคะไม่เคยท่วมเยอะขนาดนี้อะค่ะ
5: เป็นครั้งแรกเลยที่รู้สึกว่าท่วมเยอะขนาดนี
7: ้ค่ะ
5: แล้วในบ้านนะคะตัวบ้านเสียหายไหม
7: ตัวบ้านจะยกสูงอะค่ะน้ำจะไม่เข้าบ้านแต่ว่าพื้นที่รอบบ้านโรงจอดรถคือท่วมทั้งหมดอะค่ะ
4: ด้านร้อยตำรวจตีสันทิติธรรมใจรองผู้ว่าจังหวัดนครนายกได้กล่าวถึงภาพรวมของน้ำท่วมจังหวัดนครนายกครั้งนี้ว่ามีอำเภอที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด4อำเภอ40ตำบล439หมู่บ้านกว่า 45,621 หลังคาเรือนมีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า4รายบาดเจ็บ10รายซึ่งสาเหตุน้ำท่วมนครนายกในครั้งนี้เกิดจากฝนตกหนักสะสมเกือบ400มิลลิเมตรตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้ปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาไหลทะลักลงสู่แม่น้ำนครนายกเกินความจุที่รับได้จนเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนสำหรับพื้นที่ที่รับน้ำหนักที่สุดขณะนี้คือตำบลบางสมบูรณ์ตำบลบางลูกเสือตำบลท่าทรายและอำเภอองครักษ์รวมถึงบางพื้นที่ในอำเภอเมืองและอำเภอปากพลีบางส่วนเพราะเป็นจุดรวมน้ำก่อนไหลลงสู่แม่น้ำบางปะกงปัจจุบันคาดว่ามีมวลน้ำค้างทุ่งรังสิตใต้สะสมอยู่ประมาณ130ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งคิดเป็นครึ่งนึงของความจุเขื่อนขุนด่านปราการชนซึ่งขณะนี้ทางจังหวัดได้สั่งการให้เร่งระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำบางสมบูรณ์และคลอง14 15 16ประมาณวันละ5ล้านลูกบาศก์เมตรเนื่องจากแม่น้ำบางปะกงยังมีปริมาณน้ำสูงทำให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างจำกัดด้านการช่วยเหลือชาวบ้านจังหวัดได้ตั้งศูนย์บัญชาการพร้อมแจกห้องน้ำกระดาษกว่า 2,000 ชุดและแจกจ่ายถุงยังชีพไปแล้วกว่า 40,000 ถุงส่วนผู้อพยพที่ยังไม่สามารถกลับเข้าบ้านได้กว่าอีก 1,500 รายขณะนี้ได้พักที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวไปก่อน
8: ปกติแล้วแม่น้ำนครนายกคอสเซ็กชันของเขาก็คือหน้าตัดลำน้ำของเขาก็แค่2รับได้น้ำ280กว่าคิวเซกนะครับแต่น้ำวันนั้นนะครับรวมทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะที่เขื่อนนะครับทั้งหมดตรงนี้นะครับมา600กว่าคิวดังนั้นมันจึงรับไม่ได้นะก็บ่าไหลท่วมเข้ามาปัจจัยสีที่เขาต้องการคืออาหารครับเราได้ตั้งโรงครัวทั้งหมด5โรงครัวแล้วก็ถามว่ารัฐเนี่ยประชาชน 40,000 กว่าครัวเรือนได้รับความเดือดร้อนเนี่ยนะครับดูแลทั้งหมดไหวไหมนะครับเราไม่ใช่ว่าไม่ไหวเราใช้คำว่ามันค่อนข้างยากนะเขามีผู้ใจบุญต่างๆมาบริจาคต่างๆนานาเยอะนะครับนะฮะแจกถุงยังชีพไปแล้วทั้งหมดนะครับ 40,000 กว่าถุงแล้วจะมาเรื่อยๆอีกนะครับทั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อนพึ่งพายามยากนับสภากาชาดไทยมาเรื่อยๆหมดนี่คือเราดูแลเรื่องของข้าวปลาอาหารและที่สำคัญครับกินแล้วต้องหาที่ขับถ่ายให้เขาด้วยครับเราแจกนะครับห้องน้ำเป็นห้องน้ำกระดาษ นะครับแจกไปทั้งสิ้นผู้ที่ไม่มีที่อยู่ไม่สามารถขับถ่ายได้ทั้งหมด 2,000 กว่าครัวเรือนตอนนี้เราแจกไปหมดแล้วนะครับ
4: นอกจากนี้จังหวัดนครนายกยังได้เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อนำเข้าที่ประชุมระดับจังหวัดและเร่งจ่ายเงินช่วยเหลือตามเกณฑ์ของรัฐบาลคาดว่าหากไม่มีฝนตกลงมาหนักเพิ่มซ้ำเติมสถานการณ์จะเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติทั้งหมดได้ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปค่ะขณะนี้หลายพื้นที่ของจังหวัดนครนายกยังคงมีระดับน้ำที่วิกฤตซึ่งทางจังหวัดค่ะได้เร่งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการระบายน้ำออกจากพื้นที่จังหวัดนครนายกอย่างไรก็ตามนะคะหลังจากนี้อาจจะต้องติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ปริมาณน้ำฝนที่อาจจะมีตกในพื้นที่วันที่10ถึง14ตุลาคมนี้ต่อไปอย่างใกล้ชิดค่ะ
3: นะคะรายงานมาจากจังหวัดนครนายกเมื่อสักครู่บอกว่าถ้าฝนไม่ตกลงมาเพิ่มเนี่ยสถานการณ์น่าจะเริ่มคลี่คลายได้ก็ประมาณสักเกือบพฤศจิกายนเลยแต่ว่ายังต้องจับตานะคะเพราะว่าถ้าดูประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานครนายกยังมีรายชื่อพื้นที่ที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักในระลอกนี้อยู่นะคะ
2: ครับไปต่อกันที่อีกหนึ่งพื้นที่ที่ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันก็คือจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับท่วมทุกปีสถานการณ์ตอนนี้ก็ยังคงส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็อยู่นอกคันกั้นน้ำครับระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างเนื่องยังไม่เป็นขาลงนะครับบ้านเรือนหลายหลังไม่สามารถใช้เป็นพื้นที่พักพิงอาศัยได้ตามปกติแล้วติดตามจากรายงานครับ
9: ชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้องขนย้ายข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นออกมาใช้ชีวิตอยู่บนถนนและไหลทางสาธารณะแม้จะไม่ใช่พื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการอยู่อาศัยแต่ในเวลานี้พื้นที่ตรงนี้คือที่ปลอดภัยที่สุดที่พอจะหาได้ท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะคลี่คลายลงในเร็ววันทีมข่าว NBT พามาดูภาพชีวิตของประชาชนที่หมู่3ตำบลบางหลวงอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะที่ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากการใช้ชีวิตในบ้านมาตั้งเต็นท์ริมถนนริมไหลทางสาธารณะเพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยชั่วคราวเพื่อที่จะหนีน้ำที่เข้าท่วมบ้านเรือนอยู่ในขณะนี้ค่ะริมถนนบางจุดชาวบ้านกางเต็นท์ใช้ผ้าใบทำเป็นที่พักและนำข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นออกมาจัดวางไว้ด้านนอกบ้านทั้งอุปกรณ์ประกอบอาหารและของใช้ในชีวิตประจำวันขณะที่บางครอบครัวต้องใช้พื้นที่เดียวกันเป็นทั้งพื้นที่พักผ่อนและเก็บสิ่งของท่ามกลางรถที่ยังคงสัญจรผ่านไปมาแม้พื้นที่ริมถนนจะไม่ใช่สถานที่สำหรับที่พักอาศัยแต่สำหรับชาวบ้านแล้วการขยับขึ้นมาอยู่ในจุดที่น้ำยังไม่ท่วมคือทางเลือกที่จำเป็นในช่วงที่สถานการณ์ยังไม่คลี่คลายนอกจากการหาที่พักชั่วคราวแล้วชาวบ้านยังต้องพยายามประกอบอาชีพต่อไปเพื่อให้มีรายได้เลี้ยงครอบครัวโดยคุณยายรายหนึ่งเล่าว่าเมื่อก่อนเกิดน้ำท่วมมีอาชีพปลูกผักสวนครัวแต่เมื่อน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกเป็นเวลานานจึงต้องไปรับซื้อผักจากจังหวัดใกล้เคียงมาขายแทนแม้รายได้จะลดลงและต้นทุนสูงขึ้นแต่ยังต้องทำเพื่อให้มีรายได้ในแต่ละวัน
10: ปกติแล้วชาวบ้านย่านนี้เขาประกอบอาชีพอะไรกัน
11: ทำสวนจ้ะ
10: ประมาณกี่วันกี่เดือนแล้วคะที่เรามาใช้ชีวิตอยู่บนหลายทางตรงนี
11: ้ตั้งแต่วันที่22อะ
12: ยี่สิบสองกันยา
10: ในบ้านคุณยายนี่ท่วมหนักถึงชั้นบนเลยไหมคะ
11: ยังไม่ท่วมหนักเท่าไหร่ค่ะ
10: ก่อนหน้าที่จะมีสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยเราประกอบอาชีพอะไรกันคะผู้คนแถวนี
11: ้ก็ทำสวนเนี่ยแถวนี้ก็ปลูกผักแต่เมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ต้องไปซื้อเขาเรามีผักของเราทำเองแล้วก็มีรายได้ตั้งน้ำท่วมมาเราก็ไม่มีรายได้อะไรเนี่ยเราก็ต้องมาซื้อผักแล้วก็มาช่วยกันทำแบบนี
10: ้บ้านอยู่ไม่ได้แล้วใช
11: ่
10: ไหมตอนน
11: ี้ใช่ๆอยู่ไม่ได้เลยเนี่ยมิดก็มิดเสียแต่ชั้นบนมันก็เนี่ยเหลือแค่นี้
10: ค่ะ
12: จุดจับไปเสีย
11: เปาะแปะเปาะแปะ
10: หมู่บ้านของเราตอนนี้เนี่ยผู้สูงอายุอะไรอยู่กันเยอะไหมคะคุณยาย
11: เนี่ยทางนั้นเลยมีแต่ผู้สูงอายุทางนั้น60-70ฝ่าทั้งนั้นพวกวัยรุ่นไม่มีหรอก
10: พายเรือที่สัญจรลำบากไหมคะ
11: ก็ไม่ค่อยลำบากเท่าไหร่เพราะมันเป็นที่โล่งไงเพราะที่โล่งนั่นคือที่พื้นที่เราทำสวนครัวไงทำผักทำอะไรแต่นี้น้ำท่วมแล้วเราก็จะไม่มีรายได้อะไร
9: ขณะที่ราคาผักบางชนิดปรับตัวสูงขึ้นตามสถานการณ์เช่นใบกระเพรากิโลกรัมละ130บาทหน่อไม้กิโลกรัมละ18บาทพริกกิโลกรัมละ80บาทผักขี้เหล็กเริ่มขยับขึ้นเป็นกิโลกรัมละ20บาทผักบุ้งแก้วกิโลกรัมละ130บาทกล้วยน้ำว้าหวีละ20บาทและชะอมกรัมละ50บาทขณะเดียวกันบ้านเรือนบางส่วนถูกน้ำท่วมจนไม่สามารถใช้พื้นที่ชั้นล่างได้หลายครอบครัวจึงต้องขนย้ายสิ่งของขึ้นไว้ที่สูงและนำเครื่องใช้ที่จำเป็นออกมาใช้บริเวณริมถนนกิจวัตรประจำวันจึงเปลี่ยนไปทั้งการประกอบอาหารการรับประทานอาหารการพักผ่อนโดยต้องใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกับเส้นทางสัญจรของรถยนต์ทำให้ชาวบ้านต้องเพิ่มความระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยตลอดเวลาสำหรับบางครอบครัวการออกมาอยู่ริมถนนไม่ได้หมายเพียงถึงการหนีน้ำออกจากบ้านแต่หมายถึงต้องการทิ้งความสะดวกสบายที่เคยมีและนำสิ่งของเท่าที่จำเป็นออกมาใช้ชีวิตนอกพื้นที่ชั่วคราวโดยยังไม่รู้ว่าต้องอยู่อีกนานเท่าใดอย่างไรก็ตามท่ามกลางข้อจำกัดสิ่งที่เห็นได้ชัดในชุมชนคือการช่วยเหลือกันหลายครอบครัวแบ่งปันพื้นที่และสิ่งของที่จำเป็นขณะที่ผู้นำชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่ยังติดตามสถานการณ์และประสานความช่วยเหลือโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการเด็กเล็กและผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมที่ยังไม่แน่ชัดว่าจะยืดเยื้ออีกนานเพียงใดถนนและหลายทางสาธารณะจึงกลายเป็นพื้นที่พักพิงชั่วคราวของหลายครอบครัวจากพื้นที่ที่มีไว้สำหรับการสัญจรกลายเป็นพื้นที่สำหรับการดำรงชีวิตในช่วงเวลาที่บ้านของเขายังไม่สามารถกลับเข้าไปอยู่อาศัยได้นี่คืออีกหนึ่งภาพของวิกฤตน้ำท่วมพระนครศรีอยุธยาที่สะท้อนว่าสำหรับประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำการรับมือกับน้ำไม่ได้มีเพียงการป้องกันบ้านจากมวลน้ำแต่คือการปรับตัวในทุกวันเพื่อให้ครอบครัวสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้จนกว่าน้ำจะลดลงและวันที่เขาจะกลับเข้าบ้านได้อีกครั้ง
3: ไปดูความพร้อมการรับมือมวลน้ำเหนือของอำเภอปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะขณะนี้มีการเสริมกระสอบทรายตามขอบริมแม่น้ำค่ะแล้วก็มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำและจัดเตรียมศูนย์พักพิงไว้รองรับประชาชนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ค่ะทีมข่าว NBT ได้ลงพื้นที่สำรวจบริเวณท่าเรือวัดสนามเหนืออำเภอปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรีพบว่าระดับน้ำอยู่ที่1เมตร81เซนติเมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งอยู่ในระดับเฝ้าระวังโดยอำเภอปักเกร็ดได้นำกระสอบทรายมาวางกั้นตามแนวขอบริมแม่น้ำเทียบเคียงกับระดับน้ำเมื่อปี2568เพื่อป้องกันพื้นที่ภายในวัดและเขตเศรษฐกิจสำคัญพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์น้ำเอ่อล้นในช่วงบ่ายทั้งนี้นะคะตั้งแต่วันที่25กันยายนมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและน้ำท่วมขังบริเวณชุมชนริมแม่น้ำทั้งเกาะเกร็ดและตำบลท่าอิฐแต่ว่าปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาปีนี้ยังน้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากน้ำจากลุ่มน้ำตอนบนและปริมาณการปล่อยน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยายังอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้สำหรับการเฝ้าระวังฝนตกหนักในช่วงนี้นะคะทางเทศบาลนครปักเกร็ดและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมรับมือมีการจัดเตรียมศูนย์พักพิงไว้รองรับประชาชนนอกคันกั้นน้ำล่วงหน้าหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
13: ปีนี้โชคดีกว่าปีที่แล้วของการน้ำขึ้นน้ำลงจากการปล่อยน้ำเหนือเนื่องจากว่าฝนตกในลุ่มข้างบนคือช่วงแม่น้ำยมมีจำนวนน้อยกว่าปีที่แล้วน้ำที่มาขึ้นของก่อเกตเนี่ยที่น้ำขึ้นน้ำลงของก่อเกตจึงน้อยกว่าปีที่แล้วยังไม่สูงยังน้อยกว่าปีที่แล้วคือปี68และครับผมครับ
14: ตอนนี้ยังมีความกังวลต่อสถานการณ์ฝนที่คาดว่าจะตกลงมาที่ประเทศไ
13: ทยตอนนี้ต้องดูปริมาณจำนวนน้ำฝนว่าวันที่11น้ำฝนที่ตกลงมาจะมีปริมาณเยอะเท่าวันที่25กันยาที่ผ่านมาหรือเปล่าแต่โดยความพร้อมของทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งเทศบาลนครและก็ทางอบต.เนี่ยถ้าเตรียมตอนนี้ก็คือเตรียมการรับมือแล้วอย่างที่เห็นคือถ้าเป็นน้ำเหนือมาเนี่ยถ้าเราเทียบเคียงกับปี54จะเห็นว่าเทศบาลนครปากเกร็ดเนี่ยปี54เนี่ยแล้วก็รวมถึงในพื้นที่ปากเกร็ดโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นน้ำเหนือเนี่ยเราจะมีความเชี่ยวชาญในการรับมือน้ำอยู่แล้วครับ ไอ้ประเด็นนี้ถ้าเป็นน้ำเหนือจะไม่น่ากังวลเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นฝนตกลงมาเหมือนตอนช่วงวันที่25เนี่ยเดี๋ยวเราต้องดูสถานการณ์ตอนนั้นอีกทีหนึ่งว่าจำนวนปริมาณน้ำฝนมันจะเยอะเท่าช่วง25ตั้งแต่วันที่25 26หรือเปล่าครับ
2: ขยับข้อมูลมาดูสถานการณ์ในกรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้ถ้าเป็นถนนสายหลักเนี่ยไม่มีน้ำท่วมขังสูงแล้วแต่ว่าก็ยังมีชุมชนในฝั่งตะวันออกที่ถูกน้ำท่วมขังอยู่รวม9เขต80ชุมชนเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องซึ่งก็คาดว่าสถานการณ์น่าจะคลี่คลายในสัปดาห์หน้านี้แล้วครับนายเกรียงไกรศิวะสิริยางกูลผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการจัดการคุณภาพน้ำสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำในกรุงเทพขณะนี้ถนนสายหลักไม่มีน้ำท่วมสูงแล้วนะครับยังเหลือเพียงระดับปานกลางที่สัญจรได้แต่ต้องสัญจรด้วยความระมัดระวังอยู่2จุดด้วยกันก็คือถนนหลวงแพ่งและถนนฉลองกรุงสำหรับชุมชนที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่มี80ชุมชนใน9เขตฝั่งตะวันออกทางกทม.ก็เร่งระบายน้ำออกจากชุมชนสู่คลองสาขาแล้วก็จะสูบส่งต่อไปยังแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมกับทำแนวคันกั้นน้ำแล้วก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำคาดว่าสถานการณ์ฝั่งตะวันออกนี้จะคลี่คลายในทิศทางที่ดีขึ้นภายในสัปดาห์หน้าครับ
15: กรุงเทพมหานครเองนะครับได้มีการสำรวจนะครับชุมชนที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะครับก็จะมีทั้งหมด9เขต80ชุมชนนะครับโดย9เขตเนี่ยก็จะมีประกอบด้วยนะครับเขตสายไหมเขตหนองจอกคลองสามวาคันนายาวเมืองกลุ่มมีนบุรีสะพานสูงลาดกระบังนะครับแล้วก็เขตประเวศนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยทางกรุงเทพมหานครเองเนี่ยก็มีแผนนะครับในการที่จะระบายน้ำจากชุมชนฝั่งตะวันออกเนี่ยให้เร็วที่สุดนะครับเรามีความคาดหวังครับว่าเราจะสามารถบริหารจัดการน้ำเนี่ยในพื้นที่ฝั่งตะวันออกเนี่ยให้คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นภายในสัปดาห์หน้า
2: ส่วนระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาคาดว่าจะขึ้นสูงสุดวันนี้ได้แหละครับที่ระดับ 1.97 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งก็ยังต่ำกว่าคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครซึ่งมีความสูงเฉลี่ยอยู่ที่3เมตรเพราะฉะนั้นก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยแล้วก็ยังรองรับน้ำได้นะครับส่วนพื้นที่ที่น้ำลดแล้วทางกรุงเทพมหานครก็ร่วมกับกระทรวงกลาโหมเข้าทำความสะอาดจัดเก็บขยะโดยเฉพาะในพื้นที่แขร่มเกล้ายอดจัดเก็บขยะสะสมตอนนี้สูงกว่า 3,100 ตันพร้อมกันนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนช่างฝีมือทหารนำกำลังเจ้าหน้าที่มาตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและยานพาหนะให้ประชาชนคาดว่าการกู้คืนพื้นที่ทั้งหมดจะแล้วเสร็จใน 4-5 วันนี้ครับสำหรับการให้ความช่วยเหลือเยียวยาตอนนี้ก็มียอดผู้ลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาผ่านระบบออนไลน์แล้วกว่า 62,000 รายโดยเขตลาดกระบังเป็นเขตที่มีผู้ยื่นขอสิทธิ์สูงสุดทางกทม.กำหนดเกณฑ์จ่ายเงินเยียวยา 9,000 บาทสำหรับบ้านที่ถูกน้ำท่วมขังเกิน7วันหรือท่วมไม่เกิน7วันแต่ว่ามีทรัพย์สินเสียหายครับส่วนบ้านที่ถูกน้ำปิดล้อมจนไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติก็จะได้รับ 5,000 บาททั้งนี้มีการปรับลดขั้นตอนการยื่นเอกสารเพื่อความสะดวกด้วยโดยเวลายื่นผ่านระบบออนไลน์ไม่จำเป็นต้องแนบสำเนาเอกสารแล้วนะครับถ้าหากว่าที่อยู่ตรงกับทะเบียนบ้านอยู่แล้วส่วนคนที่เดินทางไปที่สำนักงานเขตก็ใช้แค่บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียวในการดำเนินการก็พอครับ
3: ภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่หลายจังหวัดเริ่มลดลงแล้วนะคะอย่างกรุงเทพมหานครก็ผ่านพ้นจุดสูงสุดไปแล้วและระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาก็เริ่มลดลงค่ะแต่จุดที่ยังน่าเป็นห่วงก็คือจังหวัดฉะเชิงเทราปราจีนบุรีและนครนายกนะคะยังมีน้ำท่วมขังหน่วยงานต่างๆจึงเร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุดค่ะนายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำครั้งที่7ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ห้าลุ่มน้ำได้แก่บางปะกงเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์อย่างบริเวณพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนครนายกและจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งปัจจุบันมีมวลน้ำค้างท่วมขังอยู่ราว 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรทำให้พื้นที่อำเภอบ้านสร้างและอำเภอบางแตนมีระดับน้ำท่วมสูงทางรัฐบาลสั่งการเร่งติดตั้งเครื่องมือและเรือผลักดันน้ำโดยกรมชลประทานได้นำเครื่องผลักดันน้ำประมาณ40เครื่องก็ไปติดตั้งบริเวณอำเภอบางคล้าสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงขณะที่กองทัพเรือติดตั้งเรือผลักดันน้ำ10เครื่องบริเวณจุดตัดมอเตอร์เวย์กับแม่น้ำบางปะกงและเตรียมย้ายเครื่องมือจากพื้นที่อื่นมาเสริมเพิ่มอีก16เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเล
16: ในส่วนนี้เองเราก็ได้มอบหมายกรมชลประทานติดตามตรงจุดวัดน้ำที่สานีที่ประตูน้ำโครงการเกิดต้นน้ำบางโคงดูว่าอัตราการระบายสูงสุดเท่าไหร่เพื่อมาคำนวณว่าเราจะพร่องน้ำได้ให้เข้าสู่ภาวะปกติได้เมื่อไหร่
3: สำหรับในพื้นที่ภาคใต้นะคะทางสทนช.และกรมชลประทานได้เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนะคะโดยเฉพาะกรณีเขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีที่

0: มีปริมาณน้ำมากถึง724ล้านลูกบาศก์เมตรได้มีการสั่งการให้จำลองฉากทัศน์ในกรณีเลวร้ายที่สุดเพื่อควบคุมการระบายน้ำผ่านตัวเมืองเพชรบุรีไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนส่วนการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่างๆเช่นอ่างเก็บน้ำสียัดเขื่อนขุนด่านประการชนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จะควบคุมการระบายน้ำเพื่อช่วยลดผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ำขณะที่สถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครผ่านพ้นจุดสูงสุดไปแล้วและระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาก็เริ่มลดลงปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยายังคงอัตราการระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรวมถึงบริเวณเหนือเขื่อนโดยเฉพาะเขื่อนภูมิพลและสิริกิติ์ก็ยังมีพื้นที่ว่างสำหรับรองรับน้ำได้อีกมาก
1: เราดูสถานการณ์ว่าฝนจะเยอะไหมถ้าเพราะตอนนี้เราต้องดูฝนรายวันนะครับเพราะว่าอากาศมันแปรเปลี่ยนนะครับการคาดการณ์3วันกับ2วัน1วันมันมีความเปลี่ยนตลอดนะครับตรงนี้ก็ต้องมาติดตามรายวันซึ่งท่านนายกเองก็ได้มีการประชุมที่ศูนย์ปปชนะครับก็ตรงนี้ก็ทราบข้อมูลกันอยู่ดีทุกตลอดนะครับ
2: กรุงเทพนี่น่ากังวลครับช่วงนั้น
1: คือกรุงเทพตอนนี้ผมว่าจุดที่สูงสุดผ่านไปแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้กรมชลประทานตอนนี้ระดับน้ำด้านเหนือเขื่อนก็ลดลงจากที่เคยขึ้นสูงสุดประมาณ 1.80 เมตรเพราะฉะนั้นตรงนี้กรมชลประทานพยายามพร่องน้ำด้านบนก็คิดว่าคงไม่กระทบ
0: ทั้งนี้รัฐบาลได้กำชับให้เน้นการสื่อสารข้อมูลและแจ้งเตือนภัยไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรงเพื่อความรวดเร็วและแม่นยำในการเตรียมรับมือกับสภาพอากาศแปรปรวนควบคู่กับการรายงานให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งประสานแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยง
3: ในการประชุมปภ.ชาติวันนี้นายกรัฐมนตรีกำชับนะครับให้เฝ้าระวังขั้นสูงสุดโดยเฉพาะยิ่งในพื้นที่ภาคใต้สำหรับฝนระลอกต่อไปเดี๋ยวพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามรายละเอียดครับ

ันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็นอัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

การประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือว่าบก.ปปช.วันนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการทุกจังหวัดนะครับให้เตรียมรับมือสถานการณ์น้ำเต็มที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังขั้นสูงสุดครับอีกหนึ่งเรื่องที่ท่านกำชับก็คือขั้นตอนการจ่ายเงินเยียวยาไม่ต้องรอให้น้ำลดถ้าหากว่าตรวจคุณสมบัติแล้วผ่านเกณฑ์ก็ให้ทยอยเงินไปเลยครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมบกพช.ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชนพร้อมทั้งมอบข้อสั่งการสำคัญไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศในส่วนของการดูแลคุณภาพชีวิตนะครับได้มอบหมายให้ฝ่ายปกครองประสานการทำงานร่วมกับสาธารณสุขในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนและได้กำชับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เร่งกำจัดซากสัตว์ตามหลักสุขาภิบาลและหลักวิชาการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคแล้วก็ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยเร็วส่วนมาตรการการรับมือฝนตกหนักก็เน้นระบบการพยากรณ์อากาศระยะสั้นล่วงหน้า3-6 ชั่วโมงที่เรียกว่า Now Casting เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจัดชุดปฏิบัติการพร้อมเข้าช่วยเหลือทันทีพร้อม

0: เร่งขจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเปิดทางระบายน้ำอย่างเต็มกำลังขณะที่พื้นที่ภาคใต้นายกได้สั่งการให้ยกระดับการเตรียมพร้อมขั้นสูงสุดครับทั้งการทบทวนจุดเสี่ยงเดิมการตรวจสอบความพร้อมของระบบระบายน้ำจัดเตรียมกำลังพลและแผนอพยพรวมถึงจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพด้วย
1: ปรับรูปแบบของการทำความเข้าใจให้กับประชาชนในวงกว้างเพราะว่าน้ำค้าที่มันเปรียบเป็นเหมือนส่วนขยายของการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเพื่อกระชับช่วงเวลาเข้ามาถึงแม้ว่าจะได้6ชั่วโมงหรือ12ชั่วโมงก็แล้วแต่ก็จะแต่ความแม่นยำความใกล้เคียงมันจะมีมากขึ้นดังนั้นก็ขอให้ทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านได้นำทั้งสองการพยากรณ์ของการประเมินนะครับทั้งของกรมอุตุและของนาวคาสมาพิจารณาร่วมประกอบกันด้วยซึ่งก็น่าจะทำให้การประเมินของเราได้มีความแม่นยำเพิ่มมากขึ้นนะครับหากพื้นที่ใดได้ประเมินว่าจุดไหนน้ำจะท่วมสูงก็ขอให้เตรียมการอพยพคนล่วงหน้าโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางดังที่ได้กราบเรียนมาทุกครั้งนะครับแล้วก็ด้วยต้องพยายามสื่อสารให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจถึงความเสี่ยงหากจะตัดสินใจไปในทางใดก็จะสามารถที่จะคาดการณ์ได้ว่าเราจะบริหารจัดการกับสถานการณ์อย่างไรนะครับในส่วนของลุ่มน้ำบางปะกงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับทราบว่าได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำบริเวณปากแม่น้ำบางปะกงเพื่อเร่งระบายน้ำโดยด่วนแล้วและในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งได้มีการเตรียมพร้อมแล้วนะครับก็ขอให้ใช้ช่วงเวลาดังกล่าวนี้ทำการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและทำความเข้าใจกับแผนการต่างๆรวมทั้งเตรียมความพร้อมของทรัพยากรและบุคลากรนะครับให้มีความพร้อมอย่างเต็มที่ด้วย
0: ในส่วนความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยนะครับนายกรัฐมนตรีกำชับทุกจังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครให้ตั้งทีมทำงานเฉพาะกิจเร่งสำรวจตรวจสอบสิทธิ์ครัวเรือนที่เข้าเกณฑ์ทันทีและย้ำแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจนครับว่าไม่ต้องรอให้น้ำลดทั้งหมดหรือว่ารอรวบรวมรายชื่อจนครบทั้งจังหวัดถ้าครัวเรือนไหนผ่านเกณฑ์การตรวจสอบแล้วก็ให้ทยอยส่งข้อมูลดำเนินการโอนช่วยเหลือได้ทันทีเลยเพื่อให้เงินถึงมือประชาชนให้เร็วที่สุดครับ
2: ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะได้เปิดโอกาสให้สมาชิกหารือปัญหาความเดือดร้อนจากภัยพิบัติน้ำท่วมนะคะก็มีการเรียกร้องให้เร่งยกระดับรับมือน้ำท่วมทั้งการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยการวางแผนอพยพล่วงหน้าและปรับปรุงระบบระบายน้ำรับมือในช่วงฤดูฝนค่ะโดยการประชุมมีนายโสพลสารัมทำหน้าที่ประธานการประชุมนะคะเริ่มจากสสปัตตานีพรรคภูมิใจไทยนายคอซิมามุที่เสนอ5แนวทางเชิงรุกรับมือน้ำท่วมชายแดนใต้ทั้งการเตือนภัยตรงถึงประชาชนการวางจุดอพยพและโครงข่ายสื่อสารสำรองสอดคล้องกับนายธนาธารประมูลพงศ์สสชลบุรีพรรคประชาชนเสนอตั้งวอร์รูมข้อมูลกลางเชื่อมโยงภาครัฐกับอาสาสมัครเพื่อลดความล่าช้าขณะที่นายปัญญาชนบุญสสสมุทรสาครพรรคภูมิใจไทยเร่งรัดกรมชลประทานซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำที่บ้านแพ้วเพื่อคุ้มครองเกษตรกรและผู้เลี้ยงปลาพร้อมขอให้จ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วและในการตอบกระทู้ถามสดของนายวีรยุทธการชูชัดสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกรณีการจัดการน้ำท่วมและแนวทางฟื้นฟูเยียวยาพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกงนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าการแจ้งเตือนภัยดำเนินการผ่านหลายช่องทางทั้งระบบเซลล์บรอดแคสต์และ SMS ส่งตรงถึงผู้นำท้องถิ่นทุกช่องขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้วางมาตรการรับมือครบทั้ง3ระยะรวมทั้งให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำหากไม่มีฝนตกเพิ่มก็คาดว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติในช่วงวันที่13ถึง15พฤศจิกายน
3: ผมเองเนี่ยก็ได้หารือกับทั้งท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านสั่งการเลยนะครับดูในที่ประชุมได้นะครับว่าให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยลงไปตรวจสอบนะครับลงไปช่วยในการที่จะ เข้าไปในหาที่มาตรการในการป้องกันนะครับแล้วก็เอาสภาพความเป็นอยู่ที่ปกติสุดเนี่ยนะครับคืนกลับไปให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้รวมทั้งวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดสถานการณ์นี้เกิดขึ้นอีกนะครับก็เรียนด้วยความเคารพนะครับอย่างทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับท่านก็สั่งการลงไปนะครับแล้วก็มีการปิดหรือว่าให้หยุดบริการเนี่ยในโรงงานเนี่ยนะครับหลายโรงงานแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็จะกำชับในหน่วยงานปกครองผมกำชับไปอยู่แล้วแหละนะครับว่าให้ตรวจสอบอีกทีนึงนะครับเพื่อจะไม่ให้สร้างความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนนะครับอันนี้ก็พยายามที่จะเร่งรัดนะครับแล้วก็พยายามจะทำงานให้ได้เร็วที่สุดนะครับในส่วนของเรื่องการแจ้งเตือนเนี่ยนะครับต้องเรียนด้วยความเคารพเลยนะครับว่าการแจ้งเตือนเนี่ยมีหลากหลายช่องทางนะครับส่วนของไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเตือนทางหนังสือราชการนะครับที่แจ้งเตือนในแต่ละจังหวัดนะครับอันนี้อยู่ดูย้อนหลังได้หมดนะครับการที่เราเรียกประชุมนะครับก่อนหน้าสถานการณ์เรียกประชุมในส่วนของการเตรียมพร้อมของศูนย์อพยพนะครับท่านก็ดูย้อนหลังได้หมดนะครับในส่วนของเซลบอร์ดแคสต์นะครับส่วนของในรูปแบบอินฟอร์เมชันก็ดีนะครับแจ้งเตือนก่อนล่วงหน้านะครับเพื่อเป็นข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชนในส่วนของเรื่องระดับน้ําก็ดีหรือว่ามวลน้ําที่จะเพิ่มขึ้นและในส่วนของ extreme alert ที่แจ้งให้กับพี่น้องประชาชนในการอพยพนะครับตรงนี้ก็เช่นเดียวกัน
2: ส่วนกระทู้ถามสดของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.พรรคประชาธิปัตย์เรื่องน้ำท่วมกรุงเทพและปริมณฑลนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าปัญหาเกิดจากฝนตกหนักจนคลองระบายไม่ทันจึงต้องเร่งเสริมเครื่องสูบน้ำในพื้นที่ลุ่มขณะที่กทมก็ได้ทยอยพร่องน้ำมาอย่างต่อเนื่องพร้อมเตรียมทบทวนความเหมาะสมโครงการแก้มลิงคูบอนซึ่งสามารถกักเก็บน้ำได้ถึง800,000ลูกบาศก์เมตรเพื่อวางแนวทางแก้ปัญหาในระยะยาว
4: มานั่นก็คือแก้มลิงที่คูบอนกับบางชันซึ่งทั้งสองส่วนนี้เนี่ยถ้าเกิดทำแล้วจริงๆมันก็สามารถเพิ่มพื้นที่รับน้ำได้ประมาณสัก800,000คิวนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่าได้มีการทบทวนณตอนนั้นได้มีการทบทวนนะครับแล้วก็ได้หยิบยกเรื่องของตัวเลขงบประมาณขึ้นมาต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าแก้มลิงมีความสำคัญนะครับแต่ก็ได้มีการหยิบยกทางกทม.เองเนี่ยก็มีการหยิบยกเรื่องงบประมาณขึ้นมาว่าถ้าเกิดว่าเราจะใช้งบประมาณในขณะนี้นะครับก็มีความเห็นว่าเราน่าจะไปทำระบบระบายกทมน่าจะไปทำระบบระบายน้ำนะครับน่าจะมีความคุ้มค่ามากกว่ากันนะครับอันนี้เป็นข้อชี้แจงนะครับที่ทางกทมเนี่ยได้แจ้งข้อเท็จจริงมานะครับแต่ในส่วนที่ท่านกำลังกังวลไม่มีปัญหาครับอันนี้เดี๋ยวผมต้องไปตรวจสอบนะครับต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับว่าในส่วนแก้มลิงเนี่ยต้องยอมรับว่ามีความจำเป็นครับในส่วนของโครงการทดแทนที่ออกบอกว่าจะไปทำเนี่ยไปทำอุโมงค์เนี่ยอันนี้ก็ต้องมีความจำเป็นเช่นเดียวกันนะครับแต่จริงๆผมเองก็ได้มีการตั้งข้อสังเกตไปเช่นเดียวกันว่าถึงแม้ว่ามันจะช่วยนะครับในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยแต่มันช่วยมีหน้าที่คนละลักษณะกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เนี่ยเราบอกว่ากทมบอกว่าถ้าจะไม่เอาแก้มลิงที่คูบอนมันก็ต้องควรที่จะต้องมีกลไกหรือต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะเข้าไปรองรับเพื่อแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตรงนั้นด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่างที่ท่านเรียนว่าท่านนายกเองเนี่ยก็ได้รับเลือกไปแล้วนะครับจากท่านเพื่อนสมาชิกท่านส.ส.ท่านอัธวิทย์นะครับขออนุญาตเอ่ยนามท่านนะครับก็ในส่วนนี้เนี่ยเดี๋ยวทางมหาดไทยเองก็จะลงไปช่วยดูเช่นเดียวกัน
0: มาที่ประเด็นการสั่งย้ายในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเรื่องนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยอมรับครับว่าเป็นผู้รายงานข้อมูลต่อนายกรัฐมนตรีเองซึ่งข้อมูลดังกล่าวก็มาจากรายงานของหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่อีกทีครับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าตนเองเป็นผู้รายงานข้อมูลต่อนายกรัฐมนตรีซึ่งข้อมูลก็มาจากรายงานของรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่รักษาราชการแทนผู้ว่ารวมถึงผู้นำท้องถิ่นและหนังสือรายงานจากอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาซึ่งข้อมูลก็ระบุตรงกันถึงปัญหาการตอบสนองนโยบายของผู้บังคับบัญชาในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนายพลพียังระบุด้วยครับว่าในอำเภออาจจะทำโซเชียลมีเดียได้ดีทำให้ประชาชนเห็นการปฏิบัติหน้าที่แต่ในหน้างานจริงกลับพบปัญหาการสื่อสารและการตอบรับนโยบายซึ่งทางผู้บังคับบัญชาประเมินแล้วว่าควรให้ออกจากพื้นที่ไปก่อนพร้อมย้ำว่าการมีคำสั่งให้ช่วยราชการไม่ใช่การลงโทษทางวินัยหากคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพบว่าไม่ได้มีความผิดก็สามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิมได้
5: แต่เรื่องของท่านในอำเภอเนี่ยในเมื่อหัวหน้าส่วนราชการที่เป็นผู้บังคับบัญชาในพื้นที่มีความเห็นเป็นแบบนั้นพอรักษาการมานะครับท่านรองผู้ว่ามาก็ยังมีความคิดเห็นเป็นแบบนั้นผู้นำท้องที่ท้องถิ่นนะครับก็ยังมีความคิดเห็นเป็นแบบนั้นก็เป็นเรื่องทำ

0: ให้ท่านอธิบดีกรมการปกครองเนี่ยได้เชิญท่านนายอำเภอเนี่ยออกจากพื้นที่ไปก่อนนะครับแล้วผมเป็นคนที่รายงานนายกเองนะครับแต่ว่าวันที่รายงานนายกนั้นเนี่ยคำสั่งออกไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านไม่ได้เป็นคนที่ไปสั่งท่านอธิบดีกรมการปกครองในการที่ให้เกษียณหนังสือหรือให้ย้ายท่านนายอำเภอแต่อย่างใดเลยนะครับแล้วก็หลังจากที่ท่านอธิบดีกรมการปกครองได้ลงนามในหนังสือแล้วนั้นเนี่ยเราก็เพิ่งไปเห็นเหมือนกันว่ามีจดหมายของท่านผู้ว่าก็แปลว่าท่านอธิบดีเนี่ยรู้อยู่แล้วนะครับและท่านก็ผมคิดว่าท่านก็รู้อยู่แล้วและท่านก็รอดูว่าถ้าเกิดว่าท่านผู้ว่าเกษียณไปแล้วรองผู้ว่าคือมันเป็นรักษาการผู้ว่าแล้วมันจะมีเนื้อหาหรือพฤติกรรมหรือว่ารายละเอียดอื่นๆแตกต่างกันไปไหมมันไม่ได้เป็นการลงโทษนะครับคือถ้าเกิดผู้บังคับบัญชาคิดว่าในเนื้อหาในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยอาจจะไม่เพียงพอต่อนโยบายที่ท่านผู้ว่านั้นอยากจะทำหรือรองผู้ว่าน่าจะทำก็ขอแค่ย้ายออกมาก่อนแล้วก็เอาคนที่เขาคิดว่าน่าจะสนองต่อนโยบายได้ดีนั้นลงไปปฏิบัติหน้าที่ถ้าอย่างที่ท่านนายกได้นำเรียนเมื่อวานนะครับถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นจริงมีตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือสอบสวนหาพยานหลักฐานอะไรก็สุดแล้วแต่ถ้าเกิดท่านนายอำเภอไม่ได้ทำผิดอะไรท่านก็กลับไปปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิมครับ
1: ขณะที่ทุกภาคส่วนต่างระดมความช่วยเหลือส่งตรงถึงมือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะเพื่อจะบรรเทาความเดือดร้อนนะคะพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาคนที่1พร้อมด้วยนายนิรุติสุทธินนท์ประธานคณะกรรมการการแรงงานวุฒิสภารับมอบข้าวสารจำนวน 3,000 ถุงและถุงยังชีพ300ถุงมูลค่ารวม 450,000 บาทจากนางสาวสุวรรณหงส์อัครหมื่นทรัพย์ที่ปรึกษางานและพัฒนาฝีมือ

0: ริโภคแก่สมาชิกนิคม69คนโดยยืนยันว่าจะดูแลแก่ประชาชนในอำเภอบางคล้าที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะเนื่องจากกำลังประสบปัญหาอุทกภัยเป็นวงกว้างประกอบด้วยข้าวกล่องบรรจุข้าวกล่องปรุงสำเร็จ 2,000 กล่องชุดยาทำแผล200ชุดและน้ำดื่ม100แพ็คโดยหน่วยกู้ภัยและเครือข่ายอาสาสมัครในพื้นที่จะนำไปแจกจ่ายตามหมู่บ้านโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมขังสูงการเดินทางเข้าออกยากลำบากเพื่อให้สิ่งของจำเป็นถึงมือผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึงและรวดเร็วที่สุดนะคะก็ถือว่าเป็นการส่งต่อน้ำใจนะคะจากจังหวัดใกล้เคียงค่ะ
1: ช่วงนี้ติดตามประเด็นเศรษฐกิจการจากคุณดีจตุรงค์ครับ
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้มาดูหนึ่งเรื่องสำคัญนะครับที่จะพูดคุยกันบนเวทีการเงินระดับโลกที่ไทยเป็นเจ้าภาพนั่นก็คือเรื่องน้ำครับสถานการณ์น้ำท่วมในประเทศไทยช่วงที่ผ่านมาภาคเอกชนประเมินมูลค่าความเสียหายเกินกว่า 20,000 ล้านบาทไปแล้วนะครับและตัวเลขยังไม่หยุดแค่นี้แน่นอนว่ากระทบต่อชีวิตทรัพย์สินอาชีพและเงินในกระเป๋าของผู้คนมากมายส่วนในปีหน้าไทยมีความเสี่ยงที่จะเจอกับซูเปอร์เอลนีโญนะครับทำให้ฝนตกน้อยลงแห้งแล้งมากขึ้นอาหารก็จะเสี่ยงราคาแพงและขาดแคลนแต่ผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยนะครับทั่วโลกต่างก็ได้รับผลกระทบสูญเสียชีวิตอาชีพเงินงบประมาณรวมถึงโอกาสทางเศรษฐกิจมากมายการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจะมีการหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดคุยกันนะครับเพื่อแสวงหาความร่วมมือทางด้านความรู้เทคโนโลยีรวมไปถึงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อแก้ปัญหาทั้งน้ำท่วมน้ำแล้งและทำให้เศรษฐกิจของโลกนั้นขับเคลื่อนต่อไปได้ครับ
3: ทั้งธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยควรจะมาช่วยกันในการรองรับจากโลกที่มันพันผวนโดยเฉพาะโลกร้อนที่ทำให้เกิดอากาศแปรปรวนขนาดนี้ฝนที่ตกที่เมืองไทยที่มากขนาดนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะต้องสะท้อนให้เห็นถึงว่าเราต้องทั้งลงทุนในการพัฒนาในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเรื่องน้ำนะครับและที่สำคัญผมอยากจะเรียนว่าประเทศไทยเนี่ยมีต้นแบบที่ทำไว้แล้วโชว์ในเศรษฐกิจโลกอยากเชิญชวนให้ไปดูนะครับคือ Royal Pavilionเป็นพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และมาต่อยอดในรัชกาลที่10เราจะทำเวทีเนี่ยให้ทั่วโลกได้เห็นทั้งในเรื่องของแก้มลิงทั้งในเรื่องของการรองรับปัญหาเรื่องน้ำซึ่งท่านได้ตรัสมาก่อนหลายปีนะครับวันนี้คือสิ่งที่เราจะโชว์ศักยภาพในเรื่องนี้นะครับ
2: คุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในสัปดาห์หน้าว่าล่าสุดยอดผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอย่างเป็นทางการมากกว่า 16,000 คนแล้วและเมื่อรวมกับภาคส่วนต่างๆจะสูงถึง 20,000 คนไทยจะชูประเด็นสำคัญ3ด้านได้แก่การก้าวเข้าสู่ขอบฟ้าใหม่ท่ามกลางโลกแห่งความขัดแย้งการเป็นศูนย์กลางของกลุ่มประเทศ Middle Power ในฐานะผู้เชื่อมโยงที่มีความไว้วางใจและการสร้างความยั่งยืนและภูมิคุ้มกันต่อความผันผวนทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่ประชุมจะขับเคลื่อนผลงานสำคัญ2ประการนะครับได้แก่ Bangkok Blueprint พิมพ์เขียวทางการเงินดิจิทัลโดยนำตัวอย่างความสำเร็จของแอปพลิเคชันเป๋าตังถุงเงินและการใช้ AI นกกระซิบมาช่วยผู้มีรายได้น้อยและ SME รวมถึงยกระดับความปลอดภัยการใช้งานดิจิทัลทางการเงินและ Bangkok Dialogue นะครับบทสรุปของการประชุมตลอด7วันเพื่อให้ประเทศต่างๆนำไปขับเคลื่อนต่อในระยะยาวครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิด Thailand Pavilion ในงาน Green Expo 2027ณประเทศญี่ปุ่นนะครับนำเสนอศักยภาพการเกษตรไทยที่เชื่อมต่อกับอนาคตของโลกครับคุณปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิด Thailand Pavilion ในงาน Green Expo 2027ณเมืองโยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่นจัดโดยกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับภายใต้แนวคิดวิสัยทัศน์ของชีวิตไทยแห่งอนาคต ตราสัญลักษณ์ประจำอาคารนั้นได้รับแรงบันดาลใจจากดอกมณฑารพดอกไม้ตามวรรณคดีไทยนำมาปรับให้ร่วมสมัยครับแล้วก็ออกแบบให้สอดคล้องกับรูปทรงของดอกสา

0: ุระเพื่อสื่อถึงมิตรภาพอันยาวนานระหว่างไทยกับญี่ปุ่นขณะที่ตัวแทนสัญลักษณ์ไทโยได้รับการออกแบบให้เป็นทูตสื่อสารเรื่องราวของธรรมชาติพื้นป่าอันอุดมสมบูรณ์และพันไม้ไทยงานนี้ไม่เพียงนำสินค้าเกษตรและพืชสวนไทยไปจัดแสดงนะครับแต่ว่ายังนำเสนอศักยภาพของไทยที่เชื่อมโยงกับอนาคตของโลกทั้งการเกษตรพืชสวนความหลากหลายทางชีวภาพอาหารการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและนวัตกรรมทางการเกษตรแห่งอนาคตครับ
1: ดิฉันเห็นว่าทางประเทศไทยไทยพาวิเลียนเนี่ยล้อมรอบไปด้วยทางอเมริกาค่ะก็น่าจะเป็นโอกาสอันดีที่เขาจะได้เห็นในสิ่งที่เป็นความเป็นไทยได้เห็นภูมิปัญญาได้เห็นสมุนไพรได้เห็นการประกอบวิถีชีวิตของพวกเราดิฉันว่าอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยค่ะ
2: ที่บอกว่า
1: ที
2: ่สื่อชื่อเมื่อกี้ครับแต่สร้างมูลค่า
1: พยายามหาคู่ค้าให้เพิ่มมากขึ้นให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรไทยอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็เราจะพยายามทำไทยพาวิเลียนตัวนี้เป็นโชว์รูมให้กับเกษตรกรไทยอย่างแน่นอนค่ะ
0: งาน Green Expo 2027นะครับมหกรรมพืชสวนนานาชาติระดับ A1 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่19มีนาคมถึง26กันยายน2570คาดว่าจะมีประเทศเข้าร่วมมากกว่า175ประเทศและผู้ชมงานมากกว่า15ล้านคนครับน้ำท่วมและราคาน้ำมันฉุดความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกันยายนลดลงครั้งแรกในรอบ4เดือนนะครับขณะที่ภาคธุรกิจยังมองเศรษฐกิจฟื้นตัวช้าและค่าครองชีพยังสูงครับศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกันยายนปี2569ลดลงมาอยู่ที่ 52.1 ซึ่งเป็นการลดลงครั้งแรกในรอบ4เดือนจากความกังวลต่อสถานการณ์น้ำท่วมราคาน้ำมันโดยเฉพาะดีเซลที่สูงกว่าลิตรละ40บาทรวมถึงค่าครองชีพและเสถียรภาพทางการเมืองในอนาคตแม้ว่ารัฐบาลจะขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีก2เดือนก็ตามขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยนะครับลดลงจาก 41.8 มาอยู่ที่ 41.2 สะท้อนภาคธุรกิจที่ยังกังวลต่อผลกระทบน้ำท่วมเศรษฐกิจฟื้นตัวช้าและต้นทุนสูงภาคเอกชนเสนอให้เร่งบริหารจัดการน้ำและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงปลายปีแก้ปัญหาหนี้และเสริมสภาพคล่องรวมถึงเร่งลงทุนภาครัฐลงสู่พื้นที่นะครับทางศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจยังประเมินด้วยนะครับว่าหากสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายภายในสัปดาห์หน้าความเสียหายจะอยู่ที่ประมาณ 22,000 ถึง 30,000 ล้านบาทกระทบต่อ GDP ประมาณ 0.1 ถึง 0.2% แต่ก็ยังมีปัจจัยบวกจากการประชุมทางการเงินระดับโลกและมาตรการไทยช่วยไทยพลัสจึงคาดว่าความเชื่อมั่นผู้บริโภคมีโอกาสกลับมาดีขึ้นนะครับในเดือนพฤศจิกายนจึงยังคงประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้ในกรอบเดิมครับ 2.2 ถึง 2.5% ครับ
3: กระทบต่อ GDP เนี่ยประมาณ 0.1% นะครับ 0.1 ถึงประมาณ 0.2% เพราะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าตัวเศรษฐกิจไทยเนี่ยยังถูกมองว่าก่อนน้ำท่วมเศรษฐกิจไทยโดยทางการประเมินสภาพัฒน์ 2.2 ตลาดที่ไทย 2.3ถ้าจะยุบจะย่อเนี่ยมันก็จะเหลือประมาณ2ถึง 2.1 ได้นะครับแต่เนื่องจากมันมีแรงพยุงของไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเดิมไม่ได้มีมาก่อนการที่ประเมินกันไว้เนี่ยไม่ได้เอาไทยช่วยไทยพลัส 40,000 ล้านเข้าไปดังนั้นเนี่ยการที่ 30,000 ล้านที่เป็นวงเงินที่เราคิดว่าสูงสุดณตอนนี้อยู่เนี่ยครับของผลกระทบจากน้ำท่วมเนี่ยมันถูกอัดวงเงินไปด้วยของไทยช่วยไทยพลัสเพราะไทยช่วยไทยพลัสก็จะช่วยพยุงนะครับนอกจากนั้นเองเนี่ยบรรยากาศหลังจากน้ำท่วมเนี่ยก็คงจะมีมาตรการเยียวยาคือรัฐบาลก็จะเติมเงินเข้ามาใส่ภาคธุรกิจและก็ภาคประชาชนเงินประกันที่จะทำการซ่อมแซมนะครับบ้านรถยนต์ก็จะถูกเติมเข้ามาหมุนเวียนระบบเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเราก็ยังเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยในมุมมองมหาลัยการไทยยังโตได้ 2.2 ถึง 2.5
0: รฟม.เดินหน้าพัฒนาธุรกิจและบริการที่เกี่ยวเนื่องกับระบบรถไฟฟ้านะครับเพื่อเพิ่มความสะดวกและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้โดยสารครับคุณกิติเอกวันลบผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.รักษาการรองผู้ว่าการด้านการเงินเป็นประธานเปิดแคมเปญ10 years MRT Purple Line เติมเต็มความสุขทุกจุดเชื่อมต่อ ภายใต้โครงการกำหนดกลยุทธ์และเพิ่มศักยภาพผ่านกิจกรรมทางการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้พัฒนาเชิงพาณิชย์ของรฟม.ประจำปีงบประมาณ2569ถึง2571ซึ่งนอกจากภารกิจหลักในการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพแล้วรฟม.ยังมุ่งสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนต่อยอดการใช้ประโยชน์จากพื้นที่เพื่อเพิ่มบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการสำหรับบริการใหม่นะครับมีทั้งลานจอดรถที่สถานีสะพานพระนั่งเกล้าสถานีท่าพระและสถานีอิสรภาพรวมถึงสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า9สถานีรวม30หัวชาร์จบริการ MRTA EV Taxi Feeder นะครับเพื่อเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้ากับจุดหมายปลายทางที่สถานีลาดพร้าวสถานีแยกคอปอสถานีคลองบางไผ่และสถานีคูคตโดยสามารถเรียกใช้บริการผ่านแอปพลิเคชัน MRTA Parking นะครับควบคู่กับการเปิดตัว MRTA มีดีมีพอยต์หรือว่าระบบสมาชิกสะสมคะแนนผ่านไลน์ของรฟม.เพื่อให้ผู้โดยสารสะสมคะแนนและรับสิทธิประโยชน์จากเครือข่ายพันธมิตรนอกจากนี้ครับรฟม.ยังเตรียมจัดกิจกรรมอีเวนต์มาร์เก็ตติ้งนะครับและผลิตละครสั้นแนวตั้งรวมถึงเปิดพื้นที่ให้กับพันธมิตรภาคเอกชนเข้ามาร่วมจัดกิจกรรมตลอดระยะเวลา3ปีเพื่อเชื่อมโยงบริการความบันเทิงและสิทธิประโยชน์ให้ครอบคลุมการเดินทางของผู้โดยสารมากขึ้นครับทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับช่วงนี้กลับไปที่คุณกรองแก้วและคุณจิรภัทรครับ
4: ค่ะขอบคุณนะคะนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่9ถึง10ตุลาคม2569เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางการทูตและส่งเสริมความร่วมมือด้านต่างๆโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานค่ะ
5: ตุลาคมที่ผ่านมาในไกราลาชานานากุชเมานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเดินทางถึงยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยมีนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตมีกำหนดเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลตามคำเชิญของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่9ถึง10ตุลาคมนี้นับเป็นการเยือนครั้งแรกในรอบ13ปีและเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ติมอร์เลสเตเข้าเป็นสมาชิกลำดับที่11ของอาเซียนทั้งยังเป็นการปูทางการเฉลิมฉลองครบรอบ25ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปี2570การเยือนครั้งนี้นายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศจะมีการหารือร่วมกันถึงความร่วมมือด้านต่างๆอาทิความร่วมมือเพื่อการพัฒนาประเทศความร่วมมือด้านการทหารและความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการค้าการลงทุนและความมั่นคงทางอาหารพลังงานและการท่องเที่ยวเป็นต้นสำหรับไทยและติมอร์เลสเตมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมาตั้งแต่ไทยร่วมภารกิจรักษาสันติภาพในติมอร์เลสเตเมื่อปี2542และไทยเป็นประเทศแรกๆที่สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับติมอร์เลสเตนอกจากนี้ไทยยังให้การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของติมอร์เลสเตในสาขาต่างๆที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
6: ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เข้ามามีบทบาทในชีวิตมนุษย์มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการปลูกฝังความตื่นตัวและความรู้เท่าทัน AI ในเด็กและเยาวชนจึงมีความสำคัญมากทางสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือว่าสสวทจึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่22ซึ่งสามารถเข้าชมฟรีทั้งออนไลน์แล้วก็ออนไลน์ครับเปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่22ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด AI 2026เพื่อปลูกต้นกล้าลงในหัวใจเยาวชนไทยเจนอัลฟาให้เรียนรู้และอยู่กับ AI อย่างปลอดภัยและเท่าทันทั้งในแง่จริยธรรมและการกำกับดูแลการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์รวมถึงความเท่าเทียมและสิทธิมนุษยชน สำหรับปีนี้มีภาพยนตร์28เรื่องจากหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงไทยที่เปิดให้เข้าชมฟรีทั้งแบบออนไซต์ใน30จุดทั่วประเทศและแบบออนไลน์จนถึงวันที่20ธันวาคมนี้คาดว่าจะได้รับเสียงตอบรับอย่างดีเช่นเดียวกับปีที่แล้วที่จัดขึ้นในแนวคิดงานสีเขียวบอกเล่าถึงการลดการปล่อยคาร์บอนเพื่อขับเคลื่อนโลกสู่ความยั่งยืนซึ่งก็มีผู้ชมมากถึง 600,000 กว่าคนจากทั่วประเทศครับ
4: ยังมีประเด็นข่าวอื่นๆให้ติดตามในช่วง NBT Recap ค่ะ

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายสังคมสุขภาวะทางเพศในวัยรุ่นภายใต้แนวคิดรับรู้เข้าใจคุณค่าในตัวเราหลังพบข้อมูลน่ากังวลว่าผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่ในไทยมากกว่าครึ่งเป็นเยาวชนอายุ 15-24 ปีขณะที่ปี 2569 คาดมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เกือบ 8,000 คนดร.นายแพทย์ไพโรจน์ เสานุ่มรองผู้จัดการสสส.ระบุว่าปัจจุบันเยาวชนเข้าถึงข้อมูลเรื่องเพศผ่านโลกออนไลน์อย่างรวดเร็วแต่มีทั้งข้อมูลคลาดเคลื่อนทัศนคติไม่เหมาะสมและความเสี่ยงจากการคุกคามทางเพศผ่านเทคโนโลยีจึงจำเป็นต้องเร่งเสริมความรู้และทักษะที่ถูกต้องตามวัยสสส.จึงนำหลักสูตรการส่งเสริมสุขภาวะทางเพศและการเห็นคุณค่าในตนเองของวัยรุ่นทดลองใช้ในโรงเรียนนำร่อง9แห่ง6จังหวัดมีครูการนำ50คนและเยาวชนเข้าร่วมกว่า900คนเน้นสร้างความรู้ทัศนคติที่เหมาะสมและทักษะชีวิตเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและเปิดพื้นที่ให้เยาวชนพูดคุยเรื่องเพศอย่างสร้างสรรค์ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.รายงานเศรษฐกิจและการเงินไทยเดือนสิงหาคม2569ทรงตัวจากเดือนก่อนหน้าโดยการส่งออกสินค้าไม่รวมทองคำเดือนสิงหาคมลดลง 0.1% แต่ยังอยู่ในระดับสูงจากแรงส่งของสินค้าเทคโนโลยีและ AI ในตลาดโลกขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้น 1.8% โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนส่วนการลงทุนภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 2.2% จากการลงทุนในเครื่องจักรอุปกรณ์และ Data Center ขณะที่การบริโภคภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 0.4% ด้านเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ 2.53% เงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ 1.44% และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 2,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐหลังจากนี้ธปท.จะติดตามทิศทางเทคโนโลยีและ AI โลกสงครามและมาตรการกีดกันทางการค้ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐรวมถึงผลกระทบจากน้ำท่วมเอลนีโญและการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวพัชชาพงษ์วัฒนกิจกุลรองผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสายงานกลุ่มธุรกิจประกันธนาคารไทยพาณิชย์กล่าวว่าอายุขัยของคนไทยที่ยืนยาวขึ้นทำให้ประชาชนตื่นตัวในการวางแผนส่งต่อทรัพย์สินและบริหารจัดการภาษีโดยเฉพาะกลุ่มที่มีสินทรัพย์มูลค่าสูงจึงร่วมกับบริษัท FWD ประกันภัยจำกัดมหาชนเปิดตัวประกันชีวิต Infinity Legacyให้ความคุ้มครองสูงสุดถึงอายุ120ปีจากกลุ่มผู้เอาประกันอายุ 60-90 ปีและมุ่งใช้ประกันชีวิตเป็นเครื่องมือวางแผนส่งต่อทรัพย์สินข้ามรุ่นและการจัดการภาษีมรดกจุดเด่นคือผู้รับผลประโยชน์สามารถรับเงินตามเงื่อนไขของกรมธรรม์โดยตรงผู้เอาประกันสามารถเลือกชำระเบี้ยครั้งเดียวหรือแบบ2ปีกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นที่20ล้านบาท

ฝนรอบใหม่จะมา9ถึง13ตุลาคมนะครับจะหนักแค่ไหนพื้นที่ไหนต้องเฝ้าระวังและถึงขั้นต้องยกของขึ้นที่สูงรอเลยไหมเดี๋ยวฟังคำตอบชัดๆจากกรมอุตุนิยมวิทยาในสถานีอากาศ NBT ครับ

0: วัสดีค่ะฝนรอบใหม่ 9-13 ตุลาคมนี้จะหนักแค่ไหนต้องยกของขึ้นที่สูงรอเลยไหมคำถามนี้หลายคนถามเข้ามาค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้ฝนใหม่จะเริ่มเข้ามาแล้วนะคะและในช่วงวันที่ 10-11 ตุลาคมนะคะฝนจะกระจายกว้างขึ้นมีทั้งฝนหนักและหนักมากบางจุดนะคะบ้านไหนนะคะที่ยังเพิ่งผ่านน้ำท่วมน้ำยังไม่แห้งหรือน้ำเดิมยังระบายไม่หมดนะคะพอเห็นฝนชุดใหญ่กำลังเข้ามาอีกชุดก็คงอยากรู้เหมือนกันนะคะว่ารอบนี้ต้องกังวลแค่ไหนวันนี้ถามตรงๆกับนายสมควรต้นจานผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบินและรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะท่านรองโฆษกคะเริ่มคำถามแรกกันเลยนะคะฝนรอบใหม่นี้9ถึง13ตุลาคมมาหนักแค่ไหนคะถ้าเทียบกับรอบที่ผ่านมา
1: บอกได้ว่าช่วงที่จะมาถึงเนี่ยครับก็คือตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับถึงวันที่13เนี่ยก็ยังไม่ได้มากนะครับเป็นส่วนใหญ่จะเป็นการกระจายของฝนที่จากเดิมที่มีฝนน้อยแต่อาจจะมีฝนตกเพิ่มปริมาณนี้ก็น่าจะอยู่ที่10ถึง35มิลโดยส่วนรวมส่วนใหญ่นะครับแต่ก็จะมีช่วงที่มีฝนมากก็คือช่วงวันที่10ถึง11ของกทมและปริมณฑลนะครับรวมทั้งในบริเวณพื้นที่ของภาคกลางด้านตะวันตกอย่างเช่นกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามแนวนี้แหละครับน่าจะมีฝนหนักอยู่บางจุดบางพื้นที่แต่ถามว่าจะต้องกังวลขนาดไหนก็คงยังไม่ได้กังวลมากนะครับเพราะว่าปริมาณฝนที่จะมาเนี่ยก็ถือว่ายังไม่มีตัวแปรอื่นที่เด่นชัดขึ้นครับ
0: ค่ะแล้วฝนรอบนี้ค่ะมาแบบไหนคะตกหนักแล้วผ่านไปเลยหรือว่ามีโอกาสแช่อยู่กับเราเป็นวันๆคะ
1: คงตกในช่วงหลายช่วงเวลานะครับแล้วก็คงจะตกหยุดนะสลับกันไปนะครับเช้านี่อาจจะยังพอมีแดดอยู่นะครับแต่วันที่10เท่านั้นเองที่อาจจะตกได้มีช่วงหลายเวลาในวันหนึ่งนะครับ
0: 10-11ฝนลมแรงฟ้าผ่านลูกเห็บตกยังมีไหมคะ
1: ก็ยังถือว่ายังมีอยู่ว่าเมื่อวานถึงวันนี้นะครับก็มีอากาศร้อนขึ้นนะครับก็ความชื้นบ้านเรานี่ยังดีนะครับฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงก็อาจจะมีได้แต่ว่าคงไม่รุนแรงเหมือนเมื่อวันที่5ที่6อาจจะนะครับนั้นรุนแรงกว่าครับ
0: สำหรับพื้นที่ที่เพิ่งน้ำท่วมหรือน้ำยังระบายไม่หมดต้องยกของขึ้นที่สูงรอเลยไหมคะหรือยังไม่ถึงขั้นนั้นคะ
1: ยังไม่ถึงขั้นนั้นแหละครับเพียงแต่ว่าก็ดูเรื่องของปริมาณฝนที่จะเข้ามาเติมเนาะแต่ถ้ามองว่าเติมมากไหมคงเติมได้ไม่มากนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดน้ำที่ท่วมขังอยู่เนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลาในการที่จะระบายออกก่อนนะครับพอวัน2วันที่ยังพอได้อยู่นะครับ11เดี๋ยวเรามารับกันอีกทีนึงนะครับ
0: ถือว่าเป็นฝนสั่งลามั้ยคะรอบนี้สำหรับพื้นที่ตอนบน
1: ของตอนบนนี่ยังไม่ถือว่าเป็นสั่งลานะแต่ว่ามันเริ่มจะเบาลงเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเวลาที่อากาศแห้งหรือลมหนาวลงมาเนี่ยฝนตอนบนก็จะลดลงไปตามลำดับแต่ว่าช่วงไหนที่ลมมันเปลี่ยนทิศซึ่งมันยังไม่แน่ทิศตอนนี้มันก็อาจจะทำให้มีฝนกลับมาได้อยู่แต่ปริมาณหนักๆที่เราเคยตกคงไม่มีแล้วล่ะนะคร
0: ับ ค่ะขอขอบพระคุณนะคะท่านรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศให้ออยจันทิมาเป็นเพื่อนคู่คิดให้รู้ทันทุกการเปลี่ยนแปลงวางแผนชีวิตได้อย่างมั่นใจวันนี้จันทิมาสวัสดีค่ะ

0: ข่าวต่างประเทศเริ่มที่ประธานาธิบดีเมียนมาก็พบหารือกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียระหว่างการเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการเป็นเวลา2วันค่ะนายมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการ2วันโดยได้รับการต้อนรับจากนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมซึ่งหลังเสร็จสิ้นพิธีการต้อนรับผู้นำทั้งสองได้ร่วมหารือกันในเมืองปุตราจายาศูนย์กลางการบริหารราชการแห่งใหม่ของมาเลเซียประเด็นสำคัญรวมถึงการส่งกลับผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาและความร่วมมือระหว่าง2ประเทศระหว่างการแถลงข่าวร่วมกันนายมินอองไลกล่าวว่าผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในศูนย์กักกันของมาเลเซียจะถูกส่งตัวกลับประเทศโดยเร็วที่สุดขณะที่นายกรัฐมนตรีอันวายืนยันว่ามาเลเซียพร้อมร่วมมือกับเมียนมาทุกด้านรวมถึงการผลักดันให้เมียนมากลับเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในอาเซียนพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีอันวายังย้ำนะคะขอบคุณเมียนมาที่รับกลับผู้ลี้ภัย
1: ทางการรัฐยะโฮของมาเลเซียสั่งปิดโรงเรียนทุกแห่ง2วันเริ่มวันนี้และจะมีการจัดการเรียนผ่านระบบออนไลน์แทนเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพของนักเรียนหลังหมอกควันพิษปกคลุมรุนแรงขึ้นและคุณภาพอากาศแย่ลงในหลายพื้นที่จนค่าดัชนีมลพิษทางอากาศพุ่งแต่ระดับไม่ดีต่อสุขภาพเป็นอย่างมากเจ้าหน้าที่ระบุว่ารัฐบาลเข้าใจว่าอาจส่งผลกระทบต่อผู้ปกครองที่ยังต้องเดินทางไปทำงานจึงขอความร่วมมือจากนายจ้างให้พิจารณาความยืดหยุ่นในการทำงานและจัดรูปแบบการทำงานที่เหมาะสมเพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบทางนี้รัฐยะโฮเป็นรัฐแรกในคาบสมุทรมาเลเซียที่ประกาศปิดโรงเรียนชั่วคราวในช่วงฤดูหมอกควันปีนี้
0: ช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงทำไมค่ะเราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
1: เพราะเช้าวันใหม่คือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เพราะพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 ทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆด้วยรอยยิ้มไปกับเรา
2: สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับช่วงทำไมครับทำไมกับคำถามสั้นๆที่จะทำให้เราเข้าใจประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนและรอบด้านมากยิ่งขึ้นวันนี้อยู่กับผมนวัสกรสอนสนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมช่วงทำไมได้นะครับทางแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ที่ nbtplus.prd.go.th ครับและแน่นอนครับสำหรับผู้ที่จะมาร่วมตั้งคำถามในค่ำคืนนี้ท่านอาจารย์เกษมสรรวีรกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับคุณนวัสกร
2: คุณผู้ชมครับต้องบอกนะครับว่าเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้านะครับก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาสำคัญที่พี่น้องประชาชนเนี่ยเกิดความกังวลครับหลายต่อหลายคนจึงเห็นว่าเอ๊ะมันมีทางเลือกที่กำลังพูดถึงนั่นคือการผลิตกระแสไฟฟ้าใช้เองนะครับโดยการนำเอาโซล่าเซลล์ไปวางบนหลังคาหรือที่เรียกว่าโซล่ารูฟท็อปนั่นเองนะครับแต่หลายคนก็ยังมีความกังวลครับกับเรื่องนี้เพราะว่าในการที่จะติดตั้งนั้นนะครับค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงรัฐบาลเห็นปัญหานี้ครับเลยมีการออกนโยบายมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ต้องการจะติดไฟฟ้าหรือว่าผลิตไฟฟ้าในการใช้เองถามว่าทำไมรัฐบาลจะต้องออกมาตรการนี้และถ้าออกมาแล้วเนี่ยจะส่งผลดีกับพี่น้องประชาชนคนไทยอย่างไรนะครับวันนี้จะได้มาพูดคุยกับคุณชัพมลจันทรพงษ์พันธ์นายกสมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทยนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
7: ท่านครับ
8: ขอบคุณนะครับที่คุณนาให้เกียรติกับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยก่อนอื่นเลยต้องขออนุญาตให้ท่านนายกสมาคมคุณชัพมลเนี่ยแนะนำว่าสมาคมของคุณชัพมลเนี่ยมีใครเป็นสมาชิกบ้าง
7: ครับก็จริงๆแล้วต้องเรียนท่านอาจารย์อย่างนี้นะครับว่าสมาคม TPVA เนี่ยหรือสมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทยเนี่ยก่อตั้งประมาณสักประมาณปี 2552-53
8: ก็หลายปีแล้ว
7: คร
8: ับ
7: หลายปีแล้วครับก็เป็นตั้งแต่ยุคที่โซล่าในไทยเนี่ยบูมนะครับจากนโยบายที่รัฐบาลสนับสนุนในยุคที่เรียกว่าแอดเดอร์นะครับก็คือเป็นราคาไฟส่วนเพิ่มตอนนั้นเนี่ยก็มีคนที่ก่อตั้งเนี่ยต้องเรียกว่าผู้ก่อตั้งก็คือศาสตราจารย์ดร.ดุสิตเครืองามนะครับที่เป็นนายกสมาคมคนแรกนะครับแล้วก็รวบรวมสมาชิกที่เป็นผู้ผลิตนะครับผู้ประกอบการที่ผลิตแผงในประเทศหลายรายไม่เอ่ยชื่อแต่หลายรายนะครับในประเทศณเวลานั้นรวมกับสเต็กโฮลเดอร์อื่นเช่นผู้ติดตั้งผู้ผลิตที่อยู่ในซัพพลายเชนไม่ว่าจะเป็นอินเวอร์เตอร์มัลติ้งเหล่านี้นะครับก็มาก่อตั้งเป็นสมาคมก็เรียกว่าก็ดำเนินงานกันมาเป็น10ปีนะครับปัจจุบันเนี่ยก็เรามีสมาชิกทั้งหมดเนี่ยเกือบ100ประมาณ80กว่ารายนะครับแล้วก็ในปลายปีนี้เราจะมีจัดงานเหมือนโซล่าไทยแลนด์โซล่าฟอรัมของ TPVA เนี่ยก็อาจจะได้สมาชิกเพิ่มเพราะเราก็ต้องการที่จะคุยให้สเต็กโฮลเดอร์หรือประชาชนหรือคนทั่วไปทราบถึงนโยบายรัฐที่กำลังจะออกมาในเรื่องโซล่าในปีนี้ครับ
8: ครับแปลว่าในสมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทยเนี่ยก็ประกอบไปทั้งพูดง่ายๆโซล่าทั้งหลายแผงโซล่าทั้งหลาย แล้วก็อุปกรณ์พ่วงเชื่อมทั้งหลายครบทั้งวงจร
7: ครบทั้งวงจร
8: ส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตหรือเป็นอะไรยังไงครับ
7: ก็ต้องเรียนตามจริงก่อนว่าวันนี้แผงโซลาร์เซลล์นะครับตัวอุปกรณ์หลักเนี่ยเอาเป็น3ท่อนละครับนะครับแผงโซล่านะครับตัวอินเวอร์เตอร์ก็คือตัวแปลงกระแสไฟฟ้าจากโซล่าที่เป็น DC ก็คือกระแสตรงมาเป็นกระแสสลับ เพื่อใช้ในบ้านได้เนี่ยนะครับ แล้วก็อุปกรณ์ยึดติดทั้งหลายแหล่และ BOS หรือ Balance of System เนี่ยนะครับทั้ง4ส่วนเนี่ยเราส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นการนำเข้านะครับส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าปฏิเสธไม่ได้ว่าโลโก้คอนเทนต์เนี่ยน้อยมากแผงที่ผลิตในไทยตีว่าวันนี้ประเทศไทยใช้แผงโซล่านะครับอยู่ประมาณสัก 4,000 เมกะวัตต
8: ์
7: ต่อปีนะครับปีที่แล้วสรุปง่ายๆว่าสัก 4,000 ละกันกลมๆ 4,000 เนี่ยเป็นผู้ผลิตไทยที่ผลิตได้และใช้ในตลาดเนี่ยอยู่ประมาณสักไม่เกิน 10% นะครับ
8: น้อยมาก
7: คือกำลังการผลิตในประเทศเรามีนะครับแต่ว่าเหมือนกับแผงไทยเนี่ยมันเหมือนเป็น OEM หรือ assembly เพราะฉะนั้นตัวต้นทางไม่ว่าจะเป็นตัวเซลล์ตัวเฟเฟอร์ที่เป็นตัวหลักเนี่ยส่วนใหญ่มันต้องยังไงก็ต้องนำเข้าเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าพอผลิตในไทยสู้กับการนำเข้าตรงๆจากจีนเลยเนี่ยราคาจีนเขาชนะพอจีนชนะมันก็โลคอลคอนเทนต์มันก็น้อยมาก
8: ครับ
7: ส่วนอินเวอร์เตอร์เนี่ยเรียกว่ามีผู้ผลิตไทยอยู่รายถ้าผมไม่ผิดที่เป็นสมาชิกด้วยเนี่ยมีรายหนึ่งชื่อลีโอนิกอันนี้ผลิตไทยมานานแล้วแล้วก็เจ้าของก็เป็นคนไทยแล้วก็เทคโนโลยีก็สู้ต่างชาติได้แต่ว่าความนิยมมันก็ยังไปตกอยู่กับแบรนด์ต่างชาติไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ใหญ่แล้วกันผมก็พยายามจะไม่ปลดไม่แบรนด์ถ้าไม่อยากปลอมโปรโมทเขาก็แบรนด์ใหญ่ 2-3 แบรนด์ที่เป็นมาจากจีนนะครับตอนนี้ก็ส่วนแบ่งตลาดน่าจะเกิน 90% นะครับ
8: ก่อนคุณนวัตกรจะถามเรื่องนโยบายรัฐบาลเน
7: ี่
8: ยผมถามด้วยความแปลกใจก่อนประเทศไทยเนี่ยแสงแดดแรงจัดแล้วเราก็คิดมาตลอดในมุมคนนอกนะวันหนึ่งประเทศไทยมันต้องเรื่องนี้มันต้องนำหน้าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเนี่ยทุกอย่างเราต้องเก่งเราต้องคุ้มเราต้องลงทุนที่จะเรียกว่ามันคุ้มที่จะลงทุน R&D ส่งเสริมให้ผลิตกันแต่ฟังท่านนายกดูแล้วเราผลิตได้นิดเดียวมันเกิดอะไรขึ้นครับ
7: ผมว่าอย่างนี้ครับซัพพลายเชนหรือรอแมทแล้วกันเอาแผงก่อนเลยแผงนี่ตัวหลักรอแมทเราเนี่ยคุณภาพของตัวซิลิคอนที่เป็นพิวริฟายซิลิคอนที่จะมาเกรดที่มาใช้กับการผลิตแผงโซล่าได้เนี่ยผมว่าเราอาจจะแหล่งวัตถุดิบเราไม่ถึงพอไม่ถึงเนี่ยปรากฏแหล่งวัตถุดิบมันไปอยู่กับจีนมันไปอยู่กับประเทศอื่นเนี่ยสุดท้ายยังไงเราก็ไม่ว่าจะ develop ยังไงเนี่ยมันก็ไปไม่ได้ด้วย raw mat เพราะยังไง raw mat ก็ต้องมี logistic สองสมมุติว่าถ้าเรา improve เอา raw mat เข้ามาการลงทุนต้นทางของแผงครับแผงเนี่ยมันมี stage แรกก็คือเอาตัว raw mat มาทำจนมันเป็นเซลล
8: ์
7: ท่อนนี้ investment มันสูงมากเองถ้า volume มันไม่ได้เนี่ยผมว่าผู้ผลิตแผงส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีว่าโอเคนำเข้า wafer หรือเซลล์ที่สำเร็จแล้วเป็นสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยนะครับแล้วแพ็คมาอย่างดีแล้วก็มาทำ assembly ก็คือมาประกอบเป็นแผงในไทยส่วนใหญ่แต่ก่อนและปัจจุบันก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู
8: ่
7: นะครับ
3: แสดงว่านี่คือเป็นเหตุผลหนึ่งเนี่ยที่ทำให้ค่าไฟไม่ใช่ค่าไฟสิในการติดตั้งแต่ละอย่างมันแพงเหลือเกินนะครับนี่คือเป็นนโยบายของรัฐบาลก็เลยมองว่ากระแสมันมีแหละว่าคนอยากจะผลิตไฟฟ้าใช้เองยิ่งมีบอกว่าสามารถคืนขายให้กับรัฐได้ด้วยทีนี้รัฐบาลเนี่ยก็เลยออกนโยบายตอนนี้ที่เราเห็นอยู่2อันหลักๆแหละก
7: ็
3: คือเรื่องของการลดหย่อนภาษีนะครับอีก 200,000 บาทแล้วก็มีเรื่องของแนวคิดที่ให้ผ่อนผันบินค่าไฟฟ้าอยากให้ท่านนายกนะ
8: วันนี้ให้เป็นนายก
3: เลยนะอธิบายหน่อยว่าไอ้2มาตรการนี้มันออกมาแล้วมันตอบโจทย์กับพี่น้องประชาชนที่ต้องการจะผลิตไฟฟ้าให้กับตัวเองได้ไหม
7: ได้ครับตอบอย่างนี้ก่อนไอ้มาตรการแรกที่ออกมาแล้วนะจริงๆมันเป็นทางการเนี่ยคือมาตรการเรื่องภาษีนะครับ200,000
3: อ
7: ันนี้มันเป็นการใช้ต้นทุนที่ผู้ติดตั้งหรือเจ้าของบ้านไปลงทุนติดตั้งโซล่าแล้วก็เอาตัวนี้มาหักภาษีรายได้ประเด็นถามว่าทั่วถึงไหมเนี่ยก็ต้องถามว่าคนที่จะเสียภาษี 200,000 พอที่จะกลบเนี่ยมันก็ต้องเป็นคนระดับกลาง
8: ค่อนข้างบน
7: นะครับเพราะฉะนั้นล่างเนี่ยไม่น่าจะเสียภาษีเท่านั้นนะครับอันนี้1ประเด็นแต่อันนี้คือทางการก็คือออกมาแล้วนะครับส่วนไอ้ 50,000 ที่เป็นแนวทางของรัฐบาลที่จะซับซิดี้ไปเลยเพื่อสนับสนุนให้ ครัวเรือนเนี่ยลงมือติดตั้งโซล่าด้วยต้นทุนที่ถูกลงตีว่าถูกลง 33% นะครับวันนี้ผมสมมุติว่าระบบโซล่าที่รัฐกำลังจะให้เนี่ยก็คือ5กิโลวัตต์เนี่ยผมตีกลมๆเนี่ย 150,000 นะครับ 150,000 เนี้ยถ้ารัฐให้ 50,000 ก็แสดงว่าภาคครัวเรือนเนี่ยหรือประชาชนทั่วไปที่จะเข้าแพ็คเกจเนี้ยก็จะได้ประหยัดไป 33% การคืนทุนก็จะสั้นลงนะครับ
8: แต่อีกแสนหนึ่งที่รัฐไม่ได้ช่วยเนี่ยประชาชนก็ไม่ต้องควักถูกไหมครับเท่าที่รัฐพูดมานะก็คือผ่อนจ่ายค่าไฟที่ประหยัดไปได้เนี่ยผ่อนไปเรื่อยๆ
7: เข้าใจอย่างนี้ฮะเข้าใจว่าแสนที่เหลือเนี่ยที่จะเป็นต้นทุนของประชาชนที่ต้องจ่ายเนี่ยน่าจะไปกลายเป็นหนี
8: ้
7: กับสถาบันการเงินที่จะไฟแนนซ์เข้ามาในต้นทุนการเงินที่ต่ำนะครับแล้วก็ใช้ค่าไฟที่ประหยัดได้หรือค่าไฟที่ขายออกด้วยแพ็กเกจ2.20 บาทเนี่ยนะครับเอามากรบนะครับนี่ผมคิดให้เร็วๆว่า5กิโลวัตต์เนี่ยครับถ้าผู้ติดตั้งคือเจ้าของบ้านเนี่ยไม่ได้ใช้ไฟกลางวันเลยนะครับปล่อยปีนึงอ่ะได้รายได้แค่16,000ผู้สูงอายุมีโหลดเรียกว่ามีโหลดแล้วกันไม่ใช้ไฟกลางวันแล้วกันนะครับกลุ่มนี้น่าจะได้คืนเร็วเพราะว่าไฟที่การจ่ายไฟที่คุณนภัสกรจ่ายเนี่ยในเวลากลางวันเนี่ยตีว่า4บาท
8: ครับ
7: ที่เราจ่ายกันเนี่ยถือว่าหน่วยละ4บาทแล้วกันนะครับ4บาทเนี่ยในจำนวนหน่วยที่เท่ากันแค่ว่าไม่ต้องซื้อไฟการไฟฟ้าแล้วมาใช้ตัวเองตอนกลางวันเนี่ยอันนี้เท่ากับได้เป็น2เท่าก็จะเร็วขึ้นเป็น1เท่า
8: เดี๋ยวนี่คุณนวัชกรทำคิ้วผูกก
3: ันใช่ใช่ใช่
8: ผมอธิบาย
7: ผมไม่อยากอธิบายให้ง่าย
8: ผมแบบนี้ถ้าไม่ทำอะไรเลยไม่มีใครอยู่บ้านเลยเครื่องใช้ไฟฟ้าปิดหมดเลยไฟทั้งหมดที่เหลือได้ก็ขายคืนรัฐบาลขายคืนกพผได้2.20 บาท
3: ปีนึงก็
8: ใช่ครับแต่ถ้ามีคนอยู่บ้านเปิดไฟเช่นคุณยายอยู่คุณปู่อยู่เปิดไฟเปิดแอร์ใช้ไฟเนี่ยใช้ไฟตัวเองก็ประหยัดไป4บาทถูกไหมอันนี้ผมไม่ได้เพราะถ้าเกิดจะซื้อไฟปกติเสีย4บาทอันนี้จะคืนทุนเร็วเป็นวิธีคิด
7: คือวิธีคิดง่ายๆถ้าผมเทียบเป็นเงินก็ได้เมื่อกี้ถ้าบอกว่าไม่มีใครอยู่เลยขายคืนรัดหมดเลยเนี่ย2.20 บาทเนี่ยทั้งปีได้16,000
8: ต่อปี
7: นะครับแต่ถ้าใช้เองเนี่ยนะครับก็เท่ากับประหยัดประมาณ30,000 กว่าบาทต่อปีเพราะฉะนั้นถ้าเงินลงทุนที่150,000เนี่ยสมมติยังไม่มีซับซิไดเลยเนี่ยนะครับแต่50,000มันก็ตีว่าสัก5ปีก็คืนแล้วแต่ถ้าเป็นขายไฟคืนรัดเนี่ยก็9ปีกว่าเกือบ10ปี
8: ในมุมของคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเนี่ยตอบแทนชาวบ้านหน่อยสมมติคุณวัชกรที่บ้านสนใจ
7: ครับ
8: มั้ยที่ต้องไปเป็นหนี้แต่ความจริงเขาไม่ได้ควักเกินเลยนะคำว่าเป็นหนี้นี่มันเป็นตัวเลขในบัญชีเฉยๆนะมันก็ประหยัดไปเรื่อยๆเนี่ยก็คุ้มนะหรือไงครับ
7: ถ้าถามผมในฐานะนายกสมาคมผมก็ต้องตอบว่าคุ้มครับนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอาเป็นว่ารัฐไม่สนับสนุนเนี่ยการเติบโตของโซล่าในไทยมันก็โตของมันเองอยู่แล้วแล้วมันก็มีความคุ้มอยู่แล้วเพราะวันนี้ครับด้วยราคาติดตั้งเนี่ยนะครับที่เราพยายามดีดตัวเลขกันออกมาแล้วเนี่ยราคาติดตั้งบวกโอเปอเรชั่นที่ต้องดูแลมันรายปีอะไรเบ็ดเสร็จเนี่ยต้นทุนค่าไฟที่ได้จากโซลารูฟเนี่ยไม่น่าเกิน2บาทนะครับนั่นหมายถึงว่าที่ขาย2.20 บาทเนี่ยรัฐก็คำนวณมาดีแล้วว่าผู้ลงทุนเองก็จะมีกำไร
8: ตรงนั้น
7: ใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้นวันนี้ต้นทุนตีว่าต้นทุน2บาทเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์ใช้ระบบที่ติดตั้งเองด้วยต้นทุนค่าไฟต่อหน่วย2บาทเนี่ยแล้วมาทดแทนการใช้ไฟจากสายส่งจากการไฟฟ้าที่4บาทกว่ายังไงมันก็คุ้มครับถึงไม่มีแพ็คเกจเนี่ยมันก็โตของมันอยู่แล้วแต่ก็ต้องขอบคุณรัฐบาลที่มองภาพนี้ว่าอยากให้มันโตเร็วขึ้นผมเข้าใจว่าเป้าหมายของนโยบายนี้คือต้องการให้โตเร็วขึ้นแล้วไม่ใช่มองแค่คือไม่ได้มองภาพแค่ว่าเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์อย่างเดียวหรอกมันมวลรวมคือประเทศด้วยถ้าเท่าที่ได้เคยพบปะท่านรัฐมนตรีท่านนี้เนี่ยท่านเป้าก็คือท่านอยากให้จำนวนไฟจากตีว่าล้านหลังคาเรือนเนี่ยนะครับล้านหลังคาเรือนเนี่ยนะครับตีว่าต่อหลังคาเรือนเนี่ยได้ไฟประหยัดต่อวันเนี่ยประมาณถ้าผมคำนวณว่าล้านหลังคาเรือนเนี่ยเราถ้าสำเร็จหมดนะครับล้านหลังคาเรือนเราก็จะได้20ล้านหน่วยปีนึงเท่าไหร่ครับนั่นหมายถึงว่าหน่วยไฟที่ผลิตจากสิ่งที่เราลงทุนวันนี้เนี่ยมันคือสิ่งที่เราจะลดการนำเข้าเชื้อเพลิงในระยะยาวถ้ามองภาพบวกนะครับงั้นมองภาพนี้มันก็ไปอีกเรื่อง NDC 3.0 ที่รัฐบาลจะต้อง drive ประเทศให้ไปสู่
8: Net
7: Zero เพราะงั้นตรงนี้การลดกริดที่มันเป็น brown เป็น green ซะเพิ่ม ratio ตรงนี้ผมว่ามันได้หลายเป้าต้องพูดอย่างนั้นมัลติพลายเอฟเฟกต์มันเยอะ
8: จับประเด็นอย่างนี้ก็คือว่าไม่ต้องมายุ่งอะไรกับ โซลาเซลล์เนี่ยโตอยู่แล้วเพราะคนก็เห็นอนาคตเห็นการประหยัดโดยตัวเองแต่การที่รัฐบาลลงให้ก่อน 50,000 ต่อบ้านแล้วที่เหลือไปเอาสถาบันมาให้เงินกู้ถูกๆโดยที่ครัวเรือนไม่ต้องควักเลยเนี่ยยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัว
7: หลายตัวถูก
8: ใช่ไหมครับครัวเรือนก็ได้ประหยัดรัฐบาลก็ไปสู่เป้าหมายได้ง่ายขึ้นเน็ตซีโร่แล้วเราก็เป็นประเทศพลังงานสะอาดที่น่าชื่นชมด้วยอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้น
2: ใช่พอฟังแบบนี้ก็จะทำให้หลายคน

0: อยากจะติดตั้งแล้วเรื่องของอุปกรณ์เมื่อสักครู่นี้บอกว่าส่วนใหญ่ต้องนําเข้ามาเราเตรียมความพร้อมยังไงครับเพราะว่าพอรัฐบาลประกาศแบบนี้หลายคนโอ้โหสนอกสนใจแล้วถ้ามีพี่น้องประชาชนสนใจมากขึ้นราคาต้นทุนจะเพิ่มสูงขึ้นหรือเปล่าในการที่จะต้องทำมาตรการ
1: ครับเพื่อตอบให้ได้ข้อเท็จจริง
2: ครับ
1: ก่อนที่จะเรามาคุยกันว่าถือว่าทำเป็นระบบสอดคล้องกันดี
2: คิด
1: ผมก็มีสเต็กโฮลเดอร์ข้างหลังที่เป็นสมาชิกที่ทั้งบ่นและสนับสนุน
2: ครับ
1: ผู้ผลิตไทยก็อาจจะบ่นนิดหน่อยว่ากลายเป็นว่าเดิมเนี่ยผู้ผลิตไทยจะขอมก.
2: ไม่ให้
1: ผู้ผลิตได้ครับได้แต่ว่ามันเป็นภาคสมัครใจแต่การมีมก.ของแผงที่เป็นผู้ผลิตไทยเนี่ยข้อดีของเขาก็คือเขาได้ขายหน่วยงานรัฐที่บังคับต้องมีมก.แต่พอตอนนี้เป็นมก.ทั้งยวงแล้วเนี่ยแสดงว่าเขาก็ไม่มีแอดเวนเทจหรือมีแต้มต่อตรงนี้
2: ไม่มีข้อได้เปรียบ
1: กลายเป็นว่าแผงที่นำเข้าก็ถ้าแอพพลายมก.สำเร็จมีมก.เลขมก.ครบถ้วนก็ใช้ได้เท่ากัน
2: ครับ
1: อันนี้อาจจะมีแลกอยู่แต
2: ่ในมุมผู้ผลิตไทยซึ่งเสียเปรียบต้นทุนก็เหนื่อยขึ้นหน่อยแต่ในมุมผู้บริโภคได้ประโยชน
1: ์ได้ประโยชน์
2: มั่นใจว่าทุกแผงที่เข้ามามีมก.
1: ถูกต้องครับถูกต้องครับแล้วก็อุปกรณ์ทุกอันที่จะเกี่ยวกับโซล่าทั้งรูฟและกราวและโฟลติ้งใดๆเนี่ยสุดท้ายในประเทศก็จะกลายเป็นมีมก.หมดแล
2: ้
1: วในปีนี้ผมเชื่อว่าจบทีนี้ต่อเรื่องราคานะครับไม่ว่าใดๆเนี่ยผมเชื่อว่าด้วยวิธีทางการค้าด้วย commercial thinking เนี่ยราคามันไม่สูงขึ้นหรอกครับด้วยกระบวนการถึงจะมีรัฐมาควบคุมออกมก.ต้องผ่านกระบวนการรับรองมก.เนี่ยแต่จบลงยังไงราคาก็ยังอยู่ที่ตรงนี
2: ้
1: นะครับเพราะฉะนั้น150,000ที่ผมเรียนอาจารย์ว่าระบบ5กิโลวัตต์150,000เนี่ยอันนี้คือเป็นราคาขายนะ
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นต้นทุนจริงๆของผู้ติดตั้งหรือผู้รับเหมาที่จะไปติดตั้งตามครัวเรือนเนี่ยยังไงก็ถูกกว่านี้นะครับ
2: อย่างตะกี้พูดว่า5กิโลวัตต์เราไม่ได้คนอยู่ในการไฟฟ้านะมันเยอะสักแค่ไหนสำหรับบ้านขนาดไหน
1: วันนี้ครับด้วยเทคโนโลยีแผงวันนี้เนี่ย1แผงประมาณ700วัตต์ต่อแผงนะครับเพราะฉะนั้น5กิโลวัตต์ก็น่าจะ7แผง7ถึง8แผงแค่นั้นเองก็เรียบร้อยแล้วแผงนึงเนี่ยเอาเร็วๆคิดง่ายๆก็3ตารางเมตรนะครับก็แสดงว่า7แผงถึง8แผงก็ต้องมีสัก24ตารางเมตรหลังคาพื้นที่หลังคานะครับก็ติดตั้งได้แล้วก็คือบ้าน general เลยครับทุกไซส์ที่เป็นบ้านเดี่ยวเนี่ยน่าจะพอไหว
2: ผมได้ยินฝ่ายค้าน
1: ครับ
2: เขาติงบอกว่าเนี่ยการทำแบบนี้มันดีนะแต่การขายไฟคืนมาเนี่ยมันต้องมีสิ่งเรียกว่าสมาร์ทมิเตอร
1: ์
2: อันนี้จะเป็นจุดบล็อกที่ทำให้มันไปไม่ถึงเป้า1ล้านครัวเรือนหรือเปล่าเขาบอกว่าถึงแสนได้ก็เก่งแล้วนะนายกสมาคมมองยังไงครับ
1: อันนี้เป็นอันนี้ต้องแยกเรื่องนะครับอันนี้จริงๆแล้วผมอยากแยกเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รัฐกับการไฟฟ้าเนี่ยควรทำอยู่แล้ว
2: ครับ
1: ถึงจะมีแพ็กเกจนี้ในการโปรโมทร้านหลังหรือไม่เนี่ยผมเชื่อว่าการปรับปรุงเรื่องมิเตอร์การปรับปรุงเรื่องระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าทั้งสองการนะฮะนครหลวงและภูมิภาคเนี่ยเขามีแผนปรับปรุงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันผมมองว่าเป็นบวกเพราะว่าเป็นการ drive ด้วยแพ็กเกจนี้ด้วยการจะเติบโตเป็นร้านหลังเนี่ยการไฟฟ้าก็ต้องเร่งทำนะครับแล้วคำว่าสมาร์ทมิเตอร์เนี่ยอย่าไปมองว่ามันคือข้อจำกัดจริงๆสมาร์ทมิเตอร์เนี่ยมันคือเปรียบเทียบให้อาจารย์กับคุณภาสกรเห็นชัดๆคือมิเตอร์โบราณของบ้านเราก็คือไอ้จานหมุนที่จะมีคนไปจดนะครับถ้าเปลี่ยนสมาร์ทมิเตอร์ซะมันก็คือดิจิต
2: อ
1: ลพอมันเป็นดิจิตอลซะเนี่ยถ้ามองแค่ว่าเอ้ยมันเป็นคอสนะมันคืออิมแพคที่เดี๋ยวจะทำทันไม่ทันเนี่ยพักไว้ก่
2: อ
1: นแต่ข้อดีเนี่ยระบบกับการมอนิเตอร์โหลดหรือการใช้ไฟของแต่ละแอเรียของทั้งจังหวัดของทั้งอำเภอของแต่ละเขตเนี่ยมันจะถูกมอนิเตอร์เรียลไทม์ขึ้นนะฮะถ้าเราเปลี่ยนสมาร์ทมิเตอร์ได้ทั้งประเทศ
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นผมไม่เห็นว่าเป็นอุปสรรคแต่ใช่อุปสรรคคือฝ่ายค้านมีเหตุผลนะครับอุปสรรคคือที่คุณคิดเนี่ยมิเตอร์มันมาทันไหมคนต้องใช้เงินอีกเท่าไหร่การไฟฟ้าจัดซื้ออย่างไรอันนี้ให้เขาไปตั้งแล้วกันในมุมของฝ่ายค้านแต่ผมเชื่อว่าเขาจะหลีดไปทางนั้นแหละนะครับแต่ว่าเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยนโยบายหรืองบลงทุนของไฟฟ้าเนี่ยเขาเตรียมไว้อยู่แล้วล่ะครับสำหรับอนาคตอันใกล้นี้ยังไงเราก็ต้องเปลี่ยน
2: มันแพงไหมครับสมาร์ทมิเตอร์
1: ผมว่าหลักพันนะครับถ้าไม่ผิด
2: หลักพันต่อหน่วย
1: ต่อหนึ่งมิเตอร์เนี่ยครับต้นทุนที่ไฟฟ้าจัดซื้อผมว่าน่าจะประมาณสัก 5-7,000 บาทณปัจจุบันสำหรับไซต์ที่เป็นบ้านนะครับที่เป็นบ้าน
2: ก็แปลว่า
1: อาจจะไม่เป๊ะนะครับ
2: แต่ว่าต้นทุนของการไฟฟ้าก็ต้องเพิ่มขึ้นประมาณ 5-7,000 ล้านบาทถูกไหมเพราะบ้านล้านหลังอันหนึ่งก็

0: 5,000
1: 7,000 โดยหลักมิเตอร์ไม่ใช่คอสของไฟฟ้านะครับ
0: ก็เป็นคอสของ
1: บ้านเห็นแล้วว่าบ้านเนี่ยเดิมเนี่ยทุกบ้านเราทุกคนนะมีการจ่ายเงินประกันมิเตอร์ไว้นะครับแล้วก็มีแพ็กเกจในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาที่ไฟฟ้าก็ช่วย SME ช่วยครัวเรือนด้วยกันคืนเงินหลักประกันมิเตอร์ให้แล้วเพราะว่าเหมือนกับช่วยเรื่องสภาพคล่องประชาชนน่ะแต่ว่ารอบนี้เขาก็อาจจะต้องฟิกเอาว่าเขาจะจัดการกับเรื่องการลงทุนมิเตอร์ยังไง
0: ในเชิงเทคนิคคุณนรสกรนึกภาพออกมั้ยตอนเราใช้ไฟของหลวงเราเข้าใจละก็เปิดไฟก็วิ่งมาไอ้ตอนขายไฟคืนเนี่ยเทคโนโลยีมันง่ายขนาดนั้นเลยครับมันต้องปรับเปลี่ยนต้องลงทุนอะไรเพิ่มเติมมั้ยครับการขายคืนเนี่ยไฟจากบ้านไหลไปส่วนกลางไปกระจายใหม่มันทำยังไง
1: อย่างนี้ครับเดิมเนี่ยมิเตอร์จานหมุนนะครับมิเตอร์จานหมุนน่ะมันเป็นอนาล็อกเพราะเป็นอนาล็อกเนี่ยจานมันก็มีอย่างเดียวคือมันหมุ
0: นทางเดียว
1: ทิศเข้ามันหมุนสองทางนะถ้าเราสูดจ่ายสวนออกไปเนี่ยมันก็หมุนกลับมิเตอร์มันก็จะจาก1 2 3มันก็จะไล่กลับเป็น3 2 1ซึ่งอันนี้เดิมเป็นอย่างนั้นแล้วไฟฟ้าก็แก้ด้วยการที่ว่าเพราะโซล่ารูฟเนี่ยในแต่ละบ้านติดตั้งเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยมันก็เกิดการมีหมุนย้อนหรือกลายเป็นมิเตอร์เนี่ยตัวเลขเพี้ยนไปตั้งโซลาร์รูฟบนหลังคาบ้านเรือนเนี่ยมันก็จะต้องมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่บังคับกฎของมันเองนะครับอันนี้คือระบบแต่ว่าพอมาเปลี่ยนเป็นสมาร์ทมิเตอร์เนี่ยแสดงว่ามิเตอร์ตัวนี้มันจะจับ2ทางได้เลยนะครับก็คือขาเข้าก็จดขาเข้าไว้ส่วนขาออกเนี่ยถ้าขาเข้าไม่มีเป็นศูนย์ขาออกไหลกลับเท่าไหร่ก็เรคคอร์ดฝังเซลไว้อีกอันนึงผมเข้าใจว่าฟังก์ชันของสมาร์ทมิเตอร์ก็คือแบบนี
0: ้ในหลายประเทศคุณนรสกรที่เห็นข้อมูลคือบ้านที่ไม่ได้ติดซึ่งเป็นคนที่มีรายได้น้อยสุดท้ายต้องมาแบกรับภาระค่าส่วนกลางอะไรทั้งหลายที่มันแฝงอยู่ในค่า FT เนี่ยอันนี้ในเมืองไทยเราจะเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับ
1: เรียนยากจังเลยเรื่องข้อนี้คือจริงๆปัญหาของค่าใช้จ่ายที่มันอยู่เป็นส่วนกลางเนี่ยแล้วมันถูกแชร์ลงไปใน FT เนี่ยมันเป็นปัญหาเก่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็เห็นได้ว่าก็พยายามแก้ไขด้วยการแกะมันออกไปเช่นค่าไฟทางค่าสาธารณะเอาออกไปแต่ว่าที่เหลือครับการปรับปรุงตรงนี้ถ้าการปรับปรุงเฉพาะเรื่องมิเตอร์นะผมว่า impact มันอยู่ที่คู่สัญญาเฉพาะการไฟฟ้ากับผู้ใช้ไฟนะครับไม่น่าจะกลายเป็นซังคอสหรือเป็นคอสที่อิมแพคเข้าไปที่ใน FT นะครับแล้วก็นโยบายนี้ผมว่าถ้ามองระยะยาวเนี่ยมันพยายามจะลดอิมแพคของค่าเชื้อเพลิงใน FT อยู่แล้วจริงๆบวกลบก็ไม่กล้าตอบนะครับว่ามันจะกระทบหรือไม่กระทบเกินความสามารถที่จะตอบ
2: ครับสถานนี้อยากจะฝากอะไรไปถึงรัฐบาลไหมครับในฐานะที่เอาละออกนโยบายมาแล้วแล้วก็คุณชัชพมลในฐานะเป็นนายกสมาคมอยากจะสื่อสารอะไรไปถึงรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายนี้
1: ผมมีฝากในหลายๆเวทีนะครับว่าจริงๆอ่ะการโปรโมทโซล่าเนี่ยจะไม่ว่าจะเป็นรูฟท็อปที่จะเกิดกับภาคครัวเรือนจะล้านหรือ2ล้านเนี่ยนะแพ็กเกจเนี่ยแล้วก็โซล่าชุมชนที่กำลังจะออกเหมือนกันเป็นลักษณะของ5เมกะวัตต์ติดตั้งกระจายทั่วประเทศแล้วก็ขายไฟให้รัฐแล้วเอาส่วนต่างตรงนี้ไปลดค่าไฟให้ประชาชนในชุมชนเลยก็แล้วแต่ผมว่ากลุ่มนี้เป็นนโยบายที่ดีนะครับเป็นนโยบายที่เนี่ยแหละอย่างที่เรียนอาจารย์ตั้งแต่ต้นก็คือพยายามลดการใช้ไฟที่มันเป็นบราวน์ให้เป็นกรีนเยอะขึ้นอันนี้เป็นบวกแน่นอนแล้วก็ในการลงทุนมันจะเกิดการหมุนเวียนในประเทศเยอะพอสมควรเกิดการจ้างงานอะไรห่วงอยู่2เรื่องครับเรื่องที่1คือไอ้ร้านหลังเนี่ยนะครับจะต้องใช้ผู้ติดตั้งจำนวนเท่าไหร่ถ้าผมลองดูผู้ติดตั้งขนาดเล็กๆในกลุ่มที่พอใช้งานกันอยู่แล้วนะครับผู้รับเหมากลุ่มนึงที่จะมาดูบ้าน5กิโลวัตต์อย่างเงี้ยติดประมาณ8แผงติดอินเวอร์เตอร์1ตัวเข้าสายอะไรในตู้ไฟเดิมเนี่ยติดตั้งอุปกรณ์ทุกอย่างที่ต้องติดตามกติกาของการไฟฟ้านี่ผมว่ากลุ่มใช้คนสัก5คนก็ดูแลเรื่องนี้ได้ใช้เวลาสักอาทิตย์2อาทิตย์ถ้าอุปกรณ์ครบก็ติดตั้งเสร็จร้านหลังลองมาตัวโพกไปดีๆ
0: ค
1: ิ
0: ดแม่นาวเนี่ยมันจะไม่พอ
1: ใช่ครับผมกลัวหนึ่งคือแล้วคอลิฟายช่างคือช่างติดตั้งทีมได้มาตรฐานเนี่ยเมื่อสัก 2-3 สัปดาห์ที่แล้วไปพูดไปสอนให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานพอดีในเรื่องนี้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องนี้ผมก็เน้นบอกเขาว่าอย่าลืมนะหลักสูตรที่เคยเทรนช่างติดตั้งโซล่าเนี่ยรูปถ่อมเมื่อหลายปีก่อนเขาอบรมตั้งแต่ปี2565-66เนี่ยผมบอกมันต้องอัปเดตแล้วนะ
0: มันเปลี่ยนเทคโนโลยีหมดแล้ว
1: ขนาดแผงอุปกรณ์ที่มันรีควายเพิ่มเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วนะ

0: แล้วตอนนี้เขาบอกโอ้เขาอบรมไป 6,000 ผมก็บอก 6,000 คูณไอ้ร้านหลังนี้ดีๆนะมันไหวหรือเปล่าแล้วแพ็กเกจนี้มันคือ1ปีนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมฝากแต่ก็เห็นนะครับว่าการไฟฟ้าทั้งสองการเนี่ยเขาก็รีบให้ผู้รับเหมาหรือผู้ติดตั้งเนี่ยไปขึ้นทะเบียนแล้วการไฟฟ้าทั้งสองการคือทั้งนครหลวงและภูมิภาคเขาก็จะกันกรองช่างผู้ติดตั้งอ
1: ัน
0: นี้ก็ฝากไว้ผมว่า
1: เรื่องที่หนึ่ง
0: อันนี้เป็นข้อคว
1: รครึ่งนาทีเรื่องที่สองครับ
0: เรื่องที่สองก็คือเรื่องการพัฒนากริดนี่แหละครับก็คือสายส่งนี่แหละครับเพราะว่าสายส่งเนี่ยร้านหลังมันจะมีการกระจายของแหล่งผลิตที่เป็นจุดเล็กจุดน้อยเนี่ยทั่วไปหมดทั้งกรุงเทพและในต่างจังหวัดความแข็งแรงของโครงข่ายที่เดิมมันไม่เคยไหล2ทางแล้วมันมี2ทางเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยไหวไหมให้ไปดูแลตรงนี้ให้ดี
1: สงสัยต้องตามไปทีในเชิงเทคนิคอาจจะยุ่งยากแต่ในเชิงประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับประชาชนกับภาพรวมของพลังงานสะอาดเห็นชัดเจน
2: ใช่ครับคงจะได้เห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นนะครับสำหรับการสนับสนุนนโยบายนี้นะครับแต่ก็ยังมีต้องบอกว่าเป็นข้อสังเกตนะครับจากท่านนายกสมาคมนะครับว่าเรื่องของการที่จะพัฒนาตรงนี้เนี่ยมีประเด็นอะไรบ้างนะครับเพื่อฝากไปยังรัฐบาลนั่นเองนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณครับคุณชพมลจันทรพงษ์พันธ์นะครับนายกสมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทยนะครับขอบพระคุณครับ
3: สวัสดีครับ
4: ขอบพระคุณครับวันนี้ครับ
2: และนี่คือทั้งหมดของช่วงทำไมในวันนี้นะครับอีกสักครู่ติดตามรับชมข่าวในภาคสำนักนะครับวันนี้เราสามคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: มชนบ้านฝางมะเหยาเลิกเผาขยะกันแล้วครับเขาเปลี่ยนมาหมัก
1: ทำไมเราไม่เผาก
2: ็เพื่อเองนั่นแหละ
0: ไม่เผาก็ช่วยลดฝุ่น PM 2.5 รวมพลังเพื่อคนไทยหายใจได้เต็มปอด
3: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.และเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBT 2 HD

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชบดีที่8ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือกริปเพนเป็นครั้งแรกของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณกองบิน7จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นการส่วนพระองค์วันนี้เวลา10นาฬิกา6นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปยังกองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เพื่อทอดพระเนตรการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือกริปเพนเป็นครั้งแรกของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพร้อมด้วยพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศนาวาอากาศเอกพระสินสมบัติทวีผู้บังคับการกองบิน7และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารทรงงานกองบิน7ทรงฟังการกราบบังคมทูลบรรยายแผนการบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีต่อจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังซองจอดเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนทรงทำการตรวจเช็คความเรียบร้อยของเครื่องบินพระที่นั่งยาส394กริปเพนซึ่งเป็นเครื่องบิน1ที่นั่งจากนั้นทรงนำเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนไปยังทางบิ้ง22เพื่อทรงทำการบินโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือกริปเพนของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยทรงนำเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนวิ่งขึ้นและลงตามแผนการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวหรือโซโลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทรงเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกบินเปลี่ยนแบบเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของกองทัพอากาศโดยทรงพระปรีชาสามารถด้านการบินและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ข้าราชการทหารอากาศสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกบินเปลี่ยนแบบเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20ตามมาตรฐานการฝึกนักบินกริปเพนของกองทัพอากาศประกอบด้วยการอบรมภาควิชาการและการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉินจำนวน45วิชาในห้วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม2569จากนั้นกองทัพอากาศได้ถวายการฝึกบินด้วยเครื่องบินเครื่องฝึกบินจำลองซิมูเลเตอร์จำนวน20เที่ยวบินต่อจากนั้นจึงทรงทำการฝึกบินเครื่องบินแบบยาส 39D กริปเพนแบบ2ที่นั่งและพัฒนามาสู่การทรงทำการบินเดี่ยวหรือโซโลกับเครื่องบินแบบยาส 394กริปเพนในวันนี้ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชทัยมุ่งมั่นในทุกขั้นตอนของการทรงฝึกบินทรงใช้ทักษะขั้นสูงหลายด้านที่จำเป็นสำหรับนักบินขับไล่โจมตีอาทิทักษะพิสัยที่ดีการจัดลำดับความสำคัญการบริหารจัดการข้อมูลจำนวนมากภายในเวลาอันจำกัดและความกล้าหาญสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระปรีชาสามารถในด้านการบินเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศมาโดยตลอดเนื่องจากทรงปฏิบัติพระราชกิจการบินเคียงข้างพระบรมกายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยทรงเริ่มทำการบินครั้งแรกเมื่อวันที่13พฤษภาคม2553กับเครื่องบิน T41D ฝูงบิน604กองบิน6และทรงมีชั่วโมงบินกับเครื่องบินแบบต่างๆดังนี้เครื่องบินแบบเซสนา T41 จำนวน

การบินกับเครื่องบินแบบ Boeing 737 โดยทรงมีชั่วโมงบิน Boeing 737 ทรงมีชั่วโมงบินเครื่องบินแบบ JAS 39 D Gripen แบบ2ที่นั่งไปแล้วจำนวน 10.13 ชั่วโมงและทรงทำการบินเดี่ยวโซโลกับเครื่องบิน JAS 39 C Gripen ในวันนี้41นาทีโดยทรงมีชั่วโมงบินรวมกับเครื่องบินทุกแบบ 1,189.18 ชั่วโมงเมื่อทรงเสร็จสิ้นการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือกริปเพน4พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและทรงประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถ Golden Gripen Order Patch ที่พระพาหาด้านซ้ายซึ่งสมาคมเกียรติยศ Gripen Order ประเทศสวีเดนทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเป็นสัญลักษณ์ว่าทรงทำการบินและควบคุมเครื่องบิน Gripen ด้วยพระองค์เองและทรงได้รับการยอมรับเป็น Full Member of the Gripen Orderสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจงทรงเป็นนักบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือกริปเพนหญิงคนแรกของประเทศไทยสมควรแก่เวลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับทันทีการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวโซโลของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงขับเครื่องบินพระที่นั่ง JAS 39 C Gripen ได้อย่างสมบูรณ์แบบทรงแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของสตรีผู้เปี่ยมด้วยพลังความสามารถที่มีความเข้มแข็งและสง่างามอย่างแท้จริงโดยทรงพระปรีชาสามารถด้านการบินและทรงสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นแก่ประสบกรณิกรชาวไทยทรงเป็นมิ่งขวัญของแผ่นดินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระผู้ทรงเป็นจอมทัพไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชบรมการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 15:05 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณ วังสัปปทุมพระราชทานพระราชบรมการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางจันทร์ประภาวิชิตชลชัยรองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้นำนายสจวตเอประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด AIA และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าดึงกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันวิ่ง AIA 1 Billion Trail 2025ปีที่4ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดและเพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจรักษาผู้ป่วยผู้สูงอายุและผู้พิการศูนย์วิทยาศาสตร์ฟื้นฟูสภากาชาดไทยนายดนัยจันทร์เจ้าชายประธานมูลนิธิธรรมดีและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินดุสเดชพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแฟ้มภาพการถวายผ้าไตรที่ทรงอธิษฐานจิตอนุโมทนาที่นำไปถวายวัดต่างๆแฟ้มภาพถวายผ้าไตรณ The Royal Grand Hall of Buddhism วัดเนนบุตรซือซูประเทศญี่ปุ่นและพระพุทธศรีสันเพชรปราสาททองปางมารวิชัยศิลปะอยุธยาตอนปลายแบบสกุลช่างราชวงศ์ปราสาททองเนื้อทองเหลืองปิดทองนายแพทย์ธนาทิพย์สุนทราผู้บริหารคลินิกเวชกรรมเรียลไทม์เมืองพัทยาตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการประกอบธุรกิจคลินิกเวชกรรมโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายพิสิทธิ์ลีอาธรรมนายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่นและการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งที่24ประจำปี2518ด้วยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่นและผู้ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟการกุศลร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยหม่อมราชวงศ์จิยากรอาภากรเสสเวชประธานกรรมการมูลนิธิพระเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พร้อมด้วยคณะกรรมการจากอธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้สนับสนุนการจัดงานเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดดนตรีไทยร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยนางพากมลรัตเสรีกรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนางสาวเปรมิกาสุจริตกุลนายกสมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศสในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานลอยกระทงกรุยทางกระจ่างจันทร์คารวาลัยพระแม่แห่งแผ่นดินเนื่องในโอกาสครบ340ปีความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสมทบกองทุนบูรณะฟื้นฟูอุบัติภัยหมู่ดินิธิชัยพัฒนาโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางสุดใจดิษฐาอำนาจกรรมการอำนวยการร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยพร้อมด้วยคณะภริยาองคมนตรีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยในงานกาชาดประจำปี2518เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยต
่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชโอกาสให้นางสาววราพรรุ่งตระการรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนำนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียเฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อการพัฒนาการศึกษาในภูมิภาคเอเชียทุนการศึกษาพระราชทานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียทุนการศึกษาพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทุนการศึกษานามพระราชทานลุ่มน้ำโขงพิจัยของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียประจำปีการศึกษา2568สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันสุดท้ายวันนี้เวลา 13:29 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2518ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันสุดท้ายในการนี้พระราชทานปริญญาเกียรติมาศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน3คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 3,097 คนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนและสถาบันสมทบประกอบด้วยคณะมนุษยศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์คณะประมงคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยการ

ประธานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มุ่งขับเคลื่อนศาสตร์แห่งแผ่นดินสู่การพัฒนาประเทศด้วยการเสริมสร้างองค์ความรู้คู่คุณธรรมพร้อมเป็นสถาบันที่โดดเด่นด้านการวิจัยและนวัตกรรมระดับโลกที่ผ่านมามีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ประเทศทางด้านการเกษตรอาหารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมก้ามกรามเพศผู้เพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้แก่เกษตรกรตลอดจนผลงานนวัตกรรมด้านการบำบัดยาปฏิชีวนะตกค้างในน้ำเสียนอกจากนี้ยังมุ่งผลิตบุคลากรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและเชื่อมโยงองค์ความรู้กับภาคธุรกิจและชุมชนสอดคล้องกับอัตลักษณ์ IDKU คือสำนึกดีมุ่งมั่นสร้างสรรค์และสามัคคีสะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการสร้างคนสร้างองค์ความรู้สร้างนวัตกรรมสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติโดยยังได้รับรางวัลและรับการรองรับในด้านต่างๆมากมายอาทิคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้รับการรองรับมาตรฐานระดับสากลจากออสเตรเลเชียนวาเทอริเนอรี่บอสคาวซิล AVBC ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาสัตวแพทย์แห่งแรกในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าเมื่อ3วันที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงการปลูกฝังอบรมคุณธรรมสำคัญคือความสุจริตและความกตัญญูกตเวทีรวมทั้งการเสริมสร้างทักษะความสามารถในการปรับตัวให้เท่าทันโลกและการประสานงานประสานประโยชน์กับผู้อื่นฝ่ายอื่นเพื่อให้งานทุกอย่างที่ทำมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่าในฐานะที่แต่ละคนเป็นบัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันฝึกฝนอบรมมาดีแล้วจึงควรตั้งเป้าหมายในชีวิตไว้ที่การสร้างสรรค์ประโยชน์สุขทั้งแก่ตนเองและส่วนรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งประโยชน์สุขของส่วนรวมนั้นควรเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดควรที่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทุกคนจะได้ยึดมั่นเป็นอุดมการณ์แล้วร่วมกันนำความรู้ความสามารถที่มีอยู่ไปใช้สนับสนุนเกื้อกูลกิจการทุกด้านของชาติบ้านเมืองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนหากบัณฑิตนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาและยึดถือปฏิบัติก็จะได้รับความสำเร็จที่แท้จริงในชีวิตคือได้มีส่วนในการสร้างสรรค์ประเทศชาติอันเป็นที่อยู่อาศัยของเราให้มีความเจริญก้าวหน้าและผาสุกมั่นองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรกับผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนล่างประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันแรกวันนี้เวลา 9:40 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธดิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมราชภัฏรังสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเป็นวันแรกโดยในช่วงเช้าผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 2,243 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาเพื่อสร้างคุณลักษณะ4ประการแก่ผู้เรียนสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องโดยในปีงบประมาณ2518ได้ขับเคลื่อนงานพัฒนาท้องถิ่นครอบคลุมมิติเศรษฐกิจสังคมการศึกษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยแนวคิด BCG โมเดลสร้างรายได้แก่ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ12พัฒนาความฉลาดรู้ของนักเรียนผ่านระบบไตรภาคีและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ส่งผลให้มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG 13 Climate Action และมีผลงานได้รับคัดเลือกเข้าชิงรางวัล THE Award

เอเชีย2025ประเภท Teaching and Learning Strategy of the Year ในช่วงบ่ายผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษและของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิรวมจำนวน5คนและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษและมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 1,245 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องภายใต้แนวคิดพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนคุณภาพในทุกช่วงวัยให้ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมและประเทศชาติโดยขับเคลื่อนผ่านกระบวนการวิศวกรสังคมพยุงระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนพร้อมนำผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพจริงและน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นในมิติการศึกษาเศรษฐกิจและสังคมผ่านโครงการส่งเสริมช่องทางจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าเกษตรสู่ตลาดแก้จนลดความเหลื่อมล้ำแบบเป็ดเสร็จและแม่นยำสร้างความยั่งยืนให้กับท้องถิ่นจังหวัดและประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ยึดมั่นในปรัชญาสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากลมุ่งเป็นเสาหลักทางวิชาการในการผลิตส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและพัฒนานักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมให้สามารถคิดวิเคราะห์ทำงานร่วมกับชุมชนประยุกต์ใช้องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการแก้ปัญหาและพัฒนาวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์โดยบูรณาการความร่วมมือกับชุมชนและทุกภาคส่วนตลอดจนสืบสานศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อเป็นสถาบันแห่งความภาคภูมิใจของจังหวัดสุรินทร์และภูมิภาคอย่างยั่งยืนองคมนตรีและคณะหมู่ในที่ราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดราชบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆอยู่ในขณะนี้และมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วโดยในวันนี้ที่โรงเรียนวัดยางยี่แสอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีและคณะหมู่ในที่ราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน 1,497 ถุงไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายพิริยะฉันทดีโลกผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและนายอำเภอเข้ารับมอบเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยต่อไปจากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่ตำบลกระจันอำเภออู่ทองเชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน3ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยพร้อมพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจจังหวัดสุพรรณบุรีเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากทำให้มีปริมาณน้ำฝนสะสมประกอบกับปริมาณน้ำจากพื้นที่ภาคกลางตอนบนและการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำท่าจีนส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนและคลองสาขาเพิ่มสูงขึ้นเอ่อล้นตลิ่งนอกคันกั้นน้ำในบางพื้นที่ส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรและเส้นทางสัญจรตั้งแต่วันที่18กันยายน2519ในพื้นที่10อำเภอ2เทศบาลเมือง107ตำบล35ชุมชน933หมู่บ้านโดยได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้วและทางจังหวัดได้บูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วนเร่งอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวจัดส่งอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นพร้อมสนับสนุนเรือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังในวันเดียวกันนี้นะที่ว่าการอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญ

งสิ่งของพระราชทานจำนวน 1,497 ถุงไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีนายเชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนายอำเภอเข้ารับมอบเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยต่อไปในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและเจ้าหน้าที่และจิตอาสาในการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอดจนดูแลฟื้นฟูสุขภาพกายและสุขภาพใจของผู้ได้รับผลกระทบที่อำเภอเมืองบางบานเชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน3ถุงไปมอบให้แก่9ถึงปัจจุบันบ้านเรือนที่อยู่ริมแม่น้ำจะได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังโดยคาดการว่าหากการปล่อยน้ำของชลประทานไม่เพิ่มขึ้นและฝนตกในพื้นที่ลดลงสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติทางนี้ทางจังหวัดได้บูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วนเรื่องอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวจัดส่งอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นพร้อมสนับสนุนเรือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังและในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หมู่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน 1,497 ถุงไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบทุกข์ภัยในพื้นที่จังหวัดราชบุรีโดยมีพลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญไปมอบและความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและจิตอาสาในการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอดจนดูแลฟื้นฟูสุขภาพกายและสุขภาพใจของผู้ได้รับผลกระทบให้ผ่านพ้นวิกฤตโดยเร็วจากนั้นองคมนตรีและคณะลงพื้นที่ตำบลหลุมดินอำเภอเมืองราชบุรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน3ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยพร้อมพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจจังหวัดราชบุรีได้รับผลกระทบจากอุทกภัย9อำเภอ78ตำบล611หมู่บ้านปัจจุบันมีพื้นที่เข้าสู่สภาวะปกติแล้ว38ตำบลและพื้นที่น้ำท่วมขังรอการระบาย40ตำบลหากการปล่อยน้ำของชลประทานไม่เพิ่มขึ้นและฝนตกในพื้นที่ลดลงคาดว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติองคมนตรีประชุมเตรียมจัดงานโครงการหลวง2519และประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชาโบราณวันนี้ที่ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาทรุติดองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมเตรียมจัดงานโครงการหลวง2519ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง10ธันวาคม2519ที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพฤศจิกายน2519โดยจัดภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานทางด้านการวิจัยและพัฒนาการเกษตรองค์ความรู้และนวัตกรรมการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะราชอาณาจักรภูฏานซึ่งสอดคล้องกับพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาต่อยอดโครงการหลวงที่มุ่งขยายผลสู่ระดับนานาชาติและเป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชาโบราณบริเวณป่าต้นน้ำแม่สึกอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นแหล่งพันธุกรรมต้นชาป่าโบราณ

การที่มีคุณค่าทางชีวภาพและมีความสำคัญต่อระบบนิเวศและทางนี้จากการสำรวจพื้นที่บ้านแม่งานหลวงเมื่อปี2564จำนวนมากโดยมีศักยภาพต่อการศึกษาได้สำรวจและบันทึกข้อมูลต้นชาโบราณในพื้นที่เป้าหมายแล้วกว่า 2,477 ไร่โดยนำองค์ความรู้และประวัติศาสตร์ของชุมชนมาใช้เป็นฐานในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชาโบราณควบคู่กับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่เพื่อให้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาเทศบาลเมืองล้อมราชจังหวัดลำปางและโรงเรียนทรงวิทยาจังหวัดสมุทรปราการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดสตือวัดโพเอนจังหวัดนครศรีอยุธยาพนาพนมบริษัทเพชรไทยพัฒนาจำกัดและกลุ่มบริษัทในเครือโอฬารได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรรูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปวันนี้ณพระที่นั่งพิมานยาภาณเดชธิราเทพพยวดีจากวัดอรุณราชวรารามวัดหน้ากลางวัดประยุรวงศาวาสวัดโพทองกรุงเทพมหานครวัดสัมปะซิวจังหวัดสุพรรณบุรีวัดปฐุมมาวาสวัดวิเชียรธรรมารามจังหวัดชัยภูมิวัดโบสถ์วัดถั่วทองจังหวัดปฐุมธานีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชมหาเจติยาภิบาลวัดอรุณราชวรารามแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องรูปกถาในพระธรรมบทรูปังชิราติมัจจานังนามะโคตังนะชิราติสรีระร่างกายของสัตว์โลกย่อมเสื่อมสิ้นไปแต่ชื่อเสียงและกิตติคุณหาเสื่อมสิ้นไม่เมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจานาเวลา 14:30 นาทีบริษัทไทยยานยนต์จำกัดและบริษัทโชติจินดาคอนซัลแทนต์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีเสด็จพัทมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชัยพฤกษมาลากรุงเทพมหานครวัดสันต้นเปาวัดธาตุคำวัดโชติกุลสุวรรณารามจังหวัดเชียงใหม่วัดโสธรวรารามวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทราวัดนิวิทสัทธารามจังหวัดแพร่สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชธิราเทพพยวดีกรม

เมื่อหลวงราชสาดินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอินทรวิหารวัดปรินายกกรุงเทพมหานครวัดราชธานีวัดไทยชุมพลวัดคูหาสุวรรณได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นที่ราชเทพยวดีกรมหลวงราชสาดินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวิสุทธรังสีจังหวัดกาญจนบุรีและวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นที่ราชเทพยวดีกรมหลวงราชสาดินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวิสุทธรังสีจังหวัดกาญจนบุรีและวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมทางนิสสนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเชิญถุงยางชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยนักเรียนและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในขณะนี้ซึ่งในวันนี้ที่โรงเรียนเจริญดีวิทยาอำเภอลำลูกกาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายชัยพฤกษ์เสรีรักษ์ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์กับภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีโดยโรงเรียนเรื่องกรองน้ำหม้อหุงข้าวไฟฟ้าสอนเพื่อให้โรงเรียนสามารถกลับมาดำเนินการลงพื้นที่ชุมชนที่อยู่ติดกับบริเวณด้านหลังกับภัยณชุมชนหมู่10บ้านคลอง2519จังหวัดปทุมธานีมีฝนตกหนักต่อเนื่องประกอบกับพื้นที่หลังโรงเรียนและพื้นที่ชุมชนติดกับคลองและระบบระบายน้ำไม่ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในโรงเรียนและท่วมบ้านเรือนประชาชนทำให้เครื่องปั๊มน้ำแปลงเกษตรและสื่อการเรียนการสอนบางส่วนเสียหายโดยโรงเรียนประกาศงดการเรียนตั้งแต่วันที่25กันยายนถึง8ตุลาคม2569คณะครูนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่ทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือและเป็นขวัญและกำลังใจสำคัญให้สามารถผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากครั้งนี้ไปได้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นันทฤทธิ์ถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาไปมอบบ้านพระ

ราชทานและเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัวกำลังพลที่ภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดยโสธรและจังหวัดอำนาจเจริญดังนี้ณบ้านเลขที่23หมู่1ตำบลยางใหญ่อำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดจัดพิธีมอบบ้านพระราชทานแก่ครอบครัวพลทหารพีรวัฒน์ตะเพียนทองกำลังพลในสังกัดกองรทหารม้าลาดตระเวนที่6ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณพื้นที่ช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันรักษาตัวอยู่ณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าทั้งนี้สืบเนื่องจากบ้านอยู่อาศัยเดิมของพลทหารพีรวัฒน์มีสภาพทรุดโทรมไม่เอื้อต่อการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานงบประมาณแก่กองพลทหารราบที่6กองกำลังสุรนารีเพื่อสร้างบ้านอยู่อาศัยหลังใหม่แทนหลังเดิมเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจแก่กำลังพลผู้เสียสละณกองและในบ้านเลขที่212หมู่15ตำบลชานุมานอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวสาสมัครทหารพรานประวิตรงามแสนกำลังพลในสังกัดกรมทหารพรานที่23ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณจังหวัดศรีสะเกษทางนี้มูลนิธิชัยพัฒนาได้สนองพระราชดำริในการให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวกำลังพลที่ได้รับผลกระทบไปแล้วรวม63ครอบครัวใน27จังหวัดและสถานีตำรวจภูธรตามแนวชายแดนอีก18แห่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้พระปณิธานสื่อสารผ้าไทย

พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ทรงสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการรักษาและต่อยอดผ้าไทยทั้งในด้านการสร้างคุณค่าทางสังคมและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการสร้างรายได้กลับสู่ชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้มั่นคงในการปฏิบัติพระกรณียกิจของพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ในแต่ละครั้งจะทรงฉลองพระองค์ผ้าไทยและผ้าสิ้นพื้นเมืองเช่นผ้าสิ้นหลายล้านนาในโอกาสและงานพิธีสำคัญต่างๆทั้งนี้ทรงเล็งเห็นถึงคุณค่าของผ้าไทยโบราณซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าสะท้อนภูมิปัญญาความอดทนความละเอียดปราณีตของคนไทยในแต่ละท้องถิ่นควรได้รับการอนุรักษ์ไว้และสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นความตั้งใจและจิตวิญญาณของคนไทยที่ถักทอไว้ด้วยหัวมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทยจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ8พฤษภาคม2560ท่านนวลกอกตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีซึ่งพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ทรงให้ความสนพระทัยในวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยทรงดำเนินรายการทำคลิปวิดีโอร่วมกับพระสหายและทีมงานกองทุนพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ถ่ายทำกิจกรรมการท่องเที่ยวการทอผ้าแพรขิดและการย้อมสีผ้าจากกลีบบัวแดงแห่งเดียวในประเทศไทยตลอดจนขั้นตอนการทอผ้าโบราณที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษของชาวนนกอกที่นำบัวแดงซึ่งเป็นพืชประจำถิ่นหาได้ง่ายนำมาสกัดและย้อมได้หลายเฉดสีมีสีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างรายได้ในชุมชนอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังทรงมีพระอัจฉริยภาพในการนำผ้าขิดของบ้านนวลกอกเพื่อทำฉลองพระองค์ถวายสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีพระมารดาและฉลองพระองค์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์สำหรับวันงานสมโภชพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ป่าบัวยานสัมปันโนจังหวัดอุดรธานี65โดยประธานแนวทางและพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ทรงมีพระปณิธานศูนย์ข้าวชุมชนบ้านนวลกอก

แต่บรรพบุรุษของชาวอีสานจวบจนปัจจุบันเพื่อจัดถวายพระแต่สำหรับวิถีชีวิตชาวอีสานทั่วไปจะเรียกว่าพิธีสู่ขวัญเพื่อเรียกขวัญเสริมสร้างพลังใจและความเป็นสิริมงคลแก่ผู้รับขวัญนับว่าในแต่ละครั้งที่นอกจากการฉลองพระองค์ผ้าไทยของพระเจ้าวโรงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจจะทรงสอดแทรกกลยุทธ์สำคัญในการรักษาประเพณีและวัฒนธรรมผสมผสานระหว่างการอนุรักษ์ภูมิปัญญาให้เข้ากับยุคสมัยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนได้อย่างเหมาะสมสร้างความมั่นคงทางอาชีพมีรายได้

0: ีโอกาสพัฒนาตนเองค่ะและเบื้องหลังโอกาสเหล่านั้นนะคะยังก็คือครูค่ะผู้ที่ทำหน้าที่ส่งต่อทั้งความรู้ความรักความหวังและแรงบันดาลใจจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งค่ะวันนี้รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงจะพาไปพูดคุยถึงความหมายของคำว่าครูคือผู้ให้และบทบาทของครูเกี่ยวกับการสร้างโอกาสทางการศึกษาติดตามพร้อมกันได้ในรายการวันนี้ค่ะ
1: ผมว่าในส่วนของตอนนี้นะฮะถ้าในเรื่องของภูมิปัญญาเรื่องการแสดงในปีพุทธศักราช2500ในอาชีพของการเป็นครูนาฏศิลป์นะฮะก็เลยมารวมกลุ่มผู้สูงอายุในจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นข้าราชการบำนาญอยู่เหมือนกันเนี่ยนะฮะให้มาฝึกปฏิบัติการแสดงการรำไทยเพื่ออยากจะต่อยอดให้ศิลปะวัฒนธรรมทางด้านการแสดงนาฏศิลป์ไทยของเราในคงอยู่และสืบสานอยู่ในตัวทั้งเยาวชนและก็ผู้สูงอายุซึ่งขณะนี้ก็เยอะมากในจังหวัดนครศรีธรรมราชครับประสบการณ์ถ้าถามว่าในเรื่องของการสอนผมมีความรู้สึกว่ามีความสุขมากในเรื่องของการสอนนาฏศิลป์อยู่ตั้งแต่ผมจำความได้นะครับผมมาเรียนนาฏศิลป์ตั้งแต่ไม่รู้เรื่องเลยว่านาฏศิลป์มันคืออะไรมาเรียนอยู่ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชแล้วเขาก็บอกว่าให้เป็นเรียนเรื่องโขนเป็นวิชาเอกโขนเพราะว่าตอนนั้นเขาแบ่งเป็นโขนเป็นดนตรีเป็นนาฏศิลป์ละครประมาณอย่างนี้นะครับผมก็เลือกเรียนว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราถนัดแล้วก็พอเข้ามาเรียนปั๊บก็เลยมีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมซึ่งเราควรจะเสียภาพได้อย่างดียิ่งเลยในการดำรงชีวิตของตัวเรานะฮะยังมีความรักอยู่ในศิลปะและวัฒนธรรมเพราะว่าเมื่อเขาไปเรียนกันอยู่เนี่ยพอเขาจะไปขอฝึกเพื่อที่จะเรียนนาฏศิลป์ที่จะไปเป็นทักษะพิเศษของตัวเองนะฮะคนเนี่ยนะฮะซึ่งช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ในสถานศึกษาเขาเริ่มนาฏศิลป์เนี่ยนะบุคลิกภาพก็ดีแล้วคนถ้าหากไม่มีความฉลาดคนที่ไม่มีความรักคนที่ อยู่ในสังคมอย่างรุ่มร้อนเนี่ยเรียนนาฏศิลป์ไม่ได้หรอกครับเพราะมันเป็นทั้งทักษะปฏิบัติที่ดีที่ทำให้ตัวเองจิตใจงามและอ่อนโยนขึ้นนะฮะเพราะหลักสูตรที่มันมีหรือแม้แต่อุดมศึกษาที่ผมทำงานอยู่โดยตลอดเนี่ย36ปีที่ทำงานอยู่ผมมีความรู้สึกว่าหลักสูตรก็คือเป็นแค่จุดเล็กๆเป็นจุดเริ่มต้นที่จะให้เราเดินตามหลักสูตรในการสอนนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าสมมุตินะฮะนาฏศิลป์ไทยเนี่ยเขาให้สอน4เพลง4เพลงเราใช้เวลาแค่4เดือนมันก็จะหมดแล้วนะฮะมันก็รำได้กันอยู่แล้วแต่ทีนี้ในความเป็นครูเนี่ยพอไปถึงเรียนรำเราสอนรำเราจะไม่จบในวิชาใน4เพลงนั้นแล้วก็จะมี

พลงอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็เราก็จะมีในเรื่องของมารยาทไทยเพราะว่าเราจะมีการกราบมีการไหว้มีการเข้ามาเสริมแต่งเพราะฉะนั้นความจำเป็นไอ้อย่างเงี้ยมันต้องมีอยู่ในความเป็นไทยของเราเพราะในส่วนของความเป็นครูคือผู้ให้เนี่ยนะฮะเราจำเป็นต้องให้ในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างในสิ่งที่ยังไม่เห็นยังไม่มีปรากฏอยู่นะตรงนี้เราก็ต้องไขว่คว้าที่จะเอามาให้เราเห็นเด็กของเราเนี่ยนะฮะรู้สึกไม่สบายอกไม่สบายใจเราเนี่ยนะฮะมีความรู้สึกว่าแข็งกร้าวเราจำเป็นที่จะต้องสร้างความประณีตให้เกิดขึ้นกับอารมณ์ของเขาเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่พูดถึงเรื่องงบประมาณนะฮะในเรื่องงบประมาณเนี่ยทุกคนก็ติดขัดกันทั้งนั้นเลยแต่ในสิ่งอย่างอื่นเนี่ยความเป็นครูเนี่ยเราให้ได้ทุกอย่างเลยนะฮะเพราะฉะนั้นความเป็นผู้ให้โดยเฉพาะของพระพันปีหลวงเนี่ยพวกเราเลยประสบนิกรชาวไทยเลยซาบซึ้งใจเป็นที่สุดเลยครับถ้าถามผมว่าประสบความสำเร็จหรือไม่ผมว่ามากอาจจะเต็มร้อยเลยก็ได้เริ่มมากกว่าร้อยด้วยซ้ำเพราะณตอนนี้เนี่ยผมสร้างคนที่ออกไปอยู่ในสังคมเนี่ยเยอะมากตั้งแต่ปีพุทธศักราช2532มาเนี่ยนะครับพอเด็กนักศึกษาเราจบไปก็จะออกไปทำงานไม่ว่าจะเป็นข้าราชการไม่ว่าจะทำงานประกอบอาชีพส่วนตัวแต่ที่ผมเห็นอยู่ณตอนนี้ที่เราเห็นได้อย่างเด่นชัดเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไปประกอบอาชีพรับราชการนะฮะต่อยอดกันแล้วก็ขนาดนี้เป็นผู้บริหารกันเกือบเยอะมากเลยเป็นผู้อำนวยการเป็นนักวิชาการอะไรต่างๆเนี่ยที่เข้ามาแล้วก็มารายงานตัวผมจึงมีความรู้สึกว่าจนมาถึงเวลานี้ประสบความสำเร็จมากครับผมว่าพระองค์ท่านเนี่ยพระเนตรก้าวกว้างประชีพเนี่ยเราก็ยังมองกันไม่ถึงเนื่องจากว่าผมก็ไม่ได้เก่งกาจในเรื่องของการทอผ้าก็ดีในเรื่องของการทำศิลปะชีพต่างๆก็ดีแต่ผมเนี่ยจะมีความชำนาญการในเรื่องของการแสดงนาฏศิลป์พระโขนแต่เมื่อพระพันปีหลวงท่านเอามาทำเป็นโขนสมเด็จแล้วก็ทำเปิดปั๊บไทยทิเก็ตเต็มไปหมดเลยพวกเราซึ่งไปดูทุกปีเราจะได้รอบเสือพระองค์ท่านเอาโขนมาทำให้เสื้อผ้าข้างในเห็นเขาทอผ้ายกเมืองนครซึ่งเป็นศิลปาชีพที่งดงามมากแล้วก็อยากได้มากแต่ก็ราคาจับต้องไม่ได้เลยแล้วก็มีความรู้สึกว่าจากที่ไม่เคยมีปรากฏการณ์อย่างเงี้ยปัจจุบันนี้ปรากฏการณ์อย่างนี้เยอะมากแล้วคนไทยของเราก็หันมาใช้ผ้าไทยกันอยู่อย่างสบายอกสบายใจแล้วก็พร้อมที่จะส่งต่อแล้วก็เปิดตัวเองบอกว่าเนี่ยคือข้าเนี่ยเป็นคนไทยจากสายพระชนพระเนตรพระกันของพระองค์ท่านเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับของผมเนี่ยผมเป็นอาจารย์อยู่ในภูมิภาคเพราะฉะนั้นในภาคประเทศไทยของเราเนี่ยมันมีทั้งเหนือกลางอีสานใต้เพราะฉะนั้นภูมิปัญญาเนี่ยมันก็จะมีความโดดเด่นไปแต่ละภูมิปัญญาภาคเหนือก็จะมีภูมิปัญญาของการทอผ้าของการสล้อซอซึงอะไรของเขาอย่างงี้นะครับภาคอีสานก็ทอพุ่งทอผ้าเขาก็เป็นกิจลักษณะในส่วนของภาคใต้ของเราเนี่ยพอเราเอามาถึงเสร็จสับปั๊บเราก็มีชุดโนราและผมก็เห็นว่าศิลปาชีพของพระองค์ท่านเนี่ยทำในเรื่องของย่านลิเผาก็ดีในเรื่องของการทอผ้าก็ดีผมก็เลยเอาเรื่องของเม็ดลูกปัดโนราเนี่ยนะฮะผมเชื่อว่าน่าจะเป็นรุ่นแรกๆที่ผมเอามาแล้วก็มาเผยกันนะฮะซึ่งเป็นชาวบ้านโนรา

ทุกรอบเลยนะฮะมีแต่การสั่งจองกันอันนี้เป็นความภาคภูมิใจซึ่งผมมีความรู้สึกว่าของเนินธรรมังก็ดีเมื่อก่อนนี้ในเมืองนครศรีธรรมราชของเราเนี่ยมีสถานที่ทอผ้านะฮะอยู่ที่มะม่วงปลายแขนเขาบอกว่าเป็นช่างซึ่งออกมาจากวังเขาก็จะเอาผ้านี้นะฮะมานุ่งทำเป็นศิลปชีพไม่ว่าจะเป็นศิลปชีพที่ชุดการแสดงย่านลิเพาก็ดีเขาก็จะเอามาจากที่นั่นแหละฮะแต่ปัจจุบันนี้เนื่องจากว่าพอศิลปะทำให้แผ่วลงไปแล้วก็เกือบหายไปแล้วก็พอตอนหลังมาเราก็รู้ว่าไปปรากฏอยู่ที่เนินธรรมังไปปรากฏอยู่ที่ศิลปชีพซึ่งการทอผ้ายังอยู่ที่ทางเช่นใหญ่อะไรประมาณอย่างนี้นะฮะผมก็พยายามที่จะเอาผ้านี่นะฮะมาประกอบชุดการแสดงโดยตลอดนะฮะก็ถ้าถามว่าให้ปลูกฝังสิ่งแรกก็คือต้องให้เข้าไปศึกษาเขาต้องเห็นด้วยตัวของเขาเองแล้วเขาต้องรักด้วยตัวของเขาเองด้วยเราจะมานั่งบอกเปล่าว่าอันนี้สิ่งนี้ดีอันนี้สิ่งนี้งามอันนี้สิ่งนี้ต้องทำไม่ได้เราทำไม่ได้นะฮะในเรื่องการสอนเด็กในปัจจุบันนักศึกษาต้องรู้ด้วยตัวเองผมจึงต้องพาเด็กไปบางคนบางรุ่นนะฮะณปัจจุบันนี้ที่เขาทำกันอยู่เหมือนทางทุ่งสงนะฮะที่น้องอามน้องอันน้องบิ๊กอะไรต่างๆที่เขาไปร้อยลูกปัดกันอันนั้นผมก็พาเขาไปเลยนะฮะให้ไปดูชาวบ้านซึ่งเขาทำร้อยลูกปัดกันแล้วก็เอามาแล้วเราก็มาใช้ความคิดสร้างสรรค์เพราะเด็กของเรามีความคิดสร้างสรรค์เด็กของเรามีความเก่งในเรื่องอย่างเงี้ยอยู่ในตัวเองเยอะมากแล้วเราก็ต้องหยิบตรงนั้นให้เข้ามาเพราะฉะนั้นแต่ว่าการที่จะให้เขารักเนี่ยเขาจะต้องเห็นแล้วก็ต้องเอามาสืบสานได้เพราะฉะนั้นในเนินธรรมังก็ดีในการทอผ้าก็ดีในการทำลูกปัดก็ดีลูกศิษย์ของเราก็จะต้องไปฝังรากลึกอยู่ข้างในอยู่โดยตลอดครับ

คือถ้าให้ถ้าถามผมนะตอนนี้ในฐานะที่เป็นผู้สูงอายุคนหนึ่งนะซึ่งมีประสบการณ์ในเรื่องของการสอนรำมาผมอยากจะให้ครูทุกคนที่เป็นครูนาฏศิลป์เนี่ยต้องเก่งในตัวเองก่อนตัวเองต้องรู้ต้องรู้ลึกต้องรู้จริงปฏิบัติได้จริงอย่าท่องบ่นตามหลักวิชาการถ้าการเป็นครูของแผ่นดินแล้วสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยเฉพาะในเรื่องของท่ารำได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการรู้ว่าถ้าสมมติว่านักศึกษาของเราเนี่ยณตรงเนี้ยคนที่เราจะถ่ายทอดให้เนี่ยเขาบกพร่องอะไรเราควรจะเสริมอะไรอย่างนั้นมันควรที่จะมีในตัวครูเพราะฉะนั้นครูต้องรู้เรื่องรู้จริงแล้วก็ต้องมีความรักในวิชาการและวิชาชีพอย่าเอาในเรื่องของงบประมาณอย่าเอาในเรื่องของกิจกรรมของสังคมอย่าเอาในเรื่องของโซเชียลที่เข้ามาณตอนนี้ถ่ายวิดีโอพระเนตรของท่านไม่ได้มองแต่เฉพาะตัวครูและศิลปินนะฮะท่านมองถึงไทยด้วยอย่างเช่นเนี่ยไพ่จากอินเดียทั้งนั้นเลยในปัจจุบันนี้เราทำหัวโขนก็ดีอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะฮะถ้าหากว่าแล้วเพราะว่าโขนเมื่อสัก30ปีที่ผ่านมาเนี่ยคนรู้จักกันน้อยมากแม้แต่ตัวผมเองผมเรียนโขนผมยังไม่มีความรู้สึกเลยว่าดูไปทำอะไรดูโขนแล้วเหนื่อยมากสื่อสารกันยากมากการที่จะรำเนี่ยถ้าหากเราไม่อินจริงๆเราไม่รักจริงๆภาษาท่าที่สื่อสารออกมาในเรื่องของการรำแม้แต่การฝึกกว่าที่เราจะได้มาสักท่าหนึ่งเนี่ยนะฮะคนที่เป็นตัวลิงที่เขาเห็นก็ฉีกขาไปเยอะๆมากๆนะฮะทรมานมากในเรื่องของการฝึกแต่ด้วยความที่เขารักเขาก็เลยมาด้วยผมว่าพระเนตรพระกันของพระองค์ท่านเนี่ยลึกแบบหาตัวจับยากเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยมีน่าจะภาคภูมิใจมากที่อยู่ในคนไทยแล้วก็เป็นพระสุนิกรที่อยู่ในร่มพระบารมีของพระองค์ท่าน

จริงๆแล้วเนี่ยที่ของผู้สูงวัยเนี่ยเราจะเรียนกันเฉพาะวันเสาร์เราจะฝึกกันวันเสาร์ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนะฮะทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขาก็ให้สถานที่ในการที่จะให้เราไปฝึกไป

0: ึกเรียนกันแต่ทีนี้เมื่อผู้สูงวัยก็รู้อยู่แล้วต่อกันวันนี้ปฏิบัติท่ารำกันวันนี้พรุ่งนี้ก็ลืมมะรืนนี้ก็จะหายไปแล้วมาเรื่องนี้ก็จะเริ่มกันใหม่อีกประมาณอย่างนั้นนะฮะแต่นี้ด้วยความที่ทุกคนมีความตั้งใจและทุกคนมีความรักกันมากเลยก็อยากจะสืบสานพอมีกิจกรรมนะตอนนี้แม้แต่งานเกษียณอายุราชการเมื่อก่อนเนี่ยเขาเอาวิไลนาศิลป์ไปแสดงนะฮะตอนนี้รำกันเองแล้วนะครับรุ่นพี่ก็ไปรับรำรุ่นน้องกันแล้วอะไรประมาณอย่างเงี้ยทีนี้ก็ต้องมาฝึกกันทุกวันเพื่อที่จะให้รำให้ได้แล้วก็ปฏิบัติการให้ได้เพราะฉะนั้นในส่วนของที่รำอยู่เนี่ยนะฮะเราก็จะไปตามเทศกาลเหมือนที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะพอวันเฉลิมพระชนเราก็จะรำถวายพระพรกันแล้วก็จะไปออกทีวีกันพอเป็นงานเดือน10ตอนนี้เราก็จะมารำงานเดือน10กันก็มาซ้อมในเรื่องของงานแห่หมับอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นกิจกรรมที่สูงวัยอย่างเราเนี่ยทำแล้วมีความสุขกันก็ปฏิบัติกันอยู่อย่างนี้ฮะ
1: จิตใจเราก็ชอบเกี่ยวกับไทยอยู่แล้วนะคะก็เลยเข้ามาสมัครเรียนอาจารย์ธีรวัฒน์ได้จัดอันนี้ขึ้นมาก็ภูมิใจแล้วก็มีน้องๆสนใจกันค่ะก็ภูมิใจมากแล้วก็ดีใจแล้วก็รู้สึกว่าไทยเราเนี่ยมีสิ่งดีๆเยอะมากเลยที่เราจะค้นฟ้านะคะหาความรู้เกี่ยวกับศิลปะของไทยนะคะไม่ว่าการรำการร้องศิลปะต่างๆนะคะแล้วก็ซาบซึ้งในพระราชินีพระพันกีหลวงที่ท่านได้เอาโขนขึ้นมาให้คนไทยได้รู้จักนะคะประทับใจส่วนนี้ค่ะ
2: ในความรู้สึกเรารักการอะไรที่เป็นไทยๆการแต่งกายไทยการรำไทยอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทยอะไรเงี้ยก็คือชอบแล้วก็สอนให้ลูกๆอะไรเงี้ยเด็กนักเรียนอะไรเนี้ยนะคะก็ปฏิบัติตามสืบทอดประเพณีนะคะทีนี้การที่ได้เข้ามาในชมรมรักรำไทยอันดับแรกที่จำคุณครูคุยนะคะท่านดร.ธีรวัฒน์ช่างสารท่านบอกว่าการรำไทยป้องกันอัลไซเมอร์ทีนี้การรำนาฏศิลป์ที่ว่าป้องกันอัลไซเมอร์ได้ที่พบกับตัวเองนะคะก็คือเวลาเราจะต่อท่ารำมีเพลงแบบนี้ใช่ไหมสมองเราก็ได้คิดแล้วก็ได้เป็นท่าที่เป็นท่าอะไรนะที่คุณครูบอกเวลาเราไปท่านี้เป็นมันเชื่อมท่าเชื่อมเราในสมองเราก็จะคิดว่าจากเพลงนี้ท่านี้ต่อไปจะเชื่อมไปท่าไหนนะคะก็คอยเก็บประสบการณ์จากคุณครูครูพักรักจำบ้างคุณครูสอนโดยตรงบ้างตีบ้างอะไรบ้างก็สนุกกันไปในแต่ละครั้งที่ซ้อมค่ะ

ู้สึกว่านะฮะนาฏศิลป์เจริญเติบโตถึงแม้จะถึงขีดสุดในวันปัจจุบันนี้นะฮะเรามีศิลปินแห่งชาติเรามีเยอะแยะมากมายเลยแต่ถ้าขาดผู้ชมซึ่งให้การสนับสนุนไม่สามารถจะปฏิบัติท่ารำได้เราไม่สามารถที่จะสืบต่อยอดในเรื่องของการทำให้ท่ารำนี้คงอยู่ทำให้เพลงนี้คงอยู่ทำให้กระบวนการแสดงนี้คงอยู่เราทำให้ไม่ได้แต่สิ่งที่จะทำให้พวกศิลปินทั้งหลายเนี่ยอยู่ได้อยู่ที่ท่านผู้ชมทั้งนั้นแหละฮะเพราะฉะนั้นผู้ชมให้ความสำคัญมีการแสดงตรงไหนเสียงตบมือเล็กๆของท่านจุดสนใจแค่สองตาสักตาไปดูแล้วดูให้เขาแสดงให้เสร็จแล้วเดินกลับมาอย่างชื่นชมยินดีไม่ต้องไปขอบคุณอะไรเขามากมายแค่นั้นความเป็นศิลปินความเป็นนาฏศิลป์ไทยก็จะจงยงอยู่ยงคงกระพันแล้วก็อยู่ได้กับประเทศไทยของเรานี้

0: ผู้ให้ตอนหน้ารายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงจะปา
1: ดอกไม้จันทร์ความเชื่อความหมายและบทบาทพระบรมศพดอกไม้จันทร์

0: สัญลักษณ์สำคัญแห่งการไว้อาลัยในสังคมไทยมาช้านานคนไทยเชื่อว่าไม้จันเป็นไม้มงคลมีกลิ่นหอมบริสุทธิ์ใช้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาตั้งแต่โบราณเมื่อถูกนำมาใช้ในงานศพจึงเสมือนเป็นการให้เกียรติครั้งสุดท้ายโดยเชื่อว่ากลิ่นหอมของไม้จันทร์งานชาปนกิจมักจัดขึ้นกลางลานวัดหรือไม้สายกบที่หาได้ง่ายแม้วัสดุจะเปลี่ยนแต่ความหมายยังใจแห่งความอาลัยและได้กลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในทุกวัดจนถึงปัจจุบันบทบาทในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพดอกไม้จันทร์มีสถานะสูงยิ่งเพราะเป็นของที่ใช้เฉพาะในพิธีสำคัญที่สุดของแผ่นดินทุกขั้นตอนตั้งแต่การคัดเลือกไม้การประดิษฐ์รูปทรงจนถึงการถวายล้วนแสดงถึง
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ัน
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับถึงแล้วครับปูนาแสนสวยครับอยู่ที่อำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านเนี่ยมาพักผ่อนนะครับที่สถานที่ที่เรียกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยนะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงปูนาฮะมาดูกันว่าเขาจะสร้างรายได้จากปูนาได้อย่างไรนะครับไปดูต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำกันเลยข้างในครับ

0: วันนี้จัดเต็มจริงๆนะครับอาหารเต็มโต๊ะเลยนะที่ปูนาแสนสวยอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมินะครับและผมก็อยู่กับคนที่จัดให้เราในวันนี้นะครับพี่ต่ำทศพรสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้โหอาหารเยอะมากวันนี้นะฮะ
1: อันนี้เป็นส่วนหนึ่งครับ
0: ส่วนหนึ่งเท่านั้นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับยังมีอีกมากมายเลยเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าที่นี่มีทีเด็ดอะไรนะครับ
1: ใช่เลยคร
0: ับ แต่ว่าก่อนอื่นเล่าถึงที่มาที่ไปของปูนาแสนสวยก่อน
1: ครับ
0: เปิดมากี่ปีแล้วฮะ
1: ปีนี้จะเข้าปีที่9แล้วครับ
0: 9ปี
1: คำว่าปูนาแสนสวยครับผมตั้งชื่อนี้ความหมายก็คือหากเราทำอะไรด้วยความรักผลออกมาจะแสนสวยที่สุดก็เลยได้ชื่อนี้มา
0: ครับ
1: ครับผม
0: ทำไมถึงเลือกมาทำฟาร์มปูนา
1: เดินไม่สามารถเดินได้แต่ผมก็อยากพิสูจน์ให้แม่ครับรู้ว่าเราก็อยู่ได้นะทำการคนทั่วไปในใกล้ๆบ้านใกล้พื้นที
0: ่
1: แต่ว่าเงินเดือนมันแบบหลักพันครับไม่สามารถเลี้ยงดูตัวเองกับ
0: หาข้อมูลจากไหนยังไงบ้าง
1: ตอนแรกคิดอย่างเดียวว่าอยากจะมีรายได้แค่นั้นเองเลี้ยงตัวเองได
0: ้
1: ครับไม่มีการศึกษาเลยครับว่าจะต้องไปศึกษาสายพันธุ์นู้นนี่นั่นมาครับไม่มีครับผมก็เลยแรกจะจับปูนาบ้านเรานะครับตัวเล็กๆมาเลี้ยงทํายังไงก็ตายเลี้ยงยังไงก็ตายอยู่ประมาณ3ปีก็เลยมาศึกษาใหม่ครับว่าสายพันธุ์ที่เรานํามาเลี้ยงต้องเป็นสายพันธุ์ไหนผมก็เลยมาตกผลึกเป็นสายพันธุ์ก้ามหนีบม่วงสายพันธุ์ก้ามหนีบม่วงนี่ที่มาก็มาจากภาคกลาง
0: ครับ
1: ครับจะรวมตั้งแต่สายพันธุ์กำแพงสายพันธุ์พระเทพผมก็เลยเรียกรวมๆกันว่าสายพันธุ์ก้ามหนีบม่วงครับ
0: นะฮะก็เริ่มมาจนถึงบัดนี้เนี่ยก็เข้าสู่ปีที่9
1: ปีที่9แล้วครับ
0: เขาเรียกว่าเป็นร้านอาหารด้วย
1: ครับ
0: เป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องของปูนาด้วยเห็นว่าเยอะไปหมด
1: เยอะเลยครับที่นี่ก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3โซนครับจะมีโซนต้นไม้ครับแล้วก็จะมีโซนสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงมูลค่าสูงจะมีพวกนกยุงไก่ฟ้าไก่สวยงามสายพันธุ์ต่างประเทศแล้วก็จะมีร้านอาหารและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปูนา
0: ครับ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวเราจะได้เห็นแต่ว่าตอนในช่วงแรกของรายการของเรานี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูก่อนอาหารนะฮะว่าผลผลิตจากปูนานะทำอะไรได้บ้างเมนูอะไรได้บ้างแนะนำหน่อยครับ
1: เมนูแรกเลยครับเริ่มจากขนมจีนครับ
0: ขนมจีน
1: น้ำยาปูนาครับเราจะใช้ปูนาจะมีทั้งปูนากะทิและปูนาป่า
0: อันนี้เป็น
1: น้ำยาป่าครับ
0: ป่านะ
1: ครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำยากะทิครับเมนูถัดมาเลยครับ

0: จะเป็นเมนูตัวนี้เขาเรียกว่าเมนูลาบปูนา
1: ลาบปูนา
0: ครับลาบปูนาเราจะใช้เฉพาะหน้าอกปูนาครับมาโขกเสร็จแล้วมาคั้นเสร็จแล้วมากองเสร็จแล้วค่อยเอาไปต้มเพื่อจะแยกเนื้อครับเราจะเอาเนื้อครับมาทำเป็นลาบครับ
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นกินกับเครื่องเคียงก็จะเป็นเพกาทอดหรือบักลิ้นฟ้าทอดนะครับ
1: อ๋อลิ้นฟ้าบ้านเรา
0: ปกติเราจะไปย่างแล้วค่อยเอามากินกันตอนนี้ผมเอามาทอดครับครับ
1: แล้วถัดมา
0: ก็จะเป็นแกงอ่อมปูนา
1: อ่อมปูนา
0: แกงอ่อมปูนาครับ
1: นี่ก็ยอดฮิตของชาวอีสาน
0: ใช่ครับเมนูข้างหน้านี่ก็จะเป็นเมนูปูนาทอดผมจะใช้ปูนาอายุประมาณ4เดือนครับเอามาทอดตอนนี้ได้เป็นโอท็อปพรีเมียม5ดาวของจังหวัดชัยภูมิ
1: ว้าว
0: ครับส่วนเมนูตัวนี้ยังอยู่ในส่วนครับของขังครับผมแล้วก็เมนูนี้ครับก็จะเป็นอ่องมันปูนาอ่องมันปูนาก็คืออ่องแปลว่ากระดองครับมันปูนาก็คือเราเขี่ยมันปูนาครับใส่กระดองปรุงรสด้วยเกลือท็อปปิ้งด้วยใบแมงลักกับชีลานำไปย่าง
1: ว้าว
0: ครับเมนูนี้ก็คือกระดองเดียวก็คืออิ่มเลยครับก็คือเอาข้าวเหนียวครับจิ้มได้เลยครับ
1: ครับผม
0: ครับเมนูนี้ก็จะเป็นเมนูแจ่วครับเป็นแจ่วปูนาครับบีบกับมะกอกอาจจะเปรี้ยวมะกอกนิดๆครับบีบใส่ได้เลยครับส่วนดอกไม้ที่ตกแต่งก็จะเป็นพวงชมพูสามารถทานได้เลยนะคร
1: ับได้ด้วย
0: ครับผมส่วนเมนูนี้ครับเป็นเมนูข้าวผัดมันปูนาเราจะใช้ข้าวกล้องครับข้าวกล้องเจ็ดสายพันเลยเอามารวมกันเสร็จแล้วไปหุงเสร็จแล้วค่อยไปผัดในกระทะเลยครับจะได้กลิ่นหอมไม้กระทะนิดๆครับผมครับส่วนเมนูที่ทุกคนมาต้องไม่พลาดเลยครับจะเป็นเมนูตัวนั้นครับจะเป็นคั่วเนื้อคั่วปลา
1: ครับ
0: คั่วเนื้อคั่วปลานี่ก็คือเป็นเมนูอาหารพื้นถิ่นของภาคอีสานแล้วก็อาหารพื้นถิ่นของคนคอนสาร
1: ครับ
0: จะหากินได้เฉพาะงานบุญเดือน4เท่านั้นปกติเราจะใช้เนื้อหมู2กิโลแต่ผมจะใช้มะพร้าว20ลูกในการทําเตรียมวัตถุดิบ1วันแล้วก็คั่วอีก1วันเลยปีนี้เพิ่งได้แชมป์มาครับเป็นแชมป์คั่วเนื้อคั่วปลาครับผมส่วนเมนูสุดท้ายแนะนำเลยจะเป็นส้มตำปูนาดองน้ำปลากวนปูนาดองของทางร้านจะไม่เค็มครับก็จะมีรสชาติหวานแล้วก็จะมีมันตลอดฤดูกาล
1: ครับ
0: ผม
1: แล้วก็มีของหวานด้วย
0: มีของหวานครับปิดท้ายด้วยฟักทองเชื่อมปิดแกะสลักเป็นรูปใบไม้แล้วก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านเลยก็จะเป็นน้ำมะพร้าวครับน้ำมะพร้าวของผมจะใช้เป็นมะพร้าว3ตัวจะมีอ่อนจะมีกลางแล้วก็จะมีแกะเอามามิกซ์ใส่ในแก้วเดียวกันโดยไม่เติมน้ำตาลเลยทุกคนมาต้องสั่งเมนูนี
1: ้ครับ
0: ผม
1: หวานด้วยตัวเขาอยู่แล้ว
0: หวานด้วยตัวเขาเลยครับ
1: นะฮะโอ้โหนี่
0: ครับจะชิมเมนูไหนก่อนครับ
1: ได้เลยเริ่มจากข้าวผัดก่อน
0: ได้เลย
1: นะครับผมขออนุญาตนะฮะข้าวผัดปูก็จะมีติดทองด้วย
0: ติดทองเพิ่มความลักชัวรี่ครับ
1: คือคนที่เข้ามารับประทานอาหารที่นี่นะครับลูกค้าทุกท่านเนี่ยก็จะได้รับการเสิร์ฟแบบนี้ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ครับ
1: ไม่ใช่ว่าเป็นเพื่อการถ่ายรายการในวันน
0: ี้ไม่ใช่เพื่อภาพเพื่อการโฆษณานะครับ เป็นเมนูแบบนี้เลยครับก็คือจะเป็นผักพื้นถิ่นของคนคอนสานเลยคนทั่วไปเห็นเส้นขนมจีนค่อยนึกอยากจะกินขนมจีนแต่ที่นี่ไม่ใช่
1: คร
0: ับ ที่นี่จะเห็นผักขี้หน้าก่อนค่อยจะกินขนมจีนถ้าเกิดไม่มีผักขี้หน้าก็จะไม่ที่นี่ก็จะไม่กินขนมจีน

0: อร่อยมากอร่อยมากนะครับและอีกหลายๆเมนูนะครับอยากให้มาสัมผัสจริงๆนะครับนี่คืออาหารนะครับโดยปูนาแสนสวยนะครับอำเภอคอนสานจังหวัดชัยภูมินั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะรับประทานอาหารกันก่อนหลังจากนั้นเราจะไปดูส่วนต่างๆโดยเฉพาะแหล่งเรียนรู้นะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะขอมาเป็นคนที่มาขอรับข้อมูลรับความรู้จากพี่ต่ำด้วยนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับ
1: ครับ

0: พี่ต๋ำลองผิดลองถูกมาหลายปีนะฮะ
1: มันแก่เสร็จแล้วเราก็มาเขย่าเขย่าแค่นั้นก็ใช่อัตราการรอดมีเปอร์เซ็นต์แค่1%พอรวมเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าเราเห็นลูกปูเราเห็นแม่ปูอะครับมีท้องเราต้องจับแยกไปบ่ออนุบาล
0: บ่ออนุบาลคืออยู่ด้านหลัง
1: อยู่ข้างหลังตัวนี้เลย
0: ความแตกต่างของ2บ่อนี้คืออะไรฮะ
1: ครับก็ผมจะเอาดินนะครับดินใส่ดินเข้าใส่ไปเลยก็จำลองให้เป็นห้วยหนองคลองบึงบ้านเราเป็นยังไงเราก็ทำแบบนั้นเวลาปูตัวเมียที่เขาท้องเขาจะไต่ไปอยู่ในกระบอกไม้ไผ่
0: ครับ
1: เขาจะไม่ทำให้ท้องเขาโดนน้ำแล้วเราก็เอาจับไปแยกไปในบ่ออนุบาลหลังจากนั้นเขาก็จะสลัด

0: านลูกเขาลงเดินหลังจากนั้นลูกเขาก็จะไปอยู่ตามขี้โคลนอยู่ตามจอกแหนเขาจะคิดว่าลากของจอกจากของแหนครับเป็นกระเป๋าหน้าท้องของแม่เขา
1: ให้เขาได้พักพิงอาศัยจะเห็นได้ว่าบ่ออนุบาลเนี่ยที่มีความแตกต่างก็คือว่ามีดินมีต้นไม้เยอะกว่านะครับมีที่ให้เขาอยู่ได้เยอะมากกว่า
0: ใช่ครับ
1: ส่วนบ่อนี้เป็นบ่อรวม
0: บ่อรวมครับ
1: บ่อรวมนี่ก็จะเป็นตัวโตขึ้นมาหน่อยก็ได้อยู่ที่น
0: ี่ใช่ครับเป็นพ่อแม่พันธุ์
1: พ่อแม่พันธุ์เลย
0: ใช่ครับผมอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราจับลูกจับแม่ปูที่มีท้องออกไปไม่ทันเขาก็จะคลอดลูกในนี้แหละครับแต่เวลาเราเปลี่ยนน้ำลูกปูก็จะไหลไปตามน้ำเราก็จะไม่ได้ผลผลิตแล้วตอนนั้
1: น
0: ครับเราก็เสียโอกาสไป
1: เป็นเหตุผลว่าทำไมต้องมีบ่ออนุบาล
0: ใช่ครับ
1: ครับเดี๋ยวขอดูด้านล่างนี้นะฮะว่าเขาอยู่กันยังไง
0: ปกติปูนาเขาจะออกหากินตอนกลางคืนครับตัวเมียเขาจะเป็นตัวที่เลือกคู่เอง
1: ครับ
0: ค่ะเขาไม่ชอบตัวไหนเขาไล่ไม่ไปเขาฆ่าทิ้งเลย
1: โอ้โห
0: ครับอันนี้นะครับนี่ครับ
1: นี่ครับ
0: ประมาณนี้เลย
1: อันนี้คือพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แล้วหรือยัง
0: นี่พ่อแม่พันธุ์ครับ
1: นี่ประมาณกี่เดือน
0: ไซส์นี้อยู่ที่8เดือน
1: 8เดือนแล้ว
0: 8เดือนแล้วครับถ้าเกิดว่าตัวไหนที่ตั้งท้องตะปิ้งตรงตะปิ้งตรงเนี้ยครับเขาก็จะเลื่อนลง
1: ครับ
0: ครับเขาก็จะเลื่อนลงเรื่อยๆครับแล้วก็เขาผลิตไข่ตรงนี้ก็จะป่องของป่องขึ้นครับถ้าเกิดว่าเรารู้แล้วว่าเขามีท้องเราก็จับย้ายไปที่บ่ออนุบาลได้เลย
1: คร
0: ับ
1: ผมแล้วเวลาที่จะต้องนำไปทำอาหารนะฮะต้องกี่เดือนครับ
0: นำไปทำอาหารนี่เขาผมจะใช้ปูนาทอดนะครับปูนาทอดอยู่ที่4เดือน
1: 4เดือนขึ้นไป
0: ที่เป็นตัวเล็กๆไม่ใหญ่มากเพราะว่ามันจะแข็งทอดแล้วก็ทานได้ทั้งตัวเลยครับปูนาทอดปูนาดองนี่จะอยู่ที่ไซส์4เดือนส่วนปูนาที่เอาไปทำเนื้อตั้งแต่6เดือนขึ้นไป
1: อ๋อ
0: ครับเราสามารถเอามาทำได้เป็นเชิงธุรกิจเลย
1: ครับ
0: ครับผมแนะนำว่าจะต้องเป็นบ่อซีเมนต์หรือว่าจะเป็นบ่อที่มันมีความยาวๆหน่อยถ้าเกิดเป็นบ่อกลมเหมือนบ่อที่ปลูกมะนาวไงครับ
1: ครับ
0: ครับตัวหนึ่งวิ่งมาทางนี้ตัวหนึ่งวิ่งมาทางนี้พอเจอหน้ากันก็หนีบกันตายแนะนำให้เลี้ยงเป็นบ่อซีเมนต์แบบนี้ไม่แนะนำให้เลี้ยงเป็นบ่อกลมๆครับหรือไม่งั้นก็บ่อหวังผลของผมเลยจะเป็นบ่อดินครับจะใช้เป็นกระเบื้องเสียบล้อมๆไว้แล้วก็มีน้ำอยู่ข้างในนั้น
1: ครับ
0: มีน้ำอยู่ข้างในนั้นมีปูมีแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าต้นไม้ล้มลำไรให้เขาแค่นั้นเองไม่ยากเลย
1: แล้วต้องมีที่อยู่ให้เขาแบบนี้ด้วย
0: ใช่ครับมีที่อยู่ให้เขาสัตว์ตัวของเขาเลยครับจะเป็นหนูนาและอีกาแค่นั้นเอง
1: อีกา
0: ใช่กำจัดสองตัวนี้ได้รอดครับ
1: โอเค
0: ครับเพราะว่าโรคต่างๆนานาก็ไม่มีกับปู
1: ครับ
0: ครับ
1: แล้วคนที่เข้ามาดูงานเขาก็จะได้มาดูบ่อแบบนี้ด้วยเวลาที่เข้ามาในปูนาแสนสวยของเรา
0: เขาก็จะมาเวทกันว่าเราควรที่จะเลี้ยงแบบไหนที่พื้นที่ของเขาถ้าเกิดว่าพื้นที่ของเขาเป็นบ้านจัดสรรสามารถเลี้ยงได้ไหมเลี้ยงได้ครับแนะนำเป็นกระชังผ้าใบเพื่อที่จะย้ายได
1: ้สำหรับพื้นที่น้อย
0: พื้นที่เล็กๆครับส่วนที่มีพื้นที่เยอะๆเป็นตามไร่ทุ่งนาเป็น1ไร่2ไร่ผมแนะนำเป็นบ่อดิน
1: ครับ
0: ครับเลี้ยงแล้วก็เรามีหน้าที่ให้อาหารเราให้อาหารแค่วันละ1ครั้งเท่านั้นตอนเย็นมีหน้าที่ให้อาหารแล้วก็เก็บเกี่ยวผลผลิตแค่นั้นเองไม่ยากเลยครับ
2: ครับในการขับเคลื่อนของพวกเรานะครับพวกเรารวมตัวกันเริ่มต้นจากคนที่คิดเหมือนกันที่อยากกลับมาอยู่บ้านมาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติของพวกเราเองนะครับแต่ละคนก็จะถนัดในหลายๆด้านนะครับอย่างพี่ต๋ําเนี่ยแกจะมีความถนัดด้านการเลี้ยงปูนานะครับพี่ต๋ําก็จะเป็นคณะกรรมการของกลุ่มคนอินทรีย์วิถีไทยคอนสานซึ่งผมเป็นวิถีคนคอนสานครับผมเล็กเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นเรารุ่นน้องเนี่ยเราความคิดเห็นแล้วก็นําหันมีภูมิปัญญาเรามีเป็นสัตว์คู่กับวิถีชีวิตของคนอย่างพี่ต๋ําอยู่ว่าเฮ้ยเราจะพี่ต๋ําแกชอบกินปูนาว่าทำยังไงจะให้มันมีรายได้เลี้ยงแล้วก็มาหาวิธีแปรรูปแล้วก็พัฒนาแจกกระจายชาวบ้านรวมกลุ่มกันจดวิสาหกิจชุมชนเป็นกลุ่มคนอินทรีย์แล้วก็แปรรูปผลิตภัณฑ์ถ้าประสบความสำเร็จนะครับผมว่าก็ยังไม่เยอะแต่ก็พอดูแลครอบครัวดูแลชาวบ้านดูแลกลุ่มนะครับในเครือข่ายของเราให้พอมี

0: ได้เพราะว่าเป้าหมายของเราจริงๆคือในการกระจายรายได้ช่วยชาวบ้านช่วยครอบครัวเราเองก่อนช่วยตัวเองได้ช่วยเพื่อนบ้านได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นบันไดก้าวเล็กๆของพวกผมที่รวมตัวกันทำอยู่ครับผม
1: วันนี้ได้ทานส้มตำทานขนมจีนน้ำยาปูนะครับ
2: จะเป็นเครื่องพัชไหลครับ
1: ครับผม
2: สูตรที่ทำนั่นก็คือใช้กรรมวิธีทำแบบโบราณใบเตยดับกลิ่นน้ำปลาแล้วก็โชว์กลิ่นปูเพราะฉะนั้นแล้วขวดนี้ก็คือจะเป็นขาว
1: ครับผมแล้วด้านหลังนี้ช่วย
2: อันนี้จะเป็นตู้คอนโทรลครับส่วนหม้อใบนี้ก็คือจะเป็นข้างในก็จะมี3ชั้นผมจะต้มในอุณหภูมิที่95องศาอยู่ที่นานประมาณ45นาที
1: ครับ
2: เพื่อที่จะให้จุลินทรีย์ในปลาครับมันช็อกแล้วก็คูลดาวน์ลงมาภายในไม่เกิน1ชั่วโมงจะกรอกอยู่ที่ประมาณสัก50องศา
1: ครับผม
2: ครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าความร้อนสูงแล้วก็มาเย็นเลยก็สามารถทำให้จุลินทรีย์บางตัวมันช็อกคร
1: ับครับมีออยเรียบร้อย
2: มีออยเรียบร้อยแล้วครับจะทำให้ลองเชลนานขึ้น อยู่ที่ประมาณ1ปีนานมากกว่า1ปีด้วยครับตัวนี้
1: ครับผมฝากไว้ด้วยนะครับนี่ฮะก็เป็นวิวัฒนาการนะครับตั้งแต่ที่พี่ต๋ำเนี่ยได้ทำคนเดียวทำเองนะฮะยังมีอุปกรณ์ที่แบบว่าช่วยทุ่นแรงอยู่เลยตอนนั้นน่ะทำเอง
2: ตอนนี้ทำเองครับ
1: ครับผมแล้วตอนนี้มี
2: ตอนนี้จะมีพี่ชายและพี่สาวกลับเข้ามาช่วยครับกลับเข้ามาปกติเขาทำงานที่กรุงเทพแล้วเขาก็มีโอกาสได้กลับมาอยู่ที่บ้านมาดูแลแม่มาดูแลเราแล้วก็มาดูแลกิจการช่วยกันด้วย
1: ครับผมแล้วอาคารด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นอาคารที่ทำของขบเคี้ยว
2: ใช่ครับ
1: ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ประมาณนี้ฮะก็จะมีคุกกี้
2: คุกกี้ปูนาแล้วก็ปูนาสแน็คต่างๆครับปีนี้เราจะคลอดปูนา3รสปูนารสลาบปูนารสต้มยำแล้วก็จะมีปูนารสออริจินอลตอนนี้กำลังส่งไปตรวจข้อมูลโภชนาการอยู
1: ่
2: ครับส่วนอาคารข้างหน้านะครับจะเป็นของขอมาตรา35ของบริษัทไมเนอ
1: ร์
2: ให้กับคนพิการทำให้ผู้พิการมีอาชีพมีงานทำแล้วก็สามารถเลี้ยงครอบครัวเขาได้เป็นกอบเป็นกำเลยครับ
1: มีหลายชนิดด้วยเดี๋ยวออกไปดูกันฮะเวลาที่เราเดินทางเข้ามานะครับที่เห็นเลยว่ามีโซนของสัตว์อยู
2: ่
1: นะฮะอันนี้คือสิ่งที่เราเพาะไว้
2: ใช่เหมือนไม่ใช่ส่วนสัตว์เลย
1: นะครับโอ้โหอยากให้พี่ได้แนะนำนิดนึงว่าถ้าใครอยากจะเข้ามาดูข้อมูลนะครับของฟาร์มปูนาแสนสวยของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินนะครับพักผ่อนหย่อนใจหรือว่าการมาซื้อสัตว์ที่เราเพาะเอาไว้เนี่ยต้องดูได้ทางไหนฮะ
2: ได้ครับก็พิมพ์คำว่าปูนาแสนสวยในทุกแพลตฟอร์มเลยครับจะมี Facebook มี TikTok ครับแล้วก็จะเป็นพวกInstagram
1: ครับ
2: มีหมดเลยครับ
1: ม
2: ีทุกแพลตฟอร์มเลยครับก็พิมพ์คำว่าปูนาแสนสวยแล้วก็เข้ามาดูได้เลยครับ
1: ครับผมก็อยากจะให้มาเที่ยวนะครับนี่คือวิถีการเกษตรที่สามารถปรับมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะฮะแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้เราได้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะได้วิทยากรพี่ต๋ำเนี่ยนะฮะคอยเล่าคอยบรรยายในทุกๆมุมของที่นี่ก็ติดต่อได้เช่นเดียวกัน
2: ได้เลยครับ
1: โอ้โหคนคนเดียวคนคนนี้เก่งมากๆฮะผมเห็นความสามารถแล้วทำได้ทุกอย่างในฟาร์มนี้นะฮะก็ต้องขอบอกเลยว่าเชิญชวนทุกๆท่านนะครับถ้ามาที่อำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิก็เชิญที่ปูนาแสนสวยนั่นเองขอบคุณพี่ต๋ำมากนะฮะหมดเวลาของเมืองไทยดีๆวันนี้แล้วนะครับผมออฟอุเทนละทองและทีมงานต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับทิ้งท้ายไปด้วยบรรยากาศนะครับน่ารักน่ารักของที่นี่ดีกว่านะครับสัตว์น่ารักสวยๆนะแล้วก็

ที่เดินทางก็มากราบพระพุทธเจ้า5องค์กลับไปให้มีกำลังจะป่วยอยู่ก็ตามให้กำลังได้ดีขึ้นจะสุขภาพไม่ดีก็ให้กำลังได้ดีขึ้นจึงได้เอาบารมีของคำว่า5เลข5หรือกำลังเนี่ยเป็นบารมีของพระพุทธเจ้า5พระองค์นี้เชิญทุกท่านได้มาสัมผัสได้มาชมและอธิษฐานบุญกัน

0: ชิดังอ่ะ
1: เดี๋ยวอีกนิดนึงอ่ะเสร็จแล้ว
0: ผมนบครับเป็นพี่ชายส่วนเนี่ยป่านน้องสาวอังกับผมปีหนึ่งวันนี้สวยมากเลยครับตั้งแต่ที่แม่บอกว่า
2: วันนี้อยู่บ้านกับน้องนะแม่จอดไปทำธุระข้างนอก
0: โหยแม
2: ่นี่นบไม่ให้อยู่บ้านกับน้องแค่นี้จะเป็นไรไป
0: เร็วพี่ป้อมเร็วตีอุ้ยเปิดแล้วอ่ะไม่เข้าอ่ะอุ้ยเร็วดิโหเร็วตีเลยตีเลย
1: พี่นบ
0: มันจะรุ่น
1: พี่นบ
0: ว่า
1: ช่วยติวหนังสือให้หน่อยพรุ่งนี้น้องต้องแข่งตอบคำถาม
0: ไม่เอาอ่ะติป้อมเร็วติป้อมเร็วเข้ามาเร็ว
3: เฉลยให้พี่หน่อยนะน่านะน้องป่าน่ารักน้องป่าสวย
1: ๆไม่ได้ไม่ให้มือถือหนูไว้คนเด็ดติวหนังสือง
0: ั้นเดี๋ยวพี่ช่วยติวให้ก็ได้โหยพี่เนี่ยช่วยป่านมากเลยนะ
1: พี่เมื่อกี้ขอไม่เห็นยอมช่วยเลย
0: แหมพี่ขอเล่นเองติวหนังสือให้น้องน่าสุดจะตาย
1: เชิญ
0: ดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากโลกกี่กิโลเมตร
1: เฉลี่ย 149.6 ล้านกิโลเมตร
0: รัศมีกี่เท่าของโลก
1: 110เท่า
0: ใครใช้โทรทัศน์ศึกษาเรื่องระบบสุริยะเป็นคนแรก
1: กาลิเลโออีแล้วที่เขาใช้อย่างกล้องโทรทัศน์นะไม่ใช่โทรทัศน์สักหน่อยตั้งใจถามหน่อยสิพี่นก
0: โอ๊ยเบื่อแล้วอ่ะถามอะไรตอบได้หมดเลยอ่ะ
1: บ่นอีกแล้ว
0: อ๋อรู้แล้วถามอะไรดีทำไมต้องอ่านหนังสือสารานุกรมไทย
1: เดี๋ยวนะเอาเนื้อหาที่มันอยู่ในหนังสือสิ
0: ตอบไม่ได้ละสิ
1: เพราะเป็นหนังสือเล่มเดียวที่นายหลวงร.9ทรงสร้างขึ้นให้ทุกคนมีโอกาสได้อ่านเพื่อให้มีความรู้ที่กว้างจะได้ช่วยเหลือตัวเองผู้อื่นและส่วนรวมได
0: ้โหยตอบได้ไงเนี่ย
1: แค่นี้หมูหรือไงผักกันตอบใครตอบผิดโดนเขียนหน้างั้นเอางี้พี่รบเลือกแล้วค่อยมาเล่นเกมกัน

0: อ่านจบแล้วถามไม่ได้เลยพี่ไม่แพ้แน
1: ่ตอบให้มันถูกๆหน่อยสิพี่นุ๊กอ่านมาจริงปะเนี่ย
0: รีบๆเขียนให้เสร็จเถอะ
1: ยอมไหมไม่มีที่ให้เขียนแล้วนะ
0: ไม่มีทางตาพี่ถามแล้วใช่ไหมเอาเรื่องหุ่นยนต์ดีกว่าหุ่นยนต์ตัวแรกในประเทศไทยชื่อว่าอะไรสร้างขึ้นเมื่อปีไหน
1: หุ่นยนต์ตัวแรกในประเทศไทยชื่อหุ่นยนต์คุณหมอพระราชทานนายหลวงให้สร้างขึ้นเมื่อปี2400

0: าเซฟตี้เบลเนี่ยมันปลอดภัยจากอุบัติเหตุและลดการเสียชีวิตจากการขับรถด้วยฮึบป่ะ
1: คาดเข็มขัดนิรภัยสบายใจปลอดภัยไม่ถูกปรับ
2: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
3: ทุกสิ่งบนโลกใบนี้ล้วนมีค่าเพียงแต่รอใครสักคนการเดินทางของงานวิจัยที่ไม่ได้หยุดอยู่ในห้องทดลองแต่กล้าออกมาทำ
4: สวัสดีครับรายการรอบภูมิภาคนะครับวันนี้พาคุณผู้ชมนั้นมาที่จังหวัดอุดรธานีครับมารับชมเรื่องราวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับอ้วนกลมแฮปปี้ฟาร์มนะครับที่ได้ร่วมกันกับทางด้านของสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานีที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาจอกหูหนูยักษ์ที่กำลังแพร่ระบาดในพื้นที่ทะเลบัวแดงจังหวัดอุดรธานีครับซึ่งจอกหูหนูยักษ์นี้นะครับก็เป็นเอเลี่ยนสปีชีส์นะครับที่ทำลายสิ่งแวดล้อมทำลายระบบนิเวศทางน้ำครับเรื่องราวรายการวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมได้พร้อมๆกันเลยครับ

0: ชมครับตอนนี้ผมก็ยืนอยู่กับทางด้านของอาจารย์ก่อคเนศนะครับผู้ริเริ่มแล้วก็ผู้บุกเบิกในการค้นคว้าวิจัยเรื่องของจอกของหนูยักษ
1: ์ครับผม
0: ครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: อาจารย์ครับอยากสอบถามก่อนนะครับเผื่อผู้ชมรายการเขายังไม่ทราบว่าไอ้จอกของหนูยักษ์เนี่ยคืออะไรครับอาจารย
1: ์จริงๆจอกของหนูยักษ์คือวัชพืชน้ำในพื้นที่ชุ่มน้ำหรือหลายพื้นที่ที่เป็นแหล่งน้ำนะครับเขาอยู่ในกลุ่มเฟิร์น
0: ครับผม
1: เป็นพืชต้องห้ามเอเลี่ยนสปีชีส์ลำดับที่349
0: ครับทำไมต้อง349คร
1: ับ มันเป็นลำดับของมันพอดี
0: แล้วมันไม่หวย
1: ไม่ใช่ไม่หวยมันเป็นจังหวะที่เข้ามาในบ้านเราเมื่อปี2521เราเข้าใจว่าข้างบนนี่เป็นดอกแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับ
0: คร
1: ับ กลุ่มพวกนี้เป็นพืชตระกูลเฟิร์นนะ
0: ตระกูลเฟิร์น
1: ครับเลี้ยงตัวเองด้วยสปอร์ขยายพันธุ์ด้วยสปอร์สปอร์ของมันเมื่อปลิวไปตกที่ไหนก็จะเจริญเติบโตที่นั่น
0: ก็คือหมายถึงแบบคล้ายกับ
1: เดี๋ยวเราดู
0: อันนี้นะครับ
1: ใช่ครับยกมาดูได้เลยครับ
0: โอเคนี่ครับ
1: เขาจะซ่อนอยู่ตามใต้ปีกนะครับอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะ
0: อ๋ออันนี้แบบนี้นะครับคนแบบนี้ใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับแล้วทีนี้เวลาที่เขาแตกตัวหนึ่งหยดของเขาเนี่ยนี่คือ1กอ
0: ครับผม
1: เราอย่าเข้าใจว่าพืชกลุ่มนี้ขยายพันธุ์1ต่อ2นะครับไม่ใช่นะครับตอนแรกก็เข้าใจกันว่าขยายพันธุ์1ต่อ16ก็ไม่ใช่อีก
0: คือนั้นอีกเหรอครับ
1: 1ต่อ60ครับ
0: oh.
1: นี่คือ1ต้นของเขานะครับมันจะหลุดออกจากกันไม่ได้เลยนะมันจะเป็นแพร่แบบนี้นะครับแพร่นึงก็คือมันจะมีแบบนี้ออกมาประมาณช่อนึงประมาณ10กว่าแต่มันจะอยู่กันประมาณ6ช่อเป็นแพร่ลำใหญ่เลยนะครับเป็นแพร่แบบนี้เห็นไหมฮะ10ส่วนใหญ่จะประมาณ60ครับ
0: แล้วถ้าพูดถึงขยายพันธุ์ได้1ต่อ60ถ้าเกิดว่ามันตกไปในแหล่งน้ำสักต้นนึง
1: ถ้าเป็นแหล่งน้ำไหลเนี่ยมันจะเติบโตช้
0: า
1: แต่ถ้าตกไปอยู่ในแหล่งน้ำนิ่งแล้วมีโคลนมีบริวารอาหารหรือมีแร่ธาตุในอาหารที่ดีเนี่ย มันจะหยั่งรากลงไปหาพื้นแล้วก็เกาะไว้ที่ไหนแล้วมันก็จะคายสปอร์ออกที่หลังมันนะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปเห็นหลายๆกระบวนการนะครับ
0: คร
1: ับตอนนี้เราก็ถือว่าเป็นคือจริงผมทำมาตั้งแต่สมัยปี2543นะ2543นี่ผมขออนุญาตเท่าความไปถึงสมัยผมทำงานกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยนะครับ
0: ครับผม
1: แต่ณวันนี้ก็ได้ออกมาแล้วทีนี้เมื่อกลับมาทำเรื่องสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ช่วยกำลังจะไปช่วยอยู่นะครับเมืองของหลงแล้วก็หนองหานสกลนคร
0: ครับ
1: หนองปิงนะครับที่เลยที่หลายที่เลย
0: หลายที่
1: อีสานเรากำลังได้รับผลกระทบ
0: จากไอ้วัชพืชตัวนี้
1: ใช่ครับเพราะว่าที่สำคัญมันไม่ได้น่ากลัวอะไรหรอก

0: มันขยายพันธุ์เร็ว
1: หลักๆคือมันขยายพันธุ์เร็ว
0: พอมันขยายพันธุ์เร็วแล้วการจัดการมันคือต้นทุนในการจัดการสูงมาก
1: เห็นว่าวิธีในการฆ่ามันหรือว่าการกำจัดมันก็ยากมากด้วย
0: ยากครับมันแพร่พันธุ์เร็วแต่ว่าวันนี้เราก็จะมีพูดถึงวิธีการฆ่าให้รับทราบบ้างนะครับเพราะว่าเผื่อจะได้เป็นประโยชน์กับพื้นที่ต่างๆ
1: เกษตรกรหรือว่าชาวบ้านที่เขาอยู่ใกล้แหล่งน้ำอย่างนี้
0: ครับณวันนี้นอกจากที่ผมมาทำวิจัยให้กับอุดรแล้วก็หลายที่นะครับวันนี้ผมมองเรื่องการแพร่ระบาดกับภัยคุกคามทางน้ำเนี่ยของไอ้จริงๆแล้วมันเรียกว่าซามวิเนียนะครับเป็นสัตว์เป็นวงชนิดเขาคือซามวิเนียเป็นพืชตระกูลกลุ่มเฟิร์นตอนนี้เราต้องบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องระดับอำเภอหรือจังหวัดมันเป็นเรื่องระดับภูมิภาคเรื่องระดับโลกได้รับผลกระทบกันทั่วหน้าฝั่งลาวนะครับทางปากเซทางหลีผีได้รับผลกระทบเหมือนกันเพราะมันระบาดในพื้นที่น้ำขังไงอะไรที่เป็นแนวกันไว้ถ้ามันไม่สามารถออกจากพื้นที่ได้มันก็จะขยายพันธุ์มาเรื่อยๆนะครับแล้วอัตราการขยายพันธุ์ของมันเหมือนคราวที่แล้วน้องมามันมีแค่ 2-3 ดอกใช่ป่ะ
1: คร
0: ับ 15-20 วันเนี่ยมันจะแพร่ใหญ่เลยนะครับ
1: ก็อย่างว่า1ต่อ60
0: เป็นตัว60ครับเร็วครับ
1: เร็วมาก
0: เร็วคร
1: ับ เขาดูแบบขาอันนี
0: ้มันยืดนะครับมันยืดใช่ครับ
1: แล้วก็มันไต่ไปเรื่อย
0: ใช่ครับมันมีชีวิตผมว่ามัน
1: เดี๋ยวขออนุญาตเอาให้กล้องดูชัดๆครับ
0: ยืดนะยืดเลย
1: อันนี้ก็คือที่อาจารย์เนตบอกว่ามันยังค่อยยืดแล้วก็
0: ใช่ครับ
1: ไต
0: ่น้ำลึกเท่าไหร่มันจะยึดดิ่งลงไปหาลึกเท่านั้นครับเดี๋ยวรอบนี้เรามีโอกาสไปดำดูกันที่ทะเลโบแดง
1: ในรายการเราก็จะได้เห็นเนาะทั้งการวิจัยที่เราได้ลงมือทำ
0: ครับต้องบอกทางรายการก่อนว่าทั้งหมดที่เราทำเนี่ยจะเป็นผลิตภัณฑ์ก็ดีวิจัยการทำให้มันเจริญเติบมองเรื่องประโยชน์กับภัยคุกคามของวัชพืชตัวนี้จอกหูหรือยักษ์เนี่ยหรือซามวิเนียตัวนี้นะครับผมมองเป็น2ประเด็นก็คือมันเป็นภัยคุกคามหรือมันคือประโยชน์ที่เราไม่ได้ใช้แต่ถ้าเรามองว่ามันเป็นแค่วัชพืชในพื้นที่ชุ่มน้ำมันทำโทษเราผู้โภคมันเป็นภัยคุกคามทางน้ำที่ทำให้ปลาตายพืชบางชนิดหายไป
1: แปรรูปในการเพิ่มมูลค่าให้มันได
0: ้คือมวลของเยื่อและคิดว่ามันควรจะเป็นปุ๋ยในวัชผักหอมผักอะไรเพื่อเรียกความชื้นให้กับรากในงานวิจัยผมทั้งหมดเนี่ยผมต้องบอกทางน้องพิธีกรก่อนว่าบอกทางรายการกับผู้ชมก่อนว่า1เลยงานทั้งหมดที่เราทำเรายังไม่ได้มีร่างตัวเองมีคุณเอามาทำประโยชน์ก่อนส่วนนักวิชาการจะเข้ามาจับไม่จับ
1: ร
0: ่วมสร้างสรรค์หรืองานวิจัยอะไรก็ตามครับเราก็ยินดีนะครับเพราะจริงก็อยากร่วมกับทางหน่วยงานสำนักการเกษตรหลายๆวิชาการทางการเกษตรอยู
1: ่ครับคือต้องบอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการวิจัยจอกหูหนูยักษ์โมเดลของเราด้วยใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ครับอยากให้ทำเป็นจอกหูหนูยักษ์โมเดลโดยเริ่มจากอุดรธานีนะครับเพราะตอนนี้เราบอกตรงว่าเราทำผลิตภัณฑ์มาทั้งหมดตอนนี้นะครับประมาณ30กว่าตัวแล้วเราตั้งเป้าไว้ที่80ตัวนะครับ
1: ครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือเรื่องราวเพียงแค่ส่วนหนึ่งของรายการในวันนี้นะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะไปติดตามรับชมแล้วก็ลงรายละเอียดในเรื่องต่างๆกันครับผมเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันครับดำรงชีวิตของสัตว์น้ำรวมถึงการใช้ผลครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็จะพาคุณผู้ชมนั้นไปล่องเรือดูพื้นที
0: ่ที่นำเสนอมาที่แนะนำว่ายิ่งน้ำลึกเท่าไหร่ลากมันก็จะยิ่งต่อของแพของจอกหูหนูเนี่ยมีความต่อเนื่องระหว่างการเติบโตของมันด้วยครับพวกนี้เมื่อทิ้งห่างออกมาจากกันเนี่ยมันจะทำให้ไอ้พวกนี้หลุดไปปุ๊บเมื่อเจอกระแสน้ำหรืออาหารไม่เพียงพอมันจะหมดสภาพหรือเปื่อยตายไปครับ
1: โอ้โหต้องบอกว่าที่อาจารย์เคยบอกก่อนหน้านี้ว่ามันเป็นปัญหา

0: คือมันไม่ใช่แค่ปัญหาของระดับจังหวัดแล้ว
1: ผมมองระดับโลก
0: ถ้ามันเกิดแล้วมันกระจายออกไปได
1: ้
0: อะ
1: ใช่ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยมันมาระบาดในประเทศไทยเมื่อวันที่15ธันวาคม2500คือประเด็นของมันคือมันเป็นไม้ทางแอฟริกาใต
0: ้
1: หรือมาจากกลุ่มประเทศบราซิลเลยพอมาทางนี้ปุ๊บการเติบโตของมันสถานการณ์จากอดีตถึงปัจจุบันเนี่ย40 50ปีที่มันมาอยู่ในบ้านเรามันแพร่ระบาดไปในทุกพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำเลย
0: ครับผมคือจริงๆอยากให้คุณผู้ชมแบบได้เห็นเหมือนที่เราเห็นจริงๆคือทั้ง2ฝั่งริมทางริมน้ำเนี่ยคือเต็มไปด้วยจอกหู
1: ใช่ครับใช่แล้วดูว่ามันจะทำลายบัวขนาดไหนใช่ไหมฮะเหมือนเมื่อวานที่บอกว่าตอนที่เราสาธิตเรื่องของรากของมันถ้ามันจะกินรากบัวก็คือมันจะไปพันอุ้มบัวอยู่แล้วมันทำให้เงาบัวไม่เจริญเติบโตครับ
0: ขอถามเลยว่าถ้าเกิดว่าเราไม่จัดการปัญหาของจอกหูยักษ์ในตอนนี้ในอนาคตข้างหน้าบึงแห่งนี้พื้นที่
1: มันมีน้ำมันปรับจุลินทรีย์ในน้ำได้แต่เมื่อไหร่ที่น้ำไม่ได้เห็นผิวแดดอาทิตย์
0: อาชีพของเราไงบ้างครับพ่อ
2: มันออกหากินไม่ได้เรียติดฝั่งต้องใช้รถเห็นไหมที่รถเขามาขนจอก
0: มันแก้ไขปัญหาตรงนี้ความเป็นอยู่ของเราก
3: ็ตัวเนี้ยส่งผลกระทบในเรื่องของภาคการเกษตรก่อนภาคการเกษตร2ส่วนนะครับก็คือมันก็จะเปลี่ยนวิถีชีวิตไปนะครับอันนี้คืออย่างแรกเลยอย่างที่2ก็คือทางการท่องเที่ยวไปนะครับแล้วก็ถ้ามันยังมีอยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ําของทะเลบัวแดงอย่างของอุดรของบึงโขงหลงหรือหนองหานหลายๆพื้นที่ที่จะมีในอนาคตเนี่ยคาดว่าการท่องเที่ยวจะได้รับผลกระทบอย่างจัดการยากขึ้นนะครับนี่คือเบื้องต้นเลยครับ

ครั้งแรกเลยนะคะเราก็มองเห็นว่าปัญหาที่สำคัญของที่ลุ่มน้ำพื้นที่ชุ่มน้ำหนองหารทะเลบัวแดงกุมภาวะปีแห่งนี้นะคะก็ถูกจอกหูหนูยักษ์เนี่ยมาแพร่ระบาดอยู่ตลอดทั้งปีนะคะทีนี้เราก็มองว่ามันทำให้หนึ่งเลยเนี่ยทำลายระบบนิเวศนะคะสองเนี่ยการที่มีจอกหูหนูยักษ์ให้บดบังพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็มีผลต่อการเจริญเติบโตแล้วก็การบานของบัวแดงทำให้บัวแดงอ่ะไม่บานตามฤดูกาลนะคะ3ก็

0: ยักษ์นะคะว่าจะมีวิธีการกำจัดเนี่ยได้กี่วิธีที่เป็น2ก็คือเปลี่ยนวัชพืชเนี่ยจากที่เป็นเนี่ยให้เป็นพืชที่กลายเป็นสร้างมูลค่าได้แล้วก็สามารถที่จะสร้างสรรค์รายได้ให้กับชุมชนค่ะก็เลยทำโครงการนี้มาก็เราได้รับการสนับสนุนนะคะจากสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะในการมาสนับสนุนการศึกษาวิจัยโครงการนี้นะคะรวมทั้งทางร่วมกับทางจังหวัดอุดรธานีนะคะให้เราได้งบประมาณสำหรับที่จะมาศึกษาวิธีการกำจัดแล้วก็ในการที่เราจะต่อยอดแปรรูปนะคะของจอกหูหนูยักษ์นะคะให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ก็จะสามารถนำไปสู่การสร้างรายได้เป็นของฝากของที่ระลึกนะคะเป็นวัสดุในการทำของที่ระลึกนะคะเป็นวัสดุที่จะทำเป็นภาชนะสำหรับที่จะให้ใส่อาหารให้กับนักท่องเที่ยวได้นะคะแล้วก็ส่วนสำคัญก็คือทำให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ทะเลบัวแดงแห่งนี้ค่ะเราคาดหวังค่ะว่าเราจะเป็นต้นแบบของการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในการจัดการจอกหูหนูยักษ์อุดรโมเดลนะคะให้เป็นต้นแบบแห่งแรกของประเทศค่ะแล้วก็สิ่งที่เราทำนี้หลังจากที่เราเสร็จโครงการแล้วก็เห็นผลสำเร็จแล้วจะสามารถนำไปต่อยอดขยายผลไปแก้ปัญหาในพื้นที่ชุ่มน้ำหรือแหล่งน้ำต่างๆที่เกิดปัญหาเรื่องจอกหูหนูยักษ์ทั่วประเทศไทยนะคะแล้วก็สามารถที่จะแปรรูปจากวัชพืชให้เป็นพืชที่สามารถสร้างมูลค่าให้กับชุมชนได้ค่ะ
1: โครงการจอกหูหนูยักษ์โมเดลมีเป้าหมายในการสร้างต้นแบบในการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติโดยให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางทั้งด้านสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและการเรียนรู้ความสำเร็จของการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ได้เกิดจากเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากความร่วมมือของคนในพื้นที่

0: หนึ่งเลยก็คืออยากดูดินก่อนเนาะเมื่อกี้เราเปรียบเทียบดินกัน2จุดแล้วนะครับ2จุดแล้วมันก็จะเห็นว่าไอ้ตัวของดินมันก็จะแตกต่างในเรื่องของอินทรีย์วัตถุมันอินทรีย์วัตถุมันนะครับและเนี่ยครับคือ1ช่อที่ผมพูดเสมอว่า1ต่อ60
1: เห็นไหมคือ1ช่อใช่ไหมคร
0: ับนี่น่าจะไม่เกิน2อาทิตย์นะครับตัวนี้2 3อาทิตย์ใช่อ่ะ2 3อาทิตย์เนี่ยยังอ่อนอยู่นะแล้วที่สำคัญมันเลี้ยงในพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์แบบนี
1: ้
0: มันโตเร็วแต่พอเราเลี้ยงในบ่อที่เราถ่ายมาจากที่วิจัยที่บ้านนะครับมันจะเล็กเพราะว่าอากาศมันไม่เพียงพอแล้วก็ออกซิเจนในน้ำมันน้อยนะครับ
2: และหัวใจสำคัญของโครงการคือการนำเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกต์ใช้โดยเปลี่ยนภัยคุกคามจากธรรมชาติให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ผ่านกระบวนการการเรียนรู้ของชุมชนจนนำไปสู่ผลงานสร้างสรรค์ต่าง
3: ๆไอ้คุกคามของวัชพืชนะครับเปลี่ยนจากของพวกนี้เพิ่มมูลค่าโดยการใช้นวัตกรรมทางหัตถกรรมพื้นบ้านมาเป็นตัวจับเลยเล็งเห็นว่าทำไมต้องทำตัวนี้เพราะมองว่าถ้าเราไม่จัดการทางต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยในอนาคตมันจะไม่เหลือองค์ความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วก็ไม่มีการต่อยอดในเรื่องของการจัดการว่าอุดรธานีเนาะได้รับโอกาสเป็นภัยคุกคามทางน้ำแล้วก็เป็นเอเลี่ยนสเปซี่ตัวใหม่เนี่ยน่าจะมาต่อยอดคือสีย้อมผ้านะครับเราก็ทำสีย้อมผ้าได้หลากหลายอยู่นะครับแล้วก็จะมีสูตรมีเทคนิคในการ

จัดการนะครับเราทดลองตั้งแต่ใบสดนะครับอย่างเงี้ยใบสดเอามาต้มนะครับเอาใบสดมาต้มมาสับมาตำนะครับเหมือนที่แม่ๆป้าๆที่เราทำให้ดูนะครับกระบวนการจะเปลี่ยนพฤติกรรมสีก็เหมือนยอมผ้าทั่วไปก็คือมีสารโมเดนมีสารฟิกสีนะครับแต่ที่เราหาได้ทั้งหมดทั้งปวงนี่ก็คืออาศัยเวลาเกือบทั้งหมดเลยกับประสบการณ์ในการย้อมนะครับได้ดำเข้มได้น้ำตาลเข้มนะครับมันไม่ได้เฉพาะแค่สีน้ำย้อมนะครับเมื่อเปลี่ยนจากสีน้ำย้อมปุ๊บเราก็มาทำเป็นวัสดุปลูกนะครับวัสดุปลูกพวกวัสดุปลูกเนี่ยเราก็เปลี่ยนหน้าตามันนะครับเปลี่ยนหน้าตามันให้มาเป็นน้ำย้อมสำหรับย้อมผ้าอันนี้คาดว่าจะเป็นชุดคิดนะครับชุดที่ออเดอร์ลูกค้าออเดอร์ไปย้อมผ้าเองได้นะครับมีอีกบางตัวก็จะเป็นถ่านนะครับเมื่อแปรรูปเป็นวัสดุปลูกแล้วก็จะเป็นถ่านนะครับเปลี่ยนนะครับอันนี้ต้องขอบคุณทางราชภัฏอุดรธานีนะครับที่นำงานวิจัยผมไปทดลองให้แล้วเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ออกมานะครับกลุ่มผ้านะครับกลุ่มผ้าย้อมผ้าเนี่ยสีตัวนี้ยังเป็นงานใหม่อยู่เป็นการทดลองใหม่อยู่นะครับแต่ว่าเรายังไม่มีงบสับสนในการต่อยอดในการส่งตรวจประเมินคุณภาพสีแต่ว่าในอนาคตอาจจะต้องมีการทดสอบคุณภาพต่างๆเพื่อให้มันเกิดความชัดเจนในเรื่องของค่าความคงทนนะครับถัดมาก็มีพวกกลุ่มสบู่นะครับมีสบู่มีสครับเอามาผสมกับกลุ่มน้ำมันพืชต่างๆเพื่อทำสบู่นะครับแล้วก็ทำถ่านเก็บกลิ่นนะครับอยู่ในตู้เย็นนะครับหรือเอาไว้ในห้องนอนนะครับเพื่อลดกลิ่นคาวกลิ่นอับชื้นนะครับตัวนี้เป็นการทดลองอีกตัวนึงครับก็คือการฆ่านะครับอันนี้คือหน้าตางานที่สำคัญมากก็คือเราจะฆ่าเขาด้วยสารตัวไหนแล้วมันตายได้ในระยะเวลาสั้นจากน้ำจากพืชต่างๆนะครับน้ำหมักชีวภาพน้ำหมักบ่มนะครับน้ำหมักต้มเพื่อฆ่าเขาในหลายๆกระบวนการนะครับหลังจากได้วัสดุปลูกนะครับก็จะทดลองปลูกกับพวกบอนไซนะครับกลุ่มบอนไซกลุ่มที่ต้องการความชื้นสูงเพื่อรักษารากนะครับแล้วก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับแร่ธาตุอาหารที่ดีนะครับเพราะว่าในมวลของจอกหูหนูยักษ์นะครับเขานะครับมีไนโตรเจนสูงถึง 36% นะครับนี่ก็ถือว่าดินดีมากเลยนะครับนอกจากวัสดุปลูกแล้วนะครับนอกจากวิธีการย้อมสีย้อมผ้าต่างๆแล้วเราจะเหลือเวสนะครับเวสจากซากของเขานะครับเมื่อเราเหลือเวสในกระบวนการต้มกระบวนการสับแล้วนะครับเราก็จะเอามาต่อยอดเป็นหนังเป็นกระดาษนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรียกนะครับตอนนี้เราทดลองได้ประมาณ40-50แบบเลยนะครับกิจกรรมใหม่ๆเพื่อใช้กับงานวัสดุก่อสร้างงานคราฟงานสิ่งทอนะครับแล้วก็งานหัตถกรรมทั่วไปไอ้ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่เราต้มเคี่ยวแล้วเคี่ยวจนละเอียดแบบนี้เลยนะครับดูน้ำก็จะได้น้ำย้อมผ้าครับเป็นแบบนี้เลยนะครับผู้ชมที่นี่แบบบางอันนี้รุ่นบางนะครับเท็กเจอร์สวยนะครับแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ในการต่อนี่ครับในอนาคตอาจจะได้เห็นบรรจุภัณฑ์หรือกล่องต่างๆจากพืชชุบน้ำกลุ่มจอกหนูยักษ์นะครับเบื้องต้นเราก็จะมีเทคนิคต่างๆประมาณนี้นะครับที่เล่ามาก็เกือบ10กว่าตัวแล้วนะครับซึ่งถือว่าเป็นโอกาสดีที่ได้มาเผยแพร่ให้กับผู้ชมในรายการนะครับและถือว่าเป็นประโยชน์ที่ทำให้พื้นที่ชุ่มน้ำแล้วก็เปลี่ยนจากภัยคุกคามทางน้ำเปลี่ยนจากพืชวัสดุเอเลี่ยนนะครับ349เนี่ยมาเป็นประโยชน์ให้กับคนในชุมชนแล้วก็สร้างโอกาสให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะครับ

เป้าหมายของโครงการไม่ได้หยุดเพียงแค่การลดปริมาณจอกโมโนยักษ์ในแหล่งน้ำแต่คือการสร้างระบบการจัดการที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อเนื่องทั้งการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมการสร้างอาชีพการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

ทิศทางในการเติบโตของเรื่องจอกหูหนูยักษ์นะครับผมมองเป็นจากภัยคุกคามทางน้ำจากวิกฤตเป็นโอกาสนะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นมันเยอะมากพอมันเยอะปั๊บเนี่ยเรานำไปแปรรูปนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆปัจจุบันของผมเนาะในฐานะนวัตกรชุมชนและนักวิจัยชุมชนนะครับที่มีการปฏิบัติงานมีการทำกิจกรรมต่างๆนำพวกเหล่านี้ที่เป็นจอกหูหนูยักษ์วัชพืชน้ำที่เป็นตัวสร้างปัญหาให้กับพื้นที่ชุ่มน้ำนะครับไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อย่างน้อยก็ประมาณ30กว่าชนิดนะครับแล้วก็คาดหวังว่านวัตกรรมต่างๆเหล่านี้จะเกิดเป็นผลพลอยได้แล้วก็เป็นผลผลิตให้กับภาคการเกษตรในพื้นที่ชุ่มน้ำหลายๆที่ต่อไปครับเบื้องต้นนะครับต้องขอบคุณทางผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนะครับแล้วก็ทางสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานีที่ให้โอกาสได้ทำวิจัยและทำงานด้านนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับอยากให้ไปเรียนรู้หรือแลกเปลี่ยนหรือเชิญไปดูพื้นที่เพื่อพัฒนาและต่อยอดกิจกรรมของการสร้างสรรค์นวัตกรรมจากจอกหูหนูยักษ์หรือแม้กระทั่งการฆ่าการทำให้มันเป็นหมันกักเก็บนะครับและแปรรูปเนี่ยติดต่ออ้วนกรมแฮปปี้ฟาร์มนะครับศูนย์เกษตรนวัตสินอ้วนกรมแฮปปี้ฟาร์มตำบลมะตาดอำเภอเมืองอุดรธานีครับ

ู้ชมครับจอกหูหนูยักษ์นะครับที่เคยอาจถูกมองว่าเป็นปัญหาของแหล่งน้ำนะครับแต่เมื่อเกิดการเรียนรู้แล้วก็งานวิจัยเนี่ยก็สามารถแปลเปลี่ยนนะครับสิ่งที่เคยเป็นปัญหาให้กลายเป็นวัชพืชใหม่ของชุมชนรวมถึงการแปรรูปเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วยครับในวันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานรายการเล่าภาคทุกคนต้องขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ลำโพงอันนี้แค่15,000เองร้านข้างนอกก็20,000กว่านะ
1: โหเฮ้ยสวยว่ะไหนเปิดดูดิมีสีอะไรบ้างมีสีอะไรบ้าง
0: สีขาวกับสีดำ
1: เฮ้ยเอาสิ
0: สีดำไหม
1: เอาสีดำ
0: โอเค
2: เดี๋ยวกันครับสื่อทั้งหลายล้วนแล้วแต่ถูกสร้างขึ้นด้วยเทคนิคมุมกล้องสีเสียงและการตัดต่อสื่อจึงไม่ใช่กระจกที่สะท้อนภาพความเป็นจริงอย่างที่เราคิดว่ามันใช่เราต้องไม่เปิดรับหรือเชื่อในสิ่งที่สื่อนำเสนอทันทีควรมีสติคิดวิเคราะห์ดังนั้นเราต้องคิดกลั่นกรองยับยั้งชั่งใจหรือค้นหาความจริงก่อนเสมอในการตัดสินใจ
1: อ๋องั้นดูดีๆดูใหม่เออต้องอย่างนี้เออใช่
2: ด้วยความปรารถนาดีจาก APT 11ทีวีอีสาน
3: ภาพพื้นหลังสีม่วงปรากฏตัวอักษรสีขาวครอบครอบ NBT ภาคอีสานเสนอภาพผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปภาพของชายหญิงกำลังวิ่งออกกำลังกายภาพการนวดสมุนไพรและการออกกำลังกายโยคะภาพงานโปรดักชันและ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการมองอีสานผ่าน NBT ค่ะ อยู่กับผู้กำกับสุดหล่อของเราเช่นเคยทุกวันพฤหัสและวันศุกร์นะคะเริ่มสงสัยแล้วคุณผู้ชมเริ่มสงสัยแล้วเอ๊ะวันนี้จะได้ดูเรื่องอะไรนะขอต้อนรับรองศาสตราจารย์ดร.นิยมวงศ์พงษ์คำรองอธิการบดีฝ่ายศิลปะวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะ
0: สวัสดีอย่างเป็นทางการครับผู้กำกับครับ
2: ไหว้พระ
0: ไม่อาจารย์บอกว่าให้หนูเรียกพี่
1: อ๋อ
2: ใช่เราคุยกันแล้ว
0: เราตกลงกันแล้ว
2: เมื่อกี้อย่างนี้แล้วเลยร่วมสมัย
1: ที่นิยม
0: สัปดาห์ที่แล้วพี่อยู่น้ำฝนไปไหนน้องที่หิ้งน้องฝนไม่มีใครมาเรียกพ
2: ี่
0: ให้เรียกพี่ให้เรียกให้พี่เรียกพี่ไม่คือ
2: เราแต่น้องที่แล้วนะ
1: พี่นิยมพี่นิยมจะมาอัปเดตก่อนที่เราจะไปดูหนังกันเนี่ยจะอัปเดตเทศกาลหนังสั้นต้องบอกเป็นค่ายหนังสั้น
0: ค่ายหนัง
1: ค่ายหนังสั้น

0: ั้งที่10ที่สปป.ลาวเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้
1: ตอนนี้ก็ทุกอย่างเรียบร้อยนะครับรอให้ NBT ไปทำข่าวอยู่มันคงสนุกมากแล้ว
2: จินตนาการอยากแยกร่างจังเลยอยากแยก
1: งานสดเลยนะก็ประมาณ30ทีมทีมก็ทางสปป.ลาว15ทีม15มหาลัยแล้วก็มีฟิล์มเมกเกอร์ด้วยทางฝั่งของเราก็เหมือนกันทั่วประเทศครับทั้งเหนือทั้งใต้อะไรต่ออะไรก็มาตอนนี้ทุกคนพร้อมที่จะเดินทางยกทัพจากสยามไปร่วมทัพที่สำคัญทางภาพยนตร์ที่สปป.ลาวหลักๆ ก็ตามที่เราคุยให้เห็นว่านี่คือกองกำลังที่ทั้งสองประเทศซึ่งมีสายสัมพันธ์ที่ดีมีความสัมพันธ์ในเกือบทุกมิติเรื่องฟิล์มก็เหมือนกันเราทำกันมา10ฟิล์มเราทำกันมา10ปีแล้วเริ่มต้นก็มาจากไทยลาวตลอดนะครับไม่ใช่เพิ่งมาเชื่อมครั้งนี้เราเป็นค่ายหนังที่ทำร่วมกับลาวมาตลอดเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่สำคัญหลักการเรากำลังจะสร้างกองกำลังคนเพื่อป้อนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ทั้งลาวแล้วก็อีสานประเทศของเราร่วมกันครับ
2: ยิ่งใหญ่มาก
0: ที่ผ่านมาเด็กๆจากค่ายหนังสั้นของเราค่ะเราจัดมาแล้วแบบครั้งนี้จะเป็นครั้งที่10แล้วที่ผ่านมามีเด็กที่จบแล้วเข้าสู่วงการภาพยนตร์อุตสาหกรรมภาพยนตร์
1: อันนี้ดีมากอันนี้ดีมากแล้วก็ข้อเท็จจริงก็คือการทำค่ายหนังเนี่ยเราต้องการที่จะเชื่อมอุดมศึกษาอุดมศึกษามันมีหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมในทุกๆด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์วิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีศิลปะวัฒนธรรมออกแบบอะไรต่ออะไรเพราะนั้น ถ้าเราคุยกันเองสอนกันเองโดยไม่มีอุตสาหกรรมมาเชื่อมเนี่ยมันก็ไร้ประโยชน
2: ์
1: เด็กเราก็จบมาก็เคว้งเพราะนั้นเราจะทำยังไงจะเชื่อมอุตสาหกรรมภาพยนตร์คำว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์คือสมาพันธ์ภาพยนตร์สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์เด็กๆ เขาก็เชื่อมด้วยเหล่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมมีข้อมูลนะครับทางงานวิจัยด้วยว่าเด็กๆเหล่านี้เมื่อจบจากเราไปแล้วโดยเฉพาะคนที่มีโอกาสได้เข้ามาร่วมค่ายการเข้ามาร่วมค่ายมันเหมือนเกิดก็เหมือนโชว์ตัวเฮ้ยทีมนี้เก่งว่ะเอ้ยเนี่ยก็ดึงตัวไปอยู่ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และเด็กเหล่านี้ก็เติบโตที่เป็นฟิล์มเมกเกอร์ที่สุดแล้วก็เป็นทีมทำเพื่อที่จะเป็นทีมโปรดักชันให้กับหนังในหลายเรื่องถือว่าประสบความสำเร็จนะครับประสบความสำเร็จและหลายคนเมื่อโตจากค่ายหนังแล้วเนี่ยก็ไปแข่งในเทศกาลหนังได้รางวัลด้วยครับและไม่ใช่ไทยนะผมที่ผมเซอร์ไพรส์เมื่อด่วนบกสครั้งที่9ค่ายหนังเนี่ยเราก็จะมีการประชันซึ่งไม่ใช่การประกวดหาทีมที่ดีที่สุดใน30ทีม
2: ของค่ายหนัง
1: ใน300 200 คนเพื่อไปยืนประกวดในเทศกาลหนังเซอร์ไพรส์มากมหาวิทยาลัยสุพานุวงศ์สปป.ลาวที่
2: โอ้
1: หนูว่ามองใช่ไหมสปานุวง
2: ใช่กำลังมองเอ๊ะไม่เคยได้ยินในไทย
0: แบบเอ๊ะอยู่ตรงไหนของไทยไม่ใช่
1: มหาวิทยาลัยสุพานุวงอยู่ที่เมืองหลวงพระบางเบอร์หนึ่งสำหรับค่ายหนังครั้งที่9แล้วเขาก็ไปยืนรอชิงกับอุดมศึกษาทั่วประเทศอุดมศึกษาแล้วก็ฟิล์มเมกเกอร์ทั่วประเทศแต่ก็เสียดายเขาติดหนึ่งในสิบ
2: ก็โอเคแล้วเข้ารอบอย่างนั้นก็ถือว่าได้มีเป็นประสบการณ์ประสบการณ์เน
1: า
2: ะ
1: ค่ายหนังเข้าสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร
0: ์
2: เป็นจุดเริ่มต้นถือว่าเป็นโอกาสที่เป็นเวทีให้น้องได้แสดงความสามารถได้ลองมาสัมผัสดูซิว่าเราชอบจริงๆหรือเปล่าเรามีใจให้หนังจริงๆหรือเปล่าซึ่งเวทีแบบนี้ไม่ได้หาง่ายๆนะหายากนะจากการที่จะมีผู้กำกับผู้จัดแบบนี้จัดเวทีขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็ถึงมีค่ายหนังแบบนี้ขึ้นมาจากค่ายหนังสู่นักปั้นมืออาชีพเป็นฟิล์มเมกเกอร์สร้างเม็ดเงินได
0: ้ทุกครั้งเราจะมีโจทย์ให้น้องๆได้ทำหนังสั้นในเวลาจำกัดครั้งนี้แอบสปอยได้ไหมคะ
1: ได้ครับคือหลักการของเราก็คือภูมิปัญญาลากวัฒนธรรมและศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาอัตลักษณ์ภูมิปัญญาในพื้นที่ใด
0: ๆ
1: ค่ายหนังเราไม่อยู่กับที่เราต้องเคลื่อนไปเรื่อยตั้งแต่หนังดกบังครั้งแรกเคลื่อนอัมพวาด่วนบคสเชียงคานใดๆจนมาที่บคสของเราแล้วก็ข้ามมาที่สปป.ลาวเรื่องราวจะต้องเกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่เราไปไม่ว่าจะเป็นโลเคชันก็ดีทีมที่จะทำให้เป็นหนังก็ดีก็จะมีผู้รู
2: ้
1: นักแสดงก็ต้องบริเวณนั้นถนัดแล้วมีการเวิร์กช็อปแล้วหาตัวขึ้นมาปีนี้ก็คือหนังสั้นดงโดก
2: ดงใจ
1: ดงใจไม่น่าเชื่อนะครั้งแรกคือดงบังดงบังซิตี้ที่มาเลยสารคามที่จังหวัดมหาสารคามนี่ก็มาเป็นดงโดกแปลว่าความสัมพันธ์ระหว่างอีสานกับเราภาษามันนะอันนี้กับดง
2: ใกล้เคียงกันคล้ายกันเลย
1: ครับดงโดกครับ วันนี้มี2เรื่องหรือเปล่า
3: ใช่
2: วันนี้มี2เรื่องเรื่องแรกแอบสปอยหน่อยก็ได้เพราะอย่างที
1: ่เยอะนะ
2: ไม่เอาไม่เยอะไม่เยอะเท่าที่แอบดูมาเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วเป็นสิ่งที่มันมองไม่เห็นแต่ด้วยบางทีเราอาจจะท้าทายกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้าทาย
1: เ
2: ป็นความเชื่อเราอาจจะบางคนอาจจะมีความเชื่อบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเป็นวิทยาศาสตร์บางคนอาจจะเป็นในเชิงไสยศาสตร
1: ์เชื่อเรื่องสิ่งเหนือธรรมชาติ
2: ไหม
1: ถามฝน
2: ก่อนหน้านี้คุยกับอาจารย์
1: เชื่อไหม
2: หนูเชื่อไหม
1: ผีวิญญาณ
2: หนูเป็นวิทยาศาสตร์
3: หนูเชื่อหนูเชื่อเรื่องวิญญาณแต่หนูไม่เชื่อเรื่องดูดวง
2: อ้าว
3: ชาร์จนะ
2: ซึ่งก่อนหน้านี้อาจารย์เล่าให้ฟังว่าเคยมีวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยที่บอกว่าต้นไม้มีชีวิตต้นไม้มีชีวิตอันนี้มีการการ
1: ันตีเป็นวิทยาศาสตร์นะ
2: เป็นวิทยาศาสตร์ที่มีการการันตีจาก
1: คือมันมีชีวิตอยู่แล้วแหละ
2: มีชีวิตอยู่แล้ว
1: มีชีวิต
2: แต่เรื่องนี
1: ้อันนี้มีต้นไม้เหมือนกันยาสปอยเยอะอันนี้เราพูดถึงวิทยาศาสตร์ว่าเราต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตถูกต้องครับมันก็เป็นสิ่งมีชีวิตกูจะตัดกูจะเขาก็ทำไปโดยไม่รู้สึกอะไรงานวิจัยนี้มันบอกว่าที่จริงอ่ะเขามองเราอยู่เพราะเขาเป็นสิ่งมีชีวิตแต่เขาไม่มีตานะแต่เขาจะใช้วิธีการใดๆสัมผัสกับเราเพราะนั้นเราจะรู้ว่าบางทีต้นไม้เนี่ยพอมันเป็นพวกที่กินแมลงมันเห็นแมลงนะถ้ามันไม่เห็นเนี่ยมันจะกินไม่ได้
2: ใช่
1: ฉกไม่ได้
2: เขาต้องมีตา
1: อะไรมีตาใช่ไหมแปลว่ามันมีอะไรบางอย่างเขาอาจจะเรียกว่าเป็นวิญญาณเป็นความรู้สึกเป็นสิ่งมีชีวิตอ่ะคำว่าสิ่งมีชีวิตบางคนก็เรียกผีบางคนก็เรียกวิญญาณที่มันหลุดออกจากร่างไปนะตอนนี้ผมมีสิ่งมีชีวิตแต่วันนึงผมไม่มีชีวิตแปลว่ามันไปแล้วอ่ะต้นไม้เขาก็มีนะเขาขยับได้นะลมพัดหรือเลื้อยหรือเขาไปได้เรื่องนี้ใช่ไหม
2: ใช่เพราะฉะนั้นเด่นว่าอย่าปากดีอย่าท้าทายอย่าไป
1: เชื่ออย่าลบหลู
2: ่ไม่เชื่อก็อย่าไปลบหลู่เพราะ
3: จริงเราควรมาสรุปหลังจากเราดูใช่ไหม
2: แต่วันนี้ส่งไปดูหนังไป
1: นี่จะชวนไปดูหนังดีกว่า
3: ถ้าเดี๋ยวเราไปดูนะคะผลงานจากค่ายหนังสั้น
1: มหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือเปล่า
3: ใช่จากค่ายหนังสั้นตอนที่อยู่ที่เชียงคานฮักก่อเชียงคานค่ะน้องๆทีมจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะเรื่องปากเป็นค่ะ

0: ไม่น่าเลยเป็นเพราะวันนั้นแน่ๆไม่น่าไปทำอย่างนั้นเลยขอร้องล่ะให้เวลาที่เถอะ
1: นั่นดิอ่านหนังสือไม่ทันว่ะไม่รู้จะสอบติดมั้ยเนี่ย
2: มึงต้องขอดูป่ะ
1: ขอต้นไม
2: ้เออเขาบอกศักดิ์สิทธิ์นะมึง
1: มันไร้สาระมึงไปอ่านหนังสือสอบดีกว่าม
2: ึงลองดูมึงลองก็ไม
1: ่ไม่เอา
2: เอ้ยลองดูก่อน
1: ลองดู
2: เออ
1: แน่จริงก็ไม่ช่วยกู
2: มึงขออะไรอ่ะ
1: กูมึงบอกให้กูลองไง
2: กูบอกให้มึงขอไม่ได้บอกให้มึงเตะเขา
1: โอ้มึงไม่มีอะไรถ้ามันมีอะไรมึงออกมาช่วยมึงเลยอู้เลยขา
2: เ
1: รา
2: เดี๋ยวนี้จะไปไหนอ่ะมาก่อน
0: หลังจากวันนั้นเรื่องแปลกๆก็ได้เกิดขึ้นกับเราและจนสุดท้ายเราก็ต้องไปขอคำปรึกษาจากเพื่อน
3: เออแต่ก่อนอะเรามาแถวนี้บ่อยเนาะแต่ว่าแบบช่วงนี้ไม่ได้มาเลยโอ้โหเซ็ง
1: มึงกูมีเรื่องอยากปรึกษาอ่ะคือช่วงนี้มีแต่เรื่องแปลกๆเกิดขึ้นกับกูอะ
3: เรื่องอะไรวะ
1: ทั้งแบบของตกกระจกไม่อยู่เฉยมันก็แตกเว้ยแล้วเมื่อวานอ่ะรถแม่ก็เฉี่ยวชนกูล้มเฉยเลยมึงเห็นแผลนี้ปะก็เมื่อวานนั่นแหละนี่แล้วที่แปลกอ่ะนะกูไม่ได้ยินเสียงคนกระซิบว่ะแบบบางทีในความรู้สึกว่าบางทีแม่งเหมือนมีคนมาดึงขาเหมือนมีคนมาจับคอแล้วที่แปลกยิ่งกว่านั้นนะเว้ยมึงในความฝันอะที่กูฝันแม่งโคตรเหมือนจริงอะกูแม่งหลอนชิบหายอะ
3: เนี่ยมึงโดนขนาดนี้เหรอวะมึงกูมีหมอดูที่นึงอะแม่งแม่นมากเลยนะมึงลองดูปะ
1: มึงยังไม่เลิกเพ้อเจ้ออีกเหรอวะ
3: เออมึงลองดูก็ได้นะเว้ยแต่

0: ม่เชื่อก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเดี๋ยวกูทิ้งที่อยู่ไว้ในแชทมึงก็ได้มึงว่างๆมึงก็ไปดูแล้วกัน
1: เดี๋ยวกูลองคิดดูก็ได
2: ้สุดท้ายเพราะอะไรไม่รู้ที่โดนบันดาลใจให้เราไปหาหมอดู
3: เฮ็ดอียังมากอ่ะไปลบลู่อียังเพิ่นบ่
1: ไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่ว่าช่วงนี้มีแต่เรื่องไม่ดีเข้ามาค่ะ
3: เฝ้าไปแก้ไปเฮ็ดอียังเพิ่นซะเด้อจังซั่นเพิ่นบ่ยอมได้ลูกหลา
1: แล้วหนูต้องทําอะไรบ้างล่ะคะ
3: หนูต้องเอาธูป16ดอกแล้วก็ดอกไม้พวกมาไล่นั่นล่ะไปเฮ็ดเฝ้าก่อนพระอาทิตย์ตกดินเด้อเฝ้าไปแก้ไปเฮ็ดเพิ่นซะ
1: ค่ะ
3: เฝ้าไปเด้อเฝ้าไปไวๆ
2: และเราก็มาอยู่ตรงนี้ตรงที่เราต้องมาขอขมาสิ่งที่ไม่เคยเชื่อมาตลอดทั้งชีวิต
0: ดีดีวะ
4: มึงทำอะไรกูไว้เอาปากมึงมาให้กูสิ
0: แกได้ข่าวเทียห้องเสร็จป่ะที่แม่งโดนผีเล่นจนตาย
5: ผีเผออะไรไม่มีจริงหรอกกูว่าแม่งอ่านหนังสือสอบเครียดจนตายมันไร้สาระกลับบ้านกันเถอะ

0: ทัน
1: พรุ่งนี้ก็สายซะแล้ว
0: ตายแล้ว
2: มีประสบการณ์เหมือนเรื่องนี้เหรอคะ
0: มี
2: เล่าได้ไหมเล่าได้ไหมไปทำอะไร
1: ไม่ทันแล้ว
0: ไม
1: ่ทัน
0: ไม่คล้ายๆแต่กลัวนะเอาจริงๆพอดูตอนจบเมื่อกี้เนี่ย
2: หนูก็ขนลุกเหมือนกัน
0: นะ
2: ขนลุกตอนนี้โอ้มือ
0: คุณแม่พี่บอกว่ามึงอย่าไปทำนะมึงอย่าไปทำนะ
1: เรื่องนี้มันก็ถ้าสมมติว่าไม่มีวิญญาณเป็นเรื่องความเชื่อไม่คุยเรื่องฟิล์มเลยเนาะไปเตะอย่างงั้นมันก็เขารู้นะเขาอาจจะเจ็บแต่เขาร้องไม่ได
0: ้คนมีชีวิตนะผมถือว่าสิ่ง
1: อย่างมีชีวิตก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
0: อย่าไปทำร้ายใครเลย
1: หนังนี้ก็เป็นเรื่องที่กรรมใดใครก่อกรรมนั้นก็ตามสนองเป็นธีมไม่ง่ายใครที่ก่ออะไรไว้อาจจะต้องถูกทิ้งถูกทำลายถูก
0: พอแล้ว
2: กลัว
0: ยอมรับแล้ว
2: กล
0: ัวยอมรับแล้วยอมรับแล้ว
1: ขั้นหนังเรื่องนี้ไม่ทันด้วยนะวิ่งไปไหมตอนหน้าหนังวิ่งทันขอให้ทันขอให้ทันสุดท้ายปั๊บไม่ทันถ้าทันอาจจะรอดขอขมายัง
0: อย่าไปขอขมา
1: ไม่ทันแล้ว
0: ทัน
1: ขอให
0: ้
1: ทัน
0: เรื่อง
3: ที่สองล่ะ
0: แล้วนี่สองต้องพักเบรกก่อน
1: เบรกก่อน
0: พักเบรกก่อนพักเบรกก่อนทั้งหมดนี้คือเรื่องที่ต้องบอกว่าก็แล้วแต่มุมมองแล้วแต่ความคิดของใครหลายคนแต่เรื่องนี้ถ้าเอาแบบง่ายๆเลยวิทยาศาสตร์ก็ต่างคนต่างอยู่อย่าไปร่ารานกันอย่าไปทำร้ายกันดีกว่าเพราะฉะนั้นก็เนาะถ้าใครแบบนี้ก็ไปขอขมาซะ เอาพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูหนังเรื่องที่สองกันต่อครับ
4: การใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็กบุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่เป็นไอระเหยโดยไอระเหยประกอบไปด้วยสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดที่มีผลเสียต่อสุขภาพและยังมีโลหะหนักรวมถึงฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 และมีสารปรุงแต่งกลิ่นรสโทษของบุหรี่ไฟฟ้าระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองไอเหนื่อยง่ายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็งระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติความดันโลหิตเพิ่มขึ้นระบบประสาทและสมองเซลล์สมองถูกทำลายอาจทำให้เกิด

0: ษะปวดศีรษะนอนไม่หลับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดแผลในกระเพาะคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยกดไหลย้อนและอาจนำไปสู่โรคมะเร็งควรหมั่นสอดส่องดูแลเฝ้าระวังการเข้าถึงและการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวอย่างที่ดีโดยการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าควรเข้มงวดในบ้านและสถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่
1: พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า
2: Everybody's trying to see what role they would anchor in there for.
3: We don't know what they are. It is your ability to read.
4: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
5: กลับมาดูหนังสั้นกันอีกเรื่องเดี๋ยวเราจะโยนเข้าเลยว่าเวลาของเราจำกัด อีกเรื่องนะคะมาจากค่ายหนังวัฒนธรรมครั้งที่9ด่วนบขส.ที่ขอนแก่นของเราเป็นเจ้าภาพนี่แหละเมื่อครั้งที่แล้วนี่เองเดี๋ยวครั้งต่อไปที่เราจะไปลาวเนี่ยจะเป็นครั้งที่10มาดูครั้งที่9กันก่อนนะคะภาพยนตร์เรื่อง Exchange ใต้ชุดหมีจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามทำไมต้องมีคำว่าใต้ทำไมต้องมีคำว่าชุดทำไมต้องมีคำว่าหมีเราแยกกันด้วยเราไปชมกันเลยค่ะ

0: เฮ้ยมึงดูนี่ดิ
1: อะไรวะ
0: พี่หมีอ่ะเห็นเขาบอกเนี้ยเฮ้ยน่ารักอ่ะ
1: เออน่ารักว่ะเขาขนมเอานมมาแจกด้วยโคตรใจดี
0: เออนั่นดิเด็กๆเต็มเลยอ่ะ
1: แบบนี้คนน่าจะชอบเยอะแน่เลยว่ะ
0: โหแล้วดูยอดแชร์ดิคนหมู่เลยอ่ะ
1: เชียร์ส่งมาให้บ้างดิเดี๋ยวแชร์ต่อ
0: เออเออได้ดิ

0: งเลยนะ
1: ดีนะภาพดีซาวด์ดีเนื้อเรื่องดี
2: เนื้อหาอินเทรนด์
1: ดีเนื้อหาก็
2: เนื้อหาอินเทรนด์สะท้อนสังคมทุกวันนี้แบบได้ดีมากๆ
1: คือถ้าไม่มีคนที่พวกนักเรียนคีย์บอร์ดที่ไปแบบนั่นนี่โน่นทำไมอย่างนั้นทำไมอย่างนี้นั่นนี่หรือเป็นอย่างนั้นหรือเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็ทำเหมือนเขาดีอยู่แล้วต้องไปคอมเมนต์ทำไมต้องให้ต้องวิจารณ์เชิงหนังเรื่องหน
0: ัง ถ้าวิจารณ์เชิงหนังเนี่ยว่าในเวลาเท่ากัน
1: ครับ
0: เราจะเทียบสองเรื่องเนาะ
1: ใน
0: เวลาเท่ากันเนี่ยความตั้งใจก็จะเห็นความตั้งใจที่แตกต่างกันหรืออาจจะเท่ากันแต่ว่าความพร้อมประสบการณ์ค่ายหนังเนี่ยบางทีมันไม่ใช่มันเป็นคนทำฟิล์มอยู่แล้วแหละแต่ว่าบางทีเป็นปีหนึ่งน้องปีหนึ่งแล้วก็ไม่รู้ใครปีหนึ่งปีสองบางทีเขาก็คะกันมาแต่ว่าการจับเวลานี่สำคัญมากคนทำฟิล์มต้องตรงเวลาและจัดเวลาทุกอย่างและความตั้งใจที่มากคนเขาอาจจะทำเช้าถึงเย็นนอนแล
1: ้
0: วแต่คนที่ตั้งใจบางทีเรา3วันบางคนไม่ได้นอน
1: นี
0: ่มันก็ออกมา คนฟิล์มส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้นอน
1: นี่ข้างๆอาจารย์
0: เป็นไลฟ์เป็นเดย์เราสามารถทำได้หมดเลยก็คือการนอนเป็นเรื่องที่เมื่อหนังเสร็จแล้วค่อยนอนทีเดียวแม่งยาว
1: ขอให้งานจบ
0: เชื่อว่าหนังของมปสชิ้นนี้เป็นชิ้นที่เห็นความตั้งใจของเด็ก
2: ทุกคน
0: รักฟิล์มหมด
2: เขาวางพล็อตดีวางแบบวางไดอะล็อกวางสตอรี่บอร์ดของเขาดีมากวางแผนมาดีรู้เลยว่าเตรียมการมาเป
1: ็
2: นอย่างดี
0: คือถ้ามองความเป็นหนังเรื่องนี้เป็นหนังเพราะการเป็นหนังเนี่ยมันไม่ต้องพูดเยอะเหมือนละคร
1: คร
0: ับ คิดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันใช้ตัวหนังสือมีไดอะล็อกที่เป็นภาษามนุษย์แค่พี่หมีเรื่องมีแค่พี่หมี
1: ประโยคก็ไม่ต้องเยอะ
0: เพราะนั้นมันสื่อด้วยสายตาสื่อด้วยท่าทางสื่อด้วย
2: แต่คำว่าพี่หมีเนี่ยเสียงเขาน้ำเสียงเขาต่างกันด้วยนะในแต่ละซีน
0: อ
2: ่ะมันบีบอารมณ์อ่ะบีบอารมณ์คนดู
0: ถือว่าเป็นหนังที่ทำสำเร็จแล้วก็ในเวลาจำกัดที่สวยงามมาก
2: ใช่
0: ต้องชมมปส.
2: ชมด้วยค่ะ
1: มหาวิทยาลัย
0: เป็นฟิล์มเบอร์หนึ่งถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของอีสานอ่ะมปส.
1: โ
0: อ้ในระดับอุดมศึกษาในระดับอุดมศึกษา
2: อันนี้
0: ไม่ได้อวยจริงผมอยู่บขนะ
1: ใช่
0: เราดูแค่เนื้อแล้วก็อยู่ในอะไรความเคลื่อนไหวของอุดมศึกษาในประเทศนี
1: ้
0: หรือว่ามมส.เมื่อขยับตัวไปที่ไหนเนี่ยทางฟิล์มนะทุกคนก็เกรงใจมันมาแบบกองทัพมาแล้วเขาก็เด็กตั้งใจทำงานมาก
2: มีการศึกษาต่อไปเด็กๆที่อยากเข้านิเทศไม่ไปละมกรุงเทพจะมามมส.
1: มมส.มมส.ก็ได้มามขก็ได้แต่ที่สำคัญ
0: ห้ามพลาด
1: คือค่ายหนังของทางมขเนี่ยคือศึกษาที่ไหนก็ได้แล้วแต่บริบทคุณอยู่ใกล้ที่ไหนอยากไปที่ไหนทุนการศึกษาทุนทรัพย์พร้อมที่ไหนก็ได้แต่ที่ห้ามพลาดก็คือค่ายหนังของอาจารย์นิ
0: ค่ายหนังอยากเชิญชวนให้น้องๆที่อยู่ในอุดมศึกษาเนาะมันได้อย่างนี้มันได้ประสบการณ์ได้แลกเปลี่ยนเบื่ออาจารย์ก็มาฟังอาจารย์คนอื่นเขาเล่าเขาคุยดูมืออาชีพดูอะไรอื่นคุยกันได้เพื่อนได้อะไรต่ออะไรอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าความรู้ที่มันกินไม่ได
1: ้ต้องลาแล้วครับ
2: ต้องลาแล้วคร
1: ับ ต้องลาแล้วครับเวลาแล้วครับเวลายกป้ายมาแล้ว
2: เพลินแล้วก็แม้จะเป็นหนังสั้นสองเรื่องเนี่ยแต่ก็ดึงอารมณ์เราให้อินแล้วก็ฟินไปกับหนังต้องแบบชมผู้จัดด้วยนะ
1: ใช่
2: ชมผู้จัดด้วยนะถ้าไม่มีค่ายหนังดีๆแบบนี้นะคะน้องๆก็ไม่ได้โชว์ศักยภาพโชว
1: ์ฝีมือแบบนี้
0: พี่นิยม
1: ถ้าไม่มีพ
0: ี่และทีมงานด้วย
1: ถ้าไม่มีพี่นิยมและทีมงานพี่นิยม
0: พี่ทั้งหลาย
1: ก็จะไม่มีค่ายหนังก็จะไม่มีเรื่องราวแบบนี้ก็จะไม่มีเวทีให้น้องๆได้แจ้งเกิดเลย
2: ใช่
1: ครับต้องขอบคุณอาจารย์มากวันนี้ที่ได้เอาเรื่องราวมาให้เราได้ดูได้มีเวทีได้เปิดให้น้องๆได้แสดงความสามารถเรื่องของการถ่ายทำภาพยนตร์หรือหนังสั้น
2: พี่ต่อมเราต้องลาแล้วค่ะ
1: โอ้เอาหนูไปนี่เห็นไหมเปิดปุ๊บไปต่อ
2: ค่ะวันนี้นะคะน้องฝนพี่ต่อมแล้วก็พี่นิยมต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วนะคะอยากดูต่อต้องติดตามต่อ
1: ครับ
2: สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับไม่มีท่าเหรอ

0: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีค่ะ
1: พบกับรายการคิดดีวันนี้พวกเราทั้งสองคนและพี่ๆทีมงานจะพาทุกคนมาที่ Kids Road Cafe นะคะคือคาเฟ่สำหรับเด็กที่ออกแบบมาเพื่อเป็นสถานที่ที่มีทั้งเด็กและผู้ปกครองสามารถใช้ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยผ่อนคลายและสนุกสนานค่ะ
2: ค่ะและสถานที่แห่งนี้นะคะไม่ใช่แค่คาเฟ่สำหรับเด็กค่ะจะเป็นพื้นที่ครอบครัวเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้การเล่นรวมถึงการส่งเสริมจินตนาการพัฒนาการให้กับเด็กๆผ่านเรื่องราวกิจกรรมต่างๆค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรรับชมกันเลยค่ะ

0: ค่ะและในตอนนี้นะคะเราได้อยู่กับพี่ต้าคิดโดสคาเฟ่ค่ะสวัสดีค่ะพี่ต้า
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ค่ะแนวคิดและแรงบันดาลใจในการเปิดร้านคิดโดสคาเฟ่มาจากอะไรคะ
1: ก็เริ่มต้นก็มาจากลูก2คนครับที่ช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดด้วยแล้วเราก็พยายามที่จะหากิจกรรมให้ลูกพาลูกไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆทีนี้ก็รู้สึกว่าแบบเราต้องไปตามต่างจังหวัดทีนี้ก็เลยคิดว่าเออพอเราทุกครั้งที่กลับบ้านเราคิดว่ามันเดินทางก็เหนื่อยเนาะถ้าสมมติว่าเรามีสถานที่ของเราเนี่ยแล้วแบบมีที่ให้ลูกเล่นเนี่ยมันก็คงจะดีไม่ว่าจะไม่ใช่แค่สำหรับลูกตัวเองแต่ว่าเป็นลูกเพื่อนทีเนี้ยก็เลยภรรยาก็เลยคิดต่อยอดว่าเอ้ยถ้าเราทำแบบเนี้ยก็ให้คนอื่นด้วยก็คงจะดีครับผม
2: แล้วคาเฟ่ที่นี่จะแตกต่างจากคาเฟ่เด็กทั่วไปยังไงหรอคะ
1: สำหรับผมคิดว่าทุกที่อ่ะไม่เหมือนกันอยู่แล้วก็เหมือนกับเด็กๆ เนี่ยแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนาะทีเนี้ยแต่หลายคนเขาบอกว่าคิดโดสเนี่ยจะมีกิจกรรมเยอะจะพาทำนู่นทำนี่ตามแต่ละซีซั่นแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนก็ไม่เหมือนกันซึ่งผมคิดว่าแต่ละกิจกรรมหรือว่าแต่ละสถานที่เนี่ยก็ต้องก็เขาก็จะมีความแตกต่างเขาจะมีข้อดีของตัวเองนี่แหละทีนี้เราเลยคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่แบบเหมือนความหลากหลายแล้วก็กิจกรรมที่ไม่ซ้ำแล้วก็ต่อยอดไปได้มากขึ้นแล้วก็เน้นความสนุกเราเน้นความสนุกมากๆเลยครับคือเหมือนกับน้องมาทุกคนเนี่ยก็จะพยายามที่จะทำให้น้องเนี่ยได้รู้สึกถึงความสนุกและได้เล่นด้วยครับผม
0: ค่ะแล้วมีแนวคิดอย่างไรคะในการออกแบบพื้นที่ของร้านให้แบบเป็นแนวนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คือผมอ่ะเรียนออกแบบมาทีเนี้ยก็เลยแต่ว่าในสิ่งที่เรียนเนี่ยก็ไม่ได้มีแบบว่าออกแบบเพื่อเด็กเนาะเป็นสถานที่สำหรับเด็กทีเนี้ยก็เลยก็กว่าจะมาทำแต่ละโซนได้ก็เริ่มต้นจากใช้ลูกตัวเองแล้วก็ลูกเพื่อนมาวัดขนาดวัดไซส์วัดสถานที่ว่าควรจะเป็นแบบนี้เหมาะสำหรับแบบพื้นที่เนี้ยเหมาะสำหรับเด็กน่าจะเป็นประมาณแบบนี้ครับผม
2: แล้วที่ร้านมีการให้บริการอะไรยังไงบ้างคะ
1: นอกจากโซนที่จะมีกิจกรรมสำหรับเด็กโซนที่ให้น้องเล่นก็ยังมีเป็นโซนร้านอาหารเป็นโซนร้านอาหารสำหรับผู้ปกครองอยากจะนั่งทานข้าวหรือดื่มกาแฟครับ
0: ค่ะแต่ละกิจกรรมของที่นี่มีผู้เชี่ยวชาญได้เข้ามาแบบมีส่วนร่วมหรือว่าให้คำแนะนำอย่างไรไหมคะ
1: มีครับเราปรึกษาทางด้านครูอาจารย์ที่เหมือนสมมติว่าเราไปเรียนเนี่ยส่งลูกไปเรียนเนาะเราก็จะถามคุณครูว่าเนี่ยถ้าเราทำสิ่งเนี้ยมันควรจะเป็นไปได้ไหมคุณครูอยู่โรงเรียนก็น่าจะโอเคนะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วซึ่งกิจกรรมที่เราทำมาเนี่ยเป็นกิจกรรมที่น้องๆเคยทำอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นวันสงกรานต์ก็ส่งน้ำพระหรือว่าวันลอยกระทงเราก็ประดิษฐ์กระทงซึ่งทุกคนก็เคยทำอยู่แล้วทีเนี้ยเราเหมือนสมมติว่ามีธีมลอยกระทงเราก็เอากิจกรรมหลายๆอย่างมารวมกันครับ
2: ที่ร้านมีการออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละช่วงวัยยังไงบ้างคะ
1: คือต้องบอกว่าหลักใหญ่เนี่ยสำหรับเด็กเนี่ยคือหน้าที่ของเขาเนี่ยคือการเล่นทีเนี้ยถ้าเราออกแบบทุกอย่างเนี่ยโดยเป็นการเล่นเหมือนเขามาเล่นแน่นอนเลยว่าเขาจะสนุกทีนี้พอเขาสนุกปุ๊บเนี่ยขั้นตอนการเรียนรู้มันจะมาเริ่มมาจากตรงนั้นแหละครับ
0: ค่ะและนี่นะคะเป็นส่วนหนึ่งของร้านคิดโดสคิดคาเฟ่ค่ะเดี๋ยวในช่วงหน้าเรามารับชมกิจกรรมต่างๆของที่นี่กันค่ะ

0: และมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเราจะมาพูดคุยกับพี่ต้ากันต่อเลยค่ะการเรียนรู้ผ่านการเล่นการลงมือทำมีประโยชน์ต่อน้องๆที่มาทำกิจกรรมยังไงบ้างคะ
1: โอ้มีประโยชน์มากเลยครับคือแต่ละกิจกรรมเนี่ยเหมือนเราจะโฟกัสความสนุกก่อนเนาะเพราะถ้าน้องสนุกเนี่ยน้องก็จะมีใจที่จะทำทีนี้การเรียนรู้มันจะต่อยอดจากความการเล่นนี่แหละทีนี้ยกตัวอย่างเช่นเหมือนพอเรามาเล่นเนี่ยน้องๆเนี่ยเด็กๆที่มาประมาณ0ถึง6ขวบเนี่ยกล้ามเนื้อมือเขายังไม่แข็งแรงเลยเขามาเล่นมันก็น่าจะถูกแล้วเพราะถ้าสมมุติจะให้เขามาเขียนหนังสือหรืออะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นมันจะผิดธรรมชาติทีนี้ก็เลยพอเวลาเขาเล่นเนี่ยเขาหยิบจับอะไรเนี่ยมันก็เป็นการฝึกเขาไปในตัวละครับผมก็มันก็จะต่อยอดจากการเล่นที่มีกิจกรรมต่างๆแต่ละทีมอย่างเงี้ยฮะ
2: แล้วในเรื่องความปลอดภัยสำหรับเด็กมีการดูแลหรือว่าจัดการกับน้องๆยังไงบ้างคะ
1: เรามีพี่สตาฟคอยดูแลตลอดเวลาเลยครับแต่ละมุมแต่ละจุดก็อาจจะบางครั้งอุบัติเหตุเนี่ยเราต้องบอกว่ามันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อแต่ทุกอุบัติเหตุหรือว่าทุกเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเนี่ยมันจะอยู่ในสายตาเราเสมอครับผมอย่างคือถ้าเรามีคนเยอะเนี่ยเราคอยดูแลเขาเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยอุบัติเหตุที่มันอาจจะเกิดขึ้นมันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ครับผม
0: ค่ะผู้ปกครองมีบทบาทในการส่งเสริมกิจกรรมหรือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กๆในแต่ละกิจกรรมยังไงบ้างคะ
1: ผู้ปกครองนี่สำคัญมากครับนอกจากจะเป็นพ่อแม่แล้วยังเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะยังเป็นเหมือนแบบมันสำคัญจริงๆนะเพราะว่าเราพ่อแม่แต่ละคนเนี่ยก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันเนาะแต่ว่าทุกคนเนี่ยหน้าที่หลักของเขาคือเป็นพ่อแม่ใช่ไหมครับทีเนี้ยพี่คิดว่าพ่อแม่เนี่ยควรจะเป็นพ่อแม่ที่อันนี้หวังว่าจะตอบตรงคำถามนะ คิดว่าพ่อแม่เนี่ยควรจะเป็นพ่อแม่ที่มีอยู่จริงคือถ้าในบทบาทในการส่งเสริมพัฒนาการของเขาเนี่ยคือเราอะไม่ได้เก่งไปซะทุกเรื่องหรอกเหมือนสมมติพี่เป็นพ่อเนี่ยก็เราพี่ก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องแต่อะไรก็ตามที่พอเวลาลูกต้องการที่จะทำหรือว่ามีความสนใจในด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยเราเพียงแค่อยู่ตรงนั้นแค่ซัพพอร์ตเขาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามคืออย่างน้อยเนี่ยเรารับฟังเขาก็พอไม่ต้องไปตัดสินเขาหรือไม่ต้องไปชี้นำเขาบางครั้งเราไม่รู้แล้วก็โลกใบนี้มันเปลี่ยนไปตลอดเวลาครับผม
2: แล้วทางร้านมีการวางเป้าหมายในการส่งเสริมการเรียนรู้ของน้องๆยังไงคะ
1: พี่คิดว่าพี่คิดว่าน้องๆเด็กๆทุกคนเนี่ยการเรียนรู้เนี่ยมันเริ่มมาจากการเล่นก่อนเพราะว่าหน้าที่หลักของเด็กๆเนี่ยคือเขาเล่นสิ่งที่เขาของใช้ในชีวิตประจำวันที่เขาต้องการที่จะมีเนี่ยก็คือของเล่นใช่ไหมครับทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเราพาเขาเล่นมากขึ้นเนี่ยเขาโอกาสที่เขาจะได้เรียนรู้อ่ะมันก็จะเยอะขึ้นครับผม
0: ค่ะแล้วในอนาคตที่ต้าอยากเห็นคิดโดนเนี่ยพัฒนาไปทางด้านไหนบ้างคะ
1: คือพี่เนี่ยตอนนี้คิดโดสเนี่ยกำลังมีโครงการว่าจะขยายร้านให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็โฟกัสที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นเพราะว่าปลายปีที่แล้วเนี่ยเราทำกิจกรรมพิเศษเราเรียกว่าเอาติ้งก็คือไปเที่ยวนี่แหละพาน้องๆไปฟาร์มของที่บ้านเองมีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยกิจกรรมหลักๆมันไม่มีอะไรเลยคือเด็กๆประมาณ 10-20 คนเข้าไปเก็บไข่แล้วก็มาทำไข่เจียวรู้สึกว่าสนุกมากทีเนี้ยเหมือนพอได้ไข่ปุ๊บใช่ไหมเรามาทำไข่เจียวแล้วก็กินกับผู้ปกครองพี่ก็คิดว่าถ้าเราขยายร้านออกมาแล้วก็ทำเป็นฟาร์มที่แบบที่คนมาคาเฟ่ปุ๊บแล้วได้แต่ทีเนี้ยปีเนี้ยคิดว่าน่าจะทำอยู่หลังร้านเพราะเราจะสร้างสถานที่ทำสถานที่อยู่ประมาณ20คนแต่ละสัปดาห์พากันไปข้างนอกแล้วรู้สึกว่านอกจากธรรมชาติแล้วน้องพอเขาเห็นสัตว์เราก็จะมีเป็ดมีไก่มีเต่าอีกเยอะมากมายเลยทีนี้เขาก็ไปให้อาหารรู้สึกว่าบางคนเขามีความอ่อนโยนในตัวของเขานะพอเขาเห็นสัตว์แล้วเขารู้สึกแบบเหมือนอยากจับอยากทะนุถนอมอะไรอย่างนี้ครับเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากเลยสำหรับเด็กเพราะไม่เคยคิดว่าเด็กจะเจอธรรมชาติแล้วจะรู้สึกว่าโอ้เป็นตัวเองมากครับ
0: แล้วในแต่ละกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์ค่ะก็คือก็จะเปลี่ยนไปแต่ละกิจกรรมใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ครับแต่ละซีซั่นแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนก็จะมีกิจกรรมตามแบบนั้นยกตัวอย่างเช่นมีฮาโลวีนมีคริสต์มาสอันนี้ก็เป็นแบบสไตล์ฝรั่งเนาะถ้าเป็นของไทยๆเราก็จะมีแบบ

0: มีเข้าพรรษามีสงกรานต์เงี้ยครับแล้วก็มีวันแม่วันแม่ก็จะจัดมีกิจกรรมให้แม่เข้ามาเป็นส่วนร่วมด้วยครับผม
1: แล้วกิจกรรมนี้มันแตกต่างกันแตกต่างกันออกไปยังไงบ้างเหรอคะ
0: แตกต่างกันมากครับก็คือบางกิจกรรมเนี่ยเราจะเน้นความสนุกบางกิจกรรมบาง ที่ผ่านมามีโยคะก็จะเน้นความสงบของทางจิตใจให้เด็กๆซึ่งเป็นอะไรที่น่าแปลกคือตั้งแต่ทำมาเนี่ยรู้สึกว่าน้องๆเนี่ยสามารถทำอะไรหลายอย่างมากที่เราไม่รู้ครับผม
2: ค่ะแล้วพี่ต้าอยากให้คิดโดเนี่ยสะท้อนภาพสังคมทางด้านการเรียนรู้ในยุคใหม่อย่างไรบ้างคะ
0: คือยุคใหม่เนี่ยต้องบอกก่อนว่าอย่างแรกเลยคือโลกเราเนี่ยมันหมุนไปเร็วมากมันเปลี่ยนไปทุกปีมันเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นเจเนอเรชันไหนเนี่ยการเพราะสภาพแวดล้อมที่เราเติบโตมามันไม่เหมือนกันเนาะถ้าพูดถึงหลักการเรียนรู้นะครับคือทุกที่เนี่ยเราสามารถเรียนรู้ได้ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามเหมือนกับที่บอกขั้นต้นไปถ้าสมมุติว่าผู้ปกครองเนี่ยเป็นพ่อแม่ที่มีอยู่จริงเราจะอยู่ที่ไหนเรามันเป็นที่ที่เรียนรู้ได้หมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นตอนไปรับน้องๆจากโรงเรียนหรือตอนไปกินข้าวด้วยกันตอนไปส่งเด็กๆไปโรงเรียนแม้กระทั่งตอนก่อนนอนก็เราก็สามารถที่จะแบบเหมือนแลกเปลี่ยนพูดคุยแล้วเด็กเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามเหมือนที่บอกไปยิ่งที่เป็นธรรมชาตินะคือเด็กจะแบบเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีที่สุดสำหรับเด็กเลยสำหรับพี่ที่คิดว่านะครับ
1: ที่ร้านเปิดให้บริการวันไหนบ้างคะ
0: เปิดทุกวันครับหยุดเฉพาะวันอังคารเพราะวันอังคารเนี้ยเราจะปิดทำความสะอาดครับผม
1: แล้วถ้ามาใช้บริการนี้ต้องเสียค่าบริการอะไรบ้างคะ
0: ก็น้องหนึ่งท่านเนี่ยถ้าวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ย290บาทถ้าวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์เนี่ย350บาทครับ
2: แล้วจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยเปิดเวลากี่โมงคะ
0: อ๋อวันธรรมดาเปิดถ้าจันทร์ถึงศุกร์เปิด10โมงถึง1ทุ่มเสาร์อาทิตย์เปิด9โมงถึง1ทุ่มครับผม
2: ค่ะแล้วสุดท้ายนี้พี่ต้ามีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมไหมคะ
0: ก็อยากจะฝากมีแค่อย่างเดียวครับคือในฐานะเป็นที่เป็นผู้ปกครองเหมือนกันนะครับก็คืออยากจะให้ทุกท่านเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่กับลูกได้นานขนาดไหนเหมือนตอนที่ผมลูกยังเล็กๆเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าเอ๊ะเราจะได้อุ้มเขานานขนาดไหนเพราะมีช่วงวัยหนึ่งเขาก็โตขึ้นเราก็ไม่สามารถอุ้มเขาได้แล้วดังนั้นอยากจะให้ผู้ปกครองที่กำลังรับชมรายการนี้อยู่คือคิดแค่อย่างเดียวคือเป็นผู้ปกครองที่มีอยู่จริงนั่นหมายความว่าคือไม่ว่าเขาจะไปทำอะไรหรือว่าเขาจะชอบอะไรแบบไหนเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปด่วนตัดสินเขาคือแค่ซัพพอร์ตเขาไปเสมอๆครับผม
1: ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวของรายการคิดดีนะคะพวกเราทั้งสองคนขอบคุณพี่ต้า
0: ขอบคุณครับครับ
2: ค่ะการเรียนรู้ไม่จำเป็นต้องเรียนรู้แค่ในห้องเรียนนะคะคิดโดสคิดคาเฟ่ก็ยังเป็นอีกหนึ่งแห่งของการเรียนรู้สำหรับเด็กๆของจังหวัดขอนแก่นค่ะและวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับตอนนี้ทุกคนอยู่กับผมบอสณัฐพัฒน์ตอนนี้ผมอยู่ที่ด่านพรมแดนบ้านนาเกษงครับและในบ้านนาเกษงเนี่ยผมจะพาทุกคนไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวหลายที่เลยฮะไม่ว่าจะเป็นวัดศรีสะอาดดื่มกาแฟขี้ชะมดและก็ขึ้นภูชมลาวกันครับและยังมีอาหารพื้นบ้านอีกมากมายเลยครับแสนอร่อยทั้งนั้นเลยจะเป็นยังไงไปชมกันครับ
1: การเดินทางมายังบ้านนาเกษงใช้เส้นทางเมืองเลยท่าลี่โดยอำเภอท่าลี่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดเลยประมาณ46กิโลเมตรใช้เส้นทางหลวงหมายเลข2099เดินทางอีกประมาณ2กิโลเท่านั้นก็จะถึงบ้านนาเกษง

0: ดีครับโอ้โหตอนนี้เราอยู่กันที่วัดอะไรครับ
1: วัดศรีสะอาด
0: วัดศรีสะอาดนะฮะเมื่อกี้ที่ผมได้ชมการฟ้อนไปเขาเรียกว่าการฟ้อนรำอะไรครับ
1: ลำเสิงสนาง
0: ลำเสิงสนางนะฮะแล้วปกติเนี่ยลำเสิงสนางเขาจะรำกันช่วงไหนเป็นพิเศษไหมครับ
1: คือช่วงประจำบุญประจำปีบุญเดือน6
0: แล้วถ้าสมมตินักท่องเที่ยวมาวันเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างนี้จะได้ชมไหมครับ
1: ได้ชมอยู่ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ชมอยู่ใช่ไหมโอ้โหแล้วเจดีย์ที่ตั้งตระหง่านอยู่ข้างหลังสวยงามมากเลยครับชื่อว่าเจดีย์อะไรครับแม
1: ่เจดีย์สามัคคีธรรมค่ะ
0: แล้วประวัติความเป็นมาเป็นยังไงครับ
1: อันนี้ต้องไปถามผู้รู้นะคะ
0: โอ้ต้องถามผู้รู้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับผู้รู้กันเลยครับ
2: ตรงนี้คือเจดีย์สามัคคีธรรมนะครับเป็นการรวมแรงร่วมใจกันของคนในชุมชนมาก่อสร้างเจดีย์สามัคคีธรรมเพื่อให้นักท่องเที่ยวให้ญาติธรรมที่เข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนนาเกษตรได้มาสักการะบูชาก็นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดเลยมาสกายวอล์กแล้วก็อย่าลืมนะครับเชิญชวนมาเที่ยวที่บ้านนาเกษตรตรงหน้าด่านนะครับ
3: หลังจากที่เราไปไหว้พระกันเสร็จแล้วผมจะพาทุกๆคนไปชมสินค้าโอท็อปขึ้นชื่อจากกลุ่มทอผ้าบ้านนาเกษตรเช่นผ้าฝ้ายทอมือลายพระธาตุสัจจะซึ่งเป็นลายขององค์พระธาตุสัจจะและผ้าฝ้ายทอมือลายกองเสงที่มีลวดลายสวยงามรอให้นักท่องเที่ยวได้ซื้อติดมือกลับบ้านไปส่วนเมนูอาหารขึ้นชื่อของบ้านนาเกษตรเช่นต้มไก่บ้านลาบไก่บ้านปลาทอดน้ำเหืองไข่ตุ๋นที่เสิร์ฟมาพร้อมกับใบตองน้ำพริกหนุ่มสูตรพิเศษในแบบของบ้านนาเกษตรและยังมีน้ำอัญชันมะนาวที่หอมหวานรอให้ความสดชื่นแก่นักท่องเที่ยวใครที่มาบ้านนาเกษตรแล้วไม่ได้ดื่มกาแฟขี้ชะมดถือว่าพลาดมากๆเลยนะครับเพราะคุณจะได้ดื่มกาแฟขี้ชะมด 100%ที่สำคัญคือกาแฟที่ใช้ปลูกโดยคนในชุมชนชะมดที่เลี้ยงก็เลี้ยงโดยคนในชุมชนบ้านนาเกษตรนี่เองและคุณจะได้จิบกาแฟที่ใกล้ชิดกับบรรยากาศทุ่งไร่ปลายนาก่อนที่จะนั่งรถอีแต๊กขึ้นไปชมวิวและสัมผัสบรรยากาศสายหมอกที่ภูชมลาว

เอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็อยู่บนภูชมลาวนะครับซึ่งมองไปทางนู้นเป็นฝั่งลาวแล้วก็ฝั่งไทยโดยมีแม่น้ำเหืองกั้นตรงกลางนะครับแล้วดูหมอกตอนนี้ดิทุกคนคือมันสวยมากเลยครับค่อนข้างธรรมชาตินี่แบบสดมากถ้าใครอยากมาเที่ยวที่อำเภอท่าลี่นะครับต้องรีบมาเลยเพราะว่าธรรมชาติเนี่ยสดใหม่แล้วก็มีความสดชื่นอุดมสมบูรณ์อยู่เยอะมากๆสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้สำหรับตอนต่อไปเราจะไปกันที่ไหนฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะเมืองไทยดีๆวันนี้แบมพาคุณผู้ชมนะคะมาที่จังหวัดอำนาจเจริญค่ะเป็นจังหวัดที่มีความสวยงามในเรื่องของธรรมชาตินะคะรวมถึงพระพุทธศาสนานะคะโดยที่นี่นะคะที่แบมยืนอยู่จุดแรกนี้นะคะก็คือพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองนะคะเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวจังหวัดอำนาจเจริญและก็นักท่องเที่ยวสำหรับใครที่แวะเวียนมาที่จังหวัดนี้ต้องมากราบไหว้สักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะเดินทางไปจุดต่างๆค่ะซึ่งวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นด้วยการไปกราบไหว้สักการะกันก่อนเดี๋ยวไปกันเลยค่ะ
1: สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งชาวจังหวัดอำนาจเจริญให้ความเคารพบูชาในฐานะพระประจำเมืองพุทธอุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่บนเขาดานพระบาทพื้นที่นี้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นป่าธรรมชาติที่สวยงามรวมไปด้วยหินดานและพืชพันธุ์ท้องถิ่นจนกลายเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองด้วยการประดิษฐานองค์พระพุทธรูปขนาดใหญ่นั่นก็คือพระมงคลมิ่งเมืององค์พระนี้มีขนาดหน้าตักกว้างกว่า11เมตรและความสูงรวมกว่า20เมตรได้มีการสร้างขึ้นเมื่อปี2508โดยนายจิตบัวบุตรเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีความสง่างามสื่อถึงชัยชนะของธรรมะเหนืออวิชชาต่างๆ

0: นอกจากองค์พระใหญ่แล้วยังมีโบราณวัตถุทรงคุณค่าอย่างพระละหายหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าพระขี่ลายเป็นพระพุทธรูปโบราณสมัยทวารวดีที่มีอายุเกือบพันปีตั้งอยู่ด้านหลังขององค์พระมงคลมิ่งเมืองโดยเชื่อกันว่าเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธคุณและเป็นที่พึ่งทางใจของชาวบ้านมาหลายชั่วอายุคนด้วยค่ะ
1: ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาตรงนี้คือจะเป็นลักษณะของโขดหินแล้วก็นะคะรวมถึงที่เราเห็นด้านนี้ก็จะเป็นก็สามารถขึ้นไปกราบไหว้ได้เหมือนกันนะคะตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์สำคัญนะคะ
0: ถ้ำที่ทุกคนเห็นอยู่นี้นะคะมีความลึกประมาณ5เมตรปากถ้ำกว้างจัดเป็นจุดเด่นทางธรรมชาติและความเชื่อความศรัทธาโดยถ้าเราขึ้นไปบริเวณบันไดนะคะด้านข้างนะคะก็จะเห็นรูปปั้นฤาษีตั้งอยู่ที่ปากถ้ำภายในถ้ำมีพระพุทธรูปประดิษฐานหลายองค์อีกด้วยค่ะ
1: ตอนนี้คือเหมือนแบบยังไม่ได้เดินไปไหนเลยแต่เหนื่อยแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะไปกันต่อค่ะสู้
0: นอกจากนี้ที่วัดนี้นะคะยังมีเรื่องเล่าถึงลูกแก้วที่ผุดขึ้นมา2ดวงด้วยกันจึงเป็นต้นกำเนิดของชื่อถ้ำแสงแก้วโดยในสมัยก่อนค่ะมีชาวบ้านได้พบเงินทองฝังในบริเวณถ้ำเป็นจำนวนมากและได้นำเงินในส่วนนี้นะคะมาบูรณวัดให้สวยงามจนถึงปัจจุบันที่เราเห็นกันค่ะ
1: โคตรเหนื่อยนี่ค่ะเดินแบบเล็กๆนะคะเนี่ยว้าสวยอ่ะอากาศดีมากไปดูอุ้ยสวยมากอันนี้คือที่เราบอกเมื่อกี้ค่ะทุกคนเป็นจุดที่พอขึ้นมาเราก็จะได้ดูนี่เห็นไหมพอเราขึ้นมาตรงนี้นะคะเราก็จะเห็นเป็น

0: เย็นอ่ะสบายอ่ะอันนี้คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นสถานที่ที่อยู่ในภาคอีสานจริงนะคะ
1: ที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะคะคือบริเวณลานหินกว้างด้านหน้าถ้ำที่มีจุดชมวิวธรรมชาติผสมกับรูปปั้นพระสังกระจายให้การสักการะและยังสามารถถ่ายภาพได้อีกด้วยใครที่ขึ้นมาที่จุดนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดในการที่จะเช็คอินถ่ายภาพด้วยนะคะไฮไลท์สำคัญที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยเมื่อมาที่จังหวัดอำนาจเจริญอยู่ที่อำเภอชนุมานค่ะกับประเพณีแห่ยักษ์คุซึ่งมีเพียงแห่งเดียวในโลกจุดเด่นของงานนี้คือหน้ากากยักษ์คุที่ชาวบ้านทุกเพศทุกวัยช่วยกันประดิษฐ์ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากการสวมใส่หน้ากากอนามัยในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยได้มีการสวมใส่ในขบวนแห่และถ่ายทอดวัฒนธรรมรามเกียรติ์ในแบบฉบับชานุมานที่มีเสน่ห์เฉพาะตัวอีกด้วยค่ะ
2: ส่วนใหญ่พอพูดถึงชานุมานปุ๊บเราก็ได้ยินคำว่ายักขุหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่ายักขุชานุมานคืออะไรนะครับถ้าเป็นเรื่องเล่าโบราณกาลเนาะถ้าเริ่มตั้งแต่สมัยพุทธกาลเนี่ยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะในสมัยโบราณเราก็จะมีพวกยักษ์ใช่ไหมฮะยักษ์ทั้งเป็นยักษ์ดียักษ์ไม่ดียักษ์มีคุณธรรมนะครับในส่วนของพุทธเจ้าก็เลยบอกยักษ์ดีว่าเราต้องคุมยักษ์ไม่ดีนะครับถ้าเราได้เห็นในปัจจุบันตำนานต่างๆอย่างเช่นในกรุงเทพยักษ์วัดแจ้งใช่ไหมนั่นก็เป็นยักษ์ดีที่ปกปักรักษาวัดวาอารามโบราณสถานนะครับตอนนี้ในตำนานพุทธกาลเนี่ยมันก็จะมียักษ์ตนหนึ่งที่เราจะได้ยินชื่อคือท่านท้าวเวสสุวรรณเห็นไหมครับในสมัยโบราณท้าวเวสสุวรรณปัจจุบันก็ยังเป็นที่นับหน้าถือตาหรือนับถือของพี่น้องประชาชนที่เราได้เห็นทุกวัดนะครับพอมาถึงหลังพุทธกาลเนาะก็เป็นเรื่องเล่าอีกนะครับก็เป็นตำนานว่าท้าวเวสสุวรรณก็ได้ไปบอกยักษ์ตนหนึ่งที่ชื่อยักษ์ธรรมคุดเริ่มเข้ามาแล้วยักษ์ธรรมคุดยักษ์ธรรมคุดก็หมายถึงเป็นยักษ์ที่มีคุณธรรมนะครับก็ได้รับการสั่งจากท่านท้าวเวสสุวรรณให้มีหน้าที่ปกปักรักษาแถวริมแม่น้ำฝั่งโขงนะก็จะมียักษ์ที่ชื่อยักษ์ธรรมคุดก็อยู่มาวันหนึ่งยักษ์ธรรมคุดเนี่ยก็เหาะเหินเดินอากาศเนาะในสมัยโบราณก็จะเป็นเรื่องเล่าก็มาถึงในพื้นที่หนึ่งเป็นบริเวณที่ราบลุ่มนะครับแล้วก็หยุดแล้วก็มองไปฝั่งตรงข้ามก็ไปเห็นปราสาทเรือนหินก็อยู่ฝั่งสปป.ลาวนะครับท่านก็เห็นแล้วท่านก็เกิดนิมิตอธิษฐานว่าเห็นเป็นสมัยพุทธกาลว่าพระพุทธเจ้าเคยมาสถิตที่ปราสาทเรือนหินก็เกิดแรงศรัทธาก็ก้มลงคุกเข่าลงแล้วก็กราบ3ครั้งอธิษฐานว่าขอให้พื้นที่ทั้ง2ฝั่งในบริเวณเนี้ยนะซึ่งปัจจุบันก็คือที่อำเภอชานุมานนี่แหละนะครับว่าให้มีความอุดมสมบูรณ์นะครับผู้คนก็เลยหลั่งไหลมานะครับเวลาท่านเท้าธรรมคุดคุกเข่านะครับด้วยเป็นยักษ์เนา
0: ะ
2: ยักษ์ตัวใหญ่เข่าซ้ายก็ยุบไปหลุมหนึ่งเข่าขวาก็ยุบเป็นหลุมหนึ่งลูกอัณฑะก็ยุบลงไปนะครับก็เลยเป็นตำนานบอกมาว่าไอ้สามหลุมใหญ่เนี่ยก็เกิดเป็นบึงอุดมสมบูรณ์นะครับเข่าข้างซ้ายก็ยุบลงที่บ้านยักษ์คุปัจจุบันก็คือตำบลชานุมานเข่าข้างขวาก็ยุบไปเป็นบ้านหนองแมงนะครับก็อยู่ที่ตำบลชานุมานส่วนอัณฑะก็ไปยุบอยู่ที่บ้านเรือนใหญ่ก็คือตำบลชานุมานสรุปรวมแล้วเนี่ยในตำนานตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของยักษ์คุนะครับถ้าเราดูคำว่าธรรมคุดนะครับนะครับยักษ์คุก็หมายถึงยักษ์ก็คือชานุก็คือเข่ามารก็คือยักษ์ก็คือยักษ์คุกเข่านะครับพอต่อมาปุ๊บก็เป็นเรื่องสืบต่อกันมาชาวบ้านในตำบลชานุมานที่เรียกว่าบ้านยักษ์คุก็เลยเป็นตำนานเล่าสืบกันมาว่ายักษ์คุเนี่ยก็คือมาจากยักษ์ธรรมคุดอันนี้ก็เป็นตำนานเรื่องเล่าเป็นที่มาของว่าทำไมเรียกว่าชานุมานยักษ์คุนะครับยักษ์คุเนี่ย เท่าที่ผมสอบถามแล้วก็เท่าไปเห็นถามกลุ่มเนี่ยจริงๆยักษ์คู่เนี่ยเรามองในภาพอยู่2ส่วนก็คือส่วนทางกายภาพก็คือเราเอาตัวท่านเท้าธรรมคุดเนี่ยมาออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์จริงๆเรามีหน้ากากนะอย่างเช่นอันเนี้ยเป็นอันนี้หน้ากากเล็กๆก็ทําจําหน่ายในผมได้พูดคุยกับกลุ่มว่าในสมัยแรกๆเนี่ยจะมีกลุ่มที่ตําบลปากเกาะเป็นกลุ่มแม่บ้านชานุมานเนี่ยจะเป็นชนเผ่าภูไทยได้เกือบครึ่งนึงเขาก็จะมีผ้าลายของพื้นถิ่นแล้วก็เอาเศษผ้าพวกนี้มาทำเป็นหน้ากากนะครับหน้ากากแบบใหญ่แล้วอันนี้เป็นเข็มกลัดนะครับหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นเศษผ้าเหลือกลุ่มแม่บ้านก็จะมาผู้เฒ่าผู้แก่ด้วยเนาะคนหนุ่มสาวด้วยก็มาถักนะครับเป็นพวงกุญแจหรือสามารถทำเป็นบีบให้บริหารตอนนี้เราก็จะมีกลุ่มขยายมาจากตำบลปากกอมาที่ตำบลชานุมานเองตำบลโคกงเองอย่างล่าสุดผมก็ไปเปิดตลาดของชุมชนที่ปั๊มน้ำมันปตท.นะครับที่สี่แยกอำเภอชานุมานเรานะครับก็จะมีวางผ้าแล้วก็มีวางจำหน่ายมันเลยเป็นคำถามว่าการเชื่อมโยงประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นความเชื่อของพี่น้องชาวชานุมานเองเนี่ยก็สามารถเอามาต่อยอดนะครับคล้ายๆกับที่จังหวัดเลยปึงผีตาโขนอย่างล่าสุดโรงเรียนชานุมานเองเราก็วิทยาคมได้รับเชิญจากที่จังหวัดเลยให้นำเสนอตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ที่เราทำจากสื่อถึงความเป็นยักษ์คู่ของชานุมานผมอยากจะนำเรียนกับทางท่านผู้บริการอีกเรื่องหนึ่งก็คือนอกจากอัตลักษณ์ที่เป็นกายภาพแล้วเรายังนำมาเพ้นในเรื่องของนามธรรมอย่างเช่นเวลาเรามีกิจกรรมอะไรเราก็จะมีคำว่ายักษ์คู่ชานุมานอย่างเช่นโครงการผู้ก่อการดีเมริตเมเกอร์ยักษ์คู่เราก็ได้รับรางวัลที่ผมต้องเข้ากรุงเทพไปเนี่ยเพื่อไปรับรางวัลโครงการผู้ก่อการดียักษ์คู่เมริตเมเกอร์ของเพื่อชานุมานอันนั้นก็แปลความว่าอัตลักษณ์ของชานุมานเองนอกจากเราจะเชื่อมโยงถึงผลิตภัณฑ์ให้คนท้องถิ่นได้เอาไปแปรรูปแล้วเรายังสามารถเอามาเป็นอัตลักษณ์ตัวตนของทุกกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันของอำเภอชานุมานเองเราก็ใช้คำว่ายักษ์คู่ชานุมานนะครับอย่างโครงการทูบีนัมเบอร์วันของพระองค์นะครับเราก็ใช้คำว่าทูบีนัมเบอร์วันยักษ์คู่อำเภอชานุมานมันก็จะบอกเป็นอัตลักษณ์ตัวตนของชาวชานุมานได้
1: และนี่คือความเป็นมาของงานประเพณีเดี๋ยวเราจะพาไปดูขั้นตอนของการทำหน้ากากยักษ์คุกันค่ะโดยเริ่มจากอุปกรณ์นะคะมีผ้ากระดาษปากกาดินสอปืนกาวร้อนกาวเขี้ยวยางกันไกห่วงทองกากเพชรสีตามชอบวิธีการทำไม่ยากเลยนะคะเริ่มจากการนำกระดาษแข็งมาติดกับผ้าแล้วก็วาดลวดลายยักษ์ลงไปบนกระดาษจากนั้นตัดตามรอยที่เราวาดไว้นะคะซึ่งลวดลายตรงนี้นะคะมีการออกแบบตามความเป็นจริงลักษณะของยักษ์จากนั้นค่ะทำเป็นหลายๆชิ้นขนาดหลากหลายแบบที่ต่างกันและนำชิ้นส่วนที่ใหญ่ที่สุดนะคะเป็นชิ้นส่วนที่1นำมาเจาะรูเพื่อใส่ห่วงสำหรับคล้องสายแมสค่ะหลังจากได้ชั้นที่1แล้วต่อมานำชิ้นที่ขนาดเล็กรองลงมามาติดทับเป็นชั้นที่2ค่ะในช่วงระหว่างติดเราต้องมีการดัดให้มีลักษณะโค้งงอรับกับใบหน้าและก็เริ่มต่อในชั้นที่3ที่มีขนาดเล็กลงสุดท้ายค่ะติดจบด้วยกระดาษชั้นสุดท้ายที่มีลักษณะสีแดงคล้ายกับปากและมีการตัดด้วยเขี้ยวที่มีสีขาวนั่นเองค่ะเราจะสังเกตได้ว่าในช่วงของระหว่างการทำนะคะผ้าที่นำมาใช้เนี่ยเป็นผ้าที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของจังหวัดอำนาจเจริญค่ะจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายนะคะคือการติดเขี้ยวของยักษ์คุค่ะในขั้นตอนนี้ต้องใช้ความเร็วอย่างมากค่ะเพราะว่ากาวค่อนข้างที่จะแห้งไวจากนั้นทำการติดเขี้ยวทั้งสองข้างให้เรียบร้อยพอเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้เลยเมื่อเราได้นะคะหน้ากากที่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทำการติดสายคล้องแมสเพื่อใช้ในการคล้องตอนสวมเท่านั้นก็ได้แล้วค่ะนอกจากหน้ากากแล้วนะคะก็ยังมีกิ๊บเข็มกัดและหมวกต้องบอกว่าสิ่งนี้นะคะเป็นของขึ้นชื่อและก็เป็นของฝากที่ดีมากๆของอำเภอชานุมานถ้าได้มาแล้วนะคะก็สามารถที่จะมาซื้อกลับบ้านติดไม้ติดมือเป็นของฝากกันได้เดี๋ยวจะทิ้งช่องทางนะคะตรงนี้เลยนะคะสามารถทำการสั่งซื้อกันได้เป็นของแฮนด์เมดทำแบบชิ้นต่อชิ้นกันเลยค่ะ

0: อนนี้นะคะเราอยู่ที่วัดอำนาจนะคะที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็คือพระเจ้าใหญ่ลือชัยนะคะสำหรับใครที่มาวัดนี้จุดนี้คือจุดที่ถ้ามาวันเดียวคือต้องบอกว่าเดินให้ครบเลยนอกจากตรงนี้ที่เราจะมากราบสักการะแล้วนะคะก็ยังมีจุดอื่นๆอีกเยอะแยะมากๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของถ้ำนะคะหรือว่าจุดอื่นๆที่สามารถเดินดูได้ต้องบอกว่าเยอะมากๆไฮไลท์ที่นี่แต่ถ้ามาถึงที่นี่แล้วก็ต้องมากราบไหว้พระเจ้าใหญ่ลือชัยกันก่อนนะคะ
1: วัดอำนาจหรือที่รู้จักกันอีกชื่อหนึ่งก็คือวัดพระเจ้าใหญ่ลือชัยเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่มีอายุร่วมกว่า150ปีโดยพุทธลักษณะนะคะแบบศิลปะล้านช้างสร้างเมื่อปี2398ถึงปี2404โดยบริเวณวัดอำนาจซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระเจ้าใหญ่ลือชัยนั้นมีลักษณะเป็นชุมชนเก่าแก่และเป็นที่ตั้งเมืองอำนาจเจริญมาก่อนจึงมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์และปฏิหาริย์ของพระเจ้าใหญ่ลือชัยมากมายหลายอย่างมากๆเลยค่ะจากผู้คนที่มากราบไหว้บูชานะคะมีทั้งประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองมีชื่อเสียงเรื่องลือทั้งความเชื่อและความศรัทธาคนโบราณเล่าลือกันว่าใครที่มากราบไหว้ขอพรจะได้รับความสำเร็จได้รับชัยชนะจากศัตรูหมู่มารมีอำนาจบารมีเป็นที่ยำเกรงชีวิตสามารถผ่านพ้นอุปสรรคไปได้นานาประการอย่างน่าอัศจรรย์เลยค่ะ
0: ตอนนี้นะคะจากที่เราได้กราบไหว้แล้วเดี๋ยวเราไปกันต่อที่ถ้ำสิรินาคาค่ะเดี๋ยวไปดูกันคือจะบอกว่าตรงนี้มีหลากหลายจุดมากนี่เดินเข้ามาไฮไลท์ก็เจอแล้วนะเป็นภาพแบบภาพสามมิตินะคะตรงนี้เดี๋ยวไปดูกันข้างในที่เราเห็นตรงนี้นะคะจะเป็นการจำลองถ้ำขึ้นมานะคะภายในก็จะมีทั้งน้ำตกมีองค์พญานาคนะคะมีบ่อปลาคาร์ฟนี่ไงมีบ่อปลาคาร์ฟอันนี้เป็นแค่ด้านนอกนะคะทุกคนที่จะมีตัวการจำลองเรื่องของน้ำตกแล้วก็มีบ่อปลาคาร์ฟให้เราได้ดูกันแล้วด้านในยังมีอีกนะเดี๋ยวพาไปดูด้านในกันเขาบอกว่าด้านในสวยมากอันนี้คือด้านในนะคะทุกคนที่ทุกคนกำลังเห็นตอนนี้เป็นการสร้างถ้ำแบบจำลองขึ้นมาต้องบอกว่าสวยมากนี่องค์พญานาคอยู่ด้านในค่ะทุกคนแล้วก็ปู่พุชงนาคราชนะคะเดี๋ยวมาไหว้กันก่อนด้านในนี้คือการจำลองแบบหินงอกหินย้อยนะคะจำลองแบบเหมือนลักษณะถ้ำจริงแล้วมาดูตรงนี้นี่เป็นเหมือนแบบเป็นหินแบบคริสตัลนะคะสวยมากนี่คือด้านในเขาก็ตรงนี้คือเขาสร้างขึ้นมาเองนะคะแต่ว่าเป็นการจำลองที่เนียนแล้วก็สวยมากๆเหมือนหินจริงเลยอะนี่ดูสิแล้วด้านในก็จะมีทั้งองค์พญานาคนะคะแล้วก็พระพุทธรูปนะคะองค์ต่างๆที่เราสามารถที่จะกราบไหว้ได้ทุกจุดเลยเดี๋ยวเราไปเดินดูรอบๆกันค่ะคือถ้าสังเกตดีๆนะคะต้นหินเนี่ยมันไม่ใช่แค่หินงอกหินย้อยนะทุกคนจะมีแบบเหมือนเป็นการปั้นเป็นรูปด้วยอันนี้ก็จะเห็นเป็นกระรอกนะคะกระรอกนี่ตรงนี้เป็นช้างนะคะเป็นเสียนช้างว้าวนอกจากจะเป็นหินธรรมหินถ้ำแล้วเนี่ยก็ยังสามารถที่จะประกบเรื่องราวแล้วก็สัตว์เข้าไปในหินได้ทำให้เราเนี่ยต้องสังเกตอะไรมากขึ้นคือถ้ามองผ่านๆก็หินธรรมดานะแต่ว่าถ้ามองลึกลงไปก็จะเห็นเป็นรูปต่างๆนะนี่คือแทรกหมดเลยนะเนี่ยข้างบนก็มีนะคะว้าวนี่โอ้คือลึกมากเลยนะว้าวโอ้โหเหมือนตอนแรกมองข้างนอกเหมือนจะเล็กนะคะทุกคนแต่ว่าไม่เล็กเลยเหมือนในถ้ำนี้ก็จะมีแบบจุดต่างๆที่แบบเราสามารถเดินทะลุไปได้อันนี้ก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งนะคะแต่น่าจะมีห้องอื่นอีกเดี๋ยวเราไปดูกัน
1: ดยถ้ำนี้นะคะได้จำลองขึ้นตามนิมิตของเจ้าอาวาสพบกับผู้ชงพญานาคเจ้าแห่งนาคาภูมิวัฒน์โดยมีความเชื่อว่าปรากฏในเมืองบาดาล2ครั้งก่อนเสด็จขึ้นมายังโลกมนุษย์ภายในถ้ำก็มีการตกแต่งอย่างสวยงามเลยค่ะมีรูปปั้นพญานาคสีสันสวยงามมีหินงอกหินย้อยให้ความรู้สึกเหมือนกับถ้ำจริงๆเลย
0: ต้องบอกเลยว่าสายมูคือห้ามพลาดมากๆนะคะเพราะว่าวัดนี้เขาบอกว่าถ้าใครที่มาขอพรแล้วคือได้ชัยชนะกลับไปอย่างแน่นอนนะคะนี่เลขดงเลขเด็ดก็ว่ากันไปนะคะใครที่มาขอพรกราบไหว้สักการะบูชารับรองได้พรนั้นกลับไปแบบสมปรารถนาอย่างแน่นอนเหมาะมากๆแล้วก็ที่เดินเยอะมากๆเหมือนข้างบนขึ้นไปได้ค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวไปดูข้างบนกันระวังกันด้วยนะคะ

0: และบริเวณด้านบนของทางเดินรอบถ้ำนะคะจะมีลานจุดชมวิวด้านบนเปิดโอกาสให้ผู้คนนะคะสามารถมาเยี่ยมแล้วก็ขึ้นมาเพื่อชมทัศนียภาพรอบวัดที่สวยงามและยังมีจุดให้นั่งพักผ่อนรับลมและชมบรรยากาศที่เมื่อมองลงมาก็จะเห็นเป็นคูคลองบริเวณโดยรอบที่มีเรือเป็ดให้บริการอีกด้วยค่ะแต่ในบริเวณใกล้เคียงนี้เองนะคะก็ยังมีลานกิจกรรมสำหรับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย
1: ที่นี่นอกจากจะเป็นวัดแล้วในโซนนี้ก็จะเป็นตลาดด้วยนะคะซึ่งวันนี้ไม่มีตลาดนะอ๋อนี่เขาบอกว่าจะมีขึ้นในทุกวันอาทิตย์นะคะตลาดท่าน้ำวัดอำนาจโอ้โหมาวัดยังไงให้ครบจบขนาดนี้และอีกหนึ่งจุดตรงนี้ที่ห้ามพลาดนะคะก็คือศูนย์พิพิธภัณฑ์วัดอำนาจข้างในก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของโบราณต่างๆนะคะเดี๋ยวพาเข้าไปดูกันว่ามีอะไรบ้างตรงนี้ก็จะเป็นโซนแบบทองเหลืองเครื่องปั้นดินเผานะคะเงินต่างๆเป็นของเก่าของโบราณของสมัยก่อนนะคะตรงนี้ก็เป็นอีกโซนนึงนะคะที่สามารถเดินเข้ามาดูได้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมของโบราณของเก่าไว้ที่จุดนี้นะคะพิพิธภัณฑ์วัด

0: ฉันรักเธอรักเธอเมืองไทย I love you จะเล่นจะร้องรำไปท่อง
1: และจุดสุดท้ายตรงนี้ที่ห้ามพลาดเลยนะคะก็คือการปั่นเรือเป็ดนั่นเองตรงนี้ทุกคนนี่ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็คือถ้าใครที่เดินชมจุดต่างๆเรียบร้อยแล้วกินน้ำท่าเรียบร้อยแล้วอยากจะมาปั่นเอาวิวเอาฟิลเนี่ยสามารถมาปั่นได้เลย20บาทเท่านั้นนะคะและนี่คือทั้งหมดของรายการเมืองไทยดีๆครั้งหน้าจะพาไปที่ไหนฝากติดตามกันด้วยวันนี้ไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมพาทุกท่านมาอยู่ที่ชุมชนบ้านผานางตำบลผาอินแปลงอำเภอเอราวัณจังหวัดเลยครับที่นี่มีสินค้าโอท็อปและกิจกรรมมากมายจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันครับ
2: มีดเดินป่าหรือมีดโบวี่เป็นอีกหนึ่งสินค้าโอท็อปจากกลุ่มตีเหล็กชุมชนผานางเป็นมีดที่ทำมาจากเหล็กเนื้อดีมีความแข็งแรงคงทนจะซื้อติดมือไปเป็นของใช้ของประดับตกแต่งบ้าน

0: หรือเป็นของที่ระลึกก็สร้างความประทับใจแก่ผู้รับได้อย่างแน่นอนกลุ่มหัตถกรรมไม้แหล่งเรียนรู้โครงการพระราชดำริผานางผาเกิ้งสินค้าโอท็อปที่ทำมาจากไม้เช่นตะหลิวไม้ทับปีไม้ไม้เกาหลังและยังสามารถทำได้อีกหลายอย่างตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งมาที่สำคัญคือทำจากไม้สักทองที่มีความทนทานตลอดอายุการใช้งานสินค้าโอท็อปขึ้นชื่อของที่นี่อีกอย่างหนึ่งก็คือผ้าไหมมัดหมี่หลากหลายสีหลากหลายลวดลายเป็นฝีมือของกลุ่มแม่บ้านผ้าไหมบ้านผานางเช่นผ้าไหมมัดหมี่ลายตัว S ที่การันตีความสวยงามด้วยรางวัลพระราชทานเรียกได้ว่าเป็นของฝากที่ผู้รับเมื่อได้รับจะต้องประทับใจไม่รู้ลืม
1: ค่ะถือว่าอำเภอเยราวัณนะคะได้รับพระมหากรุณาธิคุณเนื่องจากโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เพียงนี้นะคะนอกจากจะเป็นที่ให้เป็นแหล่งทอผ้าของผ้าไหมแล้วนะคะกรมการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเยราวัณนะคะได้เอาตรงนี้นะคะมาผสมผสานกับโอท็อปนวัตวิถีนะคะทำให้ชุมชนเกิดรายได้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นและเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้ชุมชนอีกทางนึงค่ะ
0: ที่นี่บรรยากาศดีมากๆครับยิ่งภายในสวนสัตว์ป่าธรรมชาติที่อยู่ติดกับกลุ่มทอผ้าไหมบ้านผานางจะนั่งรถหรือเดินเพื่อสัมผัสกับธรรมชาติก็ได้
2: หลังจากที่เราไปดูกิจกรรมตีเหล็กแล้วก็ไปดูผ้าไหมทอมือกันแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เริ่มหิวแล้วแล้วก็ตอนนี้ครับเราอยู่กับคุณพ่อผู้ใหญ่บ้านบ้านผานางครับแล้วก็คุณพี่เขียวแม่ครัวของเราสวัสดีครับพ่อครับในชุมชนบ้านผานางเนี่ยมีที่เที่ยวอะไรบ้างครับที่พ่ออยากจะโปรโมท
3: ก็มีที่แพผานางส่วนแพผานางนี่ก็มีที่ท่องเที่ยวทิวทัศน์สวยมากอาหารเมนูหลากหลายอร่อยบริการประทับใจชุมชนที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวก็ประทับใจเล่นลงเล่นน้ำก็ได้แล้วก็ทิวถ่ายรูปก็สวยมากครับ
2: อ๋อแล้วคิดราคายังไงบ้างครับตรงนี
3: ้ราคาก็ล่องไปก็ชิดชั่วโมงละ100บาทครับ
2: ชั่วโมงละ100บาท
3: เดินไปไม่เป็นไรก็แถมได้คร
2: ับ โอเคครับอ่ะผมหิวแล้วแหละผมต้องมาให้พี่เขียวแนะนำเมนูอาหารที่อยู่ข้างหน้าของเราตอนนี้ครับท่านผู้ชมน่าทานมาก
4: ค่ะ
2: ช่วยแนะนำหน่อยครับ
4: วันนี้เราก็มีเมนูนะคะมีแกงหน่อไม้นะคะอาหารประจำพื้นบ้านของเรานะคะมีลาบเป็ด
2: แกงหน่อไม
4: ้มีลาบเป็ดนะคะแล้วก็มีไก่ใต้น้ำสุดท้ายนะคะก็คืออ่อมหอย
2: อ่อมหอย
4: หอยขมค่ะ
2: อ่อมหอยขมนะครับ
4: บ้านเราเรียกหอยจุ๊บ
2: อ๋อหอยจุ๊บหอยจุ๊บเดี๋ยวผมขออนุญาตทานอาหารก่อนนะครับมาแม่ทานกันครับเป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมสำหรับชุมชนบ้านผานางที่นี่มีกิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมตีเหล็กผ้าไหมทอมือสวยๆรับประทานอาหารพื้นบ้านมากมายหลายเมนูครับและตอนนี้วิวข้างหลังของผมครับคือวิวถ้ำเอราวัณยังไงก็แล้วแต่อย่าลืมมาเที่ยวกันนะครับที่ชุมชนบ้านผานางสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

วัสดีครับรายการคิดดีวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมนั้นมาที่โรงเรียนสอนดนตรีวิทยาจังหวัดมหาสารคามครับซึ่งโรงเรียนสอนดนตรีแห่งนี้นะครับก็การันตีนะครับด้วยหลักสูตรการสอนในระดับสากลครับรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการครับและนอกจากนี้นะครับเดี๋ยวในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวประโยชน์ของการเรียนดนตรีนะครับว่าจะสามารถส่งเสริมจินตนาการและพัฒนาการให้กับผู้เรียนได้อย่างไรเรื่องราวในการนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับชมได้พร้อมๆกันเลยครับ

0: เอาล่ะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็นั่งอยู่กับทางด้านของอาจารย์ต่องนะครับเจ้าของดนตรีวิทยาจังหวัดมหาสารคามแห่งนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์ต่องครับ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: อาจารย์ต่องครับอยากสอบถามครับว่าอะไรเป็นจุดเริ่มต้นให้เรามาเปิดโรงเรียนสอนดนตรีครับ
1: จริงๆแล้วนี่ผมเป็นคนที่เข้าสู่วงการดนตรีมาตั้งแต่นานมาแล้วนะครับตั้งแต่เรียนดนตรีแล้วพอเรียนดนตรีจบผมก็มีโอกาสได้ไปเป็นครูก่อน ไปครูสอนดนตรีก็เริ่มคลุกคลีกับเด็กก็เริ่มสอนดนตรีแล้วเรียนดนตรีคืนด้วยแล้วทีนี้ก็ไปในระหว่างที่เรียนศึกษาปริญญาโทเนี่ยก็ไปสอนเสาร์อาทิตย
0: ์
1: เริ่มได้เรียนรู้กับการสอนเด็กอะไรเงี้ยครับแล้วก็หลังจากนั้นมันก็สอนเด็กมาโดยตลอด ก็เลยคิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นเพราะว่าพอเราสอนแล้วปุ๊บเนี่ยผมก็จบแล้วกลับมาทำงานอยู่ที่มหาสารคามในระหว่างที่กลับมาทำงานอยู่มหาสารคามก็เสาร์อาทิตย์ก็เปิดสอนปกติธรรมดายังไม่เปิดโรงเรียนแบบนี้แต่เปิดสอนแบบเสาร์อาทิตย
0: ์ไปเป็นเหมือนแบบเปิดสอนพิเศษอย่างนี้เหรอคร
1: ับ ใช่แล้วก็ทำมาเรื่อยๆจนมีโอกาสไปเรียนต่ออีกรอบนึงจบปริญญาเอกกลับมาก็มาสร้างเป็นโรงเรียนดนตรี
0: ก็คือมันเป็นจุดเริ่มต้น จากความชอบจากความใฝ่ฝันจากความรักของเราด้วย
1: ใช่ครับแล้วคิดว่ามันเป็นอาชีพที่เราทำแล้วเรารู้สึกว่าเราได้บุญด้วยเพราะว่าเวลาเราสอนเด็กเงี้ยเราก็จะรู้สึกมีความสุขผู้ปกครองก็มีความสุขเพราะว่าผมมีสโลแกนบอกว่าหน้าที่ของนักดนตรีเนี่ยคือสร้างความสุขให้กับมนุษยชาติ
0: สร้างรอยยิ้ม
1: สร้างความ
0: ส
1: ุข
0: สร้างความในใจให
1: ้ครับ
0: ครับผมแล้วพูดถึงหลักสูตรของเราแล้วครับอาจารย์
1: หลักสูตรของผมเนี่ยใช้หลักสูตรนี้ค่อนข้างหลากหลายครับแต่โรงเรียนเราเนี่ยเป็นโรงเรียนที่รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ
0: ครับผม
1: เพราะว่าตอนจัดตั้งตอนนั้นเนี่ยมันต้องค่อนข้างมีระเบียบอะไรเยอะแยะอยู
0: ่
1: ครับแต่ว่าเพื่อให้ได้เขาเรียกว่าให้ได้หลักสูตรที่มันเป็นแบรนด์ระดับโลกผมได้ดึงหลักสูตรที่มันมีความสัมพันธ์ทั่วโลกมาใช้เช่นหลักสูตร Alfred All in One นะครับหลักสูตรที่ใช้ในการเรียนมหาวิทยาลัยเองหรือแม้กระทั่งหลักสูตรที่ผมเขียนขึ้นมาเองใช้หลักสูตรแบบเขาเรียกว่ามัลติมีเดียหลายอย่างซึ่งทุกวันนี้เราจะเรียนแบบหนังสืออย่างเดียวไม่ได้เราจะต้องมีทั้งแอปพลิเคชันครับแล้วผมก็ยังมีกระดิ่งที่เป็นระฆังอะไรพวกนี้มาฝึกให้กับเด็กฝึกสอนภาษาคือเอาง่ายๆคือว่า
0: เอาหลายอย่างมาประยุกต
1: ์หลายอย่างมาประยุกต์ครับ
0: ก็คนในสิ่งที่ดีที่สุด
1: ใช่
0: เพ
1: ื่อ
0: ให้ก
1: ับ
0: เด็ก
1: เพราะว่าเวลาเรียนกันจริงๆเนี่ยเราจะดูที่ตัวเด็กเพราะว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยมีพื้นฐานทักษะที่ไม่เหมือนกันเด็กบางคนโอเคถ้าเราเรียนแบบนี้ได้ให้เขาเรียนแบบนี้ไปบางคนเรียนแบบนี้ไม่ได้เราก็ต้องค่อยๆหาทางแล้วสำคัญที่สุดหลักสูตรของผมเนี่ยต้องเน้นผู้ปกครองคุยกันกับคุณครูนักเรียนเพราะว่าถ้าเราไม่คุยกับผู้ปกครองเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าเด็กต้องการอะไรผู้ปกครองต้องการอะไรเนี่ยครับคือเอาง่ายๆคือว่าเราเจาะแบบตัว
0: ครับก็เหมือนกับว่าเราสามารถติดตามจากผู้ปกครองได้ด้วยว่าเด็กๆมีพัฒนาการเป็นมายังไงบ้างอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับเพราะเด็กเนี่ยมันอย่างที่บอกว่ามันบันแรกมาเรียนเนี่ยบางคนร้องไห้เลยนะครับมาเรียนเนี่ยทีนี้เราก็เข้าใจผู้ปกครองดีเด็กก็ยังกลัวผู้ปกครองว่าเอ๊ะทำไมมาเรียนแล้วรู้สึกแบบว่ามันน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเรียนไปสักพักนึงบรรยากาศเราค่อยๆปรับไปพวกเนี้ย
0: คุกคีไปด้วยกัน
1: ทิศทางไปที่ดีมากครับคือบรรยากาศในการเรียนเด็กๆน่ะจะมีความแตกต่างคร
0: ับ แล้วอะไรที่ถือว่าเป็นจุดเด่นของเราครับอาจารย
1: ์ก็จุดเด่นจริงๆก็อย่างที่บอกว่าเราลักษณะแบบเน้นตัวต่
0: อต
1: ั
0: ว
1: แล้วให้เน้นเนี่ยเด็กตามคอนเซ็ปต์ของเรียนนะครับว่าดนตรีสิ่งอาจารย์ที่คุณทำได้อย่างมีความสุข
0: ก็คือเป็นปรัชญาของอาจารย์เลย
1: ปรัชญาเลยครับว่าจะต้องเด็กจะต้องมาเรียนเริ่มต้นด้วยกันเราต้องทำให้เด็กมีความสุขก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเด็กไม่มีความสุขปุ๊บเนี่ยสารต่างๆมันจะไม่หลังกระบวนการรวมมันจะไม่ได้
0: เขาก็เหมือนกับไม่อยากที่จะรับรู
1: ้ใช่ครับคือสเต็ปแรกเลยพอเด็กมาปุ๊บเนี่ยเราไม่ได้ที่จูนก่อนจูนเด็กหลอกล่ออะไรก็แล้วแต่ให้เด็กรู้สึกสนุกให้ได้ก่อน
0: คร
1: ับเพราะถ้าเด็กสนุกได้ปุ๊บเนี่ยเราก็ไปต่อได้ครับ
0: แล้วพูดถึงกิจกรรมของเราครับเรามีเครื่องดนตรีกี่ประเภทครับให้เด็กๆได้เข้ามา ศึกษาหรือว่าเรียนรู
1: ้จริงๆแล้วของผมเนี่ยสอนก็เน้นจริงๆก็ยังมีดนตรีสากลดนตรีพื้นบ้านแล้วก็ดนตรีไทยก็อันดับหนึ่งก็ดนตรีเปียโนเนี่ยแหละครับเด็กก็จะมาโรงเรียนเยอะที่สุดเปียโนกีตาร์กลองอะไรเงี้ยครับก็หลักสูตรอย่างที่บอกว่าเราใช้หลักสูตรหลากหลายเราต้องมาเช็คพฤติกรรมเด็กก่อนมีทั้งเด็กเล็กเด็กโตเด็กก่อน3ขวบหลัง3ขวบอะไรเงี้ยครับเราต้องมีการทดลองดูถ้าเด็กบางคนแบบว่าบางทีเขาอยากเรียนเร็วเงี้ยครับเราก็เอามาทดลองดูก่อนถ้าเรียนได้ก็ให้เรียนเรียนไม่ได้ก็พักไว้ก่อนอะไรเงี้ยครับ
0: ประมาณนี
1: ้ประมาณนั้น
0: ครับผมแล้วที่ผ่านมาเราได้มีการส่งหรือเข้าไปประกวดหรือว่าไปแข่งขันในเวทีต่างๆอย่างไรบ้างคร
1: ับจริงๆแล้วเวทีประกวดเนี่ยมันจะเป็นส่วนมากมันเป็นลักษณะแบบของเวลาโรงเรียนกรมสามัญเขามีการแข่งขันเขาเรียกว่าศิลปะหัตถกรรม
0: ครับผม
1: เขาจะมาติวครับส่วนมากเราจะเพราะว่าโครงการของเรามันจะมีการประกวดเนี่ยเป็นรอบๆของกระทรวงศึกษาธิการนั้นไม่ค่อยมีแต่ว่าจะมีระบบของทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นของ Trinity College of Music หรืออะไรในระดับพวกนั้นก็มีอยู่แต่ว่าเรายังไม่ได้ส่งถึงขั้นนั้น
0: ครับ
1: เพราะว่าเด็กยังเตรียมยังไม่พร้อมแต่ว่าที่ส่งแบบคัดเลือกของศิลปะหัตถกรรมมีมาเพียบเลยครับได้รับรางวัลมากมายล่าสุดก็เพิ่งไปได้รับรางวัลรองแชมป์ประเทศไทยมาของกรมอาชีวะอะไรเงี้ยครับ
0: ครับผม
1: ก็จะมีติวมาเรื่อย
0: ๆครับผมครับสำหรับอาจารย์คิดว่าการเรียนดนตรีเนี่ยสามารถส่งเสริมพัฒนาการแล้วก็จินตนาการให้กับผู้เรียนได้ไงบ้างครับ
1: โอ้ผมว่าเรียนดนตรีนี่เป็นอะไรที่แบบว่าผมว่ามันสุดยอดแล้วล่ะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยหรืออะไรที่เห็นมานะครับแล้วก็จากประสบการณ์สอนของผมเนี่ย ผมสอนเด็กมาเป็นน่าจะเป็นหลักพัน
0: อ
1: ่ะคือมีความภูมิใจมีเด็กตัวเล็กๆนะครับที่เคยเป็นแม้กระทั่งออทิสติกอะไรเงี้ยครับเล็กมากๆเลยพูดแบบอะไรไม่ชัดเลยทีนี้เนี่ยแล้วพอได้เรียนกันเนี่ยค่อยๆให้เขาเรียนไปประมาณอยู่เรียนกับผมประมาณเกือบ6เดือนหรือปีนึง
0: ครับผม
1: จนเล่นคอนเสิร์ตเล่นเพลงได้1เพลงปุ๊บแล้วเล่นให้คุณแม่เขาดูแล้วคุณแม่ร้องไห้แบบรู้สึกแบบว่าภูมิใจแบบว่า
0: ภูมิใจ
1: แล้วคุณแม่ไม่อยากจะเชื่อว่าลูกเขาจะทำได้
0: ใน
1: เคสแบบนี้ครับแล้วผมเจอแบบเยอะมากเด็กบางคนเนี่ยไม่พูดไม่คุยหรืออะไรเงี้ยแบบแล้วพอมาเล่นเปียโนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันจะทำให้รู้สึกว่าพัฒนาหรือแม้กระทั่งล่าสุดที่คุณครูคุณพ่อผู้ปกครองมาอยู่ตรงเนี้ยตอนนี้เด็กพักไปละจากเด็กที่เคยอยู่หลังห้องนะครับ
0: ไม่กล้าแสดงออกอะไรเงี้ย
1: ไม่หลังห้องเลยแล้วไม่ว่าการเรียนอะไรจนทุกวันเนี้ยแล้วก็เลยถามว่าคุณแม่ว่าเป็นพ่อดนตรีไหมครับผมบอกใช่เลยอันนี้คือจากประสบการณ์ตรงแล้วก็จากงานวิจัยอีกมากมายผมรองรับเลยว่าดนตรีนี่ดีจริงๆครับถ้าใครได้เอาลูกมาเรียนดนตรีเนี่ย แต่ว่าในการเรียนดนตรีมันจะมีอยู่2ระบบที่บอกว่า มันสำคัญและดีไงคือเรียนระบบแนวคิดผ่านแบบหัวสมอง2ซีกครับเพราะว่าบางทีเนี่ยการเรียนดนตรีเนี่ยเราให้เด็กเรียนบางทีให้เด็กเล่นโดเรมีมีเรโดเด็กดูแต่นิ้วอะไรพวกนี้ครับถ้าจำอย่างเดียวพวกเนี้ยทักษะพวกนี้มันจะไม่ได้เพราะว่ามันอยู่สักพักนึงมันจะคลายหายไปแต่ทักษะที่ดีที่สุดคือจะต้องอ่าน
0: โน้ตได้
1: โน้ตเราจะเริ่มต้นจากสัญลักษณ์อย่างโรงเรียนเราสอนน่ะเริ่มแต่สัญลักษณ์โดเรมีเริ่มสัญลักษณ์เป็นสีแดงส้มเหลืองอะไรเงี้ยค่อยๆให้เด็กค่อยๆได้ว่ามีวิธีซึมซับมีเขาเรียกว่ามีสัญลักษณ์ต่างๆที่เอาไปเกาะติดเอาไว
0: ้
1: มันถึงจะไปแล้วรู้สึกว่าอ๋อเนี่ยมันจะส่งเสริมถึงกระบวนการคิดและพัฒนาเพราะว่าเมื่อไรก็ตามถ้าเด็กเอางี้ครับหลายคนเนี่ยเรียนแล้วมาเปลี่ยนครูมาเปลี่ยนโรงเรียนเนี่ยเนื่องจากพอเรียนปุ๊บเนี่ยเด็กเอาแต่จำ
0: ท่องจำอย่างเดียว
1: ทีนี้พอทิ้งไว้ใช่ไหมครับ
0: คร
1: ับ พอทิ้งไว้นานๆปุ๊บเนี่ยแล้วไม่ได้มาเล่นปุ๊บเนี่ยเด็กเกิดเล่นไม่ได้
0: เพราะว่าเขาไม่อ่านโน้ตไม่ได้
1: อ่านโน้ตไม่ได้ทีนี้แต่ว่าในการเรียนแบบนี้มันจะค่อนข้างยากในจุดเริ่มต้นแต่พอทำได้แล้วมันเหมือนแบบไข่ก๊อกมันสามารถขึ้นต่อได้เลยก็ผมจะต้องเขียนบอกว่าตลอดเวลาเลยว่าเด็กจะต้องอ่านออกเขียนได
0: ้
1: เพราะว่าถ้าอ่านออกไม่อ่านไม่ได้เขียนไม่ได้พวกเนี่ยเด็กพัฒนาการติดชะงักแล้วผมบอกเลยว่าถ้าอ่านได้พวกนะครับมันจะทำให้เขาเรียกว่ามันจะปฏิกิริยามันจะผ่านไปรวดเร็วมากตามมองโน้ตทุกอย่างออกมาคิดแล้วประมวลผลมาแล้วกดปึ้งแล้วร้องออกมาเป็นเพลง
0: ก็คือเขาจะรู้เลย
1: พวกนี้แหละครับ
0: เขาจะมันจินตนาการล่วงหน้าไป
1: ใช่ครับมันจะซึมออกมามันจะทำให้เห็นว่าเนี่ยเกิดสมาธิแล้วอันนี้ได้จริงดีกว่าที่จะให้แต่ว่าไม่ใช่ว่าเล่นอย่างเดียวไม่ดีก็ดีอยู่แต่ว่าแบบนี้มันเพอร์เฟกต์กว่า
0: จากสถานการณ์ปัจจุบันเราพบเจอเนาะเรื่องของเด็กติดจอบ้างล่ะหรือว่าแม้แต่ผู้ใหญ่เองที่อยู่ในสถานการณ์ต่างๆในปัจจุบันที่มันมีความเครียดเยอะอาจารย์คิดว่าดนตรีเนี่ยสามารถไปหล่อหลอมหรือว่าขัดเกลาให้กับคนที่เขาแบบบางคนเขาเกิดภาวะซึมเศร้าก็มี แต่ดนตรีก็เหมือนกับว่าเป็นจุดในการช่วยเขากลับมามันสำคัญยังไงบ้างครับกับเรื่องราวเหล่านี้
1: อันนี้นี่เจอประสบการณ์ตรงเลยครับเพราะว่าผู้ปกครองนักเรียนลูกเนี่ยนะครับแบบมาเรียนนี่แบบตะโกนแบบรุนแรงมากก็เลยคุยหาลือกันว่ามันไม่ใช่ติดเพราะว่าดนตรีคือแม้ว่าเขาเป็นครอบครัวนักดนตรีด้วยนะคร
0: ับ
1: แต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเพราะว่าติดจอหนักแล้วพอเอาจอออกไม่ได้พบเนี่ยมันทำให้พฤติกรรมก้าวร้าวหรืออะไรก็แล้วแต่ก็เลย ผมคิดว่าพฤติกรรมติดจอเนี่ยมันต้องเลิกตัวนี้ก่อนพอเราเลิกติดจอเสร็จพบเนี่ยแล้วค่อยหลอกล่อเขาให้เข้ามาสักหลายคนครับผู้ปกครองเขาก็ใช้วิธีการแบบนี้บอกว่าขอมาสักชั่วโมงนึง2ชั่วโมงให้หนูไม่เล่นนะ
0: อ
1: ย่างเงี้ยแล้วผมว่ามันช่วยได้ดีจริงๆแต่ว่าเราก็ยังคงต้องเอาจอมาใช้ช่วยอยู
0: ่
1: เพราะว่าจะให้เด็กเอาออกไปเลยเนี่ย
0: มัน
1: เป็นไปไม่ได้เพราะว่าถ้าเราค่อยๆดึงออกมาอย่างทุกวันเนี่ยเราก็ใช
0: ้ว่างให้เขาเพิ่มเติม
1: ครับเราอย่างที่ผมใช้สอนเนี่ยมันก็จะมีทั้งโปรแกรมที่ใช้ผ่านจอด้วยแต่ว่าเราไม่ได้เอาทั้งหมดให้มันเป็นแบบกระตุ้นอ่ะให้มันแบบเพื่อที่ให้เขาแบบค่อยๆดึงสิ่งเหล่านั้นออกแล้วถ้าแก้ปัญหาเหล่านี้ได้เนี่ยจะแก้ได้เลยเพราะว่าปัญหาติดจอผมว่าเป็นปัญหาที่หนักมากในอนาคตด้วยครับ
0: นอกจากนี้ก็เห็นว่าอาจารย์มีงานวิจัยหลายงานเลยแล้วไฮไลท์ล่าสุดนี้คือที่วิจัยได้นี่คือตัวไหนครับ
1: ผมสร้างเรียกว่าทุนวิจัยจากวช.ครับชื่อว่าการสร้างแคนโครมาติกครับคือก็อย่างโดยปกติทั่วไปนะครับอันนี้เขาเรียกว่าแคน
0: อันนี้แคนทั่วไป
1: แคนทั่วไปก็มี8 1 2 3 4 5 6 7 8ก็เป็นโลโก้ของเรียนผมด้วยนะครับเทวดาเป่าแคนเป็นแคน8นี
0: ้ครับ
1: เป็นโลโก้ทีนี้แคน8นี่ก็เหมือนกับเปียโนโดเรมีฟาโซลาที่โดคือริมขาว
0: ครับผม
1: แต่เนี้ยพัฒนาขึ้นมาให้มันเป็นสากลเพิ่มจากนี้เป็น8เป็น13 1
0: 3
1: 8 9 10 11 12 13เข้าไปก็คือไอตัวปุ่มๆพวกนี้ก็เหมือนกับเป็นริมดำของเปียโน มีชาร์ปมีแฟดได
0: ้
1: ก็สามารถที่จะเล่นได้เป็น
0: สากลได้สากลได
1: ้ครับก็มีลักษณะประมาณแบบนี้ครับก
0: ็ต้องบอกว่าตัวเดียวในโลกไหมครับอาจารย์ตัวนี้
1: ใช่ครับเพิ่งเริ่มต้นโครงการครับเพิ่งเป็นเขาเรียกว่าระยะเริ่มต้นเป็นพัฒนามาจากงานของปริญญาเอกอีกชิ้นหนึ่งของนิสิตของเรา
0: ครับ
1: อันนี้เป็นต่อยอดแล้วตอนนี้อันนี้เป็นเวอร์ชันที่3แล้วครับ
0: ครับเป็นเวอร์ชันที่3แล้ว
1: หลายเวอร์ชัน
0: คร
1: ับประมาณนี้ครับให้เข้ากับคอนเซ็ปต์โรงเรียน
0: เป็นเทวดาเป่าแกน
1: เทวดาเป่าแกน
0: ครับครับผมคุณผู้ชมครับและนี่นะครับก็คือเรื่องราวเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะไปรับชมกิจกรรมการเรียนการสอนของที่นี่กันครับ 1, 2

นี้ก็จะมาแนะนำหลักสูตรของทางโรงเรียนดนตรีวิทยานิดนึงนะครับจริงๆแล้วเราใช้ตอนนี้เรามีหลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับใช้ชื่อว่าหลักสูตรเปียโนวิทยา1นะครับเป็นหลักสูตรที่เรานำผสมผสานของระฆังที่เป็นสีโดเรมิพวกนี้นะครับแล้วมาใช้สอนกับเปียโนครับที่มันแบ่งสัญลักษณ์เป็นสีโดเรมิฟาโซลาทีโดพวกนี้เพื่อให้เด็กได้มีทักษะในการจำนะครับจำผ่านสีผ่านเสียงนะครับแล้วก็เราก็จะมีเป็นหนังสือหลักสูตรเป็นบทเพลงครับเป็นเพลงง่ายๆเป็นสีอย่างนี้ครับแล้วก็ให้เด็กได้มองเห็นแล้วก็สามารถที่จะเล่นเป็นโน้ตแบบนี้ได้เลยนะครับสามารถที่จะดูตรงนี้มือซ้ายมือขวาแล้วก็แยกไปทีละสเต็ปแบบนี้เด็กจะสามารถเรียนรู้ได้เร็วและเพลิดเพลินครับคือตรงนี้เรากำลังมีหลักสูตรความร่วมมือกับโรงเรียนภายนอกเขาเรียกว่าเป็นโรงเรียนเครือข่ายซึ่งเราไปจับมือไปสอนตามโรงเรียนนี่ก็สอนอยู่ที่โรงเรียนในเมืองของมหาสารคามครับเป็นหลักสูตรเรียนกลุ่มใหญ่ครับผม

ตุผลที่ผลักดันให้น้องมาเรียนนะครับก็คือว่าหนึ่งเลยอ่ะน้องอ่ะชอบร้องเพลงครับน้องชอบร้องเพลงชอบดนตรีชอบเต้นนะครับแล้วก็เพื่อนว่าคุณพ่อก็ชอบดนตรีด้วยครับคุณพ่อเล่นกีตาร์ครับแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากเรียนรู้เราก็เลยเห็นลูกชอบดนตรีเราก็เลยพาลูกมาเรียนด้วยครับหลังจากที่น้องมาเรียนเนี่ยน้องก็มีสมาธิมากขึ้นแล้วคุณพ่อมองว่าการเรียนดนตรีเนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งภาษานะครับการอ่านโน้ตการเขียนโน้ตหรือแม้กระทั่งเรื่องราวของเมโลดี้และจังหวะเนี่ยคุณพ่อมองว่ามันเป็นอีกภาษาหนึ่งที่เราก็อยากจะผลักดันให้ลูกได้แบบทำความรู้จักแล้วเพื่อนน้องก็ชอบด้วยดนตรีเป็นสิ่งที่สวยงามนะครับแล้วก็คุณพ่อคิดว่าดนตรีอ่ะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับทุกๆคนนะครับทุกๆเพศทุกๆวัยทุกๆสาขาอาชีพเลยนะครับเป็นภาษาสากลของโลกนี้ก็แนะนำให้พาลูกๆมาเรียนกันนะครับอย่างน้อยลูกเราจะได้พัฒนาตัวเองนะครับการเรียนดนตรี

0: ท้ายของรายการในวันนี้นะครับอยากสอบถามอาจารย์ครับว่าคอร์สเรียนของเราเนี่ยมีคอร์สกี่คอร์สครับแล้วก็มีแยกเป็นประเภทยังไงบ้าง
1: อ๋อครับจริงๆเรามี3สาขาวิชาครับดนตรีสากลดนตรีพื้นบ้านแล้วก็ดนตรีไทยนะครับดนตรีสากลเนี่ยก็จะเป็นเปียโนนะครับเปียโนก็จะเป็น private class ครับก็จะเป็นเด็กตั้งแต่เด็กเล็กนะครับเด็กกลางเด็กโตจนถึงผู้ใหญ่นะครับก็ถ้าเป็นเด็กเล็กมากแล้วก็จะอยู่ที่ครึ่งชั่วโมงนะครับ แล้วก็จะมีกลองชุดครับมีกีตาร์มีไวโอลินมีร้องเพลงครับแล้วก็มีอูคูเลเล่แล้วก็มีพินด้วยนะครับมีแคนมีหลากหลายครับ
0: มีระนาดครบ
1: ครับก็
0: จบครบที่นี่เลยนะครับ
1: ครบที่นี่มีแซกโซโฟนด้วยครับมีท
0: ำ
1: เป็ดมีค่อนข้างมี
0: หลากหลาย
1: มีครับมีเบสไฟฟ้
0: า
1: ครับมีหลักกีตาร์ไฟฟ้ามีค่อนข้างหลากหลายวิชาครับคือผู้ปกครองคนไหนสนใจที่จะเรียนได้เลยเพราะว่าทีมงานของเราเนี่ยเรามีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
0: แต่ละ
1: ทางมาสอนเฉพาะทางเลยครับ
0: แล้วช่วงอายุนี่ต่ำสุดนี่คือเท่าไหร่ครับถึงที่จะเริ่มที่จะเรียนได
1: ้ก็ตั้งแต่3ขวบลงไปก็ของผมเอาง่ายๆว่าถ้าใครถ้าเด็กมีสมาธินับ 1-10 ได
0: ้
1: ถอยหลังลงมาได้อย่างนี้ผมรับได้หมดเลย
0: รับได้หมด
1: ครับเพราะว่าการเรียนรู้ที่เร็วที่สุดยิ่งดีเพราะว่าเด็กจะมี

0: ทดสอบหูได้ดียิ่งเรียนเร็วยิ่งเท่าไหร่ยิ่งดีแต่ทีนี้ความเหนื่อยสุดก็จะต้องเป็นของคุณครูคร
1: ับ เด็กๆก็สามารถจะเหมือนกับว่าฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กด้วย
0: ใช่ครับก็เรียนดนตรีครับเรียนเร็วที่สุดเท่าที่จะเรียนได้เลยดีที่สุดครับ
1: ครับผมถ้ามีผู้ชมที่สนใจหรือว่าผู้ปกครองที่ชมรายการอยู่อยากที่จะสอบถามสามารถติดต่อได้ทางช่องทางไหนบ้างครับอาจารย์
0: ครับสามารถติดต่อได้ที่ช่องทาง Facebook นะครับโรงเรียนนะครับโรงเรียนดนตรีวิทยามหาสารคามนะครับจริงๆตั้งอยู่แถวแยกบ้านบางยาวนะครับอยู่ติดใกล้กับตลาดบางยาวมาร์เก็ตนะครับแล้วก็ทางบายพาสทางไปบิ๊กซีแมคโครอยู่ในตรงบริเวณสีแยกไฟแดงพอดีครับมองเห็นง่ายครับ
1: ครับสุดท้ายนี้ครับอยากให้อาจารย์ฝากถึงผู้ชมรายการถึงประโยชน์ของดนตรีครับ
0: คอนเซปต์ครับอย่างที่บอกครับลงดนตรีนะครับสิ่งมหัศจรรย์ที่คุณทำได้อย่างมีความสุขครับอยากให้ทุกคนในโลกนี้มีความสุขให้ผู้ปกครองให้นักเรียนทุกคนมีความสุขนะครับให้มาเริ่มเรียนดนตรีก่อนนะครับแล้วดนตรีจะสามารถสร้างสรรค์พัฒนาการต่างๆทำให้มนุษย์เรามนุษย์ที่สมบูรณ์แบบและเติมเต็มได้อย่างดีครับผม
1: สุดยอดเลยครับในวันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานต้องขอบคุณอาจารย์มากนะครับที่มาเล่าเรื่องราวต่างๆให้เราฟังครับ
0: ดีมากครับ
1: คุณผู้ชมครับและนี่นะครับก็คือเรื่องราวของรายการคิดดีในวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าการเรียนดนตรีเนี่ยมีประโยชน์ต่างๆมากมายนะครับไม่ใช่แค่ส่งเสริมพัฒนาการและจินตนาการให้กับผู้เรียนเท่านั้นนะครับยังมีประโยชน์อีกมากมายมหาศาลอาจารย์เนาะให้ได้ศึกษาและเรียนรู้กันครับในวันนี้ผมแล้วก็ทีมงานต้องขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

วัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอภูเรือจังหวัดเลยที่นี่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายไม่ว่าจะเป็นทะเลหมอกทะเลภูเขาดอกไม้งาม3ฤดูไปชิมเห็ดหอมแสนอร่อยและไปดูธูปหอมสมุนไพรไล่ยุงที่เป็นสินค้าโอท็อปขึ้นชื่อของที่นี่และตอนนี้ครับผมอยู่ที่สวนลุงวุฒิที่นี่มีมุมให้โพสต์ท่าถ่ายรูปมากมายมีมุมให้จิบกาแฟและที่นี่ยังมีต้นไม้นานาพันธุ์ที่ให้ท่านผู้ชมได้มาเลือกซื้อครับและจะมีอะไรไปมากกว่านั้นเดี๋ยวเราไปชมกันครับ

0: แล้วก็จะมีเวิร์กช็อป
1: ใครที่ชื่นชอบความหอมจากสมุนไพรที่นี่คือลุงทูบสังกะลีครับลุงสังกะลีบอกว่าทูบที่นี่ไม่ธรรมดานะเพราะเป็นทูบหอมสมุนไพรไล่ยุงที่มีส่วนประกอบจากสมุนไพรในชุมชนแห่งนี้นี่เองไม่ว่าจะเป็นเปลือกส้มโอผิวมะกรูดยางบงใบยูคาลิปตัสสังข้าวโพดและตะไคร้หอมนอกจากเราจะซื้อไปเป็นของฝากได้แล้วเรายังสามารถทดลองทำธูปหอมที่เป็นฝีมือของเราเองได้อีกด้วยสินค้าทางการเกษตรอีกหนึ่งอย่างที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาที่นี่นั่นก็คือเห็ดหอมนั่นเองซึ่งเป็นเห็ดหอมสายพันธุ์ต้นตำรับมีขายตลอดทั้งปี
2: แม่สวัสดีครับโอ้โหอาหารน่าทานทั้งนั้นเลยมีอะไรบ้างครับแม่ตรงนี
3: ้นี่ยำผักกูด
2: ยำผักกูดนะครับ
3: นี่ยำเห็ดหอม
2: ยำเห็ดหอม
3: มีปาล์มไข่ค่ะ
2: แล้วนี
3: ้เห็ดหอมย่างค่ะ
2: เห็ดหอมย่างมาจากฟาร์มในหมู่บ้านเราเลย
3: ของเราบ้านหนองบงจ้ะมีข
2: ้าวเกี๊ยว
3: หอมด้วยจ้ะ
2: ข้าวเกี๊ยวเห็ดหอมเหรอครับโอ้แล้วมันก็ทำมาจากในหมู่บ้านเหมือนกันโอ้โหนี่ข้าวเกี๊ยวเห็ดหอมครับทุกคนทุกอย่างมาจากชุมชนหมดเลย
3: ใช่อันนี้มีไก่ล้วนปลาร้าจ้ะ
2: ไก่ล้วนปลาร้าอันนี้ไก่บ้านไหมครับ
3: ไก่บ้าน
2: ไก่บ้านด้วยโอ้โหและนอกจากจะมีอาหารแสนอร่อยแล้วนะครับที่นี่ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายเลยครับเดี๋ยวเราไปฟังกับประธานท่องเที่ยวชุมชนบ้านหนองบงกันเลยครับ
4: ครับสำหรับแหล่งท่องเที่ยวอำเภอพลเรือนนะครับเต็มไปด้วยทะเลหมอกนะครับจุดแลนด์มาร์คกลุ่มอาชีพสวนไม้ดอกไม้ประดับ
2: บงอำเภอภูเรือจังหวัดเลยครับและที่ท่านเห็นอยู่ข้างหลังนั้นก็คือประหลอดวัดอุณหภูมิยักษ์ครับที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานเลยก็ว่าได้ถ้าใครมาเที่ยวอำเภอภูเรือแล้วไม่มาแวะเช็คอินที่ประหลอดยักษ์นี้ถือว่ามาไม่ถึงเลยนะครับสำหรับเทปหน้าผมจะไปไหนฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ

หนากะสิม่อนทีถางหนีทีฮอนมาเพิ่งว่างเย็นหนีเหม็นพลหวังมาส้มดวงดอกหนีน้ำคุณเกี่ยวมานีดอกเพิ่งใสหนึ่งเข่าไม้หอมหวยมาดังละวังเด้อเข่าสิกินเอาดอกเบิดกองนักงานโฮมแห้งพร้อมหลายคนหากเบาแบ่งนักความขึดวางบ่อใดจมปิงดอกบ่อฟู่อันว่าหมากบ่อเกี่ยวปากเป่าบ่อมีแดงแมนปิมีเต็มพานกะบ่อแดงเองใดขอเจริญพรออกตนญาติโยมท่านผู้ฟังรายการแผนที่ธรรมะเพื่อชีวิตจะมีโอกาสมาพบพ่อกับออกตนญาติโยมคือเก่าอาตมาภาพเจ้าคุณพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าอาวาสวัดมะนีวนารามวัดปะน้อยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีกะมาพบมาพอมาเว้ามาจานำติงละอันพละน้อยมาตอนมาฝากออกตนญาติโยมเมื่อนี้ก็เป็นมือสบายอีกเบอร์หนึ่งสำหรับชีวิตของพวกเฮาคือเก้าแหละเนาะออกตนญาติโยมมีโอกาสดีหน้าที่ต้องของชีวิตตื่นแต่เด้อปลุกตั้งแต่เศร้าแก่มาประกอบภารกิจเวียกงานของชีวิตเนาะการดำรงตนปฏิบัติโตทุกสิ่งทุกอย่างแก่ขอให้เป็นไปด้วยดีแก่แล้วกันเสื้อโบหัมโบหันเป็นน่ะละออกตนญาติโยมเอ้ยเป็นทักเป็นเตือนเป็นบอกเป็นสอนเป็นให้ก่อขึ้นแก่ชีวิตของพวกเฮาไว้เนาะตื่นดึกมันก็ได้เวียกหลายตื่นสวยมันก็ได้เวียกน้อยให้ตื่นดึกคือกาให้หากินดมไก่วิถีชีวิตของความเป็นผู้เป็นคนเกิดมาเป็นคนก็ต้องสร้างตนให้มีดีเกิดมาทั้งทีก็ต้องทำดีไว้กับตัวกับตนแก่สละเนาะเหตุคุณงามความดีไว้สร้างบุญญาบารมีไว้แนวใดมันดีมันงามป้ากันเหตุป้ากันทำป้ากันสั่งกันแปลงเอาเนาะบ่ได้ดีอียังก็ให้มันได้สามดีคือจังกับที่บอกเด้อคิดดีพูดดีทำดีแก่สละคิดดีแล้วเย็นคิดเป็นแล้วสบายพูดดีแล้วเย็นพูดเป็นแล้วสบายทำดีแล้วเย็นทำเป็นแล้วสบายเนาะตื่นดักลูกเต่าหนึ่งเข่าใส่ติบตักบาดหยาดน้ำยิ้มแย้มแจ่มใสกันโซโปโซฟันบรรยากาศของชีวิตเอากะก้าวต่อไปเนาะล่มพัดเย็นๆล่มมาไหว้ๆเด้เนาะขึ้นที่เขาหน้าหนาวนี่เด้เนาะคุณไพศาลคุณบัวพันธ์คุณวิเชียรใจย่าย่องยายน้องปอบเนาะก็มาทักทายตั้งเฟซบุ๊กคือกันเนาะนอกจากนั้นก็ยังมีผู้ที่เข้ามาทักทายอบอุ่นเนี่ยบ่ว่าสิเป็นผู้ละคุณโอ้นี่คุณพ่อนๆนี่อยู่ตั้งร้อยเอ็ดน้ำสาวเมืองต่างเพิ่นก็อยู่ตั้งร้อยเอ็ดเนาะท่านพระครูสุวรรณบุญญาลักษณ์เอาทักทายกันก็มาเด้อแต่ละผู้แต่ละคนบรรยากาศของชีวิตโอ้จังแม่นดีอากาศจังสี่เนี่ยโอ้มันค่อนๆไปทั้งหนาวมันเป็นทั้งเย็นๆวัดใดวัดหนึ่งเด้อต้องระมัดระวังสุขภาพเด้อญาติโยมสมโพธิ์ก่อนสิ่งสำคัญก็คือว่านี่แหละบางเทื่อก็ออกกำลังกายเด้อออกกำลังกายให้ร่างกายมันได้ขยับให้มันได้มีความปรับเปลี่ยนอีหยังบ้างจังสันนะมันจึงปีเฮ็ดให้เฮาบ่มีโรคไข้ไข้เจ็บวัดไอไข้จามมันจึงติบอมาเยี่ยมยามถามข่าวเฮาจังซั่นน่ะอันนี้ก็เป็นกำลังใจให้สู้ปู่สู้ค่อนเนาะแต่ว่าจังได๋ก็ตามแต่โบราณโบราณเพิ่นก็ยังเตือนสติพวกเฮาคือเก่านั่นล่ะน้ำหนากะสิหม่อนน้ำต้นกะสิพาเพิ่นว่า
ปลากี่อ้นตั้นหนากะสิก้อยทางแม่นบ่ล่ะ

นี้จีอ่อนมาเปิงว่างเย็นนี้เม้นพุ่นมาหวังมาส้มดวงดอกนี้นำคุณเกี่ยวมาหนีกับเพิ่งใสนี่ล่ะแหมนักงานโฮมแห้งพร้อมหลายคนมั่นหักเบาแบงเปิ่นว่านักขึ้นว่างบ่ได้จมปิ่งบ่ฟู่แล้วเอ้มากบ่เกี่ยวปากเป่าบ่มีแดงแม่นสิมีเต็มพันกับบ่แดงเองได้เด้เนี่ยล่ะบ่ลำบ่ลั่นเพิ่นเว้าเพิ่นว่าเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันจึงนี่ล่ะเกิดจากเฮานี่ล่ะญาติย่อมสมผู้สอฟันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีโอกาสในการฟังเทศฟังธรรมจังซี่นะแต่แม่นว่าเฮาฟังด้วยดีมันจะย่อมได้ปัญญามาจังซั่นล่ะคือจังกับที่พระพุทธเจ้าเพิ่นได้ตรัสไว้เกี่ยวกับเรื่องการฟังจังซี่ล่ะเนาะมีพระบาลีบทนึงที่พระพุทธเจ้าเพิ่นตรัสไว้บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านผู้เห็นไปในวัฏฏะสงสารทั้งหลายผู้ปฏิบัติประกอบไปด้วยธรรม6ประการแม้สิได้ฟังพระสัทธรรมกับบ่ควรเพื่อสิยังลงสู่ความเห็นถูกเห็นชอบในกุศลธรรมทั้งหลายธรรม6ประการนั้นมีอีหยังแน่ประการที่1ย่อมบ่ฟังด้วยดีประการที่2บ่เงี่ยโสดลงฟังประการที่3บ่เข้าไปตั้งจิตไว้เพื่อให้ฮู้ประการที่4ถือเอาข้อที่บ่เป็นประโยชน์ประการที่5ก็คือทอดทิ่มก่อที่มันเป็นประโยชน์และประการที่6ก็คือว่าประกอบไปด้วยขันติอันบ่สมควรนะเรียนบ่ล่ะอันนี้พระพุทธเจ้าเพิ่นตรัสไว้ญาติร่วมสมโพธิ์ก็ฟันว่าถ้าผู้ใดเฮ็ดจังซี่ทําจังซี่เนี่ยแสดงว่าบุคคลผู้นั้นบ่ได้ฟังด้วยดีกันนะเจียงใดเพิ่นจึงว่าจังซั่นนาคือกันเด้ญาติร่วมสมโพธิ์ก็ฟันอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าผู้ที่ประกอบไปด้วยลักษณะแห่งการฟังแหมดังที่ได้เว้านั่นล่ะก็คือว่าบ่ฟังด้วยดีบ่เงี่ยสอดลงประดับธรรมบ่ฟังเพื่อฮู้ธรรมะถือเอาข้อที่บ่เป็นประโยชน์แก่การประพฤติปฏิบัติก้อนจิ้มข้อที่มันเป็นประโยชน์ซะบ่มีความอดทนเนี่ยแม้สิได้ฟังพระสัทธรรมก็บ่สามารถที่สิฮู้เห็นธรรมะโดยถูกต้องได้เนี่ยคําว่าพระสัทธรรมนี่ก็คือธรรมะของสัตบุรุษหรือว่าธรรมะที่เฮ็ดก้นให้เป็นสัตบุรุษอันนี้ก็ได้แก่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั่นล่ะเมื่อบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติประกอบไปด้วยลักษณะแห่งการฟังธรรมดังที่ได้เว้าถึงสิฟังสิศึกษาปฏิบัติจังใดก็บ่สามารถที่สิโหเห็นธรรมให้ธรรมะมาซึมซาบถึงใจได้โดยส่วนหลายนี่เฮาศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะนี่อันนี้ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงก็คือว่าเฮาเฮ็ดเพราะเป็นพิธีตอนนั้นเฮ็ดพ่อเป็นพิธีว่าสั่นไปเฮ็ดพ่อแล้วแล้วแต่บ่ได้ตั้งใจที่สิให้ฮู้ดีฮู้ชอบถือว่าฟังแล้วก็เป็นอันได้บุญนี่ล่ะจึงว่ามันจึงมีที่มาที่ไปว่าฟังเทศนี่มันสิมีทั้งฟังเอาบุญฟังทั้งเอากุศลจังซั่นล่ะโดยส่วนหลายเอาฟังเทศเอาบุญนี่ล่ะเมื่อเป็นจังซี่นี่ยิ่งฟังยิ่งศึกษากิเลสตัณหามันก็บ่มีทั้งที่สิลดมีแต่สิเพิ่มปริมาณหลายขึ้นไปการบุญการกุศลมันก็เลยเจือปนด้วยบาปมันก็มีอยู่ถมไปนี่ล่ะอดีตก็มันจะเป็นคือจังกับที่เปิ้นเว้าเปิ้นว่าเนาะบางเทื่อนี่ก็ยิ่งฟังหลายฮู้หลายก็ยิ่งเฮ็ดให้ถือโตว่าเจ้าของนี่เป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์อีหยังทั้งตำนองนี่มันก็เป็นไปได้คือกันนี่ล่ะจึงบอกว่าเรื่องของการฟังเนี่ยถ้าแม่นว่าฟังด้วยดีที่เปิ้นบอกว่าฟังด้วยดีเนี่ยสุดสูสังรับปฏิปัญญ์ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญานี่คำว่าฟังด้วยดีเนี่ยต้องฟังให้มันประกอบไปด้วยองคุณที่เป็นบอกไว้6ประการก็คือฟังด้วยดีเนี่ยอันนี้มาประการที่1ประการต่อมาก็คือเงี่ยสอดลงฟังธรรมเขาไปตั้งจิตไว้เพื่อหูธรรมะถือเอาข้อที่มันเป็นประโยชน์ทอดทิ่มข้อที่บ่เป็นประโยชน์และก็ประกอบไปด้วยขันติที่สมควรนี่ล่ะเป็นอย่างไรเป็นจังว่าฟังด้วยดีเฮ็ดแนวไหนการที่บอกว่าฟังด้วยดีเนี่ยยังสุดสูสังฟังด้วยดีเนี่ยฟังจังไหนจึงถือว่าเป็นการฟังด้วยดีฟังด้วยดีเนี่ยมันเกิดสิประกอบไปด้วยลักษณะก็คือว่าฟังจนจือจำได้และก็บางเทื่อก็ต้องว่าต้องสวดหรือว่าต้องท่องให้มันได้ท่องปากเก่งสันนาเพ่งพิจารณาด้วยจิตด้วยใจเจาะแท่งให้มันตลอดด้วยปัญญา
อันนี้เนี่ยมันมีหลักอยู่เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการฟังด้วยดีเนี่ยภาษายาคู่ภาษาพระพุทธเจ้าเป็นใส่ไว้ก็คือว่าทะตาทะตานี่ก็คือฟังจนจือจำได้วัจสาปริจิตานี่ก็คือต้องว่าต้องกล่าวว่าเด็กคล่องปากมนสานุเปกิตาพิจารณาด้วยใจทิฏฐิญาสุปฏิวิทธาสุปฏิวิทธาก็คือแท่งตลอดเจาะแท่งด้วยปัญญาทิฏฐิญาณี่ก็คือความเห็นหรือว่าปัญญานี่แหละโดยส่วนหลายเข้าฟังเทศฟังธรรมถือเป็นเพียงให้มันเป็นพิธีบางเทื่อก็ไปฟังเห็นบ่ละคุยกันไปนําบางเทื่อก็ได้ยินบ้างบ่ได้ยินบ้างพ่อญาติผู้เป็นเว้าเป็นเทศจบก็บ่ได้อีหยังจังซั่นล่ะมันจะบ่แตกต่างจากหม้อน้ําที่คว่ําไว้กลางแจ้งฝนตกลงมาตอนใดน้ำมันก็บ่ขังอยู่ในหม้อนั้นมันเข้าลักษณะที่เพิ่นเว้าเนาะญาติโยมบอกว่าโอ้ยได้ยินตั้งหูใส่มันก็ออกมาตั้งหูกัวได้ข้างหน้าก็ลืมข้างหลังเนี่ยล่ะอีกแนวนึงก็คือว่าตั้งใจฟังแต่ว่าบ่ตั้งใจจำเพราะถือว่าฟังแล้วก็เป็นการฟังให้มันได้บุญฟังให้มันได้ยินเนี่ยล่ะบุญมันสิได้เข้าไปตั้งหูแล้วก็ไปตกตะกอนอยู่ที่ใจพอฟังไปฟังไปพอฟังจบเกิดจืออีหยังจำอีหยังบ่ได้นี่ล่ะเป็นอุปมาคือจังกับคนนั่งคัดสมาธิมีของอีหยังตั้งไว้ตั้งตักก็ลุกจากมองจากที่ของมันก็ล่วงล้นไปเบิดนี่ล่ะจึงว่าผู้ที่ประพฤติปฏิบัติเนี่ยจึงควรฟังเทศฟังธรรมให้มันจือจำได้ให้มันคล่องปากให้มันเจนใจให้มันชัดแจ้งจำใจด้วยปัญญาธรรมะมันจึงสิมาปรากฏที่ใจก็สิได้เป็นผู้ที่มีธรรมะมาคุ้มครองอย่างสัตว์ละก็สิได้รับความสุขมันเป็นผลที่เกิดจากการประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมก็สิเข้ากับหลักที่บอกว่าธัมโมสุจินโนสุขมาวะหาติแม่นบ่ล่ะธรรมที่ประพฤติดีแล้วมันก็นำความสุขมาให้อย่างสัตว์ละนี่ประการที่หนึ่งเป็นเอิ้นว่าอันนี้เป็นเรื่องของการฟังด้วยดีฟังด้วยดีแล้วต่อมาอีกก็คือเงียสอดลงฟังธรรมเป็นอย่างไรเป็นคือจังวางเงียสอดลงฟังธรรมเนี่ยก็คือฟังด้วยความตั้งใจให้โสดประสาทมุ่งอยู่ที่กระแสของธรรมะการเงียสอดลงฟังมันเป็นเครื่องจูงใจให้เกิดสันตะคือความพอใจในธรรมเกิดอุตสาหะแต่คือความกระมักกระเม็นในการที่สิฟังและกับประพฤติปฏิบัติแบบนั้นภาษาญาคู่เป็นเอิ้นว่าโอหิตะโสโตเป็นว่าเนี่ยญาคู่ถ้าแม่นเพิ่นศึกษาภาษาบาลีเนี่ยเพิ่นสิฮู้จักว่าโอหิตะโสโตนี่ก็คือการเงียบโสดลงเพิ่นว่าจังซั่นเด้ฟังธรรมผู้เงียบโสดลงฟังมักก็ย่อมได้รับการฟังแม่นบ่ล่ะฟังแล้วก็ย่อมทรงจําธรรมไว้ได้ก็ย่อมใคร่ครวญพิจารณาเนื้อความของธรรมที่ทรงจําไว้และก็เมื่อใคร่ครวญพิจารณาเนื้อความอยู่ธรรมทั้งหลายมันก็ย่อมทนต่อความเป็นปินิษเมื่อธรรมะทนต่อความเป็นปินิษอย่างสั่นความพอใจมันจะเกิดได้บัดนี้เกิดอุตสาหะแล้วบัดนี้แม่นบ่ผู้มีสันตะเกิดแล้วมันจะติดกำมักกำเม่นในการประพฤติปฏิบัติเสียละมันจึงไปคำว่าการเงียบโสดลงฟังธรรมมันจะเป็นเหตุให้เกิดความพอใจและกับความกำมักกำเม่นเสียสัตนาต่อมาอีกเขาไปตั้งจิตไว้เพื่อหูธรรมะเสียสัตละฟังธรรมะด้วยดีแล้วแต่เงียบโสดลงสดับแล้วถ้ายังบ่ฮู้บ่เข้าใจขอความที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วมันก็ยังบ่เป็นประโยชน์ต่อการที่สิประพฤติปฏิบัติพระพุทธเจ้าเพิ่นจึงตรัสไว้บอกว่าเอาให้เขาไปตั้งจิตไว้เพื่อให้ฮู้ฮู้ธรรมะจังซั่นนะเมื่อได้ฟังธรรมะข้อใดข้อหนึ่งเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ให้มันเกิดความฮู้ให้มันเกิดความเข้าใจในข้อนั้นอันนี้แหละมันเป็นไปคือจังกับที่ตอนที่ท่านพระสารีบุตรเพิ่นเนาะเมื่อเพิ่นยังเป็นคฤหัสถ์กำลังแสวงหาธรรมะได้ฟังธรรมโดยย่อจากพระอัสสชิเถระว่าธรรมใดเกิดแต่เหตุพระศาสดาทรงแสดงเหตุของธรรมนั้นและประความดับแห่งธรรมนั้นพระบรมศาสดาเพิ่นฟังสอนจังพี่เอียนบัลละข้าถาเยธรรมะเพิ่นว่าเยธรรมาเหตุปปวาเตสังเหตุงตถาคตโตเนี่ยล่ะเทสัญจะโยนิโลโทจะเอวังวาติมหาสมโนอันนะเนี่ยเพิ่นได้ฟังตำหนิเด้พระอัสสิเพิ่นก็แสดงสั้นๆจังพี่ธรรมใดเกิดแต่เหตุพระศาสดาทรงแสดงเหตุธรรมนั้นและความดับแห่งธรรมนั้นพ
พระศาสดาทรงสั่งสอนอย่างนี้นี่ล่ะเพิ่นได้ฟังเพิ่นก็ได้ดวงตาเห็นธรรมได้ธรรมจักสุท่านที่ว่าโอ้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมันมีความเกิดเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมันก็ต้องมีความดับเป็นธรรมดายั่งกินจิตสมุทัยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมังเห็นบ่ล่ะเห็นบ่บ่แม่นคังก่อยๆเด้งั่นเนาะสิ่งนั้นทั้งหมดมันก็ต้องมีความดับเป็นธรรมดาตอนที่พระโกนทัญญะเพิ่นได้ฟังพระธรรมเทศนาจบเพิ่นก็เกิดความโอ้ท่านที่ตอนนั้นเนาะในข้อที่ว่ายั่งกินจิสมุทัยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมังนั่นล่ะสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหลายทั้งปวงมันจะมีความดับเป็นธรรมดานี่แหละยังปีเนี่ยเพิ่นเอิ้นว่าตั้งจิตไว้เพื่อโอ้อีกแนวนึงก็คือว่าตั้งจิตไว้เพื่อโอ้อย่างพวกเอ้าก็คือเข้าเนี่ยได้ฟังในเรื่องใดขอใดก็ให้ตั้งใจกำหนดจดจำขอนั่นเรื่องนั้นอย่าเบื่อนายว่าสันไปในขอที่ได้ยินได้ฟังลังผู้ลังคนป้อนได้ยินยักโอ้เป็นเว้าโอ้อานิจจังทุกขังอนัตตาหรือว่าพ่อได้ยินคำว่ามรรคผลนิพพานก็ออกอุทานบอกว่าโอ้ยมันสูงเกินไปตามบ่ไหวดอกแบบนั้นเฮานี่ยังอยู่บ้านยังคล้องเงื่อนเฮาสิไปนิพพานได้จังไดบ้างก็อาจสิมีความรู้สึกว่านิพพานนี่มันออกสิแห้งแล้งอยู่ในเมืองมนุษย์ดีกว่าแล้วก็เกิดความเอื้อมละอาบ่ตั้งใจที่สิฟังแจ้งปีนี่ก็เอิ้นว่าบ่ตั้งจิตไว้เพื่อติสิฮู้นี่ล่ะโอปปุตตัมปฏิบัติธรรมจึงต้องฟังเพื่อโอ้สิได้นำเอามาเป็นข้อปฏิบัติสำหรับเจ้าของแก่สัตว์ละคอยสั่งสมคอยอบรมไปเตือนละเล็กเตือนละน้อยแก่สัตว์ละเมื่อฟังจนได้ความโอ้แล้วจะถือเอาข้อที่เป็นประโยชน์ในการประพฤติปฏิบัติสำหรับตนการหูจักถือข้อที่เป็นประโยชน์อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญคือกันเนี้ยถ้าแม้ว่าหูจักส่วนที่เป็นประโยชน์แล้วแม้ในข้อที่สมมติกันว่าเป็นโทษจะถือเอาประโยชน์ได้ยังเอายกตัวอย่างคำตำหนิตีเตียนดาวามันก็เป็นประโยชน์แม่นบ่ล่ะเท่ากับที่ได้น้อมเอามาพิจารณาโตเข้าว่ามันเป็นอย่างที่เขาว่าหรือบ่ถ้าเสียก็คือแก้ไขถ้าบ่เสียก็สิได้ปรงสังเวชว่าโอ้มันเป็นความผิดของเขามันเป็นกรรมของเขาเองเท่ากับบ่ไปโกรธเครื่องบ่ไปปลูกพยาบาทเขานี่ล่ะเห็นบ่ล่ะอันกรรมดีกรรมตัวเนี่ยโตของใครจะเป็นของผู้นั้นแม่นบ่ล่ะมันเป็นของแต่ละผู้แต่ละคนแม่นบ่ล่ะเพราะฉะนั้นนี่เฮาก็อย่าไปถือเอาเป็นประมาณความดีความตัวมันบ่ได้อยู่ที่คําเว้าคําจาของบุคคลอื่นแม่นบ่ล่ะเขาว่าเฮาดีก็อย่าพึ่งไปว่ามันดีเฮาต้องเบิ่งเจ้าของซะก่อนเขาว่าเฮาตัวก็อย่าพึ่งไปว่าเฮาตัวตามคำเบ่าของเขาเฮากับเบิ่งเจ้าของแต่ละแม่นบ่ล่ะอันนี้ล่ะจึงบอกว่าฟังแล้วนี่จะถือเอาข้อที่มันเป็นประโยชน์เห็นบ่ล่ะมันมีดเนาะถือเขาสรรเสริญเยินย่อนี่เฮากับสิบ่หลงละเลิ่งจนลืมโตจังซั่นนะถือตำนี้ติเตียนกับบ่เดือดร้อนไปตามนี่ล่ะเฮากับสิรักษาความเป็นปกติอยู่ได้นี่พระพุทธเจ้าเพิ่นเป็นต้นแบบในเรื่องนี้ตอนที่พระพุทธเจ้าเพิ่นยังทรงพระชนอยู่เนาะครั้งหนึ่งถือพระผู้หนึ่งบริพาทพระองค์ด้วยคำหยาบคายต่างๆพระองค์ก็ฟังโดยดุษณียภาพเมื่อเขาบริพาทเขาด่าจบลงพระองค์ก็รับสั่งถามเขาบอกว่าเออนี่ของรับแขกเมื่อแขกบ่รับประทานเป็นของผู้ใดพระก็ทูลตอบว่าเป็นของเขาเองพระองค์ก็เลยรับสั่งว่าเออคำบริพาทคำด่าว่าเนี่ยพระองค์นี่ก็บ่รับในฟังพุทธการญาติย่อมสมบูรณ์ตัวก่อนมีพระภิกษุบางโมได้ยินเพลงครับซึ่งแม่ยิ่งเจ้าบ้านร้องล่ำตั้มเพลงด้วยความร่าเริงท่านถือเอานิมิตในเสียงนั้นเจริญไตรลักษณ์จนได้บรรลุมรรคผลก็มีนี่จึงว่าการหูจักถือเอาประโยชน์ในพอที่ได้ยินได้ฟังมันจะเป็นอุปการะหลายแก่การประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมนี่ล่ะมันอยู่ที่เฮาอีหลีเด้เนาะอยู่ที่ว่าเฮานี่สิถือเอาได้หรือเอาบ่ได้จังซั่นนะแต่พอทำบางข้อมันเกิดถือกับจริตอัตญาไสของคนบางคนมันบ่ถือกับจริตอัตญาไสของคนบางคนเห็นบ่ล่ะเอายังเอายกตัวอย่างเนาะคนย่านผีจังซี่ละสิเจริญอสุภกรรมฐานมันก็บ่สำเร็จผลแม่นบ่ล่ะคนย่านตายสิเจริญมรณสติมันก็บ่สำเร็จผลจังซี่ล่ะจึงต้องเลือกข้อปฏิบัติที่ถือกับจริตของแต่ละผู้แต่ละคนหรือว่าคำสอน

บางอย่างเพิ่นสอนด้วยอุปมาอุปไมยอย่างเช่นในคําที่เพิ่นว่าพญามารเนรมิตแขนตั้งพันท้องตั้งสูงเทียมเมฆมาลบกับพระพุทธเจ้าเข้ากับพิจารณาให้เห็นว่านั่นมันเป็นอุปมาอุปไมยพญามารก็คือกิเลสนั่นละหรืออีกแนวนึงที่เพิ่นบอกว่าธิดามารสามคนก็คือนั่งตัณหานั่งอรดีนั่งราคะก็อย่าหลงไปว่าลูกสาวมารอีหลีอันนี้เป็นเมาถึงกิเลสแต่ก็คือตัณหาอรติราคะตังหักเมื่อหูแจงสี่แล้วก็สิได้ถือเอาสาระในทางปฏิบัติคือดังกับการบริโภคผลไม้ให้ปอกเปลือกกินซะรับประทานแต่เนื้อในมันแจงสันนะนี่มันเป็นแจงสันเด้มันอยู่ที่เฮาอีหลีได้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแม้แต่ในการฟังเทศฟังธรรมคือกันเนาะมีหลักสำคัญอยู่อย่างหนึ่งเด้อหยาบย่อมก็คือว่าความอดทนเนี่ยเพราะว่าถ้าขาดความอดทนแล้วนี่การตั้งใจฟังมันก็บ่มีเด้การตั้งจิตไว้เพื่อหูธรรมะมันก็บ่มีแม้ขออื่นๆมันก็เสียไปตามจึงว่าต้องมีความอดทนในการฟังธรรมการฟังธรรมนั้นมันเป็นการอบรมจิตให้สงบมีกำลังเพื่อต่อสู้กับกิเลสที่สิเกิดขึ้นครอบงำแต่ว่าบางเถื่อเพราะถือกันว่าพ่อได้ฟังเทศก็ได้บุญการตั้งจิตเนื่องด้วยคำสอนในตั้งพระพุทธศาสนาก็เลยมักเทศมักตั้งน้อยๆบางเถื่อฟังเทศฟังสวดมนต์กับฟังน้อยๆเพราะฟังมาหลายๆมันเกิดเมื่อยมันเกิดทนบ่ไหวแม่นบ่ล่ะโรคมันหลายรับประทานยาแต่หน่อยโรคมันสิหายได้จังใดเฮ็ดดีใส่เวลาเล็กหน่อยแต่ว่าเฮ็ดตัวใส่เวลาหลายๆน้ำหน่อยกว่าไฟไฟมันก็บ่ดับแม่นบ่ล่ะนี่ล่ะเพิ่นจึงสอนให้ใส่ความอดทนในการฟังเทศฟังธรรมนี่ล่ะครั้งพุทธกาลอุบาสกคนหนึ่งกำลังฟังธรรมถูกงูพิษกัดโอ้โตว่าถูกงูกัดแต่ว่าบ่ทําอันตรายแก่การฟังธรรมของตนสงใจไปตามกระแสของพระธรรมเทศนาพิษงูก็บ่สามารถที่สิทําอันตรายได้นี่ล่ะใจที่ประกอบไปด้วยความอดทนย่อมสิเป็นใจที่ชอบธรรมเมื่อใจมันมีธรรมปราโมทความดีใจความอิ่มใจเนี่ยล่ะมันก็เกิดแม่นบ่ล่ะญาติโยมปีติความอิ่มใจในธรรมมันก็เกิดขึ้นความปราโมทความบันเทิงใจในธรรมมันก็เกิดขึ้นแก่สัตว์ล่ะเมื่อใจมีความปราโมทความปีติยินดีกิเลสบ่ว่าสิเป็นความหักความโกรธอันเป็นอธรรมมันก็ตั้งอยู่บ่ได้อยู่ที่ใจแม่นบ่ล่ะมันเข้าที่ลักที่พระพุทธเจ้าเป็นตรัสไว้นั่นล่ะว่าธรรมปีติสุขังเสติวิปัสสันเนนะเจตสาเห็นบ่ล่ะผู้มีความเอิบอิ่มใจในธรรมมีใจฟองใสแล้วมันก็ย่อมอยู่เป็นสุขสบายเห็นบ่ล่ะนี่อันนี้แหละจึงบอกว่าลักของการฟังเนี่ยที่บอกว่าสุดสูสังลปติปัญญังฟังด้วยดีเนี่ยมันต้องเฮ็ดจังซี่เฮ็ดอย่างที่พระพุทธเจ้าเพิ่นได้บอกได้ตรัสไว้นั่นล่ะดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้ปฏิบัติประกอบด้วยธรรม6ประการแม้จะได้ฟังพระสัทธรรมก็ไม่ควรเพื่อจะยังลงสู่ความเห็นถูกเห็นชอบในกุศลธรรมทั้งหลายธรรม6ประการนั้นมีอะไรบ้างย่อมไม่ฟังด้วยดีไม่เหี้ยโสดลงฟังไม่เข้าไปตั้งจิตไว้เพื่อรู้ถือเอาข้อที่ไม่เป็นประโยชน์ทอดทิ้งข้อที่เป็นประโยชน์ที่สำคัญก็คือว่าประกอบไปด้วยขันติอันบ่สมควรเห็นบ่ล่ะแต่ว่าถ้าฟังด้วยดีเนี่ยมันต้องเฮ็ดจังซี่ภาษายาคู่เป็นไตคําว่าสุตตุสติสุตตุสติก็คือฟังด้วยดีเหี้ยกอดลงฟังธรรมโสตังโอทังหาติเข้าไปตั้งจิตไว้เพื่อหูธรรมเนี่ยล่ะอัญญาจิตตังอุปัฏฐเปติถือเอาข้อที่เป็นประโยชน์อัตถังกัณหาติทอดจิ้มข้อที่บ่เป็นประโยชน์อนัตถังริญจติประกอบไปด้วยขันติที่สมควรอนุโลมิกายะขันติญาปมนากะโตโหตินี่ล่ะเห็นบ่ล่ะอดีโอเป็นหลักที่พระพุทธเจ้าเพิ่นได้ตรัสไว้เฮาสิได้นํามาเทียบเคียงว่าเฮานี่ได้เป็นผู้ฟังด้วยดีแล้วหรือยังการฟังด้วยดีนั่นมันก็สิเฮ็ดให้นี่ล่ะฟังจนจือจําได้ฟังแล้วก็สามารถว่าได้ฟังได้คล่องปากชํานาญจังซั่นล่ะเพ่งพิจารณาด้วยจิตด้วยใจเยาะแท่งตลอดด้วยปัญญาจังซั่นล่ะเนาะนี่ล่ะหลักแหละลักที่พระพุทธเจ้าเป็นตรัสเป็นสอนไว้ถ้าแม่นว่าเฮานําไปยินครองปินิตติเกาะพิจารณาแล้วมันก็สิได้อัดได้ทําแต่ว่าเฮาก็สิได้มีพื้นฐาน
ในการที่สินำไปประพฤติปฏิบัติยิ่งขึ้นไปจะสละคอยเอ็ดคอยทำคอยประพฤติปฏิบัติหลักที่เฮาได้ประพฤติปฏิบัติมันก็สิเป็นหลักที่เฮาสามารถนำมาประกอบใส่กับชีวิตของเจ้าของจะสละเนาะนี่ล่ะจึงบอกว่าอานิสงส์ของการฟังเนี่ยมันมีตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นบอกเพิ่นว่าสู่เฮาฟังแม่นบ่ล่ะผู้ฟังทำย่อมได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยฟังสิ่งใดได้เคยฟังมาแล้วแต่ว่าบ่เข้าใจชัดก็ย่อมเข้าใจสิ่งนั้นชัดเจนขึ้นบรรเทาความสงสัยเสียได้ทำความเห็นเนี่ยมันถูกต้องได้จิตของผู้ฟังก็ย่อมผ่องใสเห็นบ่ล่ะเพิ่นเว้าเพิ่นว่าอันนี้มันเป็นอานิสงส์อานิสงส์ก็คือว่าผลที่มันเกิดขึ้นจากการที่เฮาได้ยึดได้ทำแต่สละเนาะคือจังครับการฟังเทศฟังธรรมจังสิล่ะฟังไปเรื่อยๆเนี่ยล่ะฟังมื้อนี้ได้ซ้ํานี้เอ้าเมื่อต่อไปมันก็เติมขึ้นเพิ่มขึ้นเห็นบ่ล่ะถ้าแม่นว่าคอยเฮ็ดคอยทำคอยประพฤติปฏิบัติไปมันก็ชื่อว่าเป็นการฟังด้วยดีถ้าตาฟังจนจำได้วัจสาปริจิตาว่าได้สวดได้คล่องปากมนสานุเปกขิตาพิจารณาด้วยจิตด้วยใจทิฏฐิญาสุปฏิวิทธาเจาะแท่งมันตลอดด้วยปัญญาเพิ่นว่าถ้าผู้ใดเฮ็ดจริงสินั่นล่ะการประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมก็ถือว่าเป็นการเฮ็ดดีทำดีทำโมสุจินโนสุกามาวหาติแม่นบ่ล่ะธรรมะที่ประพฤติดีแล้วมันก็นำความสุขมาให้แก่สัตว์ล่ะคุณค่าของการฟังนี่โอ้มันยิ่งใหญ่แท้ๆขอให้พวกเอ้าได้เฮ็ดได้ทำขอให้พวกเอ้าได้ประพฤติปฏิบัติแก่สัตว์ล่ะเหนือสิ่งอื่นใดมันก็อยู่ในหลักเนี่ยหลักที่สำคัญของชีวิตของพวกเฮาก็คือนี่ล่ะศีลสมาธิปัญญานี่ล่ะไอ้ฮู้จักในเรื่องต่างๆเหล่านี้มันว่าล่ะศีลสมาธิปัญญาหรือว่าท่านศีลภาวนาจังซั่นล่ะคือจังครับที่บอกกันล่ะมันก็บ่หนีของพวกนี้ดอกในแต่ละมื้อของชีวิตของพวกเฮาเนี่ยเฮาเฮ็ดเฮาทําเฮาประพฤติปฏิบัติมันก็อยู่ในหลักต่างๆเหล่านี้แหละออกสัญญาร่วมกับเฮาท่านศีลภาวนาแม่นบ่ล่ะประสงค์ของเจ้ากับพัฒนาหรือว่าออกตนญาติย่อมพัฒนาขึ้นมาแต่ให้มันเป็นศีลสมาธิปัญญาเห็นบ่ล่ะโดยจะเป็นสิ่งที่ดีเด้เพราะว่าอย่างเพราะว่าศีลเนี่ยมันเป็นที่พึงเป็นเบื้องต้นเห็นบ่เพิ่นจึงว่าอาทิศีลังปฏิฐาจะเห็นเนาะศีลเป็นที่พึงเบื้องต้นเด้เพิ่นว่าศีลังนี่ศีลปฏิฐาเป็นที่พึงอาทิเบื้องต้นเพิ่นบอกจังซั่นเด้ศีลเป็นที่พึ่งเบื้องต้นนี่แหละกัลยาณนั่นจะมาทุกขังนี่แหละกัลยาณนั่นจะมาทุกขังเป็นแม่บทของกัลยาณธรรมทั้งหลายเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงเป็นว่าพระมุขังสัพพะธรรมานั่งเนี่ยเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงเพราะฉะนั้นบุคคลพึ่งยั่งศีลให้หมดจดเป็นว่าสัตสมาศีลังวิโสทะเยจังสละคนบ่มีศีลสิปฏิบัติธรรมสูงขึ้นไปมันก็บ่ได้เด้คือจังครับทหารหารในย่ำออกศึกสงครามถ้าแม่นว่าบ่ได้ใส่ยาปุ่มที่ดีก็หวังใส่ชนะได้ยากแม่นบ่ล่ะได้ศีลเป็นหลักแล้วสมาธิปัญญาและวิมุตติมันจะเป็นอันอยู่แค่มือเอื้อมนี่ล่ะคือจังครับทหารออกศึกได้ใส่ยาปุ่มดีแล้วก็เป็นอันหวังใส่ชนะในที่สุดนี่ล่ะผู้บ่มีศีลแม้สิโอ้ธรรมะเว้าธรรมะได้คล่องแคล่วบ่ติดขัดแต่อย่าหวังเลยที่สิกำจัดกิเลสได้มันเป็นอันบ่มีแม่นบ่ล่ะนี่ล่ะจึงบอกว่าโอ้ศีลสมาธิปัญญาเนาะท่านศีลภาวนาคือดังกับที่เพิ่นบอกจังซั่นล่ะเนาะเฮาเฮ็ดเฮาทําเฮานี่ล่ะคอยเฮ็ดคอยทําคอยประพฤติคอยปฏิบัติไปจังซั่นล่ะเนาะดํารงตนปฏิบัติโตไปเนี่ยคอยเฮ็ดคอยทําไปทําตนทําโตให้มันเป็นปกติก็คือให้มีศีลจังซั่นล่ะทํากายวาจาให้มันเป็นปกติศีลแปลว่าปกติศีลแปลว่าเย็นเพราะว่ามันทำให้เย็นกายเย็นใจศีลแปลว่าตัดก็คือกำจัดความตัวยังหยาบให้ลากข้าไปสิเป็นศีลห้าศีลแปดหรือว่าศีลที่สูงกว่านี่ก็ตามนี่ล่ะมันเป็นจังสันเด็ดเอาทำเอาประพฤติปฏิบัติเอาจังสันล่ะเนาะนี่ล่ะจึงว่าบุคคลผู้เป็นนักปราชญ์บัณฑิตผู้ประพฤติทำปฏิบัติทำยังเคร่งครัดเป็นรักษาศีลมีความหักศีลยิ่งกว่าชีวิตแม้โตสิตายก็บ่ย่อมเสียศีลเห็นบ่ล่ะเพิ่นสิสําระศีลของเพิ่นให้บริสุทธิ์นี่ล่ะเมื่อสิสําระศีลให้บริสุทธิ์แม้สิต้องสละชีวิตก็บ่พึ่งทําลายศีลสังวรอันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เป็นต้องบัญญัติไว้เห็น

แล้วมันเป็นจังสันเด้งอันนะนี่ก็คือเรื่องของการประพฤติเรื่องของการปฏิบัติเรื่องของการเหตุการณ์ทำสาวเย็ดเข้าทำดังดีแล้วเนี่ยความโลภความโกรธความหลงมันก็สิบรรเทาเบาบางไปมันคอยบรรเทาเบาบางไปเท่าละเล็กเท่าละน้อยแต่สละนี่คือการมีคุณศีลคุณธรรมพอเฮามีศีลมีธรรมศีลธรรมมันก็คุ้มครองศีลธรรมมันก็ปกปักรักษากระตนกระโตชีวิตของพวกเฮาเฮาก็ถือว่าเป็นผู้มีจีพังแม่นบ่ล่ะได้จีพังได้หั่นน่ะถือว่าเฮาได้จีพังแม่นบ่ล่ะมีจีพึ่งเป็นจีพึ่งอันประเสริฐท่านทั้งหลายจงมีธรรมะเป็นเกาะเป็นจีพังอยู่เถิดอย่ามีสิ่งอื่นเป็นเกาะเป็นจีพังอยู่เลยเนี่ยล่ะคือจังครับที่พระพุทธเจ้าเป็นบอกเนาะธรรมะที่ปาวิหารัตะธรรมะสรณะอนัญญสรณะพระพุทธเจ้าเป็นพัดไว้เด้ท่านทั้งหลายจงมีธรรมะเป็นเกาะเป็นจีพึ่งอยู่เถิดอย่ามีสิ่งอื่นเป็นเกาะเป็นจีพังอยู่เลยเห็นบ่ล่ะมันเป็นจังสันจะเริ่มจากคุณศีลคุณธรรมเนี่ยล่ะเริ่มจากคุณศีลคุณธรรมถ้าแม่นว่าเขามีคุณศีลคุณศีลมันอยู่กับเขาแล้วเขาก็สิงดเว้นจากสิ่งที่มันเป็นความตัวความเสียหายทั้งหลายทั้งปวงเขาก็เอาคุณธรรมมาใส่แม่นว่าล่ะคุณธรรมธรรมะก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นสอนให้ละตัวประพฤติดีเนี่ยล่ะแม้ศีลมันก็รวมอยู่ในคำว่าธรรมเพราะว่าศีลเป็นมนุษยธรรมก็คือธรรมะที่เฮ็ดคนให้เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์คนที่บ่มีศีลสิจักว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์บ่ได้จะเป็นบ่ล่ะเพราะฉะนั้นนี่เพิ่นจึงเอาหลักต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาสั่งมาสอนพวกเฮาให้พวกเฮารู้จักในการดําเนินชีวิตปฏิบัติรักษากระตนกระโตจังซั่นล่ะเนาะมีคุณศีลมีคุณธรรมคนที่เป็นมนุษย์บ่สมบูรณ์มักสิอยู่บ่ดีบ่เป็นสุขมักสิก่อทุกข์ก่อความเดือดร้อนแก่สังคมเห็นบ่เพราะฉะนั้นให้เฮามีธรรมโดยเฉพาะธรรมที่สำคัญที่พวกเฮาสามารถนำไม่ใส่ได้ตลอดกาลตลอดเวลาบ่ว่าสิเป็นความสามัคคีสามัคคีธรรมนี่ก็ดีคือกันในสัจจะสัจธรรมนี่แหละหรือว่ากตัญญูธรรมจังซี่เนาะสามัคคีก็คือความพร้อมเพรียงพร้อมกันด้วยกายวาจาเป็นเอิ้นว่ากายสามัคคีพร้อมเพียงกันด้วยจิตมีความคิดตรงกันตรงการรวมกันบ่แก่งแย่งกันเป็นเอิ้นว่าจิตตะสามัคคีเป็นความดีความชอบรวมกันประพฤติธรรมรวมกันบ่ถือเฮาถือเขาบ่ถือดีเขาหากันเอิ้นว่าเฮามีธรรมะสามัคคีเห็นบ่ล่ะเฮามีความสามัคคีเด้สามัคคีแม่นบ่สามัคคีก็เป็นประการที่1นะสามัคคีนี่เป็นพลังคือหยังนี่ตัวคนเฮาถ้ามีความสมัครสมานสามัคคีสามัคคีคือพลังเห็นบ่ล่ะบ่วิวาทบ่แก่งแย่งเฮามีความสงเคราะห์กันและกันมีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันสามัคคีนี่โอ้สําคัญสําคัญเอานี่ลองเอาไปเทียบกับของหน่อยๆได้เส้นเดียวนี่ดึงค่อยๆมันก็ขาดแต่ว่าเมื่อนํามารวมกันเป็นเปลือกเป็นใยแม้แต่สั่งก็ดึงบ่ขาดหมดแดงโตหน่อยๆแต่คนยังต้องเกรงขามแม่นบ่ล่ะนกไต่โตหน่อยนิดเดียวมันก็ยังรวมกันขาสั่งโตใหญ่ให้ตายได้นี่ล่ะก็คือมันลุ่มกันเจาะตาสั่งจนตาบอดไปไสบ่ได้ก็ตายไปเองนกกระจาบโตหน่อยๆเมื่อติดคายของนายพร่ำมันก็ยังพร้อมกันบินขึ้นสลัดคายออกได้ในฝั่งพุทธกาลในกรุงไผ่สาลีเป็นประเทศหน่อยๆประเทศใหญ่ๆกับบ่สามารถที่สิรุกร้านได้เพราะกำลังของสามัคคีต่อเมื่อถือวัฏสงสารภาพเข้ามามีบทบาทบ่อนสามัคคียุแย่งให้แตกแยกกันก็เลยเสียที่แก้ขาศึกยังไงได้จังซั่นล่ะนี่ล่ะผู้บำเพ็ญสามัคคีควรระวังอย่าให้เป็นคือจังกับไม้ไผ่เพิ่นมีนิทานเราไว้เนาะครั้งนึงไม้ไผ่ต่างๆได้รับข่าวกล้องว่าสิเกิดอันตรายมาคุกคามก็เลยร่วมประชุมกันหาทางป้องกันอันตรายได้อภิปรายกันว่าอีหยังมันเป็นอันตรายของไม้ไผ่ในที่สุดก็มีความเห็นตรงกันว่าอันตรายที่สำคัญที่สุดก็มีแต่มนุษย์เท่านั้นและก็มนุษย์ก็ต้องมีศาสตราอาวุธบรรดาศาสตราอาวุธที่มนุษย์ใส่เกณฑ์ขาไม้ไผ่ก็บ่หายแห้งต่อกับอาวุธชนิดนึงก็คือมีดขอที่มนุษย์ใส่ไม้ไผ่น่ะละเป็นด้ามก็เรื่องความเห็นกันว่าสิ่งที่ควรระวังที่สุดก็คือไม้ไผ่กันเองที่ไปย่อมเป็นด้ามให้เขาถ้าไม้ไผ่บ่ย่อมเป็น

มีดขอกติเฮ็ดอีหยังไม่ไปบ่ได้เห็นบ่ล่ะนี่อันนี้ก็เป็นเรื่องของความสมัครสมานสามัคคีเป็นเรื่องของไม่ไพ่ที่เพิ่นคุยกันสนทนากันเห็นบ่ล่ะเอ้นี่มันเป็นจังซั่นเด้นิทานนิทานญาติโยมสมโภชโซคอนมันได้กติกติธรรมที่ได้ก็คือว่าผู้ที่เฮ็ดให้แตกสามัคคีนั่นก็คือในพวกมนุษย์กันเองที่ย่อมเป็นไปซึกยกให้แตกสามัคคีคือดังกับที่พระพุทธเจ้าเพิ่นตรัสบอกว่านอกจากพุทธบริษัทแล้วบ่มีผู้ใดที่สิสามารถทำลายพระพุทธศาสนาได้ข้อนี้มันเป็นจังไดนอกจากคนเฮากันเองแล้วก็บ่มีผู้ใดที่สิบ่อนสามัคคีก่อให้อันตรายแก่ประเทศชาติจังซั่นเนี่ยสามัคคีเนี่ยโอ้เป็นสิ่งที่สำคัญเพิ่นจึงเว้าเนาะสามัคคีกันไว้คือข้าวเหนียว1ไม้ยาสุเป้แตกมั่งคือน้ำคือข้าวเหนียวสามัคคีกันไว้คือฝนแสนหาไหลลงมาจากฟ้ามาห้อมห้องอยู่แต่น้องเรียนบ่ละบ่ลับบ่ลั่นเพิ่นเว้าเพิ่นว่าเนาะความสมัครสมานสามัคคีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันต้มห้อมกันอาศัยไฟเพิ่นกันเรียนบ่ละมันเข้าลักษณะน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าข้าพึ่งเจ้าบ่าวพึ่งนายเสือพี่เพราะป่าปกป่ารกเพราะเสือย่างดินดีเพราะหญ้าบังหญ้าย่ำกับเพราะดินดีบ่ลับบ่ลั่นนักปราชญ์เพิ่นเว้าจังได๋ก็เพิ่นบอกว่าคนเฮานี่ต้องเพิ่งอาศัยกันคือจังปลาอาศัยน้ำน้ำกับเพิ่งว่างปลาปลาอาศัยว่างเว้นจังลองลอยน้ำน้ำคือจังถ้ำอาศัยห่วยงวกห่วยอาศัยแอกตายแหกอาศัยไก่ต้มจึงตนตุ่มจากก้อนคือจังก้อนอาศัยไม่นกไปอาศัยโกนก้นกะอาศัยก้นเพิ่งคันโดยน้ำโบราณโบราณเพิ่นเว้าได้หันนะนอกจากสามัคคีแล้วก็ให้มีสัจจะนี่แหละธรรมะที่เฮาควรนำมาใส่เนาะสามัคคีประการหนึ่งสัจจะประการหนึ่งสัจจะก็คือความจริงเนี่ยล่ะสัจจะทำความจริงมันต้องมีควบคู่กันไปความจริงมันก็ร่วมอยู่ที่โตตนก็คือที่กายว่าจาใจคนที่สี่เฮ็ดที่ทำอีหยังที่เป็นความดีตั้งหนากระทำกันจริงๆบ่ทอดทิ่มละว่างสางขั้นในการเฮ็ดในการทำนั่นมันก็สิสำเร็จผลสมความมุ่งหมายเห็นบ่ล่ะถ้าสี่เฮ็ดที่ทำก็ต้องเฮ็ดจริงๆทำจริงๆรักทำในตั้งพระพุทธศาสนาเพิ่นเว้าไว้เพิ่นบอกว่ากะยิราเจกะยิราเถนั่งเพิ่นว่าถ้าสิกะทำก็พึ่งทำการนั่นจริงๆท่านหะเมนั่งปรักกะเมพึ่งบากบันกะทำการนั่นให้มันมันอันนี้มันก็เป็นจริงกายจริงว่าจาก็คือคำเว้าคำจริงเว้าไพเราะนิ่มนวลอ่อนหวานเว้าให้สมัครสมานสามัคคีว่าด้วยมีเมตตาจิตเป็นคำศักดิ์สิทธิ์จับใจผู้ฟังอันนี้เพิ่นเอิ้นว่ามันเป็นการจริงว่าจานอกจากจริงกายจริงว่าจาแล้วต้องจริงใจนําเด้จริงใจนั่นก็คือใจมันตรงกับกายว่าจาบ่แม่นภายนอกอย่างหนึ่งภายในอย่างหนึ่งเนี่ยอย่างที่โบราณโบราณเพิ่นว่าโอ้คนลักษณะจังซี่มันหนาเนื้อใจเสือเด้หั่นน่ะหรือว่าปลาปลาใสน้ําใจเสือดก็เพิ่นว่าจังซั่นเด้เนี่ยมันเข้ากับคนโบราณเนาะเกี่ยงแต่นอกทั้งในเป็นหมักเดือหวานแต่ตั้งนอกเนื้อในต้มจังหมักเน่าโบราณโบราณบ้านเฮาเพิ่นก็เว้าเพิ่นก็ว่าจังซั่นล่ะเนาะให้มีสัจธรรมให้มีความจักสัจความจริงเป็นผู้เกี่ยงธรรมในหน้าที่ประพฤติเป็นธรรมในกิจการอันเป็นหน้าที่ของตนเป็นผู้ซื่อตรงต่อมิตรเมื่อได้ปลูกไม่ตรีสนิทกับผู้ใดแล้วก็ย่อมบ่คิดร้ายต่อผู้นั้นมีความหักในเจ้าของมีความหักในบุคคลผู้ที่เฮามีความเคารพนับถือมีความซื่อสัตย์บ่คิดคดบ่ทรยศต่อผู้นั้นเห็นบ่ล่ะอันนี้เป็นลักษณะที่โบราณโบราณเพิ่นฟังเพิ่นสอนแต่ละนี่ในเรื่องของการประพฤติตนในเรื่องของการปฏิบัติตนแม่นบ่ล่ะมันก็ต้องเป็นจังซั่นจังซั่นล่ะเนาะโบราณโบราณเพิ่นจึงฟังเพิ่นจึงสอนให้มีสัจจะเด้อให้มีสัจจะมีความจริงใจมีความซื่อสัตย์มีความสุจริตจังซั่นล่ะนอกจากสัจจะแล้วอีกประการนึงก็คือว่าให้มีความกตัญญูกตเวทีกตัญญูกตเวทีนี่ล่ะกตัญญูกตเวทีนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญคนเฮาถ้ามีความกตัญญูเป็นคนฮู้คุณฮู้คุณแล้วก็ทําตอบแทนคุณนําเนี่ยมันก็สุดยอดแล้วนี่ล่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของชีวิตมันมีคุณศีลคุณธรรมประคับประคองกระตนกระโตมีทั้งศีลมีทั้งธรรมกายมีศีลใจมีธรรมที่เพิ่นบอกล่ะกายมีศีลสุขล้ำใจมีธรรมสุขเลิศเพิ่นว่าเนาะสุขขังยาว

วะซาลาสีลังศีลให้เกิดความสุขตาเต่าซาลาเห็นบ่ล่ะมันเป็นจังซั่นเด้เพิ่นเว้าเพิ่นว่าเนาะเพิ่นสอนพวกเฮาให้มีความสมัครสมานสามัคคีให้มีความกตัญญูกตเวทีความกตัญญูกตเวทีก็เป็นเครื่องหมายของคนดีสัพปุริโสภิกขเวกตัญญูโหติกตเวทีพระพุทธเจ้าเป็นตรัสไว้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านผู้เห็นไปในวัฏสงสารทั้งหลายสัตว์บุรุษเป็นคนกตัญญูกตเวทีเป็นบาปบอกแค่นั้นเองนั่นล่ะแสดงให้เห็นว่าเฮานี่มีธรรมะแต่ธรรมะนี่ก็สิเป็นจีเปิงมีศีลมีธรรมจังซี่มันก็เป็นจีเปิงเฮากับเพิ่งได้ทุกการทุกเวลาแม่นบ่ล่ะคือจังกับที่พระพุทธเจ้าเพิ่นตรัสไว้ว่าธรรมะที่ปาวิหารทะธรรมะสรณะอนัญญะสรณะเพิ่นว่าท่านทั้งหลายจงมีธรรมะเป็นเคาะเป็นจีเปิงน่ะที่พระนี่ล่ะที่ปานั่นล่ะเป็นเคาะเป็นจีเปิงวิหารทะอยู่เด้อเพิ่นว่าอย่ามีสิ่งอื่นเป็นเคาะเป็นจีเปิงอยู่เลยเพิ่นว่าให้มีคุณศีลคุณธรรมแม่นบ่ในเรื่องของชีวิตของพวกเอ้ามันจะเป็นจังซี่แล้วแต่แม่นว่าเอ้ามีสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่ในชีวิตอยู่ในกระตนกระโตของพวกเอ้าแล้วเอ้าก็สามารถที่สิเอาตนเอาโตของเอ้าให้มันสามารถที่อยู่รอดปลอดภัยแม่นบ่ล่ะบ่ว่าโลกของเอ้ามันสิมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปจังได๋ก็ตามแต่เอ้าก็สามารถอยู่รอดปลอดภัยได้นี่ล่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของชีวิตในเรื่องของการดำรงตนปฏิบัติโตทุกสิ่งทุกอย่างสัจธรรมนี่ก็โอ้เป็นสิ่งสำคัญคือกันเด็กอย่าไปเคี่ยงแต่นอกทางในเป็นหมักเดือหวานแต่ทางนอกเนื้อในสมจังหมักเน่านี่บ่ได้เนี่ยนะเคี่ยงหอดในใสหอดกระดูกเคี่ยงหอดลูกอ่อนหน่อยล้านสิหอยก็บ่มีจังซั่นเนาะมันโบลำโบลานเปิ้นเว้าเปิ้นว่าจังได๋ก็ญาติย่อมสมผู้สมคนเคี่ยงออดหลอดปอดอ้อยต้อยเสมอดังตองทัดแม่มันเป็นแห่งสั้นนิดหน่อยญาติย่อมล่องน้ำไปขึ้นน้ำไปตบจวนเบิ่งเด้อบ่ลำโบราณคำเว้าคำวาของเพิ่นนี่โอ้จังแม่นคักแน่เด้อเนาะคือดังครับพญาพญาโบลำโบราณเพิ่นเว้าเพิ่นว่าเนาะโอ้ยจังแม่นเนาะว่าซั่นเอียงออดหลอดปอดอ้อยต้อยเสมอดังตองทัดพัดแต่เป็นบ่าวมากก็บ่มีเมียซ้อนพัดแต่เป็นกอขึ้นบ่มีเครือสิเกี่ยวอุ้มพัดแต่เป็นพรมใหม่เครือสิเกี่ยวกับบ่มีมันแบบนี้เนาะล่ำน้ำไปขึ้นมันได้ญาติโยมนะคำเว้าคำวาของคนโบราณโบราณสมัยเก่าสมัยก่อนเนี่ยโอ้ยจังแบบเป็นเว้าดีเนาะแต่ว่าเขาก็ต้องพินิจพิเคราะห์พิจารณาเบิ่งเด้อเนาะเอียงออดหลอดปอดอ้อยต้อยเสมอดังตองตัดพัดแต่เป็นเบามากกับบ่มีเมียซ้อนพัดแต่เป็นกอขึ้นบ่มีเครือสิเกี่ยวอมพัดแต่เป็นพรมใหม่เครือสิเกี่ยวกับบ่มีบัดแม่นคือว่าญาติโยมบ่แม่นธรรมดาเนาะคนผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นเว้าเพิ่นว่าโอ้ยจังแม่นคําเว้าคําว่ามันดีเป็นคําเว้าที่เพิ่นเว้าไว้เพิ่นก็เว้าเพื่อเตือนสติเพื่อเตือนจิตสึกใจนั่นล่ะคือจังครับมันมีคํานึงที่เพิ่นเว้าเนาะเป็นปัญญาโบราณโบราณโอ้ยข่อยนี่คือดังไส้หลังหลาบ่หมานป่าดําเพิ่นถือกกระไส้ข้างไว้บ่ถือกกระไส้ข้างไว้ตามแต่กระย่อมป่าท่านบอกกูหน้าผายสิลำดูไหนดูเพิ่นบ่ลำโบราณเพิ่นเว้าเพิ่นว่าเนาะอันนี้ก็ล่องน้ำไปหินตองพินิจพิเคราะห์พิจารณาเบิ่งโอ้ยข่อยนี่คือดังไส้หลังหลาบ่หมานป่าน้ำเพิ่นถือกกระไส้ข้างไว้บ่ถือกกระไส้ข้างไว้ตามแต่กระย่อมป่าท่านบอกกูหน้าผายสิลำดูไหนดูเพิ่นว่าจังซั่นเอาลองนับไปยินความพินิจพิจารณาอีหยังหลายสิ่งหลายอย่างที่เฮาต้องศึกษาเฮาต้องเรียนรู้เอาเมื่อนี้ก็เอาหลักธรรม1ความสามัคคี2ความมีสัจจะ3ความกตัญญูกตเวทีถ้าผู้ใดมีในกตนกตโตแล้วนั่นล่ะก็คือความที่เฮาเนี่ยถือว่าเป็นผู้เป็นคนสามารถที่สิพัฒนากตนกตโตชีวิตของเจ้าของให้มันก้าวล้ําไปได้จะเป็นกําลังใจให้สุผู้สุคนสุขชีวิตในการดำรงตนปฏิบัติโตเนาะบรรยากาศของชีวิตมันมีความสุขจังซี่ล่ะเนาะมีโอกาสในการตื่นมาฟังเทศฟังธรรมเนาะเอ็มเพิ่นก็เข้ามาทักทายทั้งเฟซบุ๊กไลฟ์ทั้งนครพนมเนาะทั้งร้อยเอ็ดเป็นจังได๋ก็ติดตามรับฟังกันอบอุ่นคือเก่าเนาะคุณสนิทแสนล้ำนี่มาใหม่ได้นี่คุณสนิทแสนล้ำคุณสตินั่นขอบเขตย่อมสมป้องโลกค่ำเนาะฟังธรรมะตอนเศร้าจิตใจดีสบายสบายครับเป็นแบบคุณกรสวยเนาะเอาเข้ามา

ภาคใต้ภาคใต้ตั้งเฟซบุ๊กไล่ทั้งอุบลราชธานีตั้งมุกดาหารตั้งอำนาจเจริญตั้งลอยเอ็ดตั้งนครพนมเนาะเฟซบุ๊กไล่เพิ่นได้เฮ็ดเฟซบุ๊กไล่โอ้ยังแม่นดีเด้ขอบคุณตั้งสถานีเพิ่นเด้อแหมขอบคุณตั้งสถานีเพิ่นที่เพิ่นได้นำเสียงมาลกปกเปกกันเดี๋ยวคุณออกอากาศเนาะโอ้ยังแม่นดีเด้นี่พระลุงนี่เราก็ขยันเขียนมาเนาะพระลุงเราขยันเขียนมีตั้งบทกลอนมีตั้งคำสอนนี่ก็ดีขอบคุณเด้อพระลุงเด้อถึงเวลาสว่างแล้วแสงธรรมส่องร่วมปรองดองสร้างความดีตรวจทิศาสิ้นเวลามืดมิดอวิชชาตื่นเถิดหนาเปิดตารับแสงทองสัญญาณแห่งความดีเริ่มพลันผุดไม่ยอมหยุดละชั่วมุ่งประคองเดินตามรอยคุณธรรมที่กำลองร่วมใจปองเปล่งประกายให้ล่มเย็นหลบขยันทิมยีหลีได้คนที่ขยันทิมนี่บ่แม่นธรรมดาเด้เอาขอบคุณเด้อขอบคุณพระลุงเพิ่นๆเขียนก็มาเนาะนี่คุณใต้ยันคุณราตรีศรีสุทธาเนาะก่อนไปทำฐานทำงานก็มีความสุขที่จิตที่ใจเพิ่นว่าเนาะคุณสุภาพป้อนแม่ฤทธิ์มุกดาหารคุณน้องพันสุวรรณไตยคุณวีลาวันครูดำล่งบอกว่าเมื่อนี้มีนำหมอกตกอากาศเย็นลมพัดเย็นๆสบายเหมือนว่าเนาะเอาสาธุอนุโมทนาสาธุขอบคุณหลายๆกันแล้วกันเนาะคณะนี่ตอบต้นญาติโยมกำลังติดตามฟังไร่การธรรมะอยู่เด้ออาตมาภาพเดี๋ยวคุณพระเทพวราจารย์ผู้เก่าเนาะมานั่งเบานั่งจาสุต้นญาติโยมฟังมาให้ขอขึ้นกติธรรมในการดำรงตนปฏิบัติโตเนาะออกต้นหยาดย่อมติดตามรับฟังรายการนี้แล้วสิมีขอขึ้นติ่งเดิมประการใดแนะนำตั้งรายการแก่เขียนจดหมายมาเนาะแจ้งผลการรับฟังมาได้ที่รายการธรรมะรายการธรรมะวัดมณีวนารามวัดปะน้อยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีรหัสไปรษณีย์ก็3400นะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ย่ำที่ท่านเจ้าคุณเปิดสายให้ออนแอร์ก็จดเบอร์โทรศัพท์ไว้เวลาบอกว่าเปิดสายแจ้งสั่นเนาะญาติโยมก็โทรมาเบอร์นี้เด้อเวลาออนแอร์นี่ก็เบอร์นี้0831401899นี่จดไว้จุดจังอันแลนมากบางเทื่อท่านอยู่คุณบอกว่าเปิดสายให้เด้อมาท่านก็โทรมาเบอร์นี้เนาะจดท่านอยู่บ่ล่ะออกต้นญาติโยมจดเว้าซะซ่ากันได้เนาะแต่บางเทื่อเพิ่นจดบ่ทันแต่จดท่านก็จดเบอร์นี้0831401899นี่เป็นหมายเลขโทรศัพท์ย่ำที่เปิดสายให้ออนแอร์เด้อคุณตีหลอดสุวรรณพันธ์คุณบัวลี่ลุสมบัติยังเข้ามาทักทายเนาะย่อมสมพงษ์จรุจิตเพิ่นบอกว่าสามัคคีตั้มสัจจะกตัญญูกตเวทีเพิ่นว่าเนาะโอ้ยจังแม่นเพิ่นชื่อเพิ่นจำดีพิมพ์ไปนำมันก็เกิดความจำนิจำนานคือกันเด้เนาะคุณหนูน้องเราคุณตุลป้องมุนธรรมาย่อมสีมาล่าเป็นเลยยังเข้ามาทักทายกันโอ้ปุ่นคือกันเนาะนี่ล่ะโบราณโบราณเพิ่นเตือนสติพวกเอาเด้อญาติโยมน้ำหนากะสิหม่นน้ำฝนกะสิพาปลาขี้อ่อนสันหนาสิค่อยทางหนีที่ห่อนมาเปิงว่างเย็นหนีเหม็นพุ่นหวังมาส้มดวงดอกหนีนำคุณเกี่ยวมาหนีเพิงไสหนึ่งเขาไม่หอมงวยมาดังระวังเด้อเขาพี่กินเอาให้เบิดกล้องเนี่ยโบราณโบราณเปิ้นเมาเนาะนักงานห่มแห้งพร้อมหลายคนหักเบาแบงนักขึ้นบ้างบ่ได้จมหนิ่งน่องบ่ฟู้มากบ่เกี่ยวปากเป่าบ่มีแดงแม่นสิมีเต็มผ้าก็บ่แดงเองได้เด้นี่ล่ะคือการครับเฮาทํากิหยังก็ตามแต่คุณงามความดีคือกันญาติโยมเฮาก็ต้องเฮ็ดเองเฮาก็ต้องทําเองทําใดก็ไร้ค่าถ้าไม่ทําที่เพิ่นบอกว่าหมากบ่เกี่ยวปากเป่าบ่มีแดงแม่นสิมีเต็มพันกับบ่แดงเองได้เห็นบ่ล่ะแม่นความเปิ้นเด้หมากนี่มันสิแดงก็ย้อนเกี่ยวแม่นบ่ล่ะหมากบ่เกี่ยวปากเป่าบ่มีแดงแม่นสิมีเต็มพันกับบ่แดงเองได้เห็นบ่ล่ะโอ้จังแม่นดีเนาะบางหันมีย่อมเปิ้นโตเข้ามาเนาะโอ้ขออภัยเด้อบ่ได้รับสายคุณย่อมเด้อขอบคุณหลายๆที่เปิ้นมีความสนใจได้โตเข้ามาเนาะย่อมมัลลิกานำปัญญาขับนมัสการเจ้าข้าเพิ่นว่าจะเริ่มป้อนเด้อคุณย่อมเด้อคุณสมบูรณ์เปิดสิริคุณประกายแก้วหลวงหานคุณสมหมายแก้มมากเพิ่นก็ยังเข้ามาตักได้เอาผู้ใดสิไล่งานดินฟ้าอากาศเป็นจังไดลมพัดว่อยๆมันสิเข้าหน้าหนาวแล้วบรรยากาศแต่ว่าย่ํากลางเว้นก็ยังฮ้อนอยู่ออกสัญญาณย่อมสมบูรณ์ซะก่อนบางมื้อก็คึ้มวัดใดวัดนึงผู้ใดสิโตมารายงานดินฟ้าอากาศเดี๋ยวเปิดสายให้จักเล็กจักหน่อยเนาะเอาโทร

0: 0831401899เอาผู้ใดสิโทรมาไล่กันเอ้กว่าโทรศัพท์ท่านอยู่บ่มันสิเบิดเวลาเลยเด้เนี่ยมันเวลามันน้อยหน่อยน่ะย่อมสมบูรณ์ซะก่อนเนาะจริงๆแล้วเวลาก็หลายล่ะแต่ว่าบางเดือนนี่เฮาเว้าเฮาว่าเรื่องนั่นเรื่องนี้สู้กันและกันบ้างเวลามันก็เบิดไปจังซั่นล่ะเนาะเจริญพร
1: ครับท่านครับขอบคุณคร
0: ับ
1: ผม
0: เป็นอย่างไรทั้งเสนังกันดีก็บรรยากาศ
1: อากาศดีครับฝนก็เริ่มเงินออกแน่แล้วครับ
0: โอ้แล้วพี่น้องเริ่มสิเกี่ยวเขาแล้วบ่ทั้งเสนัง
1: แหมเขาจะขอเขาดอกบ่หลายหรอกคร
0: ับ อ๋อเขาดอกบ่หลายเนาะเขายังบ่ทันได้ตอบเนาะเอาสาธุสาธุสาธุเนาะเจริญพร
2: ก็มาราชการค่ะหลวง
0: ปู่แป้งไหนตั้งร้อยเอสดินป่าอากาศมื้อนี้บรรยากาศเป็นจังได๋
2: ฝนบ่ตกค่ะ
0: อ๋ออากาศ
2: ราชการทุกมื้อล่ะค่ะ
0: สาธุขอบคุณเด้อ
2: ใจแจ่มใสค่ะ
0: สาธุสาธุเจริญพร
2: ศูนย์ราชการท่านผู้ว่าค่ะ
0: อยู่ไสนี่0780เนี่ย
2: เราเสือค่ะ
0: อยู
2: ่ตำบลแพ่งใหญ่ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋ออยู่เราเสือตำบลแพ่งใหญ่พันธุ์อีหยัง
2: บ
0: ้
2: าน
0: โคกสะอาดเมื่อดีเป็นยังไงอากาศอยู่ทั้งบ้านโคกสะอาด
2: เป็นสีหนาวๆเหรอคะ
0: โอ้เป็นสีหนาวๆเย็นๆระมัดระวังสุขภาพเด้อสาธุสาธุเจริญพร
2: การนมัสการเจ้าค่ะ
0: เป็นยังไงตั้งน้องตะไก่บ้านเจ้า
2: โอ้ยบนตั้งกระทั่งกันแล้วล่ะเจ้าค่ะว่าบ้านเมื่อก่อนแต่ว่าหนาวอากาศเย็น
0: มาคนไปเฮ็ดบุญหลายคือเก่าอยู่บ่ซุมื้อเนี่ย
2: โอ้ยใช่200บ้านคุณเจ้าค่ะ
0: ตกปัดตกปัดตกยังแม่นเป็นตะวันก้อนเนาะเอาสาธุอนุโมทนาเจริญพร
3: นมัสการพระพุทธ
0: เจ้าเรื่องไหนอีปอคำเขียนอยู่บ้านเจ้าเมื่อนี่บรรยากาศ
3: บรรยากาศดีดีทั้งพออยู่กลางทง
0: อยู่กลางทงเนาะลมพัดไว้ๆเนาะ
3: ก็โคตรสองสามหมื่นวันเมื่อวันฟังมันฟ้าห้อง
0: รักษาสุขภาพเด้อสาธุเจริญพร
2: เจ้าค่ะนมัสการ
0: เจ้าเรื่องไหนย่อมลำปึ้งตั้งจังหารบ้านเจ้า
2: ใจหนาวเจ้าค
0: ่
2: ะ
0: อากาศเริ่มหนาวเริ่มเย็นแล้วเนาะสาธุระมัดระวังสุขภาพร่างกายเด้อสาธุขอบคุณน่าเฮ็ดบ่ล่ะอยากย่อมบันโทเข้ามาปู้จังแม่นดีได้ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเว้าคนละคำสองคำก็เบิดเวลาแล้วพอย่อมไปย่อมสายตาเพิ่นว่ามื้อนี้สังฆทานเพี้ยนวัดอัมพวันบั่นม่วงโป้โอ้สาธุสาธุอนุโมทนาเจริญพร
4: นมัสการกันน้อย
0: เพียงใดแม่สู้ตั้งบ้านเจ้าเมื่อนี้
4: อากาศกำลังเริ่มหนาวกันน้อย
0: ระมัดระวังสุขภาพเด้อสาธุสาธุนมัสการยาคู่
1: โอ้ยเดี๋ยวมันจะทั้งสุดทิศหนาวเด้อหรือน้าเนี่ย20,000แล้วก่อน
0: แมนบอกโอ้บอกไก่ผู้พันบอกวัดพันบะคู่นี
1: ่กับก็ไก่แล้วว่ากับก็ไก่ที่ขนาด
0: จักกิโลจักกิโล
1: ประมาณบอกว่าถึงสิบแล้วนี่ชาวบ้านก็นอนแบบว่าถึงสิบเด้อกันน่ะ
0: สาธุสาธุอ้าวขอบคุณขอบคุณปัญญวัตรสะท้องอยู่ทั้งกาลสินบ่ได้นี่เนาะโอ้จังแม่นดีโทรมาเนาะคนไทยเลยหาดีคุณลาวันบัวผ้าคุณเดือนเพ็ญสายแววกันยังเข้ามาโอ้มันสิเบิดเวลาเอาๆอีกสายนึงจะเลิ่นพร
2: กราบนมัสการเจ้าค่ะ
0: เอารายงานดินป่าอากาศย่อมมาไล่ก่อน
2: อากาศเย็นสบายค่ะ
0: บอกประคั่วฟันด้ามเมื่อนั้นสิไปประมาณ8โมงกว่าๆเด้อ
2: เจ้าค
0: ่
2: ะ
0: สาธุสาธุโอ้สิไปสันเข้าตอกน้ำมาดันสาธุสาธุเบิดเวลาเบิดเวลาเบิดเวลาเดี๋ยวมันสิเลยเวลาเบิ่นเอาตำนี้เนาะไปพบปะกันในมือใหม่วันใหม่กันแล้วกันปรับมือนี่ขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยพระบารมีหลวงพ่อพระแก้วโกเมนองค์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งประดิษฐานอยู่วัดปะน้อยกลุ่มข้องฟุกฟักรักษาญาติย่อมอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีมีสุขอยู่ดีมีแห้งจะเริ่นจะเริ่นองค์เรื่องตลอดกาลละนั่นเทินขอจะเริ่นพอ

0: พลิเคชันทางลัดแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
1: แสงไฟแห่งศรัทธาจากภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขงจากแรงกายสู่แรงศรัทธาจากภูมิปัญญาสู่ศิลปกรรมแห่งสายน้ำและจากชุมชนสู่เรือไฟที่ส่องประกายเหนือแม่น้ำโขงขอเชิญร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569ระหว่างวันที่16ถึง27ตุลาคมนี้ตลอด12วัน12คืนพบกับร้านมัจฉากาชาติเรือไฟโบราณศิลปวัฒนธรรมพร้อมชมชิมช็อปสินค้าชุมชนและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายพิเศษ26ตุลาคมวันออกพรรษาตราการตากับเรือไฟ12ลำจาก12อำเภอให้แสงแห่งศรัทธาส่องประกายจากลุ่มน้ำโขงสู่สายตาชาวไทยและนานาชาติแล้วพบกันที่นครพนม

อยู่กรมชลประทานที่ต่างจังหวัดค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็รับราชการอยู่ที่กรมชลนะคะทางราชการเนี่ยมีความมั่นคงก็จริงนะคะหลายท่านเนี่ยก็ชอบแต่บังเอิญว่าดาด้าเองอ่ะเป็นคนที่ชอบกิจกรรม

สร็จแล้วเนี่ยเราก็มาจัดรายการวิทยุค่ะบังเอิญว่ามีเพื่อนเชิญเราไปเป็นเหมือนแขกในรายการพอเราได้เข้าไปในรายการวิทยุเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทำได้นี่นาเราก็เลยซื้อชั่วโมงแล้วก็จัดรายการของเราเองอะค่ะ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์รายการสุดกันเธอเราบอกก่อนว่ารายการของดาด้าเนี่ยจะมีแฟนรายการซึ่งมีตั้งแต่อายุ14สูงสุดเลยประมาณ80ที่สำคัญที่สุดมีแฟนรายการที่ติดเตียงฟังด้วยเราจะแบ่งช่วงว่าช่วงแรกเนี่ยเราจะเป็นรายการธรรมะก่อนอีกเคสนึงที่น่าสนใจว่าแฟนรายการท่านเนี้ยชีวิตของเขาเรียกว่าอยู่มานานแล้วอะเริ่มเบื่อชีวิตโดยการอดอาหารแล้วดาด้าก็พูดในรายการทุกวันจะมีธรรมะอยู่ข้อหนึ่งที่เขาบอกว่ากว่าจะเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันยากนะมันต้องมีคิวนะกว่าจะเกิดมาเป็นมนุษย์อะไรแบบเนี้ยอย่าเพิ่งคิดสั้นไปไหนอย่างน้อยเราก็มีความสุขด้วยกันโดยฟังเพลงฟังธรรมะเพื่อเราจะได้ทำหน้าที่สร้างบุญสร้างบารมีต่อนะคะชอบธรรมะนะคะเห็นแต่งตัวแบบนี้ไปดูข้างนอกเลยมีหลายคนที่แต่งตัวเหมือนดาด้าเนี่ยค่ะแต่แก่นแท้ของเขาแล้วเขาชอบธรรมะนะคะผู้หญิงส่วนใหญ่เป็นแบบนี้เนื่องจากว่าตัวดาด้าเนี่ยเคยไปปฏิบัติธรรมครูบาอาจารย์จะสอนให้เรารู้แก่นของแก่นธรรมะให้เราได้เข้าใจว่าเราเกิดมาทำไมเรามีหน้าที่อะไรบนโลก

ว่าปัจจุบันนี้เป็นยังไงคือสติสำคัญที่สุดเลยเรามารู้ตัวเองคือเราไปต้องไปทำบัตรผู้สูงอายุอะค่ะนั่นอะรู้ตัวและนี่ก็ผ่านมา2ปีแล้วถ้าให้ดาด้ามองตอนนี้สังคมผู้สูงอายุเนี่ยมีผู้สูงอายุที่ชอบท่องเที่ยวกับผู้สูงอายุที่ฉันอยากอยู่บ้านเฉยๆฉันไม่อยากไปไหนอันนี้แนะนำสำหรับผู้สูงอายุที่อยู่กับบ้านเฉยๆไม่มีสังคมเนี่ยคือมนุษย์เป็นสัตว์สังคมนะเราควรที่จะมีสังคมแม้ว่าอายุเราจะเท่าไหร่ก็แล้วแต่ไม่ควรอยู่เฉยๆเพราะมันจะเกิดเป็นอัลไซเมอร์หรือมันจะเกิดเป็นโรคซึมเศร้าได้สังขารเนี่ยเราต้องดูแลรักษาตั้งแต่ภายในจนถึงภายนอกแต่อาหารเนี่ยสำคัญเราจะเป็นเหมือนที่เรากินนะคะดาด้าจะกินคลีนนะคะ

ราควรจะดูแลให้มีวินัยอะค่ะแล้วก็ที่สำคัญเรื่องการนอนพักผ่อนที่สำคัญที่สุดต้องปล่อยวางความเครียดทั้งหลายด้วยค่ะทำจิตใจให้ร่าเริงสดใสทุกวันเราจะได้

ออกกำลังกายนะบริหารปอดของเราดาด้าเองเนี่ยมีเป้าหมายชีวิตว่าเราต้องทำหน้าที่อยู่บนโลกนี้

ขอขอบคุณเรื่องราวและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ด้วยนะครับและพบกับผมวรวิทย์นาคแป้นและรายการสุขใจไฮเอชได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ภาคเช้านะคะวันนี้วันศุกร์ที่9ตุลาคมพุทธศักราช2569อยู่กับดิฉันสุชาทิพย์จิรายุนนท์ค่ะ
0: ผมอาคิระกิตนโสภาและล่ามภาษามือวันนี้คุณสร้อยทองหยกสุริยันครับอรุณสวัสดิ์ทักทายคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ช่อง2 NBT 2 HD และคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางไลฟ์ใน Facebook NBT ด้วยนะครับรับชมอยู่พื้นที่ไหนสถานการณ์เป็นอย่างไรร่วมพูดคุยร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ครับ
1: ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยนักเรียนและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในขณะนี้ซึ่งเมื่อวานนี้ที่โรงเรียนเจริญดีวิทยาอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายชัยพฤกษ์เสรีรักษ์ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเชิญถุงยังชีพพระราชทานจำนวน200ถุงไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีโดยโรงเรียนเจริญดีวิทยาได้รับพระราชทานสิ่งของจำเป็นอาทิเครื่องปั๊มน้ำเครื่องกรองน้ำหม้อหุงข้าวไฟฟ้าเตาแก๊สรวมทั้งสื่อการเรียนการสอนเพื่อให้โรงเรียนสามารถกลับมาดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตามปกติจากนั้นลงพื้นที่ชุมชนที่อยู่ติดกับบริเวณด้านหลังของโรงเรียนเพื่อ

0: ชิญถุงยางชีพพระราชทานมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยณชุมชนหมู่10บ้านคลอง8ตำบลลำลูกกาอำเภอลำลูกกาทั้งนี้ตั้งแต่วันที่25ตุลากันยายน2569จังหวัดปทุมธานีมีฝนตกหนักต่อเนื่องประกอบกับพื้นที่หลังโรงเรียนและพื้นที่ชุมชนติดกับคลองและระบบระบายน้ำไม่ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในโรงเรียนและท่วมเรือนบ้านเรือนประชาชนทำให้เครื่องปั๊มน้ำแปลงเกษตรและสื่อการเรียนการสอนบางส่วนเสียหายโดยโรงเรียนประกาศงดการเรียนตั้งแต่วันที่25กันยายนถึง8ตุลาคมนี้โดยคณะครูนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือนับเป็นขวัญและกำลังใจสำคัญให้สามารถผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากครั้งนี้ไปได้
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปภช.นะครับเพื่อจะติดตามสถานการณ์อุทกภัยและก็ช่วยเหลือประชาชนโดยได้สั่งการให้ทุกจังหวัดเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำอย่างเต็มที่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่จะต้องเฝ้าระวังขั้นสูงสุดครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมร่วมกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องหัวหน้าส่วนราชการผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับโดยที่ประชุมได้ประเมินสถานการณ์ฝนและก็บริเวณฝนบริเวณตอนบนของประเทศนะครับว่ามีแนวโน้มลดลงแต่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าตั้งแต่วันนี้คือ9ตุลาคมนี้ไปจนถึงวันที่13ตุลาคมภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงพื้นที่ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งจึงเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ต้องเร่งวางแผนระบายน้ำเตรียมพื้นที่รับน้ำแจ้งเตือนแล้วก็ซักซ้อมความเข้าใจกับประชาชนก่อนจะเข้าสู่ฝนระลอกใหม่ครับสำหรับมาตรการรับมือฝนตกหนักนะครับก็จะเน้นระบบการพยากรณ์อากาศระยะสั้นล่วงหน้า 3-6 ชั่วโมงหรือว่า Now Casting นะครับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงจะต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจัดชุดปฏิบัติการพร้อมเข้าช่วยเหลือทันทีพร้อมเร่งขจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเปิดทางระบายน้ำอย่างเต็มกำลังขณะที่ในพื้นที่ภาคใต้นะครับก็สั่งการให้ยกระดับการเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดทั้งการทบทวนจุดเสี่ยงเดิมตรวจสอบความพร้อมของระบบระบายน้ำการจัดเตรียมกำลังพลและแผนอพยพรวมไปจนถึงการจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพครับ
2: ปรับรูปแบบของการทำความเข้าใจให้กับประชาชนในวงกว้างเพราะว่าแนวคลาสที่มันเปรียบเป็นเหมือนส่วนขยายของการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเพื่อกระชับช่วงเวลาเข้ามาถึงแม้ว่าจะได้6ชั่วโมงหรือ12ชั่วโมงก็แล้วแต่ก็จะแต่ความแม่นยำความใกล้เคียงมันจะมีมากขึ้นดังนั้นก็ขอให้ทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านได้นำทั้งสองการพยากรณ์ของการประเมินนะครับทั้งของกรมอุตุและของนาวคาสมาพิจารณาร่วมประกอบกันด้วยซึ่งก็น่าจะทำให้การประเมินของเราได้มีความแม่นยำเพิ่มมากขึ้นนะครับพื้นที่ใดได้ประเมินว่าจุดไหนน้ำจะท่วมสูงก็ขอให้เตรียมการอพยพคนล่วงหน้าโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางดังที่ได้กราบเรียนมาทุกครั้งนะครับแล้วก็ต้องพยายามสื่อสารให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจถึงความเสี่ยงหากจะตัดสินใจไปในทางใดก็จะสามารถที่จะคาดการณ์ได้ว่าเราจะบริหารจัดการกับสถานการณ์อย่างไรนะครับในส่วนของลุ่มน้ำบางปะกงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับทราบว่าได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำบริเวณปากแม่น้ำบางปะกงเพื่อเร่งระบายน้ำโดยด่วนแล้วและในพื้นที่ภาคใต้ก็ได้มีการเตรียมพร้อมแล้วนะครับก็ขอให้ใช้ช่วงเวลาดังกล่าวนี้ทำการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและทำความเข้าใจกับแผนการต่างๆรวมทั้งเตรียมความพร้อมของทรัพยากรและบุคลากรนะครับให้มีความพร้อมอย่างเต็มที่ด้วย

0: นอกจากนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังได้เน้นย้ำในด้านการดูแลคุณภาพชีวิตได้มอบหมายให้ฝ่ายปกครองประสานการทำงานร่วมกับสาธารณสุขในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนขณะเดียวกันก็ได้กำชับให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งกำจัดซากสัตว์ตามหลักสุขาภิบาลและหลักวิชาการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยเร็วส่วนเรื่องของความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกจังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครตั้งทีมทำงานเฉพาะกิจนะครับเพื่อเร่งสำรวจและก็ตรวจสอบสิทธิครัวเรือนที่เข้าเกณฑ์ทันทีพร้อมกับย้ำแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจนว่าไม่จำเป็นต้องรอให้น้ำลดทั้งหมดหรือว่ารอรวบรวมรายชื่อให้ครบทั้งจังหวัดหากครัวเรือนใดที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบแล้วเนี่ยก็ให้ทยอยส่งข้อมูลและดำเนินการโอนเงินช่วยเหลือได้ทันทีเพื่อให้เงินถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดครับ
1: ขณะที่การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูมรสุมในพื้นที่ภาคใต้เมื่อวานนี้ทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชลงพื้นที่อำเภอทุ่งสงนะคะซึ่งเป็นหนึ่งใน6พื้นที่เสี่ยงภัยสำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อไปติดตามแล้วก็ประเมินสถานการณ์อุทกภัยพร้อมหารือแนวทางบริหารจัดการน้ำและการช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นระบบโดยการประชุมมีขึ้นที่ศูนย์บริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำตรังเทศบาลเมืองทุ่งสงนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยพลตรีกฤตนัทจันทรผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่43พันตำรวจเอกสมพรนิติพักผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทุ่งสงรวมทั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายภาคเอกชนเพื่อประสานความร่วมมือและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างเป็นระบบรวมถึงการประสานการทำงานและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้กำชับให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือและอุปกรณ์ให้มีความพร้อมสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินโดยเฉพาะการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าการดูแลประชาชนในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงกลุ่มเปราะบางเพื่อลดผลกระทบและความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามจุดสำคัญด้านการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อำเภอทุ่งสงทั้งที่สะพานหลังวัดเขากลายบริเวณคลองด่านปราบและโครงการระบายน้ำควนกรดซึ่งจะมีส่วนช่วยรองรับและผันน้ำในช่วงฤดูมรสุมลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่เสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อำเภอทุ่งสง
2: ที่เรายืนอยู่จุดนี้ก็เป็นโครงการนะครับในการสร้างฝายควนกรดนะครับซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการก่อสร้างนะครับบานอีก2บานนะครับซึ่งก็คาดว่าจะแล้วเสร็จนะครับในช่วงประมาณกลางเดือนตุลาคมนี้นะครับแต่ยังไงก็ตามทางท่านผอ.นะครับได้ยืนยันว่าโครงการนี้นะครับจะเป็นประโยชน์นะครับในการระบายน้ำของเมืองทุ่งสงก็สามารถที่จะระบายน้ำได้300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ว่าในเนื่องจากขณะนี้การก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จเราก็จะใช้ศักยภาพนะครับเบื้องต้นก็สามารถที่จะระบายน้ำได้200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีได้บางส่วนนะครับแต่ว่าจากการสอบถามข้อมูลนะครับจากพื้นที่แล้วนะครับปริมาณฝนตกนะครับ200มิลลิเมตรนะครับโดยการเทียบเคียงสถิติน้ำฝนนะครับเมื่อปี2563ก็คาดว่าบางส่วนนะครับเราก็จะสามารถช่วยนะครับในการบริหารจัดการน้ำท่วมในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองทุ่งสงและก็ตำบลใกล้เคียงได้นะครับในระดับหนึ่งครับ
1: ทั้งนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชยังคงเน้นย้ำการบูรณาการทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังและรับมือสถานการณ์อุทกภัยเพื่อให้สามารถแจ้งเตือนและเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ขึ้นในพื้นที่
0: ลงไปดูกันที่ยะลากันบ้างนะครับทางด้านของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาก็ได้ออกหนังสือแจ้งเตือนไปยัง8อำเภอในพื้นที่นะครับให้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยธรรมชาติตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่13ตุลาคมครับขณะที่นายกเทศมนตรีนครยะลาเองก็มีคำชี้แจงกรณีฝนตกหนักเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งก็ทำให้เกิดน้ำท่วมขังบางพื้นที่ในเขตเทศบาลนครยะลาครับนายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลานะครับ บอกว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็พบว่ามีฝนตกหนักในช่วงเวลาประมาณ 16:15 นถึง 17:45 นคือระยะเวลาที่ฝนตกเนี่ยประมาณสัก1:30 นะครับโดยเฉพาะชั่วโมงแรกปริมาณฝนสะสมประมาณอยู่ที่ 77.8 มิลลิเมตรซึ่งตามเกณฑ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเกณฑ์ระดับนี้เนี่ยจัดอยู่ในระดับฝนหนักนะครับทำให้น้ำฝนปริมาณมากเนี่ยไหลผ่านท่อระบายน้ำคูคลองแล้วก็ระบบระบายน้ำต่างๆพร้อมกันจึงอาจทำให้การระบายน้ำในบางจุดไม่สามารถระบายได้ทันโดยทั่วไประบบระบายน้ำในเขตเมืองเนี่ยจะถูกออกแบบให้รองรับความเข้มข้นของฝนอยู่ที่ประมาณ 50-60 มิลลิเมตรต่อชั่วโมงสำหรับในเมืองใหญ่อย่างเช่นที่กรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ประมาณสัก 30-50 มิลลิเมตรต่อชั่วโมงสำหรับเขตเทศบาลหรือว่าเมืองขนาดกลางซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวก็ทำให้เกิดน้ำท่วมขังชั่วคราวในบางพื้นที่โดยทางเทศบาลนครยะลานะครับก็ได้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและก็ดำเนินการระบายน้ำในจุดที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วหลังจากที่ฝนหยุดไม่นานถนนทุกสายเนี่ยก็แห้งแล้วก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติครับขณะที่ร้านอามนะข้าวขาวัวซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่3ตำบลสเตงนอกอำเภอเมืองยะลานะครับซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำที่ไหลเข้าทั่วบริเวณภายในร้านนะครับส่งผลให้ข้าวของเนี่ยเสียหายทั้งหมดจนทางร้านเนี่ยต้องปิดการให้บริการไปเนื่องจากว่าฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าในขณะนี้ทางร้านจะยกข้าวของแล้วก็สิ่งของต่างๆเนี่ยย้ายไปฝั่งอื่นที่มีความปลอดภัยแต่ก็ยังมีความกังวลอยู่แหละครับเกรงว่าน้ำเนี่ยจะกลับมาท่วมซ้ำรอยเดิมอีกทางนี้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาก็ได้ออกหนังสือด่วนแจ้งเตือนไปยัง8อำเภอนะครับในพื้นที่อำเภอเบตงอำเภอทานโตอำเภอบันนังสตาอำเภอกาบังอำเภอกรงปีนังอำเภอยะหาและก็อำเภอเมืองยะลารวมถึงอำเภอรามันด้วยครับให้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยธรรมชาติทั้งน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังและจากข้อมูลการวิเคราะห์ปริมาณฝนสะสมในช่วงวันที่10ถึง20ตุลาคมนี้จากการคาดการณ์แบบจำลอง ECFWF นะครับก็ล่าสุดเนี่ยก็พบว่าภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนสะสมหนักมากนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดยะลาอาจจะมีความเสี่ยงเจอฝนสะสมในระดับ300มิลลิเมตรขึ้นไปนะครับซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เพิ่มความระมัดระวังและเตรียมความพร้อมรับมือไว้ด้วยครับ
1: ไปตรวจสอบสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมไปถึงปริมณฑลนะคะโดยพื้นที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีขณะนี้ได้มีการเสริมกระสอบทรายตามขอบริมแม่น้ำพร้อมกับติดตั้งเครื่องสูบน้ำไว้รองรับสถานการณ์ฉุกเฉินส่วนกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกยังมีน้ำท่วมขังรวม9เขต80ชุมชนค่ะเจ้าหน้าที่ก็เร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องคาดว่าสถานการณ์จะคลี่คลายในสัปดาห์หน้าค่ะนายเกรียงไกรศิวะสิริยางกูลผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการจัดการคุณภาพน้ำสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครขณะนี้ถนนสายหลักไม่มีน้ำท่วมขังสูงแล้วนะคะคงเหลือเพียงระดับปานกลางที่ต้องสัญจรด้วยความระมัดระวังใน2จุดได้แก่ถนนหลวงแพ่งและถนนฉลองกรุงสำหรับชุมชนที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่พบว่ามีรวม80ชุมชนใน9เขตฝั่งตะวันออกโดยกรุงเทพมหานครได้เร่งระบายน้ำออกจากชุมชนลงสู่คลองสาขาและสูบส่งต่อไปยังแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมทำแนวคันกั้นน้ำและติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำคาดว่าสถานการณ์ฝั่งตะวันออกจะคลี่คลายในทิศทางที่ดีขึ้นภายในสัปดาห์หน้าค่ะส่วนระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาคาดว่าจะขึ้นสูงสุดในวันนี้ที่ระดับ 1.97 เมตรจากระดับทะเลปานกลางซึ่งยังต่ำกว่าคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครที่มีความสูงเฉลี่ย3เมตรจึงยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยและสามารถรองรับน้ำได้ทีมข่าว NBT ลงพื้นที่สำรวจบริเวณท่าเรือวัดสนามเหนืออำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีพบว่าระดับน้ำอยู่ที่1เมตร81เซนติเมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งอยู่ในระดับเฝ้าระวังโดยทางอำเภอปากเกร็ดได้นำกระสอบทรายมาวางกั้นตามแนวขอบริมแม่น้ำเทียบเคียงกับระดับน้ำเมื่อปี2568เพื่อป้องกันพื้นที่ภายในวัดและเขตเศรษฐกิจสำคัญพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์น้ำเอ่อล้นในช่วงบ่ายของทุกวัน นายกนทรศรีชุมจันทร์รักษาราชการแทนนายอำเภอปากเกร็ดเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมามีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและน้ำท่วมขังบริเวณชุมชนริมแม่น้ำทั้งเกาะเกร็ดและตำบลท่าอิฐแต่ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาปีนี้ยังน้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากน้ำจากลุ่มน้ำตอนบนและปริมาณการปล่อยน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยายังอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้สำหรับการเฝ้าระวังฝนตกหนักตั้งแต่วันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาทางเทศบาลนครปากเกร็ดและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมรับมืออย่างเต็มที่และมีการจัดเตรียมศูนย์พักพิงไว้รองรับประชาชนนอกคันกั้นน้ำล่วงหน้าหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้น
0: ไปดูสถานการณ์ในภาคตะวันออกกันบ้างนะครับสำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกยังมีบางจุดที่มีน้ำท่วมขังนะครับอย่างที่จังหวัดฉะเชิงเทราก็ยังมี2อำเภอที่ได้รับผลกระทบแล้วก็เช่นเดียวกับที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับพื้นที่เขตเทศบาลเมืองก็ยังมีน้ำท่วมขังในถนนสายหลักรวมถึงจังหวัดนครนายกที่สถานการณ์น้ำเนี่ยยังมีจุดที่ยังน่าเป็นห่วงอยู่ซึ่งหน่วยงานต่างๆก็ได้เร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงนะครับเพื่อจะเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุดครับนายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำครั้งที่7ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่5ลุ่มน้ำได้แก่บางปะกงเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์อย่างบริเวณพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนครนายกและฉะเชิงเทราซึ่งปัจจุบันมีมวลน้ำเนี่ยค้างท่วมขังอยู่ราวๆ 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรทำให้พื้นที่อำเภอบ้านสร้างและก็อำเภอบางแตนมีระดับน้ำท่วมสูงซึ่งทางรัฐบาลได้เร่งการติดตั้งเครื่องมือและก็เรือผลักดันน้ำนะครับโดยทางกรมชลประทานได้นำเครื่องผลักดันน้ำประมาณ40เครื่องเข้าไปติดตั้งบริเวณอำเภอบางคล้าสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงขณะที่กองทัพเรือก็ติดตั้งเรือผลักดันน้ำ10เครื่องนะครับบริเวณจุดตัดมอเตอร์เวย์กับแม่น้ำบางปะกงแล้วก็เตรียมที่จะโยกย้ายเครื่องมือจากพื้นที่อื่นเนี่ยมาเสริมเพิ่มอีก16เครื่องเพื่อจะเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุดครับ
1: ส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเอกภาพในอำเภอเมืองปราจีนบุรีน้ำยังท่วมสูงนะคะรถเล็กสัญจรได้ลำบากขณะที่ในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีระดับน้ำลดลงไปค่อนข้างมากจากช่วงวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาที่เคยท่วมสูงราวๆ40เซนติเมตรหลายจุดรถเริ่มสัญจรได้ค่ะและบางครัวเรือนก็เริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการทำความสะอาดกันแล้วสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดฉะเชิงเทราเองก็ยังน่าเป็นห่วงนะคะโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวและอำเภอคลองเขื่อนหลังปริมาณน้ำในแม่น้ำบางปะกงเพิ่มสูงขึ้นจนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรและเส้นทางคมนาคมหลายแห่งขณะที่แนวคันกั้นน้ำชลประทานกลายเป็นประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจค่ะเนื่องจากพื้นที่ด้านในและด้านนอกแนวคันกั้นน้ำได้รับผลกระทบแตกต่างกันโดยจุดที่มีน้ำท่วมสูงอยู่ในพื้นที่ตำบลบางขนาดอำเภอบางน้ำเปรี้ยวส่วนตำบลบางโรงและตำบลคลองเขื่อนอำเภอคลองเขื่อนได้รับผลกระทบเหมือนกันแต่ไม่มากนะคะทางจังหวัดฉะเชิงเทราจึงชี้แจงถึงความจำเป็นในการจัดทำคันกั้นน้ำเพื่อควบคุมการขยายตัวของน้ำท่วมและป้องกันพื้นที่สำคัญของอำเภอคลองเขื่อนรวมถึงการรักษาเส้นทางคมนาคมไม่ให้ถูกน้ำท่วมจนตัดขาดเนื่องจากเป็นเส้นทางหลักที่ใช้ในการเดินทางของประชาชนรวมถึงการขนส่งอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและสิ่งของจำเป็นเข้าสู่พื้นที่ประสบภัยตลอดจนเป็นเส้นทางสำหรับเจ้าหน้าที่กู้ภัยในการช่วยเหลือประชาชนและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยผู้สูงอายุผู้พิการรวมถึงกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่เสี่ยงอีกทั้งยังเป็นการป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขยายเข้าสู่โรงพยาบาลสถานที่ราชการและพื้นที่สำคัญของอำเภอคลองเขื่อน
0: ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ายังมีหลากหลายประเด็นให้ติดตามกันต่อเนื่องเดี๋ยวกลับมาติดตามครับ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 6:28 กลับมาติดตามข่าวเช้า NBT กันต่อนะครับมาดูเรื่องของนายอำเภอที่มีการถูกสั่งย้ายไปนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนติดตามกันอยู
1: ่
0: ทางกระทรวงมหาดไทยเองที่มีคำสั่งย้ายนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒินายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีไปเป็นนายอำเภอลำสนธิที่จังหวัดลพบุรีซึ่งมีผลตั้งแต่วันนี้นะครับคือ9 ตุลาคมส่วนกรณีการสั่งย้ายที่ออกมาก่อนหน้านี้ในเรื่องนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ยอมรับว่าเป็นผู้รายงานข้อมูลต่อนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งข้อมูลดังกล่าวมาจากรายงานของหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ครับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับได้บอกว่าข้อมูลดังกล่าวนี้เนี่ยมาจากการรายงานของรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงผู้นำท้องถิ่นและก็หนังสือรายงานจากอดีตผู้ว่าราชการเมื่อวันที่30 กันยายนที่ผ่านมาซึ่งระบุข้อมูลตรงกันถึงปัญหาการตอบสนองนโยบายของผู้บังคับบัญชาในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยพลพีก็ยังระบุด้วยนะครับว่าในอำเภอเนี่ยอาจจะทำโซเชียลมีเดียได้ดีทำให้ประชาชนเห็นการปฏิบัติหน้าที่แต่ในหน้างานจริงกลับพบปัญหาการสื่อสารและการตอบรับนโยบายซึ่งทางผู้บังคับบัญชาประเมินแล้วว่าควรให้นายอำเภอออกจากพื้นที่ไปก่อนครับ
2: แต่เรื่องของท่านในอำเภอเนี่ยในเมื่อหัวหน้าส่วนราชการที่เป็นผู้บังคับบัญชาในพื้นที่มีความเห็นเป็นแบบนั้นพอรักษาการมานะครับท่านรองผู้ว่ามาก็ยังมีความคิดเห็นเป็นแบบนั้นผู้นำท้องที่ท้องถิ่นนะครับก็ยังมีความคิดเห็นเป็นแบบนั้นก็เป็นเรื่องทำให้ท่านอธิบดีกรมการปกครองเนี่ยได้เอาได้เชิญท่านในอำเภอเนี่ยออกจากพื้นที่ไปก่อนนะครับแล้วผมเป็นคนที่รายงานนายกเองนะครับแต่ว่าวันที่รายงานนายกนั้นเนี่ยคำสั่งออกไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านไม่ได้เป็นคนที่ไปสั่งท่านอธิบดีกรมการปกครองในการที่ให้เกษียณหนังสือหรือให้ย้ายท่านในอำเภอแต่อย่างใดเลยนะครับแล้วก็หลังจากที่ท่านอธิบดีกรมการปกครองได้ลงนามในหนังสือแล้วนั้นเนี่ยเราก็เพิ่งไปเห็นเหมือนกันว่ามีจดหมายของท่านผู้ว่าก็แปลว่าท่านอธิบดีเนี่ยรู้อยู่แล้วนะครับแล้วท่านก็ผมคิดว่าท่านก็รู้อยู่แล้วแล้วท่านก็รอดูว่าถ้าเกิดว่าท่านผู้ว่าเกษียณไปแล้วรองผู้ว่าคือมันเป็นรักษาการผู้ว่าแล้วมันจะมีเนื้อหาหรือพฤติกรรมหรือว่ารายละเอียดอื่นๆแตกต่างกันไปไหมมันไม่ได้เป็นการลงโทษนะครับคือถ้าเกิดผู้บังคับบัญชาคิดว่าในเนื้อหาในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยอาจจะไม่เพียงพอต่อนโยบายที่ท่านผู้ว่านั้นอยากจะทำหรือรองผู้ว่าน่าจะทำก็ขอแค่ย้ายออกมาก่อนแล้วก็เอาคนที่เขาคิดว่าน่าจะสนองต่อนโยบายได้ดีนั้นลงไปปฏิบัติหน้าที่ถ้าอย่างที่ท่านนายกได้นำเรียนเมื่อวานนะครับถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นจริงมีตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือสอบสวนหาพยานหลักฐานอะไรก็สุดแล้วแต่ถ้าเกิดท่านนายอำเภอไม่ได้ทำผิดอะไรท่านก็กลับไปปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิมครับ
0: ส่วนล่าสุดนะครับเมื่อค่ำวานนี้กระทรวงมหาดไทยได้เผยแพร่บัญชีโยกย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูงจำนวน2 รายนะครับตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่2681/2569ลงวันที่7 ตุลาคม 2569โดยให้นายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒินายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีไปดำรงตำแหน่งในอำเภอลำสนธิที่จังหวัดลพบุรีและให้นายนฤทธิ์ปาลกวงศ์ณอยุธยาในอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วไปดำรงตำแหน่งในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีโดยให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งซึ่งก็มีผลในวันนี้นะครับ9 ตุลาคม 2569ครับ
1: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยืนยันนะคะว่ากรณีของแฟลตคลองจันทน์เข้าหลักเกณฑ์พื้นที่น้ำท่วมน้ำล้อมซึ่งผู้ประสบภัยสามารถลงทะเบียนรับเงินเยียวยาได้พร้อมกับเปิดเผยข้อมูลล่าสุดเมื่อวานนี้ปภ.และออมสินโอนเงินเยียวยาล็อตแรกแล้วรวม5 จังหวัดกว่า68 ล้านบาทค่ะโดยนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงความชัดเจนของการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีหรือเงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 น้ำล้อม 5,000 เพื่อให้ประชาชนชาวแฟลตเคหะคลองจันทน์คลายความกังวลใจหลังจากมีการเผยแพร่ข่าวที่อาจสร้างความสับสนโดยระบุว่าทุกพื้นที่ทุกจังหวัดที่ประสบอุทกภัยและเข้าหลักเกณฑ์ท่วมน้ำล้อมหากเจ้าของพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอผู้อำนวยการเขตได้สำรวจยืนยันแล้วว่าน้ำท่วมจริงและเข้าหลักเกณฑ์ประชาชนก็สามารถลงทะเบียนขอรับการเยียวยาได้เลยค่ะ
3: เมื่อวานไม่ได้พูดเรื่องของจันทร์สักคำเลยนะเขียนใครไปพูดถึงเนี่ยอันนี้ปฏิเสธเลยนะ เมื่อวานมีคำถามว่าเรื่องพื้นที่ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ถ้าตั้งต้นมาว่าพื้นที่ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ผมก็บอกว่าคำถามนั้นน่ะก็มันมีคำตอบในตัวเองผมไม่ได้พูดถึงคลองจันทน์เดี๋ยวจะดราม่า กันโดยไม่จำเป็นมาเปล่าเอาหลักเกณฑ์ก่อนนะครับรัฐบาลเนี่ยมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนที่ประสบกับอุทกภัยและสร้างความเดือดร้อนท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้อนุมัติงบกลางปี69มาให้69เนี่ย 4,700 ล้านช่วยที่นอกเหนือจากระเบียบกระทรวงการคลังที่ปอพอถืออยู่อันนี้ช่วยเพิ่มเติมนะครับก็หลักๆก็จะมีบ้านน้ำท่วมเนี่ยแล้วก็น้ำล้อม 9,000 5,000 ว่าไปแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเคส 9,000 นะก็มีช่วยอยู่ใน60กว่าจังหวัดนะเป็นมติครม.แรกก็มติครม.สุดท้ายก่อน30กันยานะครับอันนี้เป็นความตั้งใจของท่านนายกรัฐมนตรีที่จะช่วยเพิ่มเติมแล้วก็ให้มีหลักเกณฑ์รองรับแล้วก็ให้ช่วยอย่างรวดเร็วสิ่งที่เราได้ทํามาเนี่ยก็คือถ้าเราพบว่าพื้นที่ไหนตกหล่นเช่นสมุทรสงครามตกหล่นเพราะว่าครม.ออกมติไปแล้วแต่สมุทรสงครามเกิดเหตุวันที่30กันยายนเราก็เอาเข้าครม.ขออนุมัติเพิ่มจังหวัดนะครับก็พยายามดูแลให้ในส่วนของระยะเวลาที่ให้เขาลงทะเบียนและจ่ายได้เร็วขึ้นเมื่อวานก็ได้เล่าให้ฟังแล้วว่าท่านนายกเนี่ยมีความห่วงใยก็ลดเวลาจากขั้นตอนปอพอไปออมสินเนี่ยต้องรอ2วันก็เหลือวันเดียวนะครับส่งข้อมูลไปวันนี้พรุ่งนี้เงินออกแล้วนะครับก็พยายามทำทุกอย่างที่เร็วและมีหลักเกณฑ์อ้างอิงแล้วก็ตั้งใจช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับไม่ได้ระบุพื้นที่ใดครับดูแลประชาชนทั่วประเทศที่ประสบภัยครับทุกพื้นที่ที่เข้าหลักเกณฑ์น้ำท่วมน้ำล้อมนะครับเจ้าของพื้นที่คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหรือในอำเภอกทมก็ท่านผู้ว่ากทมก็ไปสำรวจแล้วก็ถ้ามันเข้าหลักเกณฑ์ก็ลงได้เลยโดยไม่ต้องมาขออนุมัติเพิ่มอะไรอีกเลยครับ
1: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวได้ว่าเมื่อวานนี้ปภ.และธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมล็อตแรกให้กับผู้ประสบภัย5จังหวัดได้แก่จังหวัดสมุทรปราการสระแก้วตากจันทบุรีและแม่ฮ่องสอนที่ผ่านการยืนยันแล้วจำนวน 8,216 ครัวเรือนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 68,300,000 บาทซึ่งเป็นกลุ่มแรกที่จะได้รับการเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรีแม้จะเทียบไม่ได้กับความสูญเสียจากอุทกภัยแต่รัฐบาลตั้งใจที่จะดูแลประชาชนให้ทั่วถึงเต็มที่โดยกรณีบ้านที่ถูกน้ำท่วมรับเงินเยียวยา 9,000 บาทส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่กว่า60จังหวัด
0: กองทัพไทยได้บูรณาการกำลังทุกเหล่าทัพนะครับแล้วก็ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมถึงหน่วยงานในพื้นที่ร่วมดูแลและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยครับโดยเฉพาะในพื้นที่เขตลาดกระบังบางกะปิหนองจอกสวนหลวงหลักสี่และก็บางเขนในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครครับโดยเมื่อวานนี้พลโทชยพนัทวิริรัตน์เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเป็นประธานในกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมณโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังสำหรับกิจกรรมที่ไปร่วมทำกันนะครับก็ประกอบไปด้วยการร่วมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์หลังสถานการณ์อุทกภัยคลี่คลายการให้บริการซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยโรงเรียนช่างฝีมือทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศและสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์รวมทั้งการให้บริการของชุดแพทย์เคลื่อนที่และการแจกจ่ายยาให้กับประชาชนในพื้นที่ครับเช่นเดียวกับหน่วยพัฒนาการพิเศษหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาร่วมกับสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ที่หมู่บ้านฟลอร่าวิลเฟส1นะครับในเขตหนองจอกโดยนำรถขุดตักเข้าไปปรับสภาพพื้นที่เร่งดำเนินการจัดทำแนวคันดินและแนวกระสอบทรายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดกั้นและชะลอมวลน้ำป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าสู่พื้นที่ชุมชนและบ้านเรือนของประชาชนครับไปดูอีกจุดหนึ่งนะครับที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองไปสนับสนุนภารกิจพื้นที่ฟื้นฟูที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในหลายเขตนะครับทั้งลาดกระบังบริเวณเคหะ ชุมชนเคหะร่มเกล้านะครับแล้วก็กองพันทหารสื่อสารที่12กองทัพภาคที่1สนับสนุนภารกิจการจัดเก็บขยะและก็ขนย้ายขยะชิ้นใหญ่รวมถึงทำความสะอาดพื้นที่ส่วนรวมและก็เส้นทางสัญจรและจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่เดินเท้าเข้าถึงชุมชนเพื่อให้บริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้นในเขตบางกะปินะครับโดยกรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์และกองพันทหารสื่อสารที่1ร่วมกับกองพันทหารช่างที่1ร่วมเข้าดำเนินการเก็บรวบรวมขยะเศษวัสดุและก็สิ่งปฏิกูลตกค้างพร้อมกับทำความสะอาดถนนบริเวณแยกนิด้าและก็หมู่บ้านชุมชนร่วมกันสร้างถนนลาดพร้าวครับสำหรับพื้นที่บางเขตนะครับโดยกองพันทหารสื่อสารที่21กองทัพภาคที่1ร่วมกับสำนักงานเขตบางเขนจัดกำลังพลเข้าดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่และเก็บขยะชิ้นใหญ่ที่ตกค้างจากสถานการณ์น้ำท่วมครับในเขตหลัก4นะครับกองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่11จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานพร้อมยานพาหนะร่วมเก็บรวบรวมและก็ขนย้ายขยะชิ้นใหญ่บริเวณซอยชินเขต1ถึง2นะครับแล้วก็ที่เขตสวนหลวงครับกองพันทหารม้าที่1กรมทหารม้าที่1รักษาพระองค์จัดกำลังพลและยานพาหนะสนับสนุนการเก็บรวบรวมและขนย้ายขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของตกค้างจากอุทกภัยบริเวณถนนและทางเท้าเพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรและก็กลับมาใช้พื้นที่ได้ตามปกติครับ
1: สัปดาห์หน้าแล้วนะคะที่ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกโดยรัฐบาลไทยเตรียม3ประเด็นเอาไว้สำหรับเสนอที่ประชุมรวมถึงการหยิบยกสถานการณ์ซูเปอร์เอลนีโญร่วมหารือเทคโนโลยีรวมถึงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อแก้ปัญหาค่ะนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในสัปดาห์หน้าว่าล่าสุดยอดผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอย่างเป็นทางการมากกว่า 16,000 คนแล้วและเมื่อรวมกับภาคส่วนต่างๆจะสูงถึง 20,000 คนโดยในการประชุมครั้งนี้ไทยเตรียมชูประเด็นสำคัญ3ด้านได้แก่การเข้าสู่ขอบฟ้าใหม่ท่ามกลางโลกแห่งความขัดแย้งการเป็นศูนย์กลางของกลุ่มประเทศ Middle Power ในฐานะผู้เชื่อมโยงที่มีความไว้วางใจและการสร้างความยั่งยืนและภูมิคุ้มกันต่อความผันผวนทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่ประชุมจะขับเคลื่อนผลงานสำคัญ2ประการได้แก่ Bangkok Blueprintพิมพ์เขียวทางการเงินดิจิทัลโดยนำตัวอย่างความสำเร็จของแอปพลิเคชันเป๋าตังถุงเงินและการใช้ AI นกกระซิบมาช่วยผู้มีรายได้น้อยและ SME รวมถึงยกระดับความปลอดภัยการใช้งานดิจิทัลทางการเงินและ Bangkok Dialogue บทสรุปการประชุมตลอด7วันเพื่อให้ประเทศต่างๆนำไปขับเคลื่อนต่อในระยะยาวนอกจากนี้จะมีการหยิบยกเรื่องการบริหารจัดการน้ำทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้งสถานการณ์ซูเปอร์เอลนีโญพูดคุยกันเพื่อแสวงหาความร่วมมือทั้งความรู้เทคโนโลยีรวมถึงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อแก้ปัญหาและทำให้เศรษฐกิจของโลกขับเคลื่อนต่อไปได้
0: มาดูเรื่องของราคาน้ำมันกันหน่อยนะครับเช้านี้ใครที่ยังไม่ได้เติมน้ำมันไปเติมเนี่ยจะตกใจเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเช้านี้ราคาน้ำมันปรับเพิ่มขึ้นมา75สตางค์ต่อลิตรนะครับยกเว้น B20 E20 แล้วก็ E85 ที่ราคายังคงเดิมครับซึ่งราคาที่เพิ่มขึ้นมานี้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่ากบน.นะครับหลังจากที่มีการประเมินสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกแล้วพบว่าราคาเนี่ยยังคงพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องครับโดยปัจจัยหลักที่ทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวในตะวันออกกลางที่พุ่งสูงขึ้นจากการโจมตีเรือในอ่าวเปอร์เซียและช่องแคบฮอร์มุซซึ่งก็ดันให้ค่าขนส่งเนี่ยเพิ่มขึ้นทันทีประกอบกับจีนเองก็ระงับการส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปจนสต็อกสิงคโปร์เนี่ยร่วงต่ำสุดในรอบ5ปีแล้วก็ยังมาซ้ำด้วยสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐที่ลดลงถึง 3.2 ล้านบาร์เรลซึ่งก็เป็นปัจจัยหลักนะครับที่ดันให้ราคาน้ำมันโลกเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับสถานการณ์ดังกล่าวนี้เนี่ยก็ส่งผลให้ภาพรวมราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันและก็ทำให้ราคาน้ำมันดีเซลในตลาดสิงคโปร์

0: โอดีดตัวสูงขึ้นนะครับเมื่อวานนี้พุ่งสูงกว่า177เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลส่วนน้ำมันเบนซินพุ่งขึ้นเกือบ156เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลอีกทั้งยังได้ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ต้องแบกรับภาระชดเชยสูงถึงประมาณวันละ363ล้านบาทจึงมีความจำเป็นในการปรับอัตรากองทุนน้ำมันนะครับเพื่อรองรับความผันผวนด้านราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกครับทางนี้คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่ากบน.ได้มีมติเพิ่มการจัดเก็บเงินชดเชยน้ำมันทุกชนิดนะครับส่งผลให้ดีเซลหมุนเร็วธรรมดา B7 ราคาขายปลีกเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น42บาท94สตางค์ต่อลิตรดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคาขายปลีกคงเดิม37บาท19สตางค์ต่อลิตรน้ำมันเบนซินราคาขายปลีกเป็น50บาท43สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์95นะครับราคาขายปลีกเป็น41บาท44สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์91นะครับราคาขายปลีกเป็น41บาท7สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์ E20 ราคาขายปลีกคงเดิม35บาท69สตางค์ต่อลิตรและแก๊สโซฮอล์ E85 ราคาขายปลีกยังคงเดิมนะครับอยู่ที่31บาท63สตางค์ต่อลิตรครับ
1: และจากสถานการณ์น้ำท่วมรวมไปถึงราคาน้ำมันนะคะก็ส่งผลฉุดความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกันยายนลดลงครั้งแรกในรอบ4เดือนค่ะขณะที่ภาคธุรกิจยังมองว่าเศรษฐกิจฟื้นตัวช้าและค่าครองชีพยังอยู่ในระดับสูงนายธนวัฒน์ผลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจเปิดเผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกันยายน2569ลดลงมาอยู่ที่ 52.1 ซึ่งเป็นการลดลงครั้งแรกในรอบ4ปีขออภัยค่ะในรอบ4เดือนจากความกังวลสถานการณ์น้ำท่วมและราคาน้ำมันโดยเฉพาะดีเซลที่สูงกว่าลิตรละ40บาทรวมถึงค่าครองชีพและเสถียรภาพทางการเมืองในอนาคตแม้รัฐบาลจะขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีก2เดือนขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าทับที่ 41.2 สะท้อนภาคธุรกิจที่ยังคงมีความกังวลต่อผลกระทบจากน้ำท่วมเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้าและต้นทุนที่ยังสูงซึ่งภาคเอกชนเสนอให้เร่งบริหารจัดการน้ำและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงปลายปีแก้ปัญหาหนี้และเสริมสภาพคล่องรวมถึงเร่งลงทุนภาครัฐลงสู่พื้นที่นายธนวัฒน์ประเมินว่าหากสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายภายในสัปดาห์หน้าความเสียหายอาจจะอยู่ที่ 2.2 ถึง 30,000 ล้านบาทกระทบ GDP 0.1 ถึง 0.2% แต่ก็ยังมีปัจจัยบวกจากการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings และมาตรการไทยช่วยไทยพลัสจึงคาดว่าความเชื่อมั่นผู้บริโภคมีโอกาสกลับมาดีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนจึงยังคงประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้ในกรอบเดิมที่ 2.2 ถึง 2.5%
0: ไปดูเรื่องสืบเนื่องที่มาจากทางกระแสสังคมนะครับที่มีภาพของศูนย์ดูแลผู้ป่วยศูนย์ผู้สูงอายุนะครับในเรื่องนี้สมาชิกวุฒิสภาก็ได้เสนอ4มาตรการนะครับในการตรวจเข้มศูนย์ดูแลผู้สูงอายุทั่วประเทศพร้อมดำเนินการอย่างเด็ดขาดหลังพบกรณีศูนย์ดูแลหลายแห่งไม่ได้มาตรฐานและก็เข้าข่ายผิดกฎหมายด้วยครับนางสาวพิญญาพัฒน์สันสนียชีขออภัยครับนางสาวพิญญาพัฒน์สันสนียชีวินสมาชิกวุฒิสภานะครับก็ได้แถลงเรียกร้องให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับการกำกับดูแลสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยทั่วประเทศหลังจากที่มีการปรากฏภาพข่าวแล้วก็เป็นภาพของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับที่ไปใช้โครงเหล็กเนี่ยกั้นเตียงผู้ใช้บริการนะครับจนมีลักษณะเหมือนกรงขังรวมถึงกรณีศูนย์อีกแห่งหนึ่งที่จังหวัดนนทบุรีที่มีข้อเรียกร้องว่าเคยล่ามโซ่ผู้ใช้บริการด้วยแต่กลับไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้เบื้องต้นเนี่ยได้มีการเสนอ4มาตรการเร่งด่วนนะครับตั้งแต่มาตรการแรกคือการตรวจเชิงรุกโดยเฉพาะหากพบเหตุอันควรสงสัยหรือว่าพบข้อร้องเรียนมาตรการที่2เนี่ยคือหากพบการจำกัดอิสรภาพที่ไม่เป็นไปตามหลักวิชาการหรือละเมิดกฎหมายต้องดำเนินการทั้งด้านใบอนุญาตการสั่งแก้ไขหรือว่าสั่งปิดสถานที่พร้อมกับดำเนินคดีด้วยครับในมาตรการที่3นะครับก็คือจัดทำฐานข้อมูลออนไลน์ให้ประชาชนเนี่ยตรวจสอบสถานดูแลแต่ละแห่งถึงใบอนุญาตมาตรฐานและก็ประวัติการถูกร้องเรียนส่วนมาตรการสุดท้ายมาตรการที่4คือเพิ่มช่องทางแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้สูงอายุเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกครับ
1: พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ

วัชระนารีนาถราชธิดาพระมิ่งขวัญเจ้าฟ้าประชาไทยท้าเสด็จสู่สวรรค์คันไหลล่วงชนทั้งปวงวิโยคโศกหวนให้กราบพระบาทอำลาสุดอาลัยแนบดวงใจจงรักพักนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: 6:49 นะคะมาชมภาพของประชาชนที่มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ร่วมชื่นชมการซ้อมย่อยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคค่ะโดยหลายๆคนเดินทางมาชมหลายครั้งแล้วนะคะเพราะว่าต่างก็ชื่นชอบความงดงามของขบวนเรือที่ทำให้รู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นไทยค่ะกองทัพเรือจัดการซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเพื่อเตรียมความพร้อมในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2569โดยเมื่อวานนี้เป็นกำหนดการซ้อมย่อยครั้งที่9เริ่มเคลื่อนขบวนบริเวณสะพานพระราม8และสิ้นสุดการฝึกซ้อมณวัดอรุณราชวรารามและเปิดให้ประชาชนสามารถรับชมการฝึกซ้อมได้บริเวณ2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาโดยจุดที่ทีมข่าว NBT ปักหลักอยู่ก็คือวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารมีประชาชนจำนวนมากทั้งชาวไทยและต่างชาติมาจับจองพื้นที่เพื่อชื่นชมความสวยงามของการซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคทั้ง2ฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาหลายคนที่ทีมข่าวไปพูดคุยเดินทางมาชื่นชมการซ้อมแล้วหลายครั้งและต่างชื่นชมในความงดงามของเรือความพร้อมเพรียงของฝีพายและภาคภูมิใจในศิลปะวัฒนธรรมไทยพร้อมเชิญชวนคนไทยมาร่วมชื่นชมความงดงามนี้เพื่อส่งต่อเอกลักษณ์ของประเทศไทยสู่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปทั้งนี้การซ้อมย่อยมีทั้งหมด10ครั้งซ้อมมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมจนถึงปัจจุบันโดยจะมีขึ้นอีก1ครั้งคือวันที่15ตุลาคมนี้จากนั้นจะเป็นการซ้อมใหญ่2ครั้งในวันที่21และ28ตุลาคมนี้ก่อนการจัดพระราชพิธีจริงในวันที่6พฤศจิกายนนี้สำหรับจุดชมขบวนเรือฝั่งธนบุรีประกอบด้วยใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8สวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาบริเวณข้างโรงพยาบาลสิริราชท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามวัดอรุณราชวรารามส่วนจุดชมขบวนเรือฝั่งพระนครชมได้ที่สวนสันติชัยปราการข้างป้อมพระสุเมนท่ามหาราชและท่าช้างค่ะ
1: พาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งงานใหญ่ที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับที่ศรีสะเกษเขาสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าจัดงานรำลึกพระยาไกรภักดีประเพณีแซนโดนตาบูชาหลักเมืองลือเรื่องกล้วยแสนหวีประจำปี2569ครับโดยเมื่อวานนี้นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ครับชูอัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างความสามัคคีส่งต่อมรดกภูมิปัญญาสู่คนรุ่นใหม่ครับสำหรับงานนี้เขาจัดขึ้นที่ลานอนุสาวรีย์พระยาไกรภักดีศรีนครลำดวนอำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกษครับสืบสานประเพณีเก่าแก่ที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตของชาวอำเภอขุขันมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะประเพณีแซนโดนตาซึ่งสะท้อนถึงความกตัญญูกตเวทีของบรรพบุรุษต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับนะครับรวมถึงความรักและก็ความผูกพันของคนในครอบครัวและก็ความสามัคคีของคนในชุมชนครับถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าเป็นเอกลักษณ์

0: คัญของท้องถิ่นนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้กล่าวชื่นชมอำเภอขุขันนะครับที่ร่วมแรงร่วมใจกันอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามพร้อมกับเน้นย้ำว่าประเพณีแซนโดนตาไม่ได้เป็นเพียงพิธีกรรมที่สืบทอดกันมาเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจสร้างความรักความสามัคคีและปลูกฝังคุณธรรมความกตัญญูให้แก่คนรุ่นหลังตลอดจนเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถนำมาต่อยอดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างยั่งยืนครับสำหรับการจัดงานในปีนี้นะครับเขากำหนดจัดกันขึ้นระหว่างวันที่28กันยายนถึง11ตุลาคมนี้ณบริเวณลานอนุสาวรีย์พระยาไกรภักดีศรีนครลำดวนและที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอขุขันนะครับโดยกิจกรรมเนี่ยก็มีหลากหลายเลยนะครับทั้งขบวนแห่เครื่องเส้นไหว้และการประกวดเครื่องเส้นไหว้การแสดงแสงสีเสียงอิงประวัติศาสตร์เมืองขุขันการแสดงโขนและการรำบวงสรวงการประกวดแข่งขันทางวัฒนธรรมรวมถึงกิจกรรมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์ของวัฒนธรรมเมืองขุขันอย่างใกล้ชิดครับใครสนใจก็สามารถไปร่วมงานกันได้นะครับมีจนถึงวันที่11ตุลาคมนี้กับงานรำลึกพระยาไกรภักดีประเพณีแซนโดนตาบูชาหลักเมืองหรือเรื่องกล้วยแสนหวีประจำปี2569ครับ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิด Thailand Pavilion ในงาน Green X Expo 2027ประเทศญี่ปุ่นนำเสนอศักยภาพการเกษตรไทยที่เชื่อมโยงกับอนาคตของโลกนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิด Thailand Pavilion ในงาน Green X Expo 2027ณเมืองโยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่นจัดโดยกรมส่งเสริมการเกษตรภายใต้แนวคิดวิสัยทัศน์ของชีวิตไทยแห่งอนาคตตราสัญลักษณ์ประจำอาคารได้รับแรงบันดาลใจจากดอกมณฑารพดอกไม้ตามวรรณคดีไทยนำมาปรับให้ร่วมสมัยและออกแบบให้สอดคล้องกับรูปทรงของดอกซากุระเพื่อสื่อถึงมิตรภาพอันยาวนานระหว่างไทยและญี่ปุ่นขณะที่ตัวแทนสัญลักษณ์ไทโยได้รับการออกแบบให้เป็นทูตสื่อสารเรื่องราวของธรรมชาติผืนป่าอนุดมสมบูรณ์และพันไม้ไทยงานนี้ไม่เพียงนำสินค้าเกษตรและพืชสวนไทยไปจัดแสดงแต่ยังเสนอศักยภาพของไทยที่เชื่อมโยงกับอนาคตของโลกทั้งการเกษตรพืชสวนความหลากหลายทางชีวภาพอาหารการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและนวัตกรรมทางการเกษตรแห่งอนาคตโดยงาน Green X Expo 2027มหกรรมพืชสวนนานาชาติระดับ A1 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่19มีนาคมถึง26กันยายน2570คาดว่าจะมีประเทศจากทั่วโลกเข้าร่วมมากกว่า175ประเทศและมีผู้เข้าชมงานประมาณ15ล้านคน
0: วันนี้9ตุลาคมหลายๆคนเริ่มทานเจกันแล้วนะครับเพราะว่าบางคนจะถือว่าวันนี้เป็นวันล้างท้องก่อนที่จะกินจริงกันในวันพรุ่งนี้นะครับก็เข้าสู่ช่วงเทศกาลกินเจประจำปี2569แล้วนะครับบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยและกิจกรรมในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญก็ยังคงมีความคึกคักครับถึงแม้ว่าจะต้องเผชิญกับปัจจัยท้าทายด้านกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ยังคงเปราะบางรวมถึงความกังวลเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมด้วยทางภาคธุรกิจอาหารก็เร่งปรับกลยุทธ์เพื่อตอบรับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนผ่านจากการรับประทานอาหารเจตามเทศกาลสู่การบริโภคเพื่อสุขภาพในชีวิตประจำวันครับนางสาวนันทนัทปิตะวิวัฒนานนท์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท CP RAM จำกัดนะครับเปิดเผยว่าบรรยากาศของเทศกาลกินเจปีนี้เนี่ยถือว่ายังมีความคึกคักนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่สำคัญอย่างย่านเยาวราชที่มีประชาชนและก็นักท่องเที่ยวออกมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากแม้ว่าบางพื้นที่จะมีความกังวลเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมแต่ก็คาดว่าจะไม่กระทบต่อการจัดงานเทศกาลกินเจในภาพรวมของประเทศครับอย่างไรก็ตามเนี่ยบรรดาภาคธุรกิจก็ยังคงต้องรับมือกับกำลังซื้อที่ยังเปราะบางอยู่นะครับจากภาวะเศรษฐกิจและก็ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ทำให้การทำตลาดในปัจจุบันนี้เนี่ยไม่ได้เน้นการแข่งขันด้านราคาเพียงอย่างเดียวแต่ต้องสร้างความคุ้มค่าให้กับผู้บริโภครู้สึกว่าสินค้าและบริการที่ได้รับเหมาะสมกับเงินที่จ่ายด้าน CP RAM เองก็เตรียมที่จะนำเสนอเมนูอาหารเจกว่า50รายการรองรับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนจากการรับประทานอาหารเจเฉพาะช่วงเทศกาลไปสู่การเลือกอาหารเพื่อสุขภาพในชีวิตประจำวันโดยกลุ่มลูกค้าไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้ที่ถือศีลกินเจนะครับแต่ว่ายังขยายไปยังผู้ที่ใส่ใจสุขภาพและผู้ที่ต้องการลดการบริโภคเนื้อสัตว์ซึ่งให้ความสำคัญกับคุณค่าทางโภชนาการรสชาติความ

0: สะดวกและก็ความคุ้มค่าของราคาด้วยครับ
1: มาดูการพัฒนาฝีมือช่างโดยเฉพาะช่างอากาศยานที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ร่วมมือกับภาคเอกชนลงนามบันทึกความเข้าใจยกระดับหลักสูตรอาชีวศึกษาด้านช่างอากาศยานสู่การผลิตช่างการบินที่ได้มาตรฐานระดับสากลค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปรีชาสแลแมร์อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ร่วมกับบริษัทพัทยาแอร์คราฟต์เมนเทนแนนซ์จำกัดลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนสาขาช่างเทคนิคอากาศยานผ่านหลักสูตรอาชีวศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงหรือปวส.สู่การทำงานช่างอากาศยานด้วยมาตรฐานระดับสากลโดยไม่จำเป็นต้องละทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิดสำหรับบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการนอกจากเป็นไปเพื่อพัฒนาและผลิตช่างอากาศยานเข้าสู่อุตสาหกรรมการบินแล้วอย่างตั้งเป้าที่จะยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนในสาขาช่างเทคนิคอากาศยานและขยายไปยังสาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบินสู่การรับรองมาตรฐานทางวิชาชีพต่อไป
0: มาดูเรื่องสำคัญของผู้ประกันตนกันหน่อยนะครับตอนนี้ก็ใกล้ถึงวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันที่11ตุลาคมนี้แล้วนะครับทางสปส.ก็ขอให้นายจ้างและผู้ประกันตนตรวจสอบรายชื่อและสถานที่เลือกตั้งให้เรียบร้อยขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมทำให้ต้องปรับเปลี่ยนสถานที่เลือกตั้ง32แห่งนะครับโดยได้เตรียมส่ง SMS แจ้งผู้มีสิทธิ์ในวันนี้ครับสำนักงานประกันสังคมหรือว่าสปส.นะครับขอให้นายจ้างและผู้ประกันตนทั่วประเทศตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th รวมถึงระบบ e-service สำหรับนายจ้างและ e-self-service ของผู้ประกันตนรวมถึงแอปพลิเคชัน SSO Plus นะครับแล้วก็ LINE @SSO ไทยนะครับเพื่อเตรียมพร้อมใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้ครับส่วนสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นนะครับก็ส่งผลกระทบต่อสถานที่เลือกตั้งในบางแห่งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัดจึงปรับเปลี่ยนสถานที่เลือกตั้ง32แห่งนะครับโดยในวันที่9ตุลาคมนี้สปส.ก็จะส่ง SMS แจ้งสถานที่เลือกตั้งให้ผู้มีสิทธิ์ที่เคยระบุพื้นที่ใช้สิทธิ์ไว้ทราบอีกครั้งหากมีข้อสงสัยเนี่ยสามารถโทรไปสอบถามได้ที่สายด่วน1506นะครับ1506กด9สามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับ
1: ส่วนเรื่องของสภาพอากาศนะคะฝนรอบใหม่เริ่มแล้วค่ะวันนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านตะวันออกภาคตะวันออกและภาคใต้เตรียมรับมือฝนตกหนักนะคะส่วนทางเหนือและอีสานตอนบนเช้านี้อากาศเริ่มเย็นลงติดตามกันได้ที่สถานีอากาศ NBT ค่ะ
2: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT
3: เช้านี้ฝนเริ่มใหม่มาตามนัดค่ะแต่ไม่ได้หนักพร้อมกันทุกพื้นที่นะคะวันนี้ฝนจะเริ่มทำงานก่อนทางด้านตะวันออกของภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนภาคเหนือและอีสานตอนบนเช้านี้อากาศเริ่มเย็นลงนิดหน่อยยังไม่ถึงกับหนาวเพราะว่ามีมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมคาดการฝนรอบใหม่จะเริ่มเข้ามาช่วงรอยต่อระหว่างวันเริ่มทางภาคอีสานอยู่ที่บึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีภาคตะวันออกมีจันทบุรีและที่ตราดภาคใต้ตั้งแต่เพชรบุรีลงไปถึงนราธิวาสค่ะสำหรับรอบวันนี้ภาคเหนือฝนไม่เยอะมีตกได้บ้างแถวแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากช่วงเช้าอากาศเริ่มเย็นลงเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียสแต่ช่วงกลางวันค่อนข้างร้อนค่ะแต่ต้องระวังฝนหนักบางจุดในบางพื้นที่ของจังหวัดบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีช่วงเช้าอากาศเย็นลงเล็กน้อยต่ำสุดวันนี้ 21-24 องศาเซลเซียสภาคกลางวันนี้มีฝนได้บ้างที่อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงคราม